0: ะหรือบางคนเรียกว่าหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์นะคะลักษณะของมันนี่ก็คือจะเป็นไปตามชื่อมันเลยค่ะก็คือลักษณะแรกนะคะคือเรื่องของการด้อยสิทธิ์นะคะด้อยสิทธิ์ในที่นี้นะคะมันจะเป็นในลักษณะที่ว่าสมมุติว่าผู้ออกเนี่ยเค้ามีการออกหุ้นกู้นะคะแล้วก็หุ้นกู้ประเภทธรรมดาด้วยแล้วก็หุ้นกู้ช่วยนิรันดร์ด้วยหรือก็มีเจ้าหนี้สามัญอื่นๆด้วยเนี่ยถ้าบริษัทประสบปัญหาขึ้นมานะคะต้องเรียกว่าคนที่ถือหุ้นกู้ช่วยนิรันดร์เนี่ยจะได้เงินเป็นลำดับสุดท้ายนะคะก็คือว่าเจ้าหนี้หุ้นกู้เจ้าหนี้สามัญอื่นๆเนี่ยเขาได้รับเงินไปก่อนนะคะแล้วเหลือเท่าไหร่เนี่ยถึงจะตกถึงมือเรานะคะหลังจากเราไปแล้วก็จะเป็นผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะที่มันมีความคล้ายทุนเพราะมันอยู่ระหว่างตราสารหนี้ปกตินะคะกับความเป็นทุนก็คือหุ้นนั่นเองนะคะนี่เป็นลักษณะอันที่1นะคะลักษณะที่สําคัญที่2นะคะก็คือเรื่องของความคล้ายทุนนะคะความว่าคล้ายทุนในที่นี้ก็คือว่าหุ้นกู้ตัวเนี้ยมันไม่กําหนดอายุนะคะก็คือแปลว่ามีอายุไปชั่วกับชั่วกันเลยนะคะถ้าเราอยู่ดีๆอยากได้สภาพคล่องขึ้นมาเนี่ยเราจะไปบอกให้ผู้ออกเข้ามาไถ่ถอนคืนอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะสิ่งที่เราทําได้คือว่าเราจะต้องไปขายเองในตลาดนะคะซึ่งนี้ก็ต้องไปติดต่อพวกดีลเลอร์นะคะแล้วก็ให้ดีลเลอร์ดูซิว่ามีใครอยากซื้อหุ้นตัวนี้ไหมนะคะซึ่งแน่นอนว่าปัญหาก็คือว่าเราไม่รู้ว่าหุ้นกู้ตัวนี้เนี่ยสภาพคล่องเป็นยังไงนะคะลักษณะสำคัญที่3นะคะก็คือเรื่องของการไม่มีภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า clause default หรือว่าเงื่อนไขผิดนัดไขว้ตรงนี้สำคัญมากๆก็คือว่าสมมตินะคะว่าตัวผู้ออกเนี่ยมีการออกหุ้นกู้หลายๆรุ่นนะคะหลายๆอิชชูนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยถ้ามีการ default นะคะหรือการไม่จ่ายชำระคืนเงินต้นหรือดอกเบี้ยก็ตามในหุ้นกู้ตัวใดตัวหนึ่งสมมตินะคะแล้วมีจำนวนที่มัน hit trigger ตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ์เนี่ยสมมติว่า default ไป500ล้านหรืออะไรสมมตินี่นะคะหุ้นกู้อันอื่นถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะเขาจะมีลักษณะของการ accelerate ขึ้นมาเป็นเจ้าหนี้สามัญลำดับเท่ากันอย่างเช่นสมมติว่าเราลงหุ้นกู้ปกตินะคะที่จะครบอายุวันนี้นะคะแล้วปรากฏว่าบริษัทเกิดดีฟอลต์ไม่จ่ายตังค์เนี่ยเจ้าหนี้สามัญอื่นๆคือหุ้นกู้อื่นๆเนี่ยถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะก็จะ accelerate มาทําให้ดีฟอลต์พร้อมกันทุกรุ่นนะคะนั่นแปลว่าทุกคนเนี่ยก็จะมาเรียงลําดับกันเลยนะคะว่าพวกนี้คือเจ้าหนี้และต้องการเงินคืนจากตัวผู้ออกหุ้นกู้นะคะส่วนคนที่ถือหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์อย่างที่เรียนตอนแรกนะคะลำดับของเราจะอยู่หลังสุดนะคะต้องรอหุ้นกู้ตัวอื่นเนี่ยเขาได้เงินคืนไปก่อนนะคะถ้ายังมีทรัพย์สินหลงเหลืออยู่ถึงเราก็ถือว่าโชคดีแล้วก็คงจะได้เงินต้นคืนนะคะแต่ถ้าไม่เหลือก็คืนไม่ได้นะคะอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญก็คือว่าด้วยความที่หุ้นกู้ลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะคะมักจะให้ดอกเบี้ยสูงนะคะเพื่อจูงใจผู้ลงทุนนะคะมันจะมีลักษณะหนึ่งที่เราเรียกว่า callable แต่เป็น callable นี่คือการเรียกชำระคืนหนี้นะคะโดยฝั่งผู้ออกเนี่ยอาจจะโอ้โหดอกเบี้ยสูงขนาดนี้นะคะไม่เห็นแล้วต้นทุนทางการเงินตัวเองสูงมากอาจจะเลือกที่จะไปออกหุ้นกู้ธรรมดาหรือหุ้นกู้อื่นไปเขาเรียกว่าไป refinance นะคะถ้าเขาเห็นว่าดอกเบี้ยที่เขาจ่ายเรามันแพงเขาอาจจะดูแล้วสมมุติครบ5ปีเขาอาจจะเลือกที่จะชำระคืนเงินต้นให้เราไปเลยก็ได้แล้วก็จบสัญญากันนะคะเราก็ได้เงินคืนไปก็แปลว่าไอ้ดอกเบี้ยสูงๆที่เราได้เนี่ยมันยุติลงแล้วนะคะสุดท้ายนะคะของลักษณะก็คือเรื่องของการเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยได้อันนี้สำคัญมากๆเลยสมมุติเขาเกิดมีปัญหาสภาพคล่องหรือไม่สามารถจ่ายดอกเบี้ยได้เนี่ยก็เป็นไปได้เขาอาจจะเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยไปจ่ายงวดหน้าก็ได้นะคะแต่โดยปกติเนี่ยจะมีเงื่อนไขที่กําหนดว่าถ้าคุณเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยของหุ้นกู้ชื่อนิรันดร์เนี่ยคุณก็ห้ามจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นด้วยนะนะคะดังนั้นมันจะมีข้อที่เกาะเกี่ยวแปลว่าถ้าเกิดบริษัทเริ่มมีกําไรแล้วจะจ่ายเงินปันผลเนี่ยบริษัทต้องจ่ายดอกเบี้ยให้กับผู้ซื้อหุ้นกู้ชื่อนิรันดร์ก่อนนะคะนี่เป็นต้นนะคือลำดับชั้นอย่างที่เรียนนะคะว่าเราได้ก่อนผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะที่สำคัญนะคะของหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ค่ะคนที่เหมาะที่จะลงทุนกับหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์นะคะจะต้องมีเงินที่เย็นมากๆแปลว่าเราไม่จำเป็นต้องใช้เงินต้นก้อนนี้นะคะคนที่ลงทุนในหุ้นกู้ประเภทนี้นอกจากจะต้องมีเงินเย็นมากๆแล้วเนี่ยนะคะ ยังจะต้องรับความเสี่ยงได้ด้วยเพราะอย่างที่เรียนแต่ต้นแล้วว่าเราอาจจะไม่ได้เงินต้นคืนเลยก็ได้สมมุติบริษัทเกิดมีปัญหาเลิกกิจการอะไรขึ้นมาเจ้าหนี้อื่นก็อาจจะเอาไปหมดแล้วไม่เหลือถึงเราเลยก็เป็นไม่ได้นะคะอันนี้ก็คือความเสี่ยงหลักเลยของคนที่ถือหุ้นกู้ประเภทนี้นะคะเหมาะกับคนที่มีฐานะการเงินมั่นคงและมีเงินเย็นและประการที่2คือต้องรับความเสี่ยงได้ค่ะก็ต้องเรียนว่าที่ผ่านมาทางสำนักงานเองก็ไม่ได้จะไปจำกัดในเรื่องของช่องทางการระดมทุนของผู้ออกหุ้นกู้นะคะแต่ผู้ลงทุนเองเนี่ยก็ต้องปกป้องดูแลตัวเองด้วยนะคะประการที่หนึ่งเลยอยากจะเรียนผู้ลงทุนทุกท่านเลยนะคะเวลาท่านไปพบกับคนขายแล้วเขาจะขาย product นี้ให้กับท่านนะคะท่านอย่าคิดว่าเสียเวลาคือสำนักงานเนี่ยกำหนดเกณฑ์อันเข้มงวดนะคะให้คนขายเนี่ยต้องทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่นะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ในเรื่องของการอธิบายความเสี่ยงที่เมื่อตอนพูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะความเสี่ยงต่างๆฟีเจอร์ต่างๆลักษณะ 5-6 ข้อเนี่ยนะคะท่านต้องฟังคนขายอธิบายท่านต้องเข้าใจก่อนนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยท่านไม่ควรลงทุนนะดังนั้นจงให้เวลากับคนขายคือถ้าเรารู้ว่าเราไม่เข้าใจเนี่ยต้องฟังเขาอธิบายเยอะๆนะคะสมมติท่านคุยกับเขาเสร็จเนี่ยแล้วท่านสนใจลงทุนเนี่ยพอท่านจะวางเงินแล้วเนี่ยเขาจะมีแบบลงนามรับทราบความเสี่ยงท่านอ่านให้ครบทุกข้อนะคะเพราะว่ามันจะเป็นหลักฐานว่าท่านเข้าใจลักษณะความเสี่ยงและผลตอบแทนของ product นี้ก่อนตัดสินใจลงทุนแล้วนะคะดังนั้นประการที่หนึ่งที่อยากจะฝากไว้นะคะอย่าคิดว่าเป็นเรื่องเสียเวลาต้องทำความเข้าใจกับมันก่อนนะคะประการที่สองที่อยากฝากไว้ก็คือว่าเราจะตัดสินใจลงทุนในหุ้นกู้ของหุ้นกู้ชนิดนั้นของบริษัทใดบริษัทหนึ่งเนี่ยเราต้องมองแล้วว่าบริษัทนั้นเนี่ยมีอายุยืนยาวคือพูดง่ายๆว่ามีความเสี่ยงที่ต่ำซึ่งสามารถดูได้จากไหนเรตติ้งนะคะหรือว่าอันดับความน่าเชื่อถือเนี่ยก็สามารถที่จะบอกเราได้ระดับหนึ่งนะคะว่าบริษัทนี้เนี่ยฐานะการเงินเนี่ยมั่นคงแค่ไหนนะคะดังนั้นเราจะเลือกลงทุนในหุ้นกู้ชนิรันดร์ตัวไหนเนี่ยเราต้องมั่นใจในตัวผู้ออกระดับหนึ่งเลยว่าเขาจะสามารถอยู่รอดนะคะแล้วก็ชำระเงินให้กับเราไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยหรือเงินต้นก็ตามนะคะถ้าไม่มั่นใจว่าบริษัทมีฐานะการเงินที่มั่นคงเนี่ยก็ให้อยู่ในวิจารณญาณของผู้ลงทุนนะคะว่าเราพร้อมที่จะเสี่ยงกับบริษัทนั้นหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่2ที่อยากฝากนะคะข้อที่3ที่อยากจะฝากและสำคัญอย่างยิ่งก็คือว่าถ้าผู้ลงทุนคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่รู้ไม่เข้าใจนะคะลักษณะสำคัญแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์เนี่ยนะคะก็ต้องเรียนว่าอย่าไปลงทุนนะคะเงินก็เงินของเรานะคะไม่มีใครที่จะอยู่ดีๆมาดึงเงินออกจากกระเป๋าเราได้ถ้าเราไม่ยอมให้เขาเอาเงินไปนะคะก็ต้องเรียนฝากผู้ลงทุนไว้ว่าถ้าเราไม่เข้าใจในลักษณะแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ตัวนี้นะคะถ้าเราไม่ได้มีเงินเย็นพอนะคะถ้าเราไม่ได้มั่นใจในตัวผู้ออกหุ้นกู้ว่าเขาจะสามารถชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยได้เนี่ยเราไม่ควรไปลงทุนหรือแม้แต่ว่าเราไม่ได้มีฐานะการเงินที่รองรับความเสี่ยงได้เราไม่ควรไปลงทุนนะคะอันนี้ก็ฝากผู้ลงทุนทุกท่านนะคะก็ใช้ดุลพินิจของท่านนะคะก่อนที่จะเลือกตัดสินใจลงทุนให้เหมาะสมกับโปรไฟล์ของท่านด้วยค่ะ
1: คริปโตเคอเรนซีทางเลือกใหม่กับสินทรัพย์ดิจิตอลเพราะในปัจจุบันมีการซื้อขายคริปโตอยู่หลายพันสกุลและมีผู้เห็นโอกาสเข้ามาทำกำไรแน่นอนโอกาสมากมายที่เกิดขึ้นย่อมมาพร้อมกับความเสี่ยงราคาคริปโตมีความผันผวนสูงขึ้นลงตามมุมมองผู้ซื้อผู้ขายการซื้อขายจึงต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการรับความเสี่ยงคริปโตยังไม่ถูกใช้เป็นหน่วยกำหนดราคาสิ่งของที่เป็นสากลปัจจุบันยังไม่มีธนาคารกลางในประเทศใดรับรองให้คริปโตเป็นสกุลเงินที่สามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายปัจจุบันในไทยมีผู้ได้รับใบอนุญาตสู่ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลแล้วแต่ถ้าหากซื้อขายกับผู้ให้บริการในต่างประเทศหรือผู้ประกอบการที่ไม่รับอนุญาตจากก.ล.ต.จะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายไทยหรือต้องรับความเสี่ยงเองไม่เพียงเท่านั้นอาจมีมิจฉาชีพฉวยโอกาสจากความไม่รู้ไม่เข้าใจหลอกลวงชวนซื้อขายในเงินดิจิตอลที่ดูเป็นของใหม่ฟังแล้วดูดีชักชวนซื้อขายโดยอ้างว่าได้ผลตอบแทนสูง แม้การซื้อขายคริปโตจะเป็นทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจแต่การซื้อขายมีความเสี่ยงผู้ซื้อขายควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: สำหรับมนุษย์เงินเดือนนอกจากโบนัส OT การปรับขึ้นเงินเดือนยังมีช่องทางใดอีกบ้างที่ทำให้เราได้รับเงินเพิ่มจากบริษัทมาดูคำตอบได้ในคลิปนี้ครับสวัสดีครับผมทูชิตวิสุทธิสมานขอต้อนรับสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2รายการนี้จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.มนุษย์เงินเดือนหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าเราสามารถรับเงินเพิ่มจากบริษัทได้โดยไม่ต้องรอโบนัสประจำปี OT หรือการปรับฐานเงินเดือนเลยหากบริษัทมีสวัสดิการที่ชื่อว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund กองทุนสำรองเลี้ยงชีพคือกองทุนที่นายจ้างและลูกจ้างร่วมกันจัดตั้งขึ้นโดยเงินของกองทุนมาจากเงินที่ลูกจ้างจ่ายส่วนหนึ่งเรียกว่าเงินสะสมและนายจ้างจ่ายเงินเพิ่มให้อีกส่วนหนึ่งเรียกว่าเงินสมทบหมายความว่านอกจากเราที่เป็นลูกจ้างจะเป็นฝ่ายออมเงินแล้วเรายังได้เงินจากนายจ้างหรือบริษัทสมทบเข้ามาช่วยออมอีกด้วยตัวอย่างสมมุตินายเอมีเงินเดือน 20,000 บาทเลือกสะสมเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกเดือนเดือนละ 10% คิดเป็นเงิน 2,000 บาทโดยบริษัทที่นายเอทำงานจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนให้ทุกเดือนเดือนละ 15% คิดเป็นเงิน 3,000 บาทนั่นหมายความว่าในระยะเวลา1ปีนายเอจะได้เงินเพิ่มจากการจ่ายสมทบของบริษัทมากถึง 36,000 บาทเลยนะครับและถ้านายเอมีเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามอายุงานจำนวนเงินที่นายจ้างต้องจ่ายสมทบก็อาจเพิ่มขึ้นไปอีกครับเรียกได้ว่าไม่มีเครื่องมือการลงทุนไหนที่จะทำให้เราได้เงินเพิ่มจากบริษัทได้เหมือนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอีกแล้วเพราะฉะนั้นถ้าให้แนะนำก็เลือกออมให้มากที่สุดตามความสามารถที่เราจะออมได้ครับโดยปกติถ้าบริษัทที่เราทำงานอยู่มีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฝ่ายบุคคลจะเข้ามาสอบถามเราว่าจะเลือกออมกี่เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือนโดยตามสิทธิพนักงานแล้วจะเลือกออมได้ที่ 2-15% ของเงินเดือนโดยบริษัทจะจ่ายสมทบให้ที่ 2-15% ของเงินเดือนเช่นกันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละบริษัทซึ่งเงินสะสมที่เราเลือกออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพเรายังสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริงหรือไม่เกิน 15% ของรายได้สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาทต่อปีด้วยนะครับก่อนจากกันผมขอแนะนำเพิ่มเติม2ข้อนะครับ 1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นสวัสดิการที่มีให้เฉพาะลูกจ้างเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสได้ทำงานในบริษัทที่มีสวัสดิการนี้แนะนำให้รีบลงทุนเลยนะครับเพื่อไม่ให้เสียสิทธิประโยชน์ในส่วนของเงินสมทบ 2. ฝ่ายบุคคลจะนำแบบฟอร์มสมัครเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาให้เรากรอกข้อมูลพร้อมทั้งทำแบบประเมินความเสี่ยงในการลงทุนโดยส่วนใหญ่จะมีให้เลือก3ระดับคือเสี่ยงสูงเสี่ยงกลางเสี่ยงต่ำโดยเราสามารถปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนระหว่างทางให้เหมาะสมได้ครับตัวอย่างเช่นถ้าเพิ่งเริ่มทำงานก็อาจจะเลือกความเสี่ยงสูงเพื่อโอกาสสร้างผลตอบแทนที่มากขึ้นเมื่ออายุมากขึ้นก็ค่อยปรับลดความเสี่ยงลงเพื่อรักษาเงินก้อนที่มีก็ได้ครับเมื่อทราบแบบนี้แล้วบริษัทใครที่มีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้ไม่ได้ลงทุนไว้รอช้าไม่ได้แล้วนะครับกับสิทธิประโยชน์พิเศษแบบนี้สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com ครับสำหรับวันนี้ผมและรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ไม่มีใครอยากเป็นหนี้แต่ถ้าจำเป็นต้องเป็นหนี้เราจัดการมันได
1: ้ใครๆก็เป็นหนี้ได้นะครับเพราะว่าของใช้จำเป็นหลายอย่างเนี่ยเราก็ไม่สามารถจะซื้อด้วยเงินสดได้เช่นเราอยากซื้อมอเตอร์ไซค์มาขับส่งอาหารเราก็ต้องใช้วิธีผ่อนชำระเป็นรายเดือนในวันนี้นะครับสำนักงานกลต.มีเคล็ดลับในการจัดการหนี้มาฝากกันโดยสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเราต้องคิดให้ดีก่อนที่จะเป็นหนี้ครับข้อที่1 นะครับรู้จักหนี้ดีกับหนี้ไม่ดีพอพูดถึงเรื่องหนี้แล้วเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่ามันจะเป็นเรื่องไม่ดีเสมอไปนะครับหนี้ดีก็มีเช่นกันหนี้ดีเนี่ยคือหนี้ที่ช่วยสร้างรายได้หรือช่วยสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตเช่นถ้าเรากู้ซื้อรถขายก๋วยเตี๋ยวมาประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ก็เป็นหนี้ที่ดีหรือว่าเรากู้เงินเพื่อไปศึกษาต่อไปเรียนต่อก็จะช่วยสร้างอนาคตหรือว่าทำให้รายได้เพิ่มขึ้นแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเป็นหนี้ไม่ดีเนี่ยก็คือหนี้ที่เรากู้มาแล้วเนี่ยเอามากินมาใช้หรือมาใช้เพื่อความสุขสบายส่วนตัวเป็นหนี้ที่ไม่มีประโยชน์ไม่ได้สร้างรายได้เช่นเรากู้มาเพราะว่าเราต้องการจะเปลี่ยนมือถือหรือของใช้บ่อยๆหรือว่าเอาไปเล่นการพนันเป็นต้นนะครับข้อ2นะครับปรับนิสัยเรื่องเงินที่อาจนำไปสู่การเป็นหนี้คือนิสัยใช้จ่ายเงินไปกับของที่ไม่จำเป็นเช่นชอบไปซื้อของเครื่องประดับเสื้อผ้าตามแฟชั่นนะครับไปซื้อเหล้าซื้อบุหรี่ซื้อหวยเป็นต้นข้อต่อมาคือนิสัยไม่วางแผนการใช้จ่ายเงินจึงทำให้รายรับเนี่ยไม่พอกับรายจ่ายข้อถัดมามีนิสัยไม่เก็บออมเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินที่ต้องใช้เงินเช่นเราเกิดเจ็บป่วยกระทันหันขึ้นมาหรือเกิดตกงานเนี่ยแล้วเราไม่มีเงินใช้เราก็ต้องไปกู้เงินทำให้เกิดเป็นหนี้สินขึ้นมาข้อสุดท้ายเนี่ยเราอาจจะมีนิสัยฝันอยากรวยเร็วนะครับซึ่งก็อาจจะนำไปสู่การถูกคนอื่นโกงเอาเงินไปหรือเราชอบไปเล่นการพนันแบบนี้ก็เกิดเป็นหนี้ได้ถ้าเกิดว่าเรารู้ตัวว่าเรามีนิสัยที่ทำให้เราเป็นหนี้ง่ายๆแบบนี้เนี่ยนะครับเราก็ควรพยายามที่จะลดละหรือเลิกแล้วก็ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเราเองเราจะได้ไม่เป็นหนี้ง่ายๆครับข้อ3นะครับถ้าเราจำเป็นจะต้องมีหนี้เนี่ยต้องเลือกว่าควรเป็นหนี้กับใครเราต้องเลือกนะครับว่าเราจะกู้ในระบบหรือว่าจะกู้นอกระบบถ้าเราเลือกกู้ในระบบเนี่ยเจ้าหนี้ของเราก็คือธนาคารซึ่งเขาก็จะมีการคิดอัตราดอกเบี้ยแล้วก็ทวงหนี้เนี่ยตามกรอบที่กฎหมายกำหนดไว้นะครับแต่ถ้าเราเลือกที่จะกู้นอกระบบเจ้าหนี้ของเราก็คือบุคคลทั่วไปหรืออาจจะเป็นธุรกิจที่ผิดกฎหมายซึ่งจะคิดดอกเบี้ยในอัตราที่สูงนะครับอาจจะเป็นร้อยละ2ถึงร้อยละ5ต่อวันการทวงหนี้ก็จะมีความรุนแรงด้วยในบางครั้งก็จะมีการทำร้ายร่างกายลูกหนี้นะครับหรืออาจจะมีกรณีที่เขาเนี่ยจดมูลค่าหนี้ที่เรากู้เนี่ยสูงกว่าความเป็นจริงสูงกว่ายอดที่เรากู้จริงๆนะครับและหนี้นอกระบบเนี่ยการกู้ก็อาจจะมีความสะดวกนะครับมีความง่ายบางทีใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวก็กู้ได้แล้วแต่ขึ้นชื่อว่าหนี้นอกระบบเนี่ยอย่างไรก็ดีเนี่ยมันก็อันตรายนะครับไม่แนะนำให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วยประการใดๆทั้งสิ้นครับครับก็อย่าลืมนะครับว่าเราจะต้องคิดให้ดีก่อนที่จะก่อหนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามีหนี้แล้วเนี่ยเราจะมีวิธีจัดการอย่างไรมาติดตามกันครับถ้าเรามีหนี้แล้วนะครับสิ่งสำคัญที่ต้องทำเลยก็คือเราจะต้องลดหนี้หรือใช้หนี้ให้เร็วที่สุดนะครับด้วยวิธีการลดรายจ่ายฟุ่มเฟือยเราจะหารายจ่ายฟุ่มเฟือยได้ก็คือเราจะต้องจดบัญชีรับจ่ายตามที่ผมได้บอกไปแล้วในตอนต้นนะครับข้อที่2ครับเราจะต้องไม่ก่อหนี้เพิ่มครับเพราะไม่งั้นหนี้ก็จะเพิ่มพอกกลับมาอีกเราก็จะใช้กันไม่หมดสักทีนะครับข้อถัดมาก็คือว่าเราควรจะหารายได้เพิ่มจากงานประจำนะครับเช่นอาจจะไปทำงานพิเศษในวันเสาร์อาทิตย์หรือทำโอทีเพื่อเอารายได้เพิ่มตรงนั้นมาโปะหนี้เพื่อให้หนี้หมดให้เร็วที่สุดและข้อที่สำคัญนะครับก็คือว่าถ้าเราหมดหนี้แล้วเนี่ยเราก็ควรที่จะกันเงินที่เดิมเราจะเอาไว้ชำระหนี้นะครับเปลี่ยนตรงนั้นมาเป็นเงินเก็บออมซะเพื่อวันหนึ่งเนี่ยเวลาที่เราเกิดจำเป็นจะต้องใช้เงินฉุกเฉินขึ้นมาเราก็จะมีเงินไว้ใช้จ่ายด้วยความอุ่นใจนะครับ จะได้ไม่ต้องกลับไปก่อนหนี้อีกครับนอกจากนี้นะครับเราก็ยังมีข้อแนะนำสำหรับเรื่องของการจัดการหนี้นอกระบบหรือการจัดการหนี้หลายก้อนนะครับเรามาติดตามกันนะครับเรื่องแรกในเรื่องของการจัดการหนี้นอกระบบเนี่ยมาดูสาเหตุกันก่อนนะครับว่าสาเหตุที่เราเป็นหนี้นอกระบบเนี่ยส่วนใหญ่ก็มาจากว่าเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นครับและเราเนี่ยไม่มีเงินที่จะไปใช้จ่ายตรงนั้นทำให้ต้องไปกู้หนี้มานะครับหรืออีกเหตุผลหนึ่งก็คือว่าเราไม่มีหลักทรัพย์ที่จะไปขอกู้ยืมจากธนาคารเราเนี่ยมีหนี้กับธนาคารเนี่ยหลายก้อนแล้วเยอะแล้วนะครับธนาคารก็เลยไม่ให้กู้อีกเราก็เลยต้องไปกู้หนี้นอกระบบแต่อย่างที่เรียนไปแล้วนะครับว่าหนี้นอกระบบเนี่ยเราควรจะหลีกเลี่ยงนะครับไม่ควรจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวแต่ถ้าเกิดว่าเรามีหนี้นอกระบบแล้วเนี่ยเราจะทำอย่างไรมาดูวิธีการจัดการกันครับข้อแรกนะครับก็คือการปรึกษาธนาคารเพื่อโอนหนี้นอกระบบไปเป็นหนี้ในระบบนะครับโดยอาจจะขอสินเชื่อเงินกู้ส่วนบุคคลจากธนาคารนะครับซึ่งมีดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าหนี้นอกระบบเนี่ยเพื่อไปชำระหนี้นอกระบบตรงนั้นนะครับหรืออาจจะติดต่อขอสินเชื่อจากธนาคารที่มีการช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องหนี้นอกระบบธนาคารออมสินนะครับก็จะมีวงเงินกู้นะครับไม่เกิน 50,000 บาทนะครับอายุการกู้5ปีดอกเบี้ยเนี่ยคือร้อยละ1ต่อเดือนนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเรากู้มา 10,000 บาทเนี่ยเราก็จะเสียดอกเบี้ยเพียง100บาทต่อเดือนเท่านั้นแต่ถ้าเรากู้จากนอกระบบจากที่ผมเรียนไปว่าคิดดอกเบี้ยร้อยละ5ต่อวันเนี่ยนะครับเราจะเสียดอกเบี้ยถึงวันละ500บาทหรือเดือนละ 15,000 บาทซึ่งจะเห็นว่าดอกเบี้ยเนี่ยสูงมากกว่าจำนวนเงินต้นที่เรากู้มาที่ 10,000 บาทอีกนะครับข้อ2นะครับก็คือการนำทรัพย์สินที่มีค่าไปขายเพื่อมาชำระหนี้นะครับเราจะได้นำเงินเนี่ยไปชำระหนี้ให้เร็วที่สุดครับข้อ3นะครับอาจจะมีการเจรจากับเจ้าหนี้เพื่อขอยืดระยะเวลาของการชำระหนี้หรือขอลดจำนวนดอกเบี้ยลงครับและข้อสุดท้ายนะครับเราอาจจะยืมเงินจากญาติพี่น้องเพื่อไปชำระหนี้แต่ทั้งนี้นะครับเราก็ต้องมีการปรับนิสัยการก่อนหนี้ของเราด้วยนะครับจะต้องมีวินัยนะครับต่อไปนี้เราอาจจะไม่ต้องก่อนหนี้เพิ่มอีกเพราะว่าคงจะไม่มีใครมาช่วยเหลือเราได้ทุกครั้งนะครับครับและถัดมานะครับก็เป็นเรื่องของการจัดการหนี้หลายก้อนหลายท่านเนี่ยก็อาจจะมีหนี้มากกว่า1ก้อนนะครับอาจจะมีทั้งหนี้ในระบบหนี้นอกระบบจนปวดหัวไม่รู้ว่าจะทำยังไงนะครับอันดับแรกเราต้องตั้งสติก่อนนะครับแล้วมาดูกันว่าเราจะจัดการหนี้หลายก้อนได้ยังไงครับข้อแรกครับให้เราจดนะครับว่าเรามีหนี้ทั้งหมดเนี่ยมีหนี้อะไรบ้างเพื่อรวมหนี้หลายก้อนให้เป็นก้อนเดียวเราจะได้เหลือเจ้าหนี้เพียงรายเดียวเวลาที่เราไปติดต่อพูดคุยหรือเจรจาเนี่ยมันก็จะสะดวกขึ้นครับข้อ2ครับจ่ายหนี้ก้อนที่มีดอกเบี้ยสูงที่สุดก่อนนะครับเช่นถ้าเรามีหนี้นอกระบบกับหนี้ในระบบเราควรจะเลือกจ่ายหนี้นอกระบบก่อนนะครับเพราะว่าเป็นหนี้ประเภทที่มีดอกเบี้ยสูงครับข้อ3ครับให้จ่ายหนี้แต่ละก้อนให้ตรงเวลาเพราะถ้าเกิดว่าเราจ่ายเกินเวลาไปเนี่ยนอกจากเราจะเสียดอกเบี้ยแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องเสียค่าติดตามทวงถามเพิ่มมาอีกด้วยครับและข้อสุดท้ายนะครับควรจ่ายหนี้ให้มากกว่ายอดเรียกเก็บขั้นต่ำครับเพราะยอดเงินที่เราจ่ายเกินไปนั่นแหละจะไปตัดเงินต้นนะครับทำให้

0: ้าคุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือสตาร์ทอัพคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่69ปฏิจจสมุปบาทสายเกิดและสายดับ
1: ปุ่มไหนล่ะกดแล้วไม่เห็นประตูจะเปิดเลยสักปุ่ม
2: กดไปเถอะเราไม่มีทางเลือกแล้วมันต้องได้สักปุ่มล่ะนะ
3: ข้าว่าพวกเราพังประตูกันออกไปเลยเถอะก่อนที่เราจะถูกไฟช็อตชักแงกๆอยู่ในนี
1: ้ก็ไม่ใช
2: ่ข้าเห็นด้วยพวกเรารวมพลังพังประตู
4: 1

0: จาจริงๆด้วยพวกข้ากลับมาแล้วขอรับซาลาเปาอยู่ไหนซาลาเปาอยู่ไหนข้าหิว
1: โอ้ยเจ้าปันนี่ก็ห่วงกินตลอด
2: ถ้ากินก็ไม่ใช่เจ้าปันนะสิ
3: เอ้าเป็นยังไงบ้างพวกเจ้าทั้ง3ได้เรียนรู้อะไรในด่านปฏิจจสมุปบาทบ้าง
4: ข้าก่อนข้าก่อน
5: ไม่
6: ข้าไหน
7: ข
6: ้
7: าก
6: ่
7: อน
6: ไงเล่า
8: ข้าก่อน
9: ข้าก่อน
10: ข้าก่อนเอ้าค่อยๆพูดไม่ต้องแย่งกัน
1: ท่านอาจารย์ข้าได้เรียนรู้เรื่องชรามรณะชาติภพอุปาทาน
2: ส่วนข้าก็ได้เรียนรู้เรื่องตัณหาเวทนาผัสสะอายตนะ
0: แล้วก็ต่อด้วยนามรูปวิญญาณสังขารอวิชชา
1: แล้วที่ร้ายสุดๆอยู่เบื้องหลังคืออาสวะอนุสัย
0: ใช่
10: เก่งมากที่เจ้าผ่านด่านปฏิจจสมุปบาทมาได้สิ่งที่เจ้าได้เรียนรู้นั้นท่านพระสารีบุตรเถระได้ถ่ายทอดไว้ในส่วนของสัมมาทิฏฐิสูตรคือการเรียนรู้ธรรมะที่อาศัยกันบังเกิดขึ้นคือมีเหตุและผลที่โยงกันอยู่อย่างเมื่อมีชรามรณะคือการแก่การตายเกิดขึ้นเหตุของการแก่การตายนั้นเกิดจากอะไรก็มีเพราะชาติคือความเกิดนั่นเอง
1: ใช่แล้วขอรับถ้าไม่มีการเกิดก็ไม่มีการแก่การตายเกิดขึ้น
3: เก่งมากศิลาแล้วชาติคือความเกิดเกิดขึ้นได้เพราะอะไรก็เพราะภพคือความเป็นภพมีเพราะอะไรก็เพราะอุปทานคือความยึดถืออุปทานมีเพราะอะไรก็เพราะตัณหาความดิ้นรนทยานอยากตัณหามีเพราะอะไรก็เพราะเวทนามีเพราะอะไรก็เพราะผัสสะความกระทบผัสสะมีเพราะอะไรก็เพราะอายตนะ6อายตนะทั้ง6มีเพราะอะไรก็เพราะนามรูปมีเพราะอะไรก็เพราะวิญญาณมีเพราะอะไรก็เพราะสังขารมีเพราะอะไรก็เพราะอวิชชามีเพราะอะไรก็เพราะอาสวะอนุสัย
10: นี่แหละคือปฏิจจสมุปบาทคือธรรมที่อาศัยกันบังเกิดขึ้นเหมือนลูกโซ่แต่ละอันที่เกี่ยวเนื่องกันไปอวิชชาก็เท่ากับเป็นลูกโซ่อันหนึ่งสังขารก็เท่ากับเป็นลูกโซ่อันหนึ่งท่านพระสารีบุตรเถระได้อธิบายว่าลูกโซ่แต่ละอันก็เกี่ยวข้องกับ4อย่างเทียบเคียงกับอริยสัจ4เช่นรู้จักทุกข์รู้จักสมุทัยเหตุให้เกิดรู้จักความดับรู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับเป็นต้น
1: อ๋อเข้าใจแล้วขอรับ
10: สิ่งที่เจ้าเรียนรู้เรียกได้ว่าเป็นปฏิจจสมุปบาทสายเกิด
4: เอ๋สายเกิด
1: ถ้ามีสายเกิดงั้นก็ต้องมีสายดับด้วยใช่ไหมขอรับ
10: ใช่แล้วศิลาปฏิจจสมุปบาทมีสายเกิดเมื่อเกิดขึ้นมาก็เกิดทุกข์ส่วนสายดับก็จะทำให้ดับทุกข
2: ์เอ๋แล้วสายดับนี่เริ่มต้นจากไหนหรอเจ้าคะ
10: ตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระต้นสายของปฏิจจสมุปบาทสายดับเริ่มต้นที่อาสวะ
0: อาสวะนี่ร้ายจริงๆอยู่เบื้องหลังทุกอย่างเลย
2: ตอนแรกข้าก็นึกว่าเป็นอวิชชาซะอีก
10: ศิลาระวังข้างหลัง
1: เฮ้ยเจ้าอาสวะบุกไม่ใช่แค่อาสวะนี่มากันหมดเลย
0: ศิลาไม่ต้องกลัวเจ้าจัดการเลยส่วนข้าหนีก่อนละ
2: โถเอ้ยพวกเจ้าก็กลัวกันไปได้เป็นแค่ภาพไม่ใช่ตัวจริงสักหน่อย
0: โถท่านอาจารย์หลอกให้ข้าตกใจหรอกเหรอเนี่ย
10: พวกเจ้านี่ก็ขี้ตกใจเหมือนกันนะใจเย็นๆอ้าวข้าพัดให
0: ้
2: ปฏิจจสมุปบาทสายดับมีขั้นตอนยังไงหรอเจ้าคะ
3: การที่สิ่งต่างๆจะเกิดขึ้นได้ต้องมีเหตุปัจจัยในทางกลับกันสิ่งต่างๆก็ดับหายไปหรือไม่เกิดขึ้นได้ถ้าไม่มีเหตุปัจจัยเพราะอาสวะดับอวิชชาความไม่รู้จึงดับเพราะอวิชชาดับสังขารอารมณ์ปรุงแต่งจึงดับ เพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับเพราะวิญญาณดับนามรูปจึงดับเพราะนามรูปดับอายตนะ6จึงดับเพราะอายตนะ6ดับผัสสะความกระทบจึงดับเพราะผัสสะดับเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยๆจึงดับเพราะเวทนาดับตัณหาความดิ้นรนทยานอยากจึงดับเพราะตัณหาดับอุปาทานความยึดถือจึงดับเพราะอุปาทานดับภพจึงดับเพราะภพดับชาติจึงดับเพราะชาติดับชรามรณะจึงดับ
4: โผอย่างนี้นี่เอง
2: ทุกตัวเกี่ยวเนื่องกันหมดเลยพอตัวหนึ่งหายไปอีกตัวก็หายตาม
0: แล้วทำยังไงเราถึงจะดับปฏิจจสมุปบาททั้งหมดนี่ไม่ให้เกิดขึ้นมาได้อีกล่ะขอรับ
10: เจ้าก็ต้องแจ้งในนิโรธและรู้ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ด้วยการเจริญมรรค
4: นิโรธมรรค
10: ถูกต้องพวกเจ้าจะได้เรียนรู้แน่นอนแต่ยังไม่ใช่วันนี้รีบไปพักผ่อนกันได้แล้ว
1: โหยก็ได้ขอรับ
0: ดีเหมือนกันข้าน่ะหิวจนไส้จะขาดแล้วขืนเรียนต่อข้าต้องเป็นลมแง
2: เจ้าป่านนี่ล่ะก็เรื่องกินสำคัญกว่าเรียนเสมอ
4: คำทำคำไทย
0: เป็นอะไรไปสิล่ะหน้าหงิกมาเชียว
1: ก็เจอคนพูดไม่ดีใส่นะสิฟังแล้วหงุดหงิด
0: หงุดหงิดแบบนี้แปลว่ามีปฏิฆะเกิดขึ้นแล้ว
1: ปฏิฆะอะไรข้าไม่เข้าใจ
0: ปฏิฆะแปลว่าความกระทบกระทั่งอย่างเจ้าได้ยินคำพูดไม่ดีคำพูดพวกนั้นมากระทบกระทั่งใจเข้าทำให้หงุดหงิดขัดใจขึ้นมาไงล่ะ
1: อ๋อเข้าใจแล้วแล้วถ้ามีปฏิฆะเกิดขึ้นมันจะส่งผลร้ายอะไรไหมเจ้าปัน
0: ถ้าหยุดแค่ปฏิฆะเจ้าก็จะแค่อารมณ์เสียแต่ถ้าปล่อยให้โกรธแรงขึ้นมากๆก็กลายเป็นความพยาบาทอยากทำร้ายใครต่อใครได
1: ้น่ากลัวแฮะงั้นหายอารมณ์เสียดีกว่า
0: ดีแล้วดีแล้ว
4: แล้วพบกันใหม่ตอนหน้ากับคำทำคำไทย
0: ในตอนต่อไปศิลาเจ้าปันกันถูกส่งไปพบกับอาจารย์คนใหม่เพื่อเรียนรู้เรื่องสำคัญเรื่องสุดท้ายเออาจารย์คนใหม่เป็นใครและจะสอนเรื่องอะไรถ้าอยากรู้ต้องติดตาม

0: ระดมทุนจากผู้ลงทุนรายบุคคลนะคะสามารถระดมทุนได้ไม่เกิน20ล้านบาทในรอบ12เดือนแรกค่ะและทั้งโครงการต้องไม่เกิน40ล้านบาทนับรวมทั้งหุ้นและหุ้นกู้ค่ะแต่ถ้าหากว่าระดมทุนจากผู้ลงทุนที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนรายบุคคลสามารถระดมทุนได้ไม่จำกัดค่ะหากเราตัดสินใจที่จะระดมทุนแล้วเรามาทำความรู้จักกับผู้ลงทุนประเภทต่างๆกันเลยค่ะ
1: ผู้ลงทุนสถาบันมักเป็นผู้ที่มีเงินทุนขนาดใหญ่สามารถกระจายการลงทุนได้อย่างกว้างขวางและมีกระบวนการจัดการลงทุนอย่างเป็นระบบเช่นธนาคารพาณิชย์บริษัทหลักทรัพย์บริษัทประกันหรือกองทุนรวมต่างๆตามประกาศคณะกรรมการกลต.ที่กจ.4/2560นิติบุคคลร่วมลงทุน Venture Capital และกิจการเงินร่วมลงทุน Private Equity มักเป็นผู้ที่มีเงินทุนและเชี่ยวชาญด้านการลงทุนหรือเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนแสวงหาผลตอบแทนหรือร่วมลงทุนกับกิจการประเภทสตาร์ทอัพที่น่าสนใจและมีแนวโน้มที่จะเติบโตสูงในอนาคตตามนิยามในประกาศคณะกรรมการกลต.ที่กจ15/2561ตัวอย่าง Venture Capital เช่นบัวหลวง Venture Beacon Venture Capital กรุงศรีฟินโนเวท Digital Ventureตัวอย่าง Private Equity เช่น SME Private Equity Trust Fund กองทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุนสำหรับธุรกิจ SME ก้าวไกลไปด้วยกันผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะคือผู้ที่มีฐานะและมีความรู้ประสบการณ์เคยลงทุนในกิจการ SME Startup เช่นผู้บ่มเพาะธุรกิจหรือว่า Incubator ที่ปรึกษาทางการเงินนักวิเคราะห์การลงทุนรวมถึง Funding Portal ตัวอย่าง Funding Portal เช่นบริษัท Life FinCorp บริษัท Peer Power บริษัทสินวัฒนาตัวอย่างผู้บ่มเพาะธุรกิจหรือ Incubator เช่นTrue Incube AIS The Startup ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลต.ที่สจ31/2562ผู้ลงทุนรายบุคคลหรือว่า Retail Investor หมายถึงบุคคลทั่วไปซึ่งอาจมีหรือไม่มีประสบการณ์การลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงมาก่อนซึ่งก่อนการลงทุนต้องทำแบบทดสอบความเข้าใจหรือ Knowledge Test ให้ถูกทุกข้อก่อนทุน
0: ค่ะเมื่อเรารู้จักกับผู้ลงทุนประเภทต่างๆครบแล้วนะคะเราก็จะต้องมาตัดสินใจว่าบริษัทของเราหรือว่าโครงการของเราเนี่ยเหมาะกับผู้ลงทุนประเภทไหนบ้างแต่ถ้าหากยังไม่แน่ใจนะคะสามารถปรึกษากับ Funding Portal ได้ค่ะส่วนใหญ่ก็ประมาณ 1-3 เดือนค่ะขึ้นอยู่กับ Funding Portal กำหนดทั้งนี้ก็อยู่ที่จำนวนเงินที่เสนอขายหรือว่าประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขายด้วยค่ะค่ะค่าธรรมเนียมที่ Funding Portal กำหนดซึ่งอาจจะแตกต่างกันได้ในแต่ละรายบางรายก็อาจจะคิดจากวงเงินระดมทุนบางรายก็อาจจะคิดจากผลสำเร็จของการเสนอขายนอกจากนี้ก็ยังมีค่าธรรมเนียมจากผู้เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อหรือว่า Escrow ด้วยค่ะ
2: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

นี่เป็นคุณแม่ลูกหนึ่งแล้วค่ะลูกสาวอายุ25ปีเขาจะรู้จักที่จะเก็บออมเงินมาตั้งแต่เล็กๆนะคะวันนี้ก็เลยอยากมาแชร์ประสบการณ์เรื่องเคล็ดลับการเงินสอนลูก3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินค่ะคนที่มีลูกก็อดเป็นห่วงอนาคตลูกไม่ได้อยากให้เขามีเงินเก็บออมไม่มีหนี้สินเยอะจะได้ไม่ลำบากเรื่องการรู้จักใช้จ่ายเงินหรือการฝึกนิสัยเก็บออมเราควรต้องฝึกกันตั้งแต่เด็กๆนะคะเพราะจะทำให้ฝึกได้ง่ายที่สำคัญคือใช้เงินเป็นจะเห็นเงินออมและออมเงินเร็วก็จะออมได้มากกว่าคนที่ออมช้าข้อที่1 นะคะเรื่องของการออมเงินนะคะต้องรู้จักที่จะสร้างนิสัยรักการออมให้ลูกนะคะจะสร้างยังไงล่ะคะก็อย่างเช่นว่าเขาได้เงินค่าขนมจากเราใช่ไหมคะก็รู้จักว่าให้เขาออมสักวันละ5 บาท 10 บาทนะคะการออมไปเรื่อยๆอย่างเช่นว่าออมวันละ10 บาทเดือนนึงก็ได้300 บาทถูกไหมคะปีนึงก็ได้ 3,600 บาทเห็นไหมคะว่าออมทีละน้อยแม้ว่าวันละ10 บาทแต่พอออมนานๆก็จะเก็บเงินก้อนใหญ่ได้ถึง 3,600 บาทแต่เราในฐานะคนเป็นพ่อแม่ค่ะเราก็จะสามารถสนับสนุนลูกได้โดยจะให้รางวัลลูกในการที่ส่งเสริมเขาเช่นเขาได้ 3,600 บาทเราก็สมทบให้เขาอีกสัก 1,000 บาทมันก็จะเป็นถึง 4,600 บาทก็จะทำให้เขารู้สึกว่าหูเนี่ยคือรางวัลของการทำความดีคือรักการออมก็จะมีเงินก้อนใหญ่ขึ้นมาแล้วก็จะรู้สึกว่าเขาอยากจะรักการออมอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆอะค่ะเรื่องที่2นะคะเป็นเรื่องของการใช้เงินนะคะเราซึ่งเป็นพ่อแม่ค่ะเราจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีของลูกในการที่จะรู้จักที่ใช้เงินอย่างสมเหตุสมผลนะคะไม่ฟุ่มเฟือยนะคะแล้วก็ไม่ให้เขายึดติดที่ว่าต้องใช้จ่ายของที่เป็นมียี่ห้อหรือว่าเป็นแบรนด์เนมราคาแพงๆนะคะคือใช้เงินให้เหมาะกับสิ่งที่เขาควรจะต้องใช้นะคะเช่นสมมติว่าเวลาเขาจะซื้อแพ็กเกจโทรศัพท์มือถือเขาใช้แค่เพียง Facebook หรือว่าดู LINE หรือว่าดู YouTube อย่างเงี้ยค่ะเราก็เลือกแพ็กเกจที่เหมาะกับสิ่งที่เขาใช้งานนะคะหรือว่าเขาจะรู้จักที่จะใช้เอาเรื่องของสวัสดิการส่วนลดนักศึกษาหรือว่าขึ้นรถเมล์ลงหนังเอาไว้เป็นส่วนลดอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่จะเอามาเป็นเรื่องของการใช้เงินได้นะคะสิ่งที่สำคัญเนี่ยเคล็ดลับอยู่ที่ว่าเราต้องรู้จักสอนให้ลูกภูมิใจในคุณค่าของความดีไม่ใช่คุณค่าของความรวยค่ะเรื่องที่3นะคะเป็นเรื่องของการสร้างเงินนะคะอย่างเราที่เป็นพ่อแม่นะคะเราจะต้องส่งเสริมให้ลูกเราอะรู้จักหารายได้เพิ่มนอกจากค่าขนมนะคะอาจจะทำงานพาร์ทไทม์หลังเลิกเรียนหรือว่าเสาร์อาทิตย์นะคะเพราะว่าการที่เขาเนี่ยรู้จักหารายได้เพิ่มด้วยตัวของเขาเองเนี่ยมันจะเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในตัวเองของเขาสร้างประสบการณ์ในชีวิตของเขาได้และที่สำคัญเนี่ยเขาก็จะอาจจะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะอย่างเช่นว่าเขาอยากได้อะไรในสิ่งที่พ่อแม่ไม่ได้ให้เขาก็เอาเงินก้อนนี้ไปซื้อได้มันก็จะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะเห็นไหมคะว่าเคล็ดลับ3เรื่องเนี่ยไม่ยากเลยใช่ไหมคะมีอยู่3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินนะคะเมื่อเขาโตมาเป็นผู้ใหญ่เขาจะได้หาได้ใช้เป็นและมีความสุขในชีวิตค่ะ

0: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายก.ล.ต.อยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุน

0: ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกลต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากกลต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้โทร1207อีเมล info@sec.or.th กรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์กลต. SEC Help Centerดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: แม่แม่ตื่นได้แล้วลูกถึงบ้านคุณปู่แล้วอ้าวแม่สวัสดีคุณปู่สิลูก
1: สวัสดีครับปู
2: ่สวัสดีหลานรัก
3: มาเพชรบุรีจนได้นะโถเอ้ยไม่ได้อยากมาซะหน่อยอยู่กรุงเทพสบายกว่าตั้งเยอะอ้าวแล้วเธอเป็นใครอ่ะ
4: ฉันตะวันไงลูกพี่ลูกน้องอ่ะจำไม่ได้เหรอที่
3: อย่าขี้แย่นะ
4: ไม่ใช่นายนี่มัน
2: เฮ้ยอ้าวๆเด็กๆอย่าทะเลาะกันสิเข้าบ้านกันดีกว่าปู่มีขนมด้วยนะ
3: ทำไมต้องมาอยู่นี่ด้วยเนี่ยไม่เห็นอยากมาเลยเออออกไปนะเจ้าแมวบ้าหยุดเดี๋ยวนี้นะ
4: กันแก้วแก่นแก้วออกจะน่ารักแสนรู้นะ
3: เรย์โหว้าวนี่ของสะสมของปู่เหรอครับเยอะจังนี่แม่ก็มีของสะสมเหมือนกันนะปู
2: ่
3: โถมีอะไรบ้างครับเนี่ยขอผมดูหน่อยนะครับ
2: เอาสิ
3: ปู่เก็บของพวกนี้ไว้ทำอะไรเหรอครับ
2: ของเก่าพวกเนี้ยมีค่านะ
3: เอาไปขายได้ด้วยเหรอครับเนี่ย
4: มีค่าทางใจต่างหากล่ะ
2: ถูกต้องเอาไว้ตื่นใจเรื่องในอดีตยังไงล่ะ
3: ปูอันนี้อะไรเหรอครับ
2: อ๋อเป็นเหรียญรัตนาภรณ์ในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานให้ปูตอนทำงานรับใช้พระองค์ท่านปูได้เห็นพระองค์

0: ทรงงานหนักมากเพื่อประชาชนทำให้ปวดสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเหลือเกินจริงๆแล้วพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ก็ทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยให้ร่มเย็นเป็นสุขมาทุกยุคทุกสมัยนั่นแหละ
1: บ้านปู่มี Wi-Fi ไหมครับ
2: ตั้งใจฟังปู่หน่อยสิ
0: ไม่เป็นไรหรอกแต่หลานรู้ไหมว่าพวกเราทุกคนเนี่ยเป็นหนี้บุญคุณพระมหากษัตริย์นะ
1: เราทุกคนเลยเหรอครับปู่แต่ผมไม่ได้เป็นทหารเหมือนปู่นะ
2: นั่นสิครับปู่หนูก็ไม่ค่อยเข้าใจทำไมเหรอคะ
0: ร้านรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเราเรามีตัวอักษรไทยมีระบบส่งน้ำก็เพราะพระขุนรามคำแหงและไฟฟ้าน้ำประปาถนนหนทางที่พวกเราใช้กันก็เพราะพระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้ริเริ่มที่พวกเราคนไทยทุกคนได้เรียนหนังสืออย่างทั่วถึงด้วยนะ
2: ฮู้ที่พวกหนูได้เรียนหนังสือนั่นเหรอคะ
0: ใช่แล้วจ้ะแม้แต่ขนมที่ตะวันชอบก็เป็นโครงการของในหลวงท่านนะ
2: ว้าวจริงด้วยค่ะ
0: เห็นไหมพวกเราอยู่ใกล้ชิดสถาบันพระมหากษัตริย์ขนาดไหน
1: ปูปูขนกนี้เอาไว้ทำอะไรเหรอครับ
0: อ๋อปากกาขนนกไงล่ะแต่ด้ามนี่มันน่าจะพังแล้ว
1: งั้นผมขอเอาไปเล่นนะครับ
0: ได้สิย้ายหายนะเจ้าเมย
1: ์ครับ ผมเอาไปเล่นแป๊บเดียวเดี๋ยว
2: นี่เราช่วยด้วยสิครับ
1: โอ้มันเลยกึ๋กึ๋ยมันเลยกึ๋กึ๋ยโอ้เพียง
2: ไม่เอาไม่เล่น
1: ไม่เล่นหรอได
2: ้นี่
1: ไม
2: ่
1: ไ
2: ม่อาชิว
1: เฮ้ย
2: อุ้ยดูสิมันอยากจะบอกอะไรฮะมาหลับอยู่โดนปลุกดีใจ
1: บ้านาตะวันโคตรเจ๋งเลยอ่ะโอ้นี่มัน
2: อะไรนะ
1: ลองเข้าไปดูกันไหมตะวัน
2: หรือว่าน
1: ี่คือประตูทะลุมิติโอ้ที่นี่ที่ไหนเนี่ย
3: สมัยสุโขทัย
4: สมัยสุโขทัย
2: พระวงที่ทำทำเนิบก็คือพระขุนรามคำแหงใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วจตุวัน
5: พวกจะตามข้ามาทำไมกันล่ะเนี่ย
2: พวกเราหลงทางค่ะ
5: สุโขทัยเป็นเมืองบนเขาสูงน้ำมาไม่ถึงพระรงท่านจึงวางระบบน้ำเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช
2: ้เมฆดูสิจู่ๆกระพนของแก่นแก้วก็ส่องแสง
1: ด้วยเกิดอะไรขึ้นนะประตูมิติเปิดออกแล้ว
2: เข้าไปเถอะเมฆเดี๋ยวจะไม่ทัน

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ชาติตอนรวมน้ำใจสู้ภัยฝนฟ้าคะนอง
1: หนังสือยังสภาพดีมากอยู่เลยนะครับ
0: แต่แล้วเล่มก็น่าสนใจมากด้วยครับ
2: ใช่แล้วบางเล่มพี่เคยอ่านตอนเด็กๆด้วยนะสนุกมากเลย
0: ผมว่าเรารีบช่วยกันยกขึ้นรถกันเถอะครับเพราะเมื่อวาน DLTV เช็คข้อมูลข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติในช่วงฤดูร้อนแบบนี้จะมีพายุฝนฟ้าคะนองได้บ่อยๆยิ่งเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมจะมีความรุนแรงกว่าปกติทั้งลม

0: ือโชคฟ้าร้องฟ้าแลบและฟ้าผ่าฝนตกหนักอากาศปั่นป่วนรุนแรงด้วยครับ
1: ยิ่ง2วันมานี้อากาศร้อนอบอ้าวมากแล้วดูนู่นสิมีเมฆขนาดใหญ่ก่อตัวขึ้นในแนวดิ่งหรือเมฆรูปทั้งซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดลมกระโชกฟ้าแลบฟ้าผ่าและมีฝนตกหนักได
2: ้รีบขนหนังสือขึ้นรถจะได้ตามไปสมทบพี่บาสกับครูพี่ส้มที่บ้านหนังสือชุมชนก่อนฝนฟ้าคะนองจะเล่นงานพวกเราเนอะ
3: ครับ
2: ยังไม่ถึงไหนเลยรถก็ดำมาติดแงกซะนี่น่าจะถึงเกือบเย็นเลยนะ
0: นั่นสินะครับดีนะที่เมื่อวาน DLTV เช็คข่าวสภาพอากาศเลยไปแจ้งเตือนชาวบ้านให้เขาเตรียมเช็คสายไฟฟ้าภายในตัวบ้านและนอกบ้านเก็บข้าวของรอบๆ บ้านย้ายของมีค่าลงที่ต่ำเพื่อกันพายุฝนฟ้าคะนองพัดสิ่งของปลิวว่อนกระจัดกระจายข้าวของเสียหายได้ตัดต้นไม้กิ่งไม้เพราะถ้าลมพายุพัดแรงมากอาจทำให้ต้นไม้หักล้มทับบ้านเสียหายได้เลยนะครับเท่านั้นยังไม่พอเราต้องเตรียมถุงยังชีพที่จำเป็นอย่างข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเทียนและเอกสารสำคัญต่างๆรวมถึงเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยนะครับ
2: ดีมากเลย DLTVเพราะการเตรียมรับมือก่อนจะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองจะทำให้ความเสียหายต่อทรัพย์สินและอันตรายต่อชีวิตของเราลดน้อยลงได้งั้นพี่ว่าพี่ไลน์ไปบอกพี่บาสให้เตรียมรับมือก่อนดีกว่า
1: อย่างที่พี่อ้นเคยบอกเลยครับว่าการที่เราใช้การสื่อสารด้วยโซเชียลมีเดียหรือติดต่อกันผ่านแอปพลิเคชันในการให้ความรู้และเตือนภัยกันภายในกลุ่มมันมีส่วนช่วยให้พวกเราเตรียมความพร้อมได้ทันและปลอดภัยได้เยอะเลยครับ
2: ใช่แล้วต้นกล้าแล้วถ้าในกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินไม่ว่าจะเป็นคนหูหนวกหรือคนหูตึงเขาก็จะมีข้อจำกัดและไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงได้การใช้วิธีพิมพ์และได้อ่านข้อความที่ส่งไปถือเป็นตัวช่วยในการสื่อสารระหว่างกันได้ดีเลยล่ะ
0: DLTV ขอถามหน่อยครับแล้วถ้าเกิดเรารู้ว่าจะมีฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าผ่าเกิดขึ้นแน่ๆเราจะมีวิธีเตรียมรับมือสำหรับคนพิการที่บกพร่องทางการได้ยินไหมครับ
2: ผู้บกพร่องทางการได้ยินเขาอาจจะไม่ได้ยินเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าจากฝนฟ้าคะนองได้ดีเราก็ต้องฝึกให้เขาสังเกตสัญญาณเตือนภัยทางธรรมชาติเหมือนที่ต้นกล้าสังเกตเลยถ้ามีเมฆฝนฟ้าคะนองก็อาจจะเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะมีพายุลมแรงและฝนตกหนักได้แล้วก็ต้องตกลงทำความเข้าใจกันว่าถ้ามีสัญญาณภาษามือว่าลักษณะมือแบบนี้หมายถึงอะไรเช่นอันตรายหนีศูนย์อพยพให้ทุกคนรีบหนีออกจากสถานการณ์อันตรายหรือไปยังจุดหมายที่ได้มีการซักซ้อมกันไว้ทันทีอีกเรื่องคือต้องให้เขามีนกหวีดติดตัวไว้สำหรับเป่าขอความช่วยเหลือโดยมีการสอนแนะนำการใช้ที่ถูกต้องนะ
0: งั้นแสดงว่าในกรณีที่คนพิการบางคนมีปัญหาในการสื่อสารหลายๆอย่างเราก็ต้องทำการ์ดข้อมูลบุคคลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ของบุคคลสำคัญหรือคนใกล้ชิดให้เขาพกติดตัวตลอดเวลาใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วเพราะเราจะสามารถช่วยเหลือเขาได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเรื่องการฝึกซ้อมอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดก็สำคัญนะจะต้องทำอย่างสม่ำเสมอมันจะช่วยสร้างความคุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนเพื่อช่วยให้พวกเขาไม่สับสนหรือตื่นตระหนกและมีสติเมื่อเจอกับสถานการณ์จริงยังไงล่ะ
1: แล้วเด็กอย่างต้นกล้าจะช่วยเหลืออะไรได้บ้างครับ
2: เด็กๆทุกคนช่วยได้นะเพียงแค่ในชุมชนได้มีการนัดหมายและตกลงกันกับหน่วยงานสถานที่มีการประสานงานที่ชัดเจนเพื่อจะได้ตอบสนองความต้องการแบบเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพทันเหตุการณ์และปลอดภัยและที่สำคัญคนใกล้ชิดและคนในชุมชนควรทำความเข้าใจเรื่องพฤติกรรมของคนพิการที่อาจจะมีปัญหาด้านการแสดงออกและการไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินตอนที่เกิดภัยพิบัติเนี่ยเมื่อมีการเตรียมความพร้อมและทำความเข้าใจกันอะไรๆก็จะง่ายขึ้นมากเลยล่ะโดยเฉพาะในศูนย์อพยพเราต้องจัดพื้นที่ส่วนตัวมีที่สงบสำหรับพวกเขามีแสงสว่างที่พอเพียงเพื่อให้คนพิการที่บกพร่องทางการได้ยินได้เห็นข้อความรูปภาพภาษาท่าทางภาษามือได้ชัดเจนอ้าวถึงแล้วครูพี่ส้มสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับครูพี่ส้มพี่บาสอยู่ไหนแล้วครับ
2: พี่บาสขอไปพักในห้องเก็บเครื่องมือด้านหลังแกคงเหนื่อยมากเพราะทำงานตั้งแต่เช้าตรู่เลยค่ะ งั้นพวกเรารีบช่วยกันขนหนังสือลงกันก่อนนะเพราะดูท่าฝนจะตกแน่ๆเลย
1: ครับหวังว่าเราจะขนหนังสือกันเสร็จก่อนที่พายุฝนฟ้าคะนองจะเล่นงานเรานะครับ
0: นั่นนะสิยังไงแล้วทุกคนอย่าไปยืนหลบใต้ต้นไม้ใหญ่นะครับเวลาที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองนะ
1: รับทราบฉันจำได้เรื่องที่นายเคยเตือนไว้ทั้งให้หลบในอาคารที่ปลอดภัยก่อนเป็นอย่างแรกและห้ามอยู่ใกล้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาเสาไฟฟ้าเพราะลมพายุจะพัดให้หักโค่นลงมาทับได้ต้องระวังพวกหลังคาสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวตามลมถ้าโดนเข้าจะเป็นอันตรายมากเลยนะครับ
2: เก่งมากเลยต้นกล้าอีกอย่างที่สำคัญเวลาที่มีฝนฟ้าคะนองและมีฟ้าผ่าด้วยอย่ากางร่มที่ปลายยอดร่มเป็นโลหะในที่โล่งแจ้งเด็ดขาดเพราะเสี่ยงต่อการถูกฟ้าผ่าเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ต้องระวังนะเด็ก
1: ๆครับพี่อ้นอย่าเพิ่งตกเลยนะฝนถ้าฝนตกลงมาอีกหนังสือเปียกหมดแน่เลย
2: ไม่เป็นไรนะยกลงได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นนะเด็กๆเอาความปลอดภัยเป็นหลักนะ
1: ครับ
0: โอ้ยแย่แล้วครับพี่อ้นพายุมาไม่ทันตั้งตัวเลยครับเอาไงดี
1: นั่นสิทำไงดีดูสิลมพัดแรงจนถังขยะล้มเลย
2: เร็วเข้าพวกเรารีบเข้าไปข้างในอาคารกันก่อนเพื่อความปลอดภัยเร็วเข้าทุกคนไปเร็ว
1: โอ้ยอะไรเข้าตาผมก็ไม่รู้ครับ
0: ต้นกล้ารีบเข้าไปข้างในกันก่อนเถอะมาเดี๋ยวฉันประคองไปเอง
2: เร็วเข้าดีเอาทีวีต้นกล้ารีบเข้าไปหลบข้างในเร็ว
3: ครับ
0: ตอนนี้ทุกคนช่วยกันปิดประตูหน้าต่างอย่าอยู่ใกล้ผนังอาคารห้ามใช้โทรศัพท์ห้ามเล่นเมื่ออยู่ภายนอกอาคารหรือที่โล่งแจ้งต้องถอดปลั๊กอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าออกให้หมดเพราะในขณะที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองหากเกิดฟ้าผ่าขึ้นมาจะเป็นอันตรายทั้งข้าวของเครื่องใช้และเป็นอันตรายต่อชีวิตได้เลยนะครับแล้วอย่าเพิ่งออกไปข้างนอกเด็ดขาดนะครับ
2: ต้นกล้าเป็นยังไงบ้าง
1: ดีขึ้นแล้วครับ
2: อ๋อให้ไปตามพี่บาสได้แต่เดี๋ยวไลน์บอกก่อนดีกว่า
1: ตอนนี้ฝนก็ตกพี่บาสจะเห็นข้อความที่พี่อ้นส่งไปเหรอครับ
2: โทรศัพท์มือถือของพี่บาสเปิดเป็นระบบสั่นไว้นะเวลามีข้อความเข้าจะมีการแจ้งเตือนไฟหน้าจอโทรศัพท์มือถือก็จะสว่างแล้วเครื่องก็จะสั่นด้วยนะพี่ส่งไปละบาสเอ้ยสงสัยจะเหนื่อยมากจริงๆสินะพายุเข้าฟ้าผ่าขนาดนี้ยังไม่ตื่นเลยงั้นทุกคนรออยู่ตรงนี้ก่อนนะ
1: พี่บาสปลอดภัยแล้ว
2: นั่งพักก่อนพี่บาสในระหว่างที่เกิดภัยให้เรามีสติและใช้สัญญาณที่เป็นไฟกระพริบและวัสดุที่สั่นสะเทือนพวกสายรัดข้อมือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยสัญญาณรูปภาพสัญญาณไฟภาษามือการ์ดสำหรับสื่อสารข้อความสั้นๆเช่นรีบไปที่ทางออกก็จะช่วยเรื่องความปลอดภัยของชีวิตได้มากเลยละที่สำคัญเวลาที่เราจะให้ความช่วยเหลือให้รีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดถ้ายิ่งใช้ภาษามือได้ก็จะยิ่งดีมากในศูนย์อพยพเองก็ต้องจัดหาล่ามภาษามือเพื่อไปเป็นอาสาสมัครล่ามภาษามือด้วยนะอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจต้องให้กำลังใจใส่ใจรับฟังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเข้าให้การช่วยเหลือในทุกภาคส่วนทั้งเรื่องการชดเชยค่าเสียหายจากภัยพิบัติเรื่องที่พักอาศัยชั่วคราวเรื่องการดูแลเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อสร้างความรู้สึกปลอดภัยสร้างความหวังเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันหรือไม่ก็มีการส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมด้วยนะพักก่อนนะบาสนี่พี่เองก็เพิ่งจะเคยเห็นบาสเขาเหนื่อยหอบก็วันนี้แหละ
1: เพราะพี่อ้นและครูพี่ส้มมีสติไม่ประมาทจึงทำให้เราสามารถช่วยเหลือพี่บาสได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยยังไงล่ะครับ
0: นี่แหละครับข้อดีของการที่เราเตรียมตัวป้องกันอย่างดีเราจึงคิดหาทางแก้ไขได้ทันทีนะเดี๋ยวถ้ามั่นใจว่าพายุผ่านไปแล้วก็ค่อยตรวจสอบสายไฟและเสาไฟตัวอาคารต้นไม้ด้านนอกข้าวของต่างๆว่าเสียหายมากน้อยแค่ไหนถ้ามีความเสียหายเยอะมากก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการพื้นที่ทันที
1: นี่รูปอะไรเหรอครับพี่อ้นในจอมือถือครูพี่ส้มมาครับ
2: รูปโครงการประตูระบายน้ำลำน้ำพุงน้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดสกลนครเป็นโครงการที่นายหลวงรัชกาลที่9มีพระราชดำริไว้เมื่อปี2535เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งและแก้ปัญหาน้ำท่วมพื้นที่เพาะปลูกในฤดูฝนเพราะจังหวัดสกลนครเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนรุนแรงต่อมาในหลวงรัชกาลที่10ทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดให้ภาครัฐสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ยังคั่งค้างให้สำเร็จและให้ตรวจสอบปรับปรุงอ่างเก็บน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง22แห่งในจังหวัดสกลนครให้อยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรงปลอดภัยด้วยนะ
1: พระองค์ทรงห่วงพวกเราคนไทยเสมอมาเลยนะครับ
0: ส่วนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วม DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับกลุ่มพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินจะมีข้อจำกัดและไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงได้ในกรณีที่บางคนไม่ได้ยินเสียงเลยแม้แต่น้อยเรียกว่าคนหูหนวกบางคนพอได้ยินได้บ้างแต่ไม่ดีมากเรียกว่าคนหูตึงผู้บกพร่องทางการได้ยินต้องฝึกให้สังเกตสัญญาณเตือนภัยทางธรรมชาติควบคู่ไปด้วยเมื่อเกิดภัยต้องมีสติการใช้วิธีพิมพ์หรือเขียนข้อความการใช้ภาษามือที่ตกลงกันไว้การใช้นกหวีดและการพกการ์ดข้อมูลสำคัญติดตัวเสมอเมื่อเกิดภัยถือเป็นตัวช่วยในการสื่อสารระหว่างกันได้ดีในระหว่างการอพยพออกจากที่เกิดเหตุได้อย่างปลอดภัย

0: เด็กๆรีบเข้าบ้านแล้วเข้าอายุจะมาแล้วเข้ามาหลบในบ้านกันก่อนเร็ว
1: เมอันตรายรีบหนี
2: พายุฝนมาแล้วลูกไปรีบไปหลบที่บ้านเรากันก่อนจับแขนแม่ไว้แล้วเดินมากับแม่นะลูก

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ชุดของแรปโบ้กับแรปบี้อ้าวสวัสดีจ้าแรปโบ้แรปบี
1: ้สวัสดีครับ
0: กำลังทำอะไรกันอยู่ล่ะจ้า
1: จัดกระเป๋าค่ะ
0: กำลังจัดกระเป๋าจะไปไหนกันเหรอจ๊ะ
1: ไปเที่ยวครับ
0: ว้าวน่าสนุกจังเลยนะ
2: สวัสดีแรปโบ้แรปบี
1: ้สวัสดีฟาฟาน
0: ี่รู้หรือเปล่าจ๊ะฟาฟาแรปโบ้กับแรปบี้นะกำลังจะไปเที่ยวกันนะ
2: โอ้ย
0: ดูทางต้องสนุกแน่ๆเลยเนอะดูท่าทางพ่อกับแม่แรปโบ้จะมาเรียกแล้วละมั้งกระเป๋าใบใหญ่จังเลยเนื้อฟาฟา
2: ใช่ครับ
0: อ้าวฟาฟาทำอะไรเข้าแล้วล่ะเนี่ยว้าแย่แล้วเสื้อผ้าของแรปโบ้กับแรปบี้กระจัดกระจายกันหมดแล้ว
2: ขอโทษครับ
0: ไม่เป็นไรจ้าฟาฟาถ้าอย่างนั้นเรามาช่วยกันเก็บเสื้อผ้าให้แรปโบ้กับแรปบี้เขาดีกว่านะ
2: ได้ครับ
0: เสื้อผ้าของแรปโบ้ใส่กระเป๋าสีฟ้านะจ๊ะส่วนเสื้อผ้าของแรปบี้ก็ใส่กระเป๋าสีชมพู
2: แรปโบ้สีฟ้าแรปบี้สีชมพู
0: อ้าวทำไมไม่เก็บใส่กระเป๋าล่ะฟาฟาฟาฟารู้หรือเปล่าว่านี่เป็นเสื้อผ้าของใคร
2: ไม่รู้ครับ
0: เจ้าเนี่ยเขาเรียกว่ากระโปรง
2: กระโปรง
0: แล้วฟาฟารู้ไหมจ๊ะวันนี้เป็นเสื้อผ้าของใคร
2: แรปโบ
0: ้ไม่ใช่จ้ะฟาฟากระโปรงน่ะเป็นเสื้อผ้าของผู้หญิงนะจ๊ะแรปโบ้น่ะเป็นผู้ชายผู้ชายเขาไม่ใส่กระโปรงกันหรอกจ้ะ
2: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเราต้องเก็บกระโปรงลงกระเป๋าของใครเอ่ย
2: ของแรปบี
0: ้ถูกต้องจ้าน
2: ี่กระโปรง
0: อ๋อเจ้าเนี่ยเขาเรียกว่ากางเกงนะจ๊ะ
2: ฮะกางเกง
0: ใช่แล้วจ้ะฟาฟารู้ไหมว่านี่เป็นชุดของใครเอ่ย
2: ฮะแรปโบ
0: ้ถูกต้องจ้ะกางเกงน่ะเป็นเสื้อผ้าของผู้ชายเพราะฉะนั้นต้องเก็บลงกระเป๋าของแรปโบ
2: ้ฮะฮึฮะกางเกง
0: เดี๋ยวก่อนนะฟาฟานั่นน่ะเป็นเสื้อผ้าผู้หญิงนะจ๊ะไม่ใช่ของแรปโบ้หรอก
2: ว่ากางเกง
0: ใช่จ้ะมันเป็นกางเกงแต่ผู้หญิงเขาก็ใส่กางเกงได้เหมือนกันนะจ๊ะ
2: งง
0: คืออย่างนี้จ้ะผู้ชายน่ะใส่กางเกงได้แต่ใส่กระโปรงไม่ได้ส่วนผู้หญิงน่ะใส่ได้ทั้งกระโปรงแล้วก็กางเกงเลยจ้า
2: ฮะเหรอครับ
0: เราต้องดูที่รูปทรงแล้วก็ลวดลายนะจ๊ะว่ามันเป็นของผู้หญิงหรือผู้ชายของผู้ชายน่ะจะดูเข้มแข็งส่วนของผู้หญิงน่ะจะดูอ่อนโยนน่ารัก
2: ผู้ชายเข้มแข็งผู้หญิงอ่อนโยนน่ารัก
0: ถูกต้องจ้ะฟาฟารีบจัดกระเป๋าต่อได้เลยนะ
2: ผู้ชายผู้หญิงผู้หญิงผู้ชาย
0: เก็บเรียบร้อยถูกต้องดีมากเลยจ้าฟาฟา
2: เย
3: ้ไปก่อนนะฟาฟา
2: บ๊ายบายจ้า
1: บ๊ายบาย
0: ที่ยวกันให้สนุกนะจ๊ะรับโบ้รับบี้บ๊ายบายจ้าอ๋อบ๊ายบายคุณหนูๆเหมือนกันนะจ๊ะแล้วค่อยพบกันใหม่ตอนหน้าจ้าบ๊ายบาย

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆต้นทางเด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางค่ะพบกับกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ของระดับชั้นอนุบาลปีที
1: ่
0: 3กับคุณครูสุธิดาสุทธิประภาหรือคุณครูแพรค่ะในเช้าวันนี้อากาศเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆอากาศร้อนทุกวันเลยค่ะแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะสภาพอากาศเป็นอย่างไรบ้างเด็กๆปลายทางก็บอกว่าวันนี้อากาศร้อนเช่นเดียวกันเลยบางพื้นที่ก็ฝนตกด้วยนะคะแต่ว่าบางพื้นที่นะคะเมฆมาครึ้มเลยค่ะแต่ฝนยังไม่ตกแต่ว่าไม่ว่าสภาพอากาศจะเป็นอย่างไรอย่าลืมดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยเมื่อวานคุณครูแพรได้สอนเด็กๆเกี่ยวกับการบำรุงดูแลรักษาต้นไม้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วแล้วใครกลับไปดูแลรักษาต้นไม้ตัวเองบ้างไหนดูซิอยากถามจังเลยว่าทำอย่างไรบ้างนะคุณครูแพรขอถามเป็นพี่ขวัญเอ๋ยค่ะเชิญเลยค่ะมาเลยค่ะพี่ขวัญเอ๋ยกลับไปดูแลรักษาต้นไม้ของตัวเองอย่างไรคะ
2: รดน้ำต้นไม
0: ้โอ้เก่งมากๆเลยรดน้ำ

0: ำต้นไม้แล้วทำอย่างไรต่ออีกไหมคะ
1: พรวนดิน
0: อ๋อพรวนดินนั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยปรบมือให้กับพี่ขวัญเอ่ยหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะไหนมีใครดูแลรักษาต้นไม้ของตัวเองอีกบ้างโอ้โหขอฟังพี่

0: ค่ะ
1: อ๋อก็คือวัชพืชที่มาแย่งสารอาหารของต้นไม้เราใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วหนูดึงกับใครคะ
0: ดึงกับแม่ค่ะ
1: โอ้โหเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับพี่ฟ้าใส่หน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยแสดงว่าเด็กๆนำความรู้ที่คุณครูแพรสอนเนี่ยไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันจริงๆด้วยเด็กๆปลายทางก็เช่นเดียวกันเลยค่ะเพราะว่าเด็กๆปลายทางบางคนก็บอกว่าหนูกลับไปนะคะแล้วก็ไปรดน้ำต้นไม้แล้ววันนี้ก็ตื่นเช้ามากๆเลยเพื่อมาดูต้นไม้ของตัวเองแล้วก็บางคนนะคะช่วยคุณย่ารดน้ำต้นไม้ในตอนเช้าด้วยเก่งมากๆเลยค่ะและในวันนี้คุณครูแพรมีเรื่องที่น่าสนใจมาเล่าให้กับเด็กๆฟังด้วยเป็นประสบการณ์ในอดีตที่คุณครูแพรเนี่ยยังเป็นเด็กเท่าเด็กๆเลยแต่ว่าอาจจะโตกว่าเด็กๆนิดนึงคุณครูแพรนะคะได้ไปเที่ยวกับครอบครัวค่ะแล้วสถานที่นั้นมีสระว่ายน้ำโอ้มีสระว่ายน้ำด้วยนะคุณครูแพรนะคะอยากลงไปเล่นน้ำแล้วคุณครูแพรก็ไปนำห่วงยางมาห่วงยางเนี่ยจะมีรูกลมๆอยู่ตรงกลางใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะแต่คุณครูแพรไม่ได้ใส่ห่วงยางแบบปกติคุณครูแพรนะคะเล่นพิเรนค่ะเพราะว่าสมัยเด็กคุณครูแพรดื้อไม่ฟังพ่อแม่ด้วยรู้ไหมว่าคุณครูแพรทำอย่างไรคุณครูแพรนะคะโยนยางลงที่สระน้ำใช่แล้วไม่ใช่สระเด็กด้วยนะสระผู้ใหญ่คุณครูแพรไม่ได้เป็นคนว่ายน้ำเป็นนะคะแต่คุณครูแพรโยนลงไปในสระผู้ใหญ่แล้วสิ่งที่คุณครูแพรทำคือกระโดดเพื่อที่จะให้มันลงไปในรูของห่วงยางแต่เด็กๆคิดว่าคุณครูแพรกระโดดลงรูไหมคะ
2: ไม่ลง
1: ถูกต้องคุณครูแพรนะคะกระโดดแล้วก็ไม่ลงไปที่รูของห่วงยางค่ะคุณครูแพรก็จมน้ำอ้าวแล้วทำไมคุณครูแพรถึงได้มานั่งอยู่ตรงนี้เพราะว่าคุณพ่อของคุณครูแพรนะคะเห็นแล้วก็ช่วยได้ทันเด็กๆคิดว่าพฤติกรรมสมัยเด็กของคุณครูแพรในการเล่นน้ำแบบนี้ควรทำไหมคะ
2: ไม่ควร
1: เพราะว่าอะไรขอถามเป็นพี่สโนค่ะไม่ควรเพราะว่าอะไรคะพี่สโน
0: เพราะว่าเดี๋ยวเกิดจมน้ำแล้วหายใจไม่ออกในน้ำได้ค่ะ
1: ถูกต้องเลยค่ะถ้าผู้ปกครองหันมาช่วยคุณครูแพรไม่ทันคุณครูแพรอาจจะเสียชีวิตได้เลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: เก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับพี่สโนหน่อยค่ะถูกต้องเลยคุณครูแพรมีความกล้าแต่กล้าในสิ่งที่ผิดคุณครูแพรใช้ห่วงยางไม่ถูกต้องห่วงยางมีไว้ทำอะไรคะเอาไว้ใส่เพื่อให้เราเนี่ยลอยตัวในขณะที่เราว่ายน้ำเล่นได้ใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
1: ใช่แล้วแต่คุณครูแพรไม่ได้ทำแบบนั้นคุณครูแพรกระโดดลงไปเพื่อที่จะไปลงที่รูของห่วงยางเพราะว่าคุณครูแพรแค่คิดว่าหุ้ยมันต้องสนุกแน่ๆเลยแต่ไม่คิดถึงความปลอดภัยของตัวเองโชคยังดีที่ผู้ปกครองคุณพ่อของคุณครูแพรเนี่ยเห็นทันแล้วก็ไปช่วยได้ทันนั่นเองคุณครูแพรก็เลยได้มานั่งสอนเด็กๆอยู่ตรงนี้ดังนั้นเวลาที่เด็กๆไปเล่นน้ำกับคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองเด็กๆจะกระโดดลงไปแบบนั้นได้ไหมคะ
2: ไม่ได้
1: ถูกต้องเลยอาจจะเกิดอันตรายหรือว่าจมน้ำได้นั่นเองค่ะคุณครูแพรก็หวังว่าเวลาที่เด็กๆไปเที่ยวนะคะเด็กๆต้องเล่นน้ำอย่างระมัดระวังด้วยนะคะในวันนี้มีใครมีเรื่องที่น่าสนใจมาเล่าให้กับคุณครูแพรฟังบ้างวันนี้คุณครูแพรขอเป็นพี่ไหนดูสิคุณครูแพรขอเป็นพี่โอติค่ะพี่โอติเชิญเลยค่ะพี่โอติมีเรื่องอะไรน่าสนใจมาเล่าให้กับคุณครูแพรและเพื่อนๆฟังบ้างคะ
0: วันที่20วันเกิดพี่หนู
1: จะถึงวันเกิดพี่หนูแล้วใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับเลยมาแล้วครับ
1: อ๋อเลยมาแล้วใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: แล้วหนูทำอะไรบ้างในวันเกิดของพี่คะ
0: ไปดูพญานาคครับแล้วก็ไปเล่นฮาร์บาร์แลนด์พอ6 โมงก็ไปกินหมูกระทะครับ
1: อ๋อสนุกไหมครับ
0: สนุกครับ
1: แล้วหนูได้อวยพรพี่หรือเปล่าครับ
0: อวยครับ
1: อวยพรอย่างไรบ้างเอ่ย
0: ให้ไม่ได้อวยครับลืม
1: อ๋อไม่ได้อวยพรแต่ว่าหนูก็จะปฏิบัติตนเป็นน้องที่น่ารักของพี่ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: เก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับพี่โอตีหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลย

0: เป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆเลยนะคะคุณครูแพรขออีกคนนึงไหนดูซิคุณครูแพรขอเป็นพี่ BM ค่ะเชิญเลยค่ะเชิญเลยพี่ BM เชิญเลยครับพี่ BM จับ2มือเลยครับพี่ BM ครับมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจมาเล่าให้กับคุณครูแพรและเพื่อนๆฟังบ้าง
1: เมื่อวานหนูไปเที่ยว
0: อ๋อหนูไปเที่ยวเที่ยวที่ไหนครับ
1: เที่ยวที่กรุงเทพ
0: อ๋อไปเที่ยวที่กรุงเทพใช่ไหมคะแล้วไปเจออะไรบ้าง
1: หนูไปเจอรถ
0: อ๋อมีรถเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมลูก
1: ใช
0: ่แล้วสังเกตเห็นอะไรอีกคะ
1: แล้วก็เห็นถนน
0: อ๋อมีถนนด้วยแล้วเวลาที่พี่ BM ต้องการข้ามถนนเนี่ยพี่ BM วิ่งข้ามถนนเลยได้ไหมครับ
1: ไม่ได้
0: ต้องทำอย่างไรคะ
1: จับมือพ่อแม่
0: จับมือกับพ่อแม่หรือว่าเราสามารถเดินข้ามสะพานลอยได้ใช่ไหมครับ
1: ได
0: ้ใช่แล้วค่ะแล้วเวลาที่พี่ BM ขึ้นสะพานลอยพี่ BM วิ่งได้ไหมคะ
1: ไม่ได้ครับ
0: เพราะว่าอะไรคะ
1: เพราะว่าเราสะดุดล้ม
0: ถูกต้องเลยเพราะว่าเดี๋ยวสะดุดล้มแล้วใครเจ็บ
1: ตัวเอง
0: ตัวเองเจ็บนั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยปรบมือให้กับพี่ BM หน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจมาเล่าให้กับคุณครูแพรและเพื่อนๆฟังบ้างดังนั้นคุณครูแพรจะให้เด็กๆปลายทางไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์กับคุณครูประจำชั้นจากนั้นเดี๋ยวเรากลับมาสรุปกิจกรรมร่วมกันค่ะ

ในกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์นะคะคุณครูปลายทางนะคะสามารถสับเปลี่ยนหมุนเวียนเด็กๆนะคะให้ออกมาเล่าเรื่องที่ตนเองสนใจได้ค่ะนอกจากนี้นะคะคุณครูปลายทางสามารถใช้คำถามนะคะเพื่อที่จะ

เรื่องราวของเด็กๆปลายทางนะคะน่าสนใจมากๆเลยค่ะเพราะว่าเด็กๆบางคนบอกคุณครูแพรว่าเมื่อวานนี้นะคะหนูได้ไปเก็บผลไม้กับครอบครัวได้ค่ะน่ารักมากๆเลยค่ะเด็กๆบางคนนะคะก็บอกว่าหนูนะคะได้ไปขุดหาหน่อไม้ด้วยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะเด็กๆค่ะแต่ว่าต่อไปนะคะก็มีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่ดังนั้นเดี๋ยวเราไปพบกับกิจกรรมต่อไปกัน

Oh.

0: แป้แป้เกม
1: เพื่อนเพื่อนครับมาช่วยกันดูสิครับว่ามีบางอย่างไม่ควรอยู่บนท้องฟ้าในตอนกลางคืนอะไรนะมีพระอาทิตย์พระจันทร์ดาว

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะเด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: พร้อมอย่างไรคะ
1: พร้อมแล้ว
0: เก่งมากๆเลยค่ะและน่ารักมากๆเลยแต่ก่อนที่เราจะทำกิจกรรมกันนะคะคุณครูแพรขอทบทวนข้อตกลงก่อนถ้าคุณครูแพรเคาะจังหวะแบบนี้ถูกต้องเลยค่ะช้าช้าตามจังหวะนั่นเองค่ะแล้วถ้าคุณครูแพรนะคะเคาะจังหวะแบบนี้เก่งมากเลยเคลื่อนไหวให้เร็วขึ้นตามจังหวะแล้วถ้าคุณครูแพรเคาะจังหวะแบบนี้หยุดอยู่ในท่านั้นทันทีแต่ที่ผ่านมาคุณครูแพรยังเห็นเด็กๆบางคนทั้งเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางเมื่อคุณครูแพรเคาะจังหวะหยุดบางคนก็ยังไม่หยุดรอบนี้คุณครูแพรจะลองสังเกตดีๆอีกรอบนึงตกลงไหมคะ
1: ตกลงค
0: ่
1: ะ
0: ตกลงนะคะต่อไปคุณครูแพรอยากให้เด็กๆลองสังเกตบริเวณห้องของเราดูว่าเด็กๆสังเกตเห็นอะไรบ้างคุณครูแพรขอถามเป็นพี่ปังหอมค่ะ
2: เห็นเก้าอี้ค
0: ่
2: ะ
0: เห็นเก้าอี้ฝั่งนี้ล่ะคะขอถามเป็นพี่แม็กค่ะ
3: ปลายน
0: ิ
3: เทศ
0: ด้านหลังคุณครูแพรขอถามเป็นพี่แสนดีค่ะอ๋อเห็นกล้องนั่นเองค่ะแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะเด็กๆปลายทางก็บอกว่าเห็นโต๊ะเห็นเก้าอี้นะคะแล้วก็เห็นมุมประสบการณ์ด้วยดังนั้นเวลาที่เราเคลื่อนไหวไปชนกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ได้นะคะไม่ได้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวจะลองสังเกตดูนะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะให้เด็กๆทั้งหมดยืนขึ้นเลยค่ะต่อไปนะคะเราจะหาพื้นที่ไปพร้อมๆกันโดยการ
1: กางแขน
0: ออกแขนของเด็กๆไปชนกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ไหมคะ
1: ไม่ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ได้นะคะเพราะว่าเด็กๆอาจจะเจ็บตัวก็ได้นะคะถ้าพร้อมแล้วเรามาหาพื้นที่ไปพร้อมๆกันเลยค่ะไหนใครยังไม่กางแขนบ้างดูซิว่าแขนของตัวเองไปชนกับสิ่งต่างๆในบริเวณห้องหรือเปล่าใครได้พื้นที่แล้วยืนอยู่กับที่ได้เลยค่ะไหนดูซิได้พื้นที่แล้วหรือยังนะไหนคุณครูแพรขอสังเกตหน่อยสิแล้วเด็กๆปลายทางได้พื้นที่แล้วหรือยังคะเด็กๆปลายทางนะคะก็ได้พื้นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่ามีบางคนยังใกล้กันอยู่เลยดังนั้นคุณครูแพรจะเคาะ2ครั้งให้เด็กๆขยับนะคะเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปเราจะมาเคลื่อนไหวพื้นฐานกันค่ะเด็กๆสามารถที่จะเคลื่อนไหวไปทางด้านหน้าไปทางด้านหลังไปทางซ้ายหรือว่าไปทางขวาก็ได้ค่ะเด็กๆสามารถที่จะกระโดดหรือว่าหมุนตัวก็ได้แต่ต้องฟัง
1: จ
0: ัง
1: หวะ
0: จังหวะนะคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเคลื่อนไหวกันเลยค่ะดูซิว่าใครเคลื่อนไหวได้ตรงตามจังหวะแล้วไม่ชนกับเพื่อนบ้างโอ้โหเด็กๆปลายทางหลายคนเคลื่อนไหวได้ตรงตามจังหวะเลยเด็กต้นทางหลายคนก็เคลื่อนไหวได้ตรงตามจังหวะเลยค่ะพี่น้ำหวานต้องหยุดให้ตรงจังหวะนะถ้าคุณครูแพรเคาะจังหวะหยุดพี่น้ำหวานต้องหยุดทันทีเลยตกลงไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะค่อยๆฝึกไปนะเด็กๆปลายทางก็เช่นกันนะคะซิมีใครมีทำท่าทางได้น่าสนใจบ้างมีใครยังไม่หยุดหยุดนิ่งเป็นหินเลยนะรอบนี้คุณครูแพรขอถามเป็นพี่ใบบุญค่ะอะไรนะคะโอ้โหเปิดฝาสร้างสรรค์มากๆเลยค่ะต่อไปขอถามเป็นพี่พี่นิรินทร์ค่ะ
4: ทำท่าเตะ
0: ทำท่าเป็ดเหมือนมากๆเลยแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะโอ้มีเด็กบางคนทำท่ากระต่ายกำลังกินแครอทด้วยต้องตรงจังหวะนะและไม่ชนกับเพื่อนๆด้วยนะคะโอ้ขอชื่นชมเลยเด็กๆทุกคนเลยหยุดได้ตรงจังหวะที่คุณครูแพรให้จังหวะหยุดเลยเก่งมากๆคุณครูแพรขอถามเป็นพี่ขวัญเอ๋ยค่ะ
4: เต้นบัลเล
0: ่ต์อ๋อเต้นบัลเล่ต์ต่อไปขอถามเป็นพี่การ์ตูนค่ะ
5: ทำท่ารดน
0: ้
5: ำต้นไม้อ๋อ
0: ทำท่ารดน้ำต้นไม้แล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะอ๋อเด็กๆปลายทางบางคนนะคะกำลังทำท่าทางตีกลองด้วยค่ะโอ้ไหนดูซิว่ามีใครไม่คุยกันนะโอ้โหขอชื่นชมเด็กๆที่ไม่คุยกับเพื่อนในขณะเคลื่อนไหวเลยค่ะหยุดเลี่ยงต่อไปคุณครูแพรขอถามเป็นพี่พาคินค่ะจิ่งโจ้ต่อไปขอถามเป็นพี่ใบเตยค่ะ
6: ทำท
0: ่
6: าเก
0: ็
6: บดอกไม้
0: ทำท่าเก็บดอกไม้เหมือนมากๆแล้วก็สร้างสรรค์ด้วยแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะอ๋อกำลังทำท่าทางระบายสีด้วยโอ้จังหวะหรือเปล่าต่อไปให้เด็กๆค่อยๆนั่ง

งค่ะค่อยๆนั่งลงเลยต่อไปนะคะคุณครูแพรจะพาเด็กๆทั้งต้นทางและเด็กๆปลายทางไปเคลื่อนไหวตามคำสั่งค่ะวันนี้เราจะมาเคลื่อนไหวตามคำสั่งกันนะคะซึ่งคุณครูแพรนะคะจะเคาะจังหวะให้เด็กๆเคลื่อนไหวจากนั้นเมื่อคุณครูแพรเคาะจังหวะหยุดคุณครูแพรก็จะมอบคำสั่งให้กับเด็กๆค่ะคุณครูแพรจะมอบให้ทั้งหมด3คำสั่งดังนั้นก่อนที่เด็กๆจะทำตามคำสั่งเด็กๆต้องฟังให้เป็นอย่างไรคะให้จบก่อนนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูแพรจะคอยสังเกตดูว่าเด็กๆจะสามารถฟังให้จบก่อนได้หรือไม่ถ้าพร้อมแล้วนะคะให้เด็กๆทั้งหมดยืนขึ้นเลยค่ะเลย

ให้เด็กๆจับศีรษะจับไหล่และจับเอวเก่งมากแสดงว่าฟังให้จบก่อนจริงๆด้วยไหนสังเกตรอบต่อไปสิเอ๊มีใครใกล้กันหรือเปล่านะมีใครจับเพื่อนหรือเปล่าในขณะที่เคลื่อนไหวให้เด็กๆนั่งลงหมุนคอ2ครั้งและแตะไหล่2ครั้งสองครั้งค่ะใช่เก่งมากๆเลย

ให้เด็กๆทำท่าเป็นลิงกำลังกินกล้วยและร้องเจี๊ยดน่ารักมากๆเลยค่ะ

ให้เด็กจับคู่และจับมือเพื่อนจากนั้นนั่งลงจับคู่จับมือเพื่อนและนั่งลงไหนดูสิอ่ะแซนดี้ไปหาคู่สิคะมีคนเนียนนั่งลงโดยที่ไม่มีคู่ด้วยใครเนียนนั่งลงยืนขึ้นเลยค่ะอ่ะคุณครูแพรขอให้พี่เบคอนพี่ปั้นและพี่ต้นน้ำยืนขึ้นค่ะเพราะนี่คือ3คนไม่ใช่คู่คู่แปลว่าต้องมีกี่คนคะ2คนดังนั้นจับคู่อีกครั้งค่ะอ่ะพี่ปั้นจับคู่กับพี่แสนดีค่ะพี่ปั้นจับคู่กับพี่แสนดีได้เลยค่ะเก่งมากๆเลยค่ะเราต้องฟังคำสั่งให้จบก่อนนะคะต่อไปฟังให้จบก่อนนะ3คำสั่งนะให้จับกลุ่ม4คนทำท่ากระต่ายและยืนขาเดียวจับกลุ่ม4คนทำท่ากระต่ายและยืนขาเดียวพี่บีเอ็มทางนี้ก็ได้ครับทำท่ากระต่ายและยืนนี่ไงคะ1 2 3แล้วก็ออกมา1คนค่ะไม่เป็นไรให้พี่สโนมาช่วยกลุ่มนี้หน่อยค่ะเก่งมากเลยกระต่ายแล้วยืนขาเดียวหรือยังเก่งมากๆ

0: ค่อยๆนั่งลงค่ะหาพื้นที่ของตัวเองและนั่งในท่าที่สบายได้เลยค่ะเอ๊คุณครูแพรยังสังเกตเห็นว่ามีเด็กๆบางคนใกล้กับเก้าอี้อยู่เลยเด็กๆปลายทางด้วยนะคะเอฮึบได้พื้นที่แล้วหรือยังเอ่ยพี่แสนดีขยับไปทางนั้นก็ได้ค่ะหนูจะได้เคลื่อนผ่อนคลายกล้ามเนื้อได้สะดวกพอแล้วเดี๋ยวชนกล้องค่ะต่อไปนะคะเมื่อเด็กๆหาพื้นที่ของตัวเองได้แล้วคุณครูแพรจะให้เด็กๆผ่อนคลายกล้ามเนื้อร่วมกันถ้าพร้อมแล้วเรามาร้องเพลงกันเลยค่ะนวดนวดนวดนวดเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลันลาลาลันลาลาลันลาลาลันลาทุบทุบทุบทุบเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลันลาลาลันลาลาลันลาลาลันลาสับสับสับสับเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลันลาลาลันลาลาลันลาลาลันลาเอ้คุณครูแพรยังไม่ได้ถามค่ะต่อไปมีใครอยากช่วยคุณครูแพรคิดท่าผ่อนคลายกล้ามเนื้อบ้างคะคุณครูแพรจะเลือกคนที่ฟังคุณครูแพรให้จบก่อนค่ะคุณครูแพรขอถามเป็นพี่แม็กค่ะ
1: บ
0: ี
1: บแขน
0: อ๋อนวดแขนใช่ไหมครับพี่แม็กใช่แล้วค่ะพี่แม็กนวดกี่ครั้งดีครับ
1: 19
0: อ๋อนวด19ครั้งขอ2ข้างเลยได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ได้นะคะเด็กๆคะเวลานับเรานับเร็วเกินไปได้ไหมคะ
2: ไม
0: ่
2: ได้ค
0: ่
2: ะ
0: ไม่ได้นะคะเดี๋ยวเพื่อนๆปลายทางจะนับตามเราไม่ทันดังนั้นค่อยๆนับนะคะ1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19กี่ครั้งคะ19ครั้งค่ะอ่ะอีกข้างนึง1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19คุณครูแพรขอชื่นชมเด็กๆที่นับได้19ครั้งแสดงว่าเด็กๆเนี่ยตั้งใจฟังพี่แม็กพูดเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปนะคะคุณครูแพรขอถามเด็กๆปลายทางบ้างเด็กๆปลายทางอยากทำท่าผ่อนคลายกล้ามเนื้อแบบไหนคะอ๋อเด็กๆปลายทางบอกว่าอยากยืดนะคะประสานมือไปข้างหน้าและยืดนั่นเองค่ะนับเท่าไหร่ดีคะอ๋อ1ถึง10นั่นเองถ้าพร้อมแล้วยืดเลยค่ะนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ต่อไปให้เด็กๆนั่งขัดสมาธิและหลับตาโอ้เด็กๆนั่งสมาธิเก่งมากๆเลยค่ะยอดเยี่ยมเลยนะคะต่อไปคุณครูแพรให้เด็กๆลุกและกลับที่ของตัวเองค่ะนั่งได้เลยค่ะเชิญนั่งเลยนั่งได้เลยค่ะพี่ข้าวหอมพี่ปั้นนั่งได้เลยค่ะเก่งมากๆเลยค่ะคุณครูแพรขอชื่นชมทั้งเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางเลยวันนี้นะคะเด็กๆสามารถเคลื่อนไหวตามคำสั่งได้และสามารถฟังคำสั่งให้จบก่อนได้ยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะแต่ว่าต่อไปนะคะก็มีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่ดังนั้นคุณครูแพรจะพาเด็กๆไปดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะและในสัปดาห์นี้เด็กๆจำได้ไหมคะว่าเราเรียนกันในหน่วยอะไรเอ่ยถูกต้องเลยค่ะต้นไม้นั่นเองค่ะเด็กๆขาหน่วยต้นไม้ที่รักของเราแล้ววันนี้คุณครูแพรก็จะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องโทษของการทำลายต้นไม้และป่านั่นเองโอ้โทษก็คือผลเสียจากการทำลายต้นไม้และป่าถ้าเราทำลายต้นไม้และป่าจนไม่เหลือเลยจะเกิดอะไรขึ้นกับโลกเราล่ะคะ
1: ไม่ม
0: ีนะไหนลองมาตอบให้คุณครูแพรฟังหน่อยสิขอถามเป็นพี่พาคินค่ะเชิญเลยค่ะถ้าโลกของเรานะคะโดนทำลายต้นไม้ทำลายป่าไปหมดเลยเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นครับ
1: ไม่มีกลิ่นให้เราดม
0: อ๋อก็คือไม่มีอากาศหายใจหรือว่าไม่มีอากาศบริสุทธิ์ให้เราได้หายใจใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: ใช่แล้วค่ะเก่งมากๆเลยปรบมือให้กับพี่พาคินหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะและในปัจจุบันนะเด็กๆรู้ไหมว่าโลกของเราเนี่ยทั้งโลกเลยมีหลายคนและหลายพื้นที่หลายประเทศเลยที่ชอบตัดไม้ทำลายป่าไม่ว่าจะนำต้นไม้ไปสร้างเป็นที่อยู่อาศัยหรือว่านำไปใช้ต่างๆแต่ว่าพวกเขาตัดไม้มากจนเกินไปแล้วตอนนี้โลกเรานะคะต้นไม้ก็เหลือน้อยลงแล้วดังนั้นมันจะเกิดผลดีหรือว่าผลเสียล่ะ
2: ผลเสีย
0: ถูกต้องเลยแล้วเกิดผลเสียอย่างไรบ้างคุณครูแพรมีภาพมาให้เด็กๆได้ร่วมกันสังเกตค่ะว่าถ้าโลกของเราเนี่ยโดนตัดไม้ไปจนหมดจะเกิดอะไรขึ้นบ้างคุณครูแพรจะให้เด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางได้ร่วมกันสังเกตภาพนี้ค่ะภาพนี้เด็กๆเห็นอะไรคะ
3: เห็นต้นไม้ที่โดนตัด
0: ถูกต้องเลยค่ะเห็นต้นไม้ที่โดนตัดแบบนี้แล้วเด็กๆรู้ไหมว่าการตัดต้นไม้นะคะเกิดผลเสียอย่างมากเลยเพราะว่าต้นไม้เนี่ยอย่างที่พี่พาคินบอกเลยจะผลิตก๊าซออกซิเจนมาให้เราได้หายใจได้ใช้อากาศบริสุทธิ์ใช่ไหมคะถูกต้องเลยแต่ก็มีอีกก๊าซหนึ่งที่ให้ผลตรงกันข้ามก็คือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ใช่ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกิดจากอะไรล่ะเกิดจากพี่การ์ตูนลองมาตอบหน่อยก็ได้ค่ะเพราะว่าพี่การ์ตูนยกมือเพราะว่าพี่การ์ตูนน่าจะรู้ว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยเกิดจากอะไรบ้างคะ
1: ฝุ่น
0: อ๋อเกิดจากฝุ่นต่างๆแล้วเกิดจากควันรถได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: ได้ถูกต้องเลยค่ะปรบมือให้กับพี่การ์ตูนหน่อยค่ะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะเกิดจากควันรถควันจากโรงงานต่างๆหรือแม้กระทั่งการเผาป่าก็จะเกิดควันขึ้นมาใช่ไหมคะใช่แล้วและควันนั้นก็คือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยถ้าเราสูดดมเข้าไปเด็กๆคิดว่าจะเป็นอย่างไรล่ะคิดว่าจะเป็นยังไง
3: เก
0: ิ
3: ดผลเส
0: ียถูกต้องเลยเด็กๆปลายทางคะถ้าเรานะคะสูดดมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปเยอะๆเนี่ยสุขภาพของเราจะเสียแล้วเราก็จะหายใจไม่ออกด้วยอย่างเช่นถ้าหนูลองไปยืนที่ตรงฟุตบาทบริเวณใกล้ๆถนนแต่ไม่ได้ไปยืนใกล้ถนนขนาดนั้นนะไปยืนบริเวณที่ใกล้เคียงแถวนั้นเวลาที่รถขับผ่านจะปล่อยควันรถออกมาใช่ไหมคะแล้วในระหว่างนั้นเวลาที่เด็กๆสูดดมเข้าไปเด็กๆรู้สึกว่าสูดดมได้โอ้โหหอมชื่นใจไหมคะลูก
3: ไม่หอม
0: เลยแล้วรู้สึกว่าหายใจสะดวกไหมคะ
3: ถ
0: ูกต้องเลยไม่สะดวกเพราะว่าหนูสูดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปทีนี้เกี่ยวอะไรกับต้นไม้ล่ะต้นไม้นี่แหละคือผู้ช่วยและฮีโร่ของเราใช้แล้วเป็นฮีโร่เลยเพราะว่าต้นไม้จะดูดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เข้ามาสมมติในนี้คือต้นไม้นี่คือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่อยู่ในอากาศต้นไม้จะดูดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปและจะปล่อยเป็นก๊าซออกซิเจนออกมาให้เราได้หายใจค่ะออกซิเจนคือก๊าซที่ทำให้เราเป็นอย่างไรคะ
3: หายใจได
0: ้ถูกต้องหายใจได้ดังนั้นต้นไม้มีประโยชน์ไหมคะ
3: มีประโยชน์
0: มีประโยชน์มากๆเลยเหมือนเป็นฮีโ และเป็นเครื่องฟอกอากาศให้กับโลกของเราดังนั้นการที่โลกของเรานะคะมีรถมีโรงงานต่างๆเกิดขึ้นหรือมีการเผาอะไรหลายๆอย่างเกิดขึ้นแล้วเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต้นไม้นี่แหละจะเป็นตัวเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็ปล่อยเป็นก๊าซออกซิเจนให้เราได้หายใจได้ใช้อากาศบริสุทธิ์นั่นเองและนอกจากนี้ถ้าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เยอะขึ้นในโลกก็จะร้อนเหมือนทุกครั้งที่คุณครูแพรชอบถามเด็กๆว่าสภาพอากาศในวันนี้เป็นอย่างไรแล้วเด็กๆตอบว่าอะไรคะ
3: ร
0: ้
3: อน
0: เพราะว่าตอนนี้มีคนตัดต้นไม้ที่โลกเราเยอะมากๆดังนั้นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก็เลยไม่ได้ถูกเปลี่ยนเพราะว่าต้นไม้เนี่ยโดนตัดออกไปแล้วไม่มีฮีโร่อะไรมาช่วยเราเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นออกซิเจนดังนั้นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก็เยอะขึ้นแล้วโลกเราก็เป็นยังไงคะหายใจไม่ออกแล้วก็เป็นอย่างไรล่ะ
3: ร
0: ้อนนั่นเองค่ะก็เกิดภาวะโลกร้อนนั่นเองนี่ก็คือผลเสียจากการทำลายต้นไม้ตัดต้นไม้ปุ๊บมีฮีโร่มาช่วยเราไหมล่ะ
3: ไม่มี
0: เลยต่อไปผลเสียอีกอย่างหนึ่งคืออะไรเรามาดูสิชิบ
3: น้ำท่วม
0: ถูกต้องใช่แล้วค่ะต้นไม้เนี่ยโอ้โหเหลือน้อยมากๆเลยเพราะว่าคนตัดต้นไม้ไปหมดเลยก็จะเกิดน้ำท่วมขึ้นทำไมเกิดน้ำท่วมล่ะ
3: เพราะว่าฝนมันตก
0: ขอถามรอบนี้คุณครูแพรขอถามเป็นพี่อมทรัพย์ค่ะพี่อมทรัพย์เชิญเลยค่ะทำไมการตัดต้นไม้แล้วทำให้น้ำท่วมล่ะคะหนูคิดว่าเพราะว่าอะไรคะ
1: ตัดต้นไม
0: ้เพราะว่าไม่มีต้นไม้ไว้ชะลอการไหลของน้ำใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วค่ะเก่งมากๆเลยปรบมือให้กับพี่ออมทรัพย์หน่อยค่ะคุณครูแพรชอบคนกล้าตอบคำถามมากๆเลยตอบผิดตอบถูกไม่เป็นไรแต่คุณครูแพรชอบคนที่กล้าแสดงออกต้นไม้นะคะมีส่วนช่วยในการให้เราเนี่ยไม่เกิดน้ำท่วมถ้าไม่มีต้นไม้น้ำก็จะท่วมได้ง่ายเพราะว่าอะไรลองคิดภาพตามนะอันนี้คือภูเขาเป็นภูเขาฝนตกลงมาบนภูเขาแต่ภูเขานี้ไม่มีต้นไม้เลยน้ำไหลลงมาเร็วไหมคะ
3: เร
0: ็วมากๆเลยตรงนี้คือบ้านคนทีนี้พอไม่มีต้นไม้ขึ้นอยู่ตรงนี้เพราะว่าโดนตัดไปหมดแล้วน้ำก็ไหลลงมาเร็วมากท่วมบ้านคนไหมคะ
3: ท่วมบ้าน
0: ท่วมบ้านคนแต่ถ้ามีต้นไม้ล่ะ
3: ต้นไม้ก็จะดูดน้ำ
0: ถูกต้องพี่ปิมถูกต้องพี่ใบเตยถ้ามีต้นไม้รากของต้นไม้แหละจะช่วยดูดน้ำน้ำมันกำลังไหลอยู่ใช่ไหมลูกแล้วมีต้นไม้อยู่ต้นไม้จะช่วยชะลอความเร็วของน้ำหรือว่าการไหลของน้ำพอชะลอน้ำจะไหลช้าลงและต้นไม้รากของต้นไม้และพื้นดินมีเวลาในการดูดน้ำน้ำไปซึมเข้าไปในดินค่อยๆซึมเข้าไปในรากระหว่างที่น้ำซึมเข้าไปจนหมดน้ำจะท่วมไหมล่ะ
3: ไม่ท่วม
0: เพราะว่ามีรากแล้วก็มีดินมีต้นไม้คอยช่วยดูดซึมใช่ไหมคะถูกต้องเลยและนี่คือประโยชน์ของต้นไม้ทำให้น้ำไม่ท่วมนั่นเองแต่ว่าหมู่บ้านนี้ตัดต้นไม้ไปซะหมดเลยน้ำเป็นยังไงล่ะคะ
3: ท่วม
0: เลยเพราะว่าฝนตกลงมาปุ๊บอ้าวไม่มีต้นไม้น้ำก็ไหลเร็วสิฟืดท่วมไปเลยใช่ไหมคะแต่ถ้ามีต้นไม้ถูกต้องต้นไม้รากต้นไม้ก็จะช่วยดูดซึมน้ำเข้าไปดินก็จะช่วยดูดซึมน้ำเข้าไปและลำต้นของต้นไม้จะช่วยชะลอการไหลของน้ำให้รากและดินมีเวลาในการดูดซึมน้ำดูดซึมเข้าไปสมมตินี่คือน้ำที่กำลังจะท่วมนะแต่มีต้นไม้อยู่นะตรงนี้ค่อยๆดูดซึมเข้าไปน้ำจะค่อยๆลงค่อยๆลงค่อยๆลงหายไปหมู่บ้านท่วมไหมคะ
3: ไม่ท่วม
0: ก็ไม่ท่วมเลยดังนั้นต้นไม้มีประโยชน์ไหมคะ
3: ม
0: ีประโยชน์มากๆเลยแต่ว่าโทษการตัดต้นไม้ไม่ได้มีเพียงเท่านี้ยังมีอีกหูถ้าโทษเยอะขนาดนี้ทำไมเราต้องมานั่งตัดต้นไม้กันด้วยล่ะน่าสงสารจังเลยวิ เกิดอะไรขึ้นคะเนี่ย
3: ลาวา
0: ไม่ใช่ลาวาไม่ใช่ลาวาค่ะเป็นดินถล่มถูกต้องเลยการตัดต้นไม้จะทำให้ดินถล่มลงมาเพราะว่าอะไรอ่ะขอพี่สโนค่ะลองตอบดูสิพี่สโนคิดว่าทำไมการตัดต้นไม้ถึงทำให้ดินถล่มลงมาคะ
1: เพราะว่าไม่มีต้นไม้ป้องกันค่ะ
0: อ๋อเพราะว่าไม่มีต้นไม้ป้องกันก็ถูกค่ะเพราะว่าต้นไม้มีรากใช่ไหมคะใช่ไหมคะเด็กๆคะ
3: ใช่
0: แล้วและรากของต้นไม้นี่แหละจะช่วยยึดดินให้มันแข็งแรงถ้าดินแข็งแรงจะถล่มลงมาไหมคะ
3: ไม่ถล่ม
0: ไม่ถล่มดังนั้นพี่สโนตอบถูกเลยเพราะว่าต้นไม้เนี่ยช่วยด้วยเพราะว่ารากของต้นไม้เนี่ยจะไปยึดดินให้เกาะกันแล้วก็ทำให้ดินเนี่ยแข็งแรงใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: เก่งมากๆเลยปรบมือให้กับพี่สโนหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะรากของต้นไม้ช่วยทำอย่างไรกับดินคะในเรื่องของดินถล่มเนี่ยรากจะช่วยในการยึดดินใช่ไหมรากจะช่วยยึดดินให้ดินเป็นอย่างไรล่ะแข็งแรงใช่ไหมคะพอดินแข็งแรงดินจะถล่มลงมาไหมล่ะ
3: ไม่ถล่ม
0: นั่นเองเพราะว่ามีรากเนี่ยไว้ช่วยยึดดินอยู่แต่ถ้าตัดต้นไม้ไปปุ๊บอุ้ยมีรากในการช่วยยึดดินไหมลูก
3: ไม่
0: ช่วยยึดดินเลยถ้าฝนตกลงมาเยอะๆหรือว่าเกิดพายุหรือลมอะไรต่างๆมาเยอะๆเนี่ยหน้าดินก็จะถล่มลงมาเพราะว่าไม่มีต้นไม้หรือว่ารากเนี่ยไว้ยึดหน้าดินนั่นเองค่ะก็จะเป็นแบบนี้เลยแล้วดินถล่มเนี่ยน่ากลัวไหมคะเด็กๆคะ
3: น
0: ่
3: ากล
0: ั
3: ว
0: น่ากลัวมากๆเลยนะคะบ้านเนี่ยก็จะโดนดินเนี่ยฝังทับลงไปเลยถ้าแถวนั้นเนี่ยมีดินถล่มเยอะๆเนี่ยอันตรายมากๆเลยนะคะแต่ว่าโทษของการตัดต้นไม้ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ยังมีอีกค่ะชึบอุ๊ย

0: อ่ะคุณครูแพรขอถามเป็นพี่ปั้นค่ะเชิญเลยครับจากภาพพี่ปั้นสังเกตเห็นอะไรคะ
1: สัตว์
0: แล้วสัตว์ทำหน้าตาอย่างไรล่ะ
1: ทำหน้าตาไม่แบบไม่มีที่อยู่
0: อ๋อทำหน้าตาเศร้าเพราะว่าสัตว์ไม่มีที่อยู่อาศัยใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: สงสารไหมคะ
1: น่าสงสาร
0: น่าสงสารมากๆเลยเก่งมากๆเลยค่ะพี่ปั้นปรบมือให้กับพี่ปั้นหน่อยค่ะเมื่อเราตัดต้นไม้หรือป่าตัดไปจนหมดเลยเหล่าสัตว์เหล่านี้นะคะสัตว์เหล่านี้ที่อาศัยอยู่ในป่าจะมีที่อยู่อาศัยไหมคะ
2: ไม่มี
0: ที่อยู่อาศัยเลยนอกจากเขาเนี่ยไม่มีที่อยู่อาศัยแล้วเขายังไม่มีอาหารให้กินด้วยพอไม่มีอาหารกินทุกวันไม่มีที่อยู่อาศัยไม่มีอาหารกินสัตว์พวกนี้จะเป็นอย่างไรคะ
2: หิว
0: แล้วก็จะเป็นอย่างไรล่ะตายนั่นเองใช่ไหมคะพอสัตว์ตายปุ๊บบางสายพันธุ์อาจจะสูญพันธุ์เลยสูญพันธุ์แปลว่าหายไปจากโลกไม่มีอีกแล้วดังนั้นเราควรตัดต้นไม้ไหมคะ
2: ไม่ควร
0: เลยเพราะว่าสัตว์จะไม่มีอะไรคะไม่มีที่อยู่อาศัยแล้วสัตว์จะไม่มีอะไรอีก
2: ไม
0: ่มีอาหารกินแล้วก็จะเป็นอย่างไรล่ะโอ้ตายเลยใช่ไหมคะสัตว์เหล่านี้ก็จะไม่มีทั้งที่อยู่ไม่มีทั้งอาหารกินแล้วก็จะตายเลยดังนั้นต้นไม้มีความสำคัญไหมคะ
2: สำคัญ
0: มากๆเลยแล้วเราจะทำอย่างไรล่ะให้ไม่เกิดเหตุการณ์เหล่านี้คุณครูแพรขอถามเป็นพี่ใบบุญค่ะพี่ใบบุญเชิญเลยค่ะพี่ใบบุญคะแล้วเราจะทำอย่างไรคะที่จะไม่เกิดเหตุการณ์เหล่านี้คะ
1: เราห้ามไปตัดต้นไม
0: ้เราจะไม่ตัดต้นไม้ใช่ไหมคะเพราะว่าอะไรคะ
1: เพราะว่าเดี๋ยวสัตว์มันไม่มีที่อยู
0: ่เดี๋ยวสัตว์จะไม่มีที่อยู่อาศัยแล้วนอกจากนี้จะเป็นอย่างไรอีกคะ
1: สัตว์ก็หิวค
0: ่
1: ะ
0: สัตว์ก็หิวแล้วก็อาจจะตายได้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: เก่งมากๆเลยปรบมือให้กับพี่ใบบุญหน่อยค่ะแล้วที่คุณครูแพรนะคะได้พาเด็กๆมาเรียนรู้ตั้งแต่ต้นเลยคุณครูแพรจะขอถามว่าถ้าเราไม่มีต้นไม้มันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างดังนั้นจะขออาสาสมัครออกมาบอกแล้วคุณครูแพรจะเขียนจดบันทึกคำพูดของเด็กๆแล้วให้เด็กๆดูลีลามือของคุณครูแพรแต่ว่าตอนนี้อุปกรณ์จดบันทึกมาหรือยัง
2: ย
0: ังเลยใช่ไหมคะดังนั้นช่วยกันเสกออกมาได้ไหมคะวันนี้เราใช้คาถาอะไรดี
2: โอมเพ
0: ีย
2: ง
0: นะคะเด็กๆปลายทางได้นะโอมเพียงนะ1 2 3โอมเพียงมาแล้วค่ะอุปกรณ์ในการจดบันทึกคำพูดของคุณครูแพรนั่นเองแล้วคุณครูแพรนะคะก็อยากจะถามเด็กๆว่าถ้าเราตัดต้นไม้ทำลายป่าไปจะเกิดโทษอะไรบ้างลองออกมาบอกคุณครูแพรสิคุณครูแพรขอถามเป็นพี่อั่งเปาค่ะเชิญเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูแพรจะจดบันทึกคำพูดของพี่อั่งเปาด้วยถ้าโดนต้นไม้โดนตัดไปโดนทำลายไปจะเกิดอะไรขึ้นคะ
1: น้ำท่วม
0: ถูกต้องน้ำท่วม

0: เก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับพี่อั่งเปาหน่อยค่ะต่อไปโทษของการตัดต้นไม้ยังไม่หมดเพียงเท่านี้มีอะไรอีกขอถามเป็นพี่พีคค่ะเชิญเลยค่ะมีอะไรอีกคะ
1: ฟ้าถล่ม
0: อ๋อดินถล่มลงมาใช่ไหมคะโอ้ผลเสียเยอะเลยนะเนี่ย

0: ถล่ม
1: โอ้ขอบคุณพี่พีคค่ะปรบมือให้กับพี่พีคหน่อยน้ำท่วมมีถล่มแล้วเกิดอะไรขึ้นอีกล่ะคุณครูแพรขอถามเป็นพี่ปริมค่ะเชิญเลยค่ะจะเป็นอย่างไรอีกคะพี่ปริม
2: ยังไม่มีต้นไม้แล้วบ้านของสัตว์มันก็จะไม่มีที่อยู่
1: ก็คือสัตว์ไม่มีที่อยู่อาศัยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
1: ได้เลยค่ะ

ไม่มีที่อยู่

0: ใสใสเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับพี่ปริมหน่อยค่ะและสุดท้ายเป็นอย่างไรล่ะถ้าตัดต้นไม้อีกคุณครูแพรขอถามเป็นพี่มาริค่ะพี่มาริเชิญเลยแล้วถ้าตัดต้นไม้จะเกิดอะไรขึ้นคะเป็นอย่างไรคะ
1: น้ำท่วม
0: น้ำท่วมไปแล้วแล้วอากาศจะเป็นอย่างไรล่ะคะ
1: ร้อน
0: ถูกต้องเลยค่ะก็จะเกิดโลกร้อนนั่นเองใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: เก่งมากมากเลยโอ้ผลเสียเยอะมากๆเลยโลกร้อนเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับพี่มาลิหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะเด็กๆค่ะเห็นไหมคะว่าผลเสียของการตัดต้นไม้ทำลายป่าเนี่ยเยอะมากๆเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: ใช่แล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นนี่เลยค่ะเด็กๆลองสังเกตที่กระดานคุณครูแพรนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมดินถล่มสัตว์ไม่มีที่อยู่อาศัยแล้วก็โลกเป็นอย่างไร
2: ร
0: ้อนนั่นเองดังนั้นเราจะทำอย่างไรให้ไม่เกิดสิ่งเหล่านี้คะ
3: ห้ามตัดต้นไม
0: ้พูดออกมาได้เลยค่ะ
2: ห้ามตัดต้นไม
0: ้เก่งมากมากเลยเราจะไม่ตัดต้นไม้นอกจากไม่ตัดต้นไม้แล้วเราสามารถช่วยให้โลกน่าอยู่โดยการปลูกอะไรคะปลูกต้นไม้นั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยคุณครูแพรก็หวังว่าเด็กๆจะนำความรู้ที่ได้ในวันนี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและเชื่อว่าถ้าเด็กๆโตขึ้นไปเด็กๆจะช่วยอนุรักษ์ธรรมชาติของเราและไม่ตัดต้นไม้ทำได้ไหมคะ
2: ทำได้ค
0: ่
2: ะ
0: ทำได้นะคะต่อไปก็มีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่ดังนั้นเดี๋ยวเราไปพบกับกิจกรรมต่อไปกันเลยค่ะ

Mm-hmm.

ขนมของเป้เป้หายไปเพื่อนๆรู้หรือไม่ครับว่าใครเอาไปเฉลยเจ้ามดตัวน้อยนั่นเองเพื่อนๆดูสิครับว่ามดตัวนิดเดียวรวมกันหลายๆตัวสามารถแบกของที่ใหญ่กว่าตัวเองได้หลายเท่าเก่งจริงๆนะครับ

0: เราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
1: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
0: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
2: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
3: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: วันนี้เสนอตอนขบวนรถไฟโอ้วันนี้อากาศสดใสจังเลยฟาฟากำลังทำอะไรกันอยู่นะนั่นมานั่งปิกนิกกินข้าวกันอยู่ข้างนอกนี่เองไหนดูสิมีอะไรทานบ้างเนี่ยแรปโบกินอะไรเหรอจ๊ะ
5: แครอทครับ
4: แรปบี้ล่ะกินอะไร
6: แครอทค่ะ
4: แรปบี้ก็กินแครอทแล้วรู้ไหมจ๊ะว่าในแครอทน่ะมีวิตามินอะไรในแครอทมีวิตามิน A วิตามิน A จ้า
6: ฮะวิตามิน A
4: ใช่แล้วจ้านอกจากวิตามิน A แล้วก็ยังมีสารเบต้าแคโรทีนด้วยนะ
6: เบต้า
4: เบต้าแคโรทีน
6: เบต้าแคโรทีนเบต้าแคโรทีน
4: ใช่จ้าวิตามิน A และเบต้าแคโรทีนเนี่ยช่วยบำรุงสายตาด้วยนะ
5: วิตามิน A
6: บำรุงสายตา
4: โอ้ฉะนั้นกินแครอทแล้วสายตาก็ดีแล้วตัวอะไรเดินมาเป็นแถวหรือเปล่า

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวก

0: ถไฟเหมือนรถไฟค่ะ
1: เก่งมากเลยจ้าแรบบี้เหมือนรถไฟ
0: เอ๋รถไฟ
1: อ๋อรถไฟก็คือรถที่พ่วงกันมาเป็นขบวนยาวแล้วก็วิ่งมาตามรางเลยจ้าร
0: ถไฟ
1: มดมันเดินกันมาเป็นขบวนเหมือนรถไฟจริงๆด้วยเอ๊แล้วยังมีอะไรที่ดูเป็นขบวนเหมือนกับรถไฟอีกบ้าง

0: นอนเหมือนรถไฟ
1: แล้วคนอื่นๆล่ะจ๊ะเห็นอะไรที่เหมือนรถไฟอีกบ้างไม่เอ่ย
2: กิ้งกือครับ
1: ไหนดูสิ
2: กิ้งกือกิ้งกือ
1: โอ้นั่นกิ้งกือกิ้งกือจริงๆด้วยใช่กิ้งกือก็ดูเหมือนรถไฟเหมือนกัน
2: กิ้งกือกิ้งกือเหมือนรถไฟ
1: แต่แล้วฟ้าหาเจอหรือยัง
3: เฮ้ย

0: ไรเหรอจ๊ะ
1: นี่ครับรถไฟรถไฟ
0: อ๋อที่แท้ฟาฟาก็ให้ทุกคนมาเดินต่อกันเหมือนกับรถไฟนี่เองดูใจคิดดีนะฟาฟาแรปโบ้แล้วก็แรปปี้กลายเป็นรถไฟไปแล้ว
1: ฮ่าปุ้นปุ้นปุ้นปุ้นปุ้นปุ้นปุ้นปุ้นปุ้นปุ้น
0: ฮ่าอ้าวหมดเวลาซะแล้วเหรอเนี่ยน่าเสียดายจังเลยกำลังสนุกอยู่เชียวแต่ก็ไม่เป็นไรจ้ะเอาไว้ค่อยมาสนุกกันวันหลังก็แล้วกันแล้วพบกันใหม่นะจ๊ะปุ้นปุ้น

กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะในวันนี้นะคะคุณครูแพรก็มีกิจกรรมที่น่าสนใจมาฝากเด็กๆอีกเช่นเคยเลยค่ะแต่ก่อนอื่นเลยคุณครูแพรจะพาเด็กๆมาเตรียมความพร้อมกันก่อนให้เด็กๆนำมือของตัวเองขึ้นมาเลยค่ะและทำท่าทางไปพร้อมๆกับคุณครูแพรนะคะ1 2 3นิ้วหัวแม่มือแตะแตะแตะนิ้วชี้แตะแตะแตะนิ้วกลางแตะแตะแตะนิ้วนางแตะแตะแตะนิ้วก้อยแตะแตะแตะนิ้วทั้ง10แตะแตะแตะเก่งมากๆเลยค่ะและกิจกรรมในวันนี้ของเรานะคะก็คือ1กิจกรรมปั้นค่ะ

0: และ4กิจกรรมขยำกระดาษเป็นต้นไม้นั่นเองค่ะโอ้น่าสนุกไหมคะ
1: น่าสน
0: ุ
1: กค่ะ
0: น่าสนุกมากๆเลยนะคะดังนั้นเรามาดูอุปกรณ์ของเรากันเลยค่ะนี่เลยค่ะอุปกรณ์ชิ้นแรกนะคะก็คือนี่เลยกระดาษ A4 นั่นเองค่ะไว้สำหรับสร้างสรรค์ผลงานศิลปะค่ะต่อมานะคะก็คือดินสอค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นสีเทียนค่ะต่อมาค่ะจะเป็นกระดาษว่าวค่ะนี่เลยค่ะคุณครูปลายทางนะคะสามารถจัดเตรียมให้กับเด็กๆได้นะคะถ้าไม่มีกระดาษว่าวสามารถนำเป็นกระดาษหนังสือพิมพ์หรือว่ากระดาษนิตยสารก็ได้ค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นกาวและไม้สำหรับทากาวค่ะต่อมา

0: ามือเราเปื้อนกาวเราต้องใช้
1: ทาเช็ดมือ
0: ทาเช็ดมือนั่นเองค่ะเอาละค่ะคุณครูแพรจะมาสาธิตกิจกรรมนี้ให้เด็กๆได้รับชมกันค่ะอันดับแรกเลยนะคะคุณครูแพรจะใช้ดินสอในการเขียนชื่อหรือว่าสัญลักษณ์ของตนเองลงไปเลยค่ะแต่คุณครูแพรนะคะจะขอเขียนเป็นสัญลักษณ์เพราะว่าจะได้ประหยัดเวลาเด็กๆจะได้มีเวลาในการทำกิจกรรมเพิ่มขึ้นค่ะต่อมาค่ะคุณครูแพรจะใช้เป็นสีเทียนค่ะในการวาดเป็นต้นไม้ต้นไม้คุณครูแพรจะไม่ลอยอยู่บนอากาศนะคะถูกต้องคุณครูแพรจะวาดพื้นดินก่อนแบบนี้เลยค่ะจากนั้นคุณครูแพรก็วาดลำต้นแบบนี้เลยแล้วก็วาดเป็นกิ่งก้านออกมานี่ชึบนี่เลยค่ะจากนั้นนะคะคุณครูแพรก็จะระบายสีนี่เลยสมมติว่าคุณครูแพรนะคะระบายสีเสร็จเรียบร้อยแล้วสมมตินะสมมติว่าระบายสีเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้งลำต้นและพื้นดินเลยนะคะคุณครูแพรก็จะใช้กระดาษว่าวนี่เลยค่ะใช่แล้วค่ะในการนำมาขยำถูกต้องเลยคุณครูแพรจะใช้สีเขียวนะคะขยำนี่นะคะเด็กๆค่ะดูนะคะขยำเป็นใบแบบนี้ใช่แล้วค่ะขยำแบบนี้เลยค่ะนี่เลยจากนั้นคุณครูแพรจะใช้กาวทาไปที่กระดาษตรงที่คุณครูแพรต้องการที่จะปะติดลงไปแบบนี้ค่ะจากนั้นคุณครูแพรก็ติดลงไปเลยใช่แล้วค่ะกดลงไปสักเล็กน้อยแบบนี้และทำไปเรื่อยๆจนเป็นต้นไม้เด็กๆสามารถทำเป็นต้นอะไรก็ได้ตามที่เด็กๆต้องการเลยยากไหมคะ
1: ไม
0: ่ยากเลยนะคะแล้วก็น่าสนุกด้วยกิจกรรมนี้แล้วเมื่อเด็กๆนะคะทำอย่างน้อยครบ2กิจกรรมคุณครูแพรจะให้เด็กๆเข้ามุมประสบการณ์มุมประสบการณ์ในวันนี้นะคะก็คือมุมบล็อกค่ะ

0: ช่แล้วค่ะเด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะ

เด็กๆทำผลงานได้น่าชื่นใจมากๆเลยค่ะเพราะว่าเด็กๆนะคะสามารถสร้างสรรค์ผลงานได้ตามความคิดแล้วก็จินตนาการของตัวเองเลยค่ะไหนวันนี้มีใครอยากออกมานำเสนอผลงานบ้างรอบนี้คุณครูแพรขอเป็นพี่การ์ตูนค่ะ

0: ชิญเลยทางนี้เลยค่ะมาพี่การ์ตูนถือไมค์เลยค่ะวันนี้พี่การ์ตูนทำกิจกรรมอะไรมาคะ
1: กิจกรรมใหม่ค่ะ
0: กิจกรรมใหม่ทำอย่างไรคะ
1: เขียนชื่อก่อนค่ะ
0: เขียนชื่อก่อนจากนั้นทำอย่างไรคะ
1: ระบายสีค่ะ
0: อ๋อวาดแล้วก็ระบายสีใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วต่อมานำกระดาษอะไรมาติดคะ
1: กระดาษว่าวค่ะ
0: นำสีอะไรบ้างคะมาติด
1: สีแดงกับสีเขียว
0: แล้วทำเป็นต้นอะไรคะ
1: แอปเปิ้ล
0: ต้นแอปเปิ้ลนั่นเองพี่การ์ตูนถ้ามีโอกาสได้ต่อเติมพี่การ์ตูนอยากจะต่อเติมอะไรเพิ่มไหมคะ
1: ไม่แล้วค
0: ่
1: ะ
0: แสดงว่าชอบแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วเพื่อนๆชอบผลงานของพี่การ์ตูนไหมคะ
2: ชอบค่ะ
0: ชอบเพราะว่าอะไรเอ่ยวันนี้คุณครูแพรขอถามเป็นพี่ค่ะหนูชอบตรงคนใช่ไหมคะเพราะว่าอะไรคะอ๋อเพราะว่าวาดรูปแล้วก็ระบายสีเนียนใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยปรบมือให้กับพี่การ์ตูนหน่อยค่ะต่อไปใครอยากออกมานำเสนอผลงานอีกบ้างคุณครูแพรขอเป็นพี่แสนดีค่ะเชิญเลยวันนี้พี่แสนดีจะนำผลงานอะไรมานำเสนอเพื่อนๆนะโอ้เชิญเลยค่ะพี่แสนดีถือไมค์เลยนะคะวันนี้พี่แสนดีทำกิจกรรมอะไรมาคะ
1: ปั้นดินน้ำมัน
0: ปั้นดินน้ำมันปั้นเป็นรูปอะไรคะ
1: หนูปั้นเป็นสวนสนุก
0: หนูปั้นเป็นสวนสนุกมีอะไรบ้างคะ
1: มีบ้านลม
0: มีบ้านลมด้วยแล้วตรงนี้คืออะไรคะ
1: รูปบ้าน
0: รูปบ้านนั่นเองเก่งมากๆเลยค่ะถ้ามีโอกาสได้ต่อเติมพี่แสนดีอยากจะต่อเติมอะไรเพิ่มคะ
1: ไม่แล้วค
0: ่
1: ะ
0: ไม่แล้วแสดงว่าชอบแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วค่ะเพื่อนๆชอบผลงานของพี่แสนดีไหมคะ
2: ชอบค่ะ
0: ชอบตรงไหนคะคุณครูแพรขอถามเป็นพี่นิลินค่ะ
3: ชอบท
0: ั้
3: งหมดเลยค่ะ
0: ชอบทั้งหมดเลยเพราะว่าอะไรคะอ๋อเพราะว่าแสนดีปั้นแล้วก็มีรายละเอียดเยอะใช่ไหมคะ
3: ใช่
0: เก่งมากๆเลยปรบมือให้กับพี่แสนดีหน่อยค่ะต่อไปมีใครอยากออกมานำเสนอผลงานอีกบ้างคุณครูแพรขอเป็นพี่ใบบุญค่ะพี่ใบบุญเชิญเลยวันนี้พี่ใบบุญนำผลงานอะไรมานำเสนอนะทางนี้เลยค่ะถือไม้เลยค่ะวันนี้พี่ใบบุญทำผลงานอะไรมาคะ
1: ทำกิจกรรมใหม่ค่ะ
0: ทำอย่างไรคะ
1: เอากระดาษขยำแล้วก็เอาไปแปะค่ะ
0: เอาไปแปะที่ไหนคะ
1: ตรงกระดาษค่ะ
0: อ๋อตรงกระดาษเป็นต้นอะไรคะ
1: เป็นต้นดูใบไม้ผลิค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อเป็นต้นไม้ที่เป็นต้นไม้ในฤดูใบไม้ผลินั่นเองมีสีอะไรบ้างคะเนี่ย
1: มีสีส้มแล้วก็มีสีเหลืองสีแดงค่ะสีเขียวค่ะ
0: โอ้โหมีหลากหลายสีเลยนะคะถ้ามีโอกาสได้ต่อเติมพี่ใบบุญอยากจะต่อเติมตรงไหนคะ
1: อยากต่อเติมนกอีก2ตัวค่ะอ๋ออ
0: ยากเพิ่มนกอีก2ตัวนั่นเองดังนั้นเดี๋ยวถ้ามีเวลาเดี๋ยวคุณครูแพรให้ต่อเติมนะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ได้เลยค่ะเพื่อนๆชอบผลงานของพี่ใบบุญไหมคะ
2: ชอบค่ะ
0: ชอบเพราะว่าอะไรเอ่ยรอบนี้คุณครูแพรขอถามเป็นพี่อมทรัพย์ค่ะชอบทั้งหมดเลยเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าสวยใช่ไหมคะโอ้ใช่แล้วค่ะเก่งมากๆเลยปรบมือให้กับพี่ใบบุญหน่อยค่ะต่อไปคุณครูแพรขอคนสุดท้ายขอเป็นพี่อนุนค่ะ ชิญเลยค่ะเชิญเลยไหนดูสิโอ้พี่อานนท์ถือไม้ให้หน่อยครับวันนี้พี่อานนท์ทำกิจกรรมอะไรมาคะ
4: เป่าสี
0: เป่าสีแล้วเป่าเป็นรูปอะไรคะเนี่ย
4: สาหร่ายทะเล
0: สาหร่ายทะเลโอ้โหเหมือนมากๆเลยพี่อานนท์ชอบผลงานของตัวเองไหมครับ
4: ชอบ
0: ชอบใช่ไหมคะแล้วเพื่อนๆชอบผลงานของพี่อานนท์ไหมคะ
2: ชอบครับ
0: ชอบตรงไหนเอ่ยคุณครูแพรขอถามเป็นพี่สโนว์ค่ะ
5: ชอบทั้งหมดเลยค่ะ
0: ชอบทั้งหมดเลยใช่ไหมคะเพราะว่าอะไรเอ่ย
5: เพราะว่ามันดูเหมือนจริงค่ะ
0: เพราะว่าดูเหมือนจริงมากๆเลยค่ะเก่งมากๆเลยปรบมือให้กับพี่อานนท์หน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะขอชื่นชมเด็กๆทุกคนเลยนะคะเพราะว่าเด็กๆนะคะสามารถสร้างสรรค์ผลงานได้น่าสนใจทุกคนเลยค่ะแต่ว่าต่อไปก็มีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่แต่ก่อนอื่นเลยคุณครูแพรจะพาเด็กๆไปเข้าห้องน้ำล้างมือดื่มน้ำให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะและในวันนี้นะคะคุณครูแพรมีเกมที่ค่อนข้างท้าทายมาให้เด็กๆได้ร่วมกันเล่นด้วยแต่จะเป็นเกมอะไรคุณครูแพรยังไม่บอกแต่คุณครูแพรอยากจะขอทบทวนข้อตกลงกับเด็กๆ ก่อนเด็กๆเล่นเกมร่วมกับใครคะ
1: เพ
0: ื่
1: อน
0: เพื่อนนั่นเองค่ะดังนั้นเราต้องทำอย่างไร
1: แบ
0: ่
1: งป
0: ัน ซึ่งกันและกันและรู้จักกัน
1: รอคอย
0: นั่นเองค่ะคุณครูแพรอยากเห็นเด็กๆนะคะรู้จักการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยค่ะเอาละค่ะเรามาดูชื่อเกมกันเลยค่ะเกมการศึกษาหน่วยที่16ต้นไม้ที่รักชื่อเกมเกมจับคู่ภาพตามลำดับที่กำหนดให้เกมจับคู่ภาพตามลำดับที่กำหนดให้แปลว่าจะต้องมีลำดับที่คุณครูได้กำหนดให้ไว้แล้วดังนั้นเรามาดูที่ตัวเกมกันเลยค่ะเด็กๆจะเห็นนะคะว่ามีอยู่3กลุ่มที่คุณครูแพรนะคะได้จัดไว้กลุ่มแรกคือกลุ่มภาพที่ได้จัดตามลำดับที่กำหนดไว้เรียบร้อยแล้วและกลุ่มที่2คือกลุ่มของโจทย์นั่นเองกลุ่มที่3คือกลุ่มของชิ้นส่วนเกมก็คือคำตอบนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูแพรจะกระจายชิ้นส่วนเกมให้เด็กๆได้ร่วมกันสังเกตก่อนชึบอันนี้ไว้ตรงกลางขยับโจทย์ก่อนเลยนี่นะคะเราจะค่อนข้างนะคะเด็กๆมีโจทย์ที่เยอะเลยนี่เลยค่ะโจทย์แต่ละแผ่นก็จะมีความแตกต่างกันนะคะต่อมาคุณครูแพรจะกระจายในส่วนของชิ้นส่วนเกมหรือว่าคำตอบนั่นเองค่ะนี่เลยค่ะนี่นะคะก็คือในส่วนของคำตอบทีนี้คุณครูแพรอยากให้เด็กๆปลายทางและเด็กๆต้นทางร่วมกันสังเกตภาพตามลำดับที่กำหนดก่อนนี่นะคะลำดับที่1คือดอกอะไรคะดอกกุหลาบลำดับที่2คือดอกทานตะวันลำดับที่3ดอกชบาเก่งมากเลยค่ะดอกชบาลำดับที่4ดอกมะลิลำดับที่5ดอกบัวแผ่นนี้จะให้เด็กๆได้สังเกตแค่สังเกตนะ

0: ได้ทำอะไรกับมันนะคะให้สังเกตจากนั้นเรามาดูที่โจทย์ของเราดีกว่าโจทย์แผ่นที่1ดอกอะไรคะ
1: ดอกก
0: ุหลาบต่อมาเป็น
1: ดอก
0: ทานตะวันต่อมาเป็น
1: ดอก
0: ชบาต่อมาเป็นดอกมะลิแล้วต่อไปจะเป็นดอกอะไรล่ะ
1: ดอกบัว
0: ขออาสาสมัครมาช่วยคุณครูแพรหน่อยสิคุณครูแพรขอเป็นพี่สโนว์ค่ะลำดับต่อมาจะเป็นดอกอะไรคะหยิบตรงคำตอบได้เลยค่ะนำมาวางชิดกันได้เลยคือการจับคู่นั่นเองถูกไหมคะเพื่อน
1: ๆถูกต้องค่ะ
0: เก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่สโนว์หน่อยค่ะต่อไปเรามาดูแผ่นโจทย์แผ่นที่2นี่เลยดอกอะไรคะ
1: ดอกมะล
0: ิดอกมะลิต่อไปเป็นดอกอะไรคะ
1: ดอกบ
0: ั
1: ว
0: ดอกบัวแล้วต่อไปคือดอกอะไรคะ
1: ดอกก
0: ุหลาบต่อมาคือดอกอะไรคะ
1: ดอก
0: ทานตะวันแล้วต่อไปจะเป็นดอกอะไรล่ะใช่หรือเปล่าขอเป็นพี่อะไรดีนะคุณครูแพรขอเป็นพี่ต้นน้ำค่ะต่อไปจะเป็นดอกอะไรล่ะคะที่ต่อจากดอกทานตะวันสามารถสังเกตได้ตรงนี้เลยต่อจากดอกทานตะวันจะเป็นดอกอะไรคะนำมาวางตรงนี้เลยค่ะนำคำตอบมาวางได้เลยค่ะถ้าได้แล้วชิดกันได้เลยค่ะเป็นการจับคู่ถูกไหมคะเพื่อนๆ
1: ถ
0: ู
1: กต้องค
0: ่ะเก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่ต้นน้ำหน่อยค่ะเกมนี้ยากไหมคะ
1: ไม่ยากค
0: ่ะไม่ยากเลยนะคะคุณครูแพรเชื่อว่าเด็กๆทำได้แน่นอนค่ะคุณครูปลายทางสามารถให้คำแนะนำนะคะและสามารถนำเกมเดิมหรือว่าเกมที่เคยเล่นมาแล้วมาสับเปลี่ยนหมุนเวียนให้กับเด็กๆได้เล่นได้ถ้าพร้อมแล้วเราไปเล่นเกมการศึกษากันเลยค่ะ

0: โอ้โหเด็กๆทุกกลุ่มนะคะช่วยกันคิดช่วยกันแก้ปัญหาในการเล่นเกมได้อย่างยอดเยี่ยมเลยค่ะและสามารถที่จะจับคู่ตามลำดับที่กำหนดได้อย่างถูกต้องเลยคุณครูปลายทางนะคะก็ให้คำแนะนำกับเด็กๆด้วยยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะและในวันนี้คุณครูแพรนะคะพาเด็กๆทำกิจกรรมมาเยอะแยะมากมายเลยมีใครอยากออกมาสรุปกิจกรรมช่วยคุณครูแพรบ้างอ่ะคุณครูแพรขอเป็นพี่สโนค่ะเชิญเลยค่ะพี่สโนคะวันนี้เราเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรไปคะ
1: ต้นไม้ค่ะ
0: ต้นไม้นั่นเองแล้วถ้าเรานะคะตัดต้นไม้หรือทำลายป่าเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นคะ
1: เพราะแล้วก็จะไม่มีออกซิเจนให้พวกเราสูดอากาศหายใจได้ค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะก็คือจะไม่มีอากาศบริสุทธิ์ให้เราหายใจใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: นอกจากนี้จะเป็นอย่างไรอีกคะ
1: แล้วก็จะหายใจไม่สะดวกค่ะ
0: หายใจไม่สะดวกนั่นเองแล้วสัตว์ต่างๆล่ะคะจะเป็นอย่างไรคะ
1: ก็จะไม่มีที่อยู่ค่ะ
0: ถูกต้องเลยสัตว์ต่างๆก็จะไม่มีที่อยู่อาศัยและนอกจากนี้น้ำจะเป็นอย่างไรล่ะคะ
1: ท่วมค่ะ
0: น้ำท่วมด้วยแล้วดินล่ะคะ
1: ดินก็จะถล่มค่ะ
0: ถูกต้องเลยค่ะดินก็จะถล่มลงมานั่นเองเก่งมากๆเลยค่ะพี่สโนปรบมือให้กับพี่สโนหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะในวันนี้นะคะเด็กๆได้ทำกิจกรรมมาเยอะแยะมากมายเลยค่ะตั้งแต่กิจกรรมแรกสนทนาข่าวและเหตุการณ์เด็กๆนะคะสามารถออกมาเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจให้กับเพื่อนๆและคุณครูแพรฟังได้และสามารถพูดได้อย่างชัดเจนเก่งมากๆเลยค่ะต่อมานะคะกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะเด็กๆสามารถที่จะเคลื่อนไหวตามคำสั่งได้รอคอยคำสั่งได้และสามารถทำตามคำสั่งได้อย่างถูกต้องเก่งกันทุกคนเลยค่ะต่อมานะคะกิจกรรมเสริมประสบการณ์เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับโทษนะคะของการทำลายป่าไม้และต้นไม้เด็กๆได้เห็นว่าต้นไม้นะคะมีประโยชน์มากๆเลยและเราต้องช่วยกันทำอย่างไรคะถูกต้องเราต้องช่วยกันรักษาและดูแลต้นไม้นั่นเองค่ะต่อมานะคะก็คือกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะในกิจกรรมนี้นะคะเด็กสามารถที่จะคิดสร้างสรรค์ผลงานของตัวเองนะคะได้อย่างยอดเยี่ยมเลยคุณครูแพรขอชื่นชมเด็กๆทุกคนเลยค่ะและกิจกรรมสุดท้ายค่ะเด็กๆสามารถคิดแก้ปัญหาร่วมกันและเด็กๆนะคะสามารถรู้จักการรอคอยนะคะและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นได้ค่ะคุณครูแพรขอชื่นชมเด็กๆทุกคนเลยปรบมือให้กับตัวเองหน่อยค่ะเก่งมากๆเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้เวลาของเราเป็นอย่างไรเอ่ย
2: หมดลงแล้ว
0: หมดลงแล้วนะคะดังนั้นเรามาร้องเพลงร่วมกันได้ไหมคะ
2: ได้ค
0: ่
2: ะ
0: ได้นะคะ1 2 3วันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอ

Hmm.

ใหญ่จะมาแนะนำให้รู้จักนะครับมีใครบ้างมาดูกันนะครับมีเจ้าเป็ดน้อยสีฟ้าชื่อเปเป้มีนิสัยซุกซนมากๆเลยครับส่วนเจ้าหมูอ้วนน่ารักมีชื่อว่าอ้อมสินและมีกระต่ายน้อยสีชมพูนิสัยร่าเริงแจ่มใสที่ชื่อต้อยติ่งครับทั้งหมดนี้จะมาเป็นเพื่อนใหม่ของเด็กๆอย่าลืมติดตามชมเปเป้เป็ดน้อยและเพื่อนๆ

0: วัสดีฟ้าฟ้า
1: แม่วันนี้เด็กๆอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตา

0: ด็กๆรู้หรือเปล่าว่าเขาที่ฟาฟาใส่อยู่เนี่ยเป็นเขาของตัวอะไร
1: เอ
0: ๊ใครตอบได้มั่งเอ่ย
1: ไก
0: ่ว่าไปแล้วมันก็อยากเหมือนกันนะจ๊ะแต่ที่อยู่บนหัวของไก่เนี่ยเรียกว่างอนไก่จ้าแรปโบ้ยังไม่ใช่เขาและเขาจะต้องมี2 อันด้วยนะ

ตาของขาวมัน

0: ละจ่าฟาฟาข่าวที่แรบบี้ใส่อยู่น่ะก็คือข่าวของเจ้าตัวนี้เนี่ยแหละว่าแต่ว่าฟาฟารู้หรือเปล่าจ๊ะว่าที่ฟาฟาพามาน่ะเขาเรียกว่าตัวอะไรเขาเรียกว่าลองทายสิว่าคราวนี้เป็นเขาของใคร
1: สิงโต
0: นั่นเป็นแผงคอของสิงโตจ้ะหรือก็คือขนนะจ๊ะไม่ใช่เขาหรอกจ้ะฟาฟาล่ะว่าเขานี้เป็นของใครทายได้ใกล้เคียงแล้วจ้ะว่าแต่ว่ามันเป็นวัวพันธุ์ไหนเอ่ย
2: เ
1: ฮ้นี่วัววัวกระทิง
0: ถูกต้องแล้วจ้ะแรบโบ้เจ้าเขาเนี่ยก็คือเขาของวัวกระทิงนั่นเองรู้หรือเปล่าว่าเขาเนี่ยเป็นอาวุธที่ร้ายแรงของเจ้าวัวกระทิงเลยนะ
1: นี่
0: อ้าวแคทโตอย่าแกล้งคนอื่นอย่างนี้สิจ๊ะ

เนี่ยแหละนะว่าแต่แกล้งคนอื่นเขาดีนักให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นมันก็ถึงตัวอย่างนี้ละจ้ะคุณหนูๆอย่าเอาเป็นเยี่ยงอย่างนะจ๊ะแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: เป้เป็ดน้อย
2: ตอนตามหาน้องหมี

Mm-hmm.

Hmm. Hmm.

ช่วยเปเป้ตามหาน้องหมีที่หายไปหน่อยครับมีทางอยู่3ทางเอไปทางไหนถึงจะเจอน้องหมีนะน้องหมีอยู่ทางนี้นี่เองเป้เจอน้องหมีแล้วครับ

การประชุมอบรมถวายความรู้แก่พระสังฆาธิการคือเจ้าอาวาสที่ได้รับแต่งตั้งใหม่นี้ถือว่าเป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาระดับสูงก็คือระดับเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะภาคเจ้าคณะหนที่จะต้องอบรมถวายความรู้แก่พระสังฆาธิการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ความรู้ที่พระสังฆาที่เจ้าวาดความรู้ที่เจ้าวาดผู้ได้รับแต่งตั้งใหม่มีทั้งสิ่งที่ต้องรู้แล้วก็สิ่งที่ควรรู้สิ่งที่ต้องรู้ก็หมายถึงหน้าที่ของเจ้าว่าจำเป็นต้องรู้ว่าเจ้าหน้าที่ของเจ้าว่านั้นมีอะไรบ้างถ้าไม่รู้ก็ปฏิบัติหน้าที่ในความเป็นเจ้าอาวาสไม่ถูกต้องจึงจำเป็นต้องรู้เมื่อรู้ก็จะได้ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าอาวาสเป็นไปอย่างถูกต้องและประการที่สองสิ่งที่เจ้าวาดที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ก็คือต้องรู้ก็คืออำนาจเจ้าวาดมีอำนาจในการปกครองบรรพชิตท่านใช้คำว่าบรรพชิตก็คือพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ที่อยู่ภายในวัดให้ประพฤติปฏิบัติตามหลักของพระธรรมวินัยถ้าหากว่าไม่ประพฤติปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัยไม่อยู่ในวัดเจ้าวาดมีอำนาจแต่ว่าอำนาจที่มีอยู่อาจจะเป็นดาบสองคมเพราะถ้าใช้ถูกก็เป็นคุณนะถ้าใช้ผิดก็เป็นโทษเพราะฉะนั้นอำนาจขอโทษอำนาจอำนาจและหน้าที่ทั้งสองจึงจำเป็นที่เจ้าอาวาสต้องรู้ส่วนรายละเอียดของอำนาจหน้าที่นั้นพระเถระอุเถระและวิทยากรก็จะมาถวายความรู้ในรายละเอียดต่างๆตามที่ระบุไว้ในกฎมหาเถระสมาคมท่านเจ้าวาดที่รับแต่งตั้งใหม่ต้องสนใจตั้งใจแล้วก็เก็บเอารายละเอียดของความรู้นั้นเพื่อนำไปใช้ในการบริหารวัดของตนเองให้เป็นไปโดยความถูกต้องตามหลักของพระธรรมวินัยกฎมหาเถรสมาคมและระเบียบคำสั่งต่างๆของมหาเถรสมาคมนี่กล่าวโดยย่อว่าสิ่งที่เจ้าอาวาสผู้ได้รับแต่งตั้งใหม่จะต้องรู้และสิ่ง
ประการที่สองสิ่งที่เจ้าอาวาสใหม่ควรรู้สิ่งที่ควรรู้ก็หมายถึงว่าควรศึกษาพิจารณาให้เห็นถึงความเสื่อมและความเจริญของพระพุทธศาสนาตลอดจนกระทั่งความรู้ในด้านวิทยาการใหม่ๆที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันนี้เราเป็นเจ้าอาวาสใหม่เรามีหลักของพระธรรมวินัยมีกฎมหาเถรสมาคมปกครองและบริหารอยู่แล้วแต่ถึงกระนั้นเพื่อให้ทันกับสภาพของสังคมที่มีการพัฒนามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาถ้าหากว่าเราไม่เอาใจใส่ไม่มีความรู้ให้เท่าทันตามสังคมเราก็ดูเหมือนว่าเป็นคนร้าหลังหรือไม่ทันสมัยแต่ความจริงนั้นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ร้าหลังทันสมัยอยู่เสมอแต่วิธีการในการบริหารการปกครองการเผยแผ่หลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ต้องให้ทันสมัยทันเหตุการณ์ขอยกตัวอย่างเช่นเครื่องมือเทคโนโลยีสมัยใหม่จะช่วยอุปการะแก่เจ้าวาดใหม่เป็นอย่างดีช่วยอุปการะอย่างไรเช่นช่วยอุปการะในการบันทึกข้อปฏิบัติบันทึกความจำบันทึกข้อมูลในรับรายจ่ายการเงินของวัดตลอดจนกระทั่งสามารถที่จะใช้เทคโนโลยีด้านอื่นๆเข้ามาบริหารวัดสิ่งเหล่านี้พระสังฆาธิการหรือพวกเราท่านทั้งหลายก็ควรรู้เพื่อนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์เป็นต้นเพราะฉะนั้นการประชุมอบรมพระสังฆาธิการที่ได้รับพระเจ้าวาดที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ในเขตปกครองคณะสงฆ์กลางจึงได้ดำเนินติดต่อกันมาเป็นระยะยาวนานถึงปัจจุบันนี้เป็นเวลาประมาณ21ปีรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นที่21แต่ถ้าหากว่าเป็นรุ่นของผมนี่ก็ถือว่าเป็นรุ่นที่6รุ่นที่6ที่ผมได้เข้ามารับหน้าที่ปกครองเป็นเจ้าคณะใหญ่องค์กลางอีกอย่างหนึ่งใครจะขอกล่าวเสริมว่าการประชุมอบรมพระสังฆาธิการที่จัดทำขึ้นณขณะเวลานี้เป็นระยะเวลากำหนดไว้8วันท่านการฝึกซ้อมอบรมเนี่ยก็ต้องใช้
เวลาทั้งหมดให้เป็นประโยชน์นั้นท่านทั้งหลายที่เขารับการประชุมนี้ก็จะต้องมีความอดทนนะอดทนที่จะรับฟังคำบรรยายถวายความรู้ของพระเถระนุเถระซึ่งมีท่านเจ้าคณะภาครองเจ้าคณะมากเป็นต้นมาเป็นวิทยากรให้ฟังมาบรรยายให้ฟังหรือมาถวายความรู้ให้ฟังท่านต้องอดทนแล้วก็ตั้งใจฟังโดยเคารพเพราะขณะที่ท่านเหล่านั้นมาถวายความรู้ขอให้ท่านตั้งความเคารพในท่านทั้งหลายเหล่านั้นเป็นเสมือนหนึ่งครูบาอาจารย์ที่มาถวายความรู้แก่ท่านนอกจากจะใช้ความอดทนความเพียรแล้วท่านก็จะต้องเสียสละอย่าให้การมาประชุมของท่านแต่ละวันแต่ละชั่วโมงนั้นเสียไปโดยไม่ได้รับประโยชน์อะไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระยะเวลา8วันนี้ถ้าไม่มีกิจจำเป็นถ้าจะเรียกภาษาชาวบ้านก็ว่าพ่อไม่ตายแม่ไม่ตายก็อย่าขาดเพราะการที่เข้ามาร่วมประชุมนี้ก็ถือว่าให้ความเคารพต่อสงฆ์ให้ความเคารพต่อที่ประชุมและอย่างที่ผมกล่าวไว้แล้วท่านเจ้าคณะภาครองเจ้าคณะภาคและวิทยากรทั้งหลายที่มาถวายความรู้แก่ท่านทั้งหลายนั้นก่อนที่ท่านจะมาถวายความรู้เนี่ยท่านก็ต้องทบทวนดูรายละเอียดต่างๆในข้อที่ท่านจะมาถวายความรู้แก่ท่านเรียกว่าท่านเสียสละเบื้องต้นมาก่อนท่านทั้งหลายและความเสียสละของท่านนั้นก็เพื่อประโยชน์แก่พวกเราทั้งหลายผู้เข้าร่วมประชุมประโยชน์นั้นก็คือการได้รับความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารงานของเจ้าอาวาสงานของการบริหารเจ้าอาวาสที่ผมกล่าวไว้ในเบื้องต้นว่างานในหน้าที่และงานในอำนาจที่ตนเองมีอยู่เพราะนั้นจึงขอกล่าวสรุปได้ว่าการประชุม อบรมพระสังฆาธิการแต่ละครั้งท่านผู้เข้ารับการประชุมร่วมได้รับประโยชน์อย่างมากมายมหาศาลซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์ตนที่จะได้รับความรู้เป็นเรื่องต้นก่อนและเป็นประโยชน์ผู้อื่นก็คือนำความรู้ที่ได้รับการฝึกอบรมนี้ในไปบริหารวัดคือพระภิกษุสามเณรคารวะที่อยู่ในวัดให้ได้รับความสงบสุขมีความเรียบร้อยดีงามในปัจจุบันนี้ก็มีบางสมาคมที่มีความดำริที่จะมาช่วยพัฒนาวัดให้เป็นแหล่งดึงดูดหรือให้เป็นแหล่งสนใจของพุทธศาสนิกชนและที่มิใช่พุทธศาสนิกชนดังนั้นท่านทั้งหลาย
เมื่อได้รับความรู้จากท่านวิทยากรตลอดระยะเวลาที่อบรมทั้งหมดนี้ท่านก็จะได้นำไปบริหารวัดพัฒนาวัดเพื่อให้เป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนทั้งหลายนะให้เป็นที่พึ่งทางจิตใจก็จะทำให้พระพุทธศาสนามีค่ามีคุณต่อสังคม

ณวันที่27ผมได้รับอาราธนาจากมหาวิทยาลัยให้เป็นประธานแจกประกาศนียบัตรมีพระสังฆาธิการที่จบในหลักสูตรนี้ประมาณ 2,000 เศษเฉพาะในหนกลางเราครับภาคอื่นๆที่สมทบไม่ใช่ชั่วประเทศแสดงว่าพระสังฆาธิการมีความตื่นตัวที่จะพัฒนาองค์ความรู้ให้กับตนเองนี่เป็นหลักสูตรหนึ่งหลักสูตรที่สองเนี่ยต้องทำความเข้าใจกับท่านเจ้าวาดได้ว่าพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นจากการตรัสรู้อริยสัจธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นเพราะพระพุทธองค์นำพระสัจธรรมที่พระองค์ได้ตรัสรู้มาประกาศมาเผยแผ่จนมีบริษัททั้งสี่คือภิกษุภิกษุณีวาสกวาสิกาเข้ามานับถือรับคำสอนของพระองค์ไปประพฤติปฏิบัติด้านบทบาทของเจ้าวาดที่มีความสำคัญอีกบทบาทหนึ่งก็คือการเผยแผ่พระสัจธรรมคำสอนของพระองค์การเผยแผ่มันก็มีอยู่สองประการคือการเผยแผ่ด้านปริยัติและการเผยแผ่ด้านการปฏิบัติแต่ว่าการเผยแผ่ด้านปฏิบัตินั้นสามารถนำพุทธบริษัทหรือพุทธศาสนิกชนทั้งหลายให้เข้าสู่เป้าหมายสุดท้ายแห่งคำสอนของพระพุทธองค์ก็คือการได้อริยสัจธรรมทั้งสี่ประการแต่ว่าการที่จะนำพาพุทธบริษัทให้รู้แจ้งดังกล่าวนั้นเราเองในฐานะเป็นผู้เผยแพร่เมื่อถ้าจะเรียกอีกนัยหนึ่งคือประกาศสกเราก็จะต้องผ่านการฝึกการอบรมความรู้เรื่องการปฏิบัติด้วยตนเองจนเกิดความเชี่ยวชาญเกิดความชำนาญเมื่อเกิดความรู้ความเชี่ยวชาญความชำนาญในการปฏิบัติแล้วก็สามารถที่จะนำไปเผยแพร่เทศนาสั่งสอนนำปฏิบัติให้แก่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้นั่นก็ในเขตปกครองคณะสงฆ์คนกลางเราก็ได้มีกำหนดให้พระสังฆาธิการที่รับแต่งตั้งใหม่ได้เข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเป็นเวลา45วันนั่นจึงขอฝากท่านพระสังฆาธิการทั้งหลายให้สนใจในเรื่องการปฏิบัตินี้เพราะการปฏิบัตินั้นเป็นการรักษาพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงบังเกิดอานิสงส์ทั้งแก่ตนเองและแก่บุคคลอื่นก็หมายถึงว่า
เมื่อเราได้ฝึกฝนอบรมการปฏิบัติและผลปฏิบัติมันก็เกิดขึ้นกับตนเองนั่นเราเองก็นำไปแนะนำสั่งสอนฝึกอบรมบุคคลอื่นให้ได้รับผลต่อกันไปถ้าหากว่าท่านทั้งหลายได้สนใจทุ่มเทให้กับการพัฒนาตนเองทั้งสองวิธีคือศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์และการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเชื่อว่าท่านเป็นเจ้าวาดที่มีความสมบูรณ์พร้อมที่จะบริหารงานในตำแหน่งเจ้าอาวาสที่ท่านรับผิดชอบอยู่อย่างสมบูรณ์โดยทุกประการการประชุมอบรมเจ้าอาวาสที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยสมบูรณ์โดยทุกประการผมก็ต้องขออนุโมทนาขอบคุณบรรดาพระสังฆาธิการทั้งหลายนิมนต์และเชิญมาถวายความรู้แก่ท่านเจ้าวาดที่รับแต่งตั้งใหม่ตลอดเวลาที่เข้ารับการประชุมนี้บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วผมขอกล่าวปิดการประชุมอบรมเจ้าวาดที่รับแต่งตั้งใหม่ของคณะสงฆ์คนกลางตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยจงประทานพรให้ทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการประชุมอบรมในครั้งนี้จงถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ในพระสัทธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งขึ้นไปพร้อมทั้งเจริญด้วยอายุวรรณะสุขภระด้วยกันทุกท่าน

สวัสดีครับผมไพบูลย์ดำรงวารีจากสำนักงานกลต.นะครับวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ Private Placement สำหรับ SME ภายใน5ทีมครับจริงๆหลักๆเนี่ยมี2ช่องทางครับช่องทางแรกคือ Crowdfunding นะครับแล้วก็ช่องทางที่2เนี่ยก็คือการเสนอขายหลักทรัพย์ในวงจำกัดนะครับหรือที่เรียกว่า Private Placement นะครับหรือ PP นะครับซึ่งเป็นวิธีการเนี่ยที่จะมาเล่าให้ฟังกันในคลิปนี้ครับเพราะจริงๆเนี่ยช่วงแรกเนี่ย SME เนี่ยมีความต้องการระดมทุนเนี่ยจากคนในวงแคบนะครับใกล้ๆตัวนะครับหรือก็ผู้ลงทุนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญนะครับคำว่าวงจำกัดเนี่ยหมายถึงชักชวนผู้ลงทุนในวงแคบอยู่ไม่กี่คนนะครับไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาเป็นวงกว้างนะครับไม่ได้มีการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ Facebook หรือว่าตัว LINE แอปพลิเคชันปัจจุบันนะครับสามารถเสนอขายหลักทรัพย์ได้2ประเภทนะครับก็คือหุ้นนะครับแล้วก็หุ้นกู้แปลงสภาพนะครับคำว่าหุ้นเนี่ยหลายๆคนอาจจะรู้จักกันดีแล้วนะครับก็คือคำว่าหุ้นเนี่ยหมายถึงหุ้นส่วนของกิจการนะครับมีสิทธิ์ได้รับปันผลนะครับมีสิทธิ์เข้าไปเป็นผู้ถือหุ้นไปเป็นกรรมการในบริษัทหรือในกิจการนั้นๆนะครับส่วนหุ้นกู้แปลงสภาพเนี่ยชื่อเนี่ยมันผสมกันอยู่2สำคัญนะครับคำว่าหุ้นกู้เนี่ยหมายถึงหุ้นบวกกู้นะครับผู้ลงทุนเนี่ยมีสถานะเป็นเจ้าหนี้นะครับจะรับดอกเบี้ยนะครับแล้วก็ผลตอบแทนอย่างอื่นในฐานะเจ้าหนี้นะครับแล้วก็มีสิทธิ์นะครับที่จะแปลงสภาพเนี่ยจากเจ้าหนี้เนี่ยไปเป็นเจ้าของนะครับเมื่อถึงเหตุการณ์ในเหตุการณ์หนึ่งเนี่ยในอนาคตที่ตกลงกันนะครับระหว่างผู้ถือหุ้นกับตัวกิจการนะครับ

0: เราสามารถระดมทุนจากนักลงทุนสถาบันนะครับ PE หรือ VC ซึ่งคนกลุ่มนี้เป็นคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องการลงทุนใน SME อยู่แล้วนะครับนอกจากนี้เองเราทราบว่า SME เองเนี่ยต้องการที่จะจูงใจนะครับดึงดูดคนที่มีศักยภาพเนี่ยเข้ามาร่วมงานนะครับเราก็เลยเปิดช่องให้ SME เนี่ยสามารถที่จะขายหุ้นนะครับในกิจการเนี่ยให้กับบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการพนักงานนะครับเพื่อจูงใจให้เข้ามาร่วมงานนะครับแล้วก็ได้รับผลตอบแทนเสมือนเป็นเจ้าของกิจการไปด้วยนะครับซึ่งในเมคานิซึมนี้เองเนี่ยจะทำให้ SME เนี่ยสามารถดึงดูดคนที่มีศักยภาพเนี่ยเข้ามาร่วมงานได้มากขึ้นนะครับจริงๆต้องบอกว่า SME นะครับถ้าสนใจเนี่ยจะต้องทำ3อย่างนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือไม่ต้องขออนุญาตจากก.ล.ต.นะครับแต่ต้องรายงานผลการขายนะครับเมื่อขายเสร็จเรียบร้อยนะครับอย่างที่2เนี่ยที่ต้องทำก็คือต้องไปลงทะเบียนนะครับเข้าร่วมโครงการระหว่างสสว.แล้วก็ก.ล.ต.นะครับส่วนอย่างสุดท้ายเลยที่ต้องทำเนี่ยคือเวลาที่เราไปชักชวนผู้ลงทุนเนี่ยนะครับเราต้องมีการแจกเอกสารหน้าตามันเรียกว่าแฟกชีทนะครับก็คือต้องเหมือนกับมีการอธิบายข้อมูลสำคัญของผู้ลงทุนนะครับให้ผู้ลงทุนทราบนะครับเกี่ยวกับตัวความเสี่ยงผลประกอบการนะครับรวมไปถึงฐานะการเงินของบริษัทนะครับอันนี้เป็น3อย่างที่ต้องทำนะครับจริงๆก็ต้องบอกว่าจากที่เล่ามาทั้งหมดนะครับจะเห็นว่ากระบวนการหรือขั้นตอนเนี่ยมันไม่ได้ยากเลยนะครับแต่หาก SME เนี่ยมีข้อสงสัยนะครับก็สามารถที่จะสอบถามมายังก.ล.ต.ได้ทุกเวลานะครับเพราะตลาดทุนเนี่ยเป็นของทุกคนนะครับ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนน้ำท่วมขังแสนทรมานพวกนายจะเล่าให้ฟังได้หรือยังเนี่ยว่าเมื่อวานไปทัศนศึกษากันมาเป็นยังไงบ้าง
1: เมื่อวานช่างเป็นวันที่ทั้งสนุกทั้งตื่นเต้นสุดๆไปเลยเนอะ
2: ฉันชอบที่ที่เราไปกันมากเลยมีเรื่องราวให้เราได้เรียนรู้เยอะมาก
1: ใช่นานๆจะได้ออกไปทัศนศึกษานอกสถานที่สักทีแต่ดันมาเจอฝนตกน้ำท่วมขังซะนี
2: ่เกือบไม่รอดซะแล้วพวกเรา
0: พวกนายไปเจอภัยพิบัติน้ำท่วมขังกันมาเหรอเนี่ย
1: นี่เราก็เรียกตามที่ครูเขาบอกมาน่ะแล้วน้ำท่วมขังมันคืออะไรแล้วเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
0: ได้เลยขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่ไงเจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาน้ำท่วมขังคืออุทกภัยที่เกิดขึ้นจากฝนตกหนักเป็นเวลานานทำให้ปริมาณน้ำฝนเยอะมากเกินจนระบายไม่ทันหรือที่เรียกว่าน้ำรอการระบายก็เลยทำให้เกิดน้ำท่วมขังในเมืองหรือในพื้นที่ซึ่งบางครั้งน้ำทะเลหนุนสูงก็มีผลให้ระบบระบายน้ำทำงานได้ไม่ดีนักการวางผังเมืองที่ไม่เป็นระบบการทิ้งขยะไม่ลงถังจนขยะอุดตันท่อระบายน้ำการรุกล้ำแม่น้ำลำคลองที่เป็นเส้นทางไหลของน้ำพวกนี้ก็คือตัวเร่งให้เกิดน้ำท่วมขังได้หมดเลย
2: แล้วก่อนที่มันจะเกิดน้ำท่วมขังเขามีประกาศเตือนประชาชนไหมหรือว่าเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างหรอ
0: เขาก็จะมีประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องของสภาพอากาศเราต้องคอยติดตามข่าวอยู่เสมอและควรสังเกตเมื่อมีฝนตกหนักหรือฝนตกหนักติดต่อกันหลายๆวันทั้งในเมืองหรือในพื้นที่และเฝ้าดูระดับน้ำในแม่น้ำลำคลองหากมีปริมาณสูงขึ้นผิดปกติให้เตรียมตัวอพยพไปยังที่ที่ปลอดภัยตามแผนที่ได้เตรียมและซักซ้อมไว้ขนย้ายสิ่งของมีค่าและยานพาหนะขึ้นที่สูงเตรียมข้าวของที่จำเป็นให้พร้อมใช้งานอย่าลืมปิดแก๊สตัดกระแสไฟฟ้าเตรียมกระสอบทรายทำคันกั้นน้ำที่จะเข้าในตัวบ้านและต้องเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินด้วยนะ
1: ฉันว่าเรื่องการทิ้งขยะไม่ลงถังก็น่าจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังได้ง่ายขึ้นนะเพราะวันนั้นฉันเห็นขยะติดตามฝาท่อระบายน้ำแล้วก็ขวางทางระบายน้ำเพียบเลย
2: ใช่ใช่ใช่ฉันก็เห็นขยะเต็มลำคลองเต็มถนนเลย
0: พวกนายพูดถูกแล้วเราต้องจัดการกับขยะสิ่งของไม่ให้อุดตันท่อระบายน้ำหรือกีดขวางทางระบายน้ำนะ
1: โชคดีที่วันนั้นพวกเรารอดกลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยมาได
0: ้แต่ถ้าเราตกอยู่ในสถานการณ์น้ำท่วมขังจริงๆจำไว้นะทุกคนเราต้องออกจากพื้นที่ที่อาจเกิดน้ำท่วมเป็นอย่างแรกงดการเดินทางและถ้ามีการแจ้งให้อพยพต้องอพยพทันทีเฝ้าระวังสัตว์อันตรายที่หนีน้ำท่วมปิดช่องทางน้ำที่สามารถไหลเข้าบ้านได้ไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำโถสุขภัณฑ์ช่องน้ำทิ้งอ่างล้างจานเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้ามาได้ตัดกระแสไฟฟ้าในบ้านและยังคงต้องติดตามเหตุการณ์อย่างใกล้ชิด
2: นี่ถ้าเกิดน้ำท่วมขังที่บ้านเราคงลำบากแย่แน่ว่าไหมพวกเรา
3: เฮ้ย
4: หนักอกหนักใจอะไรกันเด็กๆถอนหายใจดังไปถึงหน้าบ้านเลย
5: สวัสดีครับคุณตา
1: พวกเรากำลังคุยกันถึงเรื่องน้ำท่วมขังที่เราไปเจอกันมาเมื่อวันก่อนนะครับคุณตา
2: จะบอกว่าน่ากลัวก็น่ากลัวนะครับแต่ว่าพวกเราอยู่บนรถบัสรถสูงน้ำเลยท่วมไม่ถึงรถเรานะคะ
1: แต่ว่าฝนตกหนักมากครับคุณตาพวกเราเห็นเลยว่าน้ำมันค่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆ
2: พอฝนตกน้ำท่วมรถก็ติดกันเป็นแถวยาว
1: พวกรถเล็กๆเตี้ยดูรถมอเตอร์ไซค์นี่ท่วมครึ่งล้อเลยครับคุณตา
4: อ้อตาเองสมัยทำงานอยู่ที่กรุงเทพก็เคยเจอเหมือนกันน้ำท่วมขังเนี่ย
1: แล้วตอนนั้นเป็นยังไงบ้างครับทั้งคุณตาทั้งคนในเมืองเขาต้องเดือดร้อนกันขนาดไหนเหรอครับ
4: ความเดือดร้อนก็มีแน่นอนละเพราะลักษณะภูมิประเทศของกรุงเทพเป็นที่ลุ่มต่ำคูคลองมีลักษณะตื้นเขินและมีความ

0: ลาดเทน้อยมีวัชพืชปกคลุมกีดขวางทางน้ำไหลทำให้กรุงเทพและเขตปริมณฑลเกิดน้ำท่วมขังเป็นระยะเวลายาวนานแต่ในหลวงรัชกาลที่9ของเราพระราชทานแนวพระราชดำริให้มีการบริหารจัดการด้านน้ำท่วมในวิธีการที่ตรัสว่าแก้มลิงถ้าจะให้ตาอธิบายให้ฟังง่ายๆก็คือลิงโดยทั่วไปถ้าเราส่งกล้วยให้ลิงจะรีบปอกรีบเขียวแล้วเอาไปเก็บไว้ที่แก้มลิงหรือกระพุ้งแก้มซึ่งกระพุ้งแก้มของลิงสามารถเก็บกล้วยได้เกือบทั้งหวีแล้วลิงก็ค่อยทยอยออกมากินทีหลัง
1: แล้วมันช่วยน้ำท่วมได้ยังไงครับคุณตาผมยังไม่เข้าใจ
0: อย่างนี้นะคือเราต้องขุดคูคลองต่างๆเตรียมไว้เพื่อชักน้ำให้มารวมกันแล้วนำน้ำมาเก็บไว้เป็นบ่อพักน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมเปรียบได้กับแก้มลิงหรือกระพุ้งแก้มที่เก็บอาหารไว้ในพื้นที่กรุงเทพก็มีแก้มลิงหลายแห่งเลยล่ะอย่างแก้มลิงบึงพระราม9แก้มลิงสวนเบญจกิติแก้มลิงบึงมักกะสันและยังมีอีกหลายแห่งที่จะคอยช่วยกักเก็บน้ำและระบายน้ำลงทะเลเมื่อปริมาณน้ำทะเลลดลงซึ่งความเสียหายก็จะลดลงถ้าไม่มีโครงการแก้มลิงกรุงเทพจะน้ำท่วมมากกว่านี้อีกตาอธิบายแบบนี้พอเข้าใจไหมต้นกล้า
1: เข้าใจครับเปรียบเทียบซะเห็นภาพเลยครับบ้านคุณตาที่ขุดบ่อไว้ก็เรียกว่าเป็นแก้มลิงได้ไหมครับ
0: ใช่แล้วบ้านตาก็มีแก้มลิงไว้รับน้ำพอหน้าแล้งก็มีไว้ใช้เหมือนกันนอกจากมีแก้มลิงแล้วคนกรุงเทพและสมุทรปราการยังมีโครงการคลองลัดโพในพระราชดำริช่วยระบายน้ำเหนือจากแม่น้ำเจ้าพระยาลงสู่ทะเลได้อย่างรวดเร็วขึ้นและถ้าหากวันใดเกิดมีน้ำทะเลหนุนก็สามารถปิดประตูน้ำเพื่อป้องกันน้ำทะเลทะลักเข้าท่วมพื้นที่ทำให้ป้องกันการเกิดน้ำท่วมขังได้อีกทางนึงด้วยและเมื่อมาถึงรัชสมัยของในหลวงรัชกาลที่10พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้หน่วยราชการในพระองค์ร่วมกับหน่วยราชการต่างๆและประชาชนทุกหมู่เหล่าที่มีจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่9อย่างปัญหาน้ำท่วมในเขตชุมชนซึ่งโครงการที่ประสบความสำเร็จอย่างมากก็มีโครงการจิตอาสาพัฒนาคลองเปรมประชากรโครงการจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ขาจังหวัดเชียงใหม่และโครงการท่อลอดถนนวิภาวดีรังสิตยังไงล่ะหลานๆนี่เป็นพระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่9และในหลวงรัชกาลที่10ที่ทำให้เราคนไทยผ่านพ้นอุทกภัยไปได้นะจ๊ะ
1: DLTV ฉันถามหน่อยสิว่าหลังจากที่น้ำท่วมขังลดลงแล้วต้องทำอย่างไรบ้าง
2: ตามข้อมูลนะก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังเราต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำท่วมขังเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th และกรมอุตุนิยมวิทยายังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
0: นี่ก็จะเที่ยงแล้วกินข้าวเที่ยงที่บ้านอานี่แหละยายน่าจะทำกับข้าวเสร็จแล้วละ
1: เด็กๆล้างไม้ล้างมือแล้วมากินข้าวกันได้เลยจ้า
3: ครับ
2: น้ำท่วมขังเกิดจากฝนตกหนักเป็นเวลานานทำให้ปริมาณน้ำฝนเยอะมากเกินจนระบายไม่ทันรวมถึงการวางผังเมืองที่ไม่เป็นระบบการทิ้งขยะไม่ลงถังจนขยะอุดตันท่อระบายน้ำการรุกล้ำแม่น้ำลำคลองที่เป็นเส้นทางไหลของน้ำทำให้เกิดน้ำท่วมขังในเมืองหรือในพื้นที่เราควรจัดการกับขยะสิ่งของไม่ให้อุดตันท่อระบายน้ำหรือกีดขวางทางระบายน้ำเพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังพลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โห
5: สวนอาหารสอนฐานบ้านน้ำ ข้มจังหวัดพังงา
1: ที่นี่คือหนึ่งในสถานที่ที่เคยเกิดสึนามิใช่ไหม
2: ใช่แล้ว
6: นั่นไงนั่นไงน้ำทะเลลดลงผิดปกติมากเลย

0: ก่อนจะตามเทรนเนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้แบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ
1: ทำไมการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ถึงมีความน่าสนใจไม่แพ้การลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปคลิปนี้มีคำตอบครับ

สวัสดีครับผมธนัตติวรางกูลขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกตอครับการลงทุนนะครับก็เปรียบเสมือนกับการปล่อยให้เงินทำงานแทนเราครับพูดง่ายๆระหว่างที่เราทำงานหาเงินจากงานประจำอยู่นั้นเราก็ปล่อยให้เงินที่เรานำไปลงทุนนั้นสร้างผลตอบแทนควบคู่กันไปด้วยครับซึ่งการลงทุนสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะครับก็มีหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกไม่ว่าจะเป็นการฝากประจำลงทุนผ่านสลากออมทรัพย์การลงทุนในหุ้นหรือถ้าใครไม่ถนัดลงทุนเองก็อาจจะพึ่งพากองทุนรวมที่มีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลซื้อขายสินทรัพย์ต่างๆให้กับเราก็น่าจะดีครับสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับก็คือการลงทุนในกองทุนระยะยาวเพื่อสร้างเงินออมสำหรับการเกษียณตัวกองทุนจะมีความยืดหยุ่นในการลงทุนที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในแล้วก็ต่างประเทศทั้งนี้นะครับก็เพื่อช่วยเพิ่มผลตอบแทนแล้วก็กระจายความเสี่ยงการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นที่สำคัญครับค่าธรรมเนียมค่อนข้างต่ำมากๆเลยทีเดียวครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายที่สุดสำหรับมนุษย์เงินเดือนครับเพราะเงินเดือนของเรานั้นนะครับจะถูกออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างอัตโนมัติทุกเดือนที่เราเรียกว่าเงินสะสมนั่นเองนะครับนายจ้างจะให้เงินเพิ่มเติมเข้าไปในกองทุนอีกทางนึงที่เราเรียกว่าเงินสมทบครับซึ่งในส่วนของเงินสมทบนี่แหละครับที่เหมือนกับเรานะฮะได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและเงินสะสมที่เรานำไปออมนั้นยังนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยโอ้โหยอดจริงๆเลยครับซึ่งการลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปนั้นเราไม่มีทางได้เงินเพิ่มในรูปแบบของเงินสมทบนี้อย่างแน่นอนครับนอกจากนี้เงินสะสมของเรากับเงินสมทบของนายจ้างจะถูกนำไปลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงยมากขึ้นไปอีกครับการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับในบางบริษัทอาจจะเปิดโอกาสให้กับพนักงานได้เลือกแผนการลงทุนเองได้หรือที่เราเรียกว่า employee choice ส่วนผลตอบแทนที่ได้นะครับจะมากหรือจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้เลือกแผนการลงทุนรูปแบบไหนนั่นเองที่สำคัญครับผลตอบแทนเมื่อรวมกับเงินสมทบของนายจ้างเข้าไปแล้วผลตอบแทนก็น่าสนใจไม่แพ้ลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปเลยละครับมาครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างสมมุติว่านาย A มีเงินเดือนละ 25,000 บาทเริ่มต้นลงทุนที่อายุ25ปีต้องการเกษียณอายุที่60ปีโดยแบ่งเงินจากเงินเดือนลงทุนเดือนละ 5% คิดเป็นเดือนละ 1,250 บาทถ้านาย A นะครับลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆกันตามความเสี่ยงตั้งแต่ระดับต่ำจนถึงสูงเมื่ออายุ60ปีนาย A จะมีจำนวนเงินแตกต่างกันดังนี้ครับ 1. ออมเงินในบัญชีเงินฝากจะมีเงินทั้งหมด 550,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปี2. ลงทุนกับตราสารหนี้จะมีเงิน 920,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 3% ต่อปี 3. ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นจะมีเงินทั้งหมด 2,700,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 8% ต่อปี 4. ลงทุนในหุ้นจะมีเงิน 4,200,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีและสุดท้ายครับ 5.ลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างอีก 5% ทุกเดือนอีกด้วยนะครับรวมเป็นเงินทั้งหมด 8,500,000 บาทเลยทีเดียวครับจากข้อมูลเมื่อสักครู่นะครับเราจะเห็นได้ว่าหากเปรียบเทียบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นจะค่อนข้างได้เปรียบมากกว่านะครับเพราะว่าไม่ต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจด้านการลงทุนมากนักเนื่องจากมีแผนการลงทุนมาให้เราเลือกตามความเสี่ยงและยังมีเงินสมทบที่ได้จากบริษัทที่สำคัญครับผลตอบแทนณวันที่เราเกษียณนั้นยังใกล้เคียงกับการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงได้ทั้งนี้ครับถ้าใครที่ไม่ชอบความเสี่ยงสูงก็อาจจะเลือกแผนการลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบเสี่ยงปานกลางก็จะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6% ต่อปีสรุปง่ายๆว่าลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นลงทุนได้ง่ายไม่ต้องใช้ความรู้เยอะอย่างที่คิดได้เงินสมทบจากนายจ้างเพิ่มที่สำคัญครับมนุษย์เงินเดือนคนไหนก็สามารถลงทุนได้เป็นการสร้างวินัยการลงทุนให้กับตัวเองเป็นประจำทุกเดือนเลยครับเมื่อฟังอย่างนี้แล้วนะครับหลายๆคนคงมีคำถามขึ้นในใจว่าถ้าเกิดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นขาดทุนขึ้นมาล่ะควรทำอย่างไรดีอย่างแรกไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะอัตราผลตอบแทนแต่ละสินทรัพย์นั้นมีขึ้นมีลงตามสภาวะเศรษฐกิจและตลาดการลงทุนอยู่แล้วและข้อถัดไปนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆจะเห็นว่าการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นถือเป็นการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยทุกเดือนหรือที่เราเรียกว่า DCA นะครับที่ย่อมาจากคำว่าดอลลาร์คอสเอเวอเรจนั่นเองเรากับนายจ้างของเรานะครับได้ทยอยสะสมเงินเข้าไปในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกๆเดือนครับข้อดีของการกระจายลงทุนทุกๆเดือนแบบนี้นะครับก็คือถ้าภาวะตลาด
ณช่วงเวลานั้นมีความผันผวนมากเราก็จะมีโอกาสขาดทุนน้อยกว่าการลงทุนได้เงินทั้งหมดเพียงแค่ครั้งเดียวครับและเมื่อตลาดหุ้นกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งนะครับเราก็มีโอกาสที่จะกลับมาได้ผลตอบแทนที่ดีแต่อาจจะต้องใช้เวลานานหลายปีสักหน่อยบางครั้งอาจจะนานถึง 3-4 ปีเลยครับดังนั้นนะครับอย่าเพิ่งถอนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงเพราะว่าหุ้นตกเพราะว่าตอนที่หุ้นตกนี่แหละครับจะเป็นจังหวะที่ทำให้เราได้ทยอยสะสมสินทรัพย์ที่ถูกและเมื่อผ่านวิกฤตไปได้ย่อมได้ผลตอบแทนที่ดีครับก่อนจากกันวันนี้นะครับผมขอแนะนำทริคในการลงทุนฝากไว้กับทุกคนดังนี้ครับ1เลยฮะถ้าบริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่าลืมลงทุนเด็ดขาดเลยเริ่มต้นให้ไวลงทุนให้เต็มสิทธิ์และเอาสิทธินั้นไปลดหย่อนภาษีด้วยครับข้อที่2นะครับอย่าลืมปรับแผนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เหมาะกับความเสี่ยงของเราที่เรารับได้นะครับข้อที่3ครับลงทุนอย่างต่อเนื่องจนถึงเกษียณไปเลยหากใครที่ทำได้ตามนี้ผมรับรองเลยว่าเราจะมีเงินใช้ไม่ต้องเหนื่อยทำงานหนักไปทั้งชีวิตเรียกได้ว่าเป็นการให้เงินทำงานแทนเรานั่นเองครับและสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นะครับตามนี้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2วันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: ไม่อย่างเงี้ยหลอกกันชั่วๆมิจฉาชีพควรรีบกลับใจเพราะว่าเราจะมาเปิดโปงกลโกงการชักชวนลงทุนให้คนไทยทั้งประเทศได้รู้กันหลอกที่1ผลตอบแทนสูงเกินจริงเช่นมาบอกว่าได้ทุนคืน 100% เดือนแรกเดือนต่อไปกำไรล้วนๆหรือยิ่งชวนเพื่อนมาผลตอบแทนยิ่งทวีคูณเฮ้ยผลตอบแทนเวอร์วังขนาดเนี้ยหลอกกันชั่วๆหลอกที่2เร่งรัดให้รีบตัดสินใจบอกว่าเป็นโอกาสสุดท้ายพลาดแล้วจะตกขบวนบีบให้เราขาดสติรีบตัดสินใจของจริงเขาไม่เร่งกันขนาดนี้หรอกหลอกกันชั่วๆหลอกที่3การันตีผลตอบแทนจำไว้ไม่มีการลงทุนไหนในโลกการันตีว่าได้ผลตอบแทนชั่วๆเพราะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยท่องไว้ถ้ามีคำว่าการันตีเมื่อไหร่หลอกกันชั่วๆหลอกที่4แอบอ้างคนมีชื่อเสียงเพื่อให้ธุรกิจดูน่าเชื่อถือโดยเจ้าตัวที่ถูกแอบอ้างไม่รู้เรื่องเลยด้วยซ้ำหรืออ้างว่าเป็นเทรนด์ใครๆก็ลงทุนอ้างกันแบบนี้หลอกกันชั่วหลอกสุดท้ายธุรกิจไม่ชัดเจนตรวจสอบไม่ได้มาชวนลงทุนแต่ดันไม่ได้ว่าเป็นธุรกิจอะไรที่สำคัญไม่รู้ว่ามีใครกำกับหรือเปล่าถ้าเจออย่างนี้หลอกกันชั่วจำไว้ให้ดีใครมาชวนลงทุนด้วยวิธีเหล่านี้มันจะเป็นคนใกล้ตัวเพื่อนเครือญาติให้สงสัยไว้ก่อนเลยว่ากำลังถูกหลอกขอให้ทุกคนหยิบมือถือขึ้นมาเปิดแอปพลิเคชัน SEC Check First ใครยังไม่มีก็ไปดาวน์โหลดกันเลยแอปเดียวครบตรวจสอบได้หมดทั้งชื่อคนชวนชื่อบริษัทชื่อผลิตภัณฑ์การลงทุนว่าได้รับอนุญาตจากก.ล.ต.หรือไม่หรือโทรไปแจ้งเบาะแสที่เบอร์1207สายด่วนก.ล.ต.ตลอด24ชั่วโมงจะรอดจากกลโกงก็ต้องรู้จักระวังตัวและรู้ทันมิจฉาชีพก.ล.ต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ
2: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: รู้ไหมครับว่าแม้เราเพิ่งเริ่มตอนทำงานหากเราบริหารเงินเป็นโอกาสเห็นเงินล้านนั้นอยู่ไม่ไกลเลยครับถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่าต้องทำยังไงติดตามกันได้ในคลิปนี้ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.และผมทุพชิตวิสุทธิสมานทำหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการครับเพื่อนๆทราบไหมครับว่าในขณะที่รายได้ลดลงคนไทยกลับมีอายุขัยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นนี่จึงเป็นเรื่องที่น่ากังวลไม่น้อยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งเริ่มทำงานเป็นเรื่องที่ควรถามตัวเองเลยครับว่าเมื่อเราหยุดทำงานแล้วและไม่มีรายได้เราจะมีเงินใช้เพียงพอหลังหยุดทำงานหรือไม่แต่ปัญหาเหล่านั้นจะไม่เกิดขึ้นแน่นอนครับหากเรารู้จักการวางแผนการเงินตั้งแต่เริ่มต้นทำงานแล้ววัยเริ่มต้นทำงานควรบริหารเงินหรือวางแผนการเงินอย่างไรเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังครับ 1. เราต้องตั้งเป้าหมายก่อนว่าเราจะเก็บเงินไปเพื่ออะไรเป้าหมายที่ว่านี้อาจจะเป็นการเก็บเงินซื้อบ้านซื้อรถแต่งงานการเก็บเงินไปเที่ยวต่างประเทศหรือการเก็บเงินไว้ใช้หลังเกษียณซึ่งคนคนนึงจะมีหลายเป้าหมายก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่สำคัญตั้งเป้าหมายแล้วต้องไปให้สุดครับ 2. เริ่มทำบันทึกรายรับรายจ่ายเพื่อให้รู้สถานะการเงินของเราว่าใน1เดือนเรามีรายรับเท่าไหร่รายจ่ายเท่าไหร่จะได้ตัดลดค่าใช้จ่ายส่วนที่ไม่จำเป็นออกไปได้ครับ 3. แบ่งเงินเดือนออกเป็นสัดเป็นส่วนชัดเจนตัวอย่างเมื่อเราได้เงินเดือนมาทุกครั้งในช่วงแรกเราอาจจะออมเงินก่อนสัก 10% ส่วนอีก 90% ก็เก็บไว้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆตรงนี้จะช่วยทำให้เรามีเงินเก็บตั้งแต่เริ่มต้นทำงานครับ 4. เลือกตัวช่วยการลงทุนที่ดีเพื่อสร้างเงินออมเพิ่มเมื่อเราแบ่งเงินจากเงินเดือนมาออมแล้วการเลือกตัวช่วยในการลงทุนให้เหมาะสมก็เป็นเรื่องที่สำคัญครับเพราะตัวช่วยในการลงทุนแต่ละตัวไม่ว่าจะเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์บัญชีเงินฝากประจำสลากออมทรัพย์กองทุนหรือหุ้นแต่ละเครื่องมือก็มีข้อดีที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นควรเลือกศึกษาข้อมูลเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับเป้าหมายของเรามากที่สุดครับเพราะถ้าเลือกถูกแล้วก็การไปถึงเงินล้านนั้นไม่ใช่เรื่องยากเลยครับรู้จักกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ตัวช่วยเพื่อการออมสำหรับคนรุ่นใหม่เพื่อนๆที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานสงสัยกันไหมครับว่าเมื่อเข้าทำงานแล้วทำไมฝ่ายบุคคลถึงต้องมาชวนให้เราเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วเงินที่ถูกแบ่งจากเงินเดือนของเราทุกๆเดือนเช่น 5% 10% 15% เพื่อเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นมีประโยชน์กับเรายังไงในอนาคตผมจะขออธิบายให้ฟังง่ายๆครับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fundเป็นกองทุนรวมประเภทหนึ่งเป็นสวัสดิการเฉพาะบางบริษัทเท่านั้นมีจุดประสงค์เพื่อให้พนักงานมีเงินออมยามเกษียณหรือเมื่อหยุดทำงานไปแล้วโดยความพิเศษของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มีข้อได้เปรียบกว่ากองทุนอื่นคือทุกครั้งที่เรามีการหักเงินเข้ากองทุนนายจ้างจะสมทบเงินเข้ากองทุนให้เราทุกเดือนครับเพราะฉะนั้นนอกจากเราจะได้ออมเงินอย่างมีวินัยทุกๆเดือนแล้วเรายังได้เงินจากนายจ้างมาช่วยออมเพิ่มอีกต่างหากเรียกว่าพิเศษกว่านี้ก็คงไม่มีอีกแล้วนอกจากนี้เรายังมีโอกาสได้ผลตอบแทนที่มากขึ้นจากการทำงานของกองทุนด้วยนะครับแน่นอนว่าผลตอบแทนมากกว่าการฝากประจำหรือฝากออมทรัพย์เองแน่นอนและเงินที่เราแบ่งเข้าไปในกองทุนทุกๆเดือนเรียกว่าเงินสะสมเรายังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะครับเรียกได้ว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เป็นอีกเครื่องมือการออมการลงทุนที่น่าสนใจสุดๆดังนั้นถ้าเพื่อนๆคนไหนเข้าทำงานแล้วฝ่ายบุคคลชวนเราเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็ตอบตกลงไปแบบไม่ต้องลังเลเลยนะครับส่วนใครที่อยากศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ www.thaipvd.com นะครับนี่คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆก่อนต่ออยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.th กรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Center ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะครับอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตผมจิรพัฒน์อุดมศิริวัฒน์ทีมข่าว NBT และล่ามภาษามือวันนี้คุณชนันท์ชิดาชีพเสรีครับ
0: ข่าวเที่ยงวันนี้ครับเรามาแจ้งเตือนเรื่องของสภาพอากาศกันก่อนเลยนะครับซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาก็ออกประกาศเตือนอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนก็จะมีทั้งฝนฟ้าคะนองนะครับลมกระโชกแรงไปรวมถึงมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่โดยจะเริ่มส่งผลกระทบตั้งแต่วันที่4ไปจนถึงวันที่7ตุลาคมนี้ครับกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่2เรื่องสภาพอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนในช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคมโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆในช่วงเวลาดังนี้นะครับวันที่4ตุลาคมครับวันอาทิตย์ก็บริเวณภาคเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันที่5และ6ตุลาคมบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตอนออกเฉียงเหนือจะมีฝนลดลงวันที่7ตุลาคมครับด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งภาคใต้ส่วนภาคอื่นๆจะมีฝนลดลงสาเหตุหลักเป็นเพราะว่าตอนนี้มวลอากาศเย็นจากประเทศจีนเริ่มแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วประกอบกับอยู่ในช่วงของปลายฤดูฝนพอดีจากนั้นในช่วง 8-12 ตุลาคมครับบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้จะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง
1: เพราะฉะนั้นช่วงนี้เราไปอัปเดตภาพรวมของสถานการณ์น้ำแล้วก็ปริมาณน้ำในเขื่อนต่างๆรวมถึงผลที่จะเกิดขึ้นจากการเพิ่มการระบายน้ำของเขื่อนต่างๆในช่วงนี้ด้วยนะครับพูดคุยกับคุณธเนศสมบูรณ์ครับผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานผอ.อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับผอ.สวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: ผอ.ครับสถานการณ์น้ำล่าสุดตอนนี้ในภาพรวมแต่ละจุดเป็นอย่างไรบ้างครับ
2: ถ้าเกิดเรามาดูสถานการณ์น้ำตอนนี้ครับเราต้องโฟกัสไปที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยานะครับจากสถานการณ์ที่เราติดตามนะครับที่น้ำจากแม่น้ำปิงวังยมน่านนะครับที่ไหลมาบรรจบที่นครสวรรค์ครับได้เกิดปริมาณน้ำสูงเมื่อวานที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับที่เขาเรียกว่าสถานีวัดน้ำ42จังหวัดนครสวรรค์ครับซึ่งจากสถานการณ์น้ำสูงสุดเมื่อวานนะครับวันนี้ก็มาที่เขื่อนเจ้าพระยานะครับเพราะว่าระยะเวลาการเดินทางของน้ำจากนครสวรรค์ครับมาที่เขื่อนเจ้าพระยานั้นนะครับใช้ระยะเวลาประมาณ1วันถึง1วันครึ่งนะครับสถานการณ์น้ำที่พีคไปเมื่อวานเมื่อเช้านะครับได้มาถึงหน้าเขื่อนเจ้าพระยาแล้วนะครับทำให้เราต้องมีความจำเป็นครับต้องมีการระบายน้ำนะครับที่อยู่ในอัตรา2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีมากกว่าเมื่อวาน100 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะครับ

0: จากสถานการณ์ดังกล่าวนะครับก็จะทำให้พื้นที่ได้รับผลกระทบนะครับตั้งแต่จังหวัดชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาปทุมธานีนนทบุรีนะครับกรุงเทพมหานครในเขตของพื้นที่ที่อยู่นอกคันกั้นน้ำทั้งหมดนะครับโดยระดับนะปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้น100ครับก็คงจะทำให้ระดับน้ำเพิ่มขึ้นประมาณสัก 10-15 เซนติเมตรนะครับจากสถานการณ์ดังกล่าวนะครับทางด้านการวิเคราะห์ด้านการบริหารจัดการน้ำของเรานะครับเรามองว่าน้ำตัวนี้ครับแม่น้ำปิงนะครับมีแนวโน้มที่ลดลงแม่น้ำน่านมีแนวโน้มที่ทรงตัวนครสวรรค์ครับที่มาอย่างภาคกลางเรานะครับมีแนวโน้มที่ลดลงนะครับจากเมื่อวานถึง200ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีเรามองว่าปริมาณน้ำกล่าวครับทางภาคเหนือมีแนวโน้มที่ลดลงครับการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเราจากการวิเคราะห์ตอนนี้จากมวลน้ำที่สูงสุดไปเมื่อวานที่นครสวรรค์นะครับเราจะคงการระบายน้ำอยู่ที่เขื่อนเจ้าพระยาประมาณสักที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีประมาณสัก 3-4 วันหลังจากนั้นครับถ้าเกิดไม่มีฝนที่ตกต่อเนื่องนะครับตอนบนเป็นจำนวนมากเกินไปนักนะครับเราก็จะสามารถใช้เขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยในการที่จะสามารถหน่วงน้ําได้พอสมควรนะครับจากการที่เราพร่องน้ําในช่วงนี้นะครับที่เรามีการระบายน้ําที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในช่วงนี้ก็คงประมาณสัก3วันนะครับถ้าฝนไม่ตกมากเกินไปนักนะครับเราอาจจะพิจารณาในการที่จะสามารถที่จะลดน้ําเขื่อนเจ้าพระยาตรงนี้ได้ครับทั้งนี้นั้นครับก็คงต้องติดตามสถานการณ์เรื่องของฝนนะครับที่มองว่าแนวโน้มนะครับวันที่4ถึง8เนี่ยอาจจะมีแนวโน้มที่ตกมากขึ้นในบริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยานะครับตรงนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่เราต้องประกอบการพิจารณาอีกครั้งหนึ่งซึ่งตรงนี้ครับจากสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยถ้าฝนไม่มากนักณวันนี้วันที่2ตุลาคมนะครับ2 3 4ตุลาคมเนี่ยเราจะระบายน้ำที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งเราก็จะมีช่องว่างเหนือเขื่อนเจ้าพระยาในการที่จะรองรับน้ำเหนือถ้ากรณีฝนตกมากขึ้นช่วงตอนเหนือแม่น้ำปิงหรือแม่น้ำน่านนะครับแถวนครสวรรค์กำแพงเพชรพิษณุโลกอาจจะมีฝนตกนะครับเราอาจจะมีช่องว่างที่เพียงพอในการรับน้ำที่จะมาถึงถ้าเกิดกรณีที่ฝนตกเพิ่มในวันที่4 5 6 7ที่ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้กล่าวถึงนะครับสำหรับปริมาณน้ำที่ระบาย 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะครับในวันนี้ครับจะมาถึงกรุงอยุธยาเนี่ยใช้เวลาประมาณสัก2วันครึ่งถึง3วันนะครับจะมาถึงกรุงเทพมหานครใช้เวลาประมาณ 3-4 วันนะครับซึ่งปริมาณน้ำดังกล่าวครับก็จะกระทบต่อพื้นที่น้ำท่วมที่เดิมครับอาจจะสูงขึ้นประมาณสัก 10-15 เซนติเมตรนะครับจากน้ำวันนี้นะครับต้องนับไปอีก2วันข้างหน้าที่จะมาถึงว่าน้ำอาจจะขึ้นสูงจากเดิมจากวันนี้ประมาณสัก10-15 เซนติเมตรครับถามว่ามีผลอะไรต่อกรุงเทพมหานครไหมนะครับยังยืนยันนะครับปริมาณน้ำที่เราระบายจากเขื่อนเจ้าพระยามานะครับจากเขื่อนพระราม6มาถึงแม้วันนี้ครับเราจะเพิ่มการระบายจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะครับปริมาณน้ำดังกล่าวนะครับจากแม่น้ำป่าสักผ่านเขื่อนพระราม6นะครับและจากการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยามานะครับปริมาณน้ำที่ผ่านบางไทรนะครับสองแม่น้ำครับเจ้าพระยากับป่าสักนะครับจะมาสบกันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับที่วัดพนัญเชิงนะครับหลังจากนั้นจะมาที่บางไทรถ้ามาบางไทรแล้วครับเรามองว่าในปริมาณเฉลี่ยตัวนี้ครับอยู่ที่ 2,100 ลูกบาศก์เมตรเนี่ยนะครับปริมาณน้ำที่เฉลี่ยของที่จะรวมกันมาเนี่ยน่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อกรุงเทพมหานครคือเกณฑ์กระทบเนี่ยอยู่ที่ 3,000 ถึง 3,500 ในเกณฑ์น้ำเฉลี่ยที่บางไทรนะครับแต่ตัวนี้น้ำอยู่ที่ 2,000 ซึ่งอนาคตเนี่ยน่าจะไม่เกิน 2,300 ถึง 2,500 ตรงนี้ถือว่าไม่กระทบต่อคันกั้นน้ำในเขตกรุงเทพมหานครแน่นอนครับแต่ส่วนที่กระทบครับก็คงกระทบแถวกรุงเทพและมณฑลบริเวณนอกคันกั้นน้ำทั้งหมดครับตั้งแต่ปทุมธานีนะครับนนทบุรีเกาะเกร็ดอะไรเงี้ยครับน้ำจะสูงขึ้นในกรณีที่น้ำทะเลหนุนด้วยนะครับตรงนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่อาจจะต้องกระทบอยู่ในช่วงนี้ครับซึ่งก็ต้องรอดูครับหลังจากวันนี้แล้วนะครับระบายน้ำที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนั้นใน3วันข้างหน้านะครับถ้าฝนไม่มากเราจะพิจารณาเรื่องการลดน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาครับ
1: ครับท่านอธิบดี
0: ส่วนในเรื่องของสถานการณ์น้ำนะครับที่ตอนนี้สถานการณ์ครับครับ
1: เชิญเลยครับเชิญเลยครับ
2: เชิญต่อก่อนเลยครับ
0: คือสถานการณ์น้ำตัวนี้ครับในไอ้นี่คือในส่วนของแม่น้ำเจ้าพระยานะครับแต่ตอนนี้ครับอุทกภัยแถวปราจีนบุรีนะครับสถานการณ์น้ำตอนบนนะครับแถวแควหนุมานนะครับกบิลบุรีนะครับแถวพะโปรงแถวพระสะทึงตอนนี้สถานการณ์น้ำลดลงอย่างต่อเนื่องแต่ก็ยังท่วมอยู่นะครับก็แถวตลาดเก่ากบิลบุรีนะครับแถวพระสะทึงนะครับโดยตอนนี้ครับเราปิดเขื่อนนฤบดินทรจินดาครับที่จะมาเติมแควหนุมานจะทำให้ตัวนี้ครับที่กบิลบุรีเนี่ยลดลงเร็วขึ้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับปริมาณน้ำที่มากดังกล่าวครับปัจจุบันเนี่ยนะครับมาเกิดอุทกภัยที่อำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีนะครับสถานการณ์ซึ่ง เราได้ติดตามอยู่ว่าได้เกิดสถานการณ์น้ำที่ล้นตลิ่งสูงสุดไปแล้วนะครับเมื่อคืนนะครับปัจจุบันอยู่ในโหมดขาลงนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นข่าวดีของคนปราจีนบุรีครับว่าจากน้ำที่หลากในทุ่งตรงนี้ครับที่ตกลงมาครับมาที่ปราจีนบุรีนั้นตอนนี้สถานการณ์มีแนวโน้มที่ลดลงนะครับจากสถานการณ์ดังกล่าวครับเราก็ตามมาที่แม่น้ำบางประกงนะครับจากแม่น้ำปราจีนครับจะมาเชื่อมกับแม่น้ำนครนายกเป็นแม่น้ำบางประกงนะครับจากแม่น้ำบางประกงครับช่วงนี้อาจจะต้องมีการเฝ้าระวังครับแถวอำเภอแถวฉะเชิงเทราชุมชนริมน้ำแถวจังหวัดฉะเชิงเทราครับแถวอำเภอบางคล้าอะไรประมาณนี้ครับน้ำอาจจะเกิดการเทอะนะครับอาจจะเข้าไปท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำได้นะครับก็คงต้องมีการติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดนะครับส่วนในเรื่องของภาคตะวันตกเองนะครับที่ฝนตกหนักในบริเวณเมื่อประมาณต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับปัจจุบันครับจากการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองนะครับเมื่อวานนะครับที่ระบายอยู่ที่ประมาณ 2,200 วัตต์ต่อนาทีนั้นนะครับจะกระทบอำเภอท่าม่วงกาญจนบุรีบ้านโป่งราชบุรีนะครับและอำเภอเมืองราชบุรีนั้นนะครับจากการกระทบตั้งแต่เมื่อวานครับปัจจุบันครับการระบายน้ำท้ายเขื่อนแม่กลองมีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆนะครับคาดการณ์ว่าสถานการณ์น้ำท่วมในเขตกาญจนบุรีอำเภอท่ามกาหรือท่าม่วงหรือราชบุรีบริเวณอำเภอเมืองอำเภอโพธารามและบ้านโป่งนั้นนะครับจะมีแนวโน้มที่ลดลงเรื่อยๆครับและมีข่าวว่าเรามีการระบายน้ำจากเขื่อนวชิรลงกรณ์ตอนบนมาครับที่ผ่านแควน้อยมานะครับจากเรือนั้นดังกล่าวที่ระบายลงมาครับจะไม่มีผลมาทำให้น้ำแม่กลองน้ำจากแม่น้ำแม่กลองนั้นมีแนวโน้มที่สูงขึ้นนะครับเนื่องจากมันต้องใช้เวลาเดินทางเนี่ยประมาณสัก3วันครับมันก็ไม่มาเสริมกันไม่มาเพิ่มเติมซึ่งกันและกันครับคาดว่ามวลน้ำก็จะมีการระบายน้ำลดลงเรื่อยๆจากเขื่อนแม่กลองนะครับแต่ทั้งนี้นั้นครับจากการคาดการณ์กรมอุตุนิยมวิทยาก็คงต้องมีการติดตามเฝ้าระวังทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของลุ่มน้ำเจ้าพระยาเองว่าฝนจะตกเหนือเขื่อนหรือจังหวัดชัยนาทมากน้อยขนาดไหนอย่างไรนะครับหรือในภาคตะวันออกเองนะครับจะมีฝนตกมากในเขตปราจีนมาเสริมในต้นน้ำหรือเปล่านะครับในเขตของตัวของตลาดเก่ากบินบุรีหรือว่าเป็นอำเภอเมืองปราจีนบุรีเองที่ตอนนี้มีน้ำที่ขาลงแล้วนะครับหรือในตัวของแม่กลองเองครับคงติดตามอย่างใกล้คิดว่าฝนจะตกแถวอำเภอไซโยกเยอะไหมนะครับฝนจะตกแถวท้องประภูมิเยอะไหมนะครับเพราะว่าปริมาณฝนที่ตกท้ายเขื่อนทั้งหมดนะครับมันจะมาที่แม่น้ำแม่กลองมาที่อำเภอเมืองกาญจนบุรีนะครับตรงนี้ก็เป็นการติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดในทุกลุ่มน้ำนะครับตั้งแต่ลุ่มน้ำเจ้าพระยานะครับว่าฝนจะตกแถวชัยนาทแถวนครสวรรค์แถวกำแพงเพชรเยอะขนาดไหนอย่างไรที่จะมีผลต่อการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาหรือจังหวัดปราจีนบุรีเองนะครับฝนจะตกแถวในตัวของปราจีนบุรีเองมากน้อยขนาดไหนอย่างไรนะครับซึ่งปัจจุบันนั้นน้ำในทุกลำน้ำครับอยู่ในช่วงขาลงนะครับเราก็คิดว่าจากการที่บริหารจัดการน้ำตัวนี้ครับจากการพร่องน้ำในช่วงนี้ก็จะสามารถรองรับช่วงที่วันที่4 5 6 7ที่อาจจะมีฝนเพิ่มเติมในบริเวณดังกล่าวได้นะครับเราก็คิดว่าน่าจะเป็นช่วงระยะเวลานึงเป็นช่วงของการระบายน้ำครับเพื่อรองรับตัวปริมาณฝนที่กำลังจะมาถึงครับ
1: ครับท่านพอธเนศครับถ้าเราดูปริมาณของน้ำฝนถ้าเกิดมันไม่ได้มากพออย่างลุ่มน้ำทางตะวันออกปราจีนบุรีที่ตอนนี้บอกเป็นช่วงขาลงหรือว่าทางตะวันตกอย่างแม่กลองก็เป็นช่วงขาลงถ้าอย่างนั้น2ใน2ลุ่มน้ำเนี้ยการจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติของชาวบ้านเองเนี่ยทั้งปราจีนบุรีทั้งกาญจนบุรีเนี่ยจะเร็วมากน้อยแค่ไหนครับท่านพอธเนศได้ยินไหมครับท่านผอ.ครับครับเราพูดคุยกับท่านผอ.ธเนศนะครับสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานอย่างที่ท่านได้บอกไปว่าตอนนี้ทั้งรุ่มน้ำทางฝั่งตอนออกอย่างปราจีนบุรีอาจจะยังคงมีน้ำอยู
3: ่
1: แต่ว่าอยู่ในลักษณะคือการลดระดับลง
3: ถูกต้อง
1: ถ้าขณะที่แม่กลองอันนี้มันก็เหมือนกันไปในแนวโน้มทิศทางเดียวกันแต่ว่ายังประมาทไม่ได้เพราะต้องรอ 4-7 ตุลาคมนี
3: ้
1: ดูซิว่าเอ๊ะตกลงฝนที่จะตกลงมาระลอกใหม่จะมีปริมาณมากน้อยแค่ไหน
3: ใช่นะครับตรงนี้แหละเป็นสิ่งที่ยังต้องจับตาดูกันอยู่แต่ว่าอย่างนึงที่ท่านให้ความมั่นใจก็คือในส่วนของกรุงเทพชั้นในนะครับส่วนที่ไม่ได้อยู่นอกคันกั้นน้ำเนี่ยไม่น้ำไม่มาถึงแน่นอนนะครับเพราะว่าปริมาณน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาถึงจะปล่อยลงมาซึ่งใช้เวลาประมาณ 2-3 วันประจบช่วงนั้นเนี่ยฝนก็จะตกมาที่กรุงเทพประมาณเริ่มวันที่5ที่6พอดีแต่ว่ามันจะกระทบกับกรุงเทพเนี่ยมันต้องเกิน 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็นต้นไปซึ่งการระบายน้ำตรงนี้ยังไม่ถึงที่ห่วงเนี่ยคือส่วนนอกคันกั้นน้ำมากกว่าเพราะว่าเมื่อวานนี้ทางกทม.ก็ประกาศแจ้งเตือนด้วยว่ามันจะมีน้ำทะเลหนุนสูงนะครับในช่วงตั้งแต่เมื่อวาน

0: ไปจนถึงวันที่4ตุลามันค่อนข้างที่จะประจวบเหมาะกับเวลาที่น้ำจะเดินทางที่ปล่อยจากเขื่อนเจ้าพระยามาพอดีเพราะฉะนั้นตรงนอกคันกั้นน้ำตรงนี้แหละที่ทางหน่วยงานต่างๆคงต้องเข้าไปช่วยเหลือดูแลประชาชนนะครับ
1: ครับตอนนี้การระบายน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยายังอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วก็มีพื้นที่ในส่วนบริเวณเหนือเขื่อนอยู่ส่วนหนึ่งที่จะรองรับน้ำในการที่ฝนจะตกในสัปดาห์หน้าด้วยติดตามสถานการณ์กันต่อนะครับส่วนสถานการณ์ในภาพรวมของพื้นที่ภาคกลางตอนนี้ปภ.จังหวัดสุพรรณบุรีครับมีการเร่งระดมเครื่องสูบน้ำและกำลังพลเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านหลังเกิดสถานการณ์น้ำเหนือและฝนที่ตกลงมาหนักนะครับทำให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเอ่อล้นจนเข้าท่วมตลิ่งเป็นวงกว้างตอนนี้ครบทั้ง9อำเภอของสุพรรณแล้วสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรีครับรายงานพื้นที่ได้รับผลกระทบรวม9อำเภอมีประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 6,600 คนโดยที่อำเภอ2พี่น้องนะครับแล้วก็อำเภออู่ทองและบางปลาม้าเป็นอำเภอที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดขณะที่ความเสียหายด้านการเกษตรกินพื้นที่นาข้าวรวมกว่า 110,000 ไร่ส่วนสถานการณ์น้ำยังคงน่าเป็นห่วงหลังจากมวลน้ำหลากจากภาคเหนือและจังหวัดใกล้เคียงไหลมาสมทบทำให้ประตูระบายน้ำหลักอย่างประตูโพพระยาและประตูจระเข้ 3,000 ต้องเร่งระบายน้ำรวมกันสูงกว่า380ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเบื้องต้นจังหวัดได้ประกาศเขตภัยพิบัติครอบคลุมในทุกพื้นที่พร้อมส่วนที่กำลังทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำ77เครื่องแจกจ่ายกระสอบทราย 300,000 ใบและจัดตั้งศูนย์พักพิงช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วนขณะที่เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองอ่างทองและทหารกองพลที่1รักษาพระองค์ร่วมกันวางแนวกระสอบทรายพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำบริเวณที่น้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาไหลเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ใกล้กับบ่อเต่าในวัดต้นสนครับโดยนายธนงศักดิ์ศรีวิเชียนรองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทองบอกว่าเจ้าหน้าที่เร่งนำกระสอบทรายมาเรียงเป็นแนวเพื่อชะลอน้ำจากนั้นจะสูบน้ำที่เอ่อล้นเข้ามาออกจากพื้นที่ซึ่งนอกจากจุดนี้แล้วยังมีบริเวณโค้งปลาทูริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่ใกล้กับวัดอ่างทองวรวิหารที่วันนี้จะทำแนวกระสอบทรายและติดตั้งเครื่องสูบน้ำที่ซึมเข้ามาส่วนทางด้านของถนนหลังวัดต้นสนนั้นน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาครับยังคงไหลซึมผ่านด้านล่างของแนวคันกั้นน้ำเข้ามายังบริเวณแบรีเออร์ชั้นแรกแต่ก็ยังมีที่ชั้น2กั้นอยู่นะครับจึงทำให้ไม่ท่วมถนนแต่ว่ายังคงมีน้ำไหลซึมเข้ามาบ้างรถยังคงสัญจรได้แต่ว่าต้องเข้าออกทางประตูด้านหลังของวัด
0: ขณะที่สถานการณ์น้ำที่ตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองนะครับน้ำจากคลองผงเพงก็ล้นแนวคันกั้นน้ำไหลเข้าท่วมบ้านเรือนในพื้นที่หมู่5อย่างรวดเร็วทำให้ประชาชน98ครัวเรือนต้องเร่งขนย้ายสิ่งของและมาอาศัยเต็นท์พักแรมบนถนนเป็นการชั่วคราวโดยมีผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแล้วก็เจ้าหน้าที่ทหารเข้ามาให้การช่วยเหลือแจกอาหารกล่องเพิ่มขึ้นเป็น 1,000 กล่องให้กับผู้ประสบภัยอีกจุดนึงนะครับที่ใต้สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาอำเภอป่าโมกเจ้าหน้าที่อาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดอ่างทองก็ร่วมกับกำลังพลมาเร่งกรอกกระสอบทรายเพื่อสร้างแนวกั้นน้ำตั้งแต่ใต้สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาไปจนถึงโรงน้ำตาลระยะทางตรงนี้1กิโลเมตรกว่าเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำทะลักเข้าท่วมถนนสาย33เส้นทางป่าโมกสุพรรณบุรีซ้ำรอยเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วขณะที่ปภ.จังหวัดอ่างทองได้รายงานสถานการณ์ล่าสุดเมื่อเวลา 6:30 นครับระดับน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาตรงหน้าศาลากลางจังหวัดตอนนี้น้ำสูง8เมตร91เซนคือเกือบจะ9เมตรแล้วนะครับเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานประมาณ1ไม้บรรทัด29เซนติเมตรตอนนี้ยังต่ำกว่าตลิ่งเพียงแค่1เมตร9เซนเท่านั้นครับแล้วถามว่าน้ำจะเพิ่มขึ้นสูงขึ้นอีกไหมค่ำวันนี้ระดับน้ำจะสูงขึ้นอีก20ถึง30เซนติเมตรนะครับเพราะฉะนั้นทุกพื้นที่ตอนนี้ต้องเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดแล้ว
1: ไปดูสถานการณ์น้ำในพื้นที่ทางฝั่งภาคตะวันตกกันบ้างนะครับพื้นที่4จังหวัดท้ายเขื่อนแม่กลองอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีกรมชลประทานครับได้ออกประกาศแจ้งเตือนให้ขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงเพื่อความปลอดภัยแม้ว่าแนวโน้มของการระบายน้ำจะเริ่มลดลงแล้วก็ตามขณะที่กลุ่มผู้ประกอบการเรือท่องเที่ยวและกลุ่มเรือในจังหวัดราชบุรีก็นำเรือส่วนตัวมาช่วยกันเร่งผลักดันน้ำในคลองดำเนินสะดวกเพื่อระบายมวลน้ำจนสามารถที่จะลดผลกระทบในสวนผลไม้ของเกษตรกรได้ศูนย์อำนวยการบริหารจัดการน้ำส่วนหน้าเขื่อนแม่กลองสำนักงานชลประทานที่13กรมชลประทานรายงานสถานการณ์น้ำล่าสุดของเขื่อนแม่กลองจังหวัดกาญจนบุรีเมื่อเวลา10นาฬิกาครับพบว่าปริมาณน้ำระบายน้ำท้ายเขื่อนอยู่ที่ 1,853 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งปริมาณดังกล่าวนั้นจัดอยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวังระดับสีแดงอย่างไรก็ตามแนวโน้มสถานการณ์

0: น้ำในภาพรวมเริ่มมีการปรับตัวลดลงแล้วเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจึงได้มีการออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมแม่น้ำพื้นที่ลุ่มต่ำและบริเวณตลิ่งให้เตรียมพร้อมรับมือด้วยการยกของขึ้นที่สูงเพื่อความปลอดภัยโดยพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังนั้นครอบคลุมใน4จังหวัดก็ประกอบด้วยกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามและสมุทรสาครขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามข่าวสารและการประกาศแจ้งเตือนอย่างใกล้ชิดด้านกลุ่มผู้ประกอบการเรือนักท่องเที่ยวตลาดน้ำดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีพร้อมด้วยกลุ่มเรือซิ่งคลองดำเนินสะดวกบ้านแพ้วรวมพลังจิตอาสานำเรือส่วนตัวมาร่วมกันผลักดันน้ำภายในคลองดำเนินสะดวกโดยเริ่มต้นตั้งแต่บริเวณประตูน้ำบานนกแขวกซึ่งเป็นต้นทางไปจนถึงที่ปลายคลองที่บริเวณประตูน้ำบางยางเพื่อเร่งระบายมวลน้ำให้ไหลลงสู่แม่น้ำท่าจีนสำหรับการปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้ทางกลุ่มจิตอาสาได้ร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตนเองทั้งหมดขณะเดียวกันก็มีประชาชนในพื้นที่อำเภอดำเนินสะดวกและอำเภอบ้านแพ้วที่ทราบข่าวต่างนำอาหารและเครื่องดื่มมาสนับสนุนเป็นการบำรุงกำลังใจและบำรุงกำลังให้กับอาสาสมัครการดำเนินการผลักดันน้ำก็ทำอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงกลางวันยาวไปจนถึงช่วงรุ่งเช้าโดยจะหยุดพักภารกิจเฉพาะในช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงเท่านั้นเนื่องจากจำเป็นต้องปิดประตูระบายน้ำเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำหนุนย้อนกลับเข้ามาและจากการร่วมแรงร่วมใจกันของกลุ่มเรือจิตอาสาในครั้งนี้ครับส่งผลให้พื้นที่การเกษตรซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เพาะปลูกสวนผลไม้ของประชาชนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมน้อยลงและมีบางส่วนที่ไม่ได้รับผลกระทบเลย
1: จากตะวันตกมาดูฝั่งตะวันออกกันบ้างนะครับภาพรวมของน้ำก็เริ่มลดลงเช่นเดียวกันนะครับอย่างที่จังหวัดจันทบุรีตอนนี้ชาวสวนทุเรียนเร่งเข้าพื้นที่ไปฟื้นฟูต้นทุเรียนซึ่งถูกน้ำแช่ขังมานานถึง 8-9 วันแล้วเพื่อจะกู้วิกฤตแล้วก็รักษาต้นที่เหลือรอดหวังจะช่วยลดผลกระทบจากความสูญเสียที่อาจจะมีมูลค่าถึงหลักหลายล้านบาทครับเกษตรกรชาวสวนทุเรียนที่บ้านประแกบตำบล3พี่น้องอำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีเริ่มกลับเข้าพื้นที่ไปดูสภาพสวนแล้วก็รักษาต้นทุเรียนกว่า700ต้นที่กำลังทยอยสลัดใบนะครับเนื่องจากว่าเจอกับภาวะน้ำท่วมขังมายาวนานถึง8วันอย่างนางประจวบละอ่อนเจ้าของสวนทุเรียนก็เล่าว่าน้ำจากอ่างเก็บน้ำคลองประแกบเนี่ยหลากเข้าท่วมต้นทุเรียนอายุ8ปีอย่างรวดเร็วมาตั้งแต่24กันยายนก็ประมาณ 8-9 วันแล้วแม้ในช่วงแรกจะไม่สามารถป้องกันความเสียหายได้แต่ก็ยังพยายามแวะเวียนมาดูอย่างต่อเนื่องเพื่อคอยประเมินสถานการณ์ครับสิ่งที่นางประจวบบอกว่ากังวลที่สุดตอนนี้ก็คือจะมีต้นทุเรียนรอดจากภาวะยืนต้นตายมากน้อยแค่ไหนโดยเฉพาะกลุ่มที่อาการน่าเป็นห่วงแล้วตอนนี้มีประมาณ300ต้นถ้าเสีย300ต้นนี้ไปทั้งหมดกระทบรายได้ขั้นต่ำนะครับ4ล้านกว่าบาทต่อปีส่วนพื้นที่แปลงด้านหน้าถนนที่น้ำท่วมไม่ถึงเนี่ยเจ้าของสวนจะเตรียมบำรุงต้นอย่างเต็มที่เลยเพื่อเก็บผลผลิตไว้เป็นทุนค่าปุ๋ยค่ายาโดยเฉพาะช่วงวิกฤตนี้ค่าใช้จ่ายเบื้องต้น

0: แม่แม่ตื่นได้แล้วลูกถึงบ้านคุณปู่แล้วอ้าวแม่สวัสดีคุณปู่สิลูก
1: สวัสดีครับปู
2: ่สวัสดีหลานรัก
3: แม่กลับมาเพชรบุรีจนได้นะ
4: โถเอ้ยไม่ได้อยากมาซะหน่อยอยู่กรุงเทพสบายกว่าตั้งเยอะอ้าวแล้วเธอเป็นใครอ่ะ
3: ฉันตะวันไงลูกพี่ลูกน้องอ่ะจำไม่ได้เหรอ
4: ที่อย่าขี้แย่นะ
3: ไม่ใช่นายนี่มันหื้ออี
2: กเอาเด็กๆอย่าทะเลาะกันสิเข้าบ้านกันดีกว่าปู่มีขนมด้วยนะ
4: ทำไมต้องมาอยู่นี่ด้วยเนี่ยไม่เห็นอยากมาเลยออกไปนะเจ้าแมวบ้านอยู่เดี๋ยวนี้นะ
3: กันแก้วกันแก้วออกจะน่ารักแสนรู้นะ
4: เรย์โหว้าวนี่ของสะสมของปู่เหรอครับเยอะจังนี่แม่ก็มีของสะสมเหมือนกันนะปู
2: ่
4: โถมีอะไรบ้างครับเนี่ยขอผมดูหน่อยนะครับ
2: เอาสิ
4: ปู่เก็บของพวกนี้ไว้ทำอะไรหรอครับ
2: ของเก่าพวกเนี้ยมีค่านะ
4: โอ้เอาไปขายได้ด้วยหรอครับเนี่ย
3: มีค่าทางใจต่างหากล่ะ
2: ถูกต้องเอาไว้ตื่นใจเรื่องในอดีตยังไงล่ะ
4: ปูอันนี้อะไรเหรอครับ
2: อ๋อเป็นเหรียญรัตนาภรณ์ในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานให้ปู่ตอนทำงานรับใช้พระองค์ท่านปู่ได้เห็นพระองค์ทรงงานหนักมากเพื่อประชาชนทำให้ปู่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเหลือเกินจริงๆแล้วพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ก็ทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยให้ร่มเย็นเป็นสุขมาทุกยุคทุกสมัยนั่นแหละ
4: บ้านปู่มี Wi-Fi ไหมครับ
3: ตั้งใจฟังปู่หน่อยสิ
2: ไม่เป็นไรหรอกแต่หลานรู้ไหมว่าพวกเราทุกคนเนี่ยเป็นหนี้บุญคุณพระมหากษัตริย์นะ
4: เราทุกคนเลยเหรอครับปู่แต่ผมไม่ได้เป็นทหารเหมือนปู่นะ
3: นั่นสิครับปู่หนูก็ไม่ค่อยเข้าใจทำไมเหรอคะ
2: หลานรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเราเรามีตัวอักษรไทยมีระบบส่งน้ำก็เพราะพระขุนรามคำแหงแล้วไฟฟ้าน้ำประปาถนนหนทางที่พวกเราใช้กันก็เพราะพระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้ริเริ่มที่พวกเราคนไทยทุกคนได้เรียนหนังสืออย่างทั่วถึงด้วยนะ
3: โหที่พวกหนูได้เรียนหนังสือนั่นเหรอคะ
2: ใช่แล้วจ้ะแม้แต่ขนมที่ตะวันก็เป็นโครงการของในหลวงท่านนะ
3: ว้าวจริงด้วยค่ะ
2: เห็นไหมพวกเราอยู่ใกล้ชิดสถาบันพระมหากษัตริย์ขนาดไหน
4: ปูปูขนกนี้เอาไว้ทำอะไรเหรอครับ
2: โอ้ปากกาขนนกไงล่ะแต่ด้ามนี่มันน่าจะพังแล้ว
4: งั้นผมขอเอาไปเล่นนะครับ
2: ได้สิย้ายหายนะเจ้าเมย
4: ์ครับ ผมเอาไปเล่นแป๊บเดียวเดี๋ยว
3: เพื่อนเราช่วยด้วยสิครับ
4: โอ้มันเลยกึกๆมันเลยกึกๆโอ้พี่อย่าง
3: เอ้ยไม่เอาไปเล่น
4: ไม่เล่นหรอได้นี่ๆๆๆๆไม่อาชิวเ
3: ฮ้ยดูสิมันอยากจะบอกอะไรฮะมาหลับอยู่โดนปลุกดีใจ
4: บ้านาตะวันโคตรเจ๋งเลยอ่ะโอ้นี่มัน
3: อะไรนะ
4: ลองเข้าไปดูกันไหมตะวัน
3: หรือว่าน
4: ี่คือประตูทะลุมิติที่นี่ที่ไหนเนี่ย
5: สมัย

0: โหไทยสมัยสุโขทัย
1: พระวงที่ทำคำนบก็คือพ่อขุนรามคำแหงใช่ไหมคะ
2: ใช่แล้วจตุวัน
3: พวกจะตามข้ามาทำไมกันล่ะเนี่ย
1: พวกเราหลงทางค่ะ
3: สุโขทัยเป็นเมืองบนเขาสูงน้ำมาไม่ถึงพระรุ่งท่านจึงวางระบบน้ำเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้

0: ใหญ่พาซ่ารายการที่คุณดูแล้วอยากจะพาผู้สูงวัยที่บ้านออกไปเที่ยวออกไปเฟี้ยวให้คลายเหงาและยังได้ความรู้เรื่องสุขภาพเพื่อนำไปดูแลผู้สูงวัยที่บ้านกันอีกด้วยวันนี้ก๊อฟเบญจพลพิธีกรมากอารมณ์ขันขอชวนคุณหมอโสศาสตราจารย์แพทย์หญิงสสิโสพินเกียรติบูรณะคุณมาซึมซับบรรยากาศริมคลองแสนแสบในแบบฉบับขวัญเรียมใช่แล้วครับที่นี่ตลาดน้ำขวัญเรียม
1: คุณใหญ่พาซ่าม
2: ีอีกหนึ่งท่านนะฮะมาร่วมพูดคุยกับเรานะครับแต่ผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าหนึ่งท่านนี้เนี่ยจะแนะนำว่ายังไงให้ดูสมเกียรติกับเขานะฮะถ้าผู้หญิงคนนี้เดินมาคนจะลังเลเลย
3: ว่า
2: เอ๊ะจะไหว้ศาลขวัญเรียมหรือจะไหว้ผู้หญิงคนนี้ดี
3: ไม่แน่ใจในความเก่าแก่ใช่มั้ยคะ
2: คุณหมอพูดเองนะ
0: รุ่นใหญ่ที่จะมาซ่ากับเราในวันนี้เป็นนักแสดงอารมณ์ดีเชื่อเหลือเกินว่าจะเดินไปไหนใครๆก็รู้จักเพราะเธอมีเอกลักษณ์ในการพูดที่ไม่เหมือนใครพูดไปเดี๋ยวจะไม่เชื่ออ่ะงั้นไปฟัง
4: เว้ยรายการอะไรกูไม่รู้ทำไมมีแต่กินอย่างเดียวอ่ะโอ้โห
5: เอาแล้วมีแต่
4: อันนี้เสียงานนี้ยัง
2: เอาแต่เดี๋ยวไปพี่เอาแหมจะมีครอบครัวซะแล้วแป๊บเดียวเองเว้ยไปสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
2: นี่คือแม่โซเฟียลานะครับจะลาเลยไหมครับ
4: ทำไมต้องลา
2: เอ้า
4: ลาคือไปคือไปเลย
2: มันนามสกุลเราก็โซเฟียลา
4: อ๋อไม่เอาลา
2: ลา
4: ใช่
2: เชิญพบกับคุณแม่โซเฟียมาครับสวัสดีโอเคยังโอเคยังแฮปปี้นะแม่เคยมาเที่ยวตลาดขวัญเรียมป่ะ
4: ไม่เคย
2: นี่คือครั้งแรกเลยใช่ไหม
4: ชีวิตครั้ง
2: แ
4: ร
2: กแม่อยากได้แม่หยิบเสร็จปั๊บแม่ก็ควักเงินจ่ายด้วย
4: ถ้าไม่จ่ายไม่ก็ไม่ต้องซื้อ
2: เอาทำไมอ่ะ
4: ถ้าเธอจ่ายฉันซื้อ
2: พูดถึงนะอายุปีนี้เท่าไหร
4: ่ทำไมเราต้องบอก
2: จะบอกว่าผู้ใหญ่เนี่ยพอเริ่มอายุเยอะขึ้นเนี่ยมันต้องมีการฉีดวัคซีนนะเคยฉีดบ้างไหม
4: วัคซีนหรือบ็อกซิง
2: วัคซีน
4: ภาษาไทยวัคซีน
2: เออเคยฉีดบ้างไหมเนี่ย
4: วัคซีนคืออะไร
6: ก็คือวัคซีนนะครับวัคซีนนี่เป็นเข็ม
7: วัคซีนเหรอเอาไอ้ป้องกันโรคไง
8: ป้องกันโรคต่างๆใช่ไหมฮะประมาณนั้นที่เท่าที่พอจะทราบ
9: ก็วัคซีนแก้ไข้แก้อะไรอย่างเงี้ย
0: ไม่รู้ว่าที่ตอบกันนั้นถูกต้องหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปฟังคุณหมอโสตอบกันครับ
10: วัคซีนก็คือสิ่งที่อาจจะทำมาจากตัวเชื้อโรคเองแต่ว่าทำให้อ่อนตัวลงฉีดเข้าไปปุ๊บร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันจะได้ไม่เป็นโรคป้องกันโรคได้อย่างในเด็กเราคุ้นเคยใช่ไหมเอาพาลูกพาหลานไปฉีดวัคซีนทุกคนคุ้นเคยกับวัคซีนในเด็กแต่จริงแล้วเนี่ยเราไม่เคยรู้ว่าจริงแล้วผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุเองเนี่ยที่ไม่ยอมบอกอายุเนี่ยนะต้องฉีดมีวัคซีนที่จำเป็นด้วยเพราะว่าพอเราอายุเยอะขึ้นภูมิต้านทานเราลดลง
2: เ
10: พราะนั้นเราต้องฉีดวัคซีนเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
2: ร่างกายเราใช้ตลอดเวลาไงแม่ก็ต้องเข้าไปดูแลเขาหน่อย
0: และหัวข้อที่เราจะมาคุยกันในวันนี้ก็คือการฉีดวัคซีนในผู้สูงอายุนั่นเองครับ
11: ถ้าวัคซีนกับผู้สูงอายุยังไม่ค่อยทราบเท่าไหร่ค่ะ
12: ยังไม่ทราบเลยค่ะ
13: ไม่ทราบ
14: ฉีดค่ะฉีดค่ะเพราะต้องฉีดอยู่แล้วเพราะเราอยู่เมืองนอกเราอยู่อเมริกาเราฉีด
15: อ๋อฉีดนี่ก็ฉีดปีต่อปีไข้หวัดใหญ่พวกอะไรเงี้ยไม่แน่ใจที่3อย่างแต่ก็ไปฉีดป้องกันไว้
2: มีวัคซีนอะไรบ้างฮะที่ไม่ควร
10: ก็หลักๆนะจริงๆในผู้สูงอายุเราอยากเน้นคือ4วัคซีนนะอันแรกทุกคนอาจจะคุ้นเคยคือไข้หวัดใหญ
2: ่โอเคอัน
10: นี้ทุกคนได้ยินอยู่แล
2: ้
10: วอันที่2วัคซีนปอดบวม
2: โอ้โหต้องด้วยเหรอ
10: วัคซีนปอดบวมอันที่3วัคซีนงูสวัดจ
2: ับ
10: มั้ยไม่รู้จัก
2: มันจะเป็นแผลรอบๆตัว
10: เดี๋ยวเรามาคุยรายละเอียดกันอีกทีสุดท้ายคือวัคซีนบาดทะยักกับคอตีบ
2: แล้ววันนี้นะครับเนื่องจากว่าแม่ให้เกียรติรายการของเรานะครับเราจะฉีดวัคซีนให้กับแม่ตรงนี้เลยนะครับ
4: ไป
2: งั้นพาเดินเล่นดีกว่าโอเคป่ะไปดูของกินกันนะอยากได้อะไรแม่หยิบเลยนะ
0: ตลาดน้ำขวัญเรียมแห่งนี้เป็นตลาดน้ำที่อยู่แถวย่านรามคำแหงครับมาเที่ยวที่นี่นอกจากจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวบ้านริม

0: คลองแสนแสบแล้วยังได้ช็อปได้ชิมกันแบบพุงกลางเรียกว่าเป็นสวรรค์ของนักชิมขนาดย่อมๆเลยก็ว่าได้ส่วนใครที่อยากจะพาครอบครัวมานั่งเรือเล่นชิวๆหรืออยากจะมาถ่ายรูปน่ารักน่ารักให้อาหารบรรดาสัตว์ต่างๆที่นี่เขาก็มีครับแต่ว่าเขาเปิดแค่เฉพาะวันเสาร์อาทิตย์เท่านั้นนะครับตั้งแต่7โมงเช้าไปจนถึง6โมงเย็นยังไงก็ลองแวะมาเที่ยวกันได้ครับ
1: แถวเนี้ยมี
2: น
1: ัก
2: เ
1: กี๊ยวอยู่
2: เกี๊ยวเกี๊ยวนั่นนี่แหละ
3: นี่ไง
2: เพราะว่ามาที่ชิมดูชิ้นหนึ่ง
3: สว
4: ั
3: สดีครับ
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
4: เอาเลยไม่เอาเลยอ่ะไม่เอา
1: ปกติต้องมีจิ้มน้ำจิ้มไหมครับ
5: ค่ะ
1: อร่อยแล้วเหรอ
2: กินลงดูสิถ้า
3: ไม่อร่อยแล้วอร่อยแล้ว
1: อร่อยแล้ว
5: น้ำจิ้มเราก็รส
2: แม่จะบอกว่ากินทุกอย่างต้องกินก่อนถ้าไม่อร่อยถึงใส่น้ำจิ้มถ้าอร่อยไม่ต้องใส่นะคุณผู้ชมคะเราจะกินก๋วยเตี๋ยวหรือกินอะไรก็แล้วแต่ต้องกินก่อนนะอาเถินสายดำจิ๋วคุณขายอ่ะเขาจะไม่สนใจเขาถ้าเราจะซื้อขายตังเอามาให้แกก็จบเขาจะกลับไปท้องเสียเขาเรื่องของเราเข้าใจหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเราต้องดูในตัวเองกล่องที่จะกินอะไรเราต้องกินกล่องถึงสายบุญโอ้ยเหนื่อย
1: ใครบังคับมีใครเขาไปบังคับเอาซื้อเขาหน่อยอุดหนุน50บาทขอบคุณครับตอนนี้นะฮะเราเดินมาอยู่ที่หน้าร้านอีเปรตนะครับ
3: อีเปรตเนาะ
1: อะไรนะอีเปรต
3: อีเปรต
1: ไม่อีเปรตนะร้านนี้เขาดังมากนะคุณผู้ชมโดยเพราะพวกโลกโซเชียลเนี่ยเนาะคือดังเรื่องอะไรเรื่องชีสใช่ไหมชีสใส่ขนมปังแล้วมันจะยืด
3: ขนมปังชีสยืด
2: ก็ไปดื้อนะ
1: เขามีชื่อด้วยนะแม่เขาจะชื่อชีสว่าชีสสปริโลแต่ลองพูดสิ
2: ชีสสปริโล
3: เหมือนอ่ะเหมือนอ่ะ
4: ไหนลองสิพอแล้วเหมือนกระสือ
1: แต่มันน่าจะมีเป็นพวกรสช็อกโกแลตบ้างเนาะ
0: พักเรื่องกินแล้วมาพูดคุยเรื่องวัคซีนในผู้สูงวัยกันสักหน่อยเข็มแรกจะเป็นวัคซีนอะไรตั้งใจฟังกันให้ดีครับ
1: จะขอความรู้เกี่ยวกับโรคงูสวัดกับคุณหมอหน่อย คือโรคนี้มันเป็นยังไงก็ไม่รู้แม่ก็ไม่เคยได้ยินไหม
2: ไม่รู้ว่างูสวัดเกี่ยวกับงูเหรอ
1: มันจะเป็นย่างของงูเหลืองไงมันจะรัดแม่นะ
2: เ
1: ออถ้านัดปุ๊บกระดูกจะหักโรคงูสวัดมันจะเป็นแผลรอบๆตัวมีความเชื่อว่าถ้าหากว่าวนมาบรรจบกันจะเสียชีวิตเออจริงไหมฮะ
6: งูสวัดก็คือเป็นโรคติดเชื้อชนิดหนึ่งซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัส
1: ค่
6: ะซึ่งเป็นไวรัสเดียวกับที่เราเป็นตอนอีสุอีใสรู้จักไหมเด็กๆอ่ะเราจะเป็นอีสุอีใสแต่หลังจากเราหายจากอีสุอีใสแล้วไอ้ไวรัสตัวเนี้ยมันจะเป็นหลบอยู่ในปมประสาทนั้นเวลาเราอายุเยอะขึ้นแก่ตัวลงหรือมีโรคประจำตัวที่ทำให้ภูมิไม่ดีไอ้ไวรัสตัวเนี้ยที่มันหลบอยู่มันก็โผล่มาม
1: ีจุดสังเกตไหมหมออย่างเนี้ยอย่างแม่เนี่ยอาจจะเป็นอยู่ก็ได้แต่แม่ไม่รู้ตัว
2: เว้ยทุเรศ
6: หลักๆแล้วส่วนใหญ่นะจะมีอาการปวดแสบปวดร้อนนำมาก่อนแล้วก็หลังจากนั้นแล้วจะเป็นเหมือนตุ่มน้ำใสแล้วมันจะขึ้นตามเหมือนแนวเส้นประสาทเป็นเส้นๆอย่างเงี้ยบางคนเป็นที่หน้าก็มีที่คุณก๊อกถามก็คือเป็นรอบตัวตาจริงไห
1: ม
6: ถ้าเป็นมารอบตัวแสดงว่าเป็นหลายเส้นมันก็คือแสดงถึงความรุนแรงเท่านั้นเองแต่มันไม่ได้บอกว่าไอ้รอบตัวแล้วมันจะตายทุกรายแต่บอกว่ามันเป็นเยอะเป็นหลายเส้น
1: ครับผมอันตรายนะแม่เนี่ยแม่ต้องฉีดไว้ไงวัคซีนอ่ะรู้เปล่าหมอทีนี้ถ้าเกิดวัคซีนเนี่ยมันคงจะเป็นเข็มเดียวถูกต้องไหมคร
6: ับ วัคซีนงูสวัดตอนนี้ฉีดเข็มเดียว
1: อยู่ได้กี่ปี
6: นักข้อมูลตอนนี้ประมาณ10ปียังไม่แนะนำว่าต้องกระตุ้นฉีดทีเดียวจบณตอนนี้อายุเกิน60ปีเป็นข้อบ่งชี้วัคซีนงูสวัดเป็นวัคซีนที่ยังราคาสูงอยู่นะคะหลักประมาณสัก 4-5,000 บาท
1: โอ้ไม่แพง
6: ไม่แพงเลยแป๊บเดียว
1: ไม่แพงมันคุ้มกับชีวิตของเราอ่ะเออมันเป็นเรื่องที่ต้องฉีดแล้วต้อง10ปีอ่ะ
6: เข็มเดียว
1: มันเฉลี่ยแล้วเท่ากับเราจ่ายอยู่ปีละ400เองโอเคคุ้มมากคุ้มมากนะครับอ่ะไปดูส่วนอื่นกันดีกว่าเชิญครับ
2: เห็นฟรีก็เอามาตั้งเยอะๆทุเรศนะ
1: แม่ฟัง
2: เธอให้เขา
1: แม่ฟังให้จบ
2: อันนี้เสียงานนี้ยัง
1: เอาแต่เดี๋ยวเอาพี่เอาแหมจะมีครอบครัวซะแล้วแป๊บเดียวเองเว้ยไป
0: คุณใหญ่พาซ่าคุณใหญ่พาซ่ายังอยู่กันที่ตลาดน้ำขวัญเรียมและเรื่องราวเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนในผู้สูงอายุกับรายการรุ่นใหญ่พาซ่าครับวันนี้บอกเลยว่ายอมใจแม่โซเฟียจริงๆเนื่องจากว่า แม่ไม่เคยมาเที่ยวที่นี่มาก่อนวันนี้รายการพามาทั้งที

0: แม่ก็เลยจัดเต็มแวะทุกร้านอย่างที่เห็นนี่แหละครับ
1: นี่นี่ถ้าคนมาหวังกินไม่ได้เพราะว่ามาหวาน
2: ค่ะมันหวานใช่
3: นี่ร้านนี้ดังนะสวัสดีครับร้านนี้ดังมากนะชื่ออะไรนะ
4: ร้านชอสอนแก้ว
3: ชอสอนแก้วดังขนาดไหนรู้ไหมแม
1: ่
3: ชอสอนแก้วเนี่ยดังไหม
1: ชอสอนแก้ว
3: แก้วอะไรแก้ว
1: แก้ว
2: แก้ว
3: เอาแค่นี้ฮะเท่าไหร่ครับบ้า
1: ไม่คิดตังค์ไม่ได้
2: ด้วย
3: เดี๋ยวไม่ได้ไปมันจะอายอะสิมันจะอายแม่
1: เขาให้ฟรีแล้วมันก็จะเอา
3: ก็นี่ไงเราก็ต้อง
1: ฟังชั้นพูดหน่อยอันนี้ต้องให้ตังค์เพราะคงขายอย่างนี้ได้กำไรทีเดียวนี
3: ่ก็ใช่ไงอ
1: ย่าไปเอาเห็นฟรีก็เอามาตั้งเยอะแยะท
3: ุกเ
1: ร
3: ื่อง
1: นะ
3: แม่ฟังให้จบเขาพูดว่าให้ฟรีคือให้ผมถูกไหมครับแม่จ่ายเอาแม่ไปไหนวะแม่
1: เอามาคืนเอามาคืน
3: ก็นี่ไงจะขอบคุณเขาก่อนเกรงใจเลยขอบคุณนะครับ
1: ข้
3: าวต้มมัดอร่อยไหมเดี๋ยวคราวหน้ามาซื้อเอ๊ะแม่นี่จริงเลยอ่ะอันนี้ให้แม่ฟรีเฮ้ยแม่ขอให้แม่กินฟรี
1: ขอบคุณมากนะขอบคุณมาก
3: โอ้ขอบคุณครับทำไมเมื่อกี้ผมได้ฟรีไวๆจังเลย
2: มันนิดหน่อยอันนี้ไม่ได้หน่อย
3: เออพอตัวเองได้ไม่เป็นไรเว้ย
1: อันนี้เสียงานนี้ยัง
3: เอาแต่เดี๋ยวแม่ปาพี่เอาแม่จะมีครอบครัวซะแล้วแป๊บเดียวเองเว้ยไป
1: บอกคนนั้นใจดีมากเลยคงขายเขาให้แม่ฟรีนะแม่จะคิดตังค์นะจริงๆทำแม่ก็คิดว่าดิ้งเดียวคงไม่เท่าไหร่แม่ก็ไม่ให้
3: เอาโอ้คุณหมอฮะนี่หมูย่าง
2: ตัวใหญ่มาก
3: นี่ผู้ใหญ่ชอบกินนะ
2: ใช่
3: ผู้ใหญ่โดยมากเห็นแล้วแบบอดไม่ได้ต้องสักขีดสองขีดต้องอ่าชอบเหมือนกันแล้วถ้าเกิดผู้ใหญ่ทานเยอะๆเป็นไงฮะ
2: แต่ประเด็นคือเราต้องเลือกเพราะว่าจริงถ้าเราดูตัวหมูเองมีทั้งตัวที่เป็นเนื้อถูกไหมคะตัวที่เป็นมันตัวที่เป็นหนัง
3: ครับ
2: นะเพราะนั้นเนื้อมีปัญหาแน่ๆถ้าเป็นเนื้อจริงๆกินเท่าไหร่ก็คือโปรตีน
1: แต่ที่จริงกินอย่างนี้ต้องกินหนังเขา
3: เห็นไหมผู้ใหญ่หน่อยก็จะนื้อก็จะไม่ยอม
1: ที่จริงคนนอนอะไรก็กินได้แต่เรากินน้อยหน่อย
3: สั่งกลับบ้านเลยเอากี่ขีดคุณหมอครับลูกค้า
2: ว่า
3: จำได้ว่าหมออยู่รามาพอดีเลยคุณหมอวันนี้จะให้ความรู้เกี่ยวกับผู้สูงวัยคุณหมอต้องตึงแม่ฮ
2: ะ
3: เป็นผู้ใหญ่ต้องฉีดวัคซีนฟังไว้เลย
2: วันนี้เราเคยได้วัคซีน
3: พาแม่ไปต้อง4ตัว
2: ป้าเคยฉีดอะไรแล้วบ้างคะ
3: ยังไม่รู้เลยผู้ใหญ่ส่วนใหญ่ไม่รู
2: ้จริงในผู้สูงอายุก็แน่นอนไข้หวัดใหญ
1: ่ไข้หวัดใหญ
2: ่มีวัคซีนปอดบวม
3: วัคซีนปอดบวม
2: วัคซีนงูสวัด
4: ตัวแล้ว
2: แล้วก็มีวัคซีนคอตีบาดทะยักอีกอันน
3: ึง4ตัว
4: มีไว้ขนาดนี้ต้อง
3: ใช่
2: ใช่60 65ขึ้นไปมีอย่างน้อย4ตัวที่ต้องฉีด
4: แม่มาแล้ว
3: ไม่คือเราใช้ร่างกายไปเรื่อยๆฮะมันก็จะคุณภาพในร่างกายมันจะถดถอย
2: เพราะว่าผู้สูงอายุอ่ะ
4: เป็นคนใต้ค่ะ
3: ครับผมผู้สูงอายุก็จะเป็นคนใต้อะไรเนี่ยกำลังคุย
4: ไม่ใช่คุณโซเฟ
3: ียแม่แกล้งนะแม่นะแม่อย่าลืมนะ4ตัวนะ
4: จ้าทำได้จ้า
3: สี่วัคซีนที่เราฉีดนะฮ
2: ะ
3: ไอ้1ใน4เนี่ยมีผลกับการช่วยเหลือเรื่องการกินไหมครับ
2: ไม่มี
3: ไม่มีเลย
2: ส่วนใหญ่วัคซีนเนี่ยมันก็จะเป็นป้องกันพวกโรคติดต่อเบาหวานความดันไขมันอันนี้ไม่มีวัคซีนวัคซีนคือการส่วนใหญ่ก็คือเป็นป้องกันโรคติดต
3: ่
2: อทั้งหลาย
3: คุณพี่ครับโทษครับปีนี้อายุประมาณเท่าไหร่แล้วครับ
5: สี่ห้าย่าง46แล้วค่ะ
3: 45ย่าง46อย่างนี้คุณจะต้องฉีดวัคซีนยังฮะ
2: คือจริงถ้า45ย่าง46ก็จะมีวัคซีนที่อย่างน้อย2ตัวที่ต้องได
3: ้อ้าว
2: นะ
3: พี่ควรจะฉีดนะ
2: เช่นไข้หวัดใหญ่นะเนื่องจากว่าอย่างคุณพี่เนี่ยทำงานคนเยอะแยะหมดเรามีโอกาสที่จะรับเชื้อมาคนไอจามร่วมกันเพราะฉะนั้นไข้หวัดใหญ่เนี่ยก็ควรจะฉีดอันที่สองคือคอตีกับบาดทะยักอันนี้ฉีด10ปีครั้งหนึ่งนะคะ
3: 10ปีครั้ง
2: ส่วนอีกสองวัคซีนเนี่ยยังไม่ถึงเกณฑ์อายุ
3: ของพี่ก็มีโอกาสก็อย่าลืมไปฉีดนะครับฉีดไปซะหน่อยป้องกันเอาไว
4: ้
3: ออกแรงเยอะๆสิ
1: โอ้โหหนักจริงๆนะเรา
3: ฮะ
1: มาก
3: รออะไรเนี่ยรออะไรไม่หมอรออะไรช่วยด้วยสิเอ๊ยยืนรออยู่ได้อะ

0: ทำไมอ่ะ
1: ทำไมมีแต่กินกินไม่หยุดสักทีเลยนะเรา
2: เดี๋ยวตอนนี้ให้แม่โซเฟียแขกรับเชิญรุ่นใหญ่ของเราเขาได้นั่งพักกันหน่อยรู้สึกเหมือนว่าจะกินจนเหนื่อยยังไงก็ไม่รู้งั้นเรามาฟังคุณหมอโสแนะนำวัคซีนชนิดต่อไปที่ผู้สูงอายุควรจะฉีดป้องกันไว้กันดีกว่าครับ
0: คุณหมอครับอย่างแม่เนี่ยเป็นคนที่ดูแลตัวเองดี
3: ใช
0: ่แล้วก็ตรวจสุขภาพทุกปีด้วยอย่างนี้ต้องไปฉีดกันไว้ไหม
3: คือจริงแล้ววัคซีนหลักการเราก็คือเพื่อป้องกันโรค
0: ครับ
3: บางคนอาจจะเข้าใจว่าเออฉันก็สบายดีอ่ะฉันไม่ป่วยทำไมฉันต้องได้รับวัคซีนในผู้สูงอายุเพราะจริงหลักการคือเราเพื่อจะได้ป้องกันไม่ให้เป็นไงคือไม่ใช่ป่วยแล้วมานั่งฉีดวัคซีนอันนี้ก็ช้าไปแล้ว
4: จะเป็นป้องกัน
3: ป้องกันถ้าไม่มีโรคประจำตัว65ขึ้นไปแนะนำแล้วว่าวัคซีนปอดบวมเป็นอันนึงที่เราควรต้องฉีดแต่ถ้ามีโรคประจำตัวฉีดก่อนหน้านี้อีก
0: ครับ
3: นะถ้าบางคนเป็นเบาหวานเป็นโรคตับโรคปอดไม่ต้องถึง65เป็นข้อบอกชี้แล้วเพราะนั้นให้ปรึกษาคุณหมอว่าเรามีโรคประจำตัวอะไรไหม
0: ครับ
3: อายุเท่าไหร่แล้วจะฉีดปอดวัคซีนปอดบวมฉีดได้ยัง
0: ตอนนี้บางคนกำลังสับสนอยู่คุณหมอระหว่างปอดบวมกับปอดอักเสบมันอันเดียวกันไหม
3: จริงๆแล้วก็คือคำเดียวกันก็คือเป็นการติดเชื้อที่ปอดนั่นเองแต่เรียกปอดบวมปอดอักเสบก็ได
0: ้ครับผมอาการเริ่มต้นเป็นยังไง
3: เริ่มต้นอาจจะมีไข้มีไอเยอะๆก็จะเริ่มเหนื่อยพอเหนื่อยปุ๊บหายใจไม่ไหวสุดท้ายอาจต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ
0: โอ้
3: ถ้าหายใจไม่ไหวตัวใส่ท่อนี่คือเป็นเยอะละ
0: อ่ะเร็วไปทีมงานจดไว้หมดแล้วว่าแม่กินอะไรไปบ้าง 2,200 จ่ายมา
2: คุณใหญ่พาซ่าคุณใหญ่พาซ่ากลับมาสนุกกันต่อกับรุ่นใหญ่พาซ่าและเรื่องราวการฉีดวัคซีนในผู้สูงอายุตอนนี้คนที่ชอบดูแลสุขภาพอย่างคุณแม่โซเฟียคงต้องเริ่มคิดถึงเรื่องการฉีดวัคซีนแล้วล่ะครับ
0: มาทำความเข้าใจอีกโรคหนึ่งบาดทะยัก
3: ค่ะ
0: คนเราจะโดนปลูกฝังว่าเด็กไปจับอะไรเป็นแผลโดนสนิมปุ๊บบาดทะยักจะกินนะจริงๆแล้วเฉพาะสนิมไหมครับ
3: คือจริงแล้วส่วนใหญ่ก็คือบาดทะยักก็คือจะเข้าทางแผลเป็นหลักเพราะนั้นก็คือเวลาที่เราได้มีแผลเชื้อเข้าทางนั้นเพราะหลักๆคือทางนั้นแหละแต่บางทีไม่จำเป็นอะไรที่ต้องเป็นสนิมก็ได้บางทีเรามีเคยมีคนไข้ที่อาจจะแค่โดนเสี้ยนไม้
0: โอ้ก็เป็นเหรอ
3: บางทีมันมีเชื้ออยู่ตามดินไงมีอยู่ตามสิ่งแวดล้อมตามดินได้เพราะนั้นไม่จะเป็นต้องเป็นคนต้องเข้าใจว่าต้องเป็นเหล็กเท่านั้นต้องสนิมเพราะนั้น
0: อย่างนั้นแสดงว่าเวลาแบบมีแผลอะไรเงี้ยมันก็ควรที่จะไปหาหมอก่อน
3: ใช่ให้คุณหมอประเมินว่ามันสกปรกไหมมันมีโอกาสที่จะเป็นบาดทะยักได้ไหมนะคุณหมอเขาก็จะฉีดยาให
0: ้ครับมีแบบว่าผู้สูงอายุประเภทไหนบ้างไหมครับที่ไม่ควรจะฉีด
3: อันดับแรกก็คือเราต้องดูว่าเราป่วยไหมนะตอนที่จะไปฉีด
0: ครับ
3: เช่นถ้าเราป่วยเยอะมีไข้เจ็บป่วยหนักก็ควรเว้นไปก่อนแต่ถ้าเป็นไข้หวัดนิดหน่อยไปฉีดได
0: ้ได้ได
3: ้อันที่สองคือเรามีข้อห้ามไหมสำหรับวัคซีนนั้นๆ นะคะเรามีโรคที่ทำให้เกิดภูมิคุ้มกันบกพร่องไหมบางโรคเป็นข้อห้ามในการฉีด
0: ครับ
3: ก็เหมือนเราเอาเชื้อเข้าไปในตัวมันจะก่อโรคได
0: ้
3: ค่ะอันที่สามก็คือเช่นถ้าเราเคยแพ้วัคซีนหรือส่วนประกอบในวัคซีนเนี่ยก็คือห้ามฉีด
0: ก็คือโดยหลักการแล้วก็คือไปปรึกษาแพทย์ก่อนที่จะฉีดหรือว่ามันต้องมีตรวจเรื่องรายละเอียดต่างๆ
3: อะไรไหม
0: เวลาเราเห็นผู้ใหญ่ที่เรารักที่เราเคารพเนี่ยนะครับเขาจะเหมือนย้อนกลับไปเป็นเด็กเขาจะงอแงนึกถึงสมัยเราเด็กอะตอนเรางอแง
1: ว
0: ่
1: าอ
0: ัน
1: นี้คือธรรมชาติ
0: พ่อแม่ยังบังคับให้เราไปหาหมอเลยเห็นไหมไปตรวจสุขภาพไปหาหมอเราก็ต้องบังคับให้ท่านไปหาหมอเหมือนกันอย่าปล่อยแบบตามใจบอกไม่เป็นไรแล้วแต่พ่อแล้วแต่แม่ไม่ได
1: ้อันนั้นคือเก๋เราคือธรรมชาติไม่ต้องพูดหรอก
0: แต่ก็อย่างที่บอกนะครับมารายการเราแล้วรุ่นใหญ่พาซ่านะฮะด้วยความเป็นห่วงแม่นะครับเอ้าอีกอย่างอีกครั้งนึงวันนี้ฉีดทั้ง4เข็มเลยนะครับฉีดในรายการนะครับแล้วก็ฉีดกันตรงเนี้ยนะฮะทีมงานเชิญครับเอาซ้ายหรือขวาก่อนเอ้าเป็นห่วงนี่ไงนี่ที่พูดทั้งหมดคือเป็นห่วงไง
1: ไม่ต้องห่วงนะปีนึงเช็คครั้งนึง
0: ก็รู้แล้วแต่วัคซีนมันต้องฉีดมันไม่เกี่ยวกับการตรวจร่างกาย
1: โอเคพรุ่งนี้ไปฉีด
0: เหนื่อยยังเหนื่อยยังเดี๋ยวพาไปเดินเล่นตรงนู้นนิดนึงไปไหมเอาเฮ้ยเอาเข็มย้ายไปตรงนู้นไปไหมไป
2: เดี๋ยวเราพาแม่ไปเดินรีแลกซ์ก่อนแล้วมาฟังวัคซีนเข็มสุดท้ายที่ผู้สูงอายุควรจะฉีดกันครับ
0: อ่ะแม่ก่อนจะเดินไปออกกำลังกายหน่อยเต้นตามเขาเอาเร็วไปเราต้องเต้นตามเขาไม่ใช่เต้นแรงกว่าเขาดูเขาด้วยดูเขาด้วยถอยมาหน่อยนึงเอาเต้นตามเขานิ่งๆเดี๋ยวรอพร้อมเขานะพร้อมเต้นตามไปนะ

0: Lulu, giúp tôi. Lulu, Lulu, Lulu. Tên bay. Hỏ bay. Tên bay. Tên bay lên. Tên bay lên mở nó bay luôn, mở bay luôn kìa.
1: Quay.
2: มาผมจะพาไปให้อาหารอัลปาก้ากันนะครับที่นี่เขาจะมีนี่ไง
1: ชื่ออะไรชื่ออัลปาก้า
2: อัลปาก้าน
1: ี่
2: ไงยืดออกมาเลยเห็นไหมน่ารักไหม

0: ี้ก็เก๋นะอันนี้เขาก็จะเป็นร้านขายกาแฟโอเลี้ยง
1: ยังเขียนภาษาจีนด้วยเซิงยี่ชิงหลง
2: ออกไหม
1: ถ้าภาษาจีนเซิงยี่ชิงหลงคือว่าขายดีดี
2: ขายดีดี
0: ขายดีดีนี
1: ่ขอถ่ายรูปโบราณ
0: อ่า
1: แต่แล้วก็สามคนร้อยห้าสิบเหรอ
2: ใช่คนละ
0: รวมกันแล้วไงคนละห้าสิบเอง
3: ห้าสิบบาท
0: มามามามามา
2: คนละห้าสิบแต่ได้ใบเดียว
0: อ่ะแม่นั่งแม่นั่งอย่างงี้เฉียบเฉียบ
1: เฉียบ
0: อย่างงี
3: ้โอเคครับหนึ่งสองสามโอเค
1: ดูดีต้องเก็บให้ดีๆนะ
3: ครับ
1: ต้องเก็บให้ดีๆนะ
0: อยากได้สไตล์ไหนบอกเขาเขาปรับภาพให้ระหว่างรอรูปภาพนะครับเราก็มาพูดคุยกันให้หายข้องใจถึงเรื่องของไข้หวัดกันหน่อยคุณหมอการฉีดวัคซีนเนี่ยฮะ1เข็มป้องกันได้ทุกหวัดไหม
2: ก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราพูดถึงไข้หวัดเฉยๆเกิดจากเชื้อไวรัสเยอะแยะมากมายไวรัสมีเป็น10 20 30หลายๆชนิดแต่ถ้าไข้หวัดใหญ่ก็คือหมายถึงไข้หวัดเฉพาะที่เกิดจากไวรัสไข้หวัดใหญ
0: ่
2: นะคะซึ่งที่เราคุยกันเรื่องของวัคซีนเนี่ยเป็นวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เท่านั้นนะคะเพราะว่าไม่ว่าคนจะเข้าใจผิดว่าทำไมฉีดวัคซีนแล้วไข้หวัดแล้วทำไมยังเป็นไข้หวัดอีกเพราะมันป้องกันเฉพาะไวรัสไข้หวัดใหญ่เท่านั้นไวรัสอื่นไม่เกี่ยวเพราะฉะนั้นเราก็จะเป็นได้อีกถ้าเราไม่ดูแลรักษาตัวเอง
0: ครับแม่เคยเป็นไหมไข้หวัดใหญ
1: ่ว่านั่นคือตรงที่สมัยก่อน
0: ครับ
1: สมัยก่อนเคยเป็นข้างนึง
0: ระหว่างที่เดินมาวันนี้ผมสังเกตคุณหมอจะพูดกับเจ้าของร้านทุกร้านเลยบอกว่างานอาชีพประมาณอย่างเงี้ยไปฉีดไว้เลยป้องกันไข้หวัดเนี่ย
2: ปัญหาคือเราเจอคนเยอะนะคะบางทีเราก็ไอคนมันก็ไอจามเราก็สูดเข้าไปหรือบางทีเราไม่ได้ล้างมือก็จับนู่นจับนี
0: ่
2: เชื้อมันก็บางทีเราไปขยี้ตาเช็ดน้ำมูกก็เข้าไปแล้วเรียบร้อย
0: โดยที่เราไม่ได้ตั้งใจเนาะ
2: ใช่เราไม่ได้ตั้งใจ
0: เพราะฉะนั้นย้ำอีกครั้งนึงนะครับวันนี้เรามาคุยเน้นไปว่าผู้สูงวัยผู้สูงอายุควรจะฉีด4วัคซีนหลักๆคืออะไรเดี๋ยวเราทวนให้นะครับอีกทีนึงคร
2: ับแรกคือวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะคะซึ่งต้องฉีดทุกปีปีละครั้งอันที่2คือวัคซีนปอดบวมจะมีวิธีการฉีดที่ยุ่งยากนิดนึงอันที่3คือวัคซีนงูสวัดอันนี้ฉีดเข็มเดียวจบค่ะแล้วก็สุดท้ายคือวัคซีนบาดทะยักคอตีอันนี้ฉีดทุก10ปีกระตุ้นนะคะแล้วก็ใน1ครั้งนั้นให้ฉีดเป็นแบบรวม3อย่างคือคอตีไอโคลบาดทะยัก
0: ย้ำอีกครั้งนะฮะนี่คือการฉีดเพื่อป้องกันนะครับ
2: ป้องกันโรค
0: เพราะฉะนั้นอย่ารอว่าฉันเป็นคนแข็งแรงอยู่แล้วฉันไม่ต้องฉีดก็ได้ไม่ได้นะฉีดไว้ก่อนป้องกันไว้ก่อนแล้วก็อย่างที่บอกนะครับว่ารายการของเราเนี่ยถึงแม้ว่าจะเน้นไปทางโรคของผู้สูงวัยแต่ว่าเด็กๆวัยรุ่นก็ดูได้เหมือนกันดูเสร็จแล้วจะได้ไปเตือนพ่อแม่ปู่ย่าตายายว่าต้องดูแลตัวเองยังไงถ้าหากว่าท่านงอแงดื้อไม่ยอมฟังให้ชมรายการของเราเลยนะครับวันนี้ฮะก่อนลาจากไปนะครับเอาข้างซ้ายหรือข้างขวาก่อนนี่ทีมงานมันเอายามาให้แล้วมันเอาวัคซีนมาให้แล้วนี่ตะล่อมมาตั้งแต่ต้นรายการ
1: ก็เมื่อกี้หมอเนี่ยพูดนี่แทนที
2: เมื่อกี้ผ่านไปพูดนี่ไปละ
0: ก็ถ้าฉีดวันนี้มันฟรี
1: ไม่เอาพูดนี้พูดนี
0: ้ไอ้เอาเข็มเข้ามาเข็มเข้ามา
1: เว้ยเว้ย
0: แม่ครับมาเที่ยวกับเราเป็นไงบ้างวันนี
1: ้ก็ดีเพราะว่ารายการมาเป็นสบายๆเราดึงไปดึงมาจะกินอะไรก็กิน
2: กินตั้งแต่ต้นรายการจนจบรายการ
1: รายการนี้มีประโยชน์มากเลย
2: ความรู้ไหม
1: ใช่ได้มีความรู้ก็ได้มีประโยชน์มาก
0: อ้าวเดี๋ยวจะต้องปิดรายการแล้วนะแม่นะ
1: ค่ะ
0: เฮ้ยไอจดไว้หมดเลยใช่ไหมทีมงานจดไว้หมดแล้วว่าแม่กินอะไรไปบ้างเอาอะไรกลับบ้านไปบ้างทั้งหมด2,200จ่ายมาเอา
1: เว้ย
0: มาติ้งมือทำไม
1: คุณเป็นพิธีกรคุณต้องจ่ายนะเรา
0: บ้าบอพิธีกรจะมาจ่ายทำไมอ่ะอ่ะแม่อย่าลืมนะถ้าหากว่ามีเวลานะครับก็หาเวลาไปพักผ่อนบ้างนะครับไปเดินเที่ยวเดินเล่นอะไรก็ได้เนาะอย่าทำแต่งานนะจ๊ะแล้วตอนนี้ก็มาถึงช่วงท้ายรายการแล้วนะครับพอดีรูปเสร็จพอดีเลยนะครับรูปนี้นะครับคุณหมอได้เป็นคนเลือกเอาไว้แล้วก็เลือกกรอบเอาไว้ก็ตั้งใจว่าจะให้คุณหมอเอากลับบ้านแต่ว่าเอาลืมไปแม่เป็นแขกงั้นก็ต้องให้แม่

0: คุณหมอก็อดไปเนาะ
1: ไม่เป็นไรค่ะ
0: ไม่เป็นไรหมอนะไม่ร้องไห้
1: ไม่ร้องไห้
0: กันเอง
1: เดี๋ยวไปเอาใหม
2: ่ไม่
0: เดี๋ยวต้
2: องถามให้ดูหนึ่งไม่ต้องจ่ายตังค์นะ
1: ที่ระทึก
0: ฟรี
2: เป็นที่ร้านเลย
0: นะแม่นะขอมอบให้นะ
2: ขอบคุณม
0: ากสวยไหมสวยไหมดูยังสวยยัง
1: สวยนะ
0: สวยไหม
2: สวย
1: เด็กสวยเสื้อสวย
0: โอเคเวลาหมดแล้วนะครับมาดูกันว่ารุ่นใหญ่พาซ่าครั้งหน้าจะพาไปไหนนะครับวันนี้ขอขอบคุณมากมากเลยนะครับคุณหมอขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณแม่โซเฟียครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: โซเฟียไม่ลานะ
1: ไม่ลา
0: ขอบคุณแม่โซเฟียมานะครับส่วนผมลาไปก่อนสัปดาห์หน้าพาไปไหนแล้วเจอกันสวัสดีครับแม่เสียงดังมากไปรู้เปล่าน
2: ี่ต้องพูดเสียงดัง
0: ตำรวจมาคุมแล้ว
2: ฉันบอกแล้วฉันไม่ได้ทำผิดตำรวจไม่ต้องกลัว
0: ถ้าเรามาแหกปากอยู่เนี่ยเขาตำรวจมาคุมแล้วเนี่ย
2: มาโฆษณาแล้วก็เอา
0: โฆษณาอะไรล่ะมาบอกอยากกินลูกชิ้นเน่าเนี่ย
2: เอ๊ะถ้าเราไม่พูดเสียงดังไม่มีใครได้ยินแต่อันนี้เราคือทำความดีให้คุณผู้ชมทุกคนดูประชาชนดูเรากินอะไรเราต้องกินก่อน
0: ตำรวจโทรเรียกกำลังเสริมนะ
3: คุณใหญ่พาซ่า

0: หากมีผู้สนใจลงทุนและจองซื้อหลักทรัพย์ในช่วงนี้นะคะก็จะมีบุคคลที่เป็นผู้มีความน่าเชื่อถือทำหน้าที่เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อค่ะซึ่งเมื่อระดมทุนได้สำเร็จก็จะโอนเงินค่าจองซื้อให้กับบริษัทผู้ระดมทุนและถ้าหากว่าระดมทุนไม่สำเร็จก็จะโอนเงินคืนให้กับผู้ลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดตามประกาศค่ะถ้าเป็นหุ้นเมื่อระดมทุนได้ครบตามเป้าหมายบริษัทจะได้รับเงินเต็มจำนวนแต่ถ้าระดมทุนได้ไม่ถึงเป้าหมายจะถือว่าระดมทุนไม่สำเร็จต้องคืนเงินทั้งหมดให้แก่ผู้ลงทุนหรือที่เรียกว่า all or nothing ถ้าเป็นหุ้นกู้ระดมทุนได้ไม่น้อยกว่า 80% ของเป้าหมายที่ตั้งไว้บริษัทก็จะได้รับเงินไปดำเนินโครงการซึ่งไม่ได้ใช้หลัก all or nothing เหมือนหุ้น
1: Funding Portal จะใช้เวลาตรวจสอบโครงการประมาณ 1-4 สัปดาห์และในช่วงการระดมทุนจะใช้ระยะเวลาประมาณ 1-3 เดือนขึ้นอยู่กับ Funding Portal กำหนดค่ะบริษัทผู้ระดมทุนสามารถประชาสัมพันธ์โครงการผ่านทางเว็บไซต์ของ Funding Portal หรือว่า Funding Portal จะช่วยจัดโรดโชว์ในวงจำกัดให้ค่ะซึ่งระยะเวลาในขั้นตอนนี้ก็ประมาณ 1-3 เดือนโดยทั่วไปค่ะ
2: ในส่วนของระหว่างช่วงระหว่างการระดมทุนนะครับก็จะมีเรื่องของการที่เราจะช่วยนะครับในการที่เราจะสื่อสารกับผู้ลงทุนนะครับซึ่งเป็นเรื่องสำคัญนะครับเราจะสื่อสารด้วยอย่างแรกนะครับคือเราใช้หนังสือชี้ชวนนะครับเป็นการสื่อสารกับผู้ลงทุนเพื่อให้ผู้ลงทุนเนี่ยเข้าใจในธุรกิจมากขึ้นนะครับว่าตัวธุรกิจเนี่ยมีข้อมูลของบริษัทเป็นยังไงบ้างนะครับข้อมูลทางการเงินเป็นยังไงบ้างนะครับและมีพฤติกรรมการชำระเงินเป็นอย่างไรบ้างนะครับในนี้ในส่วนของหนังสือชี้ชวนและในส่วนที่สองนะครับก็จะเป็นในส่วนของการที่เรามีทีมนักลงทุนสัมพันธ์นะครับ Funding Portal เนี่ยจะส่งคนไปคุยกับผู้ลงทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นการโทรศัพท์เข้าไปคุยนะครับหรือว่าจะเป็นการสื่อสารช่องในช่องทางอื่นๆเนี่ยเพื่อให้นักลงทุนนะครับเข้าใจว่าธุรกิจที่ในส่วนของ SME เนี่ยเขาเข้ามาขอระดมทุนมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรและมีรูปแบบของธุรกิจเป็นยังไงบ้างครับ

รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมครับพบกับรายการพุทธธรรมนำปัญญาค่ะรายการที่นำเสนอหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาที่ถูกต้องดีงามแล้วก็ก่อให้เกิดปัญญาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยนะคะท่านผู้ชมคะตามหลักของพระพุทธศาสนาไม่ได้เน้นเพียงเพื่อเรื่องของการหลุดพ้นเท่านั้นนะคะแต่หลักในพระพุทธศาสนานะคะยังเป็นสิ่งสำคัญเป็นหลักในการที่จะเสริมสร้างปัญญาแล้วก็นำไปสู่การพัฒนาสังคมด้วยในเรื่องของการศึกษาก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญอย่างยิ่งนะแล้วก็พระพุทธศาสนามีส่วนช่วยในเรื่องของการศึกษาอย่างไรในสังคมของเราวันนี้นะท่านผู้ชมทุกท่านเราจะได้มาติดตามนะในเรื่องของบทบาทของพระสงฆ์ตลอดจนสถาบันการศึกษานะที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนาอย่างมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยค่ะซึ่งวันนี้นะเราก็ได้รับเมตตาอย่างยิ่งค่ะจากพระเดชพระคุณนะคะพระเทพวัชรสารบัณฑิตนะคะท่านรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยท่านเจ้าคุณอาจารย์เมตตาเราค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะค่ะเรียนถามท่านเจ้าคุณอาจารย์นะคะเพราะว่าในปัจจุบันนี้พระพุทธศาสนากับเรื่องการศึกษามีความสัมพันธ์กันอย่างไรเจ้าคะ
1: เป็นของคู่กันเจมพอนคำว่าพระพุทธศาสนาคือการศึกษาแล้วก็เป็นการศึกษาตลอดชีวิตแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเรามีประเพณีที่โบราณที่ผ่านมาคือบวชเรียนเพราะพุทธศาสนาคือการศึกษาเจมพอนศึกษาในไตรสิกขานี่แหละศึกษาในศีลสมาธิปัญญาความหมายก็คือขัดเกลาตัวเองทั้งด้านร่างกายวาจาแล้วก็จิตใจ
0: เจ้าค่ะในอดีตภาพค่อนข้างจะชัดเจนนะเรื่องของหลักทางศาสนาทางพระพุทธศาสนาที่ส่งเสริมเรื่องการศึกษาแต่ในยุคปัจจุบันนะคะมีสถาบันการศึกษานะคะมาดำเนินการในเรื่องนี้เรียกว่าทุกระดับนะเจ้าค่ะพระอาจารย์ตั้งแต่อนุบาลประถมมัธยมอาชีวะจนถึงมหาวิทยาลัยคราวนี้ในเรื่องของการนำหลักทางพระพุทธศาสนาเข้าไปช่วยเนี่ยนะคะพระอาจารย์มีแนวทางอย่างไรบ้างครับบางคนบอกมันจะเริ่มลดน้อยลงไหมในความสำคัญหรือเหินห่างไปหรือไม่เจ้าคะ
1: เจ้าพรเรื่องก่อนที่ว่าจะเอาหลักธรรมอะไรเข้าไปเนี่ยนะทำไมอยากย้อนให้ฟังว่าจริงๆแล้วในทางโบราณของเราเนี่ยวัดกับวังคือสถานที่จัดการศึกษาการศึกษาศูนย์กลางอยู่ที่วัดกับวังก็แปลว่าพระมหากษัตริย์ในฐานะผู้ปกครองไพร่ฟ้าประชาชนให้อยู่เย็นเป็นสุขก็จะให้การศึกษากับพระสงฆ์นิกรส่วนวัดนั้นชัดเจนว่าเป็นสถานที่ศึกษาเรียกทิ้งอย่างที่พูดไว้แต่ต้นว่าบวชเรียนเพราะฉะนั้นการศึกษาของคณะสงฆ์ที่ผ่านมาก็จะศึกษาทั้งศึกษาในของคณะสงฆ์และศึกษาเพื่อการเผยแผ่ธรรมะกับประชาชนในแต่เดิมมาเราก็มีศึกษาเรื่องธรรมศึกษาเรียกว่านักธรรมบาลีปริยัติสามัญปริยัติสามัญคือเด็กน้องเนนทั้งหลายที่มาเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6แล้วก็ตอนหลังมาเราก็มีธรรมศึกษาและก็บาลีศึกษาสำหรับให้คฤหัสถ์เข้ามาเรียนนักธรรมและบาลีอันนี้สมัยเดิม2430รัชกาลและการที่5ทรงบอกเลิกโรงเรียนพระปริยัติธรรมที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามแล้วก็มาตั้งที่วัดมหาธาตุให้ชื่อว่ามหาจุฬาให้ชื่อแรกว่ามหาธาตุวิทยาลัยต่อมาก็ให้ชื่อว่าอีก2ปีต่อมาชื่อว่ามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย2490คณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกายจึงได้เปิดการเรียนการสอนอย่างเป็นทางการเรียกว่ามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นพระนามของรัชกาลการที่5ที่พระองค์ทรงมีพระราชหฤทัยว่าจะให้เป็นสถานศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงสำหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ทั่วไปก็คือพระองค์ได้ไปเห็นการศึกษาในต่างประเทศได้ไปเห็นการพัฒนาในประเทศต่างๆเช่นไปเห็นการพัฒนาในยุโรปพระองค์รัชกาลการที่5ก็เห็นว่าเอ๊ะทำไมประเทศเขาเจริญแล้วชาติยามประเทศจะทำอย่างไรก็ไปเห็นสิ่งสำคัญเรื่องหนึ่งก็คือไปเห็นว่าการที่จะให้ประเทศพัฒนาได้ต้องพัฒนาคนและจะพัฒนาคนได้อย่างไรก็คือให้การศึกษาให้การศึกษากับคนจึงจะเห็นว่าในต้นสมัยรัชกาลที่5ที่เป็นต้นเรื่องนี้รัชกาลที่5เนี่ย อินฟราสตรัคเจอร์ทั้งหลายการศึกษาและอื่นๆจึงมีความเจริญรุ่งเรืองรวมทั้งคณะสงฆ์ด้วยเป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ว่าแล้วถ้าบ้านเมืองเจริญขึ้นชาวบ้านได้รับการศึกษามากขึ้นแล้วพระไม่มีการศึกษาจะไปเทศไปสอนไปอบรมจะไปให้ความรู้กับคนได้อย่างไรจึงมีมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยขึ้นมาเพื่อเป็นสถานศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงปัจจุบันแม้เราจะมีวิชาอะไรมากมายมีคณะมากมายมีสาขามีแคมปัสมากมายแต่ล้วนแต่ศึกษาพระพุทธศาสนาบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่เพื่อพัฒนาจิตใจและสังคม
0: เจ้าค่ะ
1: การเอาความรู้นี้แหละที่จะกลับไปตอบคำถามคุณอนุมาว่าเอาความรู้นี้แหละที่ได้ศึกษาทั้งแผนกปริยัติธรรมแผนกธรรมบาลีและการศึกษาที่เรียกว่ามหาวิทยาลัยสงฆ์คือมหาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยนี่แหละเอาไปให้กับสถาบันการศึกษาต่างๆซึ่งปัจจุบันนี้มีแยกออกชั้นอนุบาลชั้นประถมชั้นมัธยมทั้งมหาวิทยาลัยมีทั้งของรัฐของเอกชนมีทั้งของต่างประเทศมีของนักสอนทางศาสนาต่างๆสิ่งสำคัญที่สุดเวลานี้ก็คือการที่เราจะต้องมีหลักสูตรเดิมซึ่งแต่เดิมเราเคยมีก็คือวิชาศีลธรรมหรือวิชาหน้าที่พลเมืองตอนหลังมาเราเรียกว่าสาระเรียนรู้พุทธศาสนาอันนี้ก็ต้องเข้าไปมีในหลักสูตรต่างๆโดยเฉพาะระดับบังคับภาคบังคับการศึกษาภาคบังคับเพราะว่าเด็กเนี้ยจะต้องได้รับสิ่งเหล่านี้ด้วยไม่ใช่รับศาสตร์อย่างอื่นอย่างเดียวแล้วถามว่าการจะเอาความรู้เหล่านี้ไปใส่ก็ต้องอาศัยพระสงฆ์ที่มีความรู้ที่เรียนทั้งด้านปริยัติธรรมมาแล้วก็เรียนทั้งมหาวิทยาลัยสงฆ์มาโดยเฉพาะในมหาจุฬาแล้วอันที่สองก็คือเมื่อมีหลักสูตรแล้วผู้สอนล่ะผู้สอนคือใครก็ต้องพระอีกพระที่มีความรู้ก็ต้องคุณสมบัติอย่างที่กล่าวมาทั้งทำหลักสูตรได้ทั้งเข้าใจเนื้อหาทั้งเป็นพระอาจารย์ผู้สอนทั้งหมดนี้จึงจะกลับเข้าไปสู่สถาบันการศึกษาและนำพาเด็กและเยาวชนสมัยใหม่ที่เราเห็นแล้วเราเป็นห่วงเนาะเป็นห่วงประเทศชาติว่าในวันข้างหน้าบ้านเมืองเราจะเป็นอย่างไรเพราะถ้าเราปลูกฝังที่ดีทำในสิ่งที่ดีโดยเฉพาะในเรื่องของพุทธศาสนาที่ไปปรากฏในหลักสูตรที่ให้มีพระอาจารย์ไปสอนที่มีพระอาจารย์ที่มีความรู้ความเข้าใจไปสอนไปปลูกฝังเขาเนี่ยคิดว่าอนาคตของเด็กเหล่านี้ก็อย่างน้อยก็มีคุณธรรมจริยธรรมอันนี้เป็นสิ่งสำคัญ
0: ถ้าเป็นเช่นนั้นมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยของเราอะนะฮะเราวางวิสัยทัศน์ไว้อย่างไรอาจารย์คะ
1: มหาวิทยาลัยของเราวางวิสัยทัศน์ใน5ปีข้างหน้าเนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยที่สร้างพุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาจิตใจและสังคมการสร้างพุทธนวัตกรรมเป็นสิ่งสำคัญการสร้างพุทธนวัตกรรมในทางพระพุทธศาสนาว่าพุทธนวัตกรรมที่สร้างขึ้นมาเพื่อสนองตอบในการพัฒนาจิตใจและสังคมจะเห็นตัวอย่างนี้2ตัวอย่างนะฮะว่า1ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมี4ด้านคือการผลิตบัณฑิตการวิจัยพัฒนาการบริการวิชาการแก่สังคมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมข้อแรกเนี่ยสำคัญอย่างยิ่งก็คือการผลิตบัณฑิตที่มีลักษณะทางด้านสติปัญญาและทางด้านสติปัญญาที่จริงมหาวิทยาลัยทั่วไปเนี่ยก็จะบอกว่าผลิตบัณฑิตที่มีลักษณะทางสติปัญญาก็น่าจะพอแต่ของมหาวิทยาลัยสงฆ์จะต้องเพิ่มคำว่าคุณธรรมเข้าไปด้วยเพราะการผลิตคนเก่งอย่างเดียวไม่พอต้องผลิตคนดีด้วยคนดีและคนเก่งสติปัญญาคือคนเก่งคุณธรรมคือคนดีเพราะต้องผลิตคนดีและคนเก่งออกไปสู่สังคมด้วย

0: อันนี้เรื่องหนึ่งที่เราทำอยู่และก็เรื่องที่สองที่บอกไว้ในวิสัยทัศน์ก็คือพัฒนาจิตใจและสังคมจะเริ่มต้นจากพัฒนาตนก่อนบอกอะไรก็บอกตนเองก่อนประพฤติอะไรก็ประพฤติตัวเองก่อนถ้าบัณฑิตเราพัฒนาจิตใจของเราได้จึงจะไปพัฒนาสังคมและประเทศชาติได
1: ้
0: ถ้าตัวยังปฏิบัติไม่ได้ยังทำไม่ได้ยังประพฤติไม่ได้และยังไม่เป็นคนดีพอการออกไปสู่สังคมการไปนำสังคมก็เป็นเรื่องที่ยากเพราะหมายอะไรจึงคำนึงถึงวิสัยทัศน์อย่างนี้และจะเห็นว่าวิสัยทัศน์นี้ก็จะเป็นวิสัยทัศน์ที่มุ่งการพัฒนาตัวของบัณฑิตเองและสิ่งที่ลืมไม่ได้คือสังคมเวลาสำเร็จการศึกษาเวลามีการประเมินภายในสถาบันก็ตามประเมินสมส.ก็ตามเนี่ยเราไม่ประเมินเฉพาะinput process output เท่านั้นแต่ประเมินตัว impact ด้วยประเมินตัว impact ด้วยว่าผลิตออกไปแล้วเนี่ยชาวบ้านเขาพอใจไหมไปสอนธรรมะรู้เรื่องไหมแล้วก็ตอบคำถามว่าธรรมะคืออะไรได้ไหมอะไรอย่างนี้ด้วยนะ
1: ถ้
0: าผลิตออกไปแล้วก็จะต้องเป็นประโยชน์แบบนี้ใช่ไหม
1: ค่ะแต่ที่เราได้มีโอกาสติดตามนะฮะการขับเคลื่อนงานของมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยเราก็จะสังเกตเห็นว่าบัณฑิตหรือว่านิสิตของมหาจุฬาเนี่ยมีทั้งในส่วนของพระภิกษุแต่ในขณะเดียวกันก็มีคารวาสด้วยใช่ไหมเจ้าค่ะอาจารย์แล้วแตกต่างกันไหมฮะไม่ว่าจะเป็น input process นะฮะ output หรือแม้แต่ impact เพราะว่าในบทบาทก็จะต่างกันฮะพระภิกษุสงฆ์เมื่อท่านจบออกไปคารวาสเมื่อท่านจบออกไปอะค่ะ
0: มีความแตกต่างกันแต่ว่าขออนุญาตย้อนว่าพระราชหัตถเลขาล้นเกล้ารัชกาลที่5พระองค์ผู้ทรงประทานปนาเมื่อ2430เนี่ยที่ไปค้นพบที่หอสมุดแห่งชาติและนำมาใช้ในปัจจุบันเนี่ยก็จะเห็นว่าพระองค์ได้มีพระราชหัตถเลขาเป็นพระราชประสงค์ของพระองค์ท่านว่าเป็นสถานศึกษาพระไตรปิฎกและประชาชนสูงสำหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ทั่วไป
1: อ๋อและคฤหัสถ์ทั่วไป
0: คฤหัสถ์ทั่วไปอันนี้เป็นลายมือนะครับพูดตามตรงเป็นลายมือของล้นเกล้ารัชกาลที่5เป็นพระราชหัตถเลขาชัดเจนและเราศึกษาอยู่ปัจจุบันเนี้ยเราศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกหลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาติทั้งบัณฑิตวิทยาลัยคณะพุทธศาสตร์ครุศาสตร์มนุษยศาสตร์และศาสตร์ทั้งหมดเนี่ยล้วนแต่ศึกษาวิชาแกนพระพุทธศาสนาคุณจะศึกษาศาสตร์อะไรก็ตามที่บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ต้องศึกษาวิชาแกนพุทธศาสนาและต้องศึกษาวิชาวิปัสสนากรรมฐานในทุกชั้นเรียนและต้องไปแบบวิปัสสนากรรมฐานรวมกันบัณฑิตชั้นปริญญาตรีปฏิบัติรวมกันทุกปีเมื่อสอบไฟนอลเสร็จแล้วเนี่ยทุกปีเนี่ยอย่างน้อย10วันติดต่อกัน
1: ทั้งพระภิกษุและคฤหัส
0: ถ์และคฤหัสถ
1: ์
0: คฤหัสถ์เนี่ยปริญญาโทและปริญญาเอกให้เก็บชั่วโมงได้ปริญญาโท30วันปริญญาเอก45วันแต่เดิมให้ปฏิบัติรวมกันหมดญาติโยมมาร้องขอว่าถูกไล่ออกจากงานพอดีแล้วก็เลยขอให้เก็บชั่วโมงได้แต่ว่าคุณต้องได้อย่างน้อย30วันและ45วันการที่เอาคฤหัสถ์เข้ามาเรียนเนี่ยจะเห็นว่าระดับปริญญาตรีเนี่ยเราจะแยกกันเพราะว่าคือพระเนนกับเด็กยังอยู่ในวัยยังเด็กอยู่ต้องพยายามจับจากแยกกันแล้วก็นานๆจะมีวิชาที่รวมกันสักครั้งหนึ่งถามว่ามีไหมมีแต่ว่าต้องการที่จะให้เด็กเนี่ยศึกษาไม่ว่าคณะอะไรศาสตร์อะไรก็ตามก็กลับไปว่าศึกษาพุทธศาสนาโบราณกาลกษัตริย์สมัยใหม
1: ่
0: เพื่อพัฒนาจิตใจและสังคมเพราะมีวิชาอย่างที่กล่าวมาอันที่สองก็คือระดับปริญญาโทและปริญญาเอกระดับปริญญาโทปริญญาเอกเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเจ้าคณะพระสังฆาธิการเป็นพระผู้ใหญ่เป็นคฤหัสถ์ที่ประกอบอาชีพแล้วมีการมีงานแล้วมีดารามีนักร้องนักแสดงมีผู้มีชื่อเสียงโด่งดังมาเรียน
1: ม
0: ีผู้บริหารหน่วยงานมาเรียนน้อยนักในระดับปริญญาโทและเอกเนี่ยที่จะเรียนแล้วเอาไปสมัครงานส่วนใหญ่เกิน 70% คือผู้ประสบความสำเร็จแล้วมาเรียนเพราะการที่คนเหล่านี้มาเรียนก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อมหาวิทยาลัยที่ทำหลักสูตรในการบริหารในการจัดการในพุทธจิตวิทยาในอะไรอื่นใดที่มันสัมพันธ์เกี่ยวข้องในพุทธบริหารในพุทธวิธีใน

0: พุทธจิตวิทยา
1: อ
0: ันนี้ก็จะเป็นสิ่งสำคัญที่เราที่เขาเข้ามาในสถาบันของเราแล้วเราจะหล่อหลอมเขาอย่างไรแล้วส่งออกกลับไปอย่างไรที่เป็นทั้งเอาท์พุตและเป็นทั้งอิมแพคอันนี้คือสิ่งสำคัญที่ทำอยู
1: ่พระอาจารย์ครับแล้วความท้าทายของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยของเราในการสร้างคนผลิตบัณฑิตออกสู่สังคมในกระแสที่วัตถุนิยมสูงโลกที่เจริญไปอย่างรวดเร็วยุคดิจิตอลอย่างนี้เจ้าค่ะพระอาจารย
0: ์ท้าทายอย่างยิ่งท้าทายอย่างยิ่งว่ามหาวิทยาลัยต่อจากนี้ไปไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์หรือมหาวิทยาลัยยิ่งมีความท้าทายใหญ่ท้าทายว่าผู้คนบวชเรียนก็น้อยลงสาธารณทายาทก็น้อยลงประเพณีบวชเรียนแทบจะหมดไปจากสังคมไทยประชากรลดลงผู้คนมีที่ศึกษาเล่าเรียนมากขึ้นอันนี้ก็เรียกว่าสิ่งที่สำคัญเรื่องนี้ก็คือเรียกว่ามีความท้าทายในเรื่องประชากรที่จะมาศึกษาเล่าเรียนท้าต่อมาก็คือท้าทายการบริหารการจัดการเราเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์เนี่ยการบริหารการจัดการที่มันเกี่ยวเนื่องกับระบบธรรมาภิบาลก็ตามที่มันเกี่ยวเนื่องกับการบริหารสมัยใหม่ก็ตามและเป็นพุทธบริหารการศึกษาที่มันไม่ทำให้สูญเสียความเป็นสมณะสารูปไม่สูญเสียความเป็นสมณะสัญญาทำอย่างไรมันจะกลมกลืนมันจะสมดุลกันได้อันนี้คือการบริหารส่วนคุณภาพนั้นแน่นอนว่าหลักธรรมทางพุทธศาสนาเป็นเรื่องสำคัญเทคโนโลยีที่เจริญขึ้นทำอย่างไรเราจึงผลิตสื่อทางด้านการเรียนการสอนให้มากขึ้นให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นทั้งการเรียนการสอนภายในและการที่บัณฑิตของเราจบออกไปแล้วเอาไปสอนประชาชนทำอย่างไรเขาจึงจะมีพัฒนาการทางด้านนี้ในเรื่องสื่อในเรื่องเทคโนโลยีและเมื่อสื่อเทคโนโลยีแล้วต้องสื่อให้คนสมัยใหม่เข้าใจง่ายขึ้นด้วยไม่ใช่ว่าพูดคนละภาษากับคนสมัยใหม่แล้วฟังไม่เข้าไปไม่เข้าใจเด็กก็จะบอกว่าพระพูดอะไรฟังไม่รู้เรื่องแล้วก็พูดยาวพูดยืดเยื
1: ้อแล้วก็มานั่งถามธรรมะคืออะไร
0: มานั่งถามธรรมะคืออะไรก็จะเป็นเรื่องที่เราพยายามทำในสิ่งเหล่านี้และนอกเหนือจากนั้นก็คือสังคมที่มันเปลี่ยนไปทุกวันค่านิยมที่เปลี่ยนไปอย่างที่เราได้พูดว่าคนเน้นเรื่องสุขนิยมเน้นเรื่องวัตถุนิยมเนี่ยแล้วบัณฑิตของมหาจุฬาโดยเฉพาะพระสงฆ์เนี่ยจะทำอย่างไรและจะออกไปสอนเขาอย่างไรจะประคับประคองสังคมหรือเปลี่ยนแปลงชุมชนที่ตัวเองอยู่ได้อย่างไรต่างจากที่ตอนเป็นเจ้าวาดที่เป็นพระธรรมดาเมื่อจบเป็นบัณฑิตแล้วเป็นมหาบัณฑิตแล้วเป็นดุษฎีบัณฑิตแล้วจะเปลี่ยนแปลงสังคมไปในทางที่ดีขึ้นหรือชุมชนหรือหมู่บ้านที่ท่านอยู่ได้อย่างไรอันนี้เป็นสิ่งสำคัญส่วนกับคฤหัสถ์ที่ถามเมื่อกี้ว่าต่างกันอย่างไรเนี่ย
1: เจ้าค่ะ
0: คือหลักสำคัญก็คือหลักคุณธรรมหลักจริยธรรมและเป้าหมายของการอยู่ร่วมกันเนี่ยชัดเจนแต่ว่าพระเนี่ยเมื่อสำเร็จออกไปแล้วเนี่ยเน้นเรื่องการเผยแผ่พุทธศาสนา
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: เน้นเรื่องเผยแผ่พุทธศาสนาและเพื่อความมั่นคงของพุทธศาสนาสนองพุทธปณิธานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าสาวกของพระองค์ต้องศึกษาพุทธศาสนาทั้งปริยัติและปฏิบัตินำไปสู่ปฏิเวทเผยแผ่พุทธศาสนาและก็ปกป้องคุ้มครองพุทธศาสนาอันนี้เป็นไปตามพุทธปณิธานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเป็นไปตามพระราชปณิธานของรัชกาลและการที่5เพื่อเป็นสถานศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงส่วนคฤหัสถ์นั้นแน่นอนว่า1ส่วน1ให้ไปประกอบอาชีพเมื่อสําเร็จการศึกษาแต่การประกอบอาชีพนั้นเราเน้นเรื่องสติปัญญาและคุณธรรมอย่างที่กล่าวมาส่วนผู้ที่เป็นมีชื่อเสียงนักวิชาการหรือผู้ที่ทำงานอยู่แล้วก็เน้นว่าเมื่อสำเร็จการศึกษาออกไปแล้วให้นำหลักธรรมทางพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ทั้งในแง่พุทธบริหารการศึกษาพุทธจิตวิทยาพุทธปรัชญาธรรมนิเทศและอื่นๆเหล่านี้เป็นการนำคำคำสอนของพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ในวิถีชีวิตในการทำงานในครอบครัวในการครองตนเพื่อให้เห็นประโยชน์และคุณค่า ของสังคมที่

0: ่ร่วมกันอันนี้ก็จะมีความแตกต่างกันอยู่บ้าง
1: เจ้าค่ะคราวนี้ในการขับเคลื่อนงานของมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยของเราอะนะนอกเหนือจากดูแลบัณฑิตของเราแล้วอะนะในส่วนของการบูรณาร่วมกันกับภาคประชาสังคมอื่นๆหรือแม้แต่ในระดับสากลก็ตามแต่นะฮะเรามีแนวทางอย่างไรเจ้าค่ะพระอาจารย์ฮะ
0: อันนี้ก็สำคัญเป็นคำถามที่สำคัญเพราะว่าอยู่ในยุทธศาสตร์ที่3ก็คือการบริการวิชาการแก่สังคมการบริการสังคมเนี่ยถ้าประเมินจากหน่วยงานที่มาประเมินในมหาวิทยาลัยเหมือนมหาวิทยาลัยทั่วไปเนี่ยก็คือคะแนนเต็ม5เนี่ยการบริการวิชาการแก่สังคมมหาวิทยาลัยจะได้เต็ม5ทุกครั้งไปเหตุที่ได้เต็ม5เพราะว่าเราเน้นเรื่องนี้มากในเรื่องการบริการประชาชนที่อยู่กับเราเนี่ยนอกจาก1ที่เรารับเข้ามาศึกษาเล่าเรียนโดยตรงแล้วเนี่ยที่เหลือจากนั้นที่ไม่ได้มาเล่าเรียนโดยตรงเนี่ยเราจะทำอย่างไรเช่นมีหลักสูตรพิเศษไหมมีโครงการพิเศษไหมมีการฝึกอบรมพิเศษไหมมีการทำกิจกรรมร่วมกันไหมอย่างนี้เป็นต้นเพราะการบูรณาการกับภาคประชาสังคมเนี่ยจึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งเช่นทุกวันนี้กับปปช.เนี่ยเราก็ทำเรื่องใหญ่เรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งก็คือการที่ทำอย่างไรคนจะไม่ทุจริตคอร์รัปชันจนถึงพระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิตอุปนายกสภามหาวิทยาลัยของเราได้เทศกันแรกได้แต่งกันแรกคือการไม่ทุจริตคอร์รัปชันเทศออกทั่วประเทศเป็นการแรกอันนี้ก็มหาวิทยาลัยก็ทำร่วมกันอยู
1: ่
0: แล้วรวมทั้งอื่นๆด้วยกับภาคประชาสังคมและที่ไม่ลืมไปกว่านั้นเนี่ยมหาวิทยาลัยของเราจัดอยู่ในมหาวิทยาลัยกลุ่มที่4กลุ่มที่ศาสนาพัฒนาปัญญาและคุณธรรมแต่กลุ่มที่3เนี่ยของการแบ่งกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาของอวของประเทศเราเนี่ยกลุ่มที่3คือกลุ่มพัฒนาชุมชนถ้ากลุ่มพัฒนาชุมชนนะถ้ามองจากสายตาทั่วไปก็จะเน้นไปที่มหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ถ้ามองจากภายในของมหาจุฬานี่แหละคือพันธกิจและภารกิจที่สำคัญของวิทยาเขตวิทยาสงฆ์ที่มีอยู่11แห่งทั่วประเทศที่เป็นวิทยาเขตวิทยาสงฆ์อยู่28แห่งทั่วประเทศอันนี้แหละคือภารกิจในกลุ่มที่3แต่เนื่องจากว่าเราสภามหาวิทยาลัยต้องลงมติอย่างหนึ่งอย่างใดก็คือเราลงมติในกลุ่มที่4เสนออว.ไปแต่เราต้องเอาภาระงานของกลุ่มที่3และกฎกระทรวงอว.ของกลุ่มที่3มาผนวกใช้ด้วยคือกลุ่มมหาวิทยาลัยที่นำหลักธรรมทางศาสนามาพัฒนาสติปัญญาและคุณธรรมบวกกับชุมชนการบริการชุมชนการอยู่ร่วมกับชุมชนการร่วมกับภาคประชาสังคมการบูรณาการกับภาคประชาสังคมการพัฒนาผู้คนที่อยู่รอบข้างและพัฒนาผู้คนในภาคประชาสังคมต่างๆโดยผ่านทั้งหลักสูตรระยะสั้นระยะยาวหลักสูตรการฝึกอบรมและการทำงานร่วมกันอันนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญของมหาจุฬา
1: ค่ะแล้วนอกเหนือจากภาคประชาสังคมแล้วในระดับที่เป็นสากลล่ะครับอาจารย์เพราะพระพุทธศาสนาเราก็โอ้ทั่วโลกเหมือนกันนะเจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ในระดับสากลเนี่ยพระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิตอุปนายกสภามหาวิทยาลัยอดีตอธิการบดีผู้ที่นำพาความเจริญรุ่งเรืองมาสู่มหาวิทยาลัยในยุคใหม่พระเดชพระคุณได้นำพาเราไปสู่ภาคประชาสังคมในระดับนานาชาติร่วมมือกับมหาพุทธศาสนาและมหาวิทยาลัยพุทธศาสนาในทั่วโลกในทั่วโลกนะฮะในการที่มาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมาเป็นสมาคมวิสาขบูชานานาชาติมาเป็นสมาคมมหาวิทยาลัยสอนพุทธศาสนาปรัชญา
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วก็ทั้งหมดเนี่ยเมื่อมารวมกันแล้วก็ทำกิจกรรมร่วมกันผลักดันธรรมะร่วมกันทำงานร่วมกันเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นว่ามหาวิทยาลัยในระยะหนึ่งมีวิสัยทัศน์ในการเป็นที่เป็นมหาวิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติเพราะในระดับนานาชาติเนี่ยได้ผลักดันร่วมกันมากพอสมควรโดยเฉพาะพุทธศาสนาสองนิกายใหญ่คือของเราเป็นเถรวาทและของประเทศอื่นๆส่วนใหญ่ที่มีกำลังสำคัญในต่างประเทศเช่นในญี่ปุ่นในจีนในประเทศอื่นๆเหล่านี้ในเกาหลีใต้เราเนี่ยเขาจะเป็นมหายานก็จับมือร่วมกันเป็นสมาคมอย่างที่กล่าวมาแล้วก็ทำงานในระดับนานาชาติไม่ใช่ทำงานในระดับประเทศอย่างเดียว
1: ค่ะสาธุนี่ทำให้เห็นนะถึงการขับเคลื่อนงานของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะฮะท้ายสุดตรงนี้นะฮะพระอาจารย์อยากจะฝาก ถึงพี่น้องประชาชนคนในสังคมว่าเราจะมีการร่วมมือกันหรือมีส่วนช่วยนะฮะในเรื่องการสร้างสังคมของเราร่วมกับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาอย่างไรเจ้าคะ
0: ในส่วนภาระที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยจริงๆก็คือการฝึกฝนอบรมผู้คนผ่านกระบวนการศึกษากระบวนการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกทั้งหลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาติส่วนกลางตั้งอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวิทยาเขต11แห่งทั่วประเทศวิทยาสงฆ์28แห่งและสถาบันสมทบในต่างประเทศเช่นในบูดาเปสต์ในฮังการีในศรีลังกาในสิงคโปร์เป็นต้นทั้งหมดเนี่ยมีสถาบันสมทบในต่างประเทศ5แห่งและนอกจากนั้นยังมีหลักสูตรฝึกอบรมยังมีโครงการยังมีอะไรต่างๆอีกมากมายที่ร่วมกับสังคมร่วมกับภาครัฐร่วมกับเอกชนร่วมกับชุมชนเป็นจำนวนมากเรามุ่งหวังว่าการผลิตบัณฑิตหรือการฝึกอบรมในระดับต่างๆก็ตามการเปิดหลักสูตรต่างๆก็ตามมันจะเป็นการพัฒนาจิตใจของผู้คนเพราะเราจะไม่หนีจากพระราชปณิธานของรัชกาลที่5คือเป็นสถานศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงอย่างที่กล่าวไว้แต่ต้นว่าไม่ว่าท่านจะเรียนอะไรท่านจะศึกษาอะไรสาขาอะไรไปประกอบอาชีพอะไรท่านต้องมีวิชาแกนพุทธศาสตร์มีวิชาธรรมะภาคปฏิบัติมหาวิทยาลัยไม่มีสนามฟุตบอลไม่มีสนามการแข่งขันเพราะบริบทอัตลักษณ์ของเราแตกต่างกันเรามีห้องปฏิบัติธรรมเรามีห้องฝึกปฏิบัติธรรมเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสถาบันการศึกษาคือมหาจุฬาที่ทำอยู่เวลานี้เนี่ยจะเป็นสถานฝึกอบรมฝึกอบรมขัดเกลาผู้คนแล้วออกไปรับใช้สังคมถ้าเป็นพระก็ไปอุทิศตนเพื่อพระศาสนาอุทิศตนเพื่องานเผยแผ่พุทธศาสนาเพื่อความมั่นคงของพุทธศาสนาถ้าเป็นฆราวาสก็มีความมุ่งหวังอย่างยิ่งว่าเป็นคนดีให้กับสังคมไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับตนเองครอบครัวสังคมประเทศชาติและรวมถึงมวลมนุษยชาติด้วยนี่ความคาดหวังของมหาจุฬาเรา
1: สาธุนะฮะท่านผู้ชมครับวันนี้นะเราได้รู้ในเรื่องของการขับเคลื่อนงานของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะฮะและนั่นก็หมายถึงความมั่นคงในเรื่องของคุณธรรมของคนในสังคมด้วยนะฮะต้องกราบขอบพระคุณนะฮะท่านรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยค่ะท่านพระเทพวัชรสารบัณฑิตกราบนมัสการด้วยความเคารพค่ะ
0: ใช่ครับ
1: ค่ะเอาละครับท่านผู้ชมครับเราจะกลับมาติดตามชมรายการพุทธธรรมนำปัญญาได้ใหม่ในโอกาสหน้านะครับวันนี้ดิฉันนอนุมาเกษตรพืชผลลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่วัดสุทัศน์เทพพระรารามกรุงเทพมหานครค่ะเพื่อรับชมการเทศนาปุจฉาวิสัชนาสองธรรมาสโดยท่านเจ้าคุณพระราชวิจิตรปฏิภาณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพพระรารามนะคะและพระคู่เทศได้แก่พระมหากรวิกอหิงสโกจากวัดสุทัศน์เทพพระรารามเช่นเดียวกันค่ะเป็นในวันนี้นะคะท่านจะได้มาเทศนาธรรมในตอนต้นแบบสตรีเป็นตอนแรกค่ะจะมีเนื้อหาสาระธรรมอะไรบ้างนั้นติดตามรับชมได้ในรายการค่ะ

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกาเลนะธัมมัสสวนังเอตัมมังคะละมุตตะมันติณบัดนี้อาตมภาพทั้งสองรูปอยากได้ช่วยกันชี้แจงแสดงพระสัทธรรมเทศนาเป็นปุจฉาวิสัชนาถามตอบซึ่งกันและกันหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเทศสองธรรมาสซึ่งเป็นคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเพิ่มเติมเฉลิมปัญญาแก่บรรดาท่านสาธุชนทั้งหลายให้เกิดบุญกุศลอันเป็นส่วนธรรมัสสวนามัยคือบุญสำเร็จด้วยการฟังธรรมจนกว่าจะยุติด้วยเวลาท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้ท่านทั้งหลายได้มุ่งหน้าเข้ามายังวัดสุทัศน์เทพวรารามเพื่อสร้างคุณงามความดี

พิ่มเติมเสริมบารมีให้เต็มหรือให้เพิ่มมากขึ้นเพราะเราท่านทั้งหลายเห็นสาระในหลักธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเมื่อเราทั้งหลายได้กราบได้ไหว้ได้ประพฤติปฏิบัติตามแล้วผลก็เกิดท่านทั้งหลายจึงพร้อมใจกันที่จะฟังธรรมเพื่อนำแก่นสารสาระให้มีในตัวในตนของเราในจิตใจของเราเป็นการน้อมเข้ามาใส่ตัวเรื่องดีๆทั้งหลายและท่านทั้งหลายก็มีความหวังตั้งใจว่าสิ่งใดที่เป็นบุญเป็นกุศลที่พระพุทธเจ้าสอนไว้หลังจากที่พระองค์ได้ใช้เวลาค้นหาสัจธรรมซึ่งมีอยู่แล้วเป็นเวลา500กว่าชาติและเมื่อพระองค์บรรลุแล้วเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็นำมาสอนเราโดยเฉพาะพระพุทธเจ้าสมณะโคดมองค์ปัจจุบันก็สอนเราถึง45ปีโดยไม่มีวันหยุดฉะนั้นแสดงว่าการทำดีก็ไม่ต้องหยุดทำทำจนถึงที่สุดเป้าหมายสุดท้ายก็คือการหลุดพ้นจากความทุกข์ฉะนั้นอันเป็นเบื้องต้นนี้ขอให้ท่านทั้งหลายท่องไว้ในใจว่าดีต้องไปบุญต้องปลูกบาปต้องปล่อยและสังขารต้องปลงดีที่ไหนเราท่านทั้งหลายไปแสวงหาไม่ว่าจะเป็นวัดหรือสถานที่ต่างๆที่เขาจัดกิจกรรมดีๆแม้แต่ในสมัยพุทธกาลอัครสาวกเบื้องขวาเบื้องซ้ายภาษารีบุตรพระมหาโมคคัลลานะแสวงหาคนดีที่จะสอนให้สองท่านนั้นบรรลุธรรมไปสมัครเป็นลูกศิษย์ของท่านอาจารย์สนชัยปรากฏว่าบรรลุธรรมยังไม่ถึงที่สุดก็เลยแสวงหาอาจารย์ดีๆต่อไปเรียกว่าหาคนดีดีที่ไหนก็ไปที่นั่นก็ไปเจอพระอัสชิหนึ่งในปัญจวัคคีย์ซึ่งมีกิริยามารยาทเรียบร้อยใครเห็นก็เกิดศรัทธาไม่ว่าจะเดินไม่ว่าจะฉันไม่ว่าจะบิณฑบาตสำรวมอินทรีย์เกิดเลื่อมใสสาวกทั้งสองเมื่อก่อนก็ยังไม่ได้เป็นสาวกแต่ว่าชื่อเดิมก็คืออุปติสสะและโกริตะอุปติสสะก็คือภาษารีบุตรโกริตะก็คือมหาโมคคัลลานะเป็นเพื่อนที่รักกันตั้งแต่เกิดโยมนะจนกระทั่งตายท่านญาติโยมจะดูกัลยาณมิตรเพื่อนที่สนิทกันนะไม่ต้องดูใครหรอกดูพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะเป็นเพื่อนตั้งแต่เด็กก็เรียนด้วยกันเล่นด้วยกันบวชก็บวชด้วยกันเป็นพระอรหันต์เหมือนกันเป็นสาวกไม่ใช่สาวกธรรมดาเรียกว่าอัครสาวกจะมีเพียงสองท่านนอกจากนั้นเป็นสาวกอัครสาวกก็คือเบื้องซ้ายเบื้องขวาของพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อเห็นพระอัสสชิโดยเฉพาะอุปติสสะเพราะว่าสองคนสัญญาว่าใครเจออาจารย์ดีก็มาบอกกันก็แล้วกันเมื่อไปเจอคนดีแล้วก็ได้ฟังธรรมแค่ง่ายๆโยมโดยความหมายก็คือว่าสิ่งใดเกิดขึ้นนะสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลล้วนมีความดับเป็นธรรมดาฟังเท่านี้แหละโยมเพราะว่าสั่งสมปัญญาบารมีมาเยอะโดยเฉพาะภาษารีบุตรเป็นผู้เลิศทางปัญญาก็ได้ดวงตาเห็นธรรมเรียกว่าเป็นพระโสดาบัน

0: มีกระแสถึงพระนิพพานก็แสดงว่าจุดเริ่มต้นต่อไปก็จะเป็นพระอรหันต์แล้วก็กลับมาบอกโกริตะหรือมหาโมคคัลลานะมาบอกก็คือมาเทศนั่นแหละเพื่อนก็บรรลุธรรมแล้วก็เข้าเฝ้าพระผู้มีเจ้าสุดท้ายก็ได้เป็นอัครสาวกซ้ายขวานี่แสดงว่าดีที่ไหนไปที่นั่นไม่ว่าจะเป็นคนดีเรื่องดีๆนะอย่างวัดสุทัศน์วันนี้เป็นต้นใช่ไหมก็มีเทศให้ญาติโยมได้ฟังกันทุกวันเสาร์อาทิตย์ทุกวันธรรมสวนะช่วงบ่ายถ้าเป็นวันพระทั้งวันถ้าเป็นภาคค่ำก็ตั้งแต่19นาฬิกาถึง21นาฬิกาบุญต้องปลูกเหมือนต้นไม้ท่านสาธุชนทั้งหลายก็ต้องปลูกมันรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยดูแลรักษาเหมือนเราก็ปลูกบุญในศาสนาผ่านพระสงฆ์เพราะพระสงฆ์เป็นเนื้อนาบุญไม่มีบุญนาบุญอื่นยิ่งกว่าญาติโยมจึงทำบุญผ่านพระสงฆ์เป็นหลักแต่ที่จริงบุญมีถึง10ประการทำเองก็ได้ทานามัยก็ให้ทานศีลามัยรักษาศีลภาวนามัยอัปจายนามัยประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนวายาวจมัยก็ขวนขวายในกิจที่ชอบในสิ่งที่ดีดังนี้เป็นต้นเราต้องหมั่นปลูกแล้วมันก็จะมีลูกมีผลบุญส่งผลกุศลส่งเสริมถ้าเราหมั่นทำหมั่นสร้างหมั่นดูแลรักษาบุญกุศลก็เกิดบาปต้องปล่อยบาปคืออะไรก็คือสิ่งที่ทำให้เรานั้นตกไปสู่โลกที่ชั่วคืออบายภูมิเราไม่ขึ้นสูงแล้วมีแต่จะตกต่ำฉะนั้นจึงมีสำนวนว่าทำบาปขาดทุนทำบุญได้กำไรพระพุทธเจ้าจึงได้กำไรตลอดเวลาเราทั้งหลายเป็นสาวกก็ควรจะน้อมแล้วก็ยกหลักธรรมมาขึ้นมาสู่จิตใจของเราแล้วก็ปฏิบัติสิ่งใดที่ไม่ดีไม่ต้องทำพุทธเจ้าจึงตรัสว่าบาปเนี่ยต้องปล่อยอย่าให้มีนะเป็นเรียกว่ามูลรากนะตัดขาดยากแต่เราต้องพยายามสังขารต้องปลงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่มีใครอยู่คงที่ไม่คงทนและก็ไม่สามารถฝืนได้ชะลอได้โยมชะลอได้แต่ไม่สามารถหยุดยั้งได้ถ้าเราไม่สวยไม่งามไม่หล่อเราก็พยายามแต่งให้สวยไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งแต่ก็อยู่ได้คิดว่า10ปี20ปีอาจจะลดอายุได้เรียกว่าทำให้ดูแล้วคนมองเพราะว่ามันมีสำนวนว่าคนเหล่านี้จะงามก็เมื่อ14 15พอเท่าชะแรลงไปแก่ชรามันก็ลดราคาสับเปร่อชอบแลไม่มีใครมองอย่างพิสมัยลูกหญิงหลานยายก็ทำหน้าแย่มีเงินมีทองพวกพ้องเป็นแพยากจนแล้วมันก็แย่ไม่มีคนเยื่อใยเมื่อยามบุญมากากลายเป็นหงเมื่อยามบุญลงหงกลายเป็นไก่นี่สำนวนท่านว่าไว้อย่างนั้นฉะนั้นเราพิจารณาอย่างนี้แล้วเราก็สบายใจฉะนั้นจึงขออนุโมทนาเป็นส่วนเบื้องต้นแก่ทุกคนทุกท่านวันนี้ท่านสาธุชนทั้งหลายเจ้าภาพหลักและเราทั้งหลายก็เป็นเจ้าภาพก็คือคุณโยมเขมพัสสรอริยะพัสกรซึ่งก็นั่งอยู่ตรงกลางนะโยมนะรับเป็นเจ้าภาพมีประสงค์ว่าตอนนี้เรื่องราวเกี่ยวกับลูกผู้หญิงของเราก็มีข่าวเยอะพอสมควรข่าวอื่นก็มีโยมแต่ว่าวันนี้ประสงค์ว่าจะให้พระได้แสดงเกี่ยวกับเรื่องตัวอย่างของหญิงที่ดี หญิงที่เป็นตัวอย่างเป็นต้นแบบในศาสนาน่ะคือใครแล้วก็จะได้น้อมมาสู่จิตใจของเราก็นำไปประพฤติปฏิบัติแล้วจะเกิดผลดีในอนาคตพ่อแม่มีความสุขตัวเองก็มีความสุขด้วยนั้นคุณโยมเขมัสสอนอริยภัสสกรจึงเป็นเจ้าภาพแล้วก็มีท่านทั้งหลายมาร่วมฟังมากมายหลายท่านยกตัวอย่างเช่นรองศาสตราจารย์ดร.ปราณีนะสังฆะตวัฒนะท่านอาจารย์นะอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะก็แล้วก็พร้อมด้วยคุณโยมวรนุชวิจิตพินโยนะแล้วก็ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่ไม่ได้เอ่ยนามเพราะว่าถ้าเอ่ยนามอาตมารู้จักหมดนี่แหละมีแค่4คนเองอุบาสกอุบาสิกา2แล้วทายกทายิกา2แล้วรู้จักทุกคนแหละนะฉะนั้นก็จึงขออนุโมทนาอีกวาระหนึ่งอิโตปรังเบื้องหน้าต่อแต่นี้ไปการแสดงพระธรรมเทศนา2ธรรมาสก็จะต้องเปิดโอกาสขอโอกาสอีกรูปหนึ่งให้ร่วมแสดงพระธรรมเทศนาท่านสาธุชนทั้งหลายแม้อาตมภาพจะไม่แนะนำญาติโยมก็รู้จักพระเดชพระคุณเป็นอย่างดีแต่ว่าอย่าให้เสียประเพณีตันติประเพณีตั้งแต่สมัยพุทธกาลมีพระมหากัสสปเป็นต้นได้สมมุติเวลาเทศสองธรรมาสสังธรรมาสพระเดชพระคุณรูปโน้นก็คือพระราชวิจิตปฏิภาณผู้ช่วยเจ้าวาดวัดสุทัศน์เทพพวรารามกรุงเทพมหานครและปัจจุบันท่านก็รับงานสนองงานคณะสงฆ์เป็นเจ้าคณะเขตดุสิตซึ่งก็ทำให้ท่านทั้งหลายได้ภูมิใจและก็สนับสนุนท่านอีกงานหนึ่งเป็นพระสังฆาธิการพระเดชพระคุณรูปนี้เรียกว่าเป็นพระนักเทศมีความรู้พอเพียงทุกเรื่องนั่นแหละโยมที่ท่านจะเทศโยมฟังแล้วเข้าใจซาบซึ้งมีความรู้พอเพียงมีเสียงกังวานมีปฏิภาณว่องไวจิตใจสะอาดฉลาดในการเทศฉลาดในการแสดงพระธรรมเทศนาส่วนหน้าตาอยู่ที่มุมมองของแต่ละบุคคลก็ขอโอกาสแล้วก็ขอถวายโอกาสให้แด่พระเดชพระคุณได้ทักทายญาติโยมหรือมีอะไรจะได้เมตตานุเคราะห์สนทนากับผมก็ขอนิมนต์ครับ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสวาคาโตภะคะวตาธัมโมสันทิฏฐิโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปนิยิโกปัจจัตตังเวทิตโพวินยูหิติอิณโอกาสบัดนี้อาตมภาพได้นั่งสดับการปรารภการสดับพระธรรมเทศนาซึ่งจัดให้มีขึ้นณพระวิหารหลวงพระสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครโดยผู้ที่ปรารภได้แก่ท่านพระมหาดร.กรวิกอหิงสโกปรเรียนธรรม7ประโยคเป็นปริญญาเอกเป็นประธานโครงการเปิดพระอารามภาคกลางคืนซึ่งแต่เริ่มต้นมาจนถึงวันนี้นับเป็นเวลาประมาณ20ปีที่วัดสุทัศน์ได้จัดให้สวดมนต์ไหว้พระเที่ยงวันถึงบ่ายโมงในวันราชการบ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงในวันเสาร์อาทิตย์ ในภาคกลางคืนทุ่มหนึ่งถึงสามทุ่มท่านพระมหาดร.กรวิกได้เสียสละเป็นประธานเลื่อยมาโดยที่รูปๆอื่นๆก็สิกขาราเพศไปแล้วเยอะองค์ไหนเทศดีมีความรู้รูปหล่อแม่ไม้ก็คาบไปกินหมดจะว่าคาบไปแดกก็น่าเกลียดนะสาวแค่แม่ไม้ก็เอาไปหมดท่านเอาสังเกตมาท่านถ้าพระในประเทศดียิ่งเทศแหล่เสียงหวานเสร็จหมดส่วนท่านด็อกเตอร์ท่านหน้าตาไม่ดีหน้าตาผู้หญิงเห็นแล้วสิ้นกิเลสก็เป็นที่ขอบตามันย้อยไม่ค่อยพักผ่อนก็ตามอายุท่านนะโยมก็ถามอายุเท่าไหร่ท่านเจ้าคุณปีนี้บอกโอ้แก่กว่าเมื่อวานวันหนึ่งนะท่านเจ้าภาพก็เหมือนกันนะท่านด็อกเตอร์ปราณีถ้าใครก็ถามว่าด็อกเตอร์อายุเท่าไหร่แก่กว่าเมื่อวานวันหนึ่งค่ะแล้วเราจะไม่แก่อย่าไปนับเป็นปีซะทำไมสยองใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นท่านก็รับท่านด็อกเตอร์กรวิทย์ก็รับดูแลมาตลอดญาติโยมทั้งหลายก็มาสวดมนต์ฟังเทศกันที่สำคัญที่สุดก็คือว่าอย่าเอาใจไปผูกไว้กับพระสงฆ์เดี๋ยวโยมจะเสียใจเพราะพระสงฆ์นั้นศึกกันหลายรายเสียหายกันหลายรุ่นวุ่นวายกันหลายรูปถ้าโยมเอาใจไปไว้กับพระสงฆ์ก็นะฮะศึกกันหลายลายมั้ยดีๆก็ศึกไปแล้วเสียหายก็หลายรุ่นว่าดีๆนะโอ้อยู่ป่าอยู่เขาอ้าวเสียซะแล้ววุ่นวายกันหลายรูปเอามีแต่เรื่องวุ่นๆให้เกิดขึ้นวิธีการคืออะไรท่านเข้ามาวสุทัศน์เนี่ยพระที่ไม่เคยทรยศต่อโยมคือพระพุทธเจ้าสิ้นกิเลสเกศแหลมเราจะรู้โอ้โหสิ้นกิเลสดูตรงไหนเกศแหลมตาดูหูยานนั่งนานไม่ขานตอบยิ้มปลอบประโลมใจตัดสินให้ด้วยความยุติธรรมสิ้นกิเลสดูตรงไหนท่านดูตรงนั่งบนดอกบัวสิท่านดอกบัวมันมาจากโคนตมพอโผล่ขึ้นมาแล้วมันสะบัดสิ่งที่อะไรฮะสิ่งที่ติดมาออกมาจนสะอาดต่อมาน้ำขุ่นน้ำใสตกลงไปดอกบัวสะบัดทิ้งหมดผู้ที่สิ้นกิเลสก็คืออรหันต์พุทธเจ้าเป็นสัมมาอรหันต์และตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เองดังนั้นสิ้นกิเลสให้ดูที่ดอกบัวเขาเรียกพระบริสุทธิคุณเกศแหลมให้ดูที่พระเกศเป็นพระปัญญาที่คุณที่ตัดธรรมะที่สอนพวกเราสวากขาโตภควตาธรรมโมพระธรรมที่พระเจ้าตรัสดีแล้วดีแล้วไปเวลาดีกว่าที่แล้วมาดีแล้วคือไม่ต้องไปเติมของท่านแล้วตำราที่อยู่สุโขทัยต้องเติมไหมต้องเติมไหมท่านอธิการตำราสุโขทัยต้องแก้ไหมต้องปรับปรุงเนื้อหาไหมต้องปรับปรุงเรื่อยๆใช่ไหมฮะแต่ของพุทธเจ้าไม่ต้องปรับปรุงดีแล้วคือดีกว่าที่แล้วดีอยู่แล้วไม่ต้องแก้ไขอีกแล้วนี่แค่ตรัสไว้ดีแล้วรัฐธรรมนูญว่าดีๆใช่ไหมท่านว่าขี่อรหันต์มาทำแก้ไหมท่านแก้เพราะฉะนั้นพุทธเจ้านะท่านเกศแหลมคือพระปัญญาที่คุณศึกษาเยอะๆนี่ก็เกษียณอายุจากอธิการบดีแล้วใช่ไหมท่านเกษียณแล้วไม่รู้จะไปไหนก็มาวัดมาแบบที่ไม่ต้องเชิญไม่เชิญเขาเรียกว่าอะไรท่านมาแล้วมาโดยไม่เชิญเขาเรียกอะไรเขาเรียกสมัครใจมีศรัทธาไม่ใช่เผือกไม่ใช่เผือกมาเขาเรียกมีศรัทธามาแล้วมาแล้วก็ไม่ต้องมีเงินมาวัดสุทัศน์นะท่านดูต้องดูตู้นะไม่ต้องหรอกท่านแล้วเราไม่มีแถลงเรื่องเงินเราอายวัดสุทัศน์เป็นวัดใหญ่ที่รายได้น้อยถ้าไปขึ้นป้ายวันนี้ได้ 500,000 300,000รวมๆและเดือนนึงเนี่ยเหลือไม่ถึง 200,000 ถ้าเอามาจ่ายค่าไฟกลางคืนด้วยนะขาดทุนแต่เรามีวิธีการบริหารค่าไฟนะในเขตพุทธาวาสทั้งวัดแล้วก็มากันมาแล้วก็นั่งสบายมั้ยท่านผมแดงแป๊ดมั้ยแดงแป๊ดใช่ท่านท่านนั่งให้มันเปื่อยเถอะท่านเดี๋ยวอาตมาก็ซื้อเองเพราะฉะนั้นอยากให้มาประมาณสวดมนต์ไหว้พระกันไม่มีเงินก็มาได้แล้วไม่ต้องอายนะ ไม่ใช่มาแล้วกระดะสังฆทานแล้วแต่เรามีสังฆทานอยู่ข้างหลังอันดี

0: เดียวคุณจะถวายก็ถวายถวายปัจจงปัจจัยถวายไม่ถวายเราไม่รู้แต่หน้าที่ของวัดสุทัศน์คือจัดวัดให้เป็นที่สวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิแล้วไม่มีเจ้าใหญ่นายโตเกศแหลมตาดูเอาท่านดูพระพุทธรูปพุทธเจ้าไม่เคยละเลยเราเลยไปที่อื่นบางทีเขาเบือนหน้าหนีใช่ไหมท่านเป็นอะไรมันพุทธเจ้าเคยหลับตาเบื่อเคยไหมนั่นคือมองพวกเรายังเอาใจใส่ attention เอาใจใส่ใช่ไหมท่านเอาใจใส่แบบแม่ดูแลลูกไม่คลาดจากสายตาเลตาดูหูญาณพุทธเจ้าหูนะมีวิจารณญาณฟังล่างฟังบนชนในสมองตรองด้วยปัญญากล้าตัดสินใจนั่งนานเคยย้ายไหมเนี่ยพุทธเจ้าเคยย้ายไหมใครเคยมา20-30ปีเคยพระประธานรถสุวรรณเมื่อยจังเลยนะเนี่ยอาตมาเนี่ยขาข้างซ้ายบวมท่านเดี๋ยวเวลาลงจากธรรมานั้นต้องใช้เวลา10นาทีนะขาไม่ค่อยดีท่านขาประจำไม่ค่อยดีแต่ขาจรเยอะ มันหมดสภาพยังจะไปนู่นไปนี่มาไม่ค่อยเจอท่านแต่เจอพุทธรูปไหมท่านเจอเพราะเป็นอะไรอย่าเบื่ออย่าบ่นว่าเบื่อนะไปอธิการเบื่อไหมเบื่อไหมฮะเบื่อใช่ไหมฮะวิชาการไม่เบื่อมันเบื่อตรงคนเนี่ยนะบริหารคนไอ้นั่นจะเอาอย่างนี้ไอ้นี่จะเอาอย่างนั้นอีตรงเลื่อนยศลดตำแหน่งเนี่ยท่านเลื่อนเงินเดือนเนี่ยยุ่งเขาอยากยุ่งให้เป็นนักบริหารอยากเขาด่าให้เป็นนักบริหารอยากให้เขาสาธุการให้เป็นนักเทศน์นั่นก็อนุโมทนาสุโขทัยสมัยเดิมเขาให้พระเรียนสาขาเดียวคือสาขาศึกษาศาสตร์ใช่ไหมต่อมาก็มีอธิการบดีท่านหนึ่งมาทำบุญให้คุณพ่อรูปร่างเล็กๆเชื่ออะไรด็อกเตอร์เอี่ยมฉายางามใช่ไหมบอกท่านอธิการอย่าถวายสังฆทานเลยกระป๋องเนี่ยตมาไม่เอาอยากให้พ่อได้อานิสงส์เอางี้ขอให้พระเรียนได้ทุกสาขาแล้วก็ถ้าจบสาขาศึกษาศาสตร์เหมือนกันจะไปทำอะไรใช่ไหมท่านความหลากหลายทำให้ศาสนาอยู่ได้ให้ท่านไปสั่งเจ้าหน้าที่เดี๋ยวทางนี้อาตมาโฆษณาเองก็เลยได้เรียนกันเดี๋ยวนี้ก็เปิดกว้างกันหมดแล้วใช่ไหมฮะก็อนุโมทนาดร.เอี่ยมฉายางามยังอยู่ไหมเสียแล้วเหรอฮะโอ้ป่านนี้ไปสวรรค์แล้วนะใครเชื่ออาตมาไปสวรรค์ทุกคนแล้วท่านไปเร็วเดี๋ยวเอามะเพราะฉะนั้นอาหารมาดูครับนั่งนานเป็นอะไรอย่าเบื่ออย่าบ่นว่าเบื่อแม้แต่เป็นคนนะอย่าเบื่อเป็นคนจะไปกินยาตายฆ่าตัวตายผูกคอตายอย่าไปเบื่อโอ้ยเบื่อจริงๆเลยถามทำไมเป็นโรคภัยไข้เจ็บนะอย่าไปเบื่อความเป็นคนอยู่กับความเป็นคนให้มันนานๆให้มันตายไปเองเบื่อกับความเป็นคนเนี่ยนะเกิดมาไม่ได้เป็นคนแล้วท่านแล้วเป็นไรอ่ะเป็นเทวดาไม่ได้นะเบื่อความเป็นคนและเป็นเทวดาไม่ได้ต้องใช้ความเป็นคนให้มันสุดขีดและก่อนจะตายเนี่ยได้ทำบุญสักนิดนั่นแหละส่งความเป็นคนให้เป็นเทวดาได้อีกด้วยถ้าพระมาหาเทวดาแล้วเดี๋ยวเทวดามารับถ้าก่อนตายนะพระมาหาคือมาทำบุญที่เตียงนะฮะตายเทวดามารับอย่าเบื่อความเป็นคนนพเจ้านะนั่งนานไม่ขานตอบนะเห็นไหมเคยพูดอะไรกับเราไหมทุกข์ใจก็ไม่พูดดีใจคุยกับท่านก็ไม่คุยมีความลับของใครนะรู้ความลับของพระเจ้าต่างแต่ยังทรงพระชนอยู่แต่ไม่พูดเรื่องของคนอื่นถ้าพูดตายคนทั้งหลายที่มันฆ่าพระอรหันต์ทิ้งนะท่านสมัยก่อนเนี่ยคนเลวมันฆ่าทิ้งหมดหนึ่งพระไม่มีอาวุธสองเขารวบพระมีญาณวิเศษที่จะสามารถรู้อะไรต่ออะไรของใครได้แต่ลืมไปว่าพระถึงขั้นอรหันต์แล้วไม่พูดเรื่องของใครฆ่าพระมันเท่ากับฆ่าแมวตัวนึงท่านไม่ใช่บาปเท่ากันเนาะง่ายเหมือนฆ่าแมวตัวนึงแมวเนี่ยท่านเตะมันไปนู่นเดี๋ยวมันก็เดินมาหาเราใช่ไหมเคยไหมจับมันโยนลงไปใต้ถุนน่ะเดี๋ยวมันแง่วๆมาหาเราพระมันเชื่องขนาดแมวท่านจริงๆนั่งหลับตาโป้งส่วนพระองค์ไหนไปวุ่นวายเรื่องชาวบ้านมากนั่งหลับตาไม่ได้เด็ดนะเพื่อยิงกระบาลไตหงเพื่อพระปากไม่ค่อยดีเนี่ยอาตมาก็ระแวงเหมือนกัน แต่ไม่ใช่อะไรหรอกไม่ได้ไปว่าใครแล้วท่านนะเอ้ยคนเราเกิดมานะท่านนอนเปิดหน้าต่างไม่ได้อย่าเกิดเป็นคนอาตมาเปิดหน้าต่างท่านเจ้าคุณระวังนะฮะบอกไม่ระวังหรอกท่านนอนเปิดหน้าต่างไม่ได้อย่าเกิดมาเป็นพระส แสดงว่าเราเลวแล้วล่ะถ้านั่งรถการกระสุนนะท่านนะอย่าเกิดมาเป็นคนแสดงไอ้นี่ศัตรูเยอะยิ่งเป็นผู้นำนะต้องเปิดสมัยก่อนผู้นำเขานั่งรถเปิดประทุนใช่ไหมท่านผู้นำระดับชาติเนี่ยเขาต้องนั่งรถเปิดประทุนแสดงว่าเขาผูกมิตรเอาไว้นี่ติดฟิล์มกองแสงติดอะไรกระจกการกระสุนไอ้บริษัทกระจกบอกถ้าจุด38ล้านได้ไหมไหว M16 ล่ะกระจกรุ่นนี้ไหวถ้า RPG ล่ะไอ้คนติดกระจกบอกถ้า RPG อย่าอยู่เป็นคนเลยครับแสดงเขาเกลียดตายหาแล้วควรตายซะเอาเงินที่จะซื้อกระจกไปทำศพซะคิดเยอะๆท่านผู้ชมที่ชมทำบ้านมาคิดตามอาตมาเยอะๆผูกไมตรีเอาไว้นี่ไม่ขานตอบยิ้มปลอบประโลมใจปลอบใจนะทุกใจมามองโอดพระประธานมองหน้าแล้วมองปากประธานไม่เป็นไรนะลูกนะไม่เป็นไรประโลมใจท่านยามประสบความสำเร็จไปบอกใครใครเขาไม่ดีดีกับเรานะไม่ยินดีแล้วท่านมีแต่คนอิจฉาเราแต่มามองพระประธานโอ้หลวงพ่อดีใจกับเราเราได้เป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้สิ่งนี้สิ่งนั้นองค์พ่อดีใจกับเราตัดสินให้ด้วยความยุติธรรมพระเจ้าตัดสินตามกฎกรรมเพราะฉะนั้นในการที่ท่านทั้งหลายได้มาสดับพระธรรมเทศนาในทุกวันเสาร์อาทิตย์ท่านเจ้าหน้าที่บอกท่านเจ้าคุณคนนิดเดียวบอกเถิดเดี๋ยวมาเดี๋ยวเขาก็มาเองเนี่ยนะหนึ่งเขาไม่มีที่จะไปนะสองมีใจศรัทธาสามเงินตราน้อยมาวัดเถิดท่านขืนเดินห้างนะฮะอ้วมเลยก็แล้วกันก็แล้วบัดนี้ท่านพระมหาดร.กรวิทย์ท่านได้เปิดโอกาสให้ธรรมสนทนาท่านดร.ครับ
1: ครับผม
0: ที่พูดว่าหน้าตาขี้เหร่นะเคืองไหม
1: อ๋อไม่ครับไม่
0: ฮะ
1: ครับเพราะว่าไม่น่าจะเป็นเรื่องจริงอะฮะ
0: เศร้าใจนั่งเนี้ย
1: ไม่ก็ดีคือมองในแม่ในแง่บวกก็คือว่าเมื่อโยมมาพบผมแล้ว
0: ครับ
1: สนทนาแล้วถามธรรมะอะไรก็ตามทีเถอะมาร่วมกิจกรรมทำวัดสวดมนต์พระเดชพระคุณบอกว่าโยมไม่เกิดกิเลส
0: แปลว่าหายอยากกันแล้วกัน
1: ก็แสดงว่าโยมก็เรียกว่าอะไรไม่สร้างอะไรไม่ทำให้พระลาไปอ่ะไม่ลาศึกไปอ่ะอย่างพระเดชพระคุณว่า
0: ลาศึก
1: ครับ
0: หน้าตามันป้องกันศีลเราได
1: ้ครับผม
0: บางองค์หน้าตาน่าจะศีลขาดเอ้าบางองค์เนี่ยผมดูองค์เนี้ยไปไม่รอดเดี๋ยวก็อยู่กับศีลขาดท่านด็อกเตอร์นี่ศีลยิ่งอยู่นานยิ่งศีลบริสุทธิ
1: ์ก
0: ็อึ้งทึ่ง
1: ก็ตั้งใจอ่ะก็อย่างนั้นนะครับ
0: อึ้งเลยเหร
1: อ
0: แล้วแต่ตะกี้บอกแล้วแต่มุมมอง
1: ครับผม
0: มองทางมองมุมไหนมันก็ดูนะฮะมองข้างหน้า
1: เป็นยังไงเหมือน
0: ชนะ
1: อะไรฮะ
0: ชนะศรีอุบลรุ่นผมนี
1: ่โอ้เงียบเลยโยมไม่รู้จัก
0: แต่ถ้ามองข้างหลัง
1: เหมือนใครฮะ
0: เหมือนชนีนี่พอผมว่าท่านนะอธิการบดีเขามองเนี่ย
1: โอ้
0: เขาเหลือตามองผมแค่ไปว่าเขาทำไม
1: โอ้
0: เขามองผมเนี่ยแค่ดุผมไปว่าเขาทำไม
1: ครับ
0: ท่านดร.มีอะไรจะสนทนาก็นิมนต์ครับ
1: ก็ปารภไปตอนต้น
0: ครับ
1: คุณโยมเขมพัสสอนเป็นต้นแล้วก็มีท่านสาธุชน
0: เฮ้ยไม่เป็นคน
1: ฮะ
0: เป็นต้นก็ต้นไม้สิ
1: อ๋อเป็นคนนะ
0: เ
1: อ้ภาษาเป็นยังไงเนี่ย
0: ฮะ
1: มีคุณโยมเขมพัสสอนเป็นคนนะ
0: เป็นอาทิบางคนให้พรไม่เป็น
1: ยังไง
0: ผมแล้วเสียวไส
1: ้ให้พรยังไงครับ
0: ผมไปที่ไหนนะเวลาบรรยายเสร็จพระก็ให้พรพระก็บอกว่ากราบขอพระเดชพระคุณขอให้พระเดชคุณเป็นร่มโพร่มใสให้พระเก้ากับผมตลอดไปผมบอกให้ไม่เอา
1: ไม่อ่ะ
0: อ้าวอยู่ดีๆจะเป็นต้นไม้ทำไมล่ะให้ผมเป็นต้นโพต้นใสเป็นประดุดร่มโพร่มใสเป็นได้ประดุดซีม
1: ครับ
0: ประดุดคล้ายๆงงกับภาษาอังกฤษ
1: งงไม่งงหรอกแต่ว่าถ้าพูดไปแล้วมันยาว
0: เห็นขยับขาว่าทำไมคันตีนต้องภาษาอังกฤษแล้วมันคันเท้าอ่ะนิมนต์จะสนทนาอะไร
1: ก็ปรารภ เกี่ยวกับเรื่องลูกหลานของเราโดยเฉพาะลูกสาวหรือโยมหรือคุณโยมผู้หญิงเนี่ยนะ
0: เด็กผู้หญิง
1: ครับเด็กผู้หญิงเนี่ยก็ผมปรารภไปนิดนึงก็เป็นเกิดความเป็นห่วงญาติโยมก็เลยจะ อยากให้พระแสดงเกี่ยวกับหลักธรรมหรือว่าข้อคิดหรือคำแนะนำจากทางศาสนาเนี่ยพระเดชโดยเฉพาะพระเดชพระคุณเนี่ยมุมมองเกี่ยวกับเรื่องเด็กผู้หญิงเนี่ย
0: เรื่องผู้หญิงถนัด
1: นั่น
0: ชำนาญ
1: เปิดนิดเดียวเท่านั้นเองถนัดยังไงครับถนัด
0: ก็ผมอยู่กับผู้หญิงมาตั้งแต่เป็นเด็ก
1: ๆพระเดชพระคุณเนี่ยนะ
0: ครับอุบาสิกาในวัดมันพูดผู้ชายกี่คนล่ะ
1: โอ้
0: ผมเป็นเด็กวัดตั้งแต่5ขวบ
1: เลยคลุกคลีอยู่กับโยมผู้หญิง
0: จะกินจะมีกินกับโยมผู้หญิงนี่แหละ
1: ครับ
0: ไอ้ทำครัวทำกับข้าวเป็นกับโยมผู้หญิงที่มาวัดนี่แหละ
1: โอ้ถึงว่าสิปัจจุบันนี้โยมเวลาวัดมีงานนี้ก็พระเดชพระคุณเข้าครัวเองเลยโยมนะเขาเรียกว่าครัวหลวงตาแดงโยม
0: ชื่อเดิม
1: ชื่อเล่นชื่อแดง
0: ชื่อแดง
1: ครับชื่อแดง
0: เป็นชื่อที่เกลียดมาก
1: ชื่อเนี้ยนะ
0: เกลียด
1: ทำไมล่ะครับ
0: ฮะ
1: ทำไมล่ะครับผมชื่อเพราะนะเรียกง่าย
0: ใครแม่ไม่เคยได้ตั้งใจตั้งอ่ะ
1: ก็ตั้ง
0: บ้านผมก็มีแดง
1: ครับ
0: หลังจากผมก็อีหลังขาว
1: โอ้โ
0: อต่อไปนะก็อีดำแล้วต้องเปลี่ยนเป็นเดือนแต่มันก็ยังดำอยู่นั่นแหละก็บอกเดือนก็ดีเดือนแรมว่ะแต่เกลียดชื่อนี
1: ้มีเหตุผลไหมครับ
0: ผมเป็นเนรผมบวชเนรผมก็เป็นพิธบาทใช่ไหม
1: ครับผม
0: พอบิณฑบาตตามบ้านเราก็ข้าวที่เหลือก้นขันโยมเขาก็โยนให้สุนัข
1: ใช่ครับ
0: หมามันก็มากินมาคุ้นกับเราพอไปบิณฑบาตบ้านใครก็อ้าวหมามันก็วิ่งมาก่อนเจ้าของบ้าน
1: ครับ
0: มันก็มาตะกุยไอ้เจ้าของบ้านก็ปราประธานาธิบดีเองก็ไล่หมาไอ้แดงไป
1: โอ
0: ้บ้านไหนก็มีหมาแบบอย่างเงี้ยไอ้แดงเนี่ย
1: สีแดงๆเนี่ยนะ
0: ครับ
1: มันแล้วก็มาตรงชื่อกับเรา
0: ตรงชื่อ
1: โอ้
0: คืออย่างนี้ท่านดร.มองดูเด็กผู้หญิงเดี๋ยวนี้เขาเป็นเด็กผู้หญิงที่ถูกกระตุ้นเป็นลัทธิเป็นแบบเอาอย่างกันหรืออวดตัวกันเด็กผู้หญิงนี้นี่มันอยากหมด
1: มีความอยากเป็นเบื้องต้น
0: คือเดิมมันก็ไม่อยากนะท่านดร.แต่สื่อสารทั้งหลายเนี่ยมันกระตุ้นเด็ก
1: เป็นสิ่งเรา
0: ก็เลยทำให้เด็กผู้หญิงเดี๋ยวนี้นะมันอยาก
1: หลายอย่างไหม
0: โอ้เยอะครับอยากเยอะ
1: อะไรบ้างล่ะครับ
0: อยากควงคนรัก
1: อยากควงคนรัก
0: อยากสักแทททู
1: อยาก
0: สักแทททู
1: อยากอะไรต่อไปครับ
0: อยากดูหน้าตาดี
1: อยากดูหน้าตาดี
0: อยากขี่รถเบนซ์อ
1: ยากขี่รถเบนซ์อ
0: ยากเด่นกว่าคู่แข่ง
1: อยากเด่นกว่าคู่แข่ง
0: อยากแต่งสายเดี่ยว
1: อยากแต่งสายเดี่ยว
0: อยากเที่ยวผับบาร์
1: อยากเที่ยวผับบาร์
0: อยากกินชาเขียว
1: อยากกินชาเขียว
0: อยากมีผิวขาว
1: อยากมีผิวขาว
0: อยากเป็นสาวแบบเกาหลีญี่ปุ่น
1: อยากเป็นสาวอย่างเกาหลีญี่ปุ่น
0: อยากมีหุ่นเพรียวลม
1: อยากมีหุ่นเพรียวลม
0: อยากแต่งตัวเอวลอย
1: อยากแต่งตัวเอวลอย
0: อยากมีชายคอยตามตื้ออ
1: ยากมีชายคอยตามตื้ออ
0: ยากมีมือถือรุ่นใหม่
1: ๆอยากมีมือถือรุ่นใหม่
0: ๆอยากใช้เงินมาก
1: ๆอยากใช้เงินมาก
0: ๆอยากกินอาหารฟาสต์ฟู้ด
1: อยากกินอาหารฟาสต์ฟู้ด
0: อยากพูดสำเนียงฝรั่ง
1: อยากพูดสำเนียงฝรั่ง
0: อยากฟังเพลงสากล
1: อยากฟังเพลงสากล
0: อยากสัปดนเปลี่ยนคู
1: ่อยากอะไรนะ
0: สัปดนเปลี่ยนคู
1: ่นั่นแหละอยากต่อไป
0: อยากสัปดนเปลี่ยนคู
1: ่ครับอีกข้อนึง
0: เดี๋ยวไม่ครบ
1: ยังไม่ครบเลยครับ
0: อยากสัปดนเปลี่ยนคู
1: ่ครับ
0: อยากดูสื่อลามก
1: อ๋อครับ
0: นี่คือนรกของเด็กผู้หญิง
1: โอ้รวมๆแล้วก็ประมาณสัก20อย่าง
0: ประมาณนั้น
1: ประมาณ
0: อยากควงคนรักเห็นไหมมันอายกันที่ไหนใช่ไหมท่านอายุน้อยๆกับควงคนรักนั่นแหละมันอยากควงคนรัก
1: ก็แสดงว่าเอาคนรักมาโชว์ก็แสดงว่าตัวก็มีคนรักเหมือนกัน
0: ไม่ใช่มีคนรักอายุถ้า15 16เนี่ยผมไม่ว่า 15 16นะถ้าลูกใครเป็นผู้หญิงไม่มีแฟนไม่มีผู้ชายมาจีบเลยนี่

0: ตราคิดหลายหลายอย่าง
1: อะไรบ้างล่ะครับ
0: หนึ่งลูกสาวเราสันดานเสียหรือเปล่า
1: โ
0: อ้สองสกปรกหรือเปล่าไม่มีใครชอบนิสัยเสียมันก็ไม่มีผู้ชายมารักใช่ไหมอยู่โรงแรมโรงเรียนเนี่ยสกปรกตัวเหม็นอันนี้ก็ต้องเข้าใจไว้แต่เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นมันไม่อายเด็กนักโรงนักเรียนเนี่ยเห็นไหมตรงสวนลมานีนาดเนี่ยผมเห็นนะควงกันไปจูบกันไปเนี่ยข้างกำแพงวัดกำแพงวัดเนี่ยยังแต่งชุดนักเรียนอยู่นะนี่อยากควงคนรัก
1: ครับผม
0: แล้วไม่มีแล้วรู้สึกว่ามันไม่เหมือนเขา
1: โอ้
0: นี่เขาเรียกอะไรเขาเรียกแก่เลยนะแก่แดดอะไรแก่แดดแล้วมันไม่หวาน
1: ครับ
0: เด็กผู้หญิงแก่แดดแล้วมันไม่หวานชีวิตของเด็กผู้ชายที่ไปได้เด็กผู้หญิงที่ละยังไม่บรรลุนิติภาวะยังไม่มีความรู้ชีวิตไม่หวานสองอะไรที่มันแก่แดดมะม่วงแก่แดดเนี่ยมันหวานไหมดร.
1: ไม่หวานแล้วครับ
0: เอาเม็ดไปปลูกได้ไหม
1: มันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร
0: ่ปลูกได้ไหม
1: ได้ครับได้ครับ
0: มันงอกงามไหม
1: มันไม่ค่อยงอกงาม
0: นั่นแหละชีวิตของคนพวกนี้จะไม่งอกงามน่าเป็นห่วงอยากสักแทททู
1: สักเต็มตัวเลยเนาะ
0: สักกันนะแอบสักกันแล้วก็เสร็จแล้วก็กลายเป็นปัญหาส่ออุปนิสัยอยากดูหน้าตาดีวันวันหนึ่งไม่มีอะไรแล้วครับเขียนคิ้วทาปากกันไปผ่ากรามอะไรตอนนั้นนะเปลี่ยนจมูกกันอยากดูหน้าตาดีอยากขี่รถเบนซ์ไม่มีอาชีพแต่ว่าอยากจะได้ก็เลยต้องหาคนรวยๆอยากได้ฝ่าคู่แข่งมีการแข่งกันโจมตีกันสังเกตไหมในวงการดาราก็ใช่ไหมเขาเรียกโพสใช่ไหม
1: ครับโพส
0: อยากเด่นฝ่ากันอยากแต่งสายเดี่ยวโชว์เนื้อหนังท่านที่แหมท่านดร.เอ้ยบางคนอนาถใจ
1: เป็นยังไงล่ะครับ
0: แต่งสายเดี่ยวเดินผ่านมาวัดนะเดินผ่านไปที่ต่างๆผมเห็นแล้ว
1: เห็นแล้วเป็นยังไงครับ
0: หายปลายังโบอยู่เลยครับดันแต่งสายเดี่ยวอยากเที่ยวผับบาร
1: ์ครับ
0: ใช่มั้ยในผับในบาร์เด็กผู้หญิงเยอะไปหมดอยากกินชาเขียวเดินดูดน้ำกันไปเห็นมั้ยตามถนนทางสมัยก่อนเขาห้ามเดินกินน้ำนะ
1: ไม่เสียว่าผิดธรรมเนียมด้วยผิดกฎหมายด้วยไหม
0: ไม่ผิดกฎหมายแต่เขาบอกว่าเดินกินน้ำเนี่ยจะไปโรคท้องมารใช่ไหมเวลาน้ำมันกระชอกแล้วไปโรคจุกเสียดแล้วก็ทำให้อะไรฮะเพิกตับไตไส้พุงเนี่ยเขาเรียกท้องมารอีกหน่อยแก่ๆแล้วท้องจะป่องๆเป็นจะระบบลำไส้เสียเขาห้ามกินอาหารก็เหมือนกันเห็นเดินกินกันจับกันแฮมเบอร์เกอร์กันดูดน้ำมันโกกากน่าเกลียดนะอยากมีผิวขาว
1: อันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดานะ
0: แต่มันเกินธรรมดา
1: เพราะว่า
0: คือถ้าใช้ครีมไว้เทรนนิ่งธรรมดาก็ไม่เป็นไรอ่ะ
1: ใช่อะไร
0: นี่มันไปฉีดสี
1: โ
0: อ้อยากมีผิวขาวแต่ทั้งที่ฝรั่งอยากมีผิวคล้ำ
1: ครับ
0: ไทยอยากมีผิวขาวแต่ไทยคนเป็นคนกลัวแดดคนไทยนี่กลัวพระอาทิตย์นะ
1: กลัว
0: ฝรั่งเนี่ยวิ่งเข้าหาพระอาทิตย์ท่านดร.เห็นไหมฮะฝรั่งเดินในวัดเราเนี่ยมันเคยกลางร่มมั้ยฮะ
1: ไม่นะครับ
0: ท่านที่เมืองมันเป็นเมืองหนาวทำไมไม่กลางร่มอ่ะมันอยากได้สัมผัสพระอาทิตย
1: ์ครับผมแล้วก็อยากมีผิวสิวคล้ำๆหน่อย
0: วิตามินมันจะได้ดีเวลาชายหาดใช่ไหมฮะนอนกันคล้ายๆแบบปลาพยูนเกยตื้นใช่ไหมท่านนอนเรียงกันนะอยากมีผิวขาวอยากเป็นสาวแบบเกาหลีญี่ปุ่นต้องทำตรงทำตาทำคางผมจะบอกว่ามึงไปทำจมูกยาวๆเหอะทำคางแหลมๆเหอะแก่แล้วจะรู้สึก
1: เป็นยังไงครับ
0: พอแก่แล้วใช่ไหมครับฟันก็ไม่มี
1: โอ้
0: พอฟัน
1: รู้ทุกอย่างนะรู้ไปหมด
0: แม้แต่
1: มดไม่สบาย
0: ไม่ใช่ไอ้นั่นน้อยไป
1: น้อยอะไรมากกว่านั้น
0: รู้ไปหมด
1: แม้แต่
0: มดมีเมนเขาวัยรุ่นเขาว่างั้นอยากเป็นสาวไปกับญี่ปุ่นอยากมีหุ่นเพียวลม
1: อดีตอธิการบดีบอกดูในทีวีแล้วเรียบร้อย
0: ไม่เคยดูท่านดร.เคยด
1: ูไหมมาดูสดๆอย่างเงี้ย
0: ดูบ้าง
1: อ๋อ
0: เพราะนั้นจากวันนี้ไป
1: ครับเป็นยังไง
0: ไม่แล้ว
1: ไม่ดูแล้ว
0: ไม่แล้วขอเป็นครั้งสุดท้าย
1: เนี่ยโยมก็ชอบแบบนี้แหละ
0: ฮะ
1: และเทศให้โยมเข้าใจแล้วก็เหมือนก็ถึงใจโยม
0: ผมเทศเป็นสังคมศาสตร์นะ
1: โอ้ครับ
0: ผมเนี่ยสมัครนิติศาสตร์คนแรก

0: นะท่านดร.อัตมาสมัครคนแรกนะสอบได้2ชุดแล้วก็เลิก
1: พอ
0: รัฐศาสตร์สอบได้2ชุดก็เลิก
1: เพราะอะไรล่ะครับ
0: เพราะเดี๋ยวเค้าให้เป็นดุษฎีบัณฑิตเองแหละ
1: อ๋อ
0: ในเวลาเรียน
1: ปัจจุบันก็ได้หลายที่แล้วนี
0: ่ผมเทศเป็นรัฐศาสตร์เป็นสังคมศาสตร์ใช่ไหมลองเบื่อดูสิลองผมไม่เห็นหน้าสิผมรู้จักชื่อแล้วผมจบไปแล้ว1133ผมจะโทรไปอาราวาสไม่ใช่มาครั้งนี้ครั้งเดียวแล้วหายไปนะเธอลูกศิษย์นะพามาใหม่นะเข้าใจยังแล้วแต่งตัวบางเนี้ยคล้ายๆประดิวรดาเอ๊ะเหมือนไหมฉันไม่เคยดูเหมือนไหมฮะเขาแต่งแบบนี้ป่ะฮะเหมือนป่ะนั่นแหละแต่งมาเถอะแต่งมาเถอะเนี่ยแสดงว่าเนี่ยผู้หญิงพวกนี้เขาเรียกอะไม่น่าไว้ใจ
1: ทำไมว่าโยมล่ะครับ
0: นี่ไม่น่าไว้ใจเนี
1: ่ยไม่น่าไว้ใจยังไง
0: คนนี้กับคนนี
1: ้เอ้าแล้วชี้ด้วย
0: ชี้นี่คนนี้กับคนนี
1: ้เอาแล้วโยม
0: แต่ผมไม่ครบนะผู้หญิงแบบนี้ไม่ครบ
1: โยมอุตส่าห์มา
0: ไม่ครบจริงๆนะผมไม่ครบ
1: เขาเนี่ยฟังธรรมมาตั้งเป็นเกือบชั่วโมงแล้วเนี่ยศรัทธาพระเดชพระคุณไปว่าโยมทำไมล่ะครับไม่ครบโยมทำไม
0: ลูกไม้จัดไงดูสิ
1: อ๋อ
0: ก็ดูลูกไม้ใช่ไหม
1: อ๋อลูกไม้เยอะ
0: ลูกไม้เยอะลูกไม้จัด
1: โอ้แหมจริงๆเลยนะ
0: อยาก
1: เป็นสาวอย่างเกาหลีญี่ปุ่น
0: อยากมีหุ่นเพรียวลม
1: ครับ
0: แต่กินจังกินอาหารเป็นมันแล้วก็ไปซื้ออะไรยาลดน้ำหนักไขมัน
1: ลดความ
0: แล้วก็ตาย
1: โอ
0: แล้วก็ตายอยากแต่งตัวเอวลอยนะแล้วเป็นไงท่านดร.ไปดูมหาวิทยาลัยหรืออะไรโรงเรียนหรือสถาบันระดับกลางๆใช่ไหมไปดูเถอะครับอยากมีถือมือถือรุ่นใหม่ๆไอ้แบบจิ้มรูดจิ้มรูดเงี้ย อยากใช้เงินมากๆนะอยากกินอาหารฟาสต์ฟู้ดนะซึ่งเป็นจริงเป็นอาหารระดับธรรมดาใช่ไหมท่านฟาสต์ฟู้ดไทยมันคืออะไรข้าวราดแกงของเราใช่ไหมฟาสต์ฟู้ดไทยอร่อยอย่าพูดสำเนียงฝรั่งใช่ไหมไม่กระชายเลยอะอะไรแบบเนี้ยพ่อหนูมาทำรายงานอะบอกอีจมูกโหนะโก้ตายชักให้พูดภาษาอังกฤษจริงๆมันพูดไม่ได้หรอก
2: ท่านผู้ชมคะคนเรานั้นมักจะพุ่งเป้าไปที่ความสวยงามของรูปลักษณ์ภายนอกมากกว่าคุณสมบัติอย่างอื่นนะคะโดยเฉพาะเมื่อพูดถึงผู้หญิงค่ะความเป็นกุลสตรีนั้นโดยเนื้อแท้แล้วก็คือการเป็นสตรีที่สมบูรณ์แบบตามธรรมชาติของสตรีที่ควรจะเป็นนั่นเองนะคะรวมถึงจิตใจของสตรีด้วยการเทศนาธรรมในตอนต้นแบบสตรียังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะสามารถรับชมได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

คุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือ Start Upคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะ

0: เรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได
1: ้ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ากท่านสนใจการระดมทุนแบบ crowdfunding เราจะพาไปรู้จักวิธีการเตรียมตัวกันค่ะก่อนอื่นบริษัทก็ต้องสำรวจตัวเองก่อนนะคะว่าต้องการได้เงินเท่าไหร่แล้วก็นำเงินไปทำอะไรซึ่งเกณฑ์กำหนดไว้ชัดเจนนะคะว่าบริษัทที่จะมาระดมทุนเนี่ยต้องมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ชัดเจนค่ะบริษัทที่จะมาระดมทุนผ่านคราวฟันดิ้งนะคะก็จะต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยไม่มีหุ้นจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็จะต้องมีโครงการที่ชัดเจนที่จะประสงค์ที่จะนำเงินที่ระดมทุนได้ไปใช้ค่ะก็จะต้องไปหา Funding Portal ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกลต.ซึ่งสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากเว็บไซต์สำนักงานนะคะ www.sec.or.th หรือว่าแอปพลิเคชัน SEC Check First ค่ะหรือว่าจะโทรศัพท์สอบถามรายชื่อได้ที่1207กด4ค่ะFunding Portal นะคะเปรียบเสมือนตัวกลางระหว่างบริษัทที่ต้องการเงินทุนกับผู้ลงทุนค่ะถ้าอยากรู้ว่า Funding Portal ช่วยอะไรได้บ้างเราไปชมกันค่ะ
1: Funding Portal นะครับมีหน้าที่ทั้งหมด3อย่างครับอย่างแรกนะครับที่ Funding Portal ทำคือการที่ให้คำปรึกษาเบื้องต้นนะครับในการที่จะเข้ามาขอระดมทุนครับในปัจจุบันนะครับธุรกิจปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องของว่าการเข้ามาขอระดมทุนเนี่ยเข้ามาขอระดมทุนใน Funding Portal ได้ยังไงบ้างนะครับแล้ว Funding Portal เนี่ยมีความยากง่ายมากแค่ไหนนะครับในการที่ธุรกิจเนี่ยจะเข้ามาหา Funding Portal นะครับดังนั้นเนี่ย Funding Portal ก็จะมีในส่วนงานของ Customer Service นะครับที่จะคอยให้บริการและตอบคำถามลูกค้านะครับว่าเป็นยังไงบ้าง2นะครับคือในส่วนของการที่ดูแลเรื่องเอกสารในการเข้ามายื่นสมัครการระดมทุนนะครับ Funding Portal เนี่ยจะให้คำแนะนำว่าเอกสารใด

ที่จำเป็นจริงๆนะครับแล้วก็สามารถนำมายื่นนะครับแก่ Funding Portal ทางช่องทางออนไลน์นะครับเพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับและในส่วนที่3นะครับเป็นในส่วนของการช่วยดูแลเรื่องของกระบวนการสมัครนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการที่ Funding Portal นะครับประเมินข้อมูลเครดิตนะครับอำนวยความสะดวกในการระดมทุนนะครับและอำนวยความสะดวกในการใช้แพลตฟอร์มต่างๆนะครับของ Funding Portal

หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: แม่สูงวัยที่ป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์เขาคนนี้จะนำมิชชั่นจากมิสเตอร์อาร์ผู้ไม่อาจเปิดเผยตัวได้มามอบให้กับเหล่าพยัคฆ์ร้ายวัยทองได้พิสูจน์ความสามารถว่าพวกเขานั้น
1: ถึงจะแก่แต่ก็ยังเก๋าช่วงท้าทายวัยทอง

0: ไก่งามเพราะขนคนงามไม่เคยแก
1: ่เวลาและวารีย่อมมีค่าเสมอ
0: ผมอยากแต่งหน้าและทาแป้ง
1: ต้องดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ8แก้วต่อวันนะจ๊ะ
0: เอ้าผมพยักร้าย008
1: ดิฉันพยักร้อย2489
0: เอ้าสวัสดีครับผม
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับและที่คุณกำลังชมอยู่นี้ก็คือรายการพยักร้ายไวทองนะครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่คุณจะคุ้นหน้าคุ้นตาอย่างแน่นอนนะครับสำหรับแฟนละครนะครับขอต้อนรับคุณแม่แดงจิราพรแถวหม
1: อพอแล้วค่ะยาวไปค่ะ
0: วันนี้ครับคุณแม่แดงครับ
1: ครับ
0: เรามีภารกิจจากมิสเตอร์อาร์นะครับจะให้ทำภารกิจอะไรบางอย่างนะฮะนี่ครับอยู่ตรงที่ตลับแป้งผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันครับวันนี้ไปดูกันครับ
1: อะไรคะ
2: ออกกำลังกายในน้ำตามจังหวะเพลงให้ครบ60นาทีจากผมมิสเตอร์ออ
0: ไหวไหมครับคุณแม
1: ่ไหวค
0: ่
1: ะ
0: แม่ดีๆก่อนนี้60นาที
1: ฮะ60นาที
0: ครับผม
1: โอ้ยฉันต้องบ้าแน่เลยถ้ารับภารกิจนี้ถามตัวทันไหมคะ
0: เรามีผู้เชี่ยวชาญคอยแนะนำคุณแม่ทำเลยครับคุณแม่
1: งั้นดิฉันไม่ถอนค่ะฉันรับภารกิจนี้นะคะ
0: ไปด้วยกันครับผม
1: ไปเลยครับไปเลยค่ะ
0: ไปด้วยกันครับ
1: ค่ะ
3: หากมองกันที่ภายนอกแล้วยากที่จะทายถูกว่าพยักร้าย2489ของเรานั้นอายุเข้าเลข7ทั้งนี้เพราะเธอใส่ใจดูแลตัวเองและมีสุขภาพจิตที่ดีมิสเตอร์อาร์จึงอยากทดสอบว่าเธอจะมีพละกำลังเหลือเฟือที่จะปฏิบัติภารกิจออกแรงต้านทานในน้ำได้หรือไม
0: ่นี่เลยครับแม่ครับผมนี่เลยครับแม่สองคนนี่เลยครับสวัสดีครับพี่อุ๋ยพี่เต๋าครับ
4: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ครับอะควาแอโรบิกค่ะก่อนอื่นต้องเตรียมตัวดังนี้ค่ะ
3: การเตรียมตัวก่อนลงเล่นอะควาแอโรบิกอันดับแรกก่อนเล่นควรงดอาหารมื้อหนักประมาณ1ชั่วโมงครึ่ง2สวมใส่ชุดว่ายน้ำเพราะเนื้อผ้าของชุดว่ายน้ำจะกระชับและทำให้คล่องตัวเมื่ออยู่ในน้ำ3. สวมหมวกคลุมว่ายน้ำเพื่อไม่ให้ผมปิดใบหน้าเวลาอยู่ในน้ำและควรสวมหมวกว่ายน้ำที่มีสีสันที่สดใสสะท้อนสายตาเพื่อให้กายประจำสักสังเกตคุณได้ง่ายเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 4. ควรสวมแว่นตาว่ายน้ำเพื่อประโยชน์ในการมองเห็นในน้ำและช่วยถนอมสายตาที่อาจจะระคายเคืองจากคลอรีน 5. วอร์มร่างกายทุกครั้งเพื่อปรับอุณหภูมิของร่างกายให้เท่ากับน้ำและสุดท้ายหากคุณมีปัญหาเรื่องความดันโลหิตสูงเวลาลงน้ำให้ค่อยๆขยับตัวช้าๆในช่วงแรกเริ่มเพื่อปรับระดับความดันของร่างกาย
0: และช่วงหน้าเรามาติดตามว่าสายลับ2489ของเราจะปฏิบัติภารกิจสำเร็จหรือไม
1: ่ฉันสงสัยว่าวอร์มร่างกายทำให้ร่างกายอบอุ่นแล้วลงไปวอร์มในน้ำแล้วมันจะอบอุ่นได้ไงคะไม่วอร์มบนบกเหรอคะ
4: เราวอร์มในน้ำได้เลยเพราะว่าเราเป็นคลาสอะควาแอโรบิก
1: อ๋อเหรอคะ
0: ช่วงแท็กทีมไวทองแต่ก่อนที่เราจะปฏิบัติภารกิจเรามาวอร์มร่างกายกันก่อนนะครับ
1: 008
0: ครับ
1: ดิฉันสงสัยว่าวอร์มร่างกายทำให้ร่างกายอบอุ่นแล้วลงไปวอร์มในน้ำแล้วมันจะอบอุ่นได้ไงคะไม่วอร์มบนบกเหรอคะ
4: ใจเย็นค่ะเดี๋ยวเรามีท่าวอร์ม

0: ำหรับการออกกำลังกายในน้ำอยู่แล้ว
1: ในน้ำเหรอคะ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วมันจะอบอุ่นได้ไงคะ
0: อบอุ่นแน่นอนค่ะ
1: ไม่วอร์มมันบอกเหรอคะ
0: เราวอร์มในน้ำได้เลยเพราะว่าเราเป็นคลาสอะควาอะไร
1: อ๋อเหรอคะ
0: ค่ะ
1: โอ้ในน้ำก็ทำให้อบอุ่นได
0: ้
1: โอ้โหดีจังเลยนะคะ
2: เอาควาอาราบิกหรือว่าอาราบิกในน้ำเนี่ยมีกี่ประเภทครับ
0: มี3ประเภทนะคะเราใช้ระดับน้ำเป็นตัววัดนะก็คือระดับหน้าอกเราและระดับปานกลางจะคือลึกนิดนึงแล้วมากสุดคือลึกเลย
1: แล้วระดับสูงวัยอย่างนี้ต้องใช้ระดับไหนดีคะ
0: แล้ววันนี้เราเอาระดับหน้าอกก่อนละกันนะ
1: หน้าอกนะคะ
0: ค่ะ
1: ดีใช่ไหมคะ
0: ดีแน่นอนค่ะ
3: ลงสระกันแล้วก็เริ่มกันที่การวอร์มร่างกายกันครับเพื่อให้พร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจนั่นเองการวอร์มร่างกายมีทั้งเดินหน้าถอยหลังวิ่งก็มีครับเดินด้านข้างก็ยังมีพยักไร้ของเราเริ่มต้นได้ดีเลยทีเดียวครับถ้าพร้อมกันแล้วเราไปเริ่มต้นที่ท่าแรกกันเลยดีกว่าครับ
4: ทีนี้ค่อยๆยกขาขึ้นมาค่ะ
5: เตะคลิก
4: แล้วดันเบิ้ลยันดันแขน
5: ขาตรงนะคะเวลาทำยืดตัว
4: ขาตรงค่ะ
5: ยืดตัวไว้ยืดตัวไว
4: ้ขาตรงยังเงาขานะคะ
5: ยืด
4: ยืด
5: ไว
4: ้ทีนี้แขนตั้งกดข้างๆค่ะ
5: มี
4: ลำตัวด้านข้างด้วยคล่องแล้วเร็วขึ้น
5: เร่งจังหวะค่ะเร่งจังหวะ
4: เตะส้นเท้าไปข้างหลังนะคะ
5: ครับครับขาตั้งครับ
4: เตะขึ้นค่ะ
5: ครับ
4: ข้อเข่าน
5: ั่นแหละ
4: แขนอย่าหยุดนิ่งค่ะพักน้ำไปด้วย
5: ยืดแขนไปครับด้วย
4: คล่องยางคล่องหลังเร็วขึ้น
5: คล่องแล้วสับเอาเลยเร่งจังหวะนิดน
4: ึ
5: ง
4: เร่ง
3: มีการเร่งจังหวะกันด้วยนะครับผ่านไปแล้ว3ท่าด้วยกันพยักร้าย2 4 8 9ของเราก็ยังสู้อยู่ครับยังไม่มีอาการเหนื่อยออกมาให้เห็นเลยนะครับ
5: ยืดขา
4: ทีนี้ยืดขางี้นะคะ
5: ยืดไว้
4: เตะด้านข้างเตะด้านข้างสลับ
5: ด้านข้างค่ะยกสะโพกด
4: ้
5: านข้างยกเริ่มคล่องเริ่มไวข
4: ึ้
5: น
4: เร็วขึ้นกระโดดสลับขา
5: ข้างหลัง
4: แขน
5: ปัดเลย
4: ใต้น้ำค่ะใต้น้ำค
5: ่
4: ะ
5: มืออยู่ใต้น้ำตลอด
4: ใต้น้ำตลอดค่ะ
3: ท่าออกกำลังกายเริ่มยากขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่พยักร้าย2489ของเรายังสู้อยู่ครับ
4: กลาง
5: อึ๊บ
4: ดีบกลางอึ๊บ
5: โอเคข้างมืออยู่ในน้ำค่ะยกตัวนิดนึงเวลากระโดดย่อเข่านะย่อเซตแรงนิดนึง
4: บีบแขนบีบน้ำแรงด้วยอึ๊บออกแรงอึ๊บดันแรงๆแขนดันแล้วยืดหลังไปให้สุด
5: ยืด
4: ใต้น้ำค่ะ
5: มืออยู่ใน
4: น้ำค่ะออกแรงผักน้ำค่ะ
5: ยืดหลัง
4: เหมือนพลังภายในอะค่ะผักไปค่ะใต้น้ำค่ะ
3: และพยักร้าย2489ของเราก็ปฏิบัติภารกิจไปถึงครึ่งทางแล้วนะครับตอนนี้อารมณ์ยังดีอยู่ครับยังมียิ้มยังร่าเริงอยู่แสดงว่าแรงยังเหลือเลยทีเดียวครับแต่สังเกตวันนี้นะครับพยักร้าย008ของเราไม่ได้ลงไปปฏิบัติภารกิจด้วยเนื่องจากเขายังมีบาดแผลอยู่นะครับไม่สามารถลงน้ำได้เพื่อป้องกันการติดเชื้อนั่นเองเขาก็เลยคอยให้กำลังใจอยู่ด้านบนนั่นเองครับ
2: เอาเป็นยังไงบ้างครับสายลับของเราไหวนะครับเนี่ย
6: ไหวค
2: ่
6: ะ
2: ขอเสียงหน่อย
6: ไหวค
2: ่
6: ะ
2: โอเค
3: โอ้โหสู้ตายขนาดนี้แสดงว่าแรงยังเหลือครับเสียงดังเลยทีเดียวและตอนนี้ก็มีอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมขึ้นมาครับนั่นคือนูเดิลนั่นเองคราวนี้นูเดิลจะทำให้พยักไร้ของเราหมดแรงหรือไม
4: ่ลองลอยแล้วยกขาตัวเอง
5: ห้อยตัวลงมาห้อยตัวลงแล้วลองยกขา
4: ตัว
5: ไว้ไหม
4: ลอยนี่คะ
5: ยืดขาตรงไว้นอนไว้ยืดตรง
4: ทีนี้ดึงเข้ามาพร้อมกันค่ะดันออกไปยืดลำตัวออกยืดหน้าท้องออกค่ะ
5: สองข้าง
4: เลยดึงเข้ามาช้าๆ
5: สองข้างยืดเบาๆเบาๆช้าๆต่อไปยืดขาไว้พักไว้ท่าเดิมท่าเริ่มต้นโอเคเริ่มกางขาออกนิดนึงเบาๆหุบ
4: ขา
5: ปึ๊บหน้าท้องเต็งไว้ยืดไว้
3: จากมุมกล้องใต้น้ำนี่เห็นว่าพยักร้าย2489ของเราเริ่มช้าลงนะครับแต่ก็ยังมีรอยยิ้มอยู่
5: วันนี้เราดึงเข่าขึ้นมาท่านี้เลย
4: ดึง
5: เข่าขึ้นมาไว้ท่านี
4: ้ดึง
5: โอเค
4: ดึงค้างไว้นี
5: ้ดึงไว้นะโอเคเริ่มบิดมาด้านข้างบิดเข่าโอเคยืดขาตรงบิดอีกข้างนึง
3: ท่านี้ท่าทางจะยากครับพยักร้าย2489ของเราถึงกับต้องใช้เท้าช่วยเลยทีเดียว
4: ยืดไว้ค่ะดึงมา ันออกเก่งหน้าท้องค่ะทีนี้เร็วเร็วเร็ว
5: ขอเร็ว
4: จักรยาน
5: ไว
4: ้ปั่นเร็วเร็วเร็วเร็วค่ะเร็วอีกค่ะเร่งค่ะเร่งเดี๋ยวเรามาคูลดาวน์กันเลยค่ะ
3: ผ่านไปแล้ว1ชั่วโมงกับการปฏิบัติภารกิจอัลควาอาราบิกพยัคฆ์ร้าย2489ของเราก็ยังสู้ไม่ถอยครับไม่มีอาการเหนื่อยออกเลยนะครับ
4: สวัสดีค่ะ
2: เยี่ยมเลยอันนี้ถือว่าเสร็จแล้วใช่ไหมครับ
5: เรียบร้อยเลยค่ะ
2: แล้วเป็นไงครับสายลับของเราปฏิบัติภารกิจ
5: สำเร็จ
0: เยี่ยมมากเลยค่ะ
2: เยี่ยมมากเลยครับผมเดี๋ยวช่วงหน้าครับเรามาพบกันใหม่อีกครั้งครับ
3: เอาควาแอโรบิกหรือการออกกำลังกายในน้ำช่วยให้เกิดผลดีดังนี้ครับข้อแรกคือขณะที่เราอยู่ในน้ำแรงพยุงตัวจะทำให้น้ำหนักของเราลดลงเหลือ 10-15% เท่านั้นครับและสภาพไร้น้ำหนักนี้เองทำให้เราเคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างง่ายดายและลดแรงกระแทกได้เป็นอย่างดีการออกกำลังกายในน้ำอย่างน้อยอาทิตย์ละ2ครั้งแรงต้านทานของน้ำจะทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรงและรูปร่างกระชับขึ้นอีกทั้งแรงดันน้ำที่มีผลต่อร่างกายจะช่วยให้ระดับความดันโลหิตลดลงชีพจรเต้นช้าลงการสูบฉีดของหัวใจและการไหลเวียนโลหิตในร่างกายทำงานได้ดีขึ้นอีกด้วยนะครับนอกจากนี้การออกกำลังกายในน้ำจะช่วยระบายความร้อนโดยที่ไม่ทำให้ร่างกายรู้สึกอ่อนเพลียหรือเหนื่อยจนแทบขาดใจแต่สำหรับผู้ที่มีปัญหาด้านการเจ็บป่วยและต้องการเข้ารับการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายควรอยู่ภายใต้ความควบคุมของผู้เชี่ยวชาญที่จะจัดโปรแกรมการออกกำลังกายในน้ำให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลนะครับ
7: จริงๆแล้วเนี่ยการออกกำลังกายในน้ำนี่มีประโยชน์เยอะมากเลยนะคะทางการแพทย์เนี่ยเราถือว่ามันเป็นการรักษาแบบหนึ่งผู้ป่วยที่กระดูกหักหรือหลังผ่าตัดเกี่ยวกับพวกกระดูกต่างๆเนี่ยค่ะหรือหลังจากถอดเฝือกกล้ามเนื้อไม่มีแรงเราก็จะสามารถไปฟื้นฟูกล้ามเนื้อได้ในน้ำเหมือนกันนะคะ
2: ช่วงห้องวิจัยไว้ทองช่วงนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงห้องวิจัยไว้ทองนะครับซึ่งมีแพทย์ประจำห้องวิจัยแห่งนี้นะครับพบกับอาจารย์แพทย์หญิงแสงสุรีธรรมกรายสอนสวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
7: วันนี้นะคะมิสเตอร์อาร์มีข้อความฝากถึงทั้งสองท่านด้วยค่ะเราไปชมกันนะคะ
2: ครับผม
8: พยัคฆ์ร้าย2489เสียงชมเชยถึงพละกำลังของคุณในการเล่นอะควาอาราบิกอึ้งมาถึงหูผมในห้องทำงานเลยทีเดียวผมขอยกนิ้วให้สำหรับการปฏิบัติภารกิจของคุณในครั้งนี้อ้อสำหรับพยัคฆ์ร้าย008ผมขอให้แผลของคุณหายโดยไวโชคดี
7: เป็นยังไงบ้างคะทั้งสองท่านหลังจากที่ได้ไปออกกำลังกายกันในน้ำ
9: โอ้ดีมากเลยค่ะคุณหมอคะทำให้อาการปวดเมื่อยต่างๆหายไปหมดเลยค่ะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะคะคุณหมออ
7: ๋อจริงๆแล้วเนี่ยการออกกำลังกายในน้ำนี่มีประโยชน์เยอะมากเลยนะคะทางการแพทย์เนี่ยเราถือว่ามันเป็นการรักษาแบบหนึ่งเรียกว่าทาราบำบัดค่ะ
2: ทาราบำบัด
7: ใช่ค่ะก็คือการออกกำลังกายในน้ำเนี่ยสามารถรักษาโรคได้เช่นโรคของคุณแม่แดงนะคะที่ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อปวดข้อต่างๆเนี่ยนะคะก็สามารถบรรเทาได้จากการที่เราได้ไปยืดเส้นยืดสายในน้ำนอกจากนี้นะคะผู้ป่วยที่กระดูกหักหรือหลังผ่าตัดเกี่ยวกับพวกกระดูกต่างๆเนี่ยค่ะหรือหลังจากถอดเฝือกกล้ามเนื้อไม่มีแรงเราก็จะสามารถไปฟื้นฟูกล้ามเนื้อได้ในน้ำเหมือนกันนะคะแล้วก็ผู้ป่วยโรคทางสมองที่มีผลทำให้กล้ามเนื้อรีบกล้ามเนื้อไม่มีแรงอัมพาตอัมพฤกษ์นะคะมีความพิการตั้งแต่กำเนิดอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะใช้การทาราบำบัดนี่แหละค่ะเป็นการรักษาโรคอย่างหนึ่งเลยทีเดียวที่พบว่ามีประสิทธิภาพและในผู้สูงอายุเนี่ยนะคะที่มีปัญหาเรื่องการเดินการทรงตัวการหกล้มเนี่ยนะคะการออกกำลังกายในน้ำที่เราเรียกว่าทาราบำบัดเนี่ยก็จะช่วยลดการหกล้มใช่ค่ะทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรง
9: ปวดเข่าอะไรเงี้ยรู้สึกมันผ่อนคลายลงไปได้เยอะเลยค่ะ
7: จริงๆค่ะเพราะว่าการออกกำลังกายบนบกเนี่ยในผู้สูงอายุมีปัจจัยทางด้านเรื่องข้อเสื่อมนี่นะคะอาจจะทำให้เราไม่ค่อยสะดวกในการออกกำลังกาย
2: 15นาทีก็ปวดแล้ว
7: ใช่แต่การออกกำลังกาย

0: จากน้ำเนี่ยมันสามารถลดน้ำหนักเราได้เหมือนมันมีแรงพยุงค่ะพยุงน้ำหนักเราทำให้น้ำหนักลงไปที่ข้อเท้าข้อเข่าลดลงเราก็จะสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระ
1: คนนี้ยิ้มตั้งตลอดเวลาย
2: ิ้มมากเลยค่ะรู้สึกลุกขึ้นมาแล้วมันตัวเนื้อเบาเลยทำให้ผ่อนคลายอาการที่รู้สึกเราปวดเราเมื่อยเงี้ยลดลงไปเลยค่ะ
1: การออกกำลังกายแบบนี้ในน้ำแบบนี้เข้ามาในเมืองไทยนานหรือยังพอทราบไหมครับ
0: คิดว่าน่าจะเจริญรุ่งเรืองในช่วงระยะเวลา3ปีที่ผ่านมานะคะแต่ว่าในต่างประเทศเนี่ยได้มีการพัฒนาการใช้น้ำเนี่ยมาช่วยในการรักษาโรคแล้วก็ออกกำลังกายมานานพอสมควรแล้วอะค่ะนะคะแต่ของในประเทศไทยเนี่ยเรากำลังเริ่มดำเนินรอยตามต่างประเทศเขาแล้วค่ะ
1: อันนี้ก็คุณผู้ชมทางบ้านนะอยากจะทราบว่ามีที่ไหนที่ออกกำลังกายแบบนี้ได้คุณหมอมีที่หรือว่ามีคำแนะนำไหมฮะ
0: จริงๆเนี่ยมันมีทั้งเอกชนแล้วก็รัฐบาลนะคะในสาขาของเอกชนเนี่ยก็มีอยู่หลายแห่งนะคะแต่ว่าถ้ารัฐบาลเนี่ยตามโรงเรียนแพทย์นะคะหรือว่าโรงเรียนนักกายภาพบำบัดหรือว่าศูนย์กายภาพบำบัดขนาดใหญ
1: ่
0: ประจำศูนย์หรือประจำจังหวัดอะไรแบบนี้ค่ะใช่ค่ะก็จะมีในบางแห่งอาจจะต้องลองสืบถามดูก่อนค่ะเช่นศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูอย่างเงี้ยค่ะค่ะหรือว่าคณะกายภาพบำบัดมหาลัยมหิดลอย่างเงี้ยนะคะ
1: มหิดลนะ
0: ใช่ค่ะก็จะมีพวกเนี้ยทาราบำบัดนะคะเขาบอกว่าคนที่ออกกำลังกายในน้ำเนี่ยจะทำให้สุขภาพจิตดีขึ้นนะคะลดอาการซึมเศร้านะคะแล้วก็ทำให้มีความสุขยิ่งเราออกกำลังกายเป็นหมู่คณะกับเพื่อนฝูงด้วยเนี่ยนะคะก็จะทำให้เขาเรียกว่าอะไรกระตุ้นทักษะทางสังคมเหมือนได้พูดคุยจุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บกับคนข้างๆแล้วก็จะทำให้การออกกำลังกายเนี่ยมันเพลิดเพลินโดยลืมวันลืมเวลาอะไรทีเดียว
2: ไม่เป็นอัลไซเมอร์ด้วยนะ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วหน้าร้อนอย่างนี้ยิ่งเย็นสบาย
0: แต่ว่าในคนที่เพิ่งเริ่มออกกำลังกายประเภทนี้นะคะจะไม่สามารถเริ่มต้นด้วยตัวเองได้ก่อนอื่นควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนค่ะ
1: กำลังจะถามพอดีว่าต้องมีผู้เชี่ยวชาญก่อนแนะนำไหม
0: ใช่ค่ะเพราะว่าในผู้สูงอายุเนี่ยอาจจะมีโรคประจำตัวมีสมรรถภาพทางร่างกายที่แตกต่างกันนะคะอาจจะต้องปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญก่อนว่าท่านนี้เหมาะที่จะออกกำลังกายแบบไหนท่าไหนเป็นระยะเวลาเริ่มต้นเท่าไหร่ต่อเนื่องนานเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะแล้วในระหว่างการออกกำลังกายไม่ใช่ทำแต่โดยลำพังได้นะคะเกิดเป็นลมเป็นแรงไม่มีใครรู้นะคะจะต้องมีครูฝึกที่อยู่ในสายตาคอยดูแลเราแล้วก็คอยประเมินผลลัพธ์ของการออกกำลังกายของเราต่อเนื่องรวมด้วย
2: ดีมากเลยค่ะคุณหมอค่ะคุณหมอคะตอนที่ไปออกกำลังกายใต้น้ำนะคะเขาเอาเส้นนูดเดิลนะคะ
1: ก๋วยเตี๋ยวอะไรแม่
2: ไม่ใช่เส้นนูดเดิลช่วยเสริมอะไรได้บ้างคะ
0: ก็คือมันก็เป็นอุปกรณ์เสริมในแง่ช่วยเรื่องการยืดเหยียดกล้ามเนื้อแล้วก็เพิ่มองศาของการเคลื่อนไหวของข้อมันก็จะทำให้เราสามารถเหยียดแขนอะไรเงี้ยได้กว้างขึ้นกว่าเดิมที่เราเคยใช้งานอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องการทำทาราบำบัดในเชิงการรักษานี่นะคะมันอาจจะมีอุปกรณ์อื่นๆอีกมากมายซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มแรงต้านของกล้ามเนื้อมัดต่างๆที่เราต้องการฟื้นฟูนะคะเท่าที่หมอสังเกตดูของคุณแม่แดงเนี่ยสุขภาพโดยรวมเนี่ยแข็งแรงมากเลยนะคะและยิ่งไปออกกำลังกายในน้ำเนี่ยยิ่งทำให้คุณแม่แดงเนี่ยดูอ่อนเยาว์กว่าวัยแล้วก็ฟิตปังยิ่งกว่าเดิมค่ะคุณแม่แดงต้องทำเป็นประจำต่อเนื่องนะคะอย่าครั้งเดียวแล้วหยุดนะค่ะ
1: ดังนั้นภารกิจครั้งนี้ของพยัคฆ์ร้อย2489ถือว่าสำเร็จนะครับเรามีประกาศนียบัตรมอบให้คุณแม่ด้วยเดี๋ยวสักครู่มาแล้วครับมอบให้คุณแม่นะครับ
2: ขอบคุณมากค่ะ
1: สำเร็จด้วยครับ
0: ขอบคุณมากค่ะ
1: และตอนนี้นะฮะรายการพยัคฆ์ร้ายวายทองของเรานะครับก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับพวกเรา3คนนะครับก็ต้องลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในภารกิจหน้ากับพยัคฆ์ร้าย
3: วายทอง
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: และที่คุณกำลังชมอยู่นี่ก็คือรายการพยัคฆ์ร้ายวายทองนะครับวันนี้เรามีภารกิจโอ้ขอโทษ
2: ตั้งให้ใครพูดก่อนแม่แดงใช่ไหม
4: แม่แดงก่อนครับ
2: ต้องพูดกันดื่มน้ำเลยนะ

0: Bond The Series สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงหุ้นกู้กับชานมไข่มุกกันนะครับใช่แล้วครับชานมไข่มุกแล้วหุ้นกู้กับชานมไข่มุกมาเกี่ยวกันได้ยังไงตามมาชมกันเลยครับเวลาเราสั่งชานมไข่มุกเราก็ต้องเลือกระดับความหวานก่อนใช่ไหมครับว่าชอบความหวานระดับไหนใส่น้ำตาลกี่เปอร์เซ็นต์อย่างผมชอบขมเข้มขอแบบ no sugar ความหวาน 0% หรือใครชอบหวานเพิ่มอีกนิดก็เป็น 25% หรือใครน้ำตาลตกก็จัดไปเลยครับ 125% แต่ก็ต้องระวังนะครับยิ่งหวานมากอร่อยมากก็ยิ่งมีความเสี่ยงต่อสุขภาพมากขึ้นนะครับและระดับความหวานของชานมไข่มุกนี่เองครับที่เปรียบเหมือนกับความเสี่ยงหรืออันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ส่วนความอร่อยของชานมก็เหมือนกับผลตอบแทนของหุ้นกู้ครับโดยหุ้นกู้บางตัวที่ให้ผลตอบแทนสูงแต่ก็มีความเสี่ยงที่จะเสียเงินต้นสูงตามเช่นกันครับอันดับความน่าเชื่อถือหรือเครดิตเรตติ้งเป็นการประเมินความเสี่ยงที่ผู้ออกหุ้นกู้จะผิดนัดชำระหนี้โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือหรือที่เราเรียกกันว่าเครดิตเรตติ้งเอเจนซี่โดยใช้สัญลักษณ์เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ A3 ตัวหรือ Triple A ไปจนถึง D เรียงจากลำดับความเสี่ยงต่ำไปสูงซึ่งเครดิตเรตติ้งจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกคือ Investment Grade หมายถึงกลุ่มระดับลงทุนเรตติ้งตั้งแต่ Triple A จนถึง Triple B ลบเป็นหุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัทที่มีฐานะมั่นคงผลประกอบการดีจึงมีความเสี่ยงต่ำและให้ผลตอบแทนไม่สูงมากกลุ่ม Investment Grade คือกลุ่มเรตติ้ง3แถวบนเริ่มตั้งแต่ Triple A ซึ่งเป็นอันดับที่ดีที่สุดเสี่ยงต่ำที่สุดแต่อาจจะให้ผลตอบแทนที่น้อยกว่าเรตติ้งอื่นถัดไปคือ Double A ถึง A ความเสี่ยงต่ำมากถึงต่ำและ Triple B ความเสี่ยงปานกลางส่วนกลุ่มที่2กลุ่ม Non Investment Grade หมายถึงกลุ่มต่ำกว่าระดับลงทุนเป็นหุ้นกู้ที่มีความเสี่ยงสูงถึงสูงสุดแต่ก็ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่ากลุ่มนี้ไล่ตั้งแต่ Double B ลงมาถึง C และอันดับสุดท้ายคือ Rating D หมายถึงผู้ออกหุ้นกู้ได้มีการผิดนัดชำระหนี้ไปแล้วซึ่งอาจอยู่ระหว่างเข้ากระบวนการฟื้นฟูกิจการหรือล้มละลายตอนนี้ก็พอเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับว่าหุ้นกู้ที่มีระดับเครดิตเรตติ้งตั้งแต่ Investment Grade ขึ้นไปก็เหมือนกับชานมที่หวานน้อยเสี่ยงต่ำกว่าส่วนหุ้นกู้ที่เครดิตเรตติ้งต่ำกว่า Investment Grade ลงมาก็เหมือนกับชานมที่หวานมากเสี่ยงมากกว่าการซื้อชานมไข่มุกก็คล้ายๆกับการเลือกซื้อหุ้นกู้นะครับเวลาเราซื้อชานมเราสามารถเลือกได้ว่าเราอยากกินความหวานแค่ไหนตามความชอบและดีกรีความรักสุขภาพของแต่ละคนซึ่งก็เหมือนกับการเลือกซื้อหุ้นกู้ที่เราจะเลือกตัดสินใจโดยอิงจากระดับเรตติ้งให้สอดคล้องกับความสามารถในการรับความเสี่ยงของเราด้วยเช่นกันนอกจากระดับความหวานหรือความเสี่ยงที่ไม่เท่ากันแล้วหุ้นกู้ยังมีความเสี่ยงที่มาจากปัจจัยพื้นฐานเช่นความเสี่ยงทางการเมืองภัยธรรมชาติหรือเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงที่มีผลต่อหุ้นกู้ทุกตัวไม่ว่าจะได้เรตติ้งระดับใดก็เปรียบเหมือนกับชานมไข่มุกที่แม้ว่าจะหวานมากหรือหวานน้อยตัวไข่มุกก็ยังมีทั้งแป้งและน้ำตาลอยู่ดีนั่นเองครับแล้วรู้ไหมครับว่าเรตติ้งสามารถจัดทำที่ตัวบริษัทผู้ออกหุ้นกู้และตัวหุ้นกู้เองอีกด้วยซึ่งเรตติ้งทั้ง2 อย่างนี้อาจจะไม่เท่ากันก็ได้นะครับอีกเรื่องนึงก็คือเครดิตเรตติ้งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาครับเพราะฉะนั้นเมื่อลงทุนไปแล้วต้องติดตามข้อมูลอย่างต่อเนื่องนะครับโดยสามารถติดตามข้อมูลได้จากแอปพลิเคชัน SEC Bond Check ซึ่งก.ล.ต.ได้พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นตัวช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถค้นหาและเปรียบเทียบข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกลองไปโหลดกันดูนะครับโหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งในระบบ iOS และ Android หรือเข้าไปที่เว็บไซต์กลต. www.sec.or.th ได้เลยครับ Bond The Series ตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV

0: TV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆก็ล่ะต่ออยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.th กรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Centerดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ

0: คล็ดลับในการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมนะครับแต่ละครอบครัวก็แตกต่างกันไปนะครับเนื่องจากว่าผู้ป่วยในแต่ละเคสแต่ละคนนั้นก็มีอาการแตกต่างกันครับ
1: ใช่แล้วค่ะแต่ทุกๆข้อมูลนะคะที่เราได้รับมาจากประสบการณ์ของผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมก็จะเป็นแนวทางนะคะให้กับครอบครัวอื่นๆเนี่ยได้ไปประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมต่อไปค่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปฟังเคล็ดลับดีๆจากญาติของผู้ป่วยที่ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมมาแบ่งปันกันครับ

ของผมเวลาผมดูแลคุณพ่อคุณแม่นี่ก็จะใช้หลักของอิทธิบาท4นะฮะก็คืออันแรกก็ต้องเต็มใจเพราะว่าเราจะดูแลผู้ป่วยเนี่ยไม่ว่าใครก็ตามเราต้องเต็มใจดูแลเขาก่อนนะก็ด้วยความที่เราเต็มใจเนี่ยเราก็การดูแลผู้ป่วยเนี่ยมันก็ไม่มีความสุขแต่ความทุกข์มันก็จะไม่เกิดถ้าเราทำด้วยความเต็มใจพอเราเต็มใจเสร็จข้อที่2ก็คือต้องแข็งใจคือต้องอดทนเพราะว่าโรคสมองเสื่อมเนี่ยมันไม่มันเป็นโรคที่ไม่ตายตัวแล้วก็แต่ละคนก็ไม่เหมือนกันวิธีการแก้ไขก็ไม่เหมือนกันแล้วคนที่ดูแลเนี่ยนอกจากว่าจะเหนื่อยทั้งกายแล้วก็เหนื่อยทั้งใจแล้วก็จะเครียดนะโดยทั่วไปนะคราวนี้ของผมเนี่ยเรื่องความเครียดก็จะใช้ศาสนาเข้ามาช่วยนะส่วนนอกจาก

0: แข็งใจอดทนแล้วก็จะต้องตั้งใจก็คือดูแลทำให้มันดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นนี่หมายถึงว่าทางกายภาพนะฮะเพราะผลของโรคสมองเสื่อมเนี่ยเราไม่สามารถทำให้มันดีขึ้นได้แต่เราสามารถทำให้มันชะลอความเสื่อมลงได้นะไม่ให้มันลงเร็วเกินไปมันลงอย่างช้าๆก็อยู่ที่การตั้งใจดูแลท่านนะส่วนข้อสุดท้ายก็คือเข้าใจก็คือเราต้องหาความรู้เข้ามาเสริมเพื่อนำมาใช้ในการดูแลท่าน
1: ก็ไม่เป็นไรแล้วสักพักหนึ่งสัก5นาที10นาทีเนี่ยก็กลับมาถามใหม่อาบน้ำหรือยังก็บอกยังแล้วจะอาบไหมถ้าไม่อาบตัวเหม็นนะอะไรเงี้ยก็จะลุกไปอาบอะไรเงี้ยครับ
2: คือเราต้องมองโลกในแง่ดีให้ได้ก่อน
3: อย่างที่อยู่ในเหตุการณ์เราบอกว่าโหจันไม่ขำเลยตอนนั้นบ้านหนึ่งนี่ก็สาวสองคนสามีภรรยานะคะตัวสามีเนี่ยก็มาไม่ค่อยสบายแล้วก็ตัวภรรยาเนี่ยเป็นสมองเสื่อมปกติเขาจะต้องมาหาจันด้วยกันทั้งคู่นะคะจะมาหาจันด้วยกันทั้งคู่เสร็จแล้ววันหนึ่งเนี่ยคนไข้ที่เป็นผู้หญิงคุณแม่เนี่ยมาคนเดียวนะคะลูกชายก็มาบอกอาจารย์ว่าอาจารย์พ่อวันนี้ไม่มานะว่าพ่อหกล้มขาหักไปนอนที่โรงพยาบาลอ้าวเหรอพออาจารย์ตรวจแม่เสร็จอาจารย์ก็ถามแม่บอกแม่วันนี้อากงเป็นไงบ้างนะคะพอหลานเขาเรียกอากงก็เรียกตามหลานอากงเป็นไงบ้างแม่ก็บอกโอ๊ยอากงสบายดีอ้าวอากงสบายดีเหรอแล้วอากงเขาอยู่ที่ไหนแม่ก็อยู่บ้านไงนะคะเสร็จแล้วอาจารย์ก็หันไปมองหน้าลูกชายเพราะลูกชายเพิ่งบอกอาจารย์ว่าอากงป่วยลูกชายก็สายหัวแล้วบอกอาจารย์ก่อนที่จะมาหาอาจารย์เนี่ยผมเพิ่งพาแม่ไปหาพ่อเนาะนะคะสรุปว่าแม่ก็จำไม่ได้ว่าอากงป่วยซะละหลังจากที่อากงสบายดีก็กลับไปอยู่บ้านนะคะดีขึ้นแต่ว่าอากงก็ยังไม่ได้แข็งแรงลูกชายเนี่ยก็จ้างผู้ดูแลมาดูแลด้วยอากงกับคนไข้ของก็นอนคนละเตียงแต่อยู่ห้องเดียวกันนะคะตัวข้างนี้ก็เป็นอาม่านอนอีกข้างนึงก็อากงนอนแล้วก็มีผู้ดูแลซึ่งเป็นเด็กผู้หญิงนะคะนอนอยู่หน้าเตียงอากงอาม่าก็ตื่นแต่เช้าตื่นขึ้นมาซึ่งอาม่าก็เดินมาอากงรู้ตื่นได้แล้วนะคะอากงก็ลักแย่ยักยันขึ้นมาจะลุกขึ้นมาเด็กที่เป็นผู้ดูแลก็เห็นอากงยักแย่ยักยันจะลุกขึ้นมาก็จัดแจงนะคะลุกขึ้นมาแล้วก็ขึ้นมาประคองอากงให้อากงลุกนั่งได้พออาม่าเห็นเท่านั้นแหละอาม่าโมโหมากเลยอาม่าก็หันไปฉวยไม้เท้าของอากงแล้วบอกไอ้แกนี่เอาเมียน้อยมานอนตรงนี้อีกแล้วนะคะแล้วก็อาม่าก็ลำไม่เท้านะคะฟาดทั้งอากงฟาดทั้งเด็กงอมไปเลยค่ะแล้วก็เด็กก็แบบโดนอาม่าฟาดก็บอกว่าไม่ใช่เมียน้อยว่าเป็นผู้ดูแลเอาไม่อากงไม่อาม่าไม่สนใจเสร็จแล้วก็เด็กก็วิ่งหนีไปเรียกลูกชายมานะคะลูกชายก็มาบอกโหจานแม่ฟาดพ่อซะน่วมนะคะหัวแตกด้วยก็เขาก็แยกทับแยกศึกกันแล้วก็บอกว่าไม่มีแล้วเมียน้อยอะไรพอดีเด็กวิ่งหนีไปแล้วนะคะเขาก็ยาศึกไปก็พาแม่ไปกินข้าวแล้วก็พาอากงไปทำแผลนะแม่ก็กินข้าวลงไปกินข้าวแม่ก็ถามหาอากงถามว่าไปไหนเขาก็บอกอ๋อเดี๋ยวเข้ามานะคะเสร็จแล้วอากงก็กลับมาก็มีแผลที่หัวปูดเลยเย็บด้วยนะคะอาม่าก็ลุกขึ้นมาดีใจอากงหรือไปไหนมาไปกินข้าวเร็วเดี๋ยวข้าวหายร้อนอากงยังโมโหมากเลยแล้วก็อาม่าก็ถามอากงหรือไปทำอะไรมาน่ะดูวัวหรือเป็นไรมานะคะอากงโมโหมากแล้วกำลังจะด่ากลับว่าก็ลื้อตีอัวเนี่ยพอดีลูกก็รู้สึกตัวขึ้นมาได้ก็ได้แยกทับไปซะก่อนนะคะเรามาเล่าตอนนี้ดูรู้สึกมันแปลกเนาะมันก็จะเป็นอะไรที่ไม่ง่ายสำหรับผู้ดูแลซึ่งบางทีเราจะไม่เข้าใจเพราะเราจะคิดถึงแต่ที่เราเคยรู้จักว่าจะต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นอะไรบางอย่างซึ่งอาจจะเกินความคาดคิดของเราค่ะก็อาจจะไม่สนุกนะคะแต่ว่าเผื่อได้รู้ว่าอย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นได้ในครอบครัวผู้ป่วยสมองเสื่อมนะคะ
4: ก็อย่างที่อาจารย์สรินทร์บอกนะครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้อาจจะเป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันนะครับแล้วก็มีวิธีการตั้งรับสำหรับครอบครัวที่มีผู้ป่วยสมองเสื่อมอยู่ในบ้านนะครับ
5: ค่ะก็มีเหตุการณ์จำลองเหตุการณ์นึงอยากให้ไปชมกันค่ะเป็นเรื่องราวของผู้ป่วยที่มีความสับสนระหว่างเรื่องในอดีตและเรื่องในปัจจุบันนะคะก็ไปรับชมกันเลยค่ะ

0: ตรงไหนอีกอ่ะ
1: นั่นๆๆตรงนั้น
0: เดี๋ยวรถตรงนี้ไปก่อนด้วยเรื่อยๆนั่นใช่ไหม
1: ใช่ใช่
0: เด
1: ี๋ย
0: วตรงนี้ได้เออนี่ใช่ไหม
1: ใช่ใช่คนต้นด้วยนะ
0: จ้า
1: พ่อดูสิ
0: เออ
1: แตกใบอ่อนงามงามเห็นไหม
0: มันก็งามเหมือนแม่นั่นแหละ
1: พ่อก็พ่อนี่เก่งนะปลูกต้นไม้งามทุกต้นเลยอ่ะ
0: ก็มีแม่เป็นกำลังใจนี่แม่แกกินยาหน่อยเนาะจะได้หายนะเอายาเข้าปากก่อนดิเอาละเก่งนี่เก่งกินยาแล้วก็นอนซะนะตื่นเช้าจะได้สบาย

0: ไง
1: พ่อเอง
0: พ่อใคร
1: ก็เป็นสามีเธอไง
0: จะบ้าเหรอฉันยังไม่เคยแต่งงานออกไป
1: เอ้ย
0: ไป
1: เอ้ยวาย
0: ไปไป
1: เอ้ยเดี๋ยวสิ
0: ไป
1: เดี๋ยว
0: เป็นใคร
1: เดี๋ยวได้ไหมเล่า
0: ไ
1: ปโอ้โหอะไรกันนะ

0: ถอยมานอนตรงนี้ล่ะห้องมีไม่นอน
1: ก็เธอเป็นคนไล่ฉันออกจากห้องเองโวยวายไม่รู้จักแล้วยังล็อกประตูไม่ให้ฉันเข้าอีกอ่ะฉันก็เลยต้องมานอนอยู่ข้างนอกอย่างนี้ไงมันเมื่อยมือเมื่อยตัวไปหมดเลยเนี่ย
0: แม่ไม่เคยไล่พ่อเลยนะละเมอหรือเปล่าน
1: ี่ขนาดเอาทะเบียนสมรสมาให้ดูยังไม่ยอมเชื่อเลยโวยวายว่าฉันไม่เคยแต่งงานฉันไม่รู้จักอะไรเนี่ยแล้วน้ำทําเอาหมอนมาไล่ตีอีก
0: พ่อฝันไปหรือเปล่าแม่ไม่เคยว่าอะไรพ่อเลยนะ
1: แม่ฝัน
0: พูดไม่รู้เรื่องทะเบียนสมรสเนี่ยเอามาทำไมเพี้ยนไปหรือเปล่าห้องนอนมีสบายสบายไม่นอน
1: ฉันเนี่ยนะเพี้ยนจะเอาไงก็เอาไปตามสบายไม่ว่าเธอจะลืมอดีตหรือลืมปัจจุบันฉันก็ขอมีเพียงเธอ
0: ฉันไม่มีวันลืมอดีตหรอกอย่าไม่ว่าจะอดีตหรือปัจจุบันฉันก็ขอมีเพียงเธอ
1: ฉันก็ขอมีเพียงเธ
2: ออ๋อที่เรื่องที่หมอฝนบอกว่ามีความสับสนกันระหว่างเรื่องในอดีต

0: และเรื่องปัจจุบันก็คือเรื่องที่คุณแม่นอนอยู่กับคุณพ่อแล้วก็ทราบว่าจริงๆแล้วจำเหตุการณ์ในปัจจุบันไม่ได้แต่ไปนึกถึงเหตุการณ์อดีตที่ยังไม่ได้แต่งงานกันก็เลยไล่คุณพ่อออกนอกห้องไป
1: ใช่แล้วก็คนไข้ยังมีความสับสนนะคะระหว่างเรื่องในอดีตกับปัจจุบันก็คือตอนเช้าตื่นขึ้นมาเนี่ยก็จำได้ว่าคุณพ่อยังจำได้เหมือนเดิมแต่ว่าจำเหตุการณ์กลางคืนไม่ได้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยจำไม่ได้ว่าไล่คุณพ่อจากห้องไปแล้ว
0: ก็ทั้งสับสนจริงๆนะครับแต่ว่าคุณพ่อเองก็คงจะไม่สนุกด้วยแต่เนื่องจากว่าความรักของทั้งสองคนเนี่ยก็อาจจะทำให้คุณพ่อนั้นเข้าใจแล้วก็ให้อภัยคุณแม่ด้วย
1: ใช่แล้วค่ะความรักความเข้าใจของคุณพ่อการดูแลที่อ่อนโยนนะคะก็สามารถที่ทำให้อาการของคุณแม่เนี่ยไม่ถดถอยเร็วจนเกินไปค่ะ
0: เรายังมีเรื่องน่ารักน่ารักและเรื่องที่ไม่ควรมองข้ามนะครับจากญาติที่ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมนะครับมาฝากผู้ชมให้เรียนรู้กันต่อนะครับไปติดตามฟังกันเลยครับ
2: เรื่องทานไอศกรีมค่ะ เราก็เมื่อก่อนนะชอบทานไอศกรีมไปเที่ยวกินไอศเวนเส้นด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าพวกไอศกรีมตามห้างอะไรเงี้ยแม่ไปกินไอศกรีมกันคนเยอะหน่อยเราไปรอต่อแถวน่ะเขาหันมาว่าเราแกนี่แก่แล้วยังชอบกินไอศกรีมบอกอ้าวแม่คนแก่แล้วกินไอศกรีมไม่ได้แล้วก็ขำกันไปว่าดูสิดูแม่แบบต่อว่าเราหาว่าเรางี่เง่าเลยติ๊งต้องอะไรเงี้ยกลายเป็นว่าเราเนี่ยดูแล้วตลกสำหรับแม่อะไรเงี้ย
3: เวลาแกมีความสุขทีไรเนี่ยนะแกจะร้องเพลงชาติตอนนี้ออกจากโรงพยาบาลนะคะแกก็จะแบบนั่งรถเข็นแล้วแกก็ตบมือร้องประเทศประไทยรวมเรื่องเนื้อชาติเชื้อไทยอ่ะทุกคนในลิฟต์ก็ตกใจว่าแบบคนแก่คนนี้เวลาเขามีความสุขเขาจะร้องเพลงชาติเขาจะร้องแต่เพลงชาติจนจบเพลงเลยอะค่ะเป็นตัวนี้มากกว่าเขาจะบอกว่าอุ๊ยคนนั้นดูแก่แก่คนนี้ดูแก่แก่แก่กว่าเขาทุกคนเลยแต่ที่บอกนั้นมัน 5-60 แต่ตัวเขาเนี่ย80กว่าแล้วอะแล้วพอตอนหลังที่เขานี่เวลาเขาไปเจอเพื่อนฝูงเดียวกันเขาชอบนึกว่าเขาเป็นเด็กเขาสวัสดีทุกคนเลย
4: คือรองเท้าแกเนี่ยก็จะหายประจำซึ่งแกก็จะเอาไปซ่อนแล้วแกก็จะเดินมาหารองเท้านะอันนี้จะเกิดขึ้นบ่อยแกก็จะเดินหาแกละแต่เราก็จะไปรวบรวมมาให้แล้วก็บอกอันนี้ใช่ไหมแกก็จะยิ้มแล้วก็โอเคใช่แล้วก็ให้แกใส่เอง
5: ส่วนใหญ่จะชอบซ่อนของที่เขาคิดว่าเขาหาไม่ได้อย่างเช่นว่าเนี่ยอย่างยาหยอดตาเนี่ยเขาบอกเขาไปซื้อลำบากเขาก็จะซ่อนไปอย่างดีเลยค่ะแล้วก็ลืมว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จะของมีค่ากับวางไว้แมะเลยนะไม่สนใจเลยไม่เข้าใจเหมือนกันอันนี้
6: ถ้าถากเป็นเรื่องของการดูแลเนี่ยค่ะสิ่งที่น่าจะได้นั่นก็คือว่าเวลาที่เราดูแลเขาเนี่ยคนหลายคนจะลืมไปว่าผู้สูงอายุที่เป็นสมองเสื่อมเนี่ยเขาเปลี่ยนไปได้ตลอดบางครั้งเราก็จะใช้สูตรนี้แต่ว่าปรากฏว่าไม่ใช่อันนี้ก็ต้องเข้าใจและถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาเคยดีๆอยู่และเขาเปลี่ยนไปเนี่ยค่ะจะต้องกังวลแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นอย่างเช่นทุกทีเขาเคยตื่น7โมงวันนี้เขาตื่น9โมงเราบอกเอ้ยไม่เป็นไรปล่อยนอนอ่ะมันคงไม่ใช่นะคะ9โมงเอ้าดูสักครึ่งชั่วโมง9โมงครึ่งยังไม่ตื่นคุณต้องอาจจะต้องดูแล้วค่ะแต่ว่าถ้าเขาเกิดนอนบ้างไม่นอนบ้างอันนั้นเป็นอันที่เข้าใจได้เนาะแต่ถ้าเกิดมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงในของที่เคยไม่เคยมีอย่างนั้นมาก่อนให้สงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นหรืออีกอันนึงที่อาจารย์เจอบ่อยก็คือเวลาที่คนไข้ป่วนมากๆนะคะก็บอกอาจารย์ทํายังไงดีเดินทั้งวันเดินไม่หยุดนะคะอาจารย์ว่าเดินไม่หยุดเนี่ยมันต้องมีสาเหตุเนาะคนเราอยู่ดีๆไม่ใช่เดินไม่หยุดมันต้องมีสาเหตุคุณต้องหาว่าสาเหตุเป็นอะไรเช่นเขาเจ็บตรงไหนเขาปวดตรงไหนเขาอยากจะไปห้องน้ำไปห้องส้วมแต่บอกไม่ถูกเขาอึไม่ออกอึท้องผูกอยู่ตรงนี้รำคาญมากผุดลุกผุดนั่งอยู่ไม่ได้หรือเขาได้ยาบางอย่างหรือสารบางตัวใครแอบให้เขากินน้ำอัดลมแล้วเลยไม่หลับไม่นอนเดินไปทั้งคืนหรือกินยาแก้แพ้แก่ยาแก้หวัดบางตัวมันกระตุ้นของพวกนี้ค่ะต้องสังเกตไม่ใช่ว่านอนไม่หลับหรือเดินตลอดคืนก็จะพาไปหาหมอแล้วขอยานอนหลับมาอย่างเดียวยิ่งจะพังนะคะอาจจะต้องดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นหลายครั้งก็บอกอาจารย์เดินมาขอยาได้ไหมบอกไม่ได้คุณต้องเอามาเพราะว่าเขาบอบบางอยู่แล้วเขามีสมองเสื่อมอยู่แล้วเขาปกป้องตัวเองไม่ได้ถ้าเราให้แต่ยานอนหลับเขาอาจจะตายไปเลยก็ได้ไปหกล้มอยู่ตรงไหนก็ไม่ทราบนะคะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่ต้องมองและอย่าไปคิดว่าทุกอย่างมันต้องใช้ยาหลายอย่างเลยที่ยาไม่มีเราไม่มียารักษานะคะเช่นคนไข้ไม่อาบน้ำอาจารย์ไม่มียารักษาโรคไม่อาบน้ำอาจารย์ไม่มียารักษาโรคเดินทั้งวันทั้งคืน นะคะเราเรียก wandering หรือบางทีเขาเดินติดตามผู้ดูแลเหมือนเป็นเงาเราเดินผู้ดูแลไปทางไหนเขาก็เดินตามจนกระทั่งผู้ดูแลรู้สึกรำคาญมากเราไม่มียาค่ะแต่เรามีของอ้อวันก่อนนี้อาจารย์เพิ่งมีคนไข้ซึ่งเป็นสมองเสื่อมเนี่ยเห็นอะไรปุ๊บเขาจะแกะบางทีเนื้อมันปกติไม่มีอะไรเขาก็เกาจนแกะเป็นแผลทั้งหน้าทั้งหัวเลยค่ะก็คือเขากังวลแล้วเขาไม่รู้จะเป็นยังไงเหมือนกับไม่รู้จะทำอะไรไม่รู้จะเอาตัวไปทำอะไรเขาก็แกะเลือดเข้าเลือดออกเลยแผลเต็มหน้าเต็มหัวเลยแต่พอถึงเวลาที่มีคนอยู่กับเขาคนช่วยเขาคุยพาเขาทำนู่นนี่นั่นให้เขามาเขียนหนังสือคุยกับเขาอยู่กับเขาเขาไม่แกะเลยค่ะทุกอย่างหายไปหมดเลยอันนี้เป็นจากโรคเป็นเพราะว่าเขาควบคุมตัวเองไม่ได้อีกอันนึงค่ะคนไข้สมองเสื่อมเนี่ยเขาไม่ได้แย่ทุกวันนะบางวันเขาดีบางวันเขาไม่ดีแล้วก็อะไรที่วันนี้เขาดีวันต่อไปอาจไม่ดีหรือวันนี้อาจไม่ดีวันต่อไปอาจจะดีก็ได้เขาไม่เข้าใจที่คุณพูดแต่เขาเข้าใจน้ำเสียงเข้าใจท่าทีของคุณถ้าน้ำเสียงเราสบายๆท่าทีของเราไม่คุกคามคนไข้ก็จะอารมณ์ดีเมื่อไหร่ก็ตามเราซุบซิบกันในหมู่พี่น้องทำหน้าถมึงถึงหัวเราะกึกกักแต่ทำท่าให้เขารู้สึกว่าเรากำลังนินทาเขาเขาจะหงุดหงิดเลยค่ะเพราะฉะนั้นคนดูแลต้องระวังมากๆถ้าคุณเครียดคุณหงุดหงิดคุณโกรธคุณต้องออกไปให้คนอื่นมาแทนเขานะคะนี่ก็หลายอย่างเป็นของน้อยๆที่สำหรับการดูแลแต่อย่าลืมค่ะเขายังรู้จักรักนะคะเขารู้ว่าเขาได้รับการปฏิบัติด้วยความรักเขารู้จักสัมผัสรู้จักน้ำเสียงรู้จักท่าทางรู้จักสิ่งที่คุณทำให้เขาเพราะฉะนั้นเขาอยู่อีกไม่นานคนไข้สมองเสื่อมอยู่เต็มที่ก็อีก20ปีเวลาช่วงนี้สั้นๆเนี่ยจะทำอะไรก็ทำให้เขาดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะคะ
7: การดูแลผู้ป่วยโดยเฉพาะการดูแลคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเนื่องจากว่าเราเป็นลูกเนี่ยมันเป็นหน้าที่ที่ลูกทุกคนพึงกระทำโดยเฉพาะผมเป็นคนนับถือศาสนาพุทธเนี่ยทางศาสนาเนี่ยก็ได้สอนว่าถึงแม้ว่าพ่อแม่เราเนี่ยไม่ได้เลี้ยงดูเราแต่ให้กำเนิดเราเนี่ยก็บุญคุณท่วมหัวแล้วครับและโดยยิ่งคุณพ่อคุณแม่ผมเนี่ยก็เลี้ยงดูผมมาผมก็มันเป็นหน้าที่ที่ลูกทุกคนพึงกระทำกับพ่อแม่ครับผมแล้วก็โดยอยากให้ลูกทุกคนเนี่ยดูแลท่านคุณจะเจอเรื่องมากมายที่มันจะต้องผ่านเข้ามานะฮะทั้งดีและร้ายเราก็ต้องรับกับมันให้ได้แล้วก็ตั้งใจดูแลท่านให้ดีขึ้นดีขึ้นทุกวันแล้วก็พยายามหาความรู้มาใช้เพื่อดูแลท่านให้ดีขึ้นครับผม
0: นี่ก็คือบทพิสูจน์ของความรักของครอบครัวนะครับที่ถูกเขียนด้วยมือของผู้ดูแลผู้ป่วยเองนะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอผู้ดูแลและญาติของผู้ป่วยสมองเสื่อมทุกท่านมากนะครับที่มาแบ่งปันความรู้ครับ
1: และในสัปดาห์หน้านะคะพลาดไม่ได้ค่ะเราจะพาไปขึ้นบันได3ขั้นกันค่ะ
0: บันได3ขั้นอะไรครับหมอฝน
1: บันได3ขั้นป้องกันสมองเสื่อมค่ะ
8: เรื่องการนอนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมีความสำคัญกับเรามากเลยนะครับดูจากตัวเลขนี่ชัดเลยนะว่าเขาอยู่กับเราเนี่ยประมาณ1/3ของชีวิต

0: ครับผมเศรษฐพงศ์ลีเลิศพงศ์จากสำนักงานกลต.วันนี้จะมาบอกเล่าเคล็ดลับการเงินครัวเรือนให้ทุกท่านได้รับฟังกันครับ
1: กำลังหางานทำยุคนี้ยากหน่อยแต่ก็ต้องสู้ค่ะ
2: เศรษฐกิจไม่ดีเราก็ต้องขยันหน่อยเพื่อครอบครัวเรา
3: ต้องขยันต้องอดทนเราทำได
0: ้หลายคนก็คงจะมีคำถามนะครับว่าในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบเนี้ยเราจะไปสมัครงานหรือไปทำงานอะไรดีบางคนก็คิดไปถึงอาชีพอิสระที่เราจะสามารถเริ่มต้นได้ด้วยตัวเองแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะวันนี้สำนักงานกลต.มี3ข้อทางเลือกในการสร้างอาชีพสร้างรายได้มาฝากกันครับไปติดตามกันเลยครับข้อ1นะครับถนัดอะไรทำสิ่งนั้นในอันดับแรกเลยเนี่ยอยากขอให้เลือกทำในสิ่งที่เราถนัดหรือสิ่งที่เราชอบก่อนเพราะว่าเราจะมีความอดทนแล้วก็มีความสุขกับการประกอบอาชีพนั้นๆนะครับเช่นอาจจะเป็นช่างเสริมสวยนะครับหรือว่าจะเป็นนวดแผนโบราณหรือเราอาจจะไปขายของออนไลน์หรือทำอาหารหรือขายกาแฟก็ได้ครับหรือเราอาจจะเลือกต่อยอดจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาในช่วงที่ผ่านมาครับข้อ2นะครับคือฝึกวิชาชีพที่เราสนใจถ้าเรายังนึกไม่ออกว่าเราชอบหรือเราถนัดอะไรก็ให้ลองเลือกฝึกวิชาชีพที่สนใจแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายมีทั้งเรียนแบบออนไลน์แล้วก็เรียนแบบอบรมในชั้นเรียนนะครับตามศูนย์ฝึกวิชาชีพของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งก็มีหลักสูตรต่างๆสอนมากมายไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารทำเครื่องดื่มนะครับทำดอกไม้ประดิษฐ์ตัดเย็บเสื้อผ้าหรือสอนโยคะนะครับถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถเข้าดูข้อมูลหลักสูตรต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับสำหรับข้อที่3นะครับให้ลองขอคำปรึกษาจากเครือข่ายเราลองคิดดูนะครับว่าเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือกองทุนอะไรบ้างเช่นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะครับหรือว่ากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพราะว่ากองทุนหรือกลุ่มเหล่านี้มักจะมีการฝึกทักษะอาชีพนะครับให้คำปรึกษาแนะนำรวมไปถึงการสนับสนุนเรื่องของเงินทุนด้วยโดยถ้าเกิดว่าตัวเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มและก็มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์นะครับเราก็สามารถที่จะขอกู้เงินสนับสนุนเพื่อไปประกอบอาชีพจากกลุ่มหรือกองทุนเหล่านี้ได้ลองสอบถามข้อมูลได้ที่ผู้นำชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดยสามารถเข้าดูข้อมูลรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของทั้ง2หน่วยงานได้เลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแนวทางเบื้องต้นในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้3ข้อนะครับที่สำนักงานกลต.ได้นำมาฝากกันในวันนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นแนวทางที่ช่วยให้ทุกท่านสามารถเริ่มต้นสร้างอาชีพในฝันได้นะครับเราเชื่อมั่นว่าทุกท่านทำได้ครับ

0: ใหญ่พาซ่ารายการที่คุณดูแล้วอยากจะพาผู้สูงวัยที่บ้านออกไปเที่ยวออกไปเฟี้ยวให้คลายเหงาและยังได้ความรู้เรื่องสุขภาพเพื่อนำไปดูแลผู้สูงวัยที่บ้านกันอีกด้วยวันนี้ก๊อฟเบญจพลพิธีกรมากอารมณ์ขันขอชวนคุณหมอโสศาสตราจารย์แพทย์หญิงสสิโสพินเกียรติบูรณะคุณมาซึมซับบรรยากาศริมคลองแสนแสบในแบบฉบับขวัญเรียมใช่แล้วครับที่นี่ตลาดน้ำขวัญเรียม
1: คุณใหญ่พาซ่าม
2: ีอีกหนึ่งท่านนะฮะมาร่วมพูดคุยกับเรานะครับแต่ผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าหนึ่งท่านนี้เนี่ยจะแนะนำว่ายังไงให้ดูสมเกียรติกับเขานะฮะถ้าผู้หญิงคนนี้เดินมาคนจะลังเลเลยเอ๊ะจะไหว้สารขวัญเรียมหรือจะไหว้ผู้หญิงคนนี้ดี
3: ไม่แน่ใจในความเก่าแก่ใช่ไหมคะ
2: คุณหมอพูดเองนะ
0: รุ่นใหญ่ที่จะมาซ่ากับเรานในวันนี้เป็นนักแสดงอารมณ์ดีเชื่อเหลือเกินว่าจะเดินไปไหนใครๆก็รู้จักเพราะเธอมีเอกลักษณ์ในการพูดที่ไม่เหมือนใครพูดไปเดี๋ยวจะไม่เชื่ออ่ะงั้นไปฟัง
4: เว้ยรายการอะไรคุณแม่รู้ทำไมมีแต่กินอย่างเดียวอ่ะโอ้โห
5: เอาแล้วมี
4: แต่อันนี้เสียงานหรือยัง
2: เอาแต่เดี๋ยวไปเอาพี่เอาแม่จะมีครอบครัวซะแล้วแป๊บเดียวเองเว้ยไปสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
2: นี่คือแม่โซเฟียลานะครับจะลาเลยไหมครับ
4: ทำไมต้องลา
2: เอ้า
4: ลาคือ

0: ผู้ใหญ่เนี่ยพอเริ่มอายุเยอะขึ้นเนี่ยมันต้องมีการฉีดวัคซีนนะเคยฉีดบ้างไหม
1: วัคซีน
0: วัคซีน
1: หรือโบชิน
0: วัคซีน
1: วัคซีนภาษาไทยวัคซีน
0: เออเคยฉีดบ้างไหมเนี่ย
1: วัคซีนคืออะไร
2: ก็คือวัคซีนนะครับวัคซีนนี่เป็นเข็ม
1: วัคซีนเหรอเอาไอ้ป้องกันโรคไง
3: ป้องกันโรคต่างๆใช่ไหมคะประมาณนั้นที่เท่าที่พอจะทราบ
4: ก็วัคซีนแก้ไข้แก้อะไรอย่างเงี้ย
5: ไม่รู้ว่าที่ตอบกันนั้นถูกต้องหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปฟังคุณหมอโสตอบกันครับ
6: วัคซีนก็คือสิ่งที่อาจจะทำมาจากตัวเชื้อโรคเองแต่ว่าทำให้อ่อนตัวลงฉีดเข้าไปปุ๊บร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันจะได้ไม่เป็นโรคป้องกันโรคได้อย่างในเด็กเราคุ้นเคยใช่ไหมเอาพาลูกพาหลานไปฉีดวัคซีนทุกคนคุ้นเคยกับวัคซีนในเด็กแต่จริงแล้วเนี่ยเราไม่เคยรู้ว่าจริงแล้วผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุเองเนี่ยที่ไม่ยอมบอกอายุเนี่ยนะ
0: ครับผม
6: ต้องฉีดมีวัคซีนที่จำเป็นด้วยเพราะว่าพอเราอายุเยอะขึ้นภูมิต้านทานเราลดลง
0: เ
6: พราะเราต้องฉีดวัคซีนเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
0: ร่างกายเราใช้ตลอดเวลาไงแม่ก็ต้องเข้าไปดูแลเขาหน่อย
5: และหัวข้อที่เราจะมาคุยกันในวันนี้ก็คือการฉีดวัคซีนในผู้สูงอายุนั่นเองครับ
7: ถ้าวัคซีนกับผู้สูงอายุยังไม่ค่อยทราบเท่าไหร่ค่ะ
8: ยังไม่ทราบเลยค่ะ
9: ไม่ทราบ
10: ฉีดค่ะฉีดค่ะเพราะต้องฉีดอยู่แล้วเพราะเราอยู่เมืองนอกเราอยู่อเมริกาเราฉีด
11: อ๋อฉีดนี่ก็ฉีดปีต่อปีไข้หวัดใหญ่พวกอะไรเงี้ยไม่แน่ใจที่3อย่างแต่ก็ไปฉีดป้องกันไว้
0: มีวัคซีนอะไรบ้างคะที่ไม่ควรขาด
6: จริงๆในผู้สูงอายุเราอยากเน้นคือ4วัคซีนนะอันแรกทุกคนอาจจะคุ้นเคยคือไข้หวัดใหญ
0: ่โอเคอัน
6: นี้ทุกคนได้ยินอยู่แล
0: ้
6: วอันที่2วัคซีนปอดบวม
0: โอ้โหต้องด้วยเหรอ
6: วัคซีนปอดบวมอันที่3วัคซีนงูสวัดจ
0: ับ
6: ไหมไม่รู้จัก
0: มันจะเป็นแผลรอบๆตัว
6: เดี๋ยวเรามาคุยรายละเอียดกันอีกทีสุดท้ายคือวัคซีนบาดทะยักกับคอตีบ
0: แล้ววันนี้นะครับเนื่องจากว่าแม่ให้เกียรติรายการของเรานะครับเราจะฉีดวัคซีนให้กับแม่ตรงนี้เลยนะครับ
10: ไป
0: งั้นพาเดินเล่นดีกว่าโอเคป่ะไปไปดูของกินกันนะอยากได้อะไรแม่หยิบเลยนะ
5: ตลาดน้ำขวัญเรียมแห่งนี้เป็นตลาดน้ำที่อยู่แถวย่านรามคำแหงครับมาเที่ยวที่นี่นอกจากจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวบ้านริมคลองแสนแสบแล้วยังได้ช็อปได้ชิมกันแบบพุงกลางเป็นสวรรค์ของนักชิมขนาดย่อมๆเลยก็ว่าได้ส่วนใครที่อยากจะพาครอบครัวมานั่งเรือเล่นชิวๆหรืออยากจะมาถ่ายรูปน่ารักน่ารักให้อาหารบรรดาสัตว์ต่างๆที่นี่เขาก็มีครับแต่ว่าเขาเปิดแค่เฉพาะวันเสาร์อาทิตย์เท่านั้นนะครับตั้งแต่7โมงเช้าไปจนถึง6โมงเย็นยังไงก็ลองแวะมาเที่ยวกันได้ครับ
0: แถวๆนี้มีนักเที่ยวอยู่
1: เกียวๆนะนี่เนี่ย
0: นี่ไง
1: เพราะว่ามาที่ชิมดูชิ้นนึง
0: อ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาเลยแม่เอาเลยอ่ะแม่ปกติต้องมีจิ้มน้ำจิ้มมั้ยครับ
12: ค่ะ
0: อ๋ออร่อยแล้วเหรอ
12: กินลงดูสิถ้าไ
6: ปอร่อยแล้วอร่อยแล้ว
0: อร่อยแล้ว
12: น้ำจิ้มเราก็ร
1: สแม่จะบอกให้กินทุกอย่างต้องกินก่อนถ้าแม่อร่อยถึงใส่น้ำจิ้มถ้าอร่อยไม่ต้องใส่นะคุณผู้ชมคะเราจะกินก๋วยเตี๋ยวหรือกินอะไรก็แล้วแต่ต้องกินก่อนนะอาถึงใส่น้ำจิ้มคุณขายอ่ะเขาจะไม่สนใจถ้าเราจะซื้อขายตังเอามาให้แกก็จบเขาจะกลับไปท้องเสียก็เรื่องของเราเข้าใจหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเราต้องดูในตัวเองกล่องที่จะกินอะไรเราต้องกินกล่องถึงใส่บุญ
3: โอ้ยเหนื่อยนะ
0: ใครบังคับมีใครเขาไปบังคับเอาซื้อเขาหน่อยอุดหนุน50บาทขอบคุณครับตอนนี้นะฮะเราเดินมาอยู่ที่หน้าร้านอีเปรตนะครับ
6: อีเปรตเน
0: า
6: ะ
0: อะไรนะอ๋ออีเปรต
6: อีเปรต
0: เออไม่ใช่อีเปรตนะร้านนี้เขาดังมากนะคุณผู้ชมโดยเพราะพวกโลกโซเชียลเนี่ยเนาะคือดังเรื่องอะไรเรื่องชีสใช่ไหมชีสใส่ขนมปังแล้วมันจะยืด
6: ขนมปังชีสยืด
1: ก็ไปดื้อนะ
0: เขามีชื่อด้วยนะแม่เขาจะชื่อชีสว่าชีสสปริโดแต่ลองพูดสิ
1: ชีสสปริโด
6: เออเหมือนอะ
0: ไหนลองสิพอแล้วเหมือนกระสือแต่มันน่าจะมีเป็นพวกรสช็อกโกแลตบ้างเนาะ
6: เออโอเคสวย
5: พักเรื่องกินแล้วมาพูดคุยเรื่องวัคซีนในผู้สูงวัยกันสักหน่อยเข็มแรกจะเป็นวัคซีนอะไรตั้งใจฟังกันให้ดีครับ
0: จะขอความรู้เกี่ยวกับโรคงูสวัดกับคุณหมอหน่อย
6: ค
0: ือโรคนี้มันเป็นยังไงกับรู้แม่ไม่เคยได้ยินไหม
1: ไม่รู้ว่างูสวัดเกี่ยวกับงูหร
0: อมันจะเป็นย่างของงูเหลืองไงมันจะรัดแม่นะเออถ้ารัดปุ๊บกระดูกจะหัก

0: โรคงูสวัสด์มันจะเป็นแผลรอบๆตัว มีความเชื่อว่าถ้าหากว่าวนมาบรรจบกันจะเสียชีวิตเออจริงไหมฮะ
1: งูสวัสด์ก็คือเป็นโรคติดเชื้อชนิดหนึ่งซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัส
0: ครับ
1: ซึ่งเป็นไวรัสเดียวกับที่เราเป็นตอนอีสุอีใสรู้จักไหมเด็กๆอ่ะเราจะเป็นอีสุอีใส
0: ครับ
1: แต่หลังจากเราหายจากอีสุอีใสแล้วไอ้ไวรัสตัวเนี้ยมันจะเป็นหลบอยู่ในปมประสาทนั้นเวลาเราอายุเยอะขึ้นแก่ตัวลงหรือมีโรคประจำตัวที่ทำให้ภูมิไม่ดี
0: ครับ
1: ไอ้ไวรัสตัวเนี้ยที่มันหลบอยู่มันก็โผล่มาม
0: ีจุดสังเกตไหมหมออย่างเนี้ยอย่างแม่เนี่ยอาจจะเป็นอยู่ก็ได้แต่แม่ไม่รู้ตัว
1: เว้ยทุเรศหลักๆแล้วส่วนใหญ่นะจะมีอาการปวดแสบปวดร้อนนำมาก่อนแล้วก็หลังจากนั้นแล้วจะเป็นเหมือนตุ่มน้ำใสแล้วมันจะขึ้นตาเหมือนแนวเส้นประสาทเป็นเส้นๆอย่างเงี้ยบางคนเป็นที่หน้าก็มีที่คุณก๊อฟถามก็คือเป็นรอบตัวตาจริงไห
0: ม
1: ถ้าเป็นมารอบตัวแสดงว่าเป็นหลายเส้นมันก็คือแสดงถึงความรุนแรงเท่านั้นเองแต่มันไม่ได้บอกว่าไอ้รอบตัวแล้วมันจะตายทุกรายแต่บอกว่ามันเป็นเยอะเป็นหลายเส้น
0: ครับผมอันตรายนะแม่เนี่ยแม่ต้องฉีดไว้ไงวัคซีนอ่ะรู้เปล่าหมอทีนี้ถ้าเกิดวัคซีนเนี่ยมันคงจะเป็นเข็มเดียวถูกต้องไหมคร
1: ับ ค่ะวัคซีนงูสวัสด์ตอนนี้ฉีดเข็มเดียว
0: อยู่ได้กี่ปี
1: นักข้อมูลตอนนี้ประมาณ10ปียังไม่แนะนำว่าต้องกระตุ้นฉีดทีเดียวจบณตอนนี้อายุเกิน60ปีเป็นข้อบ่งชี้วัคซีนงูสวัสด์เป็นวัคซีนที่ยังราคาสูงอยู่นะคะหลักประมาณสัก 4-5,000 บาท
0: โอ้ไม่แพง
1: ไม่แพงเลยแป๊บเดียว
0: ไม่แพงมันคุ้มกับชีวิตของเราอ่ะเออมันเป็นเรื่องที่ต้องฉีดแล้วต้อง10ปีอ่ะมันเฉลี่ยแล้วเท่ากับเราจ่ายอยู่ปีละ400เอง
1: โอเ
0: คคุ้มมากคุ้มมากนะครับไปดูส่วนอื่นกันดีกว่าเจ๊ครับ
2: เห็นฟุยก็เอามาตั้งเยอะๆทุเรศนะ
0: มา
2: เคยให้เขา
0: แม่ฟังให้จบ
2: อันนี้เสียงงานนี้ยัง
0: เอาแต่เดี๋ยวเอาพี่เอาแม่จะมีครอบครัวซะแล้วแป๊บเดียวเองเว้ยไป
3: คุณใหญ่พาซ่าคุณใหญ่พาซ่าย
4: ังอยู่กันที่ตลาดน้ำขวัญเรียมและเรื่องราวเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนในผู้สูงอายุกับรายการรุ่นใหญ่พาซ่าครับวันนี้บอกเลยว่า
0: หยดแก้วอะไรแก้ว
1: แก้ว
0: เอาแค่นี้ฮะเท่าไหร่ครับบ้า
1: ไม่คิดตังค์ไม่ได้ตังค์ด้วย
0: เดี๋ยวไม่ได้มันจะอายอะสิมันจะอายแม
2: ่เขาให้ฟรีแล้วมันก็จะเอา
0: ก็นี่ไงเราก็ต้อง
2: ฟังชั้นพูดหน่อยอันนี้ต้องให้ตังค์เพื่อคงขายอย่างนี้ได้กำไรเดียวนี
0: ่ก็ใช่ไงอ
2: ย่าไปเอาเห็นฟรีก็เอามาตั้งเยอะแยะท
0: ุกเ
2: ร
0: ื่อง
2: เอามาเคลียร์
0: แม่ฟังให้จบเขาพูดว่าให้ฟรีคือให้ผมถูกไหมครับแม่จ่ายเอาแม่ไปไหนวะแม่
2: เอามาคืน
0: ก็นี่ไงจะขอบคุณเขาก่อนเกรงใจเลยขอบคุณนะครับ
1: ข้
0: าวต้มมัดอร่อยไหมเดี๋ยวคราวหน้ามาซื้อเอ๊ะแม่นี่จริงเลยอ่ะอันนี้ให้แม่ฟรีเฮ้ยแม่ขอให้แม่กินฟรี
2: ขอบคุณมากนะขอบค
0: ุ
2: ณมาก
0: โอ้ขอบคุณครับทำไมเมื่อกี้ผมได้ฟรีไวๆจังเลย
1: มันนิดหน่อยอันนี้มันนิดหน่อย
0: เออพอตัวเองได้ไม่เป็นไรเว้ย
2: อันนี้เสียงานนี้ยัง
0: เอาแต่เดี๋ยวแม่ไปเอาพี่เอาแม่จะมีครอบครัวซะแล้วแป๊บเดียวเองเว้ยไป
2: บอกคนนั้นใจดีมากเลยคงขายเขาให้แม่ฟรีนะแม่ได้คิดตังค์นะจริงๆอันแม่ก็คิดว่าที่เดียวคงไม่เท่าไหร่แม่ก็ไม่ให้
0: เอาโอ้คุณหมอฮะนี่หมูย่าง
1: ตัวใหญ่มาก
0: นี่ผู้ใหญ่ชอบกินนะ
1: ใช่
0: ผู้ใหญ่โดยมากเห็นแล้วแบบอดไม่ได้ต้องสักขีดสองขีดต้องอ่าชอบเหมือนกันแล้วถ้าเกิดผู้ใหญ่ทานเยอะๆเป็นไงฮะ
1: แต่ประเด็นคือเราต้องเลือกเพราะว่าจริงถ้าเราดูตัวหมูเองมีทั้งตัวที่เป็นเนื้อถูกไหมคะตัวที่เป็นมันตัวที่เป็นหนัง
0: ครับ
1: นะเพราะนั้นเนื้อมีปัญหาแน่ๆถ้าเป็นเนื้อจริงๆกินเท่าไหร่ก็คือโปรตีน
2: แต่ที่จริงกินอย่างนี้ต้องกินหนังเขา
0: เห็นไหมผู้ใหญ่หน่อยก็จะดื้อก็จะไม่ยอม
2: ที่กินคนนอนอะไรก็กินแน่แต่เรากินน้อยหน่อย
0: สั่งกลับบ้านเลยเอากี่ขีดเอาคุณหมอครับลูกค้า
1: ว่า
0: จำได้ว่าหมออยู่รามาพอดีเลยคุณหมอวันนี้จะให้ความรู้เกี่ยวกับผู้สูงวัยคุณหมอต้องตึงแม่ฮ
1: ะ
0: เป็นผู้ใหญ่ต้องฉีดวัคซีนฟังไว้เลย
1: วันนี้เราคุยเรื่องวัคซีน
0: พาแม่ไปต้อง4ตัว
1: ป้าเคยฉีดอะไรแล้วบ้างคะ
0: ยังไม่รู้ใช่ไหม
1: ใช่ไหม
0: ผู้ใหญ่ส่วนใหญ่ไม่รู้
1: เพราะจริงในผู้สูงอายุก็แน่นอนไข้หวัดใหญ
2: ่ไข้หวัดใหญ
1: ่มีวัคซีนปอดบวม
0: วัคซีนปอดบวม
1: วัคซีนงูสวัสด
5: ตามตัวแล้ว
1: แล้วก็มีวัคซีนคอติบาดทะยักอีกอันน
0: ึ
1: ง
0: 4ตัว
5: ติไปขนาดนี้ก็มี
0: ใช่ใช
1: ่60 65ขึ้นไปมีอย่างน้อย4ตัวที่ต้องฉีด
0: ไม่คือเราใช้ร่างกาย

0: ไปเรื่อยๆฮะมันก็จะคุณภาพในร่างกายมันจะถดถอย
1: เพราะว่าผู้สูงอายุอะ
2: เป็นคนใต้ค่ะ
0: ครับผมผู้สูงอายุก็จะเป็นคนใต้อะไรเนี่ยกำลังคุย
2: ไม่ใช่คุณซาเชีย
0: ร์แม่แม่แกล้งนะแม่นะแม่อย่าลืมนะ4ตัวนะ
3: จ้าจำได้จ้า
0: สี่วัคซีนที่เราฉีดนะฮ
1: ะ
0: ไอ้หนึ่งในสี่เนี่ยมีผลกับการช่วยเหลือเรื่องการกินไหมครับ
1: ไม่มี
0: ไม่มีเลย
1: ส่วนใหญ่วัคซีนเนี่ยมันก็จะเป็นป้องกันพวกโรคติดต่อเบาหวานความดันไขมันอันนี้ไม่มีวัคซีนวัคซีนคือการส่วนใหญ่ก็คือเป็นป้องกันโรคติดต่
0: อ
1: ทั้งหลาย
0: คุณพี่ครับโทษครับปีนี้อายุประมาณเท่าไหร่แล้วครับ
4: สี่ห้าย่าง46แล้วค่ะ
0: 45ย่าง46อย่างนี้คุณจะต้องฉีดวัคซีนยังฮะ
1: คือจริงถ้า45ย่าง46ก็จะมีวัคซีนที่อย่างน้อย2ตัวที่ต้องได
0: ้อ้าว
1: นะ
0: พี่ควรจะฉีดนะ
1: เช่นไข้หวัดใหญ่นะเนื่องจากว่าอย่างคุณพี่เนี่ยทำงานคนเยอะแยะหมดเรามีโอกาสที่จะรับเชื้อมาคนไอจามร่วมกันเพราะนั้นไข้หวัดใหญ่เนี่ยก็ควรจะฉีดอันที่2คือคอตีกับบาดทะยัก
0: อ
1: ันนี้ฉีด10ปีครั้งหนึ่ง
0: ปีครั้ง
1: ส่วนอีก2วัคซีนเนี่ยยังไม่ถึงเกณฑ์อายุ
0: ของพี่ก็มีโอกาสก็อย่าลืมไปฉีดนะครับฉีดไปซะหน่อยป้องกันเอาไว
2: ้ทำไม
0: ออกแรงเยอะๆสิ
5: โอ้โหหนักจริงๆ นะเรา
0: ฮะ
5: หนัก
0: รออะไรเนี่ยรออะไร
5: ต้องคุณ
0: ไม่หมอรออะไรช่วยต้องสิเอ๊ยืนรออยู่ได้อะ
5: มีแต่กินอย่างเดียวอ่ะโอ้โห
0: เอา
1: แล้วมีแต่กิน
0: ทำไมอ่ะ
5: ทำไมมีแต่กินกินไม่อยู่สักทีเลยนะเรา
6: เดี๋ยวตอนนี้ให้แม่โซเฟียแขกรับเชิญรุ่นใหญ่ของเราเขาได้นั่งพักกันหน่อยรู้สึกเหมือนว่าจะกินจนเหนื่อยยังไงก็ไม่รู้งั้นเรามาฟังคุณหมอโสแนะนำวัคซีนชนิดต่อไปที่ผู้สูงอายุควรจะฉีดป้องกันไว้กันดีกว่าครับ
0: คุณหมอครับอย่างแม่เนี่ยเป็นคนที่ดูแลตัวเองดี
1: ใช
0: ่แล้วก็ตรวจสุขภาพทุกปีด้วยอย่างนี้ต้องไปฉีดกันไว้ไหม
1: คือจริงแล้ววัคซีนหลักการเราก็คือเพื่อป้องกันโรค
0: ครับ
1: บางคนอาจจะเข้าใจว่าเออฉันก็สบายดีอ่ะฉันไม่ป่วยทำไมฉันต้องได้รับวัคซีนในผู้สูงอายุเพราะจริงหลักการคือเราเพื่อจะได้ป้องกันไม่ให้เป็นไงคือไม่ใช่ป่วยแล้วมานั่งฉีดวัคซีนอันนี้ก็ช้าไปแล้ว
7: เขาจะเป็นป้องกัน
1: ถ้าไม่มีโรคประจำตัว65ขึ้นไปแนะนำแล้วว่าวัคซีนปอดบวมเป็นอันนึงที่เราควรต้องฉีดแต่ถ้ามีโรคประจำตัวฉีดก่อนหน้านี้อีก
0: คร
1: ับ นะถ้าบางคนเป็นเบาหวานเป็นโรคตับโรคปอดไม่ต้องถึง65เป็นข้อบอกชี้แล้วเพราะนั้นให้ปรึกษาคุณหมอว่าเรามีโรคประจำตัวอะไรไหม
0: ครับ
1: อายุเท่าไหร่แล้วจะฉีดปอดวัคซีนปอดบวมฉีดได้ยัง
0: ตอนนี้บางคนกำลังสับสนอยู่คุณหมอระหว่างปอดบวมกับปอดอักเสบมันอันเดียวกันไหม
1: จริงๆแล้วก็คือคำเดียวกันก็คือเป็นการติดเชื้อที่ปอดนั่นเองแต่เรียกปอดบวมปอดอักเสบก็ได้
0: ครับผมอาการเริ่มต้นเป็นยังไงฮะ
1: เริ่มต้นอาจจะมีไข้มีไอเยอะๆก็จะเริ่มเหนื่อยพอเหนื่อยปุ๊บหายใจไม่ไหวสุดท้ายอาจต้องใส่เครื่องช่วยหายใจถ้าหายใจไม่ไหวตัวใส่ท่อนี่คือเป็นเยอะละ
0: เอาเร็วไปทีมงานจดไว้หมดแล้วว่าแม่กินอะไรไปบ้าง 2,002 จ่ายมา
6: หุ่นใหญ่พาซ่าหุ่นใหญ่พาซ่ากลับมาสนุกกันต่อกับรุ่นใหญ่พาซ่าและเรื่องราวการฉีดวัคซีนในผู้สูงอายุตอนนี้คนที่ชอบดูแลสุขภาพอย่างคุณแม่โซเฟียคงต้องเริ่มคิดถึงเรื่องการฉีดวัคซีนแล้วล่ะครับ
0: มาทำความเข้าใจอีกโรคหนึ่งบาดทะยัก
1: ค่ะ
0: คนเราจะโดนปุ๊บเนี่ยเด็กไปจับอะไรเป็นแผลโดนสนิมปุ๊บบาดทะยักจะกินนะจริงๆแล้วเฉพาะสนิมไหมครับ
1: คือจริงแล้วส่วนใหญ่ก็คือบาดทะยักก็คือจะเข้าทางแผลเป็นหลักเพราะนั้นก็คือเวลาที่เราได้มีแผลเชื้อเข้าทางนั้นเพราะหลักๆคือทางนั้นแหละแต่บางทีไม่จำเป็นอะไรที่ต้องเป็นสนิมก็ได้บางทีเรามีเคยมีคนไข้ที่อาจจะแค่โดนเสี้ยนไม
0: ้โอ้ก็เป็นเหรอ
1: บางทีมันมีเชื้ออยู่ตามดินไง มีอยู่ตามสิ่งแวดล้อมตามดินได้เพราะนั้นไม่จำเป็นต้องเป็นคนต้องเข้าใจว่าต้องเป็นเหล็กเท่านั้นต้องสนิมเพราะนั้น
0: อย่างนั้นแสดงว่าเวลาแบบมีแผลอะไรเงี้ยมันก็ควรที่จะไปหาหมอก่อน
1: ใช่ให้คุณหมอประเมินว่ามันสกปรกไหมมันมีโอกาสที่จะเป็นบาดทะยักได้ไหมนะคุณหมอเขาก็จะฉีดยาให้
0: ครับผมมีแบบว่าผู้สูงอายุประเภทไหนบ้างไหมครับที่ไม่ควรจะฉีด
1: อันดับแรกก็คือเราต้องดูว่าเราป่วยไหมนะตอนที่จะไปฉีดเช่นถ้าเราป่วยเยอะมีไข้เจ็บป่วยหนักก็ควรเว้นไปก่อนแต่ถ้าเป็นไข้หวัดนิดหน่อยไปฉีดได
0: ้ถ้า
1: อยากฉีดอันที่สองคือเรามีข้อห้ามไหมสำหรับวัคซีนนั้นๆนะคะเรามีโรคที่ทำให้เกิดภูมิคุ้มกันบกพร่องไหมบางโรคเป็นข้อห้ามในการฉีดเพราะเหมือนเราเอาเชื้อเข้าไปในตัวมันจะก่อโรคได้ค่ะอันที่สามก็คือเช่นถ้าเราเคยมีหวัดเคยแพ้วัคซีนหรือส่วนประกอบในวัคซีนเนี่ยก็คือห้ามฉีด
0: ก็คือโดยหลักการแล้วก็คือไปปรึกษาแพทย์ก่อนที่จะฉีดหรือว่ามันต้องมีตรวจเรื่องรายละเอียดต่างๆ
1: มีอะไรไหม
0: เวลาเราเห็นผู้ใหญ่ที่เรารักที่เราเคารพเนี่ยนะครับเขาจะเหมือนย้อนกลับไปเป็นเด็กเขาจะงอแงนึกถึงสมัยเราเด็กอ่ะตอนเรางอแง
5: ว่าอ
0: ัน
5: นี้คือธรรมชาติ
0: พ่อแม่ยังบังคับให้เราไปหาหมอเลยเห็นไหมไปตรวจสุขภาพไปหาหมอเราก็ต้องบังคับให้ท่านไปหาหมอเหมือนกันอย่าปล่อยแบบตามใจบอกไม่เป็นไรอ่ะแล้วแต่พ่อแล้วแต่แม่ไม่ได้
5: อันนั้นคือเก๋เราคือธรรมชาติไม่ต้องพูดหรอก
0: แต่ก็อย่างที่บอกนะครับมารายการเราแล้วรุ่นใหญ่พาซ่านะฮะด้วยความเป็นห่วงแม่นะครับเอ้าอีกอย่างอีกครั้งนึงวันนี้ฉีดทั้ง4เข็มเลยนะครับฉีดในรายการนะครับแล้วก็ฉีดกันตรงเนี้ยนะฮะทีมงานเชิญครับเอาซ้ายหรือขวาก่อนเอ้าเป็นห่วงนี่ไงนี่ที่พูดทั้งหมดคือเป็นห่วงไง
5: ไม่ต้องห่วงนะปีนึงเช็คครั้งนึง
0: ก็รู้แล้วแต่วัคซีนมันต้องฉีดมันไม่เกี่ยวกับการตรวจร่างกาย
5: โอเคพรุ่งนี้ไปฉีด
0: เหนื่อยยังเดี๋ยวพาไปเดินเล่นตรงนู้นนิดนึงไปมั้ย
5: ไป
0: เอาเฮ้ยเอาเข็มย้ายไปตรงนู้นไปมั้ยไป
6: เดี๋ยวเราพาแม่ไปเดินรีแลกซ์ก่อนแล้วมาฟังวัคซีนเข็มสุดท้ายที่ผู้สูงอายุควรจะฉีดกันครับ
0: อ่ะแม่ก่อนจะเดินไปออกกำลังกายหน่อยเต้นตามเขาเอาเร็วไปเราต้องเต้นตามเขาไม่ใช่เต้นแรงกว่าเขาดูเขาด้วยดูเขาด้วยถอยมาหน่อยนึงเอาเต้นตามเขานิ่งๆเดี๋ยวรอพร้อมเขานะพร้อมเขาเต้นตามไปนะเอาเร็วๆเต็มตัวเอวมาเร็วเต้นไปเต้นไปเต้นไปหมอไปเต้นไปเต้นไปเลยเต้นไปเลยหมอ
5: ไป
0: น
5: ู้
0: นก
5: ัน เว้ย
0: มาผมจะพาไปให้อาหารอัลปาก้ากันนะครับที่นี่เขาจะมี
5: นี่ไงชื่ออะไรชื่ออัลปาก้า
0: อัลปาก้าน
5: ี่ไง
0: ยืดออกมาเลยเห็นไหมน่ารักไหม

0: นี้ก็เก๋นะอันนี้เขาก็จะเป็นร้านขายกาแฟโอเลี้ย
1: งเข็นภาษาจีนด้วยเซิงอีชิงหลง
2: ออกไหม
1: ถ้าภาษาจีนเซิงอีชิงหลงคือว่าขายดีดี
0: ขายดีดีนี
1: ่ขอถ่ายรูปโบราณ
0: อ่า
1: แต่แล้วก็3คน150เหรอ
2: แต่คนละ
0: รวมกันแล้วไงคนละ50เอง
3: 50บาท
0: มาๆๆๆๆคนละ50
2: แต่ได้ใบเดียวอ
0: ่ะแม่นั่งแม่นั่งเอออย่างงี้เฉียบเฉียบ
1: เฉียบ
0: อย่างงี
3: ้โอเคครับ1 2 3โอเค
1: ดูนี่ต้องเก็บให้ดีๆนะ
3: ครับ
1: ต้องเก็บให้ดีๆนะ
0: อยากได้สไตล์ไหนบอกเฮาเขาปรับภาพให้ระหว่างรอรูปภาพนะครับเราก็มาพูดคุยกันให้หายข้องใจถึงเรื่องของไข้หวัดกันหน่อยคุณหมอการฉีดวัคซีนเนี่ยฮะ1เข็มป้องกันได้ทุกหวัดไหม
2: ก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราพูดถึงไข้หวัดเฉยๆเนี่ยเกิดจากเชื้อไวรัสเยอะแยะมากมายไวรัสมีเป็น10 20 30หลายๆชนิดแต่ถ้าไข้หวัดใหญ่ก็คือหมายถึงไข้หวัดเฉพาะที่เกิดจากไวรัสไข้หวัดใหญ
0: ่
2: นะคะซึ่งที่เราคุยกันเรื่องของวัคซีนเนี่ยเป็นวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เท่านั้นนะคะเพราะว่าไม่งั้นคนจะเข้าใจผิดว่าถ้าไม่ฉีดวัคซีนแล้วไข้หวัดแล้วทำไมเป็นไข้หวัดอีกเพราะมันป้องกันเฉพาะไวรัสไข้หวัดใหญ่เท่านั้นไวรัสอื่นไม่เกี่ยวเพราะฉะนั้นเราก็ยังเป็นไข้อีกถ้าเราไม่ดูแลรักษาตัวเอง
0: ครับแม่เคยเป็นไหมไข้หวัดใหญ
1: ่เพราะนั่นคือตรงที่สมัยก่อน
0: ครับ
1: สมัยก่อนเคยเป็นข้างนึง
0: ระหว่างที่เดินมาวันนี้ผมสังเกตคุณหมอจะพูดกับเจ้าของร้านทุกร้านเลยบอกว่ายิ่งทำงานอาชีพประมาณอย่างเงี้ยไปฉีดไว้เลยป้องกันไข้หวัดเนี่ย
2: ปัญหาคือเราเจอคนเยอะใช่ไหมบางทีเราก็ไอคนมันก็ไอจามเราก็สูดเข้าไปหรือบางทีเราไม่ได้ล้างมือก็จับนู่นจับนี
0: ่
2: เชื้อมันก็บางทีเราไปขยี้ตาเช็ดน้ำมูกก็เข้าไปแล้วเรียบร้อย
0: โดยที่เราไม่ได้ตั้งใจเหรอเน
2: า
0: ะ
2: ใช่เราไม่ได้ตั้งใจ
0: เพราะฉะนั้นย้ำอีกครั้งนึงนะครับวันนี้เรามาคุยเน้นไปว่าผู้สูงวัยผู้สูงอายุควรจะฉีด4วัคซีนหลักๆคืออะไรเดี๋ยวเราทวนให้นะครับอ
2: ี
0: กทีนึงครับ
2: แรกคือวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะคะซึ่งต้องฉีดทุกปีทีละครั้งอันที่2คือวัคซีนปอดบวมจะมีวิธีการฉีดที่ยุ่งยากนิดนึงอันที่3คือวัคซีนงูสวัด

0: ันนี้ฉีดเข็มเดียวจบค่ะแล้วก็สุดท้ายคือวัคซีนบาดทะยักคอตีอันนี้ฉีดทุก10ปีกระตุ้นนะคะแล้วก็ใน1ครั้งนั้นให้ฉีดเป็นแบบรวม3อย่างคือคอตีไอโกลบาดทะยัก
1: ย้ำอีกครั้งนะฮะนี่คือการฉีดเพื่อป้องกันนะครับ
0: ป้องกันโรค
1: เพราะฉะนั้นอย่ารอว่าฉันเป็นคนแข็งแรงอยู่แล้วฉันไม่ต้องฉีดก็ได้ไม่ได้นะฉีดไว้ก่อนป้องกันไว้ก่อนแล้วก็อย่างที่บอกนะครับว่ารายการของเราเนี่ยถึงแม้ว่าจะเน้นไปทางโรคของผู้สูงวัยแต่ว่าเด็กๆวัยรุ่นก็ดูได้เหมือนกันดูเสร็จแล้วจะได้ไปเตือนพ่อแม่ปู่ย่าตายายว่าต้องดูแลตัวเองยังไงถ้าหากว่าท่านงอแงดื้อไม่ยอมฟังให้ชมรายการของเราเลยนะครับวันนี้ฮะก่อนลาจากไปนะครับเอาข้างซ้ายหรือข้างขวาก่อนนี่ทีมงานมันเอายามาให้แล้วมันเอาวัคซีนมาให้แล้วนี่ตะล่อมมาตั้งแต่ต้นรายการ
2: พี่หมอครับพูดนี่ทันที
0: เมื่อกี้พาไปพูดนี่ไปละ
1: ก็ถ้าถีบวันนี้มันฟรี
2: ไม่เอาพูดนี้พูดนี
1: ้ไอ้เอาเข็มเข้ามาเข็มเข้ามา
2: เว้ยเว้ย
1: อ่ะแม่ครับมาเที่ยวกับเราเป็นไงบ้างวันนี
2: ้ก็ดีเพราะว่ารายการมาเป็นสบายสบายเราดึงไปดึงมาจะกินอะไรก็กิน
0: กินตั้งแต่ต้นรายการจนจบรายการ
2: รายการนี้มีประโยชน์มากเลย
0: ความรู้ไหม
2: ใช่ได้มีความรู้ก็ได้มีประโยชน์มาก
1: อ้าวเดี๋ยวจะต้องปิดรายการแล้วนะแม่นะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: เฮ้ยไอจดไว้หมดเลยใช่ไหมทีมงานจดไว้หมดแล้วว่าแม่กินอะไรไปบ้างเอาอะไรกลับบ้านไปบ้างทั้งหมด2,200จ่ายมาเอา
2: เว้ย
1: มาติมือทำไม
2: คุณเป็นพิธีกรคุณต้องจ่ายนะเอา
1: บ้าบอพิธีกรจะมาจ่ายทำไมอ่ะอันแม่อย่าลืมนะถ้าหากว่ามีเวลานะครับก็หาเวลาไปพักผ่อนบ้างนะครับไปเดินเที่ยวเดินเล่นอะไรก็ได้เนาะอย่าทำแต่งานนะจ๊ะแล้วตอนนี้ก็มาถึงช่วงท้ายรายการแล้วนะครับพอดีรูปเสร็จพอดีเลยนะครับรูปนี้นะครับคุณหมอได้เป็นคนเลือกเอาไว้แล้วก็เลือกกรอบเอาไว้ก็ตั้งใจว่าจะให้คุณหมอเอากลับบ้านแต่ว่าเอาลืมไปแม่เป็นแขกงั้นก็ต้องให้แม่คุณหมอก็อดไปเนาะ
0: ไม่เป็นไรค่ะ
1: ไม่เป็นไรนะหมอนะไม่ร้องไห้
0: ไม่ร้องไห้
1: กันเอง
0: เดี๋ยวไปเอาใหม
2: ่ไม่
1: เดี๋ยว
2: ต้องถามให้ดูหนึ่งไม่ต้องจ่ายตังค์นะ
0: ที่ระทึก
1: ฟรี
2: เป็นที่ร้านเลยอ่
1: านะแม่นะขอมอบให้นะ
2: ขอบคุณ
1: สวยไหมสวยไหมดูยังสวยยัง
0: สวยนะ
1: สวยไหม
2: สวย
0: เสื้อสวย
1: โอเคเวลาหมดแล้วนะครับมาดูกันว่ารุ่งซ่าครั้งหน้าจะพาไปไหนนะครับวันนี้ขอขอบคุณมากมากเลยนะครับคุณหมอขอบคุณครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณแม่โซเฟียครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: โซเฟียไม่ลานะ
0: ไม่ลา
1: ขอบคุณแม่โซเฟียมานะครับส่วนผมลาไปก่อนสัปดาห์หน้าพาไปไหนแล้วเจอกันสวัสดีครับแม่เสียงดังมากไปรู้เปล่าน
2: ี่ต้องพูดเสียงดัง
1: ตำรวจมาคุมแล้ว
2: ฉันบอกแล้วฉันไม่ได้ทำผิดตำรวจไม่ต้องกลัว
1: ก็เรามาแหกปากอยู่เนี่ยเขาตำรวจมาคุมแล้วเนี่ย
2: มาโฆษณาแล้วก็เอา
1: โฆษณาอะไรล่ะมาบอกอยากกินลูกชิ้นเน่าเนี่ย
2: เอ๊ะถ้าเราไม่พูดเสียงดังไม่มีใครได้ยินแต่อันนี้เราคือทำความดีให้คุณผู้ชมทุกคนดูประชาชนดูเรากินอะไร
1: เราต้อง
2: กินก่อน
1: ตำรวจโทรเรียกกำลังเสริมนะ
3: คุณใหญ่พาซ่า

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 น

0: ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
1: คุณมีความฝันอยู่แล้วมาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddy เลือกธีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดีย Search Engine และทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ godaddy.com

รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมครับพบกับรายการพุทธธรรมนำปัญญาค่ะรายการที่นำเสนอหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาที่ถูกต้องดีงามแล้วก็ก่อให้เกิดปัญญาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยนะคะท่านผู้ชมคะตามหลักของพระพุทธศาสนาไม่ได้เน้นเพียงเพื่อเรื่องของการหลุดพ้นเท่านั้นนะคะแต่หลักในพระพุทธศาสนานะคะยังเป็นสิ่งสำคัญเป็นหลักในการที่จะเสริมสร้างปัญญาแล้วก็นำไปสู่การพัฒนาสังคมด้วยในเรื่องของการศึกษาก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญอย่างยิ่งนะแล้วก็พระพุทธศาสนามีส่วนช่วยในเรื่องของการศึกษาอย่างไรในสังคมของเราวันนี้นะท่านผู้ชมทุกท่านเราจะได้มาติดตามนะในเรื่องของบทบาทของพระสงฆ์ตลอดจนสถาบันการศึกษานะที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนาอย่างมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยค่ะซึ่งวันนี้นะเราก็ได้รับเมตตาอย่างยิ่งค่ะจากพระเดชพระคุณนะคะพระเทพวัชรสารบัณฑิตนะคะท่านรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยท่านเจ้าคุณอาจารย์เมตตาเราค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะค่ะเรียนถามท่านเจ้าคุณอาจารย์นะคะเพราะว่าในปัจจุบันนี้พระพุทธศาสนากับเรื่องการศึกษามีความสัมพันธ์กันอย่างไรเจ้าคะ
1: เป็นของคู่กันเจมพอนคำว่าพระพุทธศาสนาคือการศึกษาแล้วก็เป็นการศึกษาตลอดชีวิตแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเรามีประเพณีที่โบราณที่ผ่านมาคือบวชเรียนเพราะพุทธศาสนาคือการศึกษาเจมพอนศึกษาในไตรสิกขานี่แหละศึกษาในศีลสมาธิปัญญาความหมายก็คือขัดเกลาตัวเองทั้งด้านร่างกายวาจาแล้วก็จิตใจ
0: เจ้าค่ะในอดีตภาพค่อนข้างจะชัดเจนนะเรื่องของหลักทางศาสนาทางพระพุทธศาสนาที่ส่งเสริมเรื่อง

0: ศึกษาแต่ในยุคปัจจุบันนะคะมีสถาบันการศึกษานะคะมาดำเนินการในเรื่องนี้เรียกว่าทุกระดับนะเจ้าค่ะพระอาจารย์ตั้งแต่อนุบาลประถมมัธยมอาชีวะจนถึงมหาวิทยาลัยคราวนี้ในเรื่องของการนำหลักทางพระพุทธศาสนาเข้าไปช่วยเนี่ยนะคะพระอาจารย์มีแนวทางอย่างไรบ้างครับบางคนบอกมันจะเริ่มลดน้อยลงไหมในความสำคัญหรือเหินห่างไปหรือไม่เจ้าคะ
1: เฉพาะเรื่องก่อนที่ว่าจะเอาหลักธรรมอะไรเข้าไปเนี่ยนะทำไมอยากย้อนให้ฟังว่าจริงๆแล้วในทางโบราณของเราเนี่ยวัดกับวังคือสถานที่จัดการศึกษาการศึกษาศูนย์กลางอยู่ที่วัดกับวังก็แปลว่าพระมหากษัตริย์ในฐานะผู้ปกครองไพร่ฟ้าประชาชนให้อยู่เย็นเป็นสุขก็จะให้การศึกษากับพระสงฆ์นิกรส่วนวัดนั้นชัดเจนว่าเป็นสถานที่ศึกษาเรียกทิ้งอย่างที่พูดไว้แต่ต้นว่าบวชเรียนเพราะฉะนั้นการศึกษาของคณะสงฆ์ที่ผ่านมาก็จะศึกษาทั้งศึกษาในของคณะสงฆ์และศึกษาเพื่อการเผยแผ่ธรรมะกับประชาชนในแต่เดิมมาเราก็มีศึกษาเรื่องธรรมศึกษาเรียกว่านักธรรมบาลีปริยัติสามัญปริยัติสามัญคือเด็กน้องเนนทั้งหลายที่มาเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6แล้วก็ตอนหลังมาแล้วก็มีธรรมศึกษาและก็บาลีศึกษาสำหรับให้คฤหัสถ์เข้ามาเรียนนักธรรมและบาลีอันนี้สมัยเดิม2430รัชกาลและการที่5ทรงบอกเลิกโรงเรียนพระปริยัติธรรมที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามแล้วก็มาตั้งที่วัดมหาธาตุให้ชื่อว่ามหาจุฬาให้ชื่อแรกว่ามหาธาตุวิทยาลัยต่อมาก็ให้ชื่อว่าอีก2ปีต่อมาชื่อว่ามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย2490คณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกายจึงได้เปิดการเรียนการสอนอย่างเป็นทางการเรียกว่ามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นพระนามของรัชกาลที่ 5ที่5ที่พระองค์ทรงมีพระราชหฤทัยเลขาว่าจะให้เป็นสถานศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงสำหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ทั่วไปก็คือพระองค์ได้ไปเห็นการศึกษาในต่างประเทศได้ไปเห็นการพัฒนาในประเทศต่างๆเช่นไปเห็นการพัฒนาในยุโรปพระองค์ต้นการการที่5ก็เห็นว่าเอ๊ะทำไมประเทศเขาเจริญแล้วจะยามประเทศจะทำอย่างไรก็ไปเห็นสิ่งสำคัญเรื่องหนึ่งก็คือไปเห็นว่าการที่จะให้ประเทศพัฒนาได้ต้องพัฒนาคนและจะพัฒนาคนได้อย่างไรก็คือให้การศึกษาให้การศึกษากับคนจึงจะเห็นว่าในต้นสมัยรัชกาลที่5ที่เป็นต้นเรื่องเนี้ยรัชกาลที่5เนี่ยอินฟราสตรัคเจอร์ทั้งหลายการศึกษาและอื่นๆจึงมีความเจริญรุ่งเรืองรวมทั้งคณะสงฆ์ด้วยเป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ว่าแล้วถ้าบ้านเมืองเจริญขึ้นชาวบ้านได้รับการศึกษามากขึ้นแล้วพระไม่มีการศึกษาจะไปเทศไปสอนไปอบรมจะไปให้ความรู้กับคนได้อย่างไรจึงมีมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยขึ้นมาเพื่อเป็นสถานศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงปัจจุบันแม้เราจะมีวิชาอะไรมากมายมีคณะมากมายมีสาขามีแคมปัสมากมายแต่ล้วนแต่ศึกษาพระพุทธศาสนาบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่เพื่อพัฒนาจิตใจและสังคม
0: เจ้าค่ะ
1: การเอาความรู้นี้แหละที่จะกลับไปตอบคำถามคุณอนุมาว่าเอาความรู้นี้แหละที่ได้ศึกษาทั้งแผนกปริยัติธรรมแผนกธรรมบาลีและการศึกษาที่เรียกว่ามหาวิทยาลัยสงฆ์คือมหาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนี่แหละเอาไปให้กับสถาบันการศึกษาต่างๆซึ่งปัจจุบันนี้มีแยกออกชั้นอนุบาลชั้นประถมชั้นมัธยมทั้งมหาวิทยาลัยมีทั้งของรัฐของเอกชนมีทั้งของต่างประเทศมีของนักสอนทางศาสนาต่างๆสิ่งสำคัญที่สุดเวลานี้ก็คือการที่เราจะต้องมีหลักสูตรเดิมซึ่งแต่เราเคยมีก็คือวิชาศิลธรรมหรือวิชาหน้าที่พลเมืองตอนหลังมาเราเรียกว่าสาระเรียนรู้พุทธศาสนาอันนี้ก็ต้องเข้าไปมีในหลักสูตรต่างๆโดยเฉพาะระดับบังคับภาคบังคับการศึกษาภาคบังคับเพราะว่าเด็กเนี้ยจะต้องได้รับสิ่งเหล่านี้ด้วยไม่ใช่รับศาสตร์อย่างอื่นอย่างเดียวแล้วถามว่าการจะเอาความรู้เหล่านี้ไปใส่ก็ต้องอาศัยพระสงฆ์ที่มีความรู้ที่เรียนทั้งด้านปริยัติธรรมมาแล้วก็เรียนทั้งมหาวิทยาลัยสงฆ์มา

0: เพราะในมหาจุฬาแล้วอันที่สองก็คือเมื่อมีหลักสูตรแล้วผู้สอนล่ะผู้สอนคือใครก็ต้องพระอีกพระที่มีความรู้ก็ต้องคุณสมบัติอย่างที่กล่าวมาทั้งทำหลักสูตรได้ทั้งเข้าใจเนื้อหาทั้งเป็นพระอาจารย์ผู้สอนทั้งหมดนี้จึงจะกลับเข้าไปสู่สถาบันการศึกษาและนำพาเด็กและเยาวชนสมัยใหม่ที่เราเห็นแล้วเราเป็นห่วงเนาะเป็นห่วงประเทศชาติว่าในวันข้างหน้าบ้านเมืองเราจะเป็นอย่างไรเพราะถ้าเราปลูกฝังที่ดีทำในสิ่งที่ดีโดยเฉพาะในเรื่องของพุทธศาสนาที่ไปปรากฏในหลักสูตรที่ให้มีพระอาจารย์ไปสอนที่มีพระอาจารย์ที่มีความรู้ความเข้าใจไปสอนไปปลูกฝังเขาเนี่ยคิดว่าอนาคตของเด็กเหล่านี้ก็อย่างน้อยก็มีคุณธรรมจริยธรรมอันนี้เป็นสิ่งสำคัญ
1: ถ้าเป็นเช่นนั้นมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยของเราอะนะฮะเราวางวิสัยทัศน์ไว้อย่างไรเจ้าคะพระอาจารย์คะ
0: มหาวิทยาลัยของเราวางวิสัยทัศน์ใน5ปีข้างหน้าเนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยที่สร้างพุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาจิตใจและสังคมการสร้างพุทธนวัตกรรมเป็นสิ่งสำคัญการสร้างพุทธนวัตกรรมในทางพระพุทธศาสนาว่าพุทธนวัตกรรมที่สร้างขึ้นมาเพื่อสนองตอบในการพัฒนาจิตใจและสังคมจะเห็นตัวอย่างนี้2ตัวอย่างนะฮะว่า1ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมี4ด้านคือการผลิตบัณฑิตการวิจัยพัฒนาการบริการวิชาการแก่สังคมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมข้อแรกเนี่ยสำคัญอย่างยิ่งก็คือการผลิตบัณฑิตที่มีลักษณะทางด้านสติปัญญาและทางด้านสติปัญญา ที่จริงมหาวิทยาลัยทั่วไปเนี่ยก็จะบอกว่าผลิตบัณฑิตที่มีลักษณะทางสติปัญญาก็น่าจะพอ แต่ของมหาวิทยาลัยสงฆ์จะต้องเพิ่มคำว่าคุณธรรมเข้าไปด้วยเพราะการผลิตคนเก่งอย่างเดียวไม่พอต้องผลิตคนดีด้วยคนดีและคนเก่งสติปัญญาคือคนเก่งคุณธรรมคือคนดีเพราะต้องผลิตคนดีและคนเก่งออกไปสู่สังคมด้วยอันนี้เรื่องหนึ่งที่เราทำอยู่และก็เรื่องที่สองที่บอกไว้ในวิสัยทัศน์ก็คือพัฒนาจิตใจและสังคมจะเริ่มต้นจากพัฒนาตนก่อน
1: เจ้าค่ะ
0: บอกอะไรก็บอกตนเองก่อนประพฤติอะไรก็ประพฤติตัวเองก่อนถ้าบัณฑิตเราพัฒนาจิตใจของเราได้จึงจะไปพัฒนาสังคมและประเทศชาติได
1: ้
0: ถ้าตัวยังปฏิบัติไม่ได้ยังทำไม่ได้ยังประพฤติไม่ได้และยังไม่เป็นคนดีพอการออกไปสู่สังคมการไปนำสังคมก็เป็นเรื่องที่ยากเพราะหมายอะไรจึงคำนึงถึงวิสัยทัศน์อย่างนี้และจะเห็นว่าวิสัยทัศน์นี้ก็จะเป็นวิสัยทัศน์ที่มุ่งการพัฒนาตัวของบัณฑิตเองและสิ่งที่ลืมไม่ได้คือสังคมเวลาสำเร็จการศึกษาเวลามีการประเมินภายในสถาบันก็ตามประเมินสมส.ก็ตามเนี่ยเราไม่ประเมินเฉพาะinput process output เท่านั้นแต่ประเมินตัว impact ด้วยประเมินตัว impact ด้วยว่าผลิตออกไปแล้วเนี่ยชาวบ้านเขาพอใจไหมไปสอนธรรมะรู้เรื่องไหม
1: mm-hmm.
0: แล้วก็ตอบคำถามว่าธรรมะคืออะไรได้ไหม อะไรอย่างนี้ด้วยนะ ผลิตออกไปแล้ว mm-hmm. ก็จะต้องเป็นประโยชน์แบบนี้ใช่ไหม
1: ค่ะแต่ที่เราได้มีโอกาสติดตามนะฮะการขับเคลื่อนงานของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเราก็จะสังเกตเห็นว่าบัณฑิตหรือว่านิสิตของมหาจุฬาเนี่ยมีทั้งในส่วนของพระภิกษุแต่ในขณะเดียวกันก็มีคารวาสด้วยใช่ไหมเจ้าคะอาจารย์แล้วแตกต่างกันไหมฮะไม่ว่าจะเป็น input process นะฮะ output หรือแม้แต่ impact เพราะว่าในบทบาทก็จะต่างกันฮะพระภิกษุสงฆ์เมื่อท่านจบออกไปคารวาสเมื่อท่านจบออกไปอะฮะ
0: มีความแตกต่างกันแต่ว่าขออนุญาตย้อนว่าพระราชหัตถเลขาล้นเกล้ารัชกาลที่5พระองค์ผู้ทรงประสาปนาเมื่อ2430เนี่ยที่ไปค้นพบที่หอสมุดแห่งชาติและนำมาใช้ในปัจจุบันเนี่ยก็จะเห็นว่าพระองค์ได้มีพระราชหัตถเลขาเป็นพระราชประสงค์ขององค์ท่านว่าเป็นสถานศึกษาพระไตรปิฎกและประชาชนสูงสำหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ทั่วไป
1: อ๋อและคฤหัสถ์ทั่วไป
0: คฤหัสถ์ทั่วไปอันนี้เป็นลายมือนะครับพูดตามตรงเป็นลายมือของรัชกาลที่5เป็นพระราชหัตถเลขาชัดเจนและเราศึกษาอยู่ปัจจุบันเนี้ยเราศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกหลักสูตรหลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาติทั้งบัณฑิตวิทยาลัยคณะพุทธศาสตร์

0: ศาสตร์มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ทั้งหมดเนี่ยล้วนแต่ศึกษาวิชาแกนพระพุทธศาสนาคุณจะศึกษาศาสตร์อะไรก็ตามที่บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ต้องศึกษาวิชาแกนพุทธศาสนาและต้องศึกษาวิชาวิปัสสนากรรมฐานในทุกชั้นเรียนและต้องไปแบบวิปัสสนากรรมฐานรวมกันบัณฑิตชั้นปริญญาตรีปฏิบัติรวมกันทุกปีเมื่อสอบไฟนอลเสร็จแล้วเนี่ยทุกปีเนี่ยอย่างน้อย10วันติดต่อกัน
1: ทั้งพระภิกษุและคฤหัสถ์
0: และคฤหัสถ
1: ์อ
0: ๋อคฤหัสถ์เนี่ยปริญญาโทและปริญญาเอกให้เก็บชั่วโมงได้ปริญญาโท30วันปริญญาเอก45วันแต่เดิมให้ปฏิบัติรวมกันหมดญาติโยมมาร้องขอว่าถูกไล่ออกจากงานพอดีแล้ว ก็เลยขอให้เก็บชั่วโมงได้แต่ว่าคุณต้องได้อย่างน้อย30วันและ45วัน การที่เอาคฤหัสถ์เข้ามาเรียนเนี่ยจะเห็นว่าระดับปริญญาตรีเนี่ยเราจะแยกกันเพราะว่าคือพระเนนกับเด็กยังอยู่ในวัยยังเด็กอยู่ต้องพยายามจับจากแยกกันแล้วก็นานๆจะมีวิชาที่รวมกันสักครั้งหนึ่ง ถามว่ามีไหมมีแต่ว่าต้องการที่จะให้เด็กเนี่ยศึกษาไม่ว่าคณะอะไรศาสตร์อะไรก็ตามก็กลับไปว่าศึกษาพุทธศาสนาโบราณกาลกับศาสตร์สมัยใหม่เพื่อพัฒนาจิตใจและสังคมเพราะมีวิชาอย่างที่กล่าวมา
1: เจ้าค่ะ
0: อันที่2ก็คือระดับปริญญาโทและปริญญาเอกระดับปริญญาโทปริญญาเอกเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเจ้าคณะพระสังฆาธิการเป็นพระผู้ใหญ่เป็นคฤหัสถ์ที่ประกอบอาชีพแล้วมีการมีงานแล้วมีดารามีนักร้องนักแสดงมีผู้มีชื่อเสียงโด่งดังมาเรียน
1: ม
0: ีผู้บริหารหน่วยงานมาเรียนน้อยนักในระดับปริญญาโทและเอกเนี่ยที่จะเรียนแล้วเอาไปสมัครงานส่วนใหญ่เกิน 70% คือผู้ประสบความสำเร็จแล้วมาเรียนเพราะการที่คนเหล่านี้มาเรียนก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อมหาวิทยาลัยที่ทำหลักสูตรในการบริหารในการจัดการในพุทธจิตวิทยาในอะไรอื่นใดที่มันสัมพันธ์เกี่ยวข้องในพุทธบริหารในพุทธวิธีในพุทธจิตวิทยาอันนี้ก็จะเป็นสิ่งสำคัญที่เราที่เขาเข้ามาในสถาบันของเราแล้วเราจะหล่อหลอมเขาอย่างไรแล้วส่งออกกลับไปอย่างไรที่เป็นทั้งเอาท์พุตและเป็นทั้งอันนี้คือสิ่งสำคัญที่ทำอยู
1: ่พระอาจารย์ครับแล้วความท้าทายของมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยของเราในการสร้างคนผลิตบัณฑิตออกสู่สังคมในกระแสที่วัตถุนิยมสูงโลกที่เจริญไปอย่างรวดเร็วยุคดิจิตอลอย่างนี้เจ้าค่ะพระอาจารย
0: ์ท้าทายอย่างยิ่งท้าทายอย่างยิ่งว่ามหาวิทยาลัยต่อจากนี้ไปไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์หรือมหาวิทยาลัยข้างนอกเนี่ยจะประสบปัญหา3ด้านด้านหนึ่งคืองบประมาณลดลงโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยที่ของบประมาณจากภาครัฐที่ตั้งคำของบประมาณงบประมาณจะลดลงข้อที่2มหาวิทยาลัยจะมีแรงเสียดทานมากขึ้นข้อที่3มหาวิทยาลัยจะมีภาระมากขึ้นแรงเสียดทานก็หมายถึงว่ามีคู่แข่งมากขึ้นภาระมากขึ้นก็คือว่าเราจะมีบุคลากรมีครูบาอาจารย์น้อยลงแต่มีภาระงานที่เพิ่มมากขึ้นและแบกความคาดหวังของสังคมมากขึ้นอันนี้คือสิ่งที่เราเป็นอยู่ทีนี้มหาวิทยาลัยสงฆ์เนี่ยยิ่งมีความท้าทายใหญ่ท้าทายว่าผู้คนบวชเรียนก็น้อยลงสาธารณทายาทก็น้อยลงประเพณีบวชเรียนแทบจะหมดไปจากสังคมไทยประชากรลดลงผู้คนมีที่ศึกษาเล่าเรียนมากขึ้นอันนี้ก็เรียกว่าสิ่งที่สำคัญเรื่องนี้ก็คือเรียกว่ามีความท้าทายในเรื่องประชากรที่จะมาศึกษาเล่าเรียนท้าทายต่อมาก็คือท้าทายการบริหารการจัดการเราเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์เนี่ยการบริหารการจัดการที่มันเกี่ยวเนื่องกับระบบธรรมาภิบาลก็ตามที่มันเกี่ยวเนื่องกับการบริหารสมัยใหม่ก็ตามและเป็นพุทธบริหารการศึกษาที่มันไม่ทำให้สูญเสียความเป็นสมณะสารูปไม่สูญเสียความเป็นสมณะสัญญาทำอย่างไรมันจะกลมกลืนมันจะสมดุลกันได้อันนี้คือการบริหารส่วนคุณภาพนั้นแน่นอนว่าหลักธรรมทางพุทธศาสนาเป็นเรื่องสำคัญเทคโนโลยีที่เจริญขึ้นทำอย่างไรเราจึงผลิตสื่อทางด้านการเรียนการสอนให้มากขึ้นให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นทั้งการเรียนการสอนภายในและ การที่บัณฑิตของเราจบออกไปแล้วเอาไปสอนประชาชนทำอย่างไรเขาจึงจะมีพัฒนาการทางด้านนี้ในเรื่องสื่อในเรื่องเทคโนโลยีและเมื่อสื่อเทคโนโลยีแล้วต้องสื่อให้คนสมัยใหม่เข้าใจง่ายขึ้นด้วยไม่ใช่ว่าพูดคนละภาษาก
1: ับ
0: คนสมัยใหม่แล้วฟังไม่เข้าไปไม่เข้าใจเด็กก็จะบอกว่าพระพูดอะไรฟังไม่รู้เรื่องแล้วก็พูดยาวพูดยืดเยื้อ
1: แล้วก็มานั่งถามธรรมะคืออะไร
0: มานั่งถามธรรมะคืออะไรก็จะเป็นเรื่องที่เราพยายามทำในสิ่งเหล่านี้และนอกเหนือจากนั้นก็คือสังคมที่มันเปลี่ยนไปทุกวันค่านิยมที่เปลี่ยนไปอย่างที่เราได้พูดว่าคนเน้นเรื่องสุขนิยมเน้นเรื่องวัตถุนิยมเนี่ยแล้วบัณฑิตของมหาจุฬาโดยเฉพาะพระสงฆ์เนี่ยจะทำอย่างไรและจะออกไปสอนเขาอย่างไรจะประคับประคองสังคมหรือเปลี่ยนแปลงชุมชนที่ตัวเองอยู่ได้อย่างไรต่างจากที่ตอนเป็นเจ้าวาดที่เป็นพระธรรมดาเมื่อจบเป็นบัณฑิตแล้วเป็นมหาบัณฑิตแล้วเป็นดุษฎีบัณฑิตแล้วจะเปลี่ยนแปลงสังคมไปในทางที่ดีขึ้นหรือชุมชนหรือหมู่บ้านที่ท่านอยู่ได้อย่างไรอันนี้เป็นสิ่งสำคัญส่วนกับคฤหัสถ์ที่ถามเมื่อกี้ว่าต่างกันอย่างไรเนี่ย
1: เจ้าค่ะ
0: คือหลักสำคัญก็คือหลักคุณธรรมหลักจริยธรรมและเป้าหมายของการอยู่ร่วมกันเนี่ยชัดเจนแต่ว่าพระเนี่ยเมื่อสำเร็จออกไปแล้วเนี่ยเป็นเรื่องการเผยแผ่พุทธศาสนา
1: เจ้าค่ะ
0: เน้นเรื่องเผยแผ่พุทธศาสนาและเพื่อความมั่นคงของพุทธศาสนาสนองพุทธปณิธานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าสาวกของพระองค์ต้องศึกษาพุทธศาสนาทั้งปริยัติและปฏิบัตินำไปสู่ปฏิเวทเผยแผ่พุทธศาสนาและก็ปกป้องคุ้มครองพุทธศาสนาอันนี้เป็นไปตามพุทธปณิธานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเป็นไปตามพระราชปณิธานของรัชกาลและการที่5เพื่อเป็นสถานศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงส่วนคฤหัสถ์นั้นแน่นอนว่า1ส่วนหนึ่งให้ไปประกอบอาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษาแต่การประกอบอาชีพนั้นเราเน้นเรื่องสติปัญญาและคุณธรรมอย่างที่กล่าวมาส่วนผู้ที่เป็นมีชื่อเสียงนักวิชาการหรือผู้ที่ทำงานอยู่แล้วก็เน้นว่าเมื่อสำเร็จการศึกษาออกไปแล้วให้นำหลักธรรมทางพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ทั้งในแง่พุทธบริหารการศึกษาพุทธจิตวิทยาพุทธปรัชญาธรรมนิเทศและอื่นๆเหล่านี้เป็นการนำคำสอนของพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ในวิถีชีวิตในการทำงานในครอบครัวในการครองตนเพื่อให้เห็นประโยชน์และคุณค่าของสังคมที่อยู่ร่วมกันอันนี้ก็จะมีความแตกต่างกันอยู่บ้าง
1: เจ้าค่ะคราวนี้ในการขับเคลื่อนงานของมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยของเราอ่ะนะนอกเหนือจากดูแลบัณฑิตของเราแล้วอ่ะนะในส่วนของการบูรณาการร่วมกันกับภาคประชาสังคมอื่นๆหรือแม้แต่ในระดับสากลก็ตามแต่นะฮะเรามีแนวทางอย่างไรเจ้าค่ะพระอาจารย์ฮะ
0: อันนี้ก็สำคัญเป็นคำถามที่สำคัญเพราะว่าอยู่ในยุทธศาสตร์ที่3ก็คือการบริการวิชาการแก่สังคมการบริการสังคมเนี่ยถ้าประเมินจากหน่วยงานที่มาประเมินในมหาวิทยาลัยเหมือนมหาวิทยาลัยทั่วไปเนี่ยก็คือคะแนนเต็ม5เนี่ยการบริการวิชาการแก่สังคมมหาวิทยาลัยจะได้เต็ม5ทุกครั้งไปเหตุที่ได้เต็ม5เพราะว่าเราเน้นเรื่องนี้มากในเรื่องการบริการประชาชนที่อยู่กับเราเนี่ยนอกจาก1ที่เรารับเข้ามาศึกษาเล่าเรียนโดยตรงแล้วเนี่ยที่เหลือจากนั้นที่ไม่ได้มาเล่าเรียนโดยตรงเนี่ยเราจะทำอย่างไรเช่นมีหลักสูตรพิเศษมั้ยมีโครงการพิเศษมั้ยมีการฝึกอบรมพิเศษมั้ยมีการทำกิจกรรมร่วมกันไหมอย่างนี้เป็นต้นเพราะการบูรณาการกับภาคประชาสังคมเนี่ยจึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งเช่นทุกวันนี้กับปปช.เนี่ยเราก็ทำเรื่องใหญ่เรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งก็คือการที่ทำอย่างไรคนจะไม่ทุจริตคอร์รัปชันจนถึงพระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิตอุปนายกสภามหาวิทยาลัยของเราได้เทศกันแรกได้แต่งกันแรกคือการไม่ทุจริตคอร์รัปชันเทศออกทั่วประเทศเป็นการแรกอันนี้ก็มหาวิทยาลัยก็ทำร่วมกันอยู
1: ่
0: และรวมทั้งอื่นๆด้วยกับภาคประชาสังคมและที่ไม่ลืมไปกว่านั้นเนี่ยมหาวิทยาลัยของเราจัดอยู่ในมหาวิทยาลัยกลุ่มที่4กลุ่มที่ศาสนาพัฒนาปัญญาและคุณธรรมแต่กลุ่มที่3เนี่ยของการแบ่งกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาของ อวของประเทศเราเนี่ยกลุ่มที่3คือกลุ่มพัฒนาชุมชนถ้ากลุ่มพัฒนาชุมชนนะถ้ามองจากสายตาทั่วไปก็จะเน้นไปที่มหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ถ้ามองจากภายในของมหาจุฬานี่แหละคือพันธกิจและภารกิจที่สำคัญของวิทยาเขตวิทยาสงฆ์ที่มีอยู่11แห่งทั่วประเทศที่เป็นวิทยาเขตวิทยาสงฆ์อยู่28แห่งทั่วประเทศอันนี้แหละคือภารกิจในกลุ่มที่3แต่เนื่องจากว่าเราสภามหาวิทยาลัยต้องลงมติอย่างหนึ่งอย่างใดก็คือเราลงมติในกลุ่มที่4เสนออว.ไปแต่เราต้องเอาภาระงานของกลุ่มที่3และกฎกระทรวงอว.ของกลุ่มที่3มาผนวกใช้ด้วย คือกลุ่มมหาวิทยาลัยที่นำหลักธรรมทางศาสนามาพัฒนาสติปัญญาและคุณธรรมบวกกับชุมชน การบริการชุมชนการอยู่ร่วมกับชุมชนการร่วมกับภาคประชาสังคมการบูรณาการกับภาคประชาสังคมการพัฒนาผู้คนที่อยู่รอบข้างและพัฒนาผู้คนในภาคประชาสังคมต่างๆโดยผ่านทั้งหลักสูตรระยะสั้นระยะยาวหลักสูตรการฝึกอบรมและการทำงานร่วมกันอันนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญของมหาจุฬา
1: ค่ะแล้วนอกเหนือจากภาคประชาสังคมแล้วในระดับที่เป็นสากลล่ะครับอาจารย์นะเพราะพระพุทธศาสนาเราก็โอ้ทั่วโลกเหมือนกันนะเจ้าค่ะ
0: ในระดับสากลเนี่ยพระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิตอุปนายกสภามหาวิทยาลัยอดีตอธิการบดีผู้ที่นำพาความเจริญรุ่งเรืองมาสู่มหาวิทยาลัยในยุคใหม่พระเดชคุณได้นำพาเราไปสู่ภาคประชาสังคมในระดับนานาชาติร่วมมือกับพุทธศาสนาและมหาวิทยาลัยพุทธศาสนาในทั่วโลก
1: mm-hmm.
0: ในทั่วโลกนะฮะในการที่มาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมาเป็นสมาคมวิสาขบูชานานาชาติมาเป็นสมาคมมหาวิทยาลัยสอนพุทธศาสนาปรัชญา
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วก็ทั้งหมดเนี่ยเมื่อมารวมกันแล้วก็ทำกิจกรรมร่วมกันผลักดันธรรมะร่วมกันทำงานร่วมกันเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นว่ามหาวิทยาลัยในระยะหนึ่งมีวิสัยทัศน์ในเรื่องการเป็นที่เป็นมหาวิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติเพราะในระดับนานาชาติเนี่ยได้ผลักดันร่วมกันมากพอสมควรโดยเฉพาะพุทธศาสนาสองนิกายใหญ่คือของเราเป็นเถรวาทและของประเทศอื่นๆส่วนใหญ่ที่มีกำลังสำคัญในต่างประเทศเช่นในญี่ปุ่นในจีนในประเทศอื่นๆเหล่านี้ในเกาหลีใต้เราเนี่ยเขาจะเป็นมหายานก็จับมือร่วมกันเป็นสมาคมอย่างที่กล่าวมาแล้วก็ทำงานในระดับนานาชาติไม่ใช่ทำงานในระดับประเทศอย่างเดียว
1: ค่ะสาธุนี่ทำให้เห็นนะถึงการขับเคลื่อนงานของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะฮะท้ายสุดตรงนี้นะฮะพระอาจารย์อยากจะฝากถึงพี่น้องประชาชนคนในสังคมว่าเราจะมีการร่วมมือกันหรือมีส่วนช่วยนะฮะในองค์การสร้างสังคมของเราร่วมกับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอย่างไรเจ้าคะ
0: ในส่วนภาระที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยจริงๆก็คือการฝึกฝนอบรมผู้คนผ่านกระบวนการศึกษากระบวนการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกทั้งหลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาติส่วนกลางตั้งอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวิทยาเขต11แห่งทั่วประเทศวิทยาสงฆ์28แห่งและสถาบันสมทบในต่างประเทศเช่นในบูดาเปสต์ในฮังการีในศรีลังกาในสิงคโปร์เป็นต้นทั้งหมดเนี่ยมีสถาบันสมทบในต่างประเทศ5แห่งและนอกจากนั้นยังมีหลักสูตรฝึกอบรมยังมีโครงการยังมีอะไรต่างๆอีกมากมายที่ร่วมกับสังคมร่วมกับภาครัฐร่วมกับเอกชนร่วมกับชุมชนเป็นจำนวนมาก เรามุ่งหวังว่าการผลิตบัณฑิตหรือการฝึกอบรมในระดับต่างๆก็ตามการเปิดหลักสูตรต่างๆก็ตามมันจะเป็นการพัฒนาจิตใจของผู้คน เพราะเราจะไม่หนีจากพระราชปณิธานของรัชกาลที่5คือเป็นสถานศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงอย่างที่กล่าวไว้แต่ต้นว่าไม่ว่าท่านจะเรียนอะไรท่านจะศึกษาอะไรสาขาอะไรไปประกอบอาชีพอะไรท่านต้องมีวิชาแกนพุทธศาสตร์มีวิชาธรรมะภาคปฏิบัติมหาวิทยาลัยไม่มีสนามฟุตบอลไม่มีสนามการแข่งขันเพราะบริบทอัตลักษณ์ของเราแตกต่างกันเรามีห้องปฏิบัติธรรมเรามีห้องฝึกปฏิบัติธรรมเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสถาบันการศึกษาคือมหาจุฬาที่ทำอยู่เวลานี้เนี่ยจะเป็นสถานฝึกอบรมฝึกอบรมขัดเกลาผู้คนแล้วออกไปรับใช้สังคมถ้าเป็นพระก็ไปอุทิศตนเพื่อพระศาสนาอุทิศตนเพื่องานเผยแผ่พุทธศาสนาเพื่อความมั่นคงของพุทธศาสนาถ้าเป็นคฤหัสถ์ ก็มีความมุ่งหวังอย่างยิ่งว่าเป็นคนดีให้กับสังคมไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับตนเองครอบครัวสังคมประเทศชาติและรวมถึงมวลมนุษยชาติด้วยนี่ความคาดหวังของมหาจุฬาเรา
1: สาธุนะฮะท่านผู้ชมครับวันนี้นะเราได้รู้ในเรื่องของการขับเคลื่อนงานของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะฮะและนั่นก็หมายถึงความมั่นคงในเรื่องของคุณธรรมของคนในสังคมด้วยนะฮะต้องกราบขอบพระคุณนะฮะท่านรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยค่ะท่านพระเทพวัชรสารบัณฑิตค่ะกราบนมัสการด้วยความเคารพค่ะ
0: ใช่ครับ
1: ค่ะเอาละค่ะท่านผู้ชมครับเราจะกลับมาติดตามชมรายการพุทธธรรมนำปัญญาได้ใหม่ในโอกาสหน้านะครับวันนี้ดิฉันนอนุมาเกษตรพืชผลลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์เรายังคงอยู่กันที่วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครค่ะเพื่อรับชมการเทศนาปุจฉาวิสัชนาสองธรรมาสโดยท่านเจ้าคุณพระราชวิจิตรปฏิภาณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามและมีพระคู่เทศได้แก่พระมหากรวิกอหิงสโกจากวัดสุทัศน์เทพวรารามเช่นเดียวกันนะคะโดยท่านจะได้มาเทศนาธรรมในตอนต้นแบบสตรีเป็นตอนต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

0: อากล
1: ครับ
0: ก็ฟังไม่ออกแล้วก็ไม่ได้แปลในหนึ่งเพลงถ้ามันดังเนี่ยต้องหาการแปลต้องมีคนแปลอย่าสะพดลเปลี่ยนคู่รู้สึกว่าการเปลี่ยนคู่ชู้ชายนั้นจะเป็นสิ่งที่อะไรเขาภูมิใจคุยได้ซึ่งความจริงมันจะเป็นตราบาปในอนาคตอยากดูสื่อลามกนะก็จิ้มไปหาสื่อลามกนี่คือนรกของเด็กผู้หญิงเพราะฉะนั้นถ้าผมมองในสังคมที่เริ่มต้นอย่างเนี้ยเขาเรียกมองเห็นความเป็นจริงซะก่อน
1: โอ
0: ้ว่านี่คือละสถานการณ์ของเด็กวัยรุ่นเด็กสาวในเมืองไทยนะเพราะด็อกเตอร์ถามผมจึงได้บอกคราวนี้ผู้หญิงเนี่ยท่านด็อกเตอร์ในทัศนะของด็อกเตอร์เนี่ยผู้หญิงเนี่ยลงแบ่งแยกแยะใส่ผู้หญิงมันเป็นยังไงบ้าง
2: ถ้าในมุมมองของกับผมนะครับผู้หญิงนี่ก็มีหลายประเภทเหมือนกัน
0: มีหลายประเภท
2: มีนับดูก็9ประเภท
0: มี9ประเภท
2: ครับ
0: ผู้หญิงเนี่ยนะ
2: ครับผม
0: 9ประเภทมีอะไรบ้าง
2: 1ผู้หญิง
0: 1ผู้หญิง
2: 2ผู้ยัง
0: 2ผู้ยัง
2: 3แม่กระชังก้นรั่ว
0: 3อย่างนั้นแหละ
2: ฮะ4แม่ก้นตะกัว
0: 4อย่างนั้นเลย
2: 5แม่ขนครัวลงล่าง
0: ก็อย่างนั้นอีกแหละ
2: 6
0: ผมเอาบ้าง
2: แล้วแม่ย่างม้าเหาะ
0: 7
2: แม่เลาะข้างรั้ว
0: 8
2: แม่ชั่วตลอดศก
0: 9
2: แม่ศกกระปลกตลอดชาติ
0: สรรพคุณหนักกว่าผมอีก
2: ฉะนั้นก็ต้องมองตามความเป็นจริง
0: เอาผู้หญิงนี่ถ้าจะแยกแยะ
2: ครับ
0: แยกแยะตาม
2: ถ้าผู้หญิงประการแรกก็คือผู้หญิงที่ไม่ต้องพูดถึงก็ได้เป็นกุลสตรีนะประเภทแรกนะ
0: แล้วผู้ยังล่ะเป็นผู้ยังมันเป็นยังไงผู้ยังมันเป็นยังไง
2: โยมก็ฟังดูว่าคำว่ายังแสดงว่ายังไม่ทำเช่นเรียนหนังสือหรือยังยังทำการบ้านหรือยังยังซักผ้าหรือยังยังมันยังทั้งหมดนะครับอะไรอะไรก็ยังไม่ได้ทำเลยยังไม่ได้คิด
0: นอนหรือยัง
2: ยัง
0: ตื่นหรือยัง
2: ยัง
0: กินข้าวหรือยัง
2: ยังก็จึงเป็นผู้ยังเนี่ย
0: เพราะถ้าเขายังตั้งแต่เด็กๆมันสอนนิสัยความไม่รับผิดชอบ
2: ไม่รับผิดชอบผัดวันประกันพรุ่งเรียกว่าไม่ตั้งใจนะเป็นคนโลเลเป็นคนที่ว่าไม่เรียกว่าไม่อยากจะทำอะไรอ่ะไม่เตรียมความพร้อม
0: แล้วคนพวกนี้นะฮะจะเป็นนิสัยติดตัวไปก็เลยขาดความรับผิดชอบ
2: ครับ
0: เหมือนคนเอาเด็กมาฝากผมอ่ะเอาไปจมะม .4 นี่เขามีฝากได้ใช่ไหม
2: มีฝากได
0: ้ผมก็บอกเรียนโรงเรียนไหนไปเอาคะแนนมาดูสิไปสอบแล้วยังสอบแล้วค่ะได้ไหมไม่ได้แต่ลูกฉันได้4นะท่านนะ
2: ได้เกรด4
0: ได้เกรด4เกรดเฉลี่ย4นะ4โรงเรียนไหนล่ะ4โรงเรียนไหนขอดูชื่อโรงเรียนหน่อยสิโรงเรียนไหนมันก็มี4ทั้งนั้นใช่ไหมทัติการถึงเด็กโง่เง่ามาเรียนรวมกันมันก็มี4มั้ยมีเอาเด็ก 1.7 ของโรงเรียนทั้งหมดเนี่ยเอาไปตั้งโรงเรียนใหม่สอบใหม่มี4มั้ยมีมัน4อะไรแล้วจะเทียบให้ฟังอย่านึกว่าลูกเก่งถ้าเก่งมาสอบได้แล้วท่านด็อกเตอร์แบงค์ร้อยลาวเขาเรียกร้อยอะไร
2: กีบใช่ไหม
0: เลขร้อยไหม
2: ร้อยเหมือนกัน
0: ไทยเขาเรียกแบงค์เขาเรียกอะไร
2: ก็ร้อยเหมือนกัน
0: ร้อยอะไรอ่ะ
2: ร้อยบาท
0: อเมริกา
2: ดอน
0: ดอลลาร
2: ์ครับ
0: อังกฤษ
2: ปอน
0: ยุโรป
2: ยูโรมั้ย
0: ยูโร
2: ครับ
0: เลขร้อยเท่ากันไหม
2: เท่ากันนะเลขร้อยเท่ากัน
0: คุณภาพมันเท่ากันไหม
2: ไม่เท่าครับ
0: เพราะนั้นได้4อย่ามาคิดแต่ไม่เป็นไรอาจจะเป็นความไม่เก่งของครูก็ได้อาจจะไม่มีโรงเรียนเลยก็ได้ขอดูสมุดบันทึกหน่อย นี่ท่านผู้ชมต้องจำไว้นะ

0: ขอดูสมุดบันทึกพอดูแล้วโยนทิ้งเลยครับผมดู2ช่อง
1: ช่องไหนบ้าง
0: 1ช่องความรับผิดชอบครูมอบหมายงานแล้วคนเด็กคนนี้ไม่ค่อยมีความรับผิดชอบคนไม่รับผิดชอบเนี่ยฝากได้ไหมท่านดร.
1: ไม่ได้นะครับ
0: ฝากเรียนแล้วมันจะดีไหม
1: ไม่ดีแล้วครับ
0: เอาไปฝากงานในอนาคตดีไหม
1: ไม่มั่นใจครับ
0: ไม่ดีไม่ดีแล้วเสียใคร
1: เสีย
0: ตัวเด็กหรือเสียคนฝาก
1: เสียคนฝาก
0: เพราะฉะนั้นดูช่องแรก
1: ช่องที่สอง
0: ช่องที่สองดูช่องกิจกรรมเด็กคนนี้เรียนเก่งปัญญาดีแต่ไม่ทำกิจกรรมกับเพื่อนฝูงอย่างนี้นะไม่ฝากเพราะกลายเป็นเด็กเห็นแก่ตัวเอารัดเอาเปรียบเมื่อเอารัดเอาเปรียบแล้วมันก็เข้ากับใครไม่ได้ท่านดร.เพราะงานเดี๋ยวนี้เขางานเป็นการรับผิดชอบร่วมกันถูกไหมฮะ
1: ใช่ครับผม
0: เพราะฉะนั้นไอ้เด็กผู้ยังเนี่ยเมื่อมันยังมากเขามันก็ติดเป็นนิสัยอีกหน่อยจะได้อะไรคนอื่นเขาได้หมดแล้วอีนี่ยังตะพืช
1: ครับ
0: จะกลายเป็นนิสัยไปอยู่ไปเป็นครอบครัวก็ยังไปทำงานก็ยังตะพืชขาดความรับผิดชอบอันนี้ผู้ยัง
1: ต่อไปแม่กระชังก้นรั่ว
0: เป็นยังไงแม่กระชังก้นรั่ว
1: กระชังเนี่ยเขาเอาไว้ใส่ปลาแต่ถ้าก้นมันรั่วปลามันก็หายไปหล่นไป
0: ไม่
1: ล
0: ่วง
1: ไป
0: ใส่แล
1: ้
0: ว
1: ใส่แล้วไม่อยู่เหมือนอุปมาก็เหมือนผู้หญิงเป็นบุคคลที่เก็บความลับไม่ได้เรียกละเก็บความลับไม่อยู่เก็บความลับไม่อยู่นะมีอะไรก็ประโพนาบางทีก็นินทาเขาด้วยนะ
0: ที่เขาเรียกปากหอยปากปูใช่ไหม
1: ครับครับ
0: เ
1: ออปากหอยปากปู
0: รู้จักไหมปากหอยปากปู
1: ประเดี๋ยวไปคุณอธิบายหน่อยสิ
0: หอยขึ้นบกไม่ได
1: ้ครับ
0: แต่ปูขึ้นได้ตอนขึ้นมาที่บกคาน10ขามาเชียว
1: ครับ
0: แต่เวลาลงเนี่ยมันไม่ได้คาน10ขาครับ
1: กี่ขาครับ
0: มันชูขาหน้าขึ้น
1: โอ
0: ้แล้วก็เบ่ง
1: กล้ามมัน
0: แล้วตาก็ถลน
1: โอ้
0: เดินไปหาอีหอยที่อยู่ตรงเลนแล้วมันก็เริ่มโม้ฉันเห็นมาแล้วข้างบนนั่นฉันเห็นมากระตาฟดฟดฟดฟดฟดฟดนะพออีปูคุยฟดฟดใช่ไหมฮะอีหอยก็อ้าปากเหรอเปรียบเสมือนคนขี้นินทาท่านดร.เพื่อกระชังก้นรั่วเนี่ยมักจะอ้างว่าเห็นสิ่งนู้นรู้สิ่งนี้มาแล้วคุยต่ออีคนที่ไม่มีปัญญานะฮะไม่ได้ฟังแล้วก็อ้าปากนะตื่นเต้นไปกับเรื่องเร็วๆที่เขาคุยกันปัจจุบันนี้บางทีเขาไม่ได้คุยกับดร.เขาแชทกันแล้วส่งต่อ
1: โอ้มีแชทมี
0: ก็ทำให้เสียหายตอนนี้เขาเรียกแม่กระชังก้นรั่ว
1: ครับ
0: อย่างนี้ก็ไม่ดี
1: ไม่ดีครับ
0: อ้าวแม่ก้นตะกั่ว
1: แม่ก้นตะกั่วก็คือไปไหนก็นั่งนานเหลือเกินนะคุยอยู่นั่นแหละครับสนทนาโดยเฉพาะดูละครเมื่อคืนนี้เป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ย
0: คุยกันที่ละคร
1: ครับคุยจนว่าลืมเวลาเลยว่าจะต้องไปทำอะไรต่อ
0: บางที
1: เรียกว่านั่งนานอะ
0: บางทีมันไม่ได้ดู
1: ดูอะไรฮะ
0: ละครอะ
1: ดูอะไร
0: ไม่ใช่บางทีบางวันไม่ได้ดูอะไปตลาดก็เลยแวะถามเพื่อน
1: โอ
0: ้ไอ้เพื่อนก็คุยเรื่องอื่นให้ฟังนั่นเขาเรียกนั่งนาน
1: ครับ
0: แม่คนตะกัว
1: แม่คนตะกัว
0: แม่ขนครัวลงล่างไปไง
1: อ
0: ัน
1: นี้ก็เป็นคนโมโหร้ายไม่พอใจก็เควี้ยงคว้างนะไม่ว่าจะเป็นกระทะหม้อข้าวโยนลงมาข้างล่างนะโมโหสามีโมโหลูก
0: โอ้ให้ดูเด็กผู้หญิงถ้าเด็กผู้หญิงคนไหนนะฮะโตขึ้นมานะ2ขวบ3ขวบนะถ้าร้องไห้ขึ้นมานะหยิบไอ้นุ่นคว้างไอ้นี่เควี้ยงนะฮะต่อไปอันตรายจะอยู่กับเขาไม่ได
1: ้โอ้เป็นอย่างนั้น
0: อ้าวในบ้านใช่มั้ยเควี้ยงนู่นเควี้ยงนี่อาละวาดหยิบไอ้นุ่นนะกว้างไอ้นี่ทิ้งนี่แหละจะเป็นนิสัยเวลาไปอยู่กับคนอื่นเขาอันตรายเขาเรียกอะไรฮะแม่ขนครัว
1: ลงล่าง
0: ลงล่าง
1: ครับต่อไปก็แม่ย่างม้าเหาะ
0: เป็นไง
1: โอ้เดินเรียกว่าเดินแรงมากอะนะ
0: เดินกระแทกเท้าก
1: ระแทกเท้ากระทืบเท้าโมโห

0: ไม่พอใจอะไรก็นะรุกไปเลย
1: อยู่กับบ้านเนี่ยเดินเหมือนตอกเสาเข็มน่ะปึ๊ก
0: นั่นแหละครับ
1: ปึ๊กพอไปตามถนนใส่รองเท้านะฮะเดินมันมากก๊อกก๊อกก๊อกก๊อกก๊อกก๊อกก๊อกบางทีผมนอนอยู่ที่กุฏิอะนั่งอ่านหนังสือไม่ใช่นอนอะ
0: ได้ยิน
1: ได้ยินนึกว่าม้ามาที่ก๊อกก๊อกก๊อกก๊อกก๊อกตอนนี้ไปย่างม้าเหาะ
0: ครับ
1: แม่เลาะข้างรั้ว
0: แม่เลาะข้างรั้วนี่ก็เขาอุปมานะก็คือเป็นคนปูนเป็นผู้หญิงเจ้าชู้นะชอบแต่สมัยก่อนก็มีรั้วมีอะไรก็มองนะดูผู้ชาย
1: ชะเง้อ
0: คนข้างบ้าน
1: นั่งหอพักก็ชะเง้อมองมอเตอร์ไซค์ไล่ผ่านมาก็ชะเง้อมอง
0: ครับผมไอด้วยชูนิ้วด้วยอะไรฮะ
1: อย่างนี้ฮะใช่ไหม
0: แสดงว่าชอบกันใช่ไหมรักกันเนาะ
1: ไม่รู้ผมไม่รู้ไม่เคยทำ
0: ไม่เคยรักใครใช่ไหมนี่ก็เรียกว่าเลาะข้างรั้ว
1: เจ้าชู้ก็ไม่ดี
0: ครับ
1: แล้วจะกลายเป็นนิสัย
0: ครับผม
1: แม่ชั่วตลอดศก
0: อันนี้ก็สิ่งใดที่ไม่ดีก็ทำอยู่นั่นแหละซ้ำทำซ้ำก็เรียกว่าทำดีทำไม่ดีขึ้นน่ะทำดีไม่ค่อยได้แล้วทำไม่ดี
1: แล้วชอบไม่คิดจะกลับตัว
0: ครับ
1: ไหนๆมันไม่ดีแล้วก็อย่าไปดีมันเลย
0: ครับผมประชดบ้างอะไรบ้างประชดชีวิตบ้าง
1: ทำซ้ำ
0: ครับ
1: แม่สกปรกตลอดชาติ
0: อันนี้ก็ไม่ว่าจะเป็นการบ้านการเรือนหรือตัวเองก็ดีนะไม่ว่าจะเป็นเรือนร่างเรือนผมเรือนครัวเรือนชานอะไรทำนองเนี้ยก็เป็นคนที่ว่าไม่รักความสะอาดไม่รักสุขภาพ
1: ก็เลยตั้งแต่หัวจนปลายเท้า
0: ครับ
1: ว่าหัวก็ไม่ค่อยสะ
0: ครับ
1: ฟันก็ไม่ค่อยแปรง
0: นั่นแหละครับ
1: แปรงก็แปรงไม่เป็นนี่แสดงการไม่รักษาความสะอาด
0: ครับ
1: นอกจากตัวไม่สะอาดแล้วเครื่องใช้ไม้สอยก็จะไม่สะอาดเป็นที่รังเกียจของคนที่จะอยู่ด้วยถูกไหมฮะ
0: ครับ
1: อันนี้ผู้หญิง8แบบ
0: แต่ผู้หญิงที่ไม่ดีว่างั้นเถอะ
1: 8แบบผู้ยังแม่กระชังก้นรั่ว
0: ครับ
1: แม่อะไรนะ
0: แม่ก้นตะกัวแม่ขนครัวลงล่างแม่ย่างม้าเหาะแม่เลาะข้างรั้วแม่ชวดตลอดศกแม่สกปรกตลอดชาติ
1: แล้วผู้หญิงที่ดีๆเป็นไง
0: ผู้หญิงดีๆก็เป็นคุณสตรีก็มี8ประการมีท่านพระเถรานุเถระนะพระเถระอดีตองค์หนึ่งโยมท่านกล่าวไว้ว่าผู้หญิงดีเนี่ยนะก็มี8เหมือนกันนะ
1: มี8เหมือนกัน
0: มี8เมื่อกี้มี9ประการนี้มี8ผู้หญิงดีมี8ประการท่านพระเนี่ยอาจารย์วัดมหานภารามเนี่ยข้างวัดสุทัศน์เนี่ย
1: อ๋อตรงนี้เอง
0: ครับท่านใช้นามปากกาว่าชออิสรานนท์ท่านเขียนไว
1: ้เขียนสอนเด็กผู้หญิงไว
0: ้เรียกว่าประพันธ์ไว้มี8ประการผู้หญิงดีนะ
1: มีอะไรบ้าง
0: อ้าวโดยเฉพาะสอนเด็กๆวัยรุ่นสาวๆนี่นะว่าหนูเป็นหญิงต้องรักศักดิ์ศรีหญิง
1: หนูเป็นหญิงต้องรักศักดิ์ศรีหญิง
0: หนูเป็นหญิงต้องเกรงกริ่งสิ่งเสียหาย
1: หนูเป็นหญิงต้องเกรงกริ่งสิ่งเสียหาย
0: หนูเป็นหญิงต้องรู้เชิงผู้ชาย
1: หนูเป็นหญิงต้องรู้เชิงผู้ชาย
0: หนูเป็นหญิงต้องละอายหลายประการ
1: หนูเป็นหญิงต้องละอายหลายประการ
0: หนูเป็นหญิงต้องหมั่นในการเรียน
1: หนูเป็นหญิงต้องหมั่นในการเรียน
0: หนูเป็นหญิงต้องภาคเพียรเรียนงานบ้าน
1: หนูเป็นหญิงต้องภาคเพียรเรียนงานบ้าน
0: หนูเป็นหญิงต้องหลบอย่าคบผ่าน
1: หนูเป็นหญิงต้องหลบอย่าคบผ่าน
0: หนูเป็นหญิงต้องชำนาญกิจการเอ่ย
1: นี่หนูเป็นหญิงต้องรักศักดิ์ศรีหญิงท่านเขียนไว
0: ้ครับผู้หญิงนี่ก็มีศักดิ์ศรีของความเป็นผู้หญิงนะถ้าหากว่าทำไม่ดีแล้วมันก็เสีย
1: โบราณเขาว่างี้ดอกเตอร
0: ์ว่า
1: ชายเข้าเปลือกหญิงเข้าสารโบราณว่า
0: ครับ
1: เขาเปรียบว่างั้น
0: เขาเปรียบว่าอย่างนั้น
1: ผู้ชายเข้าเปลือก
0: ผู้หญิงเข้าสาร
1: ผู้หญิงเข้าสารเข้าเปลือกเนี่ยมันหุงเลยได้ไหม
0: เข้าเปลือกก็ไม่ได้แล้วครับ
1: ต้องทำไงที่จะหุงได
0: ้ต้องไปสีก่อน
1: สีหรือซ้อมใช่ไหมครับ
0: สีแล้วซ้อมไปฝาดไปเรียบร้อยแล้วก็ค่อยมา
1: สมัยก่อนมันก็ต้องโดนอะไรโดนตะลุมพุกใช่ไหม
0: ครับ
1: โดนสากทุบเข้าไปทุบไปทุบมาจากเข้าเปลือกกลายเป็น
0: เข้าสาร
1: เข้าสารถึงจะหุงได้ เพราะฉะนั้นผู้ชาย

0: ถ้าไม่ผ่านความยากลำบากนะชีวิตไม่ดี
1: ชีวิตไม่มีอุปสรรค
0: ชีวิตไม่มีอุปสรรคไม่โดนของโดนทุบนะโดนรังแกไม่ลำบากนะ
1: ไม่ค่อยเข้มแข็ง
0: ไม่โดนไอ้นี่ไอ้นั่นนะ
1: ครับ
0: ไม่โดนเท้าบ้างอะไรบ้างไม่แข็งแต่ข้าวสารเนี่ยพอจะได้พอจะหุงได้นะมันช้าท่านดร.แต่ถ้ามันร่วงมันงอก
1: ครับ
0: ส่วนผู้หญิงเป็นข้าวเปลือกผู้ชายข้าวเปลือกผู้หญิงข้าวสารหุงได้เลย
1: หุงได้เลย
0: แต่อย่าให้ร่วงนะ
1: เน่า
0: ถ้าตกตามเน่าเลย
1: ครับผม
0: นั้นผู้หญิงจะต้องรักศักดิ์ศรีหญิงให้เหมือนข้าวสาร
1: ครับ
0: ข้อที่สองเป็นผู้หญิง
1: ต้องเกรงกลิ่งสิ่งเสียหายต้องนึกคำนวณในใจว่าทำอย่างไรจะให้ชื่อเสียงนะของพ่อแม่เนี่ยไม่เสียหายตระกูลไม่เสียหายตัวเราไม่เสียหายไม่เสื่อมเสียเพราะถ้าเสียไปแล้วเนี่ยเหมือนกับผ้านะที่มันเปื้อนแล้ว
0: ครับ
1: บางทีมันก็ซักออกบ้างไม่ออกบ้างนะกลายเป็นว่าความไม่ดีก็ติดตัวเราเป็นตลอดชีวิต
0: มีรอยเปื้อนในชีวิต
1: ครับเนี่ยทำให้เรียกว่าสิ่งเสียหายก็เกิดขึ้นก็ถูกตำหนิตีฉินนะ
0: ครับ
1: อุปมาว่าผู้หญิงที่โบราณเขาว่านะมีรูปผู้หญิงก็เหมือนมีอะไรนะมีส้วมอยู่หน้าบ้าน
0: เขาว่าอย่างนั้น
1: ใครไปก็ถ่ายใครมาก็ถ่ายอะไรทำนองเนี้ยนะมันก็อุปมาว่ามันเสียหายง่ายกลิ่นมันไม่ดีว่าอย่างนั้นเถอะ
0: เขาว่ามีผู้หญิงเหมือนมีส้วมอยู่หน้าบ้านก็หมายความเด็กผู้หญิงที่เสียหายแล้ว
1: ครับ
0: ถ้าไม่เสียหายก็เหมือนมีดอกไม้ปลูกที่หน้าบ้าน
1: ครับผม
0: ใครไปก็แวะดูแวะชมนะแวะดมนะอยากเด็ดเอาพี่นั่นต้องเกรงกลิ่นเสียหายข้อต่อมาคือ
1: เป็นผู้หญิงต้องรู้นะหนูเป็นหญิงต้องรู้เชิงผู้ชาย
0: สอนเด็กๆ เขาเสียอย่าไว้ใจผู้ชาย
1: ครับ
0: ผู้หญิงบางทีเขาก็ประมาท
1: เพราะว่า
0: ประมาทผู้ชาย
1: รู้บางทีรู้เท่าไม่ถึงการ
0: เขาบอกผู้ชายนะ
1: เป็นยังไง
0: เขาบอกผู้หญิงก็มีมารยากี่เล่มเกวียน
1: ร้อยเล่มเกวียนนะนะ
0: 500เล่มเกวียน
1: 500เล่มเกวียน
0: ก็เลยถือตัวว่าฉันก็เก่ง
1: ครับ
0: เลยประมาทผู้ชายหารู้ไหมว่า
1: ผู้ชาย
0: เป็นคนสร้างเกวียนไว้บรรทุกมารยามัน
1: แหมจริงๆนะ
0: ไม่มีใครเก่งกว่าผู้ชายหรอก
1: นะครับ
0: โธ่คนที่ผมสอนเรื่อยอ่ะ
1: สอนเรื่อยเลย
0: ไปสอนนักเรียนเนี่ยเอาไปมหาวิทยาลัยเนี่ยจำมานะลูกว่าตามว่าตามอายุลงว่าที่ยมผู้หญิงลงว่าแทนเด็กผู้หญิงผู้ชายทุกคน
1: ผู้ชายทุกคนว่าดัง
0: ๆผู้หญิงว่าสิผู้หญิงว่าไปสอนลูกผู้ชายทุกคนผู้ชายทุกนั่นอย่างนี้เน้นอย่างนี้ผู้ชายทุกคนกัดฟันผู้ชายทุกคนบอกหมอทุกคนดูสิเอาสิทำงี้ให้มันพอนะผู้ชายทุกคนบอกหมอทุกคนได้เสียเราแล้วชอบไปพ่นให้เพื่อนมันฟังจริงเปล่าจริงเปล่าตอนเป็นหนุ่มๆจริงไหมฮะ
2: ไม่บางคน
0: เคยไปคุยไหมเราบอกมันจังกัดจังกัดจังนั้นเคยไหมเล่าไอ้ที่ไปเที่ยวผู้หญิงมากเคยไหมพี่เคยไหมไอเชนะไอเชนะเดี๋ยวพัดเอาพักกลิ่นคว้างซะนี่จริงไหมคุยไหมพี่แว่นคุยไหมตอนเป็นเด็กหนุ่มๆอ่ะตอนที่เรายังเที่ยวอยู่คุยไหมผู้ชายในถนนป้าหมาทุกคนได้เสียเราแล้วชอบไปพ่นให้เพื่อนมันฟังถ้าไม่ได้แต่งงานนะยกเป็นผู้หญิงที่แต่งงานเดือนนอกนั้นนะที่ผ่านมามันคุยหมดแหละเสีย
1: นี่เนี่ยเป็นผู้หญิงต้องรู้แล้วต้องรู้เชิงผู้ชาย
0: ผู้ชาย
1: ครับ
0: พลาดพลั้งไปนะฮะและยิ่งผู้ชายที่เขาผ่านโลกีวิสัยมาเยอะๆแม้แต่เพียงไม่ได้ทำอะไรเลยนะด็อกเตอร์เดินไปกับเขาอะข้ามมืดหน่อยเนี่ยถูกตราหน้าว่าเสียตัวแล้วที่เรียกผู้ชายเป็นอะไรเรียกเสือผู้หญิงเราต้องรู้เชิงผู้ชายเดี๋ยวไว้ใจมันมันหาทางจะได้มันพอไม่ได้จริงๆใช่ไหมท่านไม่ได้โดเล่เอาด้วย
1: โกน
0: ไม่ได้โดยมน
1: คาถา
0: ไม่ได้คาถา
1: อะไรดีอะ
0: ทุบหน้าท้องของหน้าขา ยาสลบไปจมูกถ่ายคลิป
1: โอ้
0: ไม่ได้หรอก
1: เป็นขั้นเป็นตอนเลยนะ
0: เป็น นี่พูดเหมือนที่เห็นนะไม่ใช่พูดเหมือนเคย
1: เคยเห็นแต่ไม่เคยทำ
0: ไม่เคยทำเขาเลยเคยเห็น
1: ครับ
0: เป็นผู้

0: ้องไปสอนลูกสอนหลานที่เทศเนี่ยโยมผู้หญิงในที่นี้อาจจะบอกว่าเอ้ยเราแก่แล้วไม่เอ้ยเราก็ผ่านมาแล้วเลยวัยมาแล้วที่เทศเนี่ยเทศให้ไปเอาเทปมาลอกให้เขาฟัง
1: โอ้เรียกว่า
0: ให้ไปอัดซีดีเวลาออกเนี่ยตามหาเทปซีดีไปเปิดให้เด็กมันฟังบ้างนี่โชคดีกี่คนล่ะก็โชคดีอีกหนูคนนี้ใช่ไหมลูกนั่นน่ะอีหนูคนนั้นล่ะสองคนไหมนี่ยังเด็กอยู่ป่ะเนี่ยเสื้อเหลืองเนี่ยแล้วไอ้หนูคนนั้นล่ะมึงนั่นล่ะลูกไม่ต้องหันดูใครละตอนนั้นเขาแก่ๆกันหมดแล้วลูกก็โชคดีสองคนใช่ไหมท่านตอนนั้นก็อายุเยอะๆกันหมดแล้วมันต้องสอนรุ่นนี้แต่คนเราเนี่ยท่านด็อกเตอร์เราเทศกันคอแทบแตกเชื่อไหมคนไทยเนี่ยชอบฟังเทศฟังข้อคิดแต่ไม่ตามข้อคิดนั้นมาเอามาติดที่บ้านเอามาเปิดให้ฟังแล้วพอเสียหายแล้วเนี่ยไม่มีทางแล้วมาโทษพระพระไม่สอน
1: นี่พระก็เรียกว่าทั้งเทศทั้งสอนนะนะ
0: แต่เราไม่ตามเรื่อง
1: ครับ
0: ถ้าเทศดีแหมน่าศรัทธาเดี๋ยวจะเดี๋ยวแหมน่าจะได้เทปน่าจะเอาซีดีมาก็ช่อง11 NBT เขาก็บริการไปบอกสิเขาออกอากาศวันไหน
1: ครับ
0: พอออกอากาศแล้วเขาบอกว่าคุณมีเปิด YouTube ได้วันที่ธนาธานีนะเปิดตอนนั้นตอนนี้เขาก็เปิดแฟน YouTube ได้แต่ไม่ตามแต่เรื่องเร็วๆเราตามกันจังเพราะฉะนั้นก็ให้ตามตามเรื่องกันบ้างไอ้สิ่งที่เป็นประโยชน์ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: ให้เป็นประโยชน์ต่อเด็กๆ เขาต่อมาคืออะไรล่ะ
1: ก็คือเป็นหญิงต้องอายหลายประการหนูเป็นหญิงต้องอายหลายประการ
0: อายยังไง
1: ผู้หญิงนี่ก็เรื่องโดยเฉพาะเร
0: ื่อง เคยผู้หญิงอายไหม
1: ฮะ
0: เคยผู้หญิงอายไหม
1: ก็เขินเขินเห็นเหมือนกันเขิน
0: อายยังไงผมเคยเห็นเนี่ยเราผู้ชายมา
1: ทำไม่เป็นอ่ะ
0: ไม่ใช
1: ่สาธิตไม่ได้ไม่ต้องไม่ได้พระคุณล่ะ
0: ไม่ใช่ผมเห็นพวกชาวไร่ชาวนาสมัยก่อนเนี่ยผู้ชายไปจีบนั่งพระเพียบนั้นนั่ง
1: ครับนั่งนั่นแหละนั่น
0: ถอนหญ้าจนเกลี้ยงหมดผมไม่มียาถอนอายหนักๆเข้าเอามือชายดินนะ
1: ครับ
0: ชายดิน
1: จริงๆนะจริงๆเขาเขินจริงๆอายนะ
0: ไม่รู้ทำอะไรมือชายดินเนี่ยผู้ชายนั่งคุยไปฮะ
1: ครับ
0: ความจริงก็อยากจะคุยกับเขาแต่เขินอ่ะเขินชายจนดินเป็นรูไปหมดแล้วท่าน
1: ครับแต่ว่าอายหมายถึงว่าเรียกว่าไม่มีความละอายว่าตัวเองนั้นเป็นหญิงนะอายุเท่านี้ควรเรียนหนังสืออายุเท่านี้ควรจะแต่งงานอายุเท่านี้ควรจะดูแลมีครอบมีครัวแล้วก็ดูแลสามีภรรยาให้ดีดูแลพ่อผัวแม่ผัวให้ดีดูแลคนรอบข้างให้ดีอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าทำหน้าที่นะแล้วไม่จะไม่มีความอายเลยอย่างเงี้ย
0: จะแต่งตัวมันเหมาะไหม
1: เหมาะไหมครับผม
0: ก็คนจะอายว่าแต่งตัวนี้มันไม่เหมาะใช่ไหมฮะจะกินข้าวกินยังไงบางคนนะฮะพ่อแม่ไม่ได้สอนเราจะกินข้าวช้อนอยู่เนี่ยลิ้นแลบออกมารับช้อนแล้ว
1: เป็นยัง
0: ถ้าก็ช้อนยังจะไม่ถึงปากเลยครับ
1: ครับครับ
0: แล้วทานข้าวอ้าปากนะยิ่งอะไรอร่อยน่าเกลียดทานข้าวมันต้องอมข้าวแล้วค่อยๆเคี้ยวจะคายข้าวก็จะคายอะไรก็ค่อยๆนะแล้วหยิบมาค่อยๆวางนี่หยิบมาเงี้ยท่านเตอร์รีดก้างน่าอาย
1: ครับ
0: มันควรจะอะไรที่ควรจะอายก็อายบางทีกินไปก็ไม่ได้สอยคนอื่นกินเนี่ยคือฉันจะขาดของฉันอ่ะแล้วคนอื่นเขาจะกินได้ไหม
1: ไม่ได้ล่ะครับบางคนโดยเฉพาะวงเข้าวงเดียวกันเนี่ยต้องมีกิริยาต้องมีธรรมเนียมมีเรียกว่าโดยการใช้ช้อนก็ต้องมีช้อนกลางอย่างเงี้ย
0: สดน้ำแกงก็ดังเสียง
1: นั่นแหละครับ
0: ในเสกยวัฒน์พระเจ้าห้ามไหม
1: ห้ามครับ
0: ห้าม
1: เสียงจุบจุบยับยับเสียงเรียกว่าน้ำต้มเนี่ยนะต้มเรียกอะไรฮะซุปต่างๆเนี่ยนะสดน้ำอย่างเงี้ยเนี่ยก็ต้องค่อยๆตัก
0: กินมาทีนะฮะตักข้าวไม่ได้ตักลอมข้าวตักตรงกลางก่อนนู่นข้าวกระเด็นออกข้างชามกินเสร็จแล้วแทนที่จะลอมแกงมานะแล้วก็ให้มันเรียบร้อยไม่ทิ้งไว้แบะแฉะอย่างนั้นน่ะลูกหลานมันก็ดูว่าอ๋ออย่างนี้คือสิ่งที่ถูกใช่ไหมคือสิ่งที่ถูกเพราะนั้นเด็กผู้หญิงมันต้องสอนเยอะๆไม่งั้นอายเขาต้องอายหลายประการต่อมาเป็นผู้หญิงต้อง
1: ชำนาญต้องหมั่นในการเรียน
0: เป็นผู้หญิงต้องเรียนหนังสือเยอะๆ
1: ต้องเรียนเก่ง
0: ๆ
1: เพราะว่าปัจจุบันเนี่ยผู้หญิงนี่ก็นะต้องดูแลตัวเองมากต้องดูแลตัวเองดูแลครอบครัวดูแลพ่อแม่ถ้าเราเก่งเขาแล้วเนี่ยนะเรียกว่ามันมีก็เลยมีศักดิ์ศรี
0: ถ้าไปมี
1: ผู้ชายก็

0: รงใจ
1: ถ้าไปมีครอบครัวผู้ชายก็เกรงใจ
0: เกรงใจให้เกียรติ
1: ให้เกียรติไม่ต้องไปกินน้ำใต้ศอกรองเงินเขา
0: ครับ
1: ถ้าไม่มีสามีก็เลี้ยงตัวเองได
0: ้ครับ
1: สามารถเลี้ยงดูตัวเองได้พ่อแม่ได้การเรียนหนังสือจึงมีความสำคัญ
0: มีความสำคัญพระเจ้าจึงสอนว่าสิกขยะสิกขิตภานิควรศึกษาทุกเรื่องไปเพราะพระพุทธเจ้าของเรานี่ก็มีโอกาสเรียนถึงทุกศาสตร์เลย
1: ครับ
0: ดังนั้นแต่เพียงว่ามาใช้ในกรณีที่มันจำเป็นเพราะบางทีปัจจุบันเนี้ยเราเรียนไปแล้วเนี่ยบางทีก็ไปทำงานก็ไม่ตรงสายงานตรงที่เราเรียนมาก็ต้องเรียนเยอะๆ
1: เพื่อ
0: ศึกษาเยอะความรู้รอบตัวอะไรก็ตามทีนะ เรียนสิ่งที่ควรเรียนเรียนที่ต้องเรียนนะก็แล้วก็เรียนไว้ประดับความรู้เอาไว้สนทนาปราศัยก็ยังดี
1: เรียนอะไรมันตรงกับฐานะสังคมบุคลิกภาพด้วยมันถึงจะไปรอดต้องแนะและแนะแนวชีวิตด้วยนี่ต้องมาในการเรียนหนูเป็นหญิงต้องภาคเพียร
0: ภาคเพียรเรียนงานบ้านเพราะว่าต่อไปนะเขาก็ต้องเป็นแม่ครัวเป็นแม่บ้านเป็นแม่ของลูก
1: นะต้องเขาเรียกว่าต้องมีวิชาครัวคลังช่างหมอใช่ไหม
0: ครัวคลังช่างหมอ
1: ครัวต้องทำอาหารการกินเป็น
0: ครับ
1: คลังต้องหาเงินได้และบริหารเงินเป็น
0: ช่าง
1: ช่างต้องดูแลตกแต่งนู่นซ่อมนี่
0: ครับ
1: แม้แต่เสื้อผ้าเอ่ยนะฮะม่านเอ่ยอะไรเอ่ยนะมันเสียหายต้องเป็นช่างหมอต้องรู้จักยาในการรักษาลูกยาพื้นฐานของเราคืออะไรใกล้บ้านคืออะไรและหมอยาอยู่ที่ไหนจะต้องดูแลไม่เช่นนั้นแล้วมันก็นะงานบ้านมันไม่จบไงนะนี่ก็คือข้อที่6ข
0: ้
1: อที่7
0: เป็นหนูเป็นหญิงต้องหลบนะอย่าคบคนผ่าน
1: อย่าไปคบคนผ่าน
0: ครับพุทธเจ้าก็สอนไว้แล้วว่าอเสวนาจะพัง
1: ผ่านผู้ชายบางทีมันระวังได
0: ้ครับ
1: แต่ผ่านผู้หญิงระวังไม่ได้เชื่อใจกัน
0: โอ้
1: เด็กผู้หญิงที่เสียหายเพราะคบเพื่อนที่เป็นคนผ่านเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังด้วยไอ้เพื่อนรักน่ะชักไปเลวก็เยอะใช่ไหมฮะ
0: ครับผม
1: ที่ดร.บอกว่าเพื่อนดีก็ชักไปดี
0: ครับ
1: คือใคร
0: ก
1: ็สารีบุตร
0: พระสารีบุตร
1: อยากจะดูตัวอย่างเพื่อนดี
0: ก็ดูพระสารีบุตรโมคคัลลานะ
1: ถ้าไม่มีพระสารีบุตรซึ่งเป็นเพื่อนดีพระโมคคัลลานะก็ยังไม่ได้นั่งในบท
0: ไม่ได้เป็นพระอรหันต์ไม่ได้เป็นอัครสาวกคู่กัน
1: ไม่ใช่พระโมคคัลลาท่านขอบใจพระสารีบุตรนะ
0: ครับ
1: ถ้าท่านมานิพพานนะท่านยังขอบอีตอนอยู่ท่านก็ขอบใจเดี๋ยวนี้นะฮะถ้าเกิดท่านพูดได้นะท่านจะขอบใจพระสารีบุตรมากเพราะทุกโบสถ์มีพระโมคคัลลากับสารีบุตรหมดเลยอาสังเกตมั้ยฮะ
0: ใช่ครับ
1: โมคคัลลาสารีบุตรเป็นตัวอย่างของการคบเพื่อนดีและเพื่อนดีก็ปรารถนาดีต่อเพื่อน
0: ดีตลอดชาติตลอดชีวิตอ่ะ
1: ตลอดชีวิตนี่มันชีวิตผ่านมากี่ยุคแล้วเนี่ย
0: ครับ
1: ถ้าคิดไปร้อยปีมัน 2,500
0: กว่าปีแล้ว
1: กี่ศตวรรษล่ะ
0: 2559
1: กี่ศตวรรษ25 25ศตวรรษแล้วนะเพื่อนดียังนั่งคู่กันอยู่เลย
0: ครับผม
1: นี่เป็นอนุสรณ์ของเพื่อนที่ดี
0: ของเพื่อนดี
1: เพราะฉะนั้นนี่เป็นผู้หญิงต้องหลบอย่าคบผ่านสุดท้าย
0: เป็นผู้หญิงต้องชำนาญกิจการเอ่ย
1: กิจการเอ่ยท่านด็อกเตอร์ครับ แล้วผู้หญิงคนไหนล่ะครับที่เป็นตัวอย่างอย่างที่ว่านี
0: ้ถ้ายกปัจจุบันเนี่ยก็คงจะอาจจะไม่ 100%
1: ครับ
0: นะนอกจากแม่ของเรานะแต่ว่าในทางในสมัยพุทธกาลเนี่ยหญิงที่ดีที่เป็นต้นแบบเป็นตัวอย่างแล้วก็เป็นคนมีชื่อเสียงได้รับความยอมรับก็คือนางวิสาขาน
1: างวิสาขาม
0: หาอุบาสิกา
1: เป็นนางในพุทธศาสนาเป็นอุบาสิกาในพุทธศาสนา
0: ครับ
1: มีความล้ำเลิศ
0: ครับล้ำเลิศหลายประการโดยเฉพาะเอตตะคะคือความที่เรียกว่าความเชี่ยวชาญหรือพระเจ้ายกย่องเลิศในทางเป็นผู้หญิงให้ทาน
1: เพราะฉะนั้นเมื่อเป็นตัวอย่างผมอยากฟังโยมอยากฟัง
0: ใช่ไหม
1: ครับ
0: ผมก็จะเล่าให้ฟังแต่ว่าเล่าธรรมดาก็เล่ากันทั่วไปแล้วผมจะเล่าแบบแหล่ให้ฟังกันแล้วกันสั้นๆไม่ยาวเท่าไหร่
1: ฮะ
0: แหล่เปลี่ยนรูปแบบการเล่าบ้าง
1: จะเล่าเป็นแหล
0: ่เป็นแหล่อยากฟังไหมครับ
1: อยาก
0: โยมอยากฟังไหมเหรอจริงนะเคยฟังแหล่ไหมเคยแหล่เคยฟังแหล่นะแต่ไม่ใช่ทศพลหิมพานต์นะกันผมขอเล่าถวายพระเดชคุณแล้วก็เล่าให้ญาติโยมได้ฟัง
1: เอางี้ดีไหม
0: เป็นยังไงครับ
1: ผมจะฟัง

0: ไม่ทวงยันจบแหล่แล้วส่วนการวิจัยนั้นเดี๋ยวครั้งหน้าเรามาเทศกันใหม
1: ่ครับ
0: ถ้าโยมเขาอยากฟังวิจัยเขาก็จะพยายามตามว่าถามด็อกเตอร์วันไหนจะเทศกับท่านเจ้าคุณก็ตามเรื่องนี้กันใหม่แล่จบไปแล้ว
1: ยังไม่ได้หายใจเลยเอใจหายเลย
0: นึกว่ามันสั้น
1: นึกว่าอะไรเกิดขึ้นแล้วตกใจผมเป็นคน
0: ขวัญอ่อน
1: โรคหัวใจ
0: โรคหัวใจ
1: ใจอ่อน
0: ใจอ่อน

ครอบครัวครอบครัวครอบครัวนี้มีลูกชายหนึ่งนะเขาชื่อปุณณวัฒนกุมาร

่านสาธุชนทั้งหลายได้สดับแหล่ประวัติย่อของนางวิสาขาสตรีที่เป็นแบบอย่างในพุทธศาสนาแม้ล่วงการผ่านมา 2,559 ปีความดีของเธอนะและข้อปฏิบัติยังเป็นแบบอย่างอยู่เช่นในการทำบุญในการครองรักครองเรือนในการปฏิบัติต่อบริวารชนในการผูกมิตรในการทำทานต่อพระสงฆ์ด้วยความชาญฉลาดแม้แต่ตำราของการแต่งงานก็ยังเป็นตำราหรือประวัติที่ถอดมาจากวิสาขาการที่บ้านเรามีพิธีแต่งงานก็นั่นแหละเอามาจากประวัติของนางวิสาขาที่ปฏิบัตินางวิสาขานอกจากมีสมบัติมากแล้วยังมีอริยทรัพย์พิเศษอีก5ประการ1ศรัทธาทนังมีความศรัทธาในพระรัตนตรัยศรัทธาในพระรัตนตรัยถือว่าเป็นทรัพย์อันประเสริฐ1ตถาคต1นะเชื่อว่าพุทธเจ้ามีจริงเชื่อว่าพุทธเจ้าตรัสรู้จริงเชื่อว่านะกรรมนั้นทำแล้วย่อมเป็นตนเองย่อมจะต้องได้รับนี่เป็นทรัพย์อันประเสริฐที่พวกเราทุกคนก็มีทรัพย์อันนี้อยู่เราเชื่อว่าพุทธเจ้ามีจริงถ้าไม่มีจริงไม่เป็นตัวเป็นตนเราก็จะไม่เห็นรูปมนุษย์คนหนึ่งซึ่งถูกสร้างไว้มากมายเพราะมีจริงและเพราะต้องการสิ่งที่เป็นจริงให้ปรากฏต่อชนรุ่นหลังจึงมีการสร้างกันขึ้นและผู้สร้างไม่ใช่พระพุทธเจ้าทั้งหมดท่านทั้งหลายนอกจากพระพุทธรูปในที่นี้แล้วซึ่งนะท่านเห็นอยู่แล้วท่านลองดูจิตรกรรมฝาผนังสิจะไปเขียนกันทำไมถ้าไม่มีจริงท่านแต่ละวัดละวัดเขาเขียนกันทำไมจนเราไม่ได้ดูนะเนี่ยท่านซ่อมทีนั้นเนี่ย20กว่าล้านนะอนุรักษ์และเรื่องราวต่างๆที่เกิดจากการตรัสรู้ของพระเจ้าก็เขียนเอาไว้นี่เรียกว่าศีลธนังนี่ว่าศรัทธาธนังศีลธนังการมีศีลศีลจะขาดบ้างจะด่างพร้อยบ้างไม่เป็นไรอะไรที่ขาดเราก็ปะเอาเขาเรียกสมาทานใหม่ถ้าเป็นเนรเขาเรียกต่อศีลพระเรียกว่าปรงอาบัติพระไม่เรียกว่าศีลขาดเรียกว่าด่างพร้อยด่างพร้อยก็ต้องชำระถ้าเนรนี่ขาดถ้าเนรขาดศีลขาดก็ต้องต่อศีลกันส่วนพระเขาเรียกว่าถ้าเป็นอาบัติระดับธรรมดาเขาเรียกด่างพร้อยด่างพร้อยก็ต้องปรงอาบัติชำระพวกเราทุกคนก็เหมือนกันศีลมันมาบริบูรณ์ตั้งแต่เกิดแล้วท่านอย่างนี้ก็เป็นองค์ของอริยทรัพย์ท่านก็จะรู้ว่าท่านมีศีลเนี่ยท่านรู้สึกอิ่มเอมใจเหมือนเรามีทรัพย์อยู่นะนี่ละสัทธาธนังศีลธนังสัทธาศีลเดี๋ยวสัทธาศีลสุตะคนจะมีองค์ประกอบสำคัญเป็นทรัพย์นั้นต้องชอบฟังไม่ใช่ชอบพูดแล้วฟังอะไรละท่านทั้งหลายฟังเทศฟังอะไรที่เป็นวิชาการทางโลกก็เพื่อประกอบอาชีพดำรงชีวิตอยู่ที่เราเรียนหนังสือแต่ฟังเทศของพระพุทธเจ้าฟังธรรมะธโมเป็นตัวกลั่นกรองอะไรที่มันจะพลาดพลั้งไปที่ท่านฟังนั่นแหละจะเป็นตัวกรองว่าอย่านะผิดนะให้ผลร้ายนะอันนี้เป็นข้อที่สำคัญที่เขาเรียกอะไรฮะนี่คุณพ่อท่านมาประจำสัทธาศีลสุตะการฟังเป็นเรื่องของการกันกรองนะอะไรที่มันจะผ่านเข้ามาไม่ดีนั้นเราก็กรองทิ้งเสียกองกากของกิเลสออกเนี่ยสุตะจาคะมีการเสียสละคือทำทานบารมีท่านทั้งหลายลองคิดดูเถอะอะไรที่ว่าหอมเนี่ยนะฮะไม่หอมเท่ากับศีลกับทานหรอกทานหอมเร็วกว่าทานหอมเร็วกว่าใครให้เนี่ยหอมเร็วกว่าหอมยังไงฮะญาติโยมทั้งหลายวันนี้คุณเข็มพระพัฒน์สอนเป็นเจ้าภาพเป็นประธานเจ้าภาพชื่อเสียงเร็วไหมท่านเร็วคนนั้นเป็นเจ้าภาพเสาต้นนี้คนต้นนี้เป็นหน้าบันอะไรต่างทานชื่อเสียงจะหอมฟุ้งเร็วกว่าศีลถ้ามีศีลกำกับด้วย

0: วยนะชื่อเสียงเจ้าหอมไม่รู้หายฟุ้งอย่างไรหอมลอยลมทวนลมอย่างไรปากต่อปากและเดี๋ยวนี้ฟุ้งง่ายเพราะมีเครื่องมือสื่อสารทำให้ฟุ้งหอมง่ายประจักษ์คะนะทำให้ชื่อเสียงหอมง่ายในทางตรงกันข้ามนะฮะความตระกัตกามการโกงกินก็เหม็นง่ายแล้วเหม็นเดี๋ยวนี้นะฮะเหม็นไปทั่วสารทิศถูกไหมฮะเพราะข่าวมันลงเมื่อข่าวมันลงก็ชื่อเสียงก็เหม็นไปทั่วสารทิศไปหมดเพราะฉะนั้นคนที่มีอริยทรัพย์คือมีจาคะมากน้อยไม่เป็นไรมากน้อยเป็นไรอย่าไปทำเกินกำลังกำลังสติปัญญากำลังทรัพย์แล้วคิดเยอะๆคิดนานๆอายุเยอะแล้วเงินน้อยบริหารให้เป็นอย่าไปอะไรอย่าไปบริจาคมากไม่ต้องทำไปเหมือนเขาทำที่เราทำอาตมาบอกเสมอว่าถ้าจะเรียรายอะไรในวัดสุทัศน์เนี่ยนะฮะบอกท่านดร.กรวิกไว้แล้วว่านะบอกท่านไว้แล้วว่าตกลงกันไว้แล้วว่าถ้าจะเรียรายอะไรเนี่ยนะฮะนั่นแหละคานไปลำบากนี่พี่คานไปลำบากเอาฝากไว้ครับลำบากเขาไม่ค่อยดีเอาฝากไว้ก็ได้
1: เห็นพอดีเลย
0: เพราะฉะนั้นก็บริหารให้ดีไม่ต้องไปเหมือนเขาหรอกท่านนิดหน่อยๆพอแล้วมาที่ตู้เนี่ยท่านยังไงก็พอสมควรเอาว่ามาฟังเทศกันเยอะๆปูผมไปแล้วซ่อมวัดไปแล้วเนี่ยญาติโยมที่ดูโทรทัศน์มากันเยอะๆวัดสุทัศน์ไม่มีเจ้าใหญ่นายโตทุกคนเหมือนกันหมดนะมาก่อนนั่งหน้ามาช้านั่งหลังไม่ใช่เจ้าใหญ่ในตัวต้องเจาะที่ให้นั่งอันนี้มันของคนนั้นคนนี้นะไม่ใช่คนรวยนั่งเก้าอี้คนเป็นหนี้นั่งกับพื้นนะแต่ว่าไม่ใช่อย่างนั้นคนเขาไม่ดีนั่งเก้าอี้คนเขาดีนั่งกับพื้นแล้วไม่มีการแบ่งชั้นวรรณะกันทุกคนเสมอกันหมดและจะได้สมานกันเพราะในการบริจาคจาคะเป็นเรื่องที่ทำให้ชื่อเสียงเราหอมจาคะก็เป็นองค์ของพระโสดาบันซึ่งเรามีอยู่แล้วปัญญาคือการเจริญวิปัสสนาปัญญาว่าอันนี้จังทุกขังอนัตตาอันนี้จังก็ไม่ได้ยากอะไรท่านอันนี้จังก็นึกถึงความตายว่าที่เราเห็นกันเนี่ยใช่ไหมเมื่อเช้ายังเห็นหน้าพอสายมาสิ้นชีวิตมีไหมแล้วรู้ไหมว่ามันจริงไหมจริงไหมตอนบ่ายยังใกล้ชิดเย็นลงนิดมรณาก็จริงหัวค่ำยังเห็นอยู่พอเช้าตรู่สิ้นชีวาก็จริงเมื่อครู่ยังดูหน้าพอรับตาตายเสร็จแล้วเท่านี้ก็เป็นปัญญาอันล้ำเลิศพอคิดอย่างนี้แล้วมันจะเกิดอิสินคือความไม่ประมาทในชีวิตความไม่ประมาทในชีวิตนี้จริงๆก็คือว่าอัปมาทธรรมคือปัญญาที่เห็นสอดส่องในบุญธรรมกรรมแต่งในกองสังขารนางวิสาขาเป็นผู้มีอริยทรัพย์อุบาสกอุบาสิกาทุกคนเป็นผู้มีอริยทรัพย์มากน้อยก็แล้วแต่สั่งสมเอาส่วนทรัพย์สินเงินทองนั้นก็แล้วแต่ความขยันขันแข็งบุญเก่ากรรมใหม่ที่ทำกันไปแต่อริยทรัพย์นี้ทุกคนนะจะอยู่ในฐานะใดในสังคมก็ตามสามารถสั่งสมได้เหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นในเรื่องของนางวิสาขานี้จึงเป็นสตรีตัวอย่างในพุทธศาสนาอื่นๆใดที่จะวิจัยเรื่องประวัตินางวิสาขานะก็จะเอาไว้ในภายหลังอาตมาภาพทั้งสองแสดงพระธรรมเทศนามารัตนตยานุภาเวนะพร้อมหน้าพระปกป้องน้องพี่ทุกโศกโรคภัยจะได้ราวีให้ทุกท่านมีอายุยืนนานยึดมั่นหลักธรรมองค์สัมพุทธาทานศีลภาวนายึดเป็นแก่นสารให้ทุกท่านได้ยนต์มรรคผลนิพพานหรือพบพระศรีอานชาติหน้าโน้นเถิด

การที่จะเป็นสตรีที่ดีนั้นมีคำสอนอยู่หลากหลายข้อด้วยกันนะคะอย่างเช่นจงรักนวลสงวนนามห้ามใจไว้คิดถึงหน้าบิดาและมารดรจำคำที่ร่ำสอนอย่ารีบร้อนเร็วนักมักไม่ดีนี่ก็เป็นอีกข้อค่ะที่ผู้หญิงพึงปฏิบัตินะคะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วดิฉันสิริสวัสดิ์ภาเริกสนันและทีมงานทุกคนต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

เราพูดกันเสมอว่าเด็กคืออนาคตของชาติจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเด็กและวัยรุ่นของสังคมไทยป่วยเป็นโรคซึมเศร้ามากเป็นประวัติการณ์ในโลกที่ผันผวนยากที่จะรับมือนะครับเราพบว่าสถิติของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าในเยาวชนทั้งระดับโลกและประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างน่าเป็นห่วงในขณะเดียวกันบุคลากรทางการแพทย์ของเรามีไม่เพียงพอผลักให้ประเด็นสุขภาพจิตก้าวเข้าสู่ภาวะวิกฤตถึงเวลาแล้วที่เราทุกคนจะต้องร่วมมือ

กันอย่างเร่งด่วนเพื่อป้องกันดูแลช่วยเหลือและฟื้นฟูให้เด็กๆผู้เป็นอนาคตของชาติกลับมามีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคงหลักสูตรนี้จะแนะนำวิธีการที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือพวกเขาโดยที่ไม่จำเป็นต้องเป็นแพทย์และนี่คือหลักสูตรโรคซึมเศร้าในเยาวชนผมนายแพทย์พนมเกตุมานครับผมนายแพทย์พนมเกตุมานนะครับที่ผมสนใจในประเด็นโรคซึมเศร้าในเยาวชนเนี่ยเพราะว่าเป็นจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นนะครับทำงานอยู่ที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลนะครับอยู่ภาควิชาจิตเวชศาสตร์นะครับในการทำงานเกี่ยวกับวัยรุ่นเนี่ยก็เพราะว่าโรคซึมเศร้าในวัยรุ่นเนี่ยมากขึ้นกว่าเดิมเป็นประวัติการณ์นะครับมีคนมาขอให้หมอช่วยตรวจนะครับเข้าคิวกันมากขึ้นกว่าเดิมมากและในจำนวนนี้มีจำนวนหนึ่งทีเดียวนะครับที่มีอาการรุนแรงมากจนกระทั่งคิดอยากตายแล้วก็พยายามฆ่าตัวตายมีคนไข้หลายคนทีเดียวนะครับที่ไม่ได้รับการตรวจแล้วเราก็พบว่าเขาได้ไปฆ่าตัวตายสำเร็จนะครับผมก็รู้สึกสะท้อนใจมากทีเดียวเพราะว่าการดูแลช่วยเหลือโรคซึมเศร้าเนี่ยจริงๆแล้วสามารถจะทำให้เขาหายได้แล้วก็ความคิดฆ่าตัวตายก็จะไม่กลับมานะครับเลยคิดว่าจริงๆโรคซึมเศร้าเนี่ยเป็นโรคที่เราควรจะต้องให้ความสำคัญกันอย่างเร่งด่วนแล้วครับเพื่อให้เยาวชนของเราที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยเขาได้รับการรักษาดูแลช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีนะครับและพวกเราทุกคนก็จะมีโอกาสที่จะมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือดูแลเขาด้วยนะครับหลักสูตรนี้นะครับแบ่งเป็น7ตอนนะครับผมจะพาทุกท่านไปรู้จักโรคซึมเศร้าให้เข้าใจอย่างจริงๆว่าโรคซึมเศร้าเนี่ยคืออะไรสาเหตุของโรคนี้คืออะไรนะครับกระบวนการรักษาเป็นอย่างไรและบทบาทของผู้คนที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยเนี่ยจะต้องทำอะไรได้บ้างเราจะได้เรียนรู้วิธีการสังเกตอาการเบื้องต้นของโรคซึมเศร้านะครับทั้งตัวเองและคนรอบตัวจนถึงเรื่องท้าทายอย่างการรับมือกับการฆ่าตัวตายนะครับรวมถึงการดีสติกมาหรือการลดตราบาปของผู้ป่วยเพื่อให้สังคมเราก้าวเดินต่อไปข้างหน้าอย่างมั่นคงทั้งร่างกายและจิตใจครับองค์การอนามัยโลกได้สำรวจนะครับเพราะว่าทั่วโลกเนี่ยมีปัญหาสุขภาพจิตเกิดขึ้นมากนะครับประมาณ12%นะครับหรือประมาณ8คนก็จะมีคนป่วยทางด้านจิตเวช1คนนะครับสถิตินี้น่าตกใจนะครับเพราะว่านั่นหมายความว่าในครอบครัวทุกครอบครัวเนี่ยจะต้องมี1คนที่มีปัญหาสุขภาพจิตและปัญหาสุขภาพจิตนี้อาจจะแสดงออกมาเป็นความเครียดวิตกกังวลซึมเศร้าฆ่าตัวตายติดยาเสพติดก็ได้นะครับปัญหาการฆ่าตัวตายเนี่ยก็พบว่าในคนที่ตาย100คนมี1คนเกิดจากการฆ่าตัวตายนะครับในการตาย100คนของวัยรุ่นมี8คนเกิดจากการฆ่าตัวตายสถิตินี้บอกเราว่าการฆ่าตัวตายในวัยรุ่นเนี่ยมีมากขึ้นอย่างน่าตกใจนะครับในประเทศไทยการฆ่าตัวตายส่วนใหญ่เนี่ยจะเกิดจากภาวะซึมเศร้าหรือโรคซึมเศร้านะครับเคยมีการสำรวจพบว่าโรคซึมเศร้าเนี่ยมีมากตั้งแต่ในเด็กและก็เพิ่มมากขึ้นในวัยรุ่นนะครับในเด็กก็พบว่ามีโรคซึมเศร้าประมาณ7%เมื่อเข้าสู่วัยรุ่นตัวเลขเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ2เท่านะครับคือ15%และในวัยผู้ใหญ่ตอนต้นก็พบว่าตัวเลขน่าตกใจมากขึ้นนะครับเพราะว่ามีคนที่มีภาวะซึมเศร้ารุนแรงจนกระทั่งใกล้เคียงกับโรคซึมเศร้าเนี่ยประมาณ35%จากประสบการณ์ทำงานของผมนะครับพบว่าโรคซึมเศร้าเนี่ยพบได้อายุน้อยลงเรื่อยๆนะครับเมื่อก่อนก็พบในวัยผู้ใหญ่นะครับตอนหลังก็พบในวัยรุ่นตอนปลายแต่ตอนหลังๆเรามาพบในตอนต้นหรือในวัยเด็กนะครับซึ่งก็พบว่าถ้าเกิดปัญหาโรคซึมเศร้าในวัยเด็กหรือวัยรุ่นเนี่ยก็จะมีผลกระทบที่ยาวนานนะครับนอกจากเรื่องการเรียนแล้วก็ยังมีปัญหาเรื่องของการปรับตัวมีปัญหาพฤติกรรมอื่นๆตามมานะครับเช่นการติดเกมติดยาเสพติดการกลั่นแกล้งรังแกกันนะครับซึ่งถ้าไม่ได้รับการแก้ไขเนี่ยก็จะกลายเป็นปัญหาพฤติกรรมที่ต่อเนื่องยาวนานและกลายเป็นปัญหาบุคลิกภาพในวัยผู้ใหญ่นะครับซึ่งเมื่อกลายเป็นปัญหาบุคลิกภาพแล้วมันก็ค่อนข้างจะแก้ไขได้ยากนะ

พราะฉะนั้นเราคงต้องกลับมาเน้นในเรื่องของการช่วยเหลือเด็กตั้งแต่เล็กนะครับเพื่อไม่ให้เขามีอาการของโรคซึมเศร้าเนี่ยยาวไปถึงวัยรุ่นหรือตอนปลายกลายเป็นบุคลิกภาพผิดปกติครับ

คืออาการของอารมณ์ซึมเศร้าซึ่งมีความรุนแรงระดับหนึ่งนะครับซึ่งทำให้เกิดปัญหาในการดำเนินชีวิตทั้งเรื่องการเรียนหรือการทำงานแล้วก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในร่างกายและจิตใจอย่างอื่นๆตามมาได้หลายอย่างครับโรคซึมเศร้ามีอาการหลักอยู่9ข้อนะครับเริ่มต้นตั้งแต่อารมณ์ที่เศร้าไม่สนุกสนานร่าเริงเหมือนเดิมนะครับทำให้เกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายหมดความสนใจในกิจกรรม2อาการนี้จะเป็นอาการสำคัญของโรคซึมเศร้านะครับนอกจากนี้ก็จะมีอาการอื่นๆร่วมด้วยนะครับได้แก่มีปัญหาในการนอนเช่นนอนไม่หลับหรือบางคนก็อาจจะไปตื่นตอนดึกหรือตอนเช้ามืดนะครับตื่นขึ้นมาแล้วก็อารมณ์ไม่ปกตินะครับรู้สึกเครียดเบื่อเศร้านอกจากนี้ก็จะมีเรื่องของปัญหาในการกินนะครับไม่สามารถจะกินอาหารได้เหมือนเดิมเบื่ออาหารกินน้อยลงในวัยรุ่นอาจจะแตกต่างไปจากผู้ใหญ่นิดนึงนะครับคือบางคนอาจจะตรงกันข้ามเช่นอาจจะนอนมากเกินไปก็ได้หรือการกินในวัยรุ่นเนี่ยก็อาจจะกินมากขึ้นบางคนเครียดหรือซึมเศร้าแล้วก็กินมากขึ้นอาการต่อมาของโรคซึมเศร้าก็คือสมาธิเสียครับซึ่งจะทำให้ความจำเสียไปด้วยอาจจะเรียนตกลงหรือทำงานผิดพลาดได้นะครับโรคซึมเศร้ายังมีอาการทำให้รู้สึกเหนื่อยง่ายเพลียง่ายหมดแรงไม่อยากจะตื่นขึ้นมาบางคนตื่นขึ้นมาแล้วก็รู้สึกว่าไม่อยากเจอใครเลยนะครับการเคลื่อนไหวจะเชื่องช้าลงนะครับทำให้ไม่สามารถจะทำกิจกรรมได้เหมือนเดิมการเคลื่อนไหวที่ช้าลงเนี่ยก็เป็นจากภาวะอารมณ์อันหนึ่งที่มีผลต่อร่างกายในกระบวนการทำงานของร่างกายทำให้ไม่สามารถจะเคลื่อนไหวได้รวดเร็วเหมือนเดิมนะครับเมื่อเป็นมากๆคนที่เป็นโรคซึมเศร้าก็อาจจะมีความรู้สึกหรือความคิดต่อตัวเองหรือคนอื่นเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปนะครับอาจจะมองคนอื่นลบมองตัวเองลบรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีผิดไร้ค่าซึ่งจะนำมาถึงอาการที่รุนแรงที่สุดของโรคซึมเศร้านะครับก็คือความคิดเบื่อชีวิตและคิดอยากตายคนที่เป็นซึมเศร้ารุนแรงเนี่ยมักจะมีความรู้สึกอยากตายเกิดขึ้นเนื่องจากตัวอารมณ์เนี่ยทำให้เขารู้สึกหมดหวังในชีวิตแล้วแล้วก็คิดว่าไม่สามารถจะกลับคืนมาได้เหมือนปกตินะครับใครมี5ข้อขึ้นไปหรือเกินครึ่งหนึ่งของอาการเหล่านี้นะครับก็อยู่ในภาวะที่เป็นโรคซึมเศร้าแล้วครับเราก็สามารถจะวินิจฉัยตัวเองได้นะครับว่าเรามีอาการเหล่านี้มากน้อยแค่ไหนนะครับเกินครึ่งขึ้นไปหรือเปล่าแล้วก็จะต้องมีเวลาในการเป็นโรคนี้คืออาการเนี่ยเกิดขึ้นอย่างน้อย2สัปดาห์ขึ้นไปเราถึงจะจัดเป็นโรคซึมเศร้าครับ

้าเราสังเกตให้ดีอาการของโรคซึมเศร้าทั้ง9ข้อนั้นครับเราสามารถจะนำมาใช้สังเกตตัวเองหรือสังเกตคนใกล้ตัวได้นะครับว่ามีอาการต่างๆอะไรบ้างนะครับเราอาจจะใช้แบบคัดกรองอาการซึมเศร้านะครับซึ่งก็เป็นแบบคัดกรองที่ง่ายๆนะครับเราสามารถจะตอบได้แล้วก็ประเมินตัวเองได้แบบคัดกรองนี้เราสามารถจะทำได้ด้วยตัวเองนะครับหรือให้คนที่เกี่ยวข้องทำนะครับคุณพ่อคุณแม่หรือคุณครูสามารถจะแนะนำให้นักเรียนหรือลูกหลานของเราทำได้ทำเป็นระยะนะครับเพื่อติดตามตัวอารมณ์ของโรคซึมเศร้านะครับว่ามีหรือไม่นะครับมีทั้งหมด9ข้อนะครับเราสามารถจะทำและให้คะแนนตัวเองได้ถ้าได้คะแนนเกิน10คะแนนขึ้นไปนะครับก็แสดงว่าอาจจะมีภาวะซึมเศร้าเกิดขึ้นแล้วนะครับเราสามารถที่จะเข้าถึงแบบคัดกรองประเมินโรคซึมเศร้านี้ได้นะครับโดยเข้าไปดาวน์โหลดได้ในเว็บไซต์นะครับของกรมสุขภาพจิตนะครับสามารถจะดาวน์โหลดมาทำได้สำหรับคนที่สนใจเรื่องของแบบประเมินภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่นเนี่ยนะครับแนะนำให้เรียนรู้และศึกษาเกี่ยวกับโรคซึมเศร้าในวัยรุ่นก่อนนะครับก็จะพบว่าโรคซึมเศร้านั้นสามารถที่จะรักษาหายได้เมื่อทำแบบคัดกรองได้เรียบร้อยได้คะแนนสูงเราจะได้รู้สึกมีความหวังและมีความมั่นใจว่าโรคนี้รักษาหายและสามารถจะเข้าถึงการรักษาทางแพทย์ได้อย่างรวดเร็วครับ

าถึงตอนนี้บางคนก็อาจจะสงสัยนะครับว่าเฮ้ยบางทีเราก็มีอารมณ์ซึมเศร้าเกิดขึ้นได้นะมันเป็นปกติหรือเปล่ามันเป็นโรคซึมเศร้าหรือเปล่านะครับความจริงอารมณ์ซึมเศร้าเนี่ยเป็นอารมณ์ที่เราเจอได้ในมนุษย์ปกตินะครับเวลามีภาวะที่สูญเสียหรือผิดหวังแรงๆนะครับเราก็จะมีอารมณ์ซึมเศร้าได้แต่อารมณ์ซึมเศร้าแบบนี้มักจะเป็นชั่วคราวนะครับคนปกติก็จะมีวิธีการที่จะปรับตัวทำให้อารมณ์เศร้าแบบนี้ค่อยๆหายไปจนกลับคืนเข้าสู่ภาวะปกติแต่ถ้าเป็นซึมเศร้าแบบที่เป็นโรคซึมเศร้านั้นอาการของโรคซึมเศร้าจะต่อเนื่องยาวนานถ้ามีอาการตั้งแต่5ข้อขึ้นไปของโรคซึมเศร้านั้นแล้วก็มีผลต่อการดำเนินชีวิตจริงๆเป็นเวลานานเกิน2สัปดาห์ก็ถือเป็นโรคซึมเศร้าครับนอกจากนี้ภาวะซึมเศร้ายังเกิดในคนที่อาจจะมีปัญหาทางร่างกายบางอย่างซ่อนอยู่นะครับเช่นมีโรคเรื้อรังก็จะทำให้เกิดภาวะซึมเศร้าอาจจะเป็นเรื้อรังนะครับก็ถือว่าเป็นภาวะซึมเศร้าเรื้อรังไม่ใช่โรคซึมเศร้านะครับในสุภาพสตรีนะครับที่อาจจะมีอารมณ์ตกลงไปมีเครียดหรือเบื่อเศร้าในช่วงที่มีประจำเดือนทุกเดือนเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นอาการของอารมณ์ซึมเศร้าที่เกิดขึ้นได้จากภาวะทางร่างกายนะครับอย่างนี้ก็ไม่ใช่โรคซึมเศร้านะครับคนที่มีอาการซึมเศร้ายังไม่ครบ5ข้อใน9ข้อนะครับอาจจะมีสัก 3-4 ข้อแต่เป็นเรื้อรังอยู่นานๆอันนี้ก็ถือว่าเป็นโรคซึมเศร้าเรื้อรังนะครับโรคซึมเศร้าเรื้อรังนี้ก็จะรักษาหายได้ค่อนข้างยากมักพบในคนที่มีปัญหาสุขภาพจิตอื่นๆร่วมด้วยนะครับอาการของโรคซึมเศร้าเนี่ยมีความรุนแรง3ระดับครับระดับน้อยก็จะมีอาการครบนะครับอย่างน้อย5ข้อใน9ข้อขึ้นไปเนี่ยแต่ทำให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตไม่มากอาจจะมีอาการแต่สามารถจะปรับตัวได้เกิดความสูญเสียบ้างแต่ไม่มากนักนะครับระดับปานกลางนะครับก็จะเริ่มมีความสูญเสียในการดำเนินชีวิตเช่นการเรียนหรือการทำงานมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นนะครับแล้วก็เกิดความรู้สึกที่เบื่อชีวิตมากขึ้นแล้วครับถ้าความรู้สึกเบื่อชีวิตนั้นก้าวผ่านไปสู่เบื่อชีวิตจนคิดอยากตายคิดถึงเรื่องการทำร้ายตัวเองทำร้ายตัวเองหรือพยายามฆ่าตัวตายนะครับอันนี้ก็ถือเป็นโรคซึมเศร้าระดับรุนแรงนะครับเพราะฉะนั้นอาการ3ระดับเนี่ยแยกโดยความรุนแรงของอาการทั้ง9ข้อเนี่ยนะครับและถ้ามีอาการในข้อท้ายเบื่อชีวิตและคิดอยากตายนี่ก็ถือเป็นโรคซึมเศร้าที่มีระดับรุนแรงครับอาการของโรคซึมเศร้าเนี่ยในแต่ละวัยก็มีความแตกต่างกันนะครับในเด็กเนี่ยก่อนวัยรุ่นนะครับเพราะว่าไม่สามารถที่จะบอกความรู้สึกได้ชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นอาการของโรคซึมเศร้าในเด็กเนี่ยมักจะออกมาเป็นพฤติกรรมนะครับเช่นพฤติกรรมเปลี่ยนไปเบื่อเรียนไม่อยากเรียนหรือหงุดหงิดโยเยเด็กหลายคนเวลาซึมเศร้าแล้วอาจจะเงียบเฉยไปกว่าเดิมหรือบางคนมีพฤติกรรมแบบก้าวร้าวเกเรหรือรังแกเพื่อนก็ได้นะครับส่วนในวัยรุ่นก็เพราะว่าวัยรุ่นสามารถที่จะบอกอารมณ์ของตัวเองได้แต่อาการซึมเศร้าในวัยรุ่นเนี่ยอาจจะขึ้นลงๆครับคือบางครั้งวัยรุ่นก็อาจจะมีอารมณ์เหมือนปกติได้ชั่วคราวนะครับแต่พออยู่คนเดียวอาการของอารมณ์ซึมเศร้าก็จะมากขึ้นก็จะมีความรู้สึกเบื่อมากๆเกิดขึ้นนะครับนอกจากนี้ในวัยรุ่นเนี่ยอาจจะออกมาเป็นพฤติกรรมที่เราพบบ่อยก็เป็นพฤติกรรมที่จะทำให้เขาดีขึ้นด้วยตัวเองนะครับเช่นการใช้ยาเสพติดหรือการติดเกมครับกิจกรรมเหล่านี้ก็จะทำให้เขารู้สึกดีขึ้นชั่วคราวนะครับแต่พอไม่ได้เล่นเกมไม่ได้ใช้ยาอารมณ์ก็จะตกลงเหมือนเดิมนะครับในวัยรุ่นบางครั้งก็จะมีพฤติกรรมทำร้ายตัวเองอีกรูปแบบหนึ่งนะครับเช่นการกรีดแขนวัยรุ่นที่กรีดแขนตัวเองจะรู้สึกเจ็บนะครับแต่มันเป็นความเจ็บปวดที่รู้สึกเหมือนกับสะใจได้ทำร้ายตัวเองเป็นการลงโทษตัวเองนะครับทำแล้วเขาจะรู้สึกดีขึ้นมันเป็นกลไกทางจิตของเขาที่ทำให้เขารู้สึกดีขึ้นได้ด้วยตัวเองครับแต่เมื่อเรารักษาโรคซึมเศร้าในวัยรุ่นดีการกรีดแขนเหล่านี้ก็จะหายไปครับจนกระทั่งเข้าสู่วัยผู้ใหญ่นะครับอาการก็จะมีอย่างชัดเจนตามที่เราเห็น9ข้อนั้นแหละครับ

อาการที่เราพบร่วมกับโรคซึมเศร้านะครับก็จะเป็นอาการของอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับอาจจะเป็นความวิตกกังวลบางครั้งก็อาจจะมีอาการแพนิคนะครับเช่นมีความวิตกกังวลสุดขีดขึ้นมาหายใจแน่นลำบากหรือใจเต้นใจสั่นอย่างรุนแรงจนรู้สึกว่าเหมือนจะขาดใจตายนะครับหรือบางคนก็จะมีอาการย้ำคิดย้ำทำอาการเหล่านี้แหละครับมีผลทำให้มีปัญหาในเรื่องของการเรียนและการดำเนินชีวิตต่อไปนะครับโรคที่พบร่วมกับโรคซึมเศร้านะครับเราก็พบว่าโรคที่พบได้บ่อยๆก็คือโรคอารมณ์สองขั้วหรือโรคไบโพล่านะครับโรคไบโพล่านี่ก็เป็นโรคพี่น้องกับโรคซึมเศร้านะครับนั่นก็คือในบางช่วงจะมีอาการซึมเศร้าแต่ในบางช่วงอาจจะอารมณ์สวิงกลับนะครับกลายเป็นอารมณ์ตรงข้ามกับซึมเศร้านะครับก็คืออารมณ์แมเนียนะครับก็คือหงุดหงิดหรืออารมณ์ดีเกินปกตินะครับโรคไบโพล่านี้ก็จะรักษาได้เหมือนกับโรคซึมเศร้าเช่นเดียวกันนะครับบางครั้งเรารักษาโรคซึมเศร้าไปพบว่าไปลงเอยด้วยกลายเป็นโรคไบโพล่าก็มีนะครับนอกจากนี้เรายังพบโรคอื่นๆนะครับเช่นโรคติดยาเสพติดซึ่งก็จะพบร่วมกันเพราะว่าวัยรุ่นหลายคนพอซึมเศร้าก็ไปใช้ยาเสพติดจนกระทั่งติดยาหรือติดเกมนะครับกลายเป็นโรคติดเกมนะครับวัยรุ่นหลายคนนะครับแก้ปัญหาอารมณ์ซึมเศร้าโดยการมีเพศสัมพันธ์นะครับกลายเป็นปัญหาทางเพศที่เกิดขึ้นบางคนก็มีความก้าวร้าวรุนแรงกลั่นแกล้งรังแกเพื่อนบูลลี่นะครับบางคนก็จะมีความหวาดกลัวหรือมีบุคลิกภาพที่กลายเป็นบุคลิกแบบผิดปกติตามมาในวัยผู้ใหญ่ครับซึ่งมีรากเนี่ยเกิดจากอาการของโรคซึมเศร้าที่ได้รับการรักษาไม่ดีนะครับหรือไม่ได้รับการรักษาครับสาเหตุของโรคซึมเศร้านะครับเกิดจากปัจจัยที่สำคัญ3ประการนะครับคือปัจจัยทางด้านร่างกายปัจจัยทางด้านจิตใจและปัจจัยทางด้านสังคมนะครับทั้ง3ปัจจัยเนี่ยจะมีผลกระทบต่อกันและกันนะครับทำให้เกิดโรคซึมเศร้าขึ้นมาได้ครับปัจจัยประการแรกเป็นปัจจัยทางร่างกายนะครับเนื่องจากโรคซึมเศร้าเนี่ยเกิดจากการทำงานของสารซึนัมประสาทที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์เนี่ยมันผิดพลาดไปนะครับทำให้เกิดอารมณ์ซึมเศร้าสารซึนัมประสาทสำคัญนะครับที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคซึมเศร้านะครับก็คือซีโรโทนินนอร์เอพิเนฟรินโดปามีนและเมลาโทนินนะครับโดยที่ซีโรโทนินและนอร์เอพิเนฟรินเนี่ยเราพบเลยว่าถ้าปริมาณของสารสื่อนำประสาท2ตัวเนี่ยมันลดลงนะครับก็จะทำให้อารมณ์ตกลงขณะเดียวกันถ้าเราทำให้สารสื่อนำประสาท2ตัวเนี่ยกลับเข้ามาในภาวะปกติเช่นการใช้ยาอาการของโรคซึมเศร้าก็ดีขึ้นนะครับสารโดปามีนเนี่ยเป็นสารที่เกิดขึ้นแล้วทำให้เกิดมีความสุขนะครับเราก็พบว่าถ้าสารเหล่านี้ลดลงเนี่ยความสุขก็ลดลงแล้วก็พบว่ายาหลายตัวก็ไปออกฤทธิ์ที่ทำให้โดปามีนเนี่ยเพิ่มขึ้นจนกระทั่งทำให้อาการซึมเศร้าเนี่ยหายไปได้เมลาโทนินเนี่ยเป็นสารซึนัมประสาทที่เดิมเราพบว่าเกี่ยวข้องกับการนอนนะครับแต่เขาพบว่ามันมีผลต่อเรื่องอารมณ์ด้วยเหมือนกันนั่นก็คือเมื่อเราให้ยาที่เกี่ยวข้องกับเมลาโทนินเนี่ยก็จะทำให้อารมณ์ซึมเศร้าหายไปได้ครับปัจจัยข้อที่2ก็คือปัจจัยทางด้านจิตใจนะครับนั่นก็คือเรื่องของความคิดและความรู้สึกของคนคนนั้นนะครับซึ่งเกิดจากการเรียนรู้มาตั้งแต่ตอนเด็กนะครับซึ่งอันนี้จะสัมพันธ์กับเรื่องของการเลี้ยงดูและครอบครัวนะครับจิตใจที่ได้รับการกระทบกระเทือนมากๆก็จะทำให้มีภาวะที่อ่อนแอหรือเป็นจุดอ่อนที่อยู่ในใจนะครับทำให้ไม่สามารถที่จะจัดการกับอารมณ์หรือความรู้สึกหรือแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างรวดเร็วนะครับปัจจัยเหล่านี้จะเป็นการเรียนรู้ที่สะสมมาตั้งแต่เด็กนะครับถ้าเกิดในครอบครัวแล้วก็มาเพิ่มเติมขึ้นในโรงเรียนนะครับกับครูกับเพื่อนแล้วก็สะสมจนกระทั่งกลายเป็นบุคลิกภาพคนที่มีสภาพจิตใจที่แข็งแรงนะครับก็สามารถจะแก้ไขปัญหาปรับตัวได้จัดการกับอารมณ์ของตัวเองได้เมื่อเกิดปัญหาขึ้นมาก็สามารถปรับตัวได้ครับก็จะไม่เกิดภาวะซึมเศร้าหรือเครียดนะครับปัจจัยข้อที่3คือปัจจัยทางสังคมนะครับปัจจัยนี้เนี่ย
จะเกิดขึ้นจากสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเด็กแล้วครับซึ่งอาจจะสะสมเกิดขึ้นตั้งแต่เด็กเล็กๆนะครับจากคนในครอบครัวนะครับจนกระทั่งมาถึงโรงเรียนเด็กที่ถูกทำร้ายรังแกกลั่นแกล้งทั้งหลายเนี่ยก็จะมีบาดแผลทางใจนะซึ่งจะทำให้สะสมนะครับแล้วก็ทำให้จิตใจเนี่ยมีความอ่อนแอระดับหนึ่งนะครับถ้าไม่ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาก็จะทำให้มีปมของปัญหาเหล่านี้ซ่อนอยู่นะครับเวลาเจอความเครียดในชีวิตก็จะเกิดความเครียดหรือซึมเศร้าได้ง่ายนะครับนอกจากนี้ยังมีปัจจัยสิ่งแวดล้อมอื่นๆนะครับรอบตัวเรายกตัวอย่างเช่นภาวะที่เราอยู่ในโรคระบาดรุนแรงนะครับโรคโควิด-19 หรือภาวะสงครามภาวะที่พ่อแม่และคนรอบตัวเด็กเนี่ยมีความเครียดปัญหาทางเศรษฐกิจทางสังคมต่างๆนะครับก็จะทำให้เด็กสะสมเอาเรื่องของความเครียดนี้ไว้ในใจได้นะครับการเสพข่าวสื่อต่างๆที่ทำให้เกิดความเครียดหรือความน่ากลัวทั้งหลายอย่างต่อเนื่องแล้วก็เรื้อรังเนี่ยก็มีผลนะครับทำให้จิตใจเนี่ยตกลงได้ทั้งหมดเนี่ยก็ทำให้พัฒนาการทางอารมณ์ของเด็กเนี่ยมีปัญหาเกิดขึ้นนะครับและคนที่มีปัญหาเหล่านี้ก็จะทำให้เวลาเจอสิ่งแวดล้อมที่รุนแรงก็จะเกิดความเครียดหรือโรคซึมเศร้าได้

คำถามคาใจที่คนมักจะมีต่อโรคซึมเศร้าและผู้ป่วยนะครับก็คือคนที่ไม่มีเรื่องเครียดเนี่ยเป็นโรคซึมเศร้าได้ไหมถ้าเราเข้าใจกลไกการเกิดโรคซึมเศร้าเนี่ยเราจะพบว่าเมื่อสารสื่อนำประสาทที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์เนี่ยมันตกลงนะครับบางครั้งไม่มีสาเหตุก็จะทำให้อารมณ์ตกได้เพราะฉะนั้นคนที่ไม่มีเรื่องเครียดเป็นโรคซึมเศร้าได้ครับทำไมคนเป็นโรคซึมเศร้าถึงควบคุมอารมณ์ตัวเองไปได้นะครับเวลามีอาการเศร้าหรือว่าเครียดเนี่ยเราจะจัดการกับอารมณ์ได้น้อยลงชั่วคราวนะครับอารมณ์อาจจะตกและดิ่งไปมากๆหรือมีความเครียดหรือวิตกกังวลมากๆได้นะครับคนที่อยู่ใกล้ชิดคนเป็นโรคซึมเศร้าก็ต้องเข้าใจตัวอาการตรงนี้ให้ดีนะครับเพราะว่าเขาจะมีอาการแต่ว่ามันเป็นอาการของโรคนะครับไม่ใช่ตัวตนของเขาจริงๆนะครับเมื่อเรารักษาโรคซึมเศร้าหายเขาก็จะกลับมาควบคุมอารมณ์ได้เหมือนเดิมครับทำไมคนบางคนดูภายนอกเหมือนปกตินะครับแต่บางทีขึ้นลงดูเหมือนไม่ได้เป็นโรคซึมเศร้าอันนี้เราพบได้บ่อยนะครับในโรคซึมเศร้าในวัยรุ่นเนี่ยนะครับเนื่องจากวัยนี้เนี่ยอารมณ์ของเขาก็จะมีความแปรปรวนขึ้นลงอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเขามีอาการไม่มากเนี่ยเขาอาจจะมีอารมณ์ดีขึ้นบางเวลาก็ได้หรือบางคนเนี่ยเขาก็มีกิจกรรมที่ทำให้อารมณ์เขาดีขึ้นด้วยตัวเองนะครับเช่นเล่นกับเพื่อนหรือมีกิจกรรมสนุกของเขาเองนะครับก็ทำให้อารมณ์ดีขึ้นชั่วคราวแต่เมื่อใดก็ตามที่เขาอยู่คนเดียวไม่มีกิจกรรมเนี่ยอารมณ์ก็จะตกลงได้นะครับนอกจากนี้วัยรุ่นบางคนก็สามารถจะปิดบังอาการได้นั่นก็คือเขามีอาการแต่เขาก็ไม่อยากให้คนใกล้ชิดเนี่ยเขารู้นะครับเราจะรู้ว่าเขามีอาการโรคซึมเศร้าจากการที่เขาเล่าให้เราฟังเปิดใจสารภาพความจริงว่าเขามีอาการอะไรอยู่ในใจจริงๆครับมีบางคนสงสัยนะครับว่าในวัยรุ่นเนี่ยเป็นโรคซึมเศร้าจากการเรียนแบบคนอื่นนะครับซึ่งอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะมันเกิดโรคซึมเศร้าขึ้นได้บ่อยในโรงเรียนหรือในชุมชนนะครับหลายๆคนก็เลยคิดว่าอาจจะเกิดจากการเรียนแบบนะครับหรือเป็นโรคติดต่อด้วยนะครับแต่จริงๆเราไม่ใช่นะครับโรคซึมเศร้าเนี่ยจะเกิดเฉพาะตัวบุคคลนะครับแต่เขาก็จะมีปัจจัยเสี่ยงของตัวเขาเองอยู่แล้วนะครับไม่ได้เกิดจากการเรียนแบบใครนะครับแต่อาจจะมีการเรียนแบบในพฤติกรรมบางอย่างนะครับเช่นทำร้ายตัวเองหรือฆ่าตัวตายเนี่ยอาจจะเป็นการเรียนแบบพฤติกรรมแต่ทั้งหมดเนี่ยเขาจะต้องมีอาการของโรคซึมเศร้าของเขาเองอยู่แล้วนะครับนะเขาไม่ได้แกล้งทำนะครับแต่คนบางคนเนี่ยรอมีอาการโรคซึมเศร้าอาจจะได้รับความสนใจจากคนใกล้ชิดมากเกินไปนะครับวัยรุ่นหลายคนก็เลยอาจจะมีอาการมากขึ้นก็ได้นะครับเนื่องจากเขาได้รับความสนใจจากคนใกล้ชิดโดยไม่ถูกต้องนะครับในวัยรุ่นที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยนะครับถ้าคนใกล้ชิดเนี่ยเอาใจตามใจมากจนเกินไปนะครับอาจจะทำให้คนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยรู้สึกดีนะครับแล้วก็เลยมีพฤติกรรมซึมเศร้าซ้ำๆนะครับเพื่อทำให้เขาได้รับความสนใจเอาใจตามใจแบบนี้ก็เกิดขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นคนที่ดูแลโรคซึมเศร้าในวัยรุ่นเนี่ยคงจะต้องเข้าใจแล้วก็ไม่ได้ให้ความสนใจหรือเอาใจหรือตามใจเขามากเกินปกติครับ

เราได้ทำความรู้จักกับเจ้าโรคซึมเศร้านี้มากขึ้นน่าจะพอตอบตัวเองได้เบื้องต้นแล้วนะครับว่าตัวเราเองเนี่ยเข้าข่ายผู้ที่มีอาการแล้วหรือยังหรือมองไปยังเด็กๆในความดูแลว่าเขาส่งสัญญาณต้องการความช่วยเหลือจากเราอยู่หรือไม่ก่อนที่จะเข้าสู่ขั้นตอนต่อไปคือกระบวนการรักษาในบทต่อไปครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันศุกร์ที่2ตุลาคมพุทธศักราช2569ค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะคะพบว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและอาจมีฟ้าเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่นะคะส่วนภาคใต้ตอนล่างจะมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักที่อาจจะเกิดขึ้นในบางพื้นที่ทั้งนี้นะคะเนื่องจากลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมตอนกลางของประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะเรามาดูพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากในระดับความเสี่ยงน้อยในวันนี้นะคะได้แก่บริเวณภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลานราธิวาสกระบี่ตรังและสตูลค่ะและในส่วนของคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและอันดามันในวันนี้นะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือตรวจสอบเส้นทางการเดินเรือและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะบริเวณภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิจิตรและเพชรบูรณ์บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดชัยภูมิขอนแก่นอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีบริเวณภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรี

ราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามพระนครศรีอยุธยาลพบุรีและสระบุรีบริเวณภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงบางแห่งขอฝากทุกท่านติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะด้วยความห่วงใยจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เมฆตื่นได้แล้วลูกถึงบ้านคุณปู่แล้ว
1: อ้
0: าวเมฆสวัสดีคุณปู่สิลูก
2: สวัสดีครับปู
3: ่สวัสดีหลานรัก
4: เมฆกลับมาเพชรบุรีจนได้นะ
5: โถเอ้ยไม่ได้อยากมาซะหน่อยอยู่กรุงเทพสบายกว่าตั้งเยอะอ้าวแล้วเธอเป็นใครอ่ะ
4: ฉันตะวันไงลูกพี่ลูกน้องอ่ะจำไม่ได้เหรอที่
5: อย่าขี้แย่นะ
4: ไม่ใช่นายนี่มันหึ
3: เอาเอาเด็กๆอย่าทะเลาะกันสิเข้าบ้านกันดีกว่าปู่มีขนมด้วยนะ
5: ทำไมต้องมาอยู่นี่ด้วยเนี่ยไม่เห็นอยากมาเลยฮะออกไปนะเจ้าแมวบ้านหยุดเดี๋ยวนี้นะ
4: กันแก้วกันแก้วออกจะน่ารักแสนรู้นะ
5: เรย์โหว้าวนี่ของสะสมของปู่เหรอครับเยอะจังนี่แม่ก็มีของสะสมเหมือนกันนะปู
3: ่
5: โหมีอะไรบ้างครับนี่

0: ขอผมดูหน่อยนะครับ
1: เอาสิ
0: ปูเก็บของพวกนี้ไว้ทำอะไรหรอครับ
2: ของเก่าพวกเนี้ยมีค่านะ
0: ปูเอาไปขายได้ด้วยหรอครับเนี่ย
3: มีค่าทางใจต่างหากล่ะ
2: ถูกต้องเอาไว้ตื่นใจเรื่องในอดีตยังไงล่ะ
0: ปูอันนี้อะไรหรอครับ
2: อ๋อเป็นเหรียญรัตนาภรณ์ในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานให้ปู่ตอนทำงานรับใช้พระองค์ท่านปู่ได้เห็นพระองค์ทรงงานหนักมากเพื่อประชาชนทำให้ปู่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเหลือเกินจริงๆแล้วพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ก็ทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยให้ร่มเย็นเป็นสุขมาทุกยุคทุกสมัยนั่นแหละ
0: บ้านปู่มี Wi-Fi ไหมครับ
3: ตั้งใจฟังปู่หน่อยสิ
2: ไม่เป็นไรหรอกแต่หลานรู้ไหมว่าพวกเราทุกคนเนี่ยเป็นหนี้บุญคุณพระมหากษัตริย์นะ
0: เราทุกคนเลยเหรอครับปู่แต่ผมไม่ได้เป็นทหารเหมือนปู่นะ
3: นั่นสิครับปู่หนูก็ไม่ค่อยเข้าใจทำไมเหรอคะ
2: หลานรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเราเรามีตัวอักษรไทยมีระบบส่งน้ำก็เพราะพระขุนรามคำแหงแล้วไฟฟ้าน้ำประปาถนนหนทางที่พวกเราใช้กันก็เพราะพระกษัตริย์ทรงเป็นผู้ริเริ่มที่พวกเราคนไทยทุกคนได้เรียนหนังสืออย่างทั่วถึงด้วยนะ
3: ฮู้ที่พวกหนูได้เรียนหนังสือนั่นเหรอคะ
2: ใช่แล้วจ้ะแม้แต่ขนมที่ตะวันชอบก็เป็นโครงการของในหลวงท่านนะ
3: ว้าวจริงด้วยค่ะ
2: เห็นไหมพวกเราอยู่ใกล้ชิดสถาบันพระมหากษัตริย์ขนาดไหน
0: ปูปูขนนกนี้เอาไว้ทำอะไรหรอครับ
2: อ๋อปากกาขนนกไงล่ะแต่ด้ามนี่มันน่าจะพังแล้ว
0: งั้นผมขอเอาไปเล่นนะครับ
2: ได้สิย้ายหายนะเจ้าเมย
0: ์ครับผมเอาไปเล่นแป๊บเดียวเดี๋ยว
3: นี่เราชัดด้วยสิ
0: โอ้มันเลยกึ๋กึ๋ยมันเลยกึ๋กึ๋ยโอ้พี่อย่าง
3: เอ้ยไม่เอาไม่เล่น
0: ไม่เล่นหรอได้
3: ดูสิเหมือนมันอยากจะบอกอะไรฮะมันหลับอยู่โดนปลุกดีใจ
0: บ้านาตะวันโคตรเจ๋งเลยอ่ะโอ้นี่มัน
3: อะไรนะ
0: ลองเข้าไปดูกันไหมตะวัน
3: หรือว่าน
0: ี่คือประตูทะลุมิติที่ไหนเนี่ย
4: สมัยสุโขทัย
5: สมัยสุโขทัย
3: พระรุกที่ทำทำเนิบก็คือพ่อขุนรามคำแหงใช่ไหมคะ
2: ใช่แล้วจตุวัน
6: พวกเจ้าตามข้ามาทำไมกันล่ะเนี่ย
3: พวกเราหลงทางค่ะ
6: สุโขทัยเป็นเมืองบนเขาสูงน้ำมาไม่ถึงพระรุ่งท่านจึงวางระบบน้ำเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้
3: เมฆเมฆดูสิจู่ๆกระพนของแก่นแก้วก็ส่องแสง
0: จริงด้วยเกิดอะไรขึ้นนะประตูมิติเปิดออกแล้ว
3: เข้าไปเถอะแม่เดี๋ยวจะไม่ทัน

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนน้ำท่วมขังแสนทรมานพวกนายจะเล่าให้ฟังได้หรือยังเนี่ยว่าเมื่อวานไปทัศนศึกษากันมาเป็นยังไงบ้าง
1: เมื่อวานช่างเป็นวันที่ทั้งสนุกทั้งตื่นเต้นสุดๆไปเลยเนอะ
2: ฉันชอบที่ที่เราไปกันมากเลยมีเรื่องราวให้เราได้เรียนรู้เยอะมาก
1: ใช่นานๆจะได้ออกไปทัศนศึกษานอกสถานที่สักทีแต่ดันมาเจอฝนตกน้ำท่วมขังซะนี
2: ่เกือบไม่รอดซะแล้วพวกเรา
0: พวกนายไปเจอภัยพิบัติน้ำท่วมขังกันมาเหรอเนี่ย
1: นี่เราก็เรียกตามที่ครูเขาบอกมาน่ะแล้วน้ำท่วมขังมันคืออะไรแล้วเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
0: ได้เลยขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่ไงเจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาน้ำท่วมขังคืออุทกภัยที่เกิดขึ้นจากฝนตกหนักเป็นเวลานานทำให้ปริมาณน้ำฝนเยอะมากเกินจนระบายไม่ทันหรือที่เรียกว่าน้ำรอการระบายก็เลยทำให้เกิดน้ำท่วมขังในเมืองหรือในพื้นที่ซึ่งบางครั้งน้ำทะเลหนุนสูงก็มีผลให้ระบบระบายน้ำทำงานได้ไม่ดีนักการวางผังเมืองที่ไม่เป็นระบบการทิ้งขยะไม่ลงถังจนขยะอุดตันท่อระบายน้ำการรุกล้ำแม่น้ำลำคลองที่เป็นเส้นทางไหลของน้ำพวกนี้ก็คือตัวเร่งให้เกิดน้ำท่วมขังได้หมดเลย
2: แล้วก่อนที่มันจะเกิดน้ำท่วมขังเนี่ยเขามีประกาศเตือนประชาชนไหมหรือว่าเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างหรอ
0: เขาก็จะมีประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องของสภาพอากาศเราต้องคอยติดตามเสมอและควรสังเกตเมื่อมีฝนตกหนักหรือฝนตกหนักติดต่อกันหลายๆวันทั้งในเมืองหรือในพื้นที่และเฝ้าดูระดับน้ำในแม่น้ำลำคลองหากมีปริมาณสูงขึ้นผิดปกติให้เตรียมตัวอพยพไปยังที่ที่ปลอดภัยตามแผนที่ได้เตรียมและซักซ้อมไว้ขนย้ายสิ่งของมีค่าและยานพาหนะขึ้นที่สูงเตรียมข้าวของที่จำเป็นให้พร้อมใช้งานอย่าลืมปิดแก๊สตัดกระแสไฟฟ้าเตรียมกระสอบทรายทำคันกั้นน้ำที่จะเข้าในตัวบ้านและต้องเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินด้วยนะ
1: ฉันว่าเรื่องการทิ้งขยะไม่ลงถังก็น่าจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังได้ง่ายขึ้นนะเพราะวันนั้นฉันเห็นขยะติดตามฝาท่อระบายน้ำแล้วก็ขวางทางระบายน้ำเพียบเลย
2: ใช่ใช่ใช่ฉันก็เห็นขยะเต็มลำคลองเต็มถนนเลย
0: พวกนายพูดถูกแล้วเราต้องจัดการกับขยะสิ่งของไม่ให้อุดตันท่อระบายน้ำหรือกีดขวางทางระบายน้ำนะ
1: โชคดีที่วันนั้นพวกเรารอดกลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยมาได้
0: แต่ถ้าเราตกอยู่ในสถานการณ์น้ำท่วมขังจริงๆจำไว้นะทุกคนเราต้องออกจากพื้นที่ที่อาจเกิดน้ำท่วมเป็นอย่างแรกงดการเดินทางและถ้ามีการแจ้งให้อพยพต้องอพยพทันทีเฝ้าระวังสัตว์อันตรายที่หนีน้ำท่วมปิดช่องทางน้ำที่สามารถไหลเข้าบ้านได้ไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำโถสุขภัณฑ์ช่องน้ำทิ้งอ่างล้างจานเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้ามาได้ตัดกระแสไฟฟ้าในบ้านและยังคงต้องติดตามเหตุการณ์อย่างใกล้ชิด
2: นี่ถ้าเกิดน้ำท่วมขังที่บ้านเราคงลำบากแย่แน่ว่าไหมพวกเรา
3: เฮ้ย
4: หนักอกหนักใจอะไรกันเด็กๆถอนหายใจดังไปถึงหน้าบ้านเลย
5: สวัสดีครับคุณตา
1: พวกเรากำลังคุยกันถึงเรื่องน้ำท่วมขังที่เราไปเจอกันมาเมื่อวันก่อนนะครับคุณตา
2: จะบอกว่าน่ากลัวก็น่ากลัวนะครับแต่ว่าพวกเราอยู่บนรถบัสรถสูงน้ำเลยท่วมไม่ถึงรถเรานะคะ
1: แต่ว่าฝนตกหนักมากครับคุณตาพวกเราเห็นเลยว่าน้ำมันค่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆ
2: พอฝนตกน้ำท่วมรถก็ติดกันเป็นแถวยาว
1: พวกรถเล็กๆเตี้ยหรือรถมอเตอร์ไซค์นี่ท่วมครึ่งล้อเลยครับคุณตา
4: อ้อตาเองสมัยทำงานอยู่ที่กรุงเทพก็เคยเจอเหมือนกันน้ำท่วมขังเนี่ย
1: แล้วตอนนั้นเป็นยังไงบ้างครับทั้งคุณตาทั้งคนในเมืองเขาต้องเดือดร้อนกันขนาดไหนเหรอครับ
4: ความเดือดร้อนก็มีแน่นอนละเพราะลักษณะภูมิประเทศของกรุงเทพเป็นที่ลุ่มต่ำคูคลองมีลักษณะตื้นเขินและมีความลาดเทน้อยมีวัชพืชปกคลุมกีดขวางทางน้ำไหลทำให้กรุงเทพและเขตปริมณฑลเกิดน้ำท่วมขังเป็นระยะเวลายาวนานแต่ในหลวงรัชกาลที่9ของเราพระราชทานแนวพระราชดำริให้มีการบริหารจัดการด้านน้ำท่วมในวิธีการที่ตรัสว่าแก้มลิงถ้าจะให้ตาอธิบายให้ฟังง่ายๆก็คือลิงโดยทั่วไปถ้าเราส่งกล้วยให้ ลิงจะรีบปอกรีบเคี้ยวแล้วเอาไปเก็บไว้ที่แก้มลิงหรือกระพุ้งแก้มซึ่งกระพุ้งแก้มของลิงสามารถเก็บกล้วยได้เกือบทั้งหวีแล้วลิงก็ค่อยทยอยออกมากินทีหลัง
1: แล้วมันช่วยน้ำท่วมได้ยังไงครับคุณตาผมยังไม่เข้าใจ
4: อย่างนี้นะคือเราต้องขุดคูคลองต่างๆเตรียมไว้เพื่อชักน้ำให้มารวมกันแล้วนำน้ำมาเก็บไว้เป็นบ่อพักน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมเปรียบได้กับแก้มลิงหรือกระพุ้งแก้มลิงที่เก็บอาหารไว้ในพื้นที่กรุงเทพก็มีแก้มลิงหลายแห่งเลยละอย่างแก้มลิงบึงพระราม9แก้มลิงสวนเบญจกิติแก้มลิงมักกะสันและยังมีอีกหลายแห่งที่จะคอยช่วยกักเก็บน้ำและระบายน้ำลงทะเลเมื่อปริมาณน้ำทะเลลดลงซึ่งความเสียหายก็จะลดลงถ้าไม่มีโครงการแก้มลิงกรุงเทพจะน้ำท่วมมากกว่านี้อีกตาอธิบายแบบนี้พอเข้าใจไหมต้นกล้า
1: เข้าใจครับเปรียบเทียบซะเห็นภาพเลยครับ
6: บ้านคุณตาที่ขุดบ่อไว้

0: ว่าเป็นแก้มลิงได้ไหมครับ
1: ใช่แล้วบ้านตาก็มีแก้มลิงไว้รับน้ำพอหน้าแล้งก็มีไว้ใช้เหมือนกันนอกจากมีแก้มลิงแล้วคนกรุงเทพและสมุทรปราการยังมีโครงการคลองลัดโพในพระราชดำริช่วยระบายน้ำเหนือจากแม่น้ำเจ้าพระยาลงสู่ทะเลได้อย่างรวดเร็วขึ้นและถ้าหากวันใดเกิดมีน้ำทะเลหนุนก็สามารถปิดประตูน้ำเพื่อป้องกันน้ำทะเลทะลักเข้าท่วมพื้นที่ทำให้ป้องกันการเกิดน้ำท่วมขังได้อีกทางหนึ่งด้วยและเมื่อมาถึงรัชสมัยของในหลวงรัชกาลที่10พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้หน่วยราชการในพระองค์ร่วมกับหน่วยราชการต่างๆและประชาชนทุกหมู่เหล่าที่มีจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่9อย่างปัญหาน้ำท่วมในเขตชุมชนซึ่งโครงการที่ประสบความสำเร็จอย่างมากก็มีโครงการจิตอาสาพัฒนาคลองเปรมประชากรโครงการจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ขาจังหวัดเชียงใหม่และโครงการท่อลอดถนนวิภาวดีรังสิตยังไงหลานๆนี่เป็นพระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่9และในหลวงรัชกาลที่10ที่ทำให้เราคนไทยผ่านพ้นอุทกภัยไปได้นะจ๊ะ
0: DLTV ฉันถามหน่อยสิว่าหลังจากที่น้ำท่วมขังลดลงแล้วต้องทำอย่างไรบ้าง
2: ตามข้อมูลนะก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังเราต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำท่วมขังเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th และกรมอุตุนิยมวิทยายังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
1: นี่ก็จะเที่ยงแล้วกินข้าวเที่ยงที่บ้านอานี่แหละยายน่าจะทำกับข้าวเสร็จแล้วละ
0: เด็กๆล้างไม้ล้างมือแล้วมากินข้าวกันได้เลยจ้า
3: ครับ
2: น้ำท่วมขังเกิดจากฝนตกหนักเป็นเวลานานทำให้ปริมาณน้ำฝนเยอะมากเกินจนระบายไม่ทันรวมถึงการวางผังเมืองที่ไม่เป็นระบบการทิ้งขยะไม่ลงถังจนขยะอุดตันท่อระบายน้ำการรุกล้ำแม่น้ำลำคลองที่เป็นเส้นทางไหลของน้ำทำให้เกิดน้ำท่วมขังในเมืองหรือในพื้นที่เราควรจัดการกับขยะสิ่งของไม่ให้อุดตันท่อระบายน้ำหรือกีดขวางทางระบายน้ำเพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังพลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โห
5: สวนอนันต์สอนฉันว่าน้ำเค็มจังหวัดพังงา
0: ที่นี่คือหนึ่งในสถานที่ที่เคยเกิดสึนามิใช่ไหม
2: ใช่แล้ว
6: นั่นไงระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติมากเลย

0: คนพูดว่าเงินที่เรามีอยู่นั้นสามารถทำให้เติบโตงอกเงยได้จริงหรือเปล่าแล้วจะเริ่มต้นยังไงดีล่ะ
1: เคยสังเกตกันไหมครับว่าเงินที่เราเก็บออมไว้เนี่ยไม่ว่าเวลามันจะผ่านไปนานเท่าไหร่เนี่ยเงินก็ยังมีอยู่เท่าเดิมแล้วเราจะมีวิธีที่จะทำให้เงินเนี่ยงอกเงยหรือว่าเติบโตขึ้นได้ยังไงวันนี้เรามี3ข้อทำให้เงินโตขึ้นมาฝากกันครับข้อที่1 นะครับคือแบ่งเงิน

0: คือการที่เราแบ่งเงินออมของเราเช่นเรามีเงินฝากอยู่ในธนาคารนะครับเราก็แบ่งส่วนหนึ่งเนี่ยเพื่อจะไปหาดอกผลให้มันเติบโตงอกเงยขึ้นแล้วเราจะแบ่งไว้ที่ไหนดีล่ะเราก็ต้องรู้ข้อต่อไปครับสำหรับข้อที่2นะครับก็คือเราจะต้องใส่เงินให้ถูกที่เราก็จะได้ออมได้ดอกเบี้ยด้วยนะครับเงินต้นไม่หายได้ลุ้นโชคทางเลือกแรกแนะนำให้ออมกับสลากออมทรัพย์เช่นสลากออมสินหรือสลากธกส.ครับเพราะเงินต้นไม่หายได้รับดอกเบี้ยตามเงื่อนไขแถมได้ลุ้นโชคเช่นซื้อสลากออมสินพิเศษ2ปี100บาทถือจนครบกำหนด2ปีได้เงินคืน100กับอีก35สตางค์และยังได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนรวม24ครั้งรางวัลใหญ่5ล้านบาททางเลือกที่2คือเงินฝากประจำปลอดภาษีที่จะให้ดอกเบี้ยสูงแต่เราจะต้องฝากเท่าๆกันทุกเดือนเป็นเวลาอย่างน้อย2ปีเช่นเงินฝากประจำ24เดือนฝากขั้นต่ำเดือนละ 1,000 บาทได้ดอกเบี้ย 2.15% ต่อปีฝาก1ปีมีเงินต้น 12,000 บาทได้ดอกเบี้ยประมาณ260บาทเทียบกับฝากออมทรัพย์ที่ได้ดอกเบี้ยน้อยเพียง 0.70% ต่อปีถ้าฝากเท่ากันที่ 12,000 บาทจะได้ดอกเบี้ยเพียงประมาณปีละ85บาท
1: แต่ในยุคนี้นะครับเราก็ต้องมีความระมัดระวังด้วยเวลาที่มีคนมาชวนเราไปลงทุนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็มาอ้างว่าจะได้กำไรได้ดอกเบี้ยในอัตราที่สูงเนี่ยแล้วแต่ก็ไม่ได้บอกอะไรที่ชัดเจนครับว่าจะเอาเงินของเราไปลงทุนอะไรเงินต้นเราจะหายหรือเปล่าหรือมาพูดอะไรที่เราไม่ค่อยเข้าใจไม่รู้เรื่องนะครับแถมเร่งรัดการตัดสินใจด้วยบอกว่าไม่งั้นจะพลาดโอกาสถ้าเจอลักษณะแบบนี้นะครับแม้จะเป็นคนที่รู้จักคุ้นเคยกันดีเนี่ยก็ให้คิดไว้ก่อนเลยว่าเขาอาจจะมาหลอกลวงเราก็ได้ถ้ามีคำถามในลักษณะแบบนี้ให้ติดต่อมาที่สายด่วน1207นะครับของก.ล.ต.ได้เลยครับพอเราแบ่งเงินนะครับแล้วก็ใส่เงินเอาไว้ถูกที่แล้วเนี่ยขั้นตอนถัดมาเราก็ต้องมีการติดตามผลนะครับว่าเงินที่เราใส่ลงไปนั้นเนี่ยมันโตไปอย่างที่เราต้องการหรือเปล่าเป็นไปตามเป้าหมายที่เราตั้งใจหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าเงินยังโตไม่พอถ้าเกิดว่าเรามีงานประจำแล้วเรายังมีเวลาเหลือจากงานประจำเนี่ยเราสามารถที่จะไปทำอาชีพเสริมเพิ่มเติมรายได้และนำมาเก็บออมให้เงินออมของเราเพิ่มขึ้นได้นะครับทางเลือกต่อมาก็คืออาจจะเป็นการลงทุนในกองทุนรวมนะครับแต่กองทุนรวมเนี่ยท่านก็ต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมให้รู้จริงก่อนลงทุนนะครับครับเทคนิค3ข้อนี้ก็หวังว่าทุกๆท่านจะสามารถนำไปปฏิบัติแล้วก็สร้างเงินออมให้เติบโตขึ้นได้ครับ

การระดมทุนแบบ crowdfunding คือการระดมทุนจากคนหมู่มากในจำนวนเงินคนละเล็กละน้อยผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งส่วนมากคือเว็บไซต์หรือที่เราเรียกว่า funding portal ค่ะ crowdfunding ที่พบกันทั่วไปแบ่งเป็น4รูปแบบแตกต่างกันไปตามสิ่งตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับคือ 1. donation based crowdfunding ซึ่งเป็นการระดมทุนในรูปแบบเงินบริจาคซึ่งผู้ลงทุนจะได้รับสิ่งตอบแทนเป็นความสุขใจเช่น payjai.com 9kn9.com ของมูลนิธิ9คนละ9 2. reward based crowdfunding เป็นการระดมทุนที่ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงินแต่จะได้สิทธิพิเศษหรือได้ของตอบแทนคล้ายๆการพรีออเดอร์สินค้าเช่น kickstarter.com ในต่างประเทศ 3. peer-to-peer lending เป็นการกู้ยืมเงินระหว่างบุคคลกับบุคคลผ่านช่องทางออนไลน์ผู้ระดมทุนได้เงินและให้ดอกเบี้ยแก่ผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนและเมื่อครบกำหนดเวลาก็จะได้รับเงินต้นคืนพร้อมดอกเบี้ย 4. investment based crowdfunding เป็นการระดมเงินทุนที่ผู้ลงทุนจะได้รับหุ้นหรือหุ้นกู้ซึ่งเป็นหลักทรัพย์เป็นสิ่งตอบแทนดังนั้นการระดมทุนในรูปแบบนี้จึงอยู่ภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์และอยู่ในความดูแลของสำนักงานก.ล.ต.ถ้าบริษัทเลือกระดมทุน

0: โดยการออกหุ้นผู้ลงทุนก็จะได้รับหุ้นและกลายเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแต่ถ้าบริษัทเลือกระดมทุนโดยการออกหุ้นกู้ผู้ลงทุนก็จะกลายเป็นเจ้าหนี้ของบริษัทซึ่งบริษัทมีหน้าที่จ่ายคืนดอกเบี้ยและเงินต้นตามที่ตกลงไว้แต่แรก
1: ถ้าเราเป็นกิจการที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นการใช้ช่องทาง crowdfunding มักจะมีต้นทุนที่ต่ำกว่าการระดมทุนด้วยวิธีอื่นๆค่ะด้วยการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์จะช่วยให้ลดระยะเวลาการระดมทุนให้สั้นลงเมื่อเทียบกับช่องทางอื่นๆค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังจะเป็นช่องทางที่ทำให้เราได้ทดสอบตลาดค่ะว่าจะมีคนสนใจสินค้าหรือบริการของเรามากน้อยแค่ไหนให้เป็นที่รู้จักของคนหมู่มากก่อนที่เราจะเริ่มต้นหรือขยายกิจการค่ะและถ้าระดมทุนสำเร็จนะคะก็มีโอกาสที่จะได้รับความสนใจจากกลุ่มทุนหรือผู้ลงทุนรายใหญ่อีกด้วยค่ะ

0: มาพันนี้คีออกต่างเพศ
1: มิจฉาชีพต้องแคบกลับใจเพราะว่าเราอีมาเปิดโปงกลโกงการจักชวนลงทุนให้คนไทยทั้งประเทศได้รู้กันคีออกแรกผลตอบแทนสูงเกินจริงเช่นมาแล้งว่าได้ทุนขึ้น 100% ของเดือนแรกเดือนต่อไปได้กำไรเห็นๆถ้ายิงชวนเพื่อนมาทำยิงได้ผลตอบแทนสูงโอ้ยผลตอบแทนใหญ่โตมโหฬารพันนี
0: ้คีออกต่างเพศ
1: คีออกที่ต้องแคบตัดสินใจยึดนะบอกว่าเป็นโอกาสสุดท้ายแล้วพลาดแล้วก็จะตกขบวนบีบให้เราขาดสติให้แคบตัดสินใจข้องจริงก็ไม่แคบกับบันนี้หรอก
0: คีออกต่างเพศ
1: คีออกที่สามการันตีผลตอบแทนจำไว้ไม่มีการลงทุนแน่ในโลกการันตีวัดแต่ผลตอบแทนแมนๆเพราะขึ้นอยู่กับรายปัจจัยท้องไวถ้ามีคำว่าการันตีต่อใด
0: คีออกต่างเพศ
1: คีออกที่สี่แอบอ้างคนมีชื่อเสียงเพื่อให้ธุรกิจเลวะน่าเชื่อถือโดยที่เจ้าตัวที่ทุกแอบอ้างไม่ได้รู้เรื่องเลยสักนิดหรืออ้างว่าเป็นเทรนใครๆก็ลงทุนกันอ้างกันพันนี
0: ้คีออกต่างเพศ
1: คีออกสุดท้ายธุรกิจไม่ชัดเจนตรวจสอบไม่ได้มาชวนลงทุนแต่ไม่ได้บอกให้ชัดว่าเป็นธุรกิจอะไรที่สำคัญไม่รู้มีใครกำกับอยู่ไหมถ้าเจอพันนี
0: ้คีออกต่างเพศ
1: จำไว้ดีใครมาชวนลงทุนด้วยวิธีพันนี้ต้องให้เป็นคนรู้จักเพื่อนญาติพี่น้องให้ท่องไส้ไว้ก่อนเลยวะกำลังทุกล้อขอให้ทุกคนหยิบมือถือขึ้นมาเปิดแอปพลิเคชัน SEC Check First ใครยังไม่มีแคปไปดาวน์โหลดกันเลยแอปเดียวครบตรวจสอบได้แม็ดตั้งชื่อคนชวนชื่อบริษัทชื่อผลิตภัณฑ์การลงทุนว่าได้รับอนุญาตจากก.ล.ต.หรือไม่หรือโทรไปแจ้งเบาะแสที่เบอร์1207ใต้ด่วนกลอตตลอด24ชั่วโมง
2: จะรอดจากกลโกงก็ต้องรู้จักระวังตัวและรู้ทันมิจฉาชีพกลอตดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ
3: คริปโตเคอเรนซีทางเลือกใหม่กับสินทรัพย์ดิจิตอลเพราะในปัจจุบันมีการซื้อขายคริปโตอยู่หลายพันสกุลและมีผู้เห็นโอกาสเข้ามาทำกำไรแน่นอนโอกาสมากมายที่เกิดขึ้นย่อมมาพร้อมกับความเสี่ยงราคาคริปโตมีความผันผวนสูงขึ้นลงตามมุมมองผู้ซื้อผู้ขายการซื้อขายจึงต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการรับความเสี่ยงคริปโตยังไม่ถูกใช้เป็นหน่วยกำหนดราคาสิ่งของที่เป็นสากลปัจจุบันยังไม่มีธนาคารกลางในประเทศใดรับรองให้คริปโตเป็นสกุลเงินที่สามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายปัจจุบันในไทยมีผู้ได้รับใบอนุญาตสู่ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลแล้วแต่ถ้าหากซื้อขายกับผู้ให้บริการในต่างประเทศหรือผู้ประกอบการที่ไม่รับอนุญาตจากก.ล.ต.จะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายไทยหรือต้องรับความเสี่ยงเองไม่เพียงเท่านั้นอาจมีมิจฉาชีพฉวยโอกาสจากความไม่รู้ไม่เข้าใจหลอกลวงชวนซื้อขายในเงินดิจิตอลที่ดูมีของใหม่ฟังแล้วดูดีชักชวนซื้อขายโดยอ้างว่าได้ผลตอบแทนสูงแม้การซื้อขายคริปโตจะเป็นทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจแต่การซื้อขายมีความเสี่ยงผู้ซื้อขายควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจ

การประชุมอบรมถวายความรู้แก่พระสังฆาธิการคือเจ้าอาวาสที่ได้รับแต่งตั้งใหม่นี้ถือว่าเป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาระดับสูงก็คือระดับเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะภาคเจ้าคณะหนที่จะต้องอบรมถวายความรู้แก่พระสังฆาธิการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ความรู้ที่พระสังฆที่เจ้าวาดความรู้ที่เจ้าวาดผู้ได้รับแต่งตั้งใหม่มีทั้งสิ่งที่ต้องรู้แล้วก็สิ่งที่ควรรู้สิ่งที่ต้องรู้ก็หมายถึงหน้าที่ของเจ้าอาวาสจำเป็นต้องรู้ว่าเจ้าหน้าที่ของเจ้าอาวาสนั้นมีอะไรบ้างถ้าไม่รู้ก็ปฏิบัติหน้าที่ในความเป็นเจ้าอาวาสไม่ถูกต้องจึงจำเป็นต้องรู้เมื่อรู้ก็จะได้ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าอาวาสเป็นไปอย่างถูกต้องและประการที่สองสิ่งที่เจ้าอาวาสที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ก็คือและต้องรู้ก็คืออำนาจเจ้าอาวาสมีอำนาจในการปกครองบรรพชิตท่านใช้คำว่าบรรพชิตก็คือพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ที่อยู่ภายในวัดให้ประพฤติปฏิบัติตามหลักของพระธรรมวินัยถ้าหากว่าไม่ประพฤติปฏิบัติต

ำหรับพระธรรมวินัยไม่อยู่ในอาวาสเจ้าอาวาสมีอำนาจแต่ว่าอำนาจที่มีอยู่อาจจะเป็นดาบสองคม

จึงจำเป็นที่เจ้าอาวาสต้องรู้ส่วนรายละเอียดของอำนาจหน้าที่นั้นพระเถระอุเถระและวิทยากรก็จะมาถวายความรู้ในรายละเอียดต่างๆตามที่ระบุไว้ในกฎมหาเถระสมาคมท่านเจ้าว่าที่รับแต่งตั้งใหม่ต้องสนใจตั้งใจแล้วก็เก็บเอารายละเอียดของความรู้นั้นเพื่อนำไปใช้ในการบริหารวัดของตนเองให้เป็นไปโดยความถูกต้องตามหลักของพระธรรมวินัยกฎมหาเถรสมาคมและระเบียบคำสั่งต่างๆของมหาเถรสมาคมนี่กล่าวโดยย่อว่าสิ่งที่เจ้าอาวาสผู้ได้รับแต่งตั้งใหม่จะต้องรู้และสิ่งประการที่สองสิ่งที่เจ้าอาวาสใหม่ควรรู้สิ่งที่ควรรู้ก็หมายถึงว่าควรศึกษาพิจารณาให้เห็นถึงความเสื่อมและความเจริญของพระพุทธศาสนาตลอดจนกระทั่งความรู้ในด้านวิทยาการใหม่ๆที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันนี้เราเป็นเจ้าอาวาสใหม่เรามีหลักของพระธรรมวินัยมีกฎมหาเถรสมาคมปกครองและบริหารอยู่แล้วแต่ถึงกระนั้นเพื่อให้ทันกับสภาพของสังคมที่มีการพัฒนาในการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาถ้าหากว่าเราไม่เอาใจใส่ไม่มีความรู้ให้เท่าทันตามสังคมเราก็ดูเหมือนว่าเป็นคนร้าหลังหรือไม่ทันสมัยแต่ความจริงนั้นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ร้าหลังทันสมัยอยู่เสมอแต่วิธีการในการบริหารการปกครองการเผยแผ่หลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ต้องให้ทันสมัยทันเหตุการณ์ขอยกตัวอย่างเช่นเครื่องมือเทคโนโลยีสมัยใหม่จะช่วยอุปการะแก่เจ้าวาดใหม่เป็นอย่างดีช่วยอุปการะอย่างไรเช่นช่วยอุปการะในการบันทึกข้อปฏิบัติบันทึกความจำบันทึกข้อมูลในรับรายจ่ายการเงินของวัดตลอดจนกระทั่งสามารถที่จะใช้เทคโนโลยีด้านอื่นๆเข้ามาบริหารวัดสิ่งเหล่านี้พระสังฆาธิการหรือพวกเราท่านทั้งหลายก็ควรรู้เพื่อนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์เป็นต้นต
ราะฉะนั้น

การประชุมอบรมพระสังฆาธิการที่ได้รับพระเจ้าวาดที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ในเขตปกครองคณะสงฆ์กลางจึงได้ดำเนินติดต่อกันมาเป็นระยะยาวนานถึงปัจจุบันนี้เป็นเวลาประมาณ21ปีรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นที่21แต่ถ้าว่าเป็นรุ่นของผมนี่ก็ถือว่าเป็นรุ่นที่6รุ่นที่6ที่ผมได้เข้ามารับหน้าที่ปกครองเป็นเจ้าคณะใหญ่หนกลางอีกอย่างหนึ่งใครจะขอกล่าวเสริมว่าการประชุมอบรมพระสังฆาธิการที่จัดทำขึ้นณขณะเวลานี้เป็นระยะเวลากำหนดไว้8วันท่านการฝึกซ้อมอบรมเนี่ยก็ต้องใช้เวลาทั้งหมดให้เป็นประโยชน์ดังนั้นท่านทั้งหลายที่เข้ารับการประชุมนี้ก็จะต้องมีความอดทนนะอดทนที่จะรับฟังคำบรรยายถวายความรู้ของพระเถระนุเถระซึ่งมีท่านเจ้าคณะภาครองเจ้าคณะมากเป็นต้นมาเป็นวิทยากรให้ฟังมาบรรยายให้ฟังหรือมาถวายความรู้ให้ฟังท่านต้องอดทนแล้วก็ตั้งใจฟังโดยเคารพพระที่ท่านเหล่านั้นมาถวายความรู้ขอให้ท่านตั้งความเคารพในท่านทั้งหลายเหล่านั้นเป็นเสมือนหนึ่งครูบาอาจารย์ที่มาถวายความรู้แก่ท่านนอกจากจะใช้ความอดทนความเพียรแล้วท่านก็จะต้องเสียสละอย่าให้การมาประชุมของท่านแต่ละวันแต่ละชั่วโมงนั้นเสียไปโดยไม่ได้รับประโยชน์อะไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระยะเวลา8วันนี้ถ้าไม่มีกิจจำเป็นถ้าจะเรียกภาษาชาวบ้านก็ว่าพ่อไม่ตายแม่ไม่ตายก็อย่าขาดเพราะการที่เข้ามาร่วมประชุมนี้ก็ถือว่าให้ความเคารพต่อสงฆ์ให้ความเคารพต่อที่ประชุมและอย่างที่ผมกล่าวไว้แล้วท่านเจ้าคณะภาครองเจ้าคณะภาคและวิทยากรทั้งหลายที่มาถวายความรู้แก่ท่านทั้งหลายนั้นก่อนที่ท่านจะมาถวายความรู้เนี่ยท่านก็ต้องทบทวนดูรายละเอียดต่างๆในข้อที่ท่านจะมาถวายความรู้แก่ท่านเรียกว่าท่านเสียสละเบื้องต้นมาก่อนท่านทั้งหลายและความเสียสละของท่านนั้นก็เพื่อประโยชน์แก่พวกเราทั้งหลายผู้เข้าร่วมประชุมประโยชน์นั้นก็คือการได้รับความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารงานของเจ้าอาวาสงานของการบริหารเจ้าอาวาสที่ผมกล่าวไว้ในเบื้องต้นว่างานในหน้าที่และงานในอำนาจที่ตนเองมีอยู่เพราะฉะนั้นจึงขอกล่าวสรุปได้ว่าการประชุม อบรมพระสังฆาธิการ

การแต่ละครั้งท่านผู้เข้ารับการประชุมร้อนได้รับประโยชน์อย่างมากมายมหาศาลซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์ตนที่จะได้รับความรู้เป็นเรื่องต้นก่อนและเป็นประโยชน์ผู้อื่นก็คือนำความรู้ที่ได้รับการฝึกอบรมนี้ในไปบริหารวัดคือพระภิกษุสามเณรคารวาสที่อยู่ในวัดให้ได้รับความสงบสุขมีความเรียบร้อยดีงามในปัจจุบันนี้ก็มีบางสมาคมที่มีความดำริที่จะมาช่วยพัฒนาวัดให้เป็นแหล่งดึงดูดหรือให้เป็นแหล่งสนใจของพุทธศาสนิกชนนะที่มิใช่พุทธศาสนิกชนท่านทั้งหลายเมื่อได้รับความรู้จากท่านวิทยากรตลอดระยะเวลาที่อบรมทั้งหมดนี้ท่านก็จะได้นำไปบริหารวัดพัฒนาวัดเพื่อให้เป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนทั้งหลายให้เป็นที่พึ่งทางจิตใจก็จะทำให้พระพุทธศาสนามีค่ามีคุณต่อสังคม

ณ วันที่27ผมได้รับอาราธนาจากมหาวิทยาลัยให้เป็นประธานแจกประกาศนียบัตรมีพระสังฆาธิการที่จบในหลักสูตรนี้ประมาณ 2,000 เศษเฉพาะในหนกลางเราครับภาคอื่นๆที่สมทบไม่ใช่ชั่วประเทศแสดงว่าพระสังฆาธิการมีความตื่นตัวที่จะพัฒนาองค์ความรู้ให้กับตนเองนี่เป็นหลักสูตรหนึ่งหลักสูตรที่สองเนี่ยต้องทำความเข้าใจกับท่านเจ้าวาดได้ว่าพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นจากการตรัสรู้อริยสัจธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นเพราะพระพุทธองค์นำพระสัจธรรมที่พระองค์ได้ตรัสรู้มาประกาศมาเผยแผ่จนมีบริษัททั้ง4คือภิกษุภิกษุณีวาสกวาสิกาเข้ามานับถือรับคำสอนของพระองค์ไปประพฤติปฏิบัติด้านบทบาทของเจ้าวาดที่มีความสำคัญอีกบทบาทหนึ่งก็คือการเผยแผ่พระสัจธรรมคำสอนของพระองค์การเผยแผ่มันก็มีอยู่สองประการคือการเผยแผ่ด้านปริยัติและการเผยแผ่ด้านการปฏิบัติแต่ว่าการเผยแผ่ด้านปฏิบัตินั้นสามารถนำพุทธบริษัทหรือพุทธศาสนิกชนทั้งหลายให้เข้าสู่

้าหมายสุดท้ายแห่งคำสอนของพระพุทธองค์ก็คือการได้รู้แจ้งอริยสัจธรรมทั้งสี่ประการแต่ว่าการที่จะนำพาพุทธบริษัทให้รู้แจ้งดังกล่าวนั้นเราเองในฐานะเป็นผู้เผยแพร่เมื่อถ้าจะเรียกอีกไหนอย่างหนึ่งคือประกาศศกเราคือต้องผ่านการฝึกการอบรมความรู้เรื่องการปฏิบัติด้วยตนเองจนเกิดความเชี่ยวชาญเกิดความชำนาญเมื่อเกิดความรู้ความเชี่ยวชาญความชำนาญในการปฏิบัติแล้วก็สามารถที่จะนำไปเผยแพร่เทศนาสั่งสอนนำปฏิบัติให้แก่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้นั่นก็ในเขตปกครองคณะสงฆ์คนกลางเราก็ได้มีกำหนดให้พระสังฆาธิการที่รับแต่งตั้งใหม่ได้เข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเป็นเวลา45วันนั่นจึงขอฝากท่านพระสังฆาธิการทั้งหลายให้สนใจในเรื่องการปฏิบัตินี้เพราะการปฏิบัตินั้นเป็นการรักษาพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงบังเกิดอานิสงส์ทั้งแก่ตนเองและแก่บุคคลอื่นก็หมายถึงว่าเมื่อเราได้ฝึกฝนอบรมการปฏิบัติและผลปฏิบัติมันก็เกิดขึ้นกับตนเองแล้วเราเองก็นำไปแนะนำสั่งสอนฝึกอบรมบุคคลอื่นให้ได้รับผลต่อกันไปถ้าหากว่าท่านทั้งหลายได้สนใจทุ่มเทให้กับการพัฒนาตนเองทั้งสองวิธีคือศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์และการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเชื่อว่าท่านเป็นเจ้าวาดที่มีความสมบูรณ์พร้อมที่จะบริหารงานในตำแหน่งเจ้าวาดที่ท่านรับผิดชอบอยู่อย่างสมบูรณ์โดยทุกประการการประชุมอบรมเจ้าวาดที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยสมบูรณ์โดยทุกประการผมก็ต้องขออนุโมทนาขอบคุณบรรดาพระสังฆาธิการทั้งหลายนิมนต์และเชิญมาถวายความรู้แก่ท่านเจ้าวาดที่รับแต่งตั้งใหม่ตลอดเวลาที่เข้ารับการประชุมนี้บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วผมขอกล่าวปิดการประชุมอบรมเจ้าวาดที่รับแต่งตั้งใหม่ขอส่งคนกลางตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยจงประทานพรให้ทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการประชุมอบรมในครั้งนี้จงถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ในพระสัทธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งยิ่งขึ้นไปพร้อมทั้งเจริญด้วยอายุวรรณะสุขภระด้วยกันทุกท่าน

0: คนไทยปั้นแบรนด์ขายออนไลน์บน Amazon ได้เป็นร้อยล้านเขาจะต้องรู้อะไรบ้างพร้อมแล้วจดครับสูตรลับหาของขายดีขายแพงได้ไม่ต้องกลัวตัดราคาโมเดลปั้นแบรนด์ร้อยล้านด้วยพนักงาน1คนกลยุทธ์ได้ลูกค้าพร้อมซื้อทุกวันโดยไม่ต้องยิงแอดไม่ต้องทำคอนเทนต์ไม่ต้องขายท็อป10 10หมวดหมู่สินค้าขายดีมีของขายทุกวันไม่ต้องง้อซัพพลายเออร์ระบบโลจิสติกส์เทคนิคส่งของเร็วจนลูกค้ายอมจ่ายแพงใครบ้างที่ทำได้ไม่ว่าคุณจะเป็นพนักงานเงินเดือนไม่มีประสบการณ์หรือเจ้าของแบรนด์ที่มีสินค้าพร้อมขอแค่อายุเกิน20ปีส่วนวิธีทำเรารวมเอาไว้หมดแล้วในงานนี้สัมมนาออนไลน์เว็บบินาร์พรีวิวคอร์ส Amazon Jumpstart by PSO คอร์สเรียนที่ทำงานร่วมกันกับ Amazon Global Selling Thailand เพื่อผลักดันคนไทยสามารถขายออนไลน์ได้ในระดับโลกผ่านตลาดค้าปลีกออนไลน์ใหญ่อันดับ1ของโลก amazon.com หลักสูตรที่เปิดมาแล้วกว่า3ปีและเสียงตอบรับจาก Amazon Seller กว่า 1,500 คน
1: มีโมเดลการขายของเยอะนะครับที่คนไทยยังไม่ได้ลองทำ
2: ผู้ประกอบการหรือว่าคนที่อยากสร้างรายได้บน Amazon ก็สามารถเข้ามาทำได้เช่นกัน
0: เปิดตลาดส่งออกออนไลน์ให้คนไทยด้วยคอร์ส Amazon Jumpstart by PSO สนใจดูพรีวิวคอร์สลงทะเบียนได้เลยตอนนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงาน
3: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
4: 8:25 นถึง 10:40 น
3: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
5: การลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆก็ล่ะต่ออยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.th กรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Centerดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ

พระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวากขาโตภควตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมสุปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์

ข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอศีล8ประการพร้อมด้วยไตรสรณะ

แม่ครั้งที่สองข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอศีลแปดประการพร้อมด้วย

อัตถะศีลานิยาจามะแม่ครั้งที่สามข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอศีลแปดประการพร้อมด้วย

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังสรณังคัจฉามิข้าพระเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกธัมมังสรณังคัจฉามิข้าพระเจ้าขอถึงพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกสังฆังสรณังคัจฉามิข้าพระเจ้าขอถึงพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สองข้าพระเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สองข้าพระเจ้าขอถึงพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สองข้าพระเจ้าขอถึงพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สามข้าพระเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สามข้าพระเจ้าขอถึงพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สามข้าพระเจ้าขอถึงพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึก

การฆ่าสัตว์ด้วยตนเองและไม่ใช้ให้ผู้อื่นฆ่าอาทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพระเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการลักทรัพย์ของผู้อื่นด้วยตนเองและไม่ใช้ให้ผู้อื่นลักทรัพย์อาพรหมจริยาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพระเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการประพฤติกรรมอันเป็นข้าศึกแก่พรหมจรรย์มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพระเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากวจีทุจริตสุราเมรยมัชฌะปมาททานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพระเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการดื่มสุราเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท

ปิยามิข้าพระเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการบริโภคอาหารในเวลาวิกาล

0: มันดานาวิภูสนัทานาเวรมณีสิกขาปะทังสาธิยามิข้าพระเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการฟ้อนรำขับร้องและประโคมเครื่องดนตรีต่างๆและดูการละเล่นชนิดเป็นข้าศึกต่อกุศลและรูปทาประดับตกแต่งร่างกายด้วยดอกไม้และของหอมอันเป็นที่ตั้งแห่งความยินดีอุจจาสยนะมหาสยนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพระเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการนั่งนอนบนเตียงตั้งมีเท้าสูงเกินประมาณและที่นอนสูงใหญ่ภายในมีนุ่นและสำลีและเครื่องปูลาดอันวิจิตรงดงามต่าง
1: เจริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุในวันนี้เราจะได้พูดคุยกันถึงเรื่องของศีลและอานิสงส์ของการรักษาศีลต่อจากเมื่อครั้งที่แล้วในครั้งที่แล้วเราได้อธิบายถึงเรื่องของศีลทั้ง5ประการซึ่งเป็นนิจศีลหรือเป็นศีลที่เราต้องรักษาอยู่ตลอดเวลานั่นก็หมายความว่าเราจะไปวัดก็ตามไม่ไปวัดก็ตามสมาทานกับพระหรือไม่สมาทานก็ตามทั้ง5ประการนี้เรียกว่าเป็นธรรมประจำใจที่เราต้องประพฤติปฏิบัติให้ได้เพราะคุณค่าของความเป็นมนุษย์ 100% ก็หารไปจากศีลทั้ง5ข้อนี้ถ้าขาดหายไป1ข้อก็หายไป 20% หายไป2ข้อก็หายไป 40% ความเป็นมนุษย์ก็จะลดลงเรื่อยๆเพราะฉะนั้นยิ่งเรารักษาศีลทั้ง5ประการนี้สมบูรณ์ได้มากเท่าไหร่เราก็ชื่อว่าเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบมากขึ้นเท่านั้นนอกจากทั้ง5ประการนี้แล้วศีลก็ยังมีอีกประเภทหนึ่งท่านเรียกว่าศีล8ศีล8นี้แบ่งเป็น2ลักษณะลักษณะที่1ก็เป็นศีล8ปกติลักษณะที่2ก็คือศีล8ที่รักษาในวันอุโบสถคือวันขึ้นแรม8ค่ําวันขึ้นแรม15ค่ําหรือ14ค่ําหรือเรียกว่าวันพระเพราะฉะนั้นถ้าไปรักษาศีล8ในวันเหล่านั้นท่านเรียกว่ารักษาศีลในวันอุโบสถหรือว่ารักษาศีลในวันพระแต่โดยเนื้อความแล้วก็คือศีลอันเดียวกันมี8ข้อนับจาก5ข้อที่มีอยู่แล้วและเพิ่มข้อที่6เข้าไปก็คือการงดบริโภคอาหารในเวลาวิกาลคำว่าในเวลาวิกาลของพระก็คือตั้งแต่เลยเที่ยงเป็นต้นไปไม่ควรรับประทานอาหารไม่ให้รับประทานอาหารแต่สามารถที่จะดื่มน้ำได้ทำไมต้องรักษาศีลข้อนี้ก็เพื่อว่าบุคคลที่ไปประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นในช่วงเช้าถึงเที่ยงยังมีคนถวายความอุปถัมภ์บำรุงอยู่เพราะว่ายังเป็นเวลาที่พอจะอำนวยความสะดวกในเรื่องการรับประทานอาหารได้ในช่วงเวลาคืนหรือตอนเย็นคนที่ให้ความอุปถัมภ์เหล่านั้นก็ต่างก็กลับไปหมดแล้วและอีกอย่างหนึ่งอาหารที่บริโภคในเวลาเย็นนั้นนำมาใช้ประโยชน์ต่อร่างกายน้อยนะเพราะฉะนั้นจึงควรบริโภคเฉพาะเช้ากับกลางวันก็พอ2

หรือบางท่านบางคนอาจจะบริโภคมื้อเดียวในเวลาประมาณ9นาฬิกาถึง10นาฬิกาอันนี้ก็ได้แต่เลยเที่ยงไปนั้นห้ามบริโภคในเวลาวิกาลนั่นก็เพราะว่าเพื่อตัดความกังวลในการบริโภคอาหารให้มีความใส่ใจในการประพฤติปฏิบัติได้อย่างเต็มที่ในศีลข้อที่7ท่านให้งดเว้นจากการขับร้องการประโคมดนตรีการดูสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อกิเลสต้องบอกว่าเป็นข้าศึกต่อกิเลสก็หมายความว่าการดูการฟ้อนการรำซึ่งเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดความโลภให้เกิดความโกรธให้เกิดความหลงเหล่านี้ดูแล้วเราไม่ได้มีสติสัมปชัญญะที่จะไปพิจารณาการดูหนังดูละครก็ดีการร้องรำขับร้องก็ดีการประโคมดนตรีก็ดีเวลาเราร้องเวลาเรารำเวลาเราดูเราก็จะอินไปกับบทหรือว่าเอาใจไปกับบทละครเหล่านั้นถ้าละครเศร้าก็เศร้าตามละครตลกก็ตลกตามเพราะฉะนั้นไม่ได้มีสิ่งที่จะเป็นเครื่องยับยั้งสติสัมปชัญญะจิตใจยังไม่ได้อยู่ในบุญในกุศลแต่ถ้าหนังละครที่เราดูนั้นเป็นไปเพื่อให้เกิดศรัทธาเป็นไปเพื่อเพิ่มพูนปัญญาบารมียิ่งยิ่งขึ้นไปอันนี้เราก็สามารถที่จะดูได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านห้ามก็คือว่าอะไรก็ตามที่ดูแล้วทำให้เกิดกิเลสทำให้กิเลสเพิ่มขึ้นทำให้ความโลภความโกรธความหลงเพิ่มขึ้นไม่ได้เป็นไปเพื่อการบรรเทาเบาบางลงสิ่งนั้นไม่ควรที่จะดูไม่ควรที่จะขับร้องไม่ควรที่จะฟ้อนรำเพราะฉะนั้นในเรื่องศีลข้อที่7นี้ก็เป็นการให้เรารู้จักยับยั้งชั่งใจยับยั้งชั่งใจไม่แสวงหาสิ่งที่เกินความจำเป็นสำหรับชีวิตเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นความเป็นการดำเนินชีวิตที่เกินไปเกินจากความจำเป็นในศีลข้อที่8ให้งดเว้นจากการนั่งนอนในที่นั่งที่นอนอันสูงอันใหญ่นั่นก็หมายความว่าให้เรารู้จักมีความสำรวมในที่นั่งที่นอนอันสงัดสำรวมในที่นั่งที่นอนที่พอดีที่เหมาะแก่การประพฤติปฏิบัติเพราะถ้ายังติดอยู่กับที่นั่งที่นอนอันอ่อนนุ่มอันสูงอันใหญ่แล้วก็จะทำให้เราเป็นคนที่ไม่ใส่ใจในการปฏิบัติรู้สึกว่าการทำงานของเราการประพฤติปฏิบัติของเราจะติดอยู่กับความสบายโดยส่วนมากถ้าไม่ได้นั่งที่นั่งอันสบายไม่ได้นอนที่นอนอันสบายเราก็ไม่อยากจะไปประพฤติปฏิบัติธรรมเช่นนี้ถือว่าเป็นความปริโภชหรือเป็นความกังวลอีกอย่างหนึ่งเป็นเครื่องกั้นความดีอีกอย่างหนึ่งในการที่เราจะไปประพฤติปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นในศีลทั้ง3ข้อที่เพิ่มมาจากศีลทั้ง5ข้อนั้นวัตถุประสงค์ก็คือว่าเพื่อให้เราสามารถที่จะมีเวลาประพฤติปฏิบัติธรรมได้มากขึ้นเพราะศีลทั้ง5ข้อในตอนต้นท่านมุ่งหมายให้คนปกติทั่วไปคนที่ดำรงชีวิตอยู่ในวิถีชีวิตปกติของเรานั้นหมั่นรักษาแต่เมื่อเราต้องการที่จะปฏิบัติให้มากขึ้นกว่าเดิมแสวงหาหนทางเพิ่มพูนศีลบารมีของเราให้มากขึ้นกว่าเดิมเราก็เพิ่มข้อปฏิบัติขึ้นไปอีก3ข้อโดยการงดเว้นอาหารในเวลาวิกาลด้วยการงดเว้นจากการขับร้องประโคมดนตรีการดูการละเล่นงดเว้นจากการติดที่นั่งที่นอนอันสบายเหล่านี้นั่นเป็นการฝึกหัดปฏิบัติตนเราจะเห็นได้ว่าศีลทั้ง8ข้อที่เรารักษานั้น
ก็จะมีประโยชน์มีอานิสงส์ต่างๆกันไปตามคุณสมบัติที่เรารักษาในส่วนของศีล5หลายท่านรู้เฉพาะศีล5แต่ไม่รู้จักธรรม5ประการธรรม5ประการหรือว่าเบญจธรรมนั้นเป็นสิ่งที่คู่กับเบญจศีลศีลข้อที่1ก็คือการงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ธรรมที่จะใช้เป็นคู่มือในการเจริญในที่นี้ก็คือเมตตาเมื่อเรามีเมตตาแล้วเราจะไม่ฆ่าไม่เบียดเบียนคนอื่นศีลข้อที่2ให้งดเว้นจากการลักทรัพย์ธรรมะที่ใช้ประกอบกับข้อนี้ก็คือให้รู้จักประกอบสัมมาชีพมีสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพในทางที่ถูกต้องประพฤติสุจริตแล้วเราก็จะไม่มีจิตที่จะไปลักไปขโมยของคนอื่นศีลข้อที่3ให้งดเว้นจากการประพฤติผิดในกามประพฤติผิดในลูกเขาเมียใครธรรมะที่ใช้คู่กันก็คือสถารสันโดษการยินดีในคู่ครองของตนเองยินดีในคู่ครองของตนเองไม่ประพฤตินอกใจมีความซื่อสัตย์ต่อสามีต่อภรรยาของตนไม่ว่าจะอยู่ด้วยอยู่ต่อหน้าหรือว่ารับหลังศีลข้อที่4ไม่ให้ประพฤติวจีทุจริตคือกล่าวคำพูดที่ไม่ดีธรรมะที่ใช้ข้อคู่กันก็คือให้มีสัจจะให้มีวจีสุจริตให้มีความจริงเราต้องการความจริงใจจากคนอื่นเราก็ต้องให้ความจริงใจกับเขาก่อนในศีลข้อที่5ให้งดเว้นจากการดื่มสุราเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทธรรมะที่ใช้คู่กันก็คือสติเพราะว่าเมื่อประพฤติผิดข้อที่5สิ่งที่จะลดลงก็คือสติสัมปชัญญะเพราะฉะนั้นเมื่อมีศีล5แล้วก็ต้องมีธรรม5ข้อนี้คู่กันไปศีล5และธรรม5เป็นสิ่งที่จะอำนวยประโยชน์สุขให้แก่ชาวโลกถ้าศีลและธรรมไม่กลับมาโลกาก็จะวินาศเพราะฉะนั้นอานิสงส์ของการรักษาศีลในแต่ละข้อนั้นข้อที่1ถ้าเรารักษาได้เราก็จะเป็นคนที่มีอายุยืนนอกจากอายุยืนแล้วสุขภาพร่างกายก็จะแข็งแรงเพราะเราไม่เบียดเบียนใครไม่ใช้ให้คนอื่นไปเบียดเบียนด้วยนะตนเองก็ไม่เบียดเบียนไม่ให้คนอื่นไปทำร้ายร่างกายคนอื่นด้วยศีลข้อที่2ถ้าเราประพฤติได้เราก็จะมีทรัพย์สมบัติที่ไม่ต้องกังวลคำว่าไม่ต้องกังวลเพราะความสุขของคฤหัสถ์นั้นคือสุขจากการมีทรัพย์ประเภทหนึ่งข้อที่2ก็คือสุขจากการใช้จ่ายทรัพย์นั้นถ้าทรัพย์สมบัติเราได้มาโดยไม่ถูกต้องเราก็จะมีความทุกข์ในการใช้จ่ายจะใช้ทีก็ต้องระแวงไม่รู้ว่าใช้ไปแล้วเขาจะจับได้หรือเปล่าเขาจะจำได้ไหมว่านี่เงินเราขโมยมานี่ทองเราแอบซ่อนมานี่เงินเราแอบช่อราชบังหลวงมาก็จะมีความระแวงใช้จ่ายก็ไม่มีความสุขหรือที่เราเรียกว่าเป็นเงินร้อนเป็นทรัพย์สมบัติที่ร้อนเพราะฉะนั้นถ้ารักษาศีลข้อที่2ได้เราก็จะใช้จ่ายทรัพย์ของเราอย่างมีความสุขมีน้อยเราก็ใช้น้อยแต่เรารู้จักพอเพียงในศีลข้อที่3ถ้าต่างคนต่างมีความเชื่อใจในภรรยาสามีของตนเองความเป็นปึกแผ่นในครอบครัวความสามัคคีกลมเกลียวในครอบครัวก็จะเกิดขึ้นครอบครัวไม่แตกแยกไม่เกิดปัญหาหย่าร้างไม่เกิดปัญหาครอบครัวไม่ส่งผลกระทบต่อลูกหลานในภายภาคหน้าต่อไปเราจะเห็นได้ว่าปัญหาข้อนี้กลายมาเป็นปัญหาใหญ่ในสังคมเพราะถ้าต่างฝ่ายต่างจับได้ว่าคนนั้นประพฤตินอกใจคนนี้ประพฤตินอกใจในระหว่างคู่ครองของตนเองสิ่งที่ส่งผลกระทบตามมามิใช่แต่พ่อแม่หย่าร้างลูกก็จะมีปมด้อยเพราะฉะนั้นถ้าเรารักษาได้ความสามัคคีกลมเกลียวในครอบครัวความอบอุ่นครอบครัวที่เป็นสุขก็จะเกิดขึ้น

ในศีลข้อที่4ถ้าเรารักษาได้เราก็จะได้รับความจริงใจต่างคนต่างมีความซื่อสัตย์ต่อกันและกันไม่พูดปดไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อให้พูดแต่วาจาที่อ่อนหวานให้พูดแต่วาจาที่เป็นเหมือนน้ำผึ้งที่เรียกว่ามธุรสวาจาอย่าพูดวาจาที่เป็นเหมือนคูดหรือว่าอุจจาระพูดไปแล้วมันเหม็นไม่พูดวาจาที่เป็นเหมือนหอกพูดไปแล้วมันทิ่มแทงคนอื่นนะเพราะฉะนั้นถ้ารักษาศีลข้อนี้ได้เราก็จะได้รับความสุขทางหูเราจะมีความจริงใจต่อกันศีลข้อที่5ถ้าเรารักษาได้เราจะเป็นคนที่มีสติสัมปชัญญะมากขึ้นแต่ไม่เรียกว่าสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ในทางพระพุทธศาสนาเพราะพระพุทธศาสนาถือว่าบุคคลที่มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์มีคนประเภทเดียวก็คือพระอรหันต์นอกจากนั้นก็เป็นคนที่มีสติสัมปชัญญะมากนะแล้วแต่การเจริญของแต่ละบุคคลเมื่อมีสติมากชีวิตเราก็จะปลอดภัยเพราะว่าสติสัมปชัญญะเป็นธรรมที่รักษาโลกไว้โดยที่สุดคือรักษาตัวเราไว้ไม่ให้ประมาทไม่ให้พลาดพลั้งจะทำการอะไรก็เรียบร้อยดีงามในศีลข้อที่6 ข้อ7และข้อ8นั้นเป็นส่วนของการประพฤติปฏิบัติธรรมเพิ่มเติมเป็นการตัดปริหรือความกังวลในการประพฤติปฏิบัติธรรมซึ่งเราจะมีอยู่เพราะว่าถ้าเรามัวไปห่วงเรื่องอาหารมัวเป็นห่วงเรื่องการดูการละเล่นการขับร้องการประโคมดนตรีมัวเป็นห่วงเรื่องที่นั่งที่นอนการประพฤติปฏิบัติธรรมของเราก็จะก้าวหน้าได้ช้าเพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการตัดความกังวลต่างๆทั้งหลายเหล่านี้ท่านจึงบอกว่าให้เริ่มงดเว้นจากการงดบริโภคอาหารในเวลาวิกาล 2. ให้งดจากการร้องรำขับร้องประโคมดนตรีซึ่งมันเป็นตัวให้เกิดกิเลสก่อให้เกิดกิเลสภายในจิตใจของตนเองแล้วก็ให้งดเว้นจากการนอนบนที่นั่งที่นอนอันสูงอันใหญ่ในหลักของโอวาทปาติโมกข์ที่ทรงแสดงวิธีการแก่พระภิกษุสงฆ์นั้นพระพุทธองค์ทรงแสดงว่าให้มีความยินดีในที่นั่งในที่นอนอันสงัดที่นั่งที่นอนอันสงัดก็คืออันเงียบอันเหมาะสมแก่การประพฤติปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นในศีลทั้ง8ประการนี้เวลาที่เรารักษาได้แล้วพระท่านก็จะสรุปให้ฟังซึ่งอาตมาก็จะสรุปเป็นภาษาไทยให้ญาติโยมได้เข้าใจง่ายๆว่าในศีลทุกข้อที่สมาทานและก็รักษาไปนั้นถ้าเรารักษาได้ครบบริบูรณ์ก็จะทำให้เราเป็นคนที่จะเดินทางไปไหนก็มีแต่ความสุขโดยที่สุดแม้การเดินทางไปในภพหน้าก็จะนำไปสู่สุคติสุคติก็เริ่มตั้งแต่การเกิดเป็นมนุษย์การเกิดเป็นเทวดาการเกิดเป็นพรหมหรือสุคติในอีกความหมายหนึ่งก็คือการเดินทางโดยตลอดปลอดภัยนี่เรียกว่าสุคติอานิสงส์ประการที่2ก็คือการทำให้โภคสมบัติหรือทรัพย์สมบัติของตนเองนั้นมั่นคงเพราะเราได้ทรัพย์สมบัติเหล่านั้นมาด้วยความเป็นคนดีมีศีลธรรมทำให้สิ่งที่จะอยู่กับเรานั้นมีความมั่นคงถาวรไม่อนาถรร้อนใจใช้จ่ายทรัพย์ก็มีความสุขอีกประการหนึ่งโดยที่สุดแล้วเมื่อเรารักษาได้ศีลนี้ก็จะเป็นเบื้องต้นแห่งการปฏิบัติธรรมทั้งหลายคนที่จะมีผลแห่งการปฏิบัติธรรมเจริญก้าวหน้าถ้าเราไปเจริญสมถกรรมฐานเราไปนั่งวิปัสสนาเหตุที่ผลการปฏิบัติไม่ก้าวหน้าเพราะเรามีศีลไม่บริสุทธิ์ถ้าเรามีศีลบริสุทธิ์แล้วการเจริญสมาธิเราก็จะกระทำได้โดยง่ายนั่นเพราะว่าฐานหรือว่าศีลซึ่งเป็นเบื้องต้นของเรานั้นบริสุทธิ์

พราะฉะนั้นเมื่อรักษาศีลบริสุทธิ์แล้วก็เป็นที่หวังได้ว่าเราจะพบกับความพ้นทุกข์บรรลุถึงพระนิพพานในอนาคตการอันเป็นเบื้องหน้านู้นเพราะฉะนั้นในเรื่องการอธิบายขยายความในวันนี้ก็พอจะทำความเข้าใจให้กับญาติโยมพุทธศาสนิกชนได้มากขึ้นกว่าเดิมธรรมสาธุในวันนี้ขอหยุดการบรรยายขยายความในเรื่องของศีลแต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

0: ลิเกเป็นที่ยอดนิยมเป็นสาขาศิลปะที่มีคนดูมากที่สุดเราภูมิใจมากที่เราได้เป็นลูกศิษย์อาจารย์หอมหวนก็อยากจะให้ศิลปินทุกคนอนุรักษ์ศิลปะการแสดงพื้นบ้านของเราเพื่อจะให้ประเทศไทยของเราเนี่ยได้มีศิลปะพื้นบ้านอันเนี้ยคู่ชาติคู่แผ่นดินต่อไป
1: พระเอกลิเกมหาเสน่ห์ประจำคณะลิเกชื่อดังหอมหวนที่มีรูปงามร่ำสวยร้องเพราะเจรจาอ่อนหวานน่าฟังไปแสดงที่วิกไหนแฟนลิเกจะรุมล้อมกันแน่นขนาดชื่อเสียงของพระเอกบุญเลิศเลื่องลือไกลทั่วทุกภาคของประเทศไทยและดังไกลไปถึงต่างแดนจนได้รับการขนานนามว่าเป็นพระเอกลิเกขวัญใจคนดูตลอดกาลบุญเลิศนาฏพินิจจะมาจุดไฟแห่งอดีตให้กลับมาลุกโชนอีกครั้งแล้วเติมฝันเพื่อส่งต่อให้คนรุ่นใหม่ต่อไปในYoung Forever จุดไฟเติมฝันวันนี้ค่ะ

ถ้าจะน้อมบวชนี่ท่านพาคนในพื้นบ้านมารวมกันหัดลิเกท่านก็เป็นหัวหน้าคณะก็เล่นแถวอยุธยาอ่างทองลพบุรีสุพรรณบุรีก็เล่นอยู่แถวนั้นจนมีชื่อเสียงสมัยสงครามครั้งที่สองนี่ท่านก็เล่นอยู่อยุธยาทางกรมศิลป์เขามีประกาศให้ลิเกเนี่ยต้องทำบัตรลิเกท่านก็ต้องเลยเข้ามาทำบัตรลิเกที่กรมศิลปากรท่านก็เลยพาคณะเข้ามาเล่นวิกบางลำพูวิกบางลำพูก็ตรงตลาดตอนนั้นเรียกตลาดทุเรียนท่านก็ได้มาเล่นประจำอยู่ที่นี่คือเล่นทุกคืนเลยเล่นประจำจนหัดลูกศิษย์ถึง9คณะในกรุงเทพก็แยกกันเล่นแต่ละที่ละที่ไปก็เลยเป็นคณะหอมหวนที่ดังที่สุดในสมัยนั้นมาหัดพวกผมเนี่ยเป็นรุ่นสุดท้ายเป็นรุ่นหอมหวนรุ่นพิเศษผมก็ไปเริ่มหัดทีแรกก็ไปหัดที่บางปะหันอยุธยาเริ่มเล่นจนเริ่มรู้สึกชักแข็งขึ้นแล้วนะก็ได้หัดเรื่องวรรณคดีเรื่องนิยายอะไรได้หลายเรื่องแล้วท่านเห็นว่าลิเกในกรุงเทพเนี่ยมันก็มากก็เลยเอาออกไปแสดงทางภาคตะวันออกจนพวกผมเนี่ยไปมีชื่อเสียงทางโน้นมากหลังจากนั้นผมก็มาเป็นพระเอกประจำอยู่วิกบางลำพูในกรุงเทพตั้งนั้นมาจนกระทั่งอายุ22ก็ลาท่านออกเป็นหัวหน้าคณะเองจากนั้นก็หัดลูกศิษย์เองจนเป็นหัวหน้าคณะมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็ถือว่าสมัยนั้นผมดังมากไปเล่นที่ไหนก็ดีก็ดงก็ดังคือแม่ยกก็เหมือนสมัยหนึ่งเราไปเล่นตามบิ๊กต่างๆเนี่ยแล้วก็เอาข้าวเอาพวกปลาพวกกับพวกผักอะไรเนี่ยมาให้แต่ต่อมานี่เขาก็เปลี่ยนเป็นพัฒนาเป็นมีให้เป็นพวงมาลัยกันนักเข้ามีให้สร้อยให้เพชรให้ทองให้รถ

แม่ยกพี่ยกอะไรทั้งหลายเนี่ยถือว่าเป็นผู้อุปถัมภ์คือผู้ลิเกส่วนมากนะไปจากคนจนการแต่งเนื้อแต่งตัวมาที่เขาพัฒนามาสมัยหลังมีแต่ของแพงๆชุดหนึ่งลิเกเนี่ยตกเท่าไหร่รู้ไหม40,000-50,000ก็ได้จากแม่ยกพี่ยกพวกเนี้ย

0: อมหวนเป็นลิเกที่ถ้าเปรียบเหมือนเป็นสำนักก็เราจะเปรียบเป็นสำนักเซาหลินที่มีลูกศิษย์ลูกหามากมายล้วนแล้วแต่ฝีมือฉกาจฉกรรจ์มีชื่อมีเสียงทั้งนั้นหลายๆท่านนะเป็นลิเกที่ลำสวยหอมหวนจะลำสวยนะในถ้าบอกว่าเป็นศิษย์สำนักหอมหวนเนี่ยอันดับต้นๆเลยก็คือลำสวยแต่งตัวสวยเป็นลิเกลูกกรุงอะไรประมาณนี้ครับสำหรับครูบุญเลิศนี่ท่านก็เป็นศิลปินแห่งชาติแล้วเนาะในแขนงลิเกของเรานี่แหละผมก็ชื่นชมในความรู้ความสามารถของท่านถือว่าท่านเป็นครูบาอาจารย์คนหนึ่งของวงการลิเก
1: ยังไฟเวอร์

0: ด้วยความละเมียดทุกสำเนียงการร้องด้วยความอ่อนช้อยทุกวงรำผนวกกับพรสวรรค์เฉพาะตัวของพระเอกบุญเลิศทำให้ทุกบทบาทการแสดงของคณะหอมหวนติดตรึงใจแม่ยกจากอดีตมาจนถึงปัจจุบัน
1: ตอนนี้ก็เขียนบทพวกร้อยแก้วร้อยกลองลูกศิษย์ลูกหลานอะไรต้องการร้อยกลองอะไรต่างๆแล้วก็ต้องเขียนไปให้ไม่ได้หยุดนะไม่ค่อยได้หยุดแล้วก็ต้องทำไปเสมอ เรื่องดนตรีนี่แล้วก็ซ้อมไปบ้างคือท่องเพลงไว้เผื่อลูกศิษย์จะมาต่อซึ่งจะมาต่อก็จะเราจะได้เลือกเพลงให้ถูกกับลักษณะของการแสดง เรื่องการแสดงลิเกก็นานๆครั้งหนึ่งบางครั้งน้องๆเขาเชิญบางครั้งเจ้าภาพที่เคยดูเก่าๆเขาอยากจะดูอีกก็เชิญไปเล่นนิดๆหน่อยๆนะก็ไม่มากอะไร
2: จงร้องรำไปเถิด

0: วันนี้คอนเสิร์ตกุศลมากมายได้ผลบุญผู้มีพระคุณเลิศล้ำ
1: ลูกศิษย์สมัยก่อนกับปัจจุบันมันก็ผิดกันนะสมัยก่อนเราเอาลูกศิษย์มาเลี้ยงไว้ในบ้านเลย20-30คนเราก็เลี้ยงรับผิดชอบทั้งหมดสมัยนี้ลูกศิษย์ก็จะอยู่ตามบ้านของเขาเราก็ตั้งใจว่าศิลปะพื้นบ้านของเราเนี่ยได้อยู่คู่แผ่นดินไทยไปตลอดแล้วก็อยากจะได้เด็กๆทั้งหลายที่มีความรักในด้านศิลปะทั้งหลายเนี่ยมาหัดกันให้มากๆคือรหัสเราสอนเราก็ไม่ได้คิดค่าสอนค่าอะไรเลยขัดได้ฟรี
2: ก็คือเมื่อก่อนนี้จริงๆแล้วพ่อของผมเนี่ยเขาก็เป็นนักแสดงลิเกแต่เป็นลิเกที่อยู่บ้านนอกไม่ค่อยจะมารู้มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องลิเกจริงๆแล้วก็พอใจของผมเป็นลิเกเหมือนตามสายเลือดก็คิดไว้ว่าอยากครั้งหนึ่งถ้าจะเป็นลิเกแล้วก็อยากให้มันถึงที่สุดเจอของที่มันจริงที่สุดก็เลยเข้ามาฝากตัวกับอาจารย์บุญเลิศนะพินิจแล้วก็ท่านก็รับเป็นลูกบุญธรรมแล้วก็สอนวิชาในด้านการแสดงลิเกทุกสิ่งทุกอย่างก็ให้พอสมควรนะครับพ่อเป็นคนดีมากเลยที่วงการลิเกยกย่องสมที่เป็นศิลปินแห่งชาติจริงๆครับเป็นผู้ให้จริงๆให้ทุกสิ่งทุกอย่างให้กับลิเกทุกคนไม่จำเป็นต้องผมใครก็ได้ที่มีเวลาเข้าไปหาท่านให้หมดความภาคภูมิใจของผมก็คือพ่อเมตตาผมให้ผมใช้นามสกุลแล้วก็รับผม

ลูกบุญธรรมแล้วผมเป็นลูกศิษย์นี่คือความภูมิใจที่บางครั้งบรรยายไม่ถูกแล้วผมก็คิดว่าจะสืบทอดในสาขาของลิเกตามที่แบบของพ่อสอนมาก็จะทำให้พ่อเท่าที่ความสามารถผมจะทำได้มีพ่อบุญเลิศท่านเปิดโอกาสให้ผมใช้หน้าอัดพินิจผมดีใจที่ได้เป็นศิษย์ไม่เคยจะคิดท้อถอยขอยึดคำครูผู้เจริญศิษย์จะขอเดินตามรอยยังไฟ

0: ลิเกศิลปะชั้นสูงที่ต้องใช้ทั้งชีวิตและจิตวิญญาณในการแสดงทุกท่วงท่าของการร่ายรำทุกสำเนียงที่ขับขานดำเนินเรื่องราวสร้างความสุขให้กับแฟนลิเกหอมหวนมาหลายทศวรรษวันนี้บุญเลิศนาฏพินิจพระเอกลิเกประจำคณะหอมหวนจะมาถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับคนรุ่นใหม่ที่มีใจรักในลิเกเช่นเดียวกับเขาที่โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าแห่งนี้ค่ะ
1: สวัสดีครับนักเรียนวันนี้โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าของเรานะครับนับว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจของชมรมลิเกโรงเรียนเรานะครับที่ได้ต้อนรับศิลปินแห่งชาติผู้ที่มีประสบการณ์และก็มีความรู้เกี่ยวกับศิลปะการแสดงลิเกไทยของเรานะครับจะมาให้ความรู้กับพวกเราวันนี้เราจะได้พบกับท่านอาจารย์บุญเลิศนาฏพินิจนะครับศิลปินแห่งชาติสาขาการแสดงนาฏดนตรีหรือลิเกครับ
2: เป็นไงเรียนลิเกลำบากไหมแต่ถ้ามีความพยายามพอเราเริ่มเรียนตั้งแต่เบสิกของเขาคือเพลงช้าเพลงเร็วไปก่อนเนี่ยนะเพลงช้าเพลงเร็วเนี่ยมันมีความสำคัญกับพื้นฐานของลิเกทั้งลิเกทรงเครื่องลิเกลูกบทแต่ว่าการรำเพลงช้าเพลงเร็วเนี่ยมันจะเป็นพื้นฐานของทั้งสองลิเกทั้งสองอย่างเลยเพราะฉะนั้นต้องเรียนแม่บทไว้เป็นเบสิกครั้งแรกเลยครับมีอะไรสงสัยอะไรก็ถามนะถามได้ทุกคน
3: ในการคัดเลือกนักแสดงนะครับคัดเลือกจากอะไรบ้างแล้วก็มีวิธีดูนักแสดงว่าควรจะแสดงเป็นตัวไหนบ้างครับ
2: ตั้งแต่สมัยโบราณมาเนี่ยเขาจะเลือก1คือรูปร่างก่อนหน้าตาคือไม่ต้องหล่อมากพอดูว่าพอแต่งหน้าแต่งตาแล้วน่าจะเป็นพระเอกพระรองได้สิ่งที่สองสำคัญที่สุดคือเสียงแล้วก็ต่อมาก็เป็นการรำจากนั้นก็เขาก็จะเลือกจะลองว่าใครสมองดีสมองไวแล้วก็คิดว่าจะต้องรำได้ก่อนร้องได้ก่อน
4: ผมอยากจะทราบว่าคุณสมบัติพื้นฐานของคนที่จะเล่นลิเกนะฮะมันต้องมีอะไรบ้างครับ
2: คุณสมบัติของลิเกเราก็ไม่มีอะไรมากคือ1เนี่ยเราจะต้องมีความนอบน้อมนะนอบน้อมต่อครูบาอาจารย์ท่านพูดสิ่งใดก็ควรจะจำเอาไว้เพื่อเป็นเครื่องติดตัวเราประจำว่าเราจะต้องทำในสิ่งนี้ที่ครูบาอาจารย์สั่งสอนไว้ให้แม่นยำอีกอย่างหนึ่งก็คือ เราจะเชื่อคำที่ไม่ทุกซนไม่ทำในสิ่งที่ครูบาอาจารย์ห้ามหวง
5: อยากให้อาจารย์ช่วยสอนท่าเมตไตรหรือท่ารำค่ะที่ทำให้คนดูชื่นชอบ
2: คนจะชอบครั้งแรกเลยเนี่ยลิเกเนี่ย

0: ออกจากฉากเนี่ยจะบ่งบอกเลยว่าลิเกคือนี่จะคือเป็นลิเกรำหรือเปล่าหรือเป็นลิเกออกมาเดินไปเฉยๆจะเป็นลิเกที่มีความรู้มีภูมิรู้ครูจะรำออกมาให้ดูสมมติว่าออกจากฉากมาเลยก็รำออกมาเลยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยเสมอออกลักษณะของลิเกลำมันก็มีลำหลายอย่างลำสำคัญอยู่ว่าเราตีบทนะลำตีบทแสนเอ่ยแสนสวัสดบิดตุราชบิดตุราชโปรดประธานบิดตุลาโปรดประธานเป็นมิ่งขวัญเอยมันก็มีบทเกลียวบทโกรธนะบทเกลียวบทโกรธบทรักรักมันก็ยังมีรักมากรักน้อย
1: อาจารย์ครับในสมัยก่อนคนที่จะเป็นลิเกได้ต้องฝึกฝนอะไรบ้างครับยากไหมครับ
0: สำคัญที่สุดคือใจต้องรักมันถึงจะเกิดความสำเร็จได้รู้จักใจของคนที่อยู่รวมกันต้องมีความสามัคคีรักใคร่กันและจะรู้ใจกันคนอยู่หลังก็ต้องดูคนหน้ารำยังไงก็ต้องรำตามกัน
2: คืออยากทราบว่าในสมัยของอาจารย์นะคะมีวิธีในการจำบทแบบไหนคะแบบจำบทยากไหมคะ
0: คือลิเกสมัยก่อนเนี่ยเขาหัดเนี่ยสองบทเนี่ยอาจจะฝึกถึงปีหนึ่งคือครูสมัยก่อนเนี่ยเขาจะมานั่งจำจี้จำชัยอะไรเขาจะแกล้งดูว่าใครจะมีความเฉลียวฉลาดใครจะสอนแล้วเข้าไปพอจะเป็นบทหนึ่งเนี่ยแสนยากลำบากมากหรอกไม่ใช่ง่ายเลย
3: อาจารย์ครับถ้างั้นผมขออนุญาตโชว์ให้อาจารย์ดูได้ไหมครับแล้วก็ให้อาจารย์ช่วยแนะนำว่าผมต้องแก้ไขยังไงบ้าง
0: ดี

0: ลิขิตผมขอกล่าวใครลิขิตมาถึงชีวิตของเด็กวัดผมอัตตคัดขีดเขียน
1: มาถึงชีวิตของเด็กวัดผมอัตตคัดขีดเขียน
0: ผมอัตตคัดขีดเขียนแต่เรื่องตำราวิชารบ
1: แต่เรื่องตำราวิชาลบ
0: แต่เรื่องตำราวิชารบเรียนจนรู้จบตำรับ
1: เรียนจนรู้จบตำรับ
0: เรียนจนรู้จบตำรับเรื่องรบรับรอบรู้จนท่านหลวงปู่ให้เรียนเรื่องอังโลให้ลมไม่แลเพราะผมมุ่งแต่เฝ้าเรียน
1: ค่อยๆครับบทพวกนี้บทสำคัญไม่ใช่ว่าคนอุ้ยลำขวานลำดาบลำทวนลำอะไรเก่งพอมาลำตีบทนี่ตีไม่ถูกก็ถือว่ายังใช้ไม่ได้เพราะว่าเพราะเรื่องลำดาบลำทวนลำฝานอะไรเนี่ยมันลำจากหัดมาจึงได้มาเป็นจังหวะแต่การที่เราออกไปร้องเนี่ยร้องแล้วตีบทให้ถูกอันนี้สำคัญกว่าครูก็ดีใจมากที่มาวันนี้ได้มาพบลูกศิษย์ทั้งหลายที่พร้อมใจกันมาแล้วก็สนใจในศิลปะนาฏศิลป์พื้นบ้านมีสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องต้องการจะให้ครูสอนก็พร้อมที่จะทำให้และก็จะเป็นที่ปรึกษามีสิ่งใดขาดเหลือก็ถามได้อนุญาตทุกๆคนเลยนะ

0: ครับตอนแรกก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็เกรงใจท่านนิดหน่อยแต่พอได้นั่งคุยกันสักพักก็รู้สึกว่าท่านเป็นกันเองมากครับวันนี้ก็ได้เรียนรู้เรื่องเพลงสมัยก่อนๆ นะครับที่ไม่เคยรู้ไม่เคยฟังครับผมก็จะเก็บไว้สอนคนรุ่นหลังไว้ใช้ในการแสดงแล้วก็สืบต่อศิลปะวัฒนธรรมลิเกไว้นะครับให้อยู่กับแผ่นดินไทยไปตราบนานเท่านานครับ
1: รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากๆเลยค่ะที่ท่านได้มาให้ความรู้กับพวกหนูเพราะว่ามันก็เป็นโอกาสที่หาได้ยากค่ะก็รู้สึกดีใจที่ได้เจอท่านตัวจริงค่ะหนูว่าวันนี้เนี่ยใช้เวลาน้อยแต่ว่าได้ความรู้ที่คุ้มค่ามากๆเลยค่ะทั้งเรื่องแบบว่าการเปรียบเทียบลิเกสมัยนี้กับสมัยโบราณการทำให้คนชื่นชอบในตัวเราค่ะซึ่งหนูคิดว่ามันก็ยากที่คนอื่นสอนแล้วเราจะเข้าใจง่ายขนาดนี้ค่ะหนูยังต้องฝึกอีกเยอะมากเลยค่ะกว่าจะได้เป็นแบบท่านค่ะเพราะว่าท่านก็ใช้เวลานานแล้วก็ทุกคำสอนที่ท่านสอนมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการรำการร้องเพลงเนี่ยหนูรู้สึกว่ามันปรับใช้ได้ทุกอย่างเลยค่ะ
2: คือถ้าพูดถึงหอมหัวเนี่ยเราเหมือนเป็นลิเกเมืองนะฮะเพราะว่าเราเป็นเด็กลิเกอยู่บ้านนอกแล้วถ้าได้ยินคำว่าหอมหัวเนี่ยมันจะเป็นลิเกเมืองที่มีความมาตรฐานเปรียบเทียบเราเป็นลิเกบ้านป่าเนี่ยถ้าได้ยินนามสกุลต่อท้ายว่าหอมหัวนั้นแสดงว่าโอ้น่ากลัวมีของอ่ะแล้วก็จริงๆแต่ละคนที่ผ่านคำว่าหอมหัวมาเนี่ยเขาจะมีการฝึกที่เข้มข้นไม่เหมือนลิเกบ้านป่าเราที่แบบว่าลำขึ้นเตียงเชิดเข้าฉากได้ก็ออกไปหากินกันแล้วคำว่าบุญเลิศหน้าพินิจเนี่ยเป็นลิเกที่ เขาเรียกเป็นลิเกดารานะเพราะว่าเป็นผู้ที่มาปลุกวงการลิเกทีวีอ่ะก็คือบุญเลิศหน้าพินิจที่ได้ยินชื่อนะฮะเราก็ได้ดูจากตอนนั้นแล้วก็เก็บตำนานตรงนั้นเอาไว้ในความรู้สึกว่าลิเกทีวีที่ยิ่งใหญ่นะฮะแล้วเราก็ไม่เคยเจอมาเลยแล้วจนมายุคหลังเนี่ยฮะได้มีโอกาสได้สัมผัสพ่อเลิศเนี่ยจะเป็นคนที่อุทิศให้กับวงการลิเกในส่วนที่เราได้เห็นนะก็คือเหมือนกับว่าในวงการลิเกต้องการจะให้แกไปทำอะไรอย่างเงี้ยแกค่อนข้างจะให้ความสำคัญใครอยากเป็นลูกศิษย์ลูกหาตรงไหนที่แกถ่ายทอดได้แล้วก็แกก็พร้อมที่จะทำตัวให้เป็นเยี่ยงอย่างกับวงการลิเก
3: เกือบศตวรรษของลิเกคณะหนึ่งที่จัดการแสดงหน้าม่านสรรสร้างความสุขถ่ายทอดทั้งศาสตร์และศิลป์เพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทยให้ยืนยงต่อไปในแผ่นดินนี้ผ่านพระเอกลิเกขวัญใจคนดูตลอดกาลบุญเลิศนาฏพินิจคณะลิเกหอมหวน
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับทีวีและผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568เป็นวันสุดท้ายวันนี้เวลา 8:41 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเป็นวันสุดท้ายในการนี้พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากคณะวิศวกรรมศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาสถาบันนวัตกรรมบูรณาการแห่งจุฬาคณะเศรษฐศาสตร์คณะศิลปกรรมศาสตร์คณะทันตแพทยศาสตร์คณะสหเวชศาสตร์คณะนิเทศศาสตร์คณะสัตวแพทยศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์วิทยาลัยพยาบาลตำรวจและสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินในภาคเช้าและภาคบ่ายรวมจำนวน 3,100 คนทั้งได้พระราชทานอนุปริญญาบัตรแก่ผู้แทนนิสิตพระราชทานเหรียญรางวัลในหลักสูตรปริญญาบัณฑิตแก่บัณฑิตที่มีผลการเรียนดีเด่นและพระราชทานเงินรางวัลและทุนการศึกษาในเงินทุนภูมิพลแก่นิสิตที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์รวม158คนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีวิสัยทัศน์ในการเป็นมหาวิทยาลัยไทยคุณภาพระดับโลกสร้างคุณค่าเปลี่ยนชีวิตผ่านภูมิปัญญาแห่งนวัตกรรมความเชี่ยวชาญและจิตวิญญาณเพื่อสังคมภายใต้คำขวัญของมหาวิทยาลัยคือเกียรติแห่งการรับใช้ประชาชนและค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัย5ประการได้แก่พลังแห่งความทุ่มเทสร้างเปลี่ยนแปลงพลังแห่งการเปิดใจเปิดรับความแตกต่างพลังแห่งความมุ่งมั่นที่จะก้าวสู่ความเป็นเลิศในระดับสากลพลังแห่งการเรียนรู้พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆตลอดเวลาและพลังแห่งความคล่องแคล่วกล้าที่จะปรับตัวให้ทันทุกความเปลี่ยนแปลงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยดำเนินพันธกิจที่สำคัญ4ด้านได้แก่การผลิตผู้นำที่มีจริยธรรมความฉลาดทันยุคสมัยและความเชี่ยวชาญการพัฒนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกและเป็นมหาวิทยาลัยที่มีจิตสาธารณะมุ่งเน้นการสร้างผลผลิตเพื่อช่วยเหลือสังคมในประเทศและต่างประเทศการเป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบขององค์กรที่มีความยั่งยืนและการสร้างความก้าวหน้าขององค์ความรู้ที่มีความเกี่ยวข้องต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตพร้อมทั้งบ่มเพาะปัญญาให้กับประชากรทั้งในและต่างประเทศแนวคิดในการบริหารงานของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคือจุฬา Power of Togetherness เน้นพลังแห่งความร่วมมือแห่งความอบอุ่นและจริงใจเชื่อมโยงทุกภาคส่วนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยไม่ว่าจะเป็นนิสิตคณาจารย์บุคลากรผู้บริหารศิษย์เก่าและพันธมิตรด้วยความรู้สึกผูกพันและร่วมแรงร่วมใจเพื่อเป็นพลังในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปพร้อมกันแนวคิดนี้มุ่งสร้างบรรยากาศของการทำงานที่เปิดกว้างและเข้าใจกันเพื่อให้ทุกคนสามารถก้าวข้ามอุปสรรคและปัญหาที่เผชิญร่วมกันได้โดยอาศัยความเชื่อมั่นและความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนจุฬาไปสู่ความสำเร็จและการพัฒนาที่ยั่งยืนตอบโจทย์ความท้าทายของโลกยุคใหม่และสร้างอนาคตที่ดีขึ้นสำหรับสังคมโดยรวม

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ด้วยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชดารีทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารีเนศิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้เวลา 9:53 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีองค์ประธานและองค์อุปถัมภ์มูลนิธิศรีสว่างควัตในพระอุปถัมภ์องค์ประธานและนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เสด็จไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการนี้ทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งมูลนิธิศรีสว่างควัตในพระอุปถัมภ์และราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์10 รูปจากวัดบางนานอกวัดศรีเอี่ยมกรุงเทพมหานครวัดสัตหีบวัดเขาช่องลมวัดพันเสด็จนอกวัดพันเสด็จในจังหวัดชลบุรีวัดใหญ่บางปรากฏจังหวัดสมุทรปราการและวัดป่าตึงจังหวัดเชียงใหม่สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระจากนั้นสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทรงประเคนพระทหารเพลถวายแด่พระสงฆ์ทั้ง10 รูปต่อจากนั้นทรงประเคนผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงร่วมบันทึกเทปรายการ To Be Number 1 Varietyค่ำวานนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังอาคารศูนย์ปฏิบัติการแพร่ภาพออกอากาศการกระจายเสียงวิทยุและการให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐกรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพมหานครมีคณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ประกอบด้วยนางสุดฤทัยเลิศเกษมนายพรพิทักษ์แม้นสิรินายสุภพงษ์ชาวแล่นพร้อมข้าราชการพนักงานราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเฝ้ารับเสด็จในการนี้ส่งร่วมบันทึกเทปรายการ To Be Number 1 Variety ช่วง Talk to the Princess ส่งตอบจดหมายสมาชิก To Be Number 1ที่เขียนไปขอพระราชทานคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวมสำหรับรายการ To Be Number 1 Variety เป็นรายการที่กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์จัดทำขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างโครงการ To Be Number 1กับสมาชิกนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ห่างไกลยาเสพติดโดยออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT2HD ทุกวันเสาร์เวลา 20:30 น.ถึง 21:30 น.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงเปิดงานสัปดาห์หนังสือในสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าประจำปี2569วันนี้เวลา 13:33 น.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังหอวชิราวุฒานุสรณ์ภายในบริเวณหอสมุดแห่งชาติท่าวาสุกรีเขตดุสิตกรุงเทพมหานครในการนี้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าจากนั้นทรงกดปุ่มเปิดงานสัปดาห์หนังสือในสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าประจำปี2569ณปรำน้ำพุรูปสุกรหรืออนุสาวรีย์หมูที่สื่อถึงปีนักสัตว์ประจำปีพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งจำลองจากอุทกทานในงานพระเมรุมาตร

สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยในงานสัปดาห์หนังสือนี้มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิเพชรรัตน์สุวัฒนาร่วมกับสำนักหอสมุดแห่งชาติกรมศิลปากรจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่2เพื่อเผยแผ่พระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเถรราชเจ้าซึ่งในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่2ถึง4ตุลาคม2569โอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการราชินยานุสาวรีจะแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับงานพระบรมศพและพระเมรุมาตรของสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระบรมราชชนนีในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเถรราชเจ้ารัชกาลที่6และพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ซึ่งรัชกาลที่6ทรงอำนวยการและสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ทรงออกแบบอันนำไปสู่การเกิดธรรมเนียมใหม่ในราชสำนักสยามอาทิการประดิษฐานพระฉายาลักษณ์หน้าพระโกศพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทการใช้เพลงพญาโศกทางสากลประกอบริ้วขบวนพระราชอิสริยยศการจัดพิธีกงเต็กซึ่งเป็นพิธีกรรมตามความเชื่อทางศาสนาของชาวจีนและการพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ข้าทูลละอองธุลีพระบาทฝ่ายในและเจ้าหน้าที่สภากาชาดสยามร่วมเดินในเดี่ยวขบวนพระบรมศพพระองค์ทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดสยามเป็นพระองค์แรกและยังคงยึดถือเป็นแบบแผนมาจบจนปัจจุบันในงานมีการออกร้านจำหน่ายหนังสือของหน่วยงานและสำนักพิมพ์ต่างๆอาทิกรมศิลปากรและมูลนิธิมหามงกุฎราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์จากนั้นเสด็จเข้าห้องศรีอยุธยาทรงฟังการเสวนาและการเปิดตัวหนังสือสมุดภาพย้อนยามพระราม6ซึ่งมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติกรมศิลปากรและผู้ทรงคุณวุฒิจัดทำขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเถรราชเจ้าเนื่องในอภิลักขิตสมัย100ปีวันสวรรคตพุทธศักราช2568โดยประมวลพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเถรราชเจ้าและภาพในรัชสมัยในหมวดหมู่ต่างๆประกอบคำอธิบายเพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงทางประวัติศาสตร์สำหรับศึกษาค้นคว้าแก่อนุชนสืบไปองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตลาดกระบังเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นโดยมีพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์และคณะเชิญไปมอบณศูนย์พักพิงโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบังและชุมชนเคหะล่มเกล้าโซน10เขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยอยู่ในขณะนี้และมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานให้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงทีนอกจากนี้ในวันเดียวกันมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้เชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร3เขตได้แก่ชุมชนหมู่บ้านธีรวรรณชุมชนหมู่บ้านฐานกองหนุนเขตคลองสามวาชุมชนทับช้างนาลุ่มมัสยิดดารุนนาอีมเขตสะพานสูงและชุมชนวัดหัวกระบือเขตบางขุนเทียนยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาที่คุณไปล้นพ้นหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา8 นาฬิกาพระพรหมวัชระเมธี

จ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามกรุงเทพมหานครและคณะสงฆ์อุบาสกอุบาสิกาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดชิโนรสารามวัดประคังโคสิตารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดอรุณราชวรารามวัดนิมมานรดีวัดมหาพฤกษารามวัดชนะสงครามวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดนาคปรกและวัดสิริบุญญารามจังหวัดมหาสารคามสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระราชวชิราภรณ์วัดอรุณราชวรารามแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องอโมฆคถากล่าวถึงชีวิตที่ไม่ไร้ประโยชน์ซึ่งตลอดพระชนชีพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนทุกหมู่เหล่าและเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนเมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.มูลนิธิธรรมาภิบาลทางกฎหมายบริษัท Innovative Marketing Communication จำกัดและบริษัทมาก็ตโตประเทศไทยจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาวัดปรมัยยิกาวาสวัดแสนสุขวัดบัวผันวัดดาวดึงสารามวัดโบสถ์สามเสนและวัดพรมวงสารามสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.คณะศิษย์เก่าโรงเรียนราชินีรุ่นที่74ห้างหุ้นส่วนจำกัดแพรพรเพชรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงรายจังหวัดเชียงรายและบริษัทสยามเอ็มซีจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดอรุณราชวรารามวัดสร้อยทองวัดสังเวชวิทยารามวัดพระราม9กาญจนาภิเษกวัดสเกตกรุงเทพมหานครวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีและวัดป่าทรัพย์ทวีธรรมารามจังหวัดนครราชสีมาสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 น.บริษัท NPK Press จำกัดครอบครัวพรมประยูนนางมนชลิษาเดชพิทักษ์พร้อมคณะและบริษัทคนตื่นธรรมจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดกวีสรารามจังหวัดลพบุรี4รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 14:30 น.บริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการจำกัดมหาชนบริษัทสมิติเวชจำกัดมหาชนโรงพยาบาลกรุงเทพบริษัท BDMS Wellness Clinic และ BDMS Wellness Resort และบริษัทประสิทธิพัฒนาจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดหงรัตนารามวัดท่าทองกรุงนครวัดมหาชัยวัดสังทองวนารามจังหวัดมหาสารคามและวัดมหาวนารามจังหวัดอุบลราชธานีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนา

เวลา 17 นาฬิกากระทรวงมหาดไทยและสมาคมแม่บ้านมหาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพิชยญาติการามวัดดาวดึงสารามวัดบุรณสิริมาตยารามกรุงเทพมหานครวัดบ้านหนองไห่วัดหนองกุงจังหวัดบุรีรัมย์วัดสะแกวัดจันทร์วัดรางจระเข้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดหลวงจังหวัดราชบุรีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19 นาฬิกากลุ่มธุรกิจ TCP ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลย์อุปถัมภ์จังหวัดเพชรบุรีและกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีบ้านบาดตำบลตะโกตาพิจังหวัดบุรีรัมย์ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลย์อุปถัมภ์จังหวัดเพชรบุรีและกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีบ้านบาดตำบลตะโกตาพิจังหวัดบุรีรัมย์ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8 นาฬิกาถึง 20 นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจัดเตรียมถุงยังชีพพระราชทานเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆวันนี้ที่อาคารรับรองกองพลที่1รักษาพระองค์เขตดุสิตกรุงเทพมหานครสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีองค์ประธานที่ปรึกษามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมกับหน่วยงานต่างๆอาทิกำลังพลฐานจิตอาสา904สำนักพระราชวังกองพลที่1รักษาพระองค์ไทยอาสาป้องกันชาติและอาสาสมัครกาชาติบรรจุถุงยังชีพพระราชทานจำนวน 3,000 ถุงเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆอยู่ในขณะนี้เป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อนำไปช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างทันท่วงทีภายในถุงยังชีพพระราชทานประกอบด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคของใช้จำเป็นและยาตำราหลวงทั้งยังมีถุงพระราชทานสำหรับถวายพระสงฆ์ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยจำนวน150ถุงนอกจากนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจัดตั้งโรงครัวพระราชทานณโรงเรียนวัดบางเตยเขตบึงกุ่มกรุงเทพมหานครระหว่างวันที่29กันยายนถึง3ตุลาคม2569เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกแจกจ่ายแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
โดยจะทำอาหารกล่องพระราชทานวันละ 3,000 กล่องเมนูที่จะทำใช้วัตถุดิบจากไก่เป็นหลักเพื่อให้ประชาชนทุกเชื้อชาติศาสนาสามารถรับประทานได้มีเจ้าหน้าที่การเคหะแห่งชาตินำไปแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนเคหะล่มเกล้าศูนย์เรียนรู้ฟื้นฟูเด็กพิเศษมีนบุรีบ้านเอื้ออาทรบางนาและพื้นที่อื่นที่ได้รับผลกระทบเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นกรมวังผู้ใหญ่ประจำวังสุโขทัยเป็นประธานปล่อยขบวนรถขนย้ายหญ้าอาหารสัตว์พระราชทานไปช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาวันนี้ที่กองบังคับการกองการสัตว์และเกษตรกรรมที่2กรมการสัตว์ทหารบกตำบลหนองสาหร่ายอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาพลเอกศิวะพระหมอนทัศน์กรมวังผู้ใหญ่ประจำวังสุโขทัยเป็นประธานในพิธีรับมอบอาหารสัตว์จากมูลนิธิเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคมที่ได้ประสานความร่วมมือกับกองทัพบกโดยกรมการสัตว์ทหารบกและกรมปศุสัตว์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ถวายหญ้าอาหารสัตว์จำนวน 1,000 ฟ่อนน้ำหนักรวม 20,000 กิโลกรัมแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาซึ่งได้พระราชทานสำหรับนำไปแจกจ่ายช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกรในพื้นที่อำเภอปากช่องที่ประสบอุทกภัยและได้รับผลกระทบด้านปศุสัตว์กว่า 1,150 ตัวโอกาสนี้พระราชทานพระอนุญาตให้นำสุนัขทรงเลี้ยงคุณ MI6 และคุณนาตาชารวมทั้งหน่วยสุนัขค้นหาและกู้ภัยเคนายูซาไทยแลนด์ไปร่วมให้กำลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภัยในครั้งนี้ด้วยจากนั้นได้ปล่อยขบวนรถขนย้ายหญ้าอาหารสัตว์พระราชทานไปยังวัดขนงพระเหนือตำบลขนงพระโดยได้มอบหญ้าอาหารสัตว์พระราชทานแก่เกษตรกรที่ประสบอุทกภัยและได้รับผลกระทบจำนวน45คนครอบคลุมพื้นที่3ตำบลได้แก่ตำบลขนงพระตำบลหนองสาหร่ายและตำบลจันทึกซึ่งได้รับความเดือดร้อนหลังเกิดฝนตกหนักสะสมในพื้นที่ต้นน้ำอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ตั้งแต่วันที่23กันยายนที่ผ่านมาส่งผลให้น้ำไหลหลากและท่วมขังในหลายตำบลประชาชนและเกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์ได้รับผลกระทบอย่างหนักทั้งนี้จังหวัดนครราชสีมาได้ประกาศพื้นที่อำเภอปากช่องเป็นเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแล้วซึ่งทางจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งดำเนินการช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์อย่างเร่งด่วนควบคู่กับการตรวจสุขภาพสัตว์เลี้ยงและจัดทำบัญชีความเสียหายอย่างครอบคลุมต่อไปจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: แม่ตื่นได้แล้วลูกถึงบ้านคุณปู่แล้ว
1: อ้
0: าวเมฆสวัสดีคุณปู่สิลูก
2: สวัสดีครับปู
3: ่สวัสดีหลานรัก
0: กลับมาเพชรบุรีจน
4: อะโถเอ้ยไม่ได้อยากมาซะหน่อยอยู่กรุงเทพสบายกว่าตั้งเยอะอ้าวแล้วเธอเป็นใครอ่ะ
0: ฉันตะวันไงลูกพี่ลูกน้องอ่ะจำไม่ได้เหรอที
4: ่อย่าขี้แย่นะ
0: ไม่ใช่นายนี่มันเฮ้ย
3: เอาเอาเด็กๆอย่าทะเลาะกันสิเข้าบ้านกันดีกว่าปู่มีขนมด้วยนะ
4: ทำไมต้องมาอยู่นี่ด้วยเนี่ยไม่เห็นอยากมาเลยเฮ้ออกไปนะเจ้าแมวบ้านหยุดเดี๋ยวนี้นะ
0: กันแก้วกันแก้วออกจะน่ารักแสนรู้นะ
4: เรย์โหว้าวนี่ของสะสมของปู่เหรอครับเยอะจังนี่แม่ก็มีของสะสมเหมือนกันนะปู
3: ่
4: โถมีอะไรบ้างครับเนี่ยขอผมดูหน่อยนะครับ
3: เอาสิ
4: ปู่เก็บของพวกนี้ไว้ทำอะไรเหรอครับ
3: ของเก่าพวกเนี้ยมีค่านะ
4: เอาไปขายได้ด้วยเหรอครับเนี่ย
0: มีค่าทางใจต่างหากล่ะ
3: ถูกต้องเอาไว้ตื่นใจเรื่องในอดีตยังไงล่ะ
4: ปูอันนี้อะไรเหรอครับ
3: อ๋อเป็นเหรียญรัตนาภรณ์ในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานให้ปูตอนทำงานรับใช้พระองค์ท่านปูได้เห็นพระองค์ทรงงานหนักมากเพื่อประชาชนทำให้ปูสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเหลือเกินจริงๆแล้วพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ก็ทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยให้ร่มเย็นเป็นสุขมาทุกยุคทุกสมัยนั่นแหละ
4: บ้านปู่มี Wi-Fi ไหมครับ
0: ตั้งใจฟังปู่หน่อยสิ
3: ไม่เป็นไรหรอกแต่หลานรู้ไหมว่าพวกเราทุกคนเนี่ยเป็นหนี้บุญคุณพระมหากษัตริย์นะ
4: เราทุกคนเลยเหรอครับปู่แต่ผมไม่ได้เป็นทหารเหมือนปู่นะ
0: นั่นสิครับปู่หนูก็ไม่ค่อยเข้าใจทำไมเหรอคะ
3: หลานรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเราเรามีตัวอักษรไทยมีระบบส่งน้ำก็เพราะพระขุนรามคำแหงแล้วไฟฟ้าน้ำประปาถนนหนทางที่พวกเราใช้กันก็เพราะพระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้ริเริ่มที่พวกเราคนไทยทุกคนได้เรียนหนังสืออย่างทั่วถึงด้วยนะ
0: ฮู้ที่พวกหนูได้เรียนหนังสือนั่นเหรอคะ
3: ใช่แล้วจ้ะแม้แต่ขนมที่ตะวันชอบก็เป็นโครงการของในหลวงท่านนะ
0: ว้าวจริงด้วยค่ะ
3: เห็นไหมพวกเราอยู่ใกล้ชิดสถาบันพระมหากษัตริย์ขนาดไหน
4: ปูปูขนนกนี้เอาไว้ทำอะไรเหรอครับ
3: โอ้ปากกาขนนกไงล่ะแต่ด้ามนี่มันน่าจะพังแล้ว
4: งั้นผมขอเอาไปเล่นนะครับ
3: ได้สิย้ายหายนะเจ้าเมย
4: ์ครับ ผมเอาไปเล่นแป๊บเดียวเดี๋ยวเม
0: ย์จะเอาฉันด้วยสิครับ
4: โอ้มันเลยกึ๋ยมันเลยกึ๋ยโอ้พี่อย่าง
0: เอ้ยไม่เอาไม่เล่น
4: ไม่เล่นหรอได้นี่นี่นี่นี่นี่นี
0: ่ไม่อาชิว
4: เฮ้ย
0: อุ้ยดูสิเหมือนมันอยากจะบอกอะไรฮะมาหลับอยู่โดนปลุกดีใจ
4: บ้านาตะวันโคตรเจ๋งเลยอ่ะโอ้นี่มัน
0: อะไรนะ
4: ลองเข้าไปดูกันไหมตะวัน
0: หรือว่าน
4: ี่คือประตูทะลุมิติโอ้ที่นี่ที่ไหนเนี่ย
5: สมัยสุโขทัย
4: สมัยสุโขทัย
0: พระมุกที่ทำทำเนิบก็คือพ่อขุนรามคำแหงใช่ไหมคะ
3: ใช่แล้วจัตวัน
6: พวกเจ้าตามข้ามาทำไมกันล่ะเนี่ย
0: พวกเราหลงทางค่ะ
6: สุโขทัยเป็นเมืองบนเขาสูงน้ำมาไม่ถึงพระรุ่งท่านจึงวางระบบน้ำเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้
0: เมฆดูสิจู่ๆกระพนของแก่นแก้วก็ส่องแสง

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรุ่นใหญ่ไกลโลกดิฉันแก้มบุ๋มบุพภานินสวัสดิ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและเป็นประจำทุกสัปดาห์ที่เรามาพบกันนะคะเราจะมาร่วมพูดคุยถึงโรคภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับผู้สูงอายุหรือบุคคลอันเป็นที่รักภายในครอบครัวของคุณดังนั้นเราจะมาร่วมศึกษาเพื่อหาแนวทางแล้วก็วิธีการหลีกเลี่ยงจากโรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้รวมไปถึงรายการของเราจะยังมีการสาธิตท่าทางการออกกำลังกายและสอนวิธีการทำเมนูเพื่อสุขภาพที่คุณผู้ชมก็สามารถทำกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมเลยค่ะและในช่วงรู้ทันโรคของเราวันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงหทัยวรรณรัตนบรรเจิดกุลผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยาจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณหมอคะวันนี้เราจะมาพูดถึงมะเร็งปอดแต่ก่อนที่จะไปพูดถึงมะเร็งเนี่ยหนูอยากทราบว่าปอดมันอยู่ส่วนไหนของร่างกายแล้วก็ทำหน้าที่อะไรบ้างคะ
1: ปอดก็อยู่ในช่องอกของเรานะคะจะมีอยู่2ฝั่งขวาและก็ซ้ายนะคะปอดแต่ละข้างก็จะแบ่งเป็นกลีบต่างๆก็ทำหน้าที่ในการแลกเปลี่ยนการหายใจอะค่ะเปลี่ยนออกซิเจนค่ะ
0: แล้วถ้าเกิดเป็นมะเร็งปอดเนี่ยค่ะพูดถึงคำว่ามะเร็งปอดเนี่ยจะมีความหมายเป็นยังไงบ้างล่ะคะ
1: มะเร็งปอดก็คือมะเร็งที่มีต้นกำเนิดมาจากเซลล์เยื่อบุของทางเดินหายใจอะค่ะตั้งแต่บริเวณหลอดลมจนกระทั่งถึงถุงลมในปอดอะค่ะ
0: แล้วปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้เกิดมะเร็งปอดเนี่ยค่ะมีอะไรบ้างคะ
1: คือแน่นอนว่าเราทราบกันอยู่แล้วว่าประมาณส่วนใหญ่ร้อยละ 80%ของคนทั่วไปที่เป็นมะเร็งปอดเนี่ยจะเกิดจากบุหรี่นะคะเป็นสาเหตุสำคัญเนื่องจากว่าในบุหรี่เนี่ยมีสารเคมีหลายอย่างที่ทำให้เกิดเป็นมะเร็งปอดคนที่ไม่สูบบุหรี่เองแต่ว่าได้รับควันบุหรี่หรือว่าเราเรียกว่าเป็น second hand smoker นะคะก็ยังมีความเสี่ยงต่อการเกิดเป็นมะเร็งปอดเช่นเดียวกันแล้วก็นอกจากนี้ก็คนที่ทำงานสัมผัสสารบางอย่างเช่นในอุตสาหกรรมโลหะพลาสติกพวกนี้ค่ะก็เช่นสารที่มีแอสเบสตอสคือแร่ใยหินแคดเมียมโครเมียมสารหนูพวกนี้ถ้าเราได้รับการสูดดมเข้าไปก็เกิดเป็นมะเร็งปอดเช่นเดียวกันแล้วก็รวมถึงการที่มีประวัติทางพันธุกรรมในครอบครัวเช่นคนที่มีประวัติคนในครอบครัวเป็นมะเร็งปอดคนในครอบครัวนั้นก็เสี่ยงต่อการปอดเช่นเดียวกัน
0: ซึ่งสารที่คุณหมอบอกว่าอย่างจำพวกบุคคลที่ทำงานในโรงงานแล้วมีสารพวกนี้ค่ะบางทีสารพวกนี้คือจะต้องมีกลิ่นไหมคะหรือว่าบางทีอาจจะไม่มีกลิ่น
1: บางทีอาจจะไม่มีกลิ่นเพราะว่ามันก็ปะปนอยู่ในอากาศก็สูดดมเข้าไปก็ทำให้เกิดเป็นมะเร็งปอดขึ้นได้ก็ต้องมีการป้องกัน
0: ค่ะการป้องกันนี้ถ้าสมมติเขาใส่มาสก์ที่ปิดจมูกในการทำงานนี่ยังจะช่วยไหมคะ
1: ก็เป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยได้นะคะเพียงแต่ว่าจะต้องตรวจสอบว่าสารแต่ละอย่างจะต้องใช้การป้องกันด้วยหน้ากากชนิดไหนแบบไหนยังไงค่ะ
0: เพราะว่าหน้ากากก็มีให้เลือกหลายรูปแบบใช่ไหมคะแล้วการป้องเขาเรียกว่าประสิทธิภาพในการป้องกันของแต่ละแบบก็จะแตกต่างกันด้วยใช่ไหมคะแล้วลักษณะของอาการของผู้ที่เป็นมะเร็งในแบบนี้เนี่ยจะมีลักษณะอาการเป็นยังไงคะ
1: จริงๆแล้วในระยะเริ่มแรกที่มีก้อนขนาดเล็กๆบางทีอาจจะยังไม่มีอาการ คนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอาจจะมีอาการมักจะเป็นตอนที่มันมีการแพร่กระจายไปแล้วหรือว่ามะเร็งเนี่ยมีการลุกลามไปยังอวัยวะข้างเคียงนะคะอาการก็อาจจะเช่นมีไอเรื้อรังโดยเฉพาะคนที่ไอเรื้อรังเกินประมาณ2เดือนขึ้นไปควรจะต้องรีบพบแพทย์แล้วนะคะหรือว่ามีไอเป็นเลือดนะคะมีเบื่ออาหารน้ำหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุหรือว่าอาการจากการกระจายไปที่อื่นๆเช่นอาจจะมีอาการปวดหัวนะ

0: ะหรือว่าเจ็บแน่นท้องหรือว่าเหนื่อยขึ้นเวลาออกแรงอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นอาการจากการกระจายไปที่ต่างๆได้ค่ะ
1: คือซึ่งถือว่ามะเร็งปอดเนี่ยปัจจุบันนี้เนี่ยคนไทยจะได้ยินโรคนี้บ่อยเพราะว่าเราคนไทยเป็นกันค่อนข้างมากเราจะพอสังเกตแล้วก็ทราบได้ไงคะว่าเราอาจจะมีโอกาสอยู่ในเปอร์เซ็นต์ที่จะเป็นในโรคนี้ก่อนที่จะไปพบแพทย์อะค่ะ
0: ก็อาการอย่างที่แจ้งไปอะนะคะก็ควรจะต้องรีบพบแพทย์ตั้งแต่เนิ่นๆอย่าปล่อยเอาไว้จนกระทั่งมะเร็งเนี่ยกระจายไปแล้วนะคะถ้าเกิดกระจายไปแล้วโอกาสที่จะรักษาให้หายขาดก็จะยากรวมถึงกลุ่มเสี่ยงต่างๆอย่างที่แจ้งไปว่าเช่นคนที่สูบบุหรี่นะคะหรือว่าทำงานสัมผัสสันอย่างที่แจ้งไปก็ควรที่จะต้องสังเกตอาการตัวเองอย่างใกล้ชิดถ้าคนที่สูบบุหรี่ก็จริงๆควรจะต้องงดบุหรี่เลยนะคะ
1: แล้วถ้าสมมติเป็นแล้วก็หายรักษาหายแต่เขายังกลับมาสูบบุหรี่อยู่ในจำพวกนี้เขาก็จะมีโอกาสกลับมาเป็นได้อีกหรือเปล่า
0: แน่นอนค่ะ
1: ซึ่งการวินิจฉัยอะค่ะถ้าสมมติว่าคนไข้โอเคไปพบคุณหมอคุณหมอจะมีการวินิจฉัยหรือสอบถามเบื้องต้นอะไรยังไงในการรักษาบ้างคะ
0: ก็จะซักถามอาการถึงความเป็นไปได้ที่จะเป็นโรคอื่นร่วมด้วยนะคะเช่นไอเรื้อรังอาจจะมีโรคอื่นเช่นวัณโรคปอดที่พบบ่อยในบ้านเรานะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีการตรวจเอ็กซเรย์เพื่อที่จะดูว่ามีก้อนในปอดหรือเปล่าถ้าเราพบก้อนในปอดก็จะมีการตรวจชิ้นเนื้อไม่ว่าจะเป็นการส่องกล้องหรือว่าใช้เข็มเจาะผ่านทางหน้าอกนะคะแล้วก็ไปตรวจทางพยาธิวิทยาว่าเป็นมะเร็งปอดแน่ๆค่ะ
1: การตรวจทางพยาธิวิทยาที่คุณหมอพูดนี่หมายถึงเป็นการตรวจลักษณะไหนคะหลายๆคนอาจจะไม่เคย
0: คือเราจะเอาชิ้นเนื้อในปอดเนี่ยค่ะไปตรวจดูว่าลักษณะเซลล์เป็นหน้าตาเป็นเหมือนเซลล์มะเร็งหรือเปล่า
1: ค่ะการตรวจสุขภาพประจำปีอะค่ะจะสามารถตรวจพบได้ไหมคะว่าคนไข้เนี่ยอาจจะเป็นมะเร็งปอดหรือว่าต้องมาตรวจเฉพาะเป็นพิเศษเลยว่ามาตรวจเพื่อค้นหามะเร็งอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: จริงๆแล้วการตรวจสุขภาพทั่วไปเนี่ยจะเป็นการเอ็กซเรย์ปอด
1: ค่ะ
0: หรือที่เราเรียกว่าเป็นเชเอ็กซเรย์ธรรมดาอันนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ไวพอในการที่จะหาจุดในปอดนะคะแต่ถ้าเกิดเจอก้อนก็ช่วยในการวินิจฉัยนะคะแต่ว่าในกลุ่มบางกลุ่มที่มีความเสี่ยงเช่นอย่างในกรณีที่คนที่สูบบุหรี่ค่อนข้างเยอะหรือสูบเป็นระยะเวลานานยังไม่หยุดสูบบุหรี่อะไรอย่างนี้เป็นต้นก็จะมีคัดกรองมะเร็งปอดที่วิธีที่ไวขึ้นก็คือทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ค่ะหรือที่เราเรียกว่า CT scan ค่ะ
1: ซึ่งระยะของการเป็นมะเร็งปอดจะมีการแบ่งเป็น4ระยะเหมือนมะเร็งในแบบอื่น
0: ใช่ค่ะ
1: จะมีเป็นขั้น1 2 3 4ตามลำดับใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็ซึ่งอันดับหนึ่งในระยะที่1ที่2เนี่ยก็จะสามารถหายได้ขาดเลยไหมคะถ
0: ้
1: า
0: ใช่ค่ะค่ะก็คือระยะที่1ถึง2เนี่ยจะเป็นระยะเริ่มแรกนะคะก็ถ้าได้รับการผ่าตัดในบางกลุ่มอาจจะได้รับเคมีบำบัดหลังผ่าตัดก็เพื่อเพิ่มโอกาสให้หายขาด
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าเป็นระยะที่3ก็คือเริ่มมีการลุกลามไปยังอวัยวะใกล้เคียงเช่นมีการกระจายไปต่อมน้ำเหลืองในช่องอกอย่างนี้เป็นต้นก็บางกลุ่มถ้ายังรักษาด้วยการผ่าตัดไม่ได้ก็จะให้เคมีบำบัดร่วมกับฉายแสงก่อนนี่เป็นต้นค่ะ
1: ซึ่งการรักษามะเร็งเนี่ยจริงๆแล้วนอกจากการฉายแสงหรือว่าผ่าตัดเนี่ยเราจะมีวิธีการอื่นที่ไม่จำเป็นต้องผ่าตัดไหมคะเช่นการฉีดยาหรือว่าการทานยาอย่างเงี้ยค่ะ
0: ก็ในการใช้ยาเนี่ยจะเป็นการรักษาหลักในระยะที่4คือระยะแพร่กระจายแล้วอะค่ะก็จะยาที่ใช้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นยาเคมีบำบัดปัจจุบันเรามียา3กลุ่มนะคะก็คือยาเคมีบำบัดยามุ่งเป้าหรือว่าเราเรียกว่าเป็น targeted therapy กลุ่มที่3ก็คือเป็นยาที่เป็นภูมิคุ้มกันบำบัดหรือเราเรียกว่าเป็น immunotherapy ค่ะมี3กลุ่ม
1: ยาแต่ละประเภทแต่ละกลุ่มเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับผู้ที่จะเลือกใช้ยานี่คือคุณหมอเป็นคนตัดสินใจให้คนไข้ใช่ไหมคะแล้วทำไมยาถึงมีทั้ง3ประเภทเพราะว่าลักษณะอาการหรือว่าการลุกลามของคนไข้แตกต่างกันเหรอคะ
0: ก็มันขึ้นอยู่กับชนิดของมะเร็งปอดชนิดว่าแต่ละคนมีตัวรับกับยาที่แตกต่างกันเราก็จะใช้เลือกการรักษาแตกต่างกันไปในแต่ละคนค่ะ
1: แล้วชนิดของมะเร็งปอดอะคะมันมีกี่ชนิดนะคะ
0: มะเร็งปอดเนี่ยเราแบ่งใหญ่ๆเป็น2ชนิดด้วยกันก็คือเป็นชนิดที่เป็นเซลล์เล็กหรือว่าเป็น small cell lung cancer นะคะชนิดที่2ก็คือเป็นชนิดที่ไม่ใช่เซลล์เล็กก็คือเป็น non small cell ค่ะยากลุ่มที่เป็นยามุ่งเป้ากับยาภูมิคุ้มกันบำบัดก็จะมีบทบาทค่อนข้างเยอะในชนิดที่เป็นเซลล์ไม่เล็กอะค่ะ
1: ค่ะแล้วในปัจจุบันเนี้ยค่ะช่วงอายุกลุ่มคนที่เป็นโรคมะเร็งปอดเนี่ยจะอยู่ในช่วงอายุที่เท่าไหร่คะ
0: สูงสุดเลยจะอยู่ในช่วงประมาณ55ถึง60กว่าปีขึ้นไปอะค่ะ
1: ค่ะหลังจากนั้นอ่ะเปอร์เซ็นต์ที่จะเป็นน้อยใช่ไหมคะ
0: ก็อาจจะลดหลั่น

0: กันไปแต่ว่าสูงสุดอยู่ในช่วงนี
1: ้แล้วเป็นผู้ในพบในผู้หญิงหรือผู้ชายมากกว่ากันเอ่ย
0: จริงๆแล้วมันจะพบในผู้ชายเพราะว่าผู้ชายจะสูบบุหรี่ค่อนข้างเยอะนะคะก็พบเป็นมะเร็งอันดับ2ในผู้ชายนะคะส่วนผู้หญิงจะเป็นอันดับที่4
1: แสดงว่าผู้ชายเนี่ยเป็นโรคนี้กันค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันใช่ไหมคะแล้วส่วนมากที่มาพบคุณหมอค่ะจะเป็นในระยะไหนแล้ววะคะ
0: มักจะเป็นระยะที่แพร่กระจายแล้วอะค่ะเพราะว่ากว่าจะมีอาการในมะเร็งปอดก็มักจะเป็นระยะกระจายค
1: ่ะแล้วถ้าเกิดกระจายเนี่ยค่ะในส่วนของมะเร็งปอดเนี่ยสามารถกระจายไปสู่โรคหรือว่าในอวัยวะส่วนไหนได้บ้างคะ
0: จริงๆแล้วกระจายได้ทุกอวัยวะเลยค่ะแต่ว่าที่พบบ่อยก็คืออยู่ในช่องอกในช่องท้องหรือว่ากระจายไปที่สมองก็ได้ค่ะ
1: ถือว่าโรคนี้มีความรุนแรงสูงไหมคะถ้าเกิดผู้ป่วยเป็นนะคะ
0: ก็ความรุนแรงอาจจะขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่กระจายไปด้วยค่ะ
1: ค่ะแล้วข้อหลีกเลี่ยงถ้าจะไม่อยากที่จะต้องพบกับคำว่ามะเร็งในชีวิตนี่ควรจะมีข้อหลีกเลี่ยงหรือข้อป้องกันยังไงบ้างคะ
0: อันดับหนึ่งเลยต้องหยุดบุหรี่ก่อนนะคะก็ดีต่อตัวของคนไข้เองด้วยแล้วก็ดีต่อคนข้างเคียงด้วยนะคะแล้วก็ใส่ใจในอาการที่เกิดขึ้นแล้วก็รีบพบแพทย์ตั้งแต่เนิ่น
1: ๆในส่วนของเรื่องอาหารเนี่ยมีผลกับเรื่องนี้ไหมคะ
0: จริงๆแล้วอาหารเนี่ยยังไม่ได้เป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญต่อการเกิดมะเร็งปอดนะคะเพียงแต่ว่าเรามักจะเน้นว่าอาหารเนี่ยเมื่อคนไข้ที่เป็นมะเร็งปอดแล้วควรจะต้องรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ไม่ต้องกังวลว่าเนื้อสัตว์จะไปกระตุ้นมะเร็งค่ะ
1: เพราะว่าหลายๆคนบอกว่าเนื้อสัตว์เนี่ย อย่างเช่นเนื้อวัวเงี้ยค่ะมีการกระตุ้นหรือว่า เร่งทำให้ชิ้นเนื้อของมะเร็งเนี่ยค่ะเติบโตขึ้นที่อยู่ภายในค่ะอันนี้จริงไหมคะ
0: คือการรับประทานสัตว์เนื้อแดงเนี่ยท่านการรับประทานที่ปริมาณที่มากเกินไม่เหมาะสมเนี่ยอาจจะกระตุ้นให้เกิดการเป็นมะเร็งในบางโรคเช่นมะเร็งลำไส้ใหญ่อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะแต่ว่าในคนที่เป็นมะเร็งแล้วเนี่ยเรามักจะแนะนำให้เขาทานรับอาหารให้ครบ5หมู่เพื่อที่ร่างกายเขาจะได้สู้กับการรักษาไม่ว่าจะเป็นยาเคมีบำบัดเองก็ตามจะได้รับยาได้ไหวอะค่ะไม่เพลียมากไม่มีผลข้างเคียงมากแล้วก็ปัจจุบันยังไม่ได้มีปัจจัยที่จะบ่งบอกชัดเจนว่าการรับประทานเนื้อสัตว์เองเนี่ยจะทำให้มะเร็งปอดที่เป็นอยู่เนี่ยเป็นมากขึ้นได้ค่ะ
1: ค่ะแล้วจริงๆแล้วสาเหตุของโรคเนี้ยค่ะมันมีสาเหตุที่แน่ชัดไหมคะว่าเกิดมาจากอะไรอะค่ะ
0: ก็สาเหตุสำคัญคือเป็นบุหรี่เนี่ยค่ะเป็นสาเหตุอันดับหนึ่งเลยที่เราชัดเจนเลยว่าเป็นสาเหตุแน่นอนเพราะว่ามันมีสารเคมีที่ทำให้เกิดเป็นมะเร็งได้หลายชนิดในบุหรี่ค่ะ
1: ซึ่งในปัจจัยอื่นก็ยังไม่มีการค้นพบที่แน่นอนใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วบุหรี่เนี่ยคือเกิดจากว่าเป็นการสูบแล้วมีควันเข้าไปในปอดหรือว่าเป็นส่วนของสารกรองอะไรอย่างนี้เหรอคะ
0: เป็นส่วนของสารเคมีที่อยู่ในบุหรี่ค่ะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเยื่อบุทางเดินหายใจจนพัฒนากลายเป็นมะเร็งเกิดขึ้นค่ะ
1: แล้วถ้าสมมติผู้ที่สูบบุหรี่บอกว่าโอเคหลีกเลี่ยงจากการสูบบุหรี่ที่เป็นมวนไปสูบบุหรี่ที่เป็นไฟฟ้าแทนนะคะโอกาสที่จะเกิดมะเร็งปอดก็จะน้อยลงไปด้วยไหมคะ
0: ไม่ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วในบุหรี่ที่เป็นไฟฟ้าเนี่ยก็ยังมีสารเคมีที่เกิดขึ้นจากการเผาไหม้หรือว่าในตัวบุหรี่ไฟฟ้าเองเนี่ยก็ไม่ได้ช่วยลดการเกิดเป็นมะเร็งปอดเลยค่ะทางที่ดีก็คือควรงดบุหรี่ทั้งหมดค
1: ่
0: ะ
1: แล้วผู้ที่ป่วยแล้วอะค่ะในแต่ละระยะค่ะจะมีขั้นตอนการรักษาไปถึงระยะเวลาที่แตกต่างกันด้วยไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: แต่อย่างคุณหมอพัชยุกตัวอย่างได้ไหมคะว่าถ้าเป็นขั้นต้นหรือว่าลำดับขั้นที่4แล้วจะต้องมีการผ่าตัดระยะเวลามันแตกต่างกันใช้เวลายาวนานขนาดไหนถึงที่จะหายได้อะคะ
0: ก็คือถ้าเป็นระยะที่1ถึง2เนี่ยเป็นระยะเริ่มแรกนะคะแล้วก็จะให้คนไข้เนี่ยได้รับการผ่าตัดก่อนในบางกลุ่มก็อาจจำเป็นต้องได้รับยาเคมีบำบัดหลังผ่าตัดก็ระยะเวลาประมาณ 3-4 เดือนนะคะก็จะจบคอร์สในการรักษาหลังจากนั้นก็จะให้การติดตามดูว่าจะมีโรคมะเร็งเริ่มกลับมาหรือเปล่าส่วนระยะที่3ก็คือระยะที่เริ่มมีการลุกลามไปยังอวัยวะข้างเคียงนะคะบางกลุ่มถ้าผ่าตัดไม่ได้ก็จะให้การฉายแสงร่วมกับเคมีบำบัดค่ะถ้าเป็นระยะที่4คือแพทย์กระจายไปแล้วเราก็ให้ยาไม่ว่าจะเป็นยาอย่างที่กล่าวไปแล้ว3กลุ่มก็คือให้ไปจนกว่าโรคจะไม่ตอบสนองคือมีก้อนโตขึ้นนี้เป็นต้นค่ะ
1: ผู้ที่เป็นมะเร็งเนี่ยค่ะมีถือว่าในคนไทยเนี่ยมีโอกาสเสียชีวิตสูงหรือว่ามีโอกาสเขาเรียกว่าหายหรือบรรเทาลงได้เปอร์เซ็นต์อันไหนมันมากกว่ากันนะคะ
0: แน่นอนว่าระยะต้นระยะที่1ถึง3เนี่ย

0: มีโอกาสหายขาดสูงกว่าระยะที่4ถ้าเป็นระยะที่4โอกาสที่จะหายขาดเนี่ยน้อยมากนะคะเพราะว่ามันมีการลุกลามกระจายไปแล้วเพียงแต่ว่าการให้ยาของเราเนี่ยจุดมุ่งหมายคือประคับประคองคนไข้ไม่ให้มีอาการที่เป็นจากตัวโรคมากขึ้นก้อนมะเร็งลดลงคนไข้ก็อาจจะมีอาการเหนื่อยไอน้อยลงอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็สามารถเพิ่มอัตราการรอดชีวิตของคนไข้ที่เพิ่มมากขึ้นได
1: ้คือหมายถึงคนไข้ก็
0: อยู่ได้นาน
1: ขึ้นใช้ชีวิตประจำวันแล้วก็อยู่กับครอบครัวได้ยาวนานขึ้นไปอีกใช่ไหมคะแล้วถ้าอย่างในระยะที่4อะค่ะหลายๆคนจะเข้าใจแล้วก็มีความรู้สึกว่าคำว่ามะเร็งเนี่ยพอได้เป็นแล้วจะรู้สึกว่ากลัวแล้วก็รู้สึกว่าอาจจะมีระยะเวลาการอยู่ต่อบนโลกนี้อาจจะสั้นคืออยากให้คุณหมอบอกคุณผู้ชมทางบ้านว่าถ้าเรารีบมารักษาถึงแม้ว่าจะลุกลามไปแล้วอะค่ะการรักษาของเราจะสามารถยืดอายุของคนให้คนไข้ได้นานขนาดไหนคะ
0: คือถ้าเกิดสมมติว่าเราทราบว่าเป็นระยะที่4แล้วเนี่ยแล้วเราแข็งแรงพอที่จะรับการรักษาด้วยยาได้เนี่ยก็แนะนำว่าอยากให้ได้รีบพบแพทย์แล้วก็ตรวจติดตามการรักษาตามนั้นอย่างสม่ำเสมอไม่มีหายไปไหนนะคะเพราะว่าปัจจุบันเรามีหลักฐานทางการแพทย์ชัดเจนอยู่แล้วว่าการรักษาด้วยยาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นยาทั้ง3กลุ่มนะคะสามารถเพิ่มอัตราการรอดชีวิตให้คนไข้ได้จากเดิมเนี่ยถ้าไม่ทำอะไรเลยคนไข้อาจจะอยู่ได้ประมาณสัก6เดือนหรือไม่ถึง1ปีเป็นต้นนะคะปัจจุบันด้วยการพัฒนาของยาสามารถทำให้คนไข้เนี่ยอยู่ได้ยาวนานเป็นหลายๆปีได้เลยค่ะ
1: ค่ะก็อยากให้คุณหมอฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านค่ะสำหรับใครที่สูบบุหรี่จัดแต่ว่าละเลยที่จะไปตรวจเช็คร่างกายหรือว่าไปพบแพทย์หรืออย่างเช่นการไปตรวจสุขภาพประจำปีอะค่ะการตรวจสุขภาพมีความสำคัญมากน้อยขนาดไหนคะ
0: ก็อันดับแรกเลยคนที่สูบบุหรี่นะคะก็อยากที่จะให้ลองอดบุหรี่ด้วยตัวเองก่อนหากว่าคุณไม่สามารถอดบุหรี่ได้ด้วยตัวเองแล้วเนี่ยก็สามารถพบแพทย์เพื่อรับคำปรึกษาในการอดบุหรี่นะคะแล้วก็ในกรณีที่คนไข้สูบบุหรี่จัดเช่นถ้านับเป็นซองต่อปีแล้วเนี่ยถ้าประมาณ30ซองต่อปีขึ้นไปหรือว่าคนที่เคยหยุดมาแล้วไม่เกิน15ปีในกลุ่มอายุที่55ปีขึ้นไปนะคะก็จะเข้าพบแพทย์เพื่อรับคำแนะนำในการคัดกรองมะเร็งปอดได้ค่ะ
1: ค่ะคุณผู้ชมที่เป็นผู้ชายนะคะปัจจุบันนี้ก็มีอัตราการสูบบุหรี่ที่มากขึ้นเรื่อยๆนะคะถ้าลดไม่ได้เลิกไม่ได้นะคะคุณผู้ชมนะคะที่เป็นผู้ชายก็ควรจะไปตรวจสุขภาพเพื่อตรวจค้นหาเซลล์หรือว่ามะเร็งที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวคุณได้เพื่อสุขภาพที่ดีแล้วก็การใช้ชีวิตกับครอบครัวที่ยืนนานขึ้นค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้รับความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งปอดนะคะจากผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงหัทไทวันรัตนบรรเจิดกุลผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เราต้องขอขอบคุณคุณหมอมากๆค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
1: และในช่วงยืดสายคลายเส้นวันนี้เราจะมีการสาธิตท่าออกกำลังกายเป็นท่าใดนั้นไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
3: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่วงยืดสายคลายเส้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาฝึกหายใจเพื่อเพิ่มปริมาตรของปอดกันค่ะในกรณีที่ผู้ป่วยเป็นโรคปอดนะคะปริมาตรของปอดอาจจะน้อยกว่าปกติค่ะดังนั้นเวลาที่เราทำกิจวัตรประจำวันอะไรนะคะความทนทานของปอดเราก็จะมีน้อยจะทำให้เรามีอาการเหนื่อยง่ายและทำกิจวัตรประจำวันได้ไม่ทนค่ะสำหรับท่านี้นะคะจะมีด้วยกัน2แบบค่ะเราจะยกแขนขึ้นพร้อมกับหายใจเข้าและเอาแขนลงพร้อมกับหายใจออกอีกท่านึงนะคะเราจะกางแขนขึ้นพร้อมกับหายใจเข้าและเอาแขนลงพร้อมกับหายใจออกค่ะเดี๋ยวเรามาลองทำพร้อมกันนะคะสำหรับท่าแรกค่ะยกแขนขึ้นตรงสูดหายใจเข้าลึกๆทางจมูกค่ะเอาแขนลงพร้อมกับหายใจออกยาวแบบนี้นับเป็น1ครั้งนะคะสองค่ะสามค่ะต่อไปเป็นการกางแขนนะคะกางแขนขึ้นหายใจเข้าทางจมูกลึกๆแขนลงหายใจออกยาวๆ1ค่ะ

0: 2สามสำหรับท่านี้นะคะวันหนึ่งฝึก 5-10 ครั้งนะคะวันละประมาณ3รอบค่ะแต่ถ้าขณะทำเริ่มรู้สึกว่าเหนื่อยหรือว่าเวียนศีรษะนะคะให้หยุดพักทันทีค่ะ
1: สวัสดีค่ะวันนี้ในช่วงใส่ใจในจานนะคะเรามาพบกับเมนูไก่ย่างพริกไทยดำแอปเปิลซอสกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่ส่วนผสมกันก่อนเลยนะคะ

อันดับแรกเราก็จะหมักไก่ก่อนนะคะเราจะใช้ส่วนของเนื้ออกไก่ติดหนังทั้งชิ้นนะคะไก่เราก็จะหมักด้วยซอสปรุงรสนะคะตัวซอสปรุงรสแล้วก็ตัวซีอิ๊วขาวเล็กน้อยเพราะว่าปกติอกไก่เนี่ยเขาจะมีไขมันต่ำนะคะแล้วก็ไม่ค่อยมีรสชาติแล้วก็จะสามารถเพิ่มรสชาติตรงนี้เข้าไปได้แล้วก็ใส่พริกไทยเม็ดลงไปหน่อยนึงค่ะตัวนี้เราอาจจะใช้พริกไทย3สีที่ก็มีขายในห้างก็ได้นะคะหรือถ้าเราไม่มีเราอาจจะใช้เป็นพริกไทยดำบุบพอแตกก็ได้นะคะหมักทั้งสองข้างแล้วก็หมักไก่ไว้ประมาณ 15-20 นาทีนะคะอันนี้เดี๋ยวเรามาดูการทำซอสรอเลยละกันนะคะซอสวันนี้ที่ใช้เราจะใช้เป็นซอสแอปเปิ้ลนะซึ่งซอสแอปเปิ้ลก็จะมีประโยชน์มีคุณค่ามากมายหลายอย่างนะคะเราก็จะใช้แอปเปิ้ลเขียวแล้วก็แอปเปิ้ลแดงเข้าไปด้วยกันนะแอปเปิ้ลเขียวจะมีรสชาติออกเปรี้ยวนะส่วนแอปเปิ้ลแดงนี่จะออกหวานแล้วก็มีกลิ่นหอมนะคะเพราะฉะนั้นก็จะใช้2ตัวผสมกันนะคะแล้วก็แอปเปิ้ลล้างให้สะอาดแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆ เราใช้ทั้งเปลือกเลยนะคะเอาส่วนที่เป็นไส้แกนกลางนี่ออกซะแอปเปิ้ลเนี่ยเราต้องใช้ทั้งเปลือกเพราะว่าเราจะได้สีของเปลือกด้วยนะคะแล้วก็ได้วิตามินจากเปลือกด้วยแล้วก็ใส่แอปเปิ้ลหั่นชิ้นเล็กๆใส่ลงไปในเครื่องปั่นเดี๋ยวเราจะปั่นเป็นซอสเลยนะคะถ้าเรามีเครื่องปั่นใหญ่ๆที่บ้านเราก็ใช้หั่นชิ้นใหญ่ได้นะคะถ้าเราใช้เครื่องเล็กๆเราก็ใช้หั่นชิ้นเล็กๆเอาแล้วก็แอปเปิ้ลแดงเราได้แอปเปิ้ลแล้วนะคะหั่นลงไปเลยแอปเปิ้ลที่เราใช้เราควรจะเลือกขนาดที่เท่าๆกันนะคะแล้วก็ใส่น้ำแอปเปิ้ลนะอันนี้เราจะใช้เป็นแอปเปิ้ลกล่องเป็นแอปเปิ้ลขวดก็ได้นะลงไปเดี๋ยวเราจะปั่น

อาจจะไม่ต้องให้เนียนมากก็ได้นะคะเพราะเราต้องการสีของเปลือกแอปเปิลอยู่ด้วยค่ะจากนั้นก็เราก็เตรียมตั้งกระทะนะคะใส่เนยลงไปเนยจะช่วยให้ซอสเรามีความหอมขึ้นนะคะใส่หอมแดงปกติแล้วอาหารไทยเราจะใช้กระเทียมใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นอาหารยุโรปเดี๋ยวเขาจะนิยมใช้หอมแดงนะคะแล้วก็ผัดพอเราเริ่มได้กลิ่นหอมของหอมแดงแล้วนะคะเราก็ใส่ตัวซอสที่เราปั่นเมื่อกี้ลงไปเลยนะคะจะสังเกตดูว่าจะมีเนื้อของแอปเปิลผสมอยู่ด้วยนะคะซอสตัวนี้ก็จะมีความข้นจากเนื้อแอปเปิลด้วยแล้วเราก็คนให้เข้ากันซอสตัวนี้เราสามารถทำแล้วก็สามารถเก็บเอาไว้ได้ 2-3 วันเราเข้าตู้เย็นเอาไว้หรือเราอาจจะเปลี่ยนเป็นผลไม้ชนิดอื่นนะคะเราก็เปลี่ยนชื่อซอสไปด้วยเช่นเราอาจจะใช้เป็นมะม่วงนะคะเราก็ใช้เป็นแมงโก้ซอสหรือถ้าเราจะใช้เป็นซอสสับปะรดก็ได้นะคะถ้าเป็นซอสสับปะรดนี่ก็เหมาะกับเนื้อสัตว์พวกหมูหรือไม่ก็เนื้อวัวนะคะเราก็ใช้เนื้อสับปะรดแล้วก็ใช้น้ำสับปะรด

0: แต่ส่วนที่เท่าๆกันเลยนะคะแต่ส่วนเหมือนกับเราใช้แอปเปิลได้เลยหลังจากที่เราเคี่ยวเป็นเวลา10นาทีแล้วนะคะก็จะได้ลักษณะซอสที่มีความข้นขึ้นนะเสร็จแล้วเราก็เติมน้ำมะนาวลงไปนะคะเราก็ได้ซอสแอปเปิลที่มีความหอมแล้วก็หวานเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เราจะมาดูไก่กันนะคะเราจะมาย่างไก่กันนะคะเนื่องจากว่าไก่ก็มีหนังอยู่แล้วนะคะเพราะนั้นเราจะไม่ใช้น้ำมันเลยในวันนี้ในการย่างนะคะเราก็นำไก่ด้านที่เป็นด้านหนังนะเดี๋ยวเรารอให้กระทะร้อนนิดนึงเพราะเราจะใช้กระทะที่มีร่องนะกระทะลักษณะนี้คือจะช่วยทำให้น้ำมันของเนื้อสัตว์เนี่ยตกไปที่ตามร่องแล้วก็มีควันขึ้นมาจะทำให้มีกลิ่นหอมขึ้นพอกระทะเริ่มร้อนแล้วก็วางไก่ลงไปนะคะนะคะเราก็วางไปตามขวางระหว่างร่องนะคะให้เป็นรอยเฉียงๆแล้วก็ใช้ไฟแรงขึ้นนิดนึงระหว่างนั้นเราอาจจะเตรียมผักที่ทานกับสเต็กไก่ของเราวันนี้นะคะเราอาจจะเอาทำให้มีลายนิดนึงนะคะเราก็ย่างลงไปในเตานี้ด้วยเลยมีสีสันแล้วนะคะแล้วก็พลิกกลับอีกด้านนึงในการย่างครั้งแรกเนี่ยเราควรใช้ไฟแรงเพื่อให้น้ำของเนื้อสัตว์เนี่ยผิวด้านนอกจะสุกแล้วก็มันก็จะสามารถอุ้มน้ำข้างในเอาไว้อาจจะทำให้เนื้อสัตว์เรามีความนุ่มไก่เราสุกแล้วนะคะเราก็สามารถที่จะจัดเสิร์ฟทั้งชิ้นวางให้สวยงามเราก็ราดลงไปเลยให้ซอสมันเกาะอยู่ที่ชิ้นไก่นะคะแล้วก็ให้เห็นลายของที่เราย่างเอาไว้ด้วยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะสำหรับไก่ย่างพริกไทยดำซอสแอปเปิลของเรานะคะส่วนคุณค่าทางโภชนาการของอาหารจานนี้เราก็จะได้โปรตีนจากเนื้อไก่ซึ่งเป็นโปรตีนที่ไขมันต่ำเพราะเราใช้ส่วนของที่เป็นอกนะคะแล้วก็จะได้วิตามินจากผักต่างๆนะคะได้แร่ธาตุได้ไฟเบอร์จากส่วนของที่เป็นผักเสิร์ฟก็เหมาะสำหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหาการขับถ่ายนะทานเนื้อสัตว์แล้วก็ทานผักเข้าไปด้วยนะส่วนแอปเปิลเนี่ยก็จะช่วยทำให้ระบบการย่อยดีขึ้นนะคะแล้วโดยที่เราจะได้สารจากวิตามินที่อยู่ในเปลือกของแอปเปิลนะจะทำให้เราขับถ่ายได้ง่ายขึ้นส่วนสำหรับข้างหน้าจะเป็นเมนูอะไรนั้นคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามกันนะคะ
1: เต็มอิ่มกันเลยนะคะคุณผู้ชมทั้งความรู้จากคุณหมอท่าทางการออกกำลังกายรวมไปถึงการสอนวิธีการทำเมนูอาหารเพื่อสุขภาพที่คุณผู้ชมก็สามารถทำกันตามได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมเลยค่ะและถ้าคุณผู้ชมอยากทราบว่าครั้งหน้ารายการของเราจะมีอะไรมาฝากนั้นอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะและถ้าคุณผู้ชมท่านใดที่ต้องการติดตามรับชมรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกย้อนหลังสามารถติดตามรับชมได้ที่ www.etvthai.tv หรือถ้าคุณผู้ชมมีคำถามและข้อเสนอแนะเชิญส่งมาได้เลยตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันแก้มบุ๋มปุพพานิสวัสดิ์พร้อมทั้งทีมงานรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: พี่แต้มชรัตน์เนี่ยแกมีการเตรียมการชีวิตของแกไว้ตั้งแต่พอเข้าวัยสัก50แกก็เริ่มออกกำลังกายแบบจริงจังแล้วออกกำลังกายเพราะจะเตรียมให้ตัวเองเนี่ยเข้าสู่วัยเกษียณ
1: ใครอยากจะดูคนแก่ร้องเพลงเขาจะดูแต่บทสรุปว่าเฮ้ยยังแข็งแรงหน้าตาดีเสียงยังดีอยู่ทำยังไงล่ะถึงตรงนั้นได้ก็คือการออกกำลังกาย

0: ผมชลัดเฟื่องอารมณ์นะครับเป็นนักร้องศิลปินนักแสดงเคยทำงานธนาคารเหลืออย่างเดียวคือการร้องเพลงยังไม่เกษียณการแต่งเพลงการทำเพลงยังไม่หยุดดนตรีเนี่ยมันเป็นอะไรซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราเพราะนั้นเราเกษียณปั๊บเนี่ยให้คุณต้องกลับมาร้องเพลงใครอยากจะดูคนแก่ร้องเพลงเขาจะดูแต่บทสรุปว่าเฮ้ยยังแข็งแรงหน้าตาดีทำงานได้ให้เสียงยังดีอยู่ทำยังไงล่ะถึงตรงนั้นได้ก็คือการออกกำลังกายเมื่อร่างกายมันสมดุลมันก็มีแรงที่จะคิดไปทำอย่างอื่นมีกำลังใจที่จะทำจะแต่งเพลงร้องเพลงคิดนู่นคิดนี่ได้คือเราไม่พะวงกับสุขภาพ
1: ออกกำลังกายจริงจังตอน50ดีไหมดีถ้ามีโอกาสได้ออกก่อนหน้านั้นยิ่งดีไปอีกแต่ว่าจริงๆคนเรามันก็จะต้องมีข้อจำกัดเนาะ
2: ครับ
1: แล้วก็คนนิสัยไม่ดีมันก็จะเอาข้อจำกัดนั้นมาอ้าง เช่นวันนี้ฝนตกไม่ต้อง
2: เดี๋ยวก่อนพรุ่งนี้ดีกว่า
1: วันนี้ฝนเยอะอายุก่อนไอ้พวกนี้แหละนะคะตอนนี้การออกกำลังกายนี่ค่ะถ้าคนทำได้เองคนเดียวนะคะอันนี้อาจารย์ถือว่ายอดเยี่ยมเลยเพราะจริงๆอาจารย์พบว่ามันเป็นวินัยนะคะแล้วก็หลายคนเนี่ยบางทีไม่ค่อยไปแต่ว่าถ้ามีแก๊งเนี่ยเข้าไปอย่างเช่นเดินมาถึงผ่านว่าแล้วออกมาแต่แรกทำท่างอแงไม่ไปบอกแม่บ้านว่าแม่ขี้เกียจวันนี้นะคะเอาพอเดี๋ยวมาแล้วแก๊งมาอยู่หน้าบ้านแล้วเขาอยู่หมู่บ้านเดียวกันอ้าวลุกขึ้นมาเปลี่ยนนุ่งกางเกงเดินออกไปเดินด้วยกับเขามันต้องอาจจะมีแก๊งเขาก็ไม่ใช่คนที่มีวินัยเยอะแต่ถ้าเป็นคนที่มีวินัยเยอะเนี่ยค่ะจะดีมากๆแต่วินัยก็ต้องไม่ใช่เท่ากับว่าจริงๆต้องปี๊ด6โมงตื่น7โมง
2: ไม่ต้องเป๊ะขนาดนั้น
1: ไม่ต้องเป๊ะมันต้องมีความ
2: เพียงแค่สม่ำเสมอ
1: ใช่สม่ำเสมอนะคะแล้วก็อย่าขี้โกง

0: ันนี้วันเสาร์รถน้อยหน่อยค่อยขับรถสบายเดี๋ยวเราจะไปออกกำลังกันเป็นสถานที่ออกกำลังของรุ่นน้องที่รู้จักกันแล้วก็สอนวิธีออกกำลังเป็นเทรนเนอร์ด้วยในหมู่บ้านนี้ผู้สูงอายุก็ออกมาเดินกันออกมาขี่จักรยานออกกำลังกันได้เห็นกันทุกวันนี่เราก็มาถึงแล้วฟิตเนสนี่ครับซีผมนี่คนนี้แหละเจ้าของฟิตเนสที่นี่คนนี้เป็นเทรนเนอร์เดี๋ยวเวลาอ้วนก็จะคอยดูแล
1: ต้องดูแลเรื่องเล่นกล้ามเนื้อเล่นแบบว่าให้หลายๆครั้งไปไม่ต้องใช้น้ำหนักเยอะหนักมากเดี๋ยวจะเจ็บครับอกหน้าแขนหลัง
0: ที่เลือกจะเข้าฟิตเนสเพราะว่า1มันมีแรงให้เราออกจากบ้านไปทำอะไรนอกบ้านอยู่บ้านมันชาชินไม่หนุกไปหาประสบการณ์ใหม่ๆดีกว่าเพราะว่าเราไปฟิตเนสเรามีที่ใหม่มีพบเจอคนใหม่ในการคือมนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์สังคมมาเจอคนนู้นทีนี้มาก็พูดคุยกันแล้วก็ยกของเราไปตามเส้นของเราพอหมดจบก็คือจบแล้วก็กลับบ้านไปทำอย่างอื่นต่อ

sabe. Pero sí. ควรระวังเรื่องน้ำหนักยกไม่ต้องหนักมากค่อยๆยกใช่กล้ามเนื้อจะฉีกขาดต้องใส่ค่อยๆใส่ครับค่อยๆใส่น้ำหนักเข้าไป

0: บาหวานไม่มีความดันไม่มีคือมีอยู่ช่วงไปเช็คร่างกายเช็คทั้งหมดเลย MRI สมองอัลตราซาวด์หัวใจเส้นเลือดอะไรต่างๆนานายังปกติดียังได้อยู่มันเป็นที่เราดูแลตัวเองด้วยการกินการนอนสำคัญถ้านานคุณนอนพอมันจะซ่อมแซมร่างกายได้ทันกินโปรตีนเยอะหน่อยกินแป้งให้น้อยหน่อยแต่ก็ต้องกินน้ำตาลไม่กินได้ก็ดีถึงจะกินก็นิดหน่อยก็ว่ากันไปกินผักเยอะหน่อยแค่นั้นแหละง่ายๆสำคัญนอนให้เยอะออกกำลังกาย
1: คนจะบอกว่าแก่แล้วก็ไม่ดีโรคเยอะมันเขามีคนที่เขาไม่มีโรคก็มีถูกไหมคะอาจารย์ก็บอกว่าดูซะก่อนว่าถ้าท่านได้ตรวจเช็คเรียบร้อยแล้วไม่มีอะไรทั้งหลายแหล่เลยไม่ต้องรับประทานยาก็ดีแต่ไม่ต้องไปคิดว่าโอ๊ยถ้าไม่รับประทานยาดีกว่าก็คือหมอเขาบอกว่ากินเถอะก็ยังดื้อกันอยู่อย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่เอานะนะคะประมาณนั้นนะเพราะว่าถ้านะคะอาแตมเป็นอย่างเงี้ยอาจารย์ก็ชื่นชมนะคะชื่นชมมากๆเลยว่าจริงๆได้ดูแลตัวเองดีทั้งที่อยู่ในอาชีพซึ่งจริงๆเราก็ต้องบอกว่ามีความเสี่ยงสูงเนาะเพราะว่านอนดึกนะคะชีวิตตอนที่ทำงานมันก็จะไม่ได้อย่างของอาจารย์ใช่มันก็จะมีบางวันที่ต้องอยู่ดึกบ้างคนไข้ไม่เสร็จหรืออะไรก็ตามทีนะคะแต่ว่าอาแตมเนี่ยน่าจะเยอะกว่าเพราะต้องทำงานตอนกลางคืนเพราะฉะนั้นแพทเทิร์นการนอนก็อาจจะต้องเปลี่ยนไปนะคะอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่เหมือนคนอื่นแต่ได้ดูแลอย่างนี้มาเนี่ยถือว่ายอดอ่ะเจ๋งอ่ะนะคะเจ๋งนะคะแล้วก็จริงๆอยากให้อย่างนี้ต่อไป
2: ครับ
0: เสร็จที่บางกลวยแล้วก็เดินทางไปจตุจักรมานี่ก็แวะทักทายไปทั่วร้านนู้นร้านนี้ที่สนิทกันที่รู้จักกันที่ซื้อประจำแล้วก็ทำเป็นโถแก้วสวยๆมีไฟส่องจะซื้อโถร้านนี้ไปเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วก็มีไฟส่องอย่างเงี้ยไฟส่องข้างบนนี่คือผู้แนะนำในการทำโถเนี่ยอย่างเงี้ยคือปกติต้นไม้เนี่ยมันต้องอยู่ในทั่วไปใช่ไหมแต่ถ้าเราคอนโทรลด้วยอย่างอุณหภูมิอย่างเงี้ยแล้วก็ต้นไม้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีเหมาะสมเนี่ยมันจะออกดอกเห็นไหมมันจะสวยงามแล้วก็มันจะเจริญเติบโตได้ดีต้นไม้ประเทศนี้ต้องการความชื้นสูงไปตั้งในห้องได้เลยห้องเราห้องนอนเราก็ได้ตั้งหรือห้องรับแขกก็ได้แล้วก็เปิดไฟให้มันอย่างเงี้ยมันอยู่ได้ชีวิตมันอยู่สมบูรณ์แบบละแสงที่ส่องลงมาเนี่ยมันสามารถปรุงอาหารได้แล้วต้นไอ้เนี่ยไอ้พื้นมันเนี่ยก็เป็นดินพิเศษสำหรับปลูกต้นไม้ในน้ำอยู่ตรงนี้เลยระบบนิเวศทั้งหมดเนี่ยดูแลได้หมดทุกอย่างมันเพลินมีคนรู้จักแค่มาเซย์ฮัลโหล10นาที15นาทีก็ไปที่อื่นต่อไปดูนกร้านนกที่ซีกันมาซื้อร้านนี้ประจำโดยเฉพาะนกกิริบูลเนี่ยจะเป็นนกอย่างเงี้ยแต่สีเหลืองอย่าให้ฟังที่บ้านอยู่ตัวที่รอสนิทกันแต่รุ่นแม่ของนิวเนี่ยก็ขายลูกนกก็ซื้อลูกนกไปเลี้ยงมันลูกป้อนเนี่ยมันโตส่วนนิวเนี่ยมัน

0: สั่งนกอิมพอร์ตขึ้นมาจากเมืองนอกเฮ้ยตัวนี้สวยป่ะอยากได้สักตัวชอบนกเล็กอ่ะชอบพวกนกร้องเพราะเล็กราคามันย่อมเยา
1: พี่ตั๋งเนี่ยโอ้แกเลี้ยงนกไปสวนจตุจักรไปดูนกเลี้ยงนกชอบสัตว์เลี้ยงมาก
2: ๆคนเราเนี่ยมันมีคุณค่านะคะถ้าเราร้องเพลงเราก็รู้สึกให้สนุกมีความสุขแต่ถ้าเราเลี้ยงดูสัตว์เลี้ยงเนี่ยค่ะเรามีความสุขเราเป็นคนให้แล้วเราก็ต้องดูแลเขาเราเหมือนแค่มีหน้าที่ถามว่าดีไหมดีนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วข้อสำคัญคืออย่าให้เป็นภาระเยอะแล้วก็เราต้องเข้าใจธรรมชาติมันว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่มีชีวิตหลายๆอย่างเนี่ยเขาอายุสั้นกว่าเราเพราะนั้นเมื่อเราเลี้ยงเนี่ยวันหนึ่งเขาต้องจากไปนะคะแล้วก็เหมือนกันถ้าวันหนึ่งเราอายุ90กว่าเรายังเลี้ยงอยู่เราก็ต้องรู้ว่าวันหนึ่งเราอาจจากเขาไปก่
1: อ
2: นแล้วถ้าเราไม่อยู่แล้วเขาจะลำบาก
1: อยู่ยังไง
2: เพราะฉะนั้นจริงๆของพวกนี้ต้องเตรียมแต่ถามว่ามีดีไหมดีแล้วก็เลือกให้เหมาะพวกลูกๆหลานๆนะคะอาจารย์ก็เจอหลายคนนะคะแล้วอาจารย์ก็บอกว่านี่เธอหาอะไรให้แม่เธอทำบ้างสินะคะแล้วในที่สุดเขาก็ให้แม่เลี้ยงหมาแต่ว่าบอกลูกหลานว่าทุกอย่างผู้สูงอายุแต่ละคนเนี่ยมันไม่ใช่เหมือนกันเนาะถ้าหากว่าเราเป็นลูกเราก็ต้องดูว่าเขาชอบหรือไม่ชอบลองดูก่อนว่าเขาชอบหรือเปล่าอย่าไปยัดเยียดอย่าไปบอกแม่บ้านนู้นเขาทำดีแม่เอาสักหน่อยสิไม่ได้นะประมาณนี้นะ
1: ต้องให้ตรงกับคนของเราด้วย
0: ไอ้ตัวดีเลี้ยงตั้งแต่พอลูกป้อนเนี่ยมาแล้วเนี่ยคือนกกระจอกชวาซึ่งเลี้ยงแต่ลูกเลยเอามาป้อนแล้วก็เลี้ยงมันก็เชื่องมันจะได้มันจะรักเราฮะมันจะใส่คนเมื่อเราเป็นคู่มันเนี่ยเชื่อตัวนี้แต่แสบใช่ไหมนะใช่ไหมอันนี้มีนกที่เพาะพันธุ์อยู่เราผสมใหม่ก็มีอยู่2คู่ที่กำลังเพาะพันธุ์อยู่ที่ซื้อจากร้านไอ้นิวมาเนี่ยส่วนนี้ก็ปลาเนี่ยเด็กที่บ้านมันไปงานวัดก็ลูกปลาไปเอาไอ้ที่ช้อนตักตัวละบาทน่ะเนี่ยกูต้นไม้ทุกต้นปลูกเองหมดอ่ะเนี่ยมะยงชิดเห็นไหมได้ลูกแล้วป่ะเก็บได้แล้วออกลูกแล้วมะยงชิดห่อมันก็มีห่อไม่ทันก็มีอยู่ด้วยนะนี่ดอกบัวก็มีเห็นป่ะนี่บัวกำลังบานไก่ลิลี่นี่ไก่ตัวนี้ชื่อลิลี่ไข่ทุกวันเวลาบ่ายนี่ก็เลี้ยงไปไก่ก็มีเห็นไหมล่ะเออมันไอทุกยามเช้ายืดเส้นเบาๆไม่เช้าไม่แก่คือพอรุ่นนี้เนี่ยพอรุ่นวัยเกษียณเนี่ย760 70 80เนี่ย1สังคมจะออกจากสังคมแล้วเพื่อนฝูงจะน้อยลงสังคมจะแคบแม้แต่ในครอบครัวเองก็เราสูงอายุเนี่ยช่องว่างระหว่างเรากับลูกกับหลานเนี่ยมันห่างกันมากเพราะฉะนั้นเราจะเห็นชัดว่าสังคมมันจะแยกโดยอัตโนมัติของมันอยู่แล้วว่าเฮ้ยมึงอยู่กลุ่มนี้มึงอยู่กลุ่มนี้อยู่กลุ่มนี้สิ่งที่เราจะทดแทนสิ่งที่ขาดหายไปคือมนุษย์เป็นสัตว์สังคมสัตว์ธรรมชาติต้องอยู่ต้องมีการติดต่อสื่อสารกันสิ่งที่เราจะทดแทนตรงนั้นได้คือสัตว์เลี้ยงที่สัตว์เราสามารถคุยกับมันคอนเนคคอมมิวนิเคทกับมันกอดมันให้ความรักความอบอุ่นกับมันมันก็รักเราทำให้เราอย่างน้อยมีสิ่งชดเชยแต่ที่มันขาดไป

0: ดนตรีเกี่ยวไหมฮะกับการที่ทำให้คนที่มีอายุเยอะแล้วมันรู้สึกแบบยังคงเฟรชสดใสอยู่
1: อันนี้เกี่ยวเยอะๆมากๆเลยค่ะอาจารย์พบว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาคนที่เขาร้องเพลงเขาฟังเพลงแล้วก็บอกถามเขาว่า

0: ทําอะไรงานอดิเรกก็เราก็พยายามหาในที่สุดก็ถามไปเรื่อยๆเขียนหนังสือหรือเปล่าวาดรูปมั้ยเขียนพวกกันจีนมั้ยแล้วก็ฟังเพลงมั้ยร้องเพลงมั้ยนะคะแล้วอาจารย์ก็ยุให้ร้องนะอาจารย์ก็ยุให้ร้องแล้วก็ปรากฏว่าหลายๆคนก็เปิดคาราโอเกะนะคะลูกก็ร้องด้วยตัวคนไข้ก็ร้องด้วยแล้วเขาดีขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะเขาดีขึ้นเรื่อยๆจากเดินเนี่ยตาไม่เคยมีประกายมาหาอาจารย์ก็เข็นรถเข็นมาก็แบบเออถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างเนาะพอถึงเวลาตอนนี้ตาเป็นประกายบอกแม่ตกลงร้องเพลงอะไรบ้างแล้วลูกอัดวิดีโอให้เขาก็โหภูมิใจมากเอาวิดีโอมาให้อาจารย์ดูแล้วก็ร้องเพลงเพลงช่วยมากค่ะเพราะฉะนั้นน้องๆรุ่นใหม่ๆรุ่นกลางๆคนตอนช่วงนี้นะที่นั่นเนี่ยอาจารย์ว่าอย่างน้อยร้องเพลงหน่อยเถอะนะคะคือจริงๆอาจารย์บอกว่าคนบอกว่าอาจารย์ลูกคนไข้ที่เป็นสมองเสื่อมบอกว่าหนูก็กลัวหนูเป็นสมองเสื่อมอาจารย์บอกเธอหางานอดิเรกไว้พอแม่เธอเนี่ยไม่มีงานอดิเรกเลยเพราะฉะนั้นพอชีวิตที่มันไม่ได้ทำงานมันก็เลยเฉาลงเฉาลงทุกวันเพราะฉะนั้นอาจารย์คิดว่าดนตรีช่วยเยอะ
1: คือเราเนี่ยเราจะไปรอคนอื่นเพื่อจะสร้างความสุขให้เราไม่ใช่เราต้องเอาตัวเราเนี่ยไปสร้างความสุขให้ตัวเราเองทำยังไงได้บ้างแล้วก็ต้องหาทางทำให้ตัวเองมีความสุขโดยอะไรแล้วมีเพื่อนไหมก็ไปหาความสุขที่บ้านเพื่อนที่อายุใกล้เคียงกันคุยภาษาเดียวกันรู้จักกันตั้งแต่นั้นมาพอเริ่มแก่ตัวนี่ก็เริ่มกลับมาเข้าวงโคจรเดียวกันเนื่องจากว่าสายดนตรีรักดนตรีรักเพลงเหมือนกัน
2: พอโควิดร้านอาหารไม่เปิดใช่ไหมก็มานั่งกินตรงนี้เมื่อก่อนเป็นโอเพนแอร์อยู่นั่งกินกันแบบสบาย
1: ๆความสุขมันก็ได้ทุกอย่างมานี่ก็มีความสุขแล้วเย็นนึงก็อยากจะมากันแล้วใช่ไหม
2: กินข้าวดีกว่าก
1: ินข้าวกันอันนี้คือความสุขของคนวัยนี้นะ

0: นอพิเทาพอเกษียณไปแล้วทุกคนก็นั่นไปไม่เห็นหัวจำไม่ได้อาจารย์นะจริงๆอยู่ที่ว่าในอดีตเนี่ยเป็นอย่างไรถ้าเขารักเราเพราะว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้รักเพราะอะไรที่เราใส่ไว้บนหัวแต่ว่ามันรักเพราะเรา
1: เพราะเราจริง
0: ๆอย่างไรก็จะมาเพราะฉะนั้นอาจารย์คิดว่าผู้สูงอายุทุกคนคนทุกคนเนี่ยค่ะนะคะเพราะนั้นถ้าเราเอาอาแตมเป็นที่ตั้งเนี่ยคนหลายคนก็บอกเฮ้ยฉันไม่ใช่อย่างนั้นนะอาแตมเนี่ยเป็นที่ตั้งในลักษณะแบบหนึ่งแต่ว่าอาจารย์คิดว่าเราต้องสร้างปัจจัยภายในสำหรับผู้สูงอายุทุกคนเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันว่าเฮ้ยอันเนี้ยถึงจะอย่างนี้ต่อไปข้างหน้าเรายังเป็นตัวเราเพราะฉะนั้นทุกเรื่องที่มันเกิดขึ้น
2: สุขภาพเราดีมันก็มีแรงที่ไปทำอย่างอื่นจะไปต่อยอดอย่างอื่นได้หมดความคิดแล้วก็ฟุ้งซ่านไปเลยคิดนู่นคิดนี่แต่ถามเฮ้ยจะทำนู่นจะไปนั่นมานี่อยากจะไปเที่ยวก็ไปได้อยากจะไปไหนก็ไปได้ขับรถได้ก็ไปได้นี่คือนี่แหละท่านสุขภาพเราดีจะทำได้ทุกอย่าง

ก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง

0: คนตามลำดับนั้นเมื่อพระเจ้ากรุงศรีพีและพระนางปุตตรีเข้าไปถึงนะก็กอดพระเจ้ากรุงพระเวสสันดรและพระนางมัตสีศรีสะใภ้ด้วยความคิดถึงว่าจากกันมาแรมเดือนถึง9เดือนนั้นก็เกิดความคิดถึงเมื่อพระนางมัตสีที่วงคตลงไปได้น้ำนมก็ไหลจากทรวงอกของพระนางมัตสีไหลลงสู่พระโอษฐ์ของชาลีและกันหาและในลำดับนั้นพระอินทร์เทวราชก็ทรงประสิทธิ์ประสาทฝนโบกขรพัดประวัตนาการให้ตกทั้ง6กษัตริย์ก็ฟื้นคืนขึ้นมาพระเจ้ากรุงศรีพีพนางผุสดีและประชาชนสนามมุกมาทั้งหลายก็ทูลอาราธนาพระเพชรดอนนั้นลาประหนวดแล้วเข้าสู่พระนครคลองพระนครกรุงศรีพีสืบต่อไปเนื้อความในกันที่12ก็จบลงเท่านี้ประปดาพระคาถา36พระคาถาม
1: ะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัตถายะติสรณีนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัตถายะติสรณีนะสหปัญจศีลานิยาจามะตะติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัตถายะติสรณีนะสหปัญจศีลานิยาจามะ
2: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
2: ทังสรณังคัจฉามิ
1: พุทธังสรณังคัจฉามิ
2: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
2: สังฆังสรณังคัจฉามิ
1: สังฆังสรณังคัจฉามิ
2: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิ
2: ทุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิ
2: ทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิ
2: ตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉา

0: ปะทังสมาธิยามิ
1: สุราเมลยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิน
0: ิมานีปัญจสิกขา

0: นานิพุติงยันติตัสมาสีรังวิโสทะเย
1: สาธุพัมมาจโรกาธิปติสหัมปติกัดอัญชรีอันธิวรังอายาจทะสันติทะสตาปรชักขชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกัมปิมังปะชัง
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะชาลีกุมารโอปิมุจจรินทสรติเรนคันธาวารังนิวาสาเปตวังจุนทสรสหัสสานิอาคัมมคาพิมุคาเนวะทาเปตวาตัสมิงทัสมิงปะเทเซนสีหับยคาทิปิคคคาทาสุอระคังสังวิทหิติอนุสนธิพระสธรรมเทศนาอันมีปุพพาปะสืบเรื่องเนื่องกันมาเป็นลำดับมาณบัดนี้อัตมาภาพจะรับประทานวิสัชนาในมหาเวสสันดรชาดกกันที่12ชกษัตริย์สืบอนุสนธิเทศนาเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาของคณะท่านเจ้าภาพโดยมีคุณอำนาจทานาก้าเป็นต้นเป็นประธานประจำการพร้อมด้วยญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาจะคอยประครับประคองฉลองศรัทธาประดับปัญญาบารมีแห่งท่านสาธุชนทั้งหลายดำเนินตามกระแสพระบารีดังต่อไปนี้ทาริกุมารโอปิฝ่ายพระทาริราชกุมารผู้เป็นมกุเทนขันเสด็จนำทัพมาถึงซึ่งบริเวณสมุจรินีพระองค์ก็รับสั่งให้ยับยั้งโยธาตั้งคายหยุดพักที่สะขอบมุจรินีแล้วรับสั่งให้รถทั้ง 14,000 หันหน้าไปทางที่เสด็จมาแล้วจัดยามรักษาไว้ในประเทศนั้นๆเพื่อป้องกันราชสีเสือโคงเสือเรื่องแร่แรดเป็นต้นนี้อันจะมีมารุกรานราวีสัตว์ทัดสำเนียงเสียงสัตว์พาหนะทั้งหลายมีช้างเป็นต้นนั้นได้ดังสนั่นกึกก้องไปทั่วทั้งราวปานได้ยินไปถึงการแห่งพระเวสสันดรราชฤาษีอัตมหาสโตครั้งนั้นฝ่ายพระเวสสันดรมหาสัจเจ้าจอมมุนีคันได้สดับเสียงสนั่นเขาก็สะดุ้งตกประทัยกลัวภัยทรงพระดำริว่าเสียงกึกก้องกุราหนบัดนี้ชะรอยเป็นเสียงประชามีราชสตูยกพลมาประจิตติดพระพาราพิขาดขาพระบิดาของเราเสียแล้วเลยยังยกทัพติดตามมาเผื่อขาเราคันชั้นนี้แล้วคันทรงพระดำริชั้นนี้แล้วก็ทรงตกสะดุ้งตกพระทัยหนักหนาจึงพานางพระยามาสีขึ้นเสด็จสู่โพคาวนีเพื่อจะดูศัตรูให้ประจักษ์แน่แก่พระทัยดังประการดังกล่าวมาตมทังประกาศเซนโตสาธาสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อทรงประกาศเนื้อความนี้ให้ปรากฏจึงมีพระพุทธพจน์ตรัสว่าเวสสันดรนี้

เมื่อได้ทอดพระเนตรเห็นพระบิดาเสด็จดำเนินเข้ามาทั้งสองพระองค์ก็ทรงเสด็จรุกขึ้นไปต้อนรับแล้วทั้งสองพระองค์ก็ทรงถวายบังคมลงแล้วนี้

มิใช่แต่เท่านี้มหาปัตตภีก็กำปนาดวาดวันไหวอีกทางฝนโปรกระพันก็บันดาลในตกลงมากษัตริย์ทั้งหกพระองค์นี้ก็มีความโสมนัสยินดีประชาชนทั้งหลายต่างก็ประคองอัญชลีถวายบังคมอยู่ทุกทวนนาอ้ออัญเชิญ

จักติยกถานิธิตาอันประดับประดาไปด้วยประกาศฐาน36ประกาศฐานในท้ายที่สุดแห่งการแสดงพระธรรมเทศนาอาตมาภาพขออำนาจคุณภาษีรัตนตรัยและอำนาจบุญกุศลที่ทางคณะท่านเจ้าภาพดังประการดังกล่าวมาแล้วนี้และท่านญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งหนึ่งสิ่งใดสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ถูกที่ชอบประกอบไปด้วยธรรมแล้วไซขอสิ่งนั้นจงพันสำเร็จกับทุกท่านทุกประการรับประทานแสดงพระธรรมเทศนาในมหาเวสสันดรชาดกกันที่12ก็พอสมควรแก่กาลเวลาจึงขอยุติพระธรรมเทศนา

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ฉุดมือหลานชวนคุณปู่คุณย่าหรือคุณตาคุณยายมาล้อมวงลงนั่งดูและฟังอย่างตั้งใจเพราะนี่คือรายการที่จะพาหัวใจของคุณไปออกกำลัง Work Hard ออกกำลังใจ

0: พี่ที่วาดอะไรหรอก
1: วาดฟาร์มค่ะ
0: ฟาร์มฟาร์มอย่างเดียวเหรออ
1: ันนี้เป็นฟาร์มสัตว์ค่ะอันนี้หมูอยู่ในเล้าแล้วก็เป็ดค่ะแล้วก็บ่อปลานี่มีหนอนด้วยนี่และท้องฟ้าสดใส
0: อ
1: ันนี้พระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งค่ะ
0: เขาคงจะระบายในความรู้สึกของเขาว่าเขาอยากเห็นสัตว์ที่เขาวาดออกมาจริงๆเด็กสมัยเนี่ยห่างไกลจากวิถีชนบทชาวบ้านที่มีฟาร์มเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่อะไรทำนองนั่นนะฮะ
1: ไม่เคยเห็นฟาร์มค่ะก็เลยวาดรูปฟาร์มที่ตัวเองคิดค่ะว่าฟาร์มมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: แล้วเคยเห็นสัตว์พวกนี้บ้างล่ะแอด
1: ไม่เคยค่ะ
0: เหรอ

0: ยากไปไหมล่ะ
1: อยาก
0: ไปด
1: ู
0: ตัวจริงนะ
1: ไปค่ะ
0: ไป
1: เย
0: ้ฟาร์มที่อยากจะพาหลานไปเนี่ยมันน่าสนใจก็มีปลูกต้นไม้เป็นหลักแล้วก็เลี้ยงสัตว์ทุกชนิดน่ะทำฟาร์มสัตว์ไปในตัวด้วยรู้สึกว่าถูกต้องตามที่เขาต้องการที่อยากให้ปู่พาไปดูนะ
1: ตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นแล้วก็โอ้โหแต่ว่าดีใจมากเลยค่ะที่คุณปู่ชวนไปค่ะเพราะปกติแล้วคุณปู่จะไม่ค่อยออกบ้านเลยก็จะต้องให้หนูชวนอย่างเดียวค่ะแต่ตอนนี้คุณปู่มาชวนหนูค่ะ
2: เมื่อคุณปู่กับคุณหลานตัดสินใจร่วมเดินทางไปออกกำลังใจด้วยกันแล้วการผจญภัยของคนทั้งสองรุ่นก็ได้เริ่มต้นขึ้นต้องไปติดตามกันต่อนะครับว่าสถานที่ที่คนทั้งสองกำลังไปนี้จะทำให้หลานได้ประทับใจมากน้อยแค่ไหนและฟาร์มที่ว่านี้จะใช่ในแบบที่คุณหลานคิดหรือเปล่าต้องคอยติดตามเอาใจช่วยกันนะครับและแล้วทั้งสองคนก็เดินทางมาถึงที่หมายนั่นก็คือฟาร์มเดอะเล็กหรือฟาร์มตันเล็กในภาษาไทยนั่นเองครับโดยฟาร์มแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลคลองใหญ่อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกซึ่งคนมักจะรู้จักและเรียกว่าคลอง15รังสิตนครนายกกันซะมากกว่าจากสวนมะม่วงของคุณตาเล็กในอดีตวันเวลาผ่านไปที่นี่ได้ถูกปรับเปลี่ยนให้เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับเด็กวัย 4-13 ปีโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เป็นทางเลือกให้แก่เด็กๆที่ใช้ชีวิตอยู่ในเมืองได้ออกมาสัมผัสกับธรรมชาติเล่นกลางแจ้งสร้างความแข็งแกร่งให้กับร่างกายและจิตใจและเห็นความสำคัญของอาชีพเกษตรกร
0: นี่ฮะคุณทราย
3: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: นี่ไงคุณทรายที่จะพาหนูไปดูในฟาร์มอ่ะที่มีเป็ดมีไก่ที่หนูอยากจะดูไง
3: ใช่แล้ว
0: เออ
3: แล้วแกที่เคยเลี้ยงหมูมาก่อนไหม
1: ไม่เคยค่ะ
3: ไม่เคย
0: ไปกันเลยเฮ
2: ้ยและเทรนเนอร์ที่จะมาดูแลการออกกำลังใจในวันนี้ก็เทรนเนอร์จิกแห่งฟาร์มตาเล็กคนนี้นี่เอง
3: เมื่อก่อนสมัยเด็กๆเนี่ยคุณเก๋แกก็เคยแบบวิ่งฟาร์มนี้ค่ะตอนแรกยังไม่ได้ตั้งเป็นฟาร์มแบบว่าเป็นทางการเท่าไหร่เพียงแต่ว่าอยากให้มีสถานที่ให้ลูกๆแบบว่าได้วิ่งเล่นได้ทำกิจกรรมกลางแจ้งเนี่ยค่ะได้อยู่กับธรรมชาติบ้างเนี่ยค่ะพอแบบว่าเริ่มที่ปรับลงตัวแล้วเนี่ยค่ะก็เกิดความคิดที่ว่าอยากจะแบ่งปันให้กับคนอื่นได้แบบมาเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติมาใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติมาแบบเล่นกลางแจ้งเลยอะค่ะมาใช้ชีวิตแบบเมื่อสมัยก่อนโดดน้ำคลองเลยอะค่ะก็เลยเริ่มให้แบบว่าเริ่มเปิดให้คนนอกเข้ามาแบบว่าดูสถานที่เลยอะค่ะทำกิจกรรมค่ะเมื่อก่อนเด็กยังมาไม่เยอะค่ะประมาณ10-20คนอะไรเงี้ยค่ะยังช่วงแรกๆก็แบบได้ผลตอบรับค่อนข้างดีตอนนี้ก็เลยมีเด็กๆมาทำกิจกรรมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
4: อันที่หนึ่งนะครับก็คือเรื่องของความสัมพันธ์นะครับก็คือว่าการได้มีเวลาดีๆอยู่ด้วยกันนานๆนะครับเด็กก็จะมีความรู้สึกว่าผู้ใหญ่ให้ความสำคัญกับเขานะครับพาเขามาทำกิจกรรมอยู่ด้วยทั้งวันนะครับในระหว่างที่ทำเนี่ยก็จะมีการสอนนะครับให้เด็กลองทำบางอย่างนะครับแล้วก็มีการให้กำลังใจหรือว่าอาจจะมีการบอกว่าต้องทำแบบนี้แบบนั้นนะครับคือจะมีทั้งจินตนาการและมีทั้งกฎเกณฑ์ระเบียบนะครับซึ่งเด็กจะได้เรียนรู้ในระหว่างที่ฝึกทำโดยผู้ใหญ่ก็จะช่วยเหมือนเป็นโค้ชให้นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นผลดีนอกจากนั้นแล้วเนี่ยอันที่สองก็คือเรื่องของพัฒนาการการที่ออกไปในที่กลางแจ้งนะครับแล้วก็ได้ลงมือทำจริงเนี่ยเด็กก็จะได้ฝึกเรียกว่าประสาทสัมผัสทุกอย่างเลยนะครับระบบประสาททุกด้านเลยทั้งกล้ามเนื้อมัดใหญ่มัดเล็กนะครับฝึกสังเกตฝึกเรียนแบบทำตามนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์กับเด็กมากนะครับนอกจากนั้นแล้วในบรรยากาศที่โล่งกว้างเนี่ยเด็กก็จะรู้สึกผ่อนคลายนะครับการตอบสนองของสัตว์เวลาที่เด็กไปเลี้ยงให้อาหารมันนะครับหรืออาบน้ำให้กับมันเนี่ยเด็กก็ได้ฝึกสังเกตนะครับแล้วก็อาจจะเกิดความรู้สึกผูกพันนะครับมีความสุขขึ้นที่สัตว์ก็มีการตอบส

นองเข้าหานะครับเวลาที่เด็กได้ทำอะไรบางอย่างให้กับเขานะครับแล้วก็ในช่วงสุดท้ายถ้าเมื่อจบวันแล้วเนี่ยเมื่อเด็กเห็นผลงานของตัวเองนะครับว่าวันนี้เราได้ทำนู่นนี่นั่นเยอะแยะเลยนะครับเด็กก็จะเกิดความภาคภูมิใจนะครับแล้วก็ผู้ใหญ่เองก็เกิดความสดชื่นขึ้นด้วยนะครับการที่เด็กสดชื่นขึ้นผู้ใหญ่ก็สดชื่นนะครับ

0: ร้อมกันแล้วเราก็มาออกกำลังใจกันได้เลยแต่ก่อนอื่นเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศต้องแต่งองค์ทรงเครื่องกันสักหน่อยนี่แหละครับคุณปู่ชาวนากับหลานสาวชาวไร่โดยกิจกรรมแรกของการเรียนรู้ในฟาร์มตาเล็กในวันนี้ก็คือการเลี้ยงสัตว์แต่จะเป็นสัตว์ประเภทไหนตามคุณปู่คุณหลานไปดูพร้อมๆกันเลยครับ
1: และกิจกรรมแรกที่เราจะทำกันในวันนี้ก็คือผสมอาหารไปเลี้ยงสัตว์อะไรให้ทาย
2: หมูค่ะ
1: ใช่แล้วไปเลี้ยงหมูนั่นเองนะทีนี้เรามาดูส่วนผสมกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างส่วนผสมอย่างแรกคืนนี้อะไรเอ่ยรู้จักไหม
3: ผักบุ้ง
2: ผักบุ้ง
1: ใช่ผักบุ้งแต่ว่าอันนี้เป็นผักบุ้งคลองคุณลุงเขาจะไปเก็บมาจากธรรมชาตินะแล้วก็อันนี้คือลองจับ
2: ใช่
1: ลองจับดูสิใช่ไหม
2: ผงชูรส
1: ลองดมดูสิกลิ่นเหมือนอะไร
2: แป้งหมักเด็ก
1: เหมือนแป้งเหมือนแป้งใช่ไหมมันคือรำข้าวนั่นเองนะเพราะว่ารำข้าวมีประโยชน์มากเลยมีวิตามินและธาตุเยอะแล้วก็เลยมาใส่ให้หมูด้วยส่วนผสมต่อไปก็คือ
2: น้ำปลา
1: ใช่แล้วน้ำสะอาดและก็เป็นคืออะไร
2: เกลือ
1: นั่นเอง
3: เกลือ
1: นั่นแหละส่วนผสมมีแค่นี้นะคะเราจะผสมทุกอย่างเนี่ยเข้าด้วยกันนะเอาเดี๋ยวหยิบผักบุ้งใส่ก่อนเลยค่ะต่อไปเมื่อได้ผสมส่วนผสมเสร็จแล้วเราจะมาขยำให้มันเข้ากันด้วยมือเปล่าลงไปเลยค่ะ2มือเอาให้รำมันละลายไปกับน้ำเลยขยำเลยขยำเลย
3: ขยำมันนวดแป้ง
2: เอาผักอะค่ะใส่ในถ้วยอะค่ะจากนั้นเขาก็ใส่ผงรำลงไปค่ะแล้วก็ใส่น้ำเปล่าจากนั้นก็โรยเรือโรยเกลือค่ะแล้วก็ขยำให้เข้ากันค่ะโอ้โหตื่นเต้นแล้วแบบตกใจมากไม่คิดว่าจะทำได้อ่ะค่ะ
1: เดี๋ยวเราจะเข้าไปให้ข้างในเล้ากันเลยมาทางนี้เลยค่ะ
3: เข้าเล้าเลย
1: เข้าเล้าเลย
3: เข้าเล้าหมูนะ
1: ใช้ใส่ในรางอาหารตรงนู้นเลย
4: โอ้สวัสดี
1: มาเลยค่ะ
4: สวัสดี
1: มาเลย
3: ใส่ไหนใส่ในรัง
1: อ่ะใส่ในนี้ค่ะเทต่ำๆเลย
4: สว
1: ั
4: สดีเอ้ยจังซี่
1: เทเลยค่ะเทเลย
4: เอ้ยหมูน่า
3: เทโอ้ยไม่ไหวดังจะล้มเอา
4: พระเจ้าโอ
1: ้ลองจับได้นะจับเลย
4: โอ
1: ้แกที่รู้ไหมว่าหมูเนี่ยพันอะไร
4: พันอะไรคะ
1: พันอะไรให้ถ่ายสิตัวมันสูงไหมเนี่ย
4: พันยักษ
1: ์พันยักษ
3: ์ตี
1: ้เป็นหมูพันแคระนะเป็นพันพอตเบอรี่เป็นพันพื้นเมืองของเวียดนามนี่นะคะ
4: หมูให้อาหาร
1: วัน
4: ละก
1: ี่
4: ม
1: ื้
4: ออะคะ
1: วันละกี่มื้อเราให้ปกติแล้วเนี่ยเราจะให้แค่มื้อเดียวใช่เพราะว่าเขาไม่ค่อยได้ออกไปเดินออกกำลังกายข้างนอกเดี๋ยวจะพุงติดพื้นเดินไม่ไหวขอแต่เขาสามารถกินได้ตลอดเวลาเลยนะที่เราให้ใช่กินได้ตลอดเลยโดยไม่มีหิว

0: ร่อยไหมไปต่อคนช่วยลงเสียงดาอะให้หน่อยถ้าอร่อย
1: ในเมื่อเราจะเป็นเกษตรกรเต็มตัวแล้วเนี่ยเราต้องให้อาหารแล้วใช่ไหมหลังจากนั้นเนี่ยเราต้องมาทำความสะอาดเขาด้วย รู้ไหมที่กำลังจะทำความสะอาดนี่คือตัวอะไรเนี่ย
2: ม้าค
1: ่
2: ะ
1: ใช่แล้วนะคะนี่เป็นชื่อโอปอนะเป็นม้าเพศเมียข้อควรระวังในการอาบน้ำเลยก็คือระวังที่ขาเขาเวลาเขาเดินไปเดินมาเนี่ยระวังเขาจะเหยียบเท้านะแล้วก็อย่าไปอยู่ข้างหลังม้าเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะดีดนั่นเองอ้าวไปวันหนาวเข้าสู่นี่เดี๋ยวเราต้องลงแชมพูเหมือนคนด้วยนะ
3: ผมจะอาบ
0: น้ำ
3: แชมพู
0: นี่จะอาบน้ำวนสุขาทำไม

อีกหนึ่งความตั้งใจของฟาร์มแห่งนี้ก็คือการเปิดฟาร์มเพื่อแบ่งปันให้กับเด็กๆและผู้ปกครองท่านอื่นๆได้เห็นว่ากระบวนการและวิธีการเรียนรู้ผ่านธรรมชาติกิจกรรมกลางแจ้งกิจกรรมทางการเกษตรและกิจกรรมที่ต้องลงมือทำนั้นเป็นประโยชน์ช่วยสร้างเสริมพัฒนาการรวมถึงปลูกจิตสำนึกทางสังคมให้กับลูกหลานได้ถือได้ว่าเป็นกุศโลบายในการทำประโยชน์เพื่อสังคมในทางอ้อมอีกด้วย

0: แล้วนี่ก็มาถึงแล้วนะคะที่นี่เป็นแปลงผักปลอดสารพิษของเรานั่นเองที่นี่นะจะเป็นการปลูกแบบลงดินเลยวิธีแบบดั้งเดิมเลยนะคะแล้วก็เราจะใช้มุ้งเนี่ยคุมไว้หลังจากปลูกเสร็จแล้วเรียกว่าผักกลางมุ้งนั่นเอง
1: แล้วผักกลางมุ้งคืออะไรอ่ะคะ
0: ผักกลางมุ้งคืออะไรลองดูตรงนี้ทำไมต้องกลางมุ้งนะใครที่รู้
1: ไหมไม่รู้อ่ะค
0: ่
1: ะ
0: ให้เดาให้เดา
1: เพราะว่าผักมันร้อน
0: ผักมันร้อนไม่ใช่ที่กลางมุ้งไว้เพราะว่าผักที่เนี่ยจะไม่ใช้สารเคมีใช่ไหมมันจะไม่มีสารพิษซึ่งมันจะมีตัวอะไรมากิน
1: ไส้เดือน
0: ไส้เดือนไม่ใช่ตัวอะไรมากินผักมีหนอนมีแมลงมากินผักใช่ไหมเราก็เลยต้องกางมุ้งไว้เพื่อป้องกันแมลงแล้วแกที่อยากปลูกผักไหมอ
1: ยากค่ะ
0: อยากเลยเดี๋ยววันนี้เราจะได้ปลูกผักกลงแปลงกันด้วยพร้อมยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: โอเคไปไปเดี๋ยวเราจะมาปลูกผักกันผักที่เราจะปลูกวันนี้เป็นผักกาดขาวรู้จักผักกาดขาวไหม
1: รู้จักค่ะ
0: ตัวอะไรกินผักกาดขาวบ้าง
1: หนอนกระดึบกระดึบ
0: หนอนแล้วกระหนอนแล้วตัวอะไรกินอีก
1: นกก็กิน
0: นกก็กินแล้วเรากินไหม
1: กิน
0: กินเดี๋ยววันนี้จะได้ปลูกอย่างง่ายๆเลยขั้นตอนแรกก็คือเราจะโรยเมล็ดไปแบบนี้ก่อนโรยให้ทั่วเลย
1: แล้วเมล็ดมนุษย์กินได้ไหมคะคนเรากินได
0: ้อ้าวงั้นก็ต้องลองชิมแล้วล่ะว่ากินได้หรือเปล่าเป็นไงอร่อยไหมรสชาติเป็นไงเดี๋ยวเราโรยเมล็ดให้ทั่วก่อนเลยเคทีเสร็จแล้วเราจะมาโรยดินกลบเมล็ดกันต่ออ่ะหยิบเลย
2: ให้มือเลยนะ
0: มือเลยค่ะเดี๋ยวเราไปล้างมือกันทีหลังอ้าวลองดูเคยเล่นดินหรือเปล่าที่บ้าน
1: บ่อยค่ะ
0: กลัวอะไรล่ะใช่ไหม
1: เล่นทำอาหารกับดินด้วย
0: จริงเหรอ
1: เอาดินมาทำเป็นอาหาร
2: ค่ะแล้วกินด้วยป่ะ
1: กินไม่ได้ค่ะมันเป็นดิน
0: อ้าวเหรอแต่แบบอย่างง่ายเลยโอเคต่อไปเราจะมาเอาฟาง
2: กบ
0: กบใช่แล้วช่วยกันเลยค่ะโอ้ยมีกบดำด้วยอ่ะนี่เลยค่ะ

0: โรยให้ทั่วเลยเอาลดเลยให้ทั่วเลย
1: ถึงจะโตอะคะ
0: อีกกี่วันมันถึงจะโตประมาณ30ถึง45วันก็เก็บกินได้แล้วอ่ะแล้วเราจะดูแลต้นผักเรายังไงรู้ไหม
1: ยังไงอะคะ
0: ต้นผักต้องทำอะไรลูกต้นผักชอบอะไร
1: ชอบแสงแดดอากาศน้ำ
0: เออนั่นแหละเราต้องรดน้ำทุกวันด้วย
2: แปลงผักที่คุณผู้ชมกำลังเห็นอยู่นี้เป็นแปลงผักแบบปลอดสารพิษมีการใช้สมุนไพรและกางมุ้งครอบแปลงผักเพื่อป้องกันแมลงแทนการใช้สารเคมีบริเวณนี้เด็กๆจะได้เรียนรู้การปลูกผักหมักปุ๋ยและการดูแลรักษาเก็บเกี่ยวเรียกได้ว่าเป็นการเรียนรู้ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางเลยส่วนผลผลิตที่ได้จากแปลงผักก็จะถูกนำไปปรุงเป็นอาหารกลางวันแสนอร่อย

0: ธีทำต่างๆนั้นเป็นยังไงบ้างแล้วปลูกผักเป็นยังไงทำยังไงแล้วก็มีผักอะไรบ้างชนิดไหนบ้างแล้วก็สัตว์น่ะเราได้รู้ว่าสัตว์อ่ะมันให้อาหารยังไงมันกินยังไงอะไรแบบนี้แหละค่ะ
1: วันนี้ก็ทำไปหลายอย่างนะเกี่ยวกับปลูกพืชทดลองใส่ไอ้เมล็ดผักแล้วก็เอาดินกลบแล้วเอาฟางใส่แล้วรดน้ำมันก็เออทำได้นี่ไม่เห็นจะยากตรงไหนเลยแล้วก็มาเลี้ยงสัตว์ทำอาหารให้สัตว์กินอาหารหมูหญ้าให้แพะอาบน้ำม้าโอ้โหมีความสุขแล้วให้อาหารเป็ดเออรู้สึกมันมีความสุขสนุกกับมัน
0: สนุกแล้วก็ตื่นเต้นแล้วก็แฮปปี้มากเลยค่ะดีใจมากเลยค่ะที่คุณปู่มาชวนหลานหลานอย่างคนนี
2: ้เขาจะใช้ชีวิตที่แบบอยู่ท่ามกลางธรรมชาติจริงๆเลยไม่ได้อยู่แบบในห้องแอร์ไม่ได้เดินห้างค่ะก็จะสัมผัสกับดินพื้นหญ้าสัมผัสกับสัตว์จริงๆเลยมือต้องเลอะเท้าต้องเลอะอย่างเงี้ยค่ะแล้วเด็กๆจะได้รู้ว่าเวลาเราเลอะแล้วเนี่ยเราสามารถไปล้างได้ค่ะไม่ต้องกลัวแบบสกปรกนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะได้ก้าวข้ามอะไรหลายๆอย่างที่มันเป็นข้อจำกัดในการใช้ชีวิตของเขามาที่นี่ถือเป็นประสบการณ์ที่ดีที่เขาจะหนีจากเมืองกรุงนี้ความวุ่นวายมาใช้ชีวิตท่ามกลางธรรมชาติจริงๆเลยเนี่ยค่ะเราก็จะสอดแทรกในเรื่องของแบบว่าความอดทนแบ่งปันไปอย่างที่เคยพูดไปแล้วใส่ใจคนอื่นใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นในสังคมเนี่ยค่ะเพราะว่าเขาจะไปเจอสังคมที่มันหลากหลายในเมื่อเขาโตขึ้นค่ะมันจะเป็นภูมิเขาเรียกอะไรภูมิคุ้มกันที่ดีในอนาคตที่เขาจะเอาประสบการณ์ต่างๆเนี่ยในวัยเด็กอะค่ะเอาไปใช้ปรับให้ชีวิตเขาแบบดำเนินไปได้อย่างแบบไม่มีอุปสรรคอะไร
3: สิ่งนึงที่การลงไปทำจริงเนี่ยแตกต่างจากการที่ใช้มือถือนะครับหรือว่าเล่นเกมเนี่ยก็คือจังหวะของเขาเรียกว่าจังหวะความเป็นธรรมชาตินะครับมันจะไม่ได้ไวเหมือนในโทรศัพท์นะครับแล้วก็เด็กก็จะต้องเรียนรู้การรอคอยนะครับทำสิ่งนี้แล้วต้องรอผลมันก่อนนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เด็กไม่สามารถเปลี่ยนเรื่องได้เหมือนโทรศัพท์นะครับเด็กก็จะต้องจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ทำนะครับเพราะฉะนั้นในแง่ของการฝึกความอดทนนะครับในแง่ของการฝึกสมาธิการจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ทำจนเสร็จเนี่ยการทำในสภาพแวดล้อมจริงเนี่ยดีกว่าในโทรศัพท์มากนะครับเพราะโทรศัพท์เนี่ยเร็วแล้วก็พอเด็กเบื่อปั๊บเด็กก็เปลี่ยนเรื่องนะครับสามารถเปลี่ยนได้ตามใจชอบเลยนะครับซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยโลกมันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับโลกของเนี่ยมันมีบางอย่างที่เราเปลี่ยนไม่ได้นะครับเราจะต้องทำแล้วก็ต้องอดทนที่จะทำต่อเนี่ยนะครับก็อีกอันนึงที่ได้บอกไว้แล้วก็คือเรื่องของการฝึกกล้ามเนื้อนะครับก็คือในการใช้มือถือเนี่ยก็เรียกว่าฝึกแต่กล้ามเนื้อมัดเล็กนะครับแต่ถ้าได้การทำจริงเนี่ยเด็กจะได้ฝึกกล้ามเนื้อมัดใหญ่นะครับการสังเกตธรรมชาตินะครับนอกจากนั้นแล้วก็คือเรื่องของความสัมพันธ์นะครับซึ่งทั้งเป็นความสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่และเด็กกับสัตว์นะครับเด็กกับสัตว์เลี้ยงเด็กกับสัตว์ที่เลี้ยงดูพวกนี้นะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่ามีส่วนอย่างมากในการที่จะทำให้เด็กคนหนึ่งเนี่ยมีพัฒนาการที่ครบทุกด้านนะครับมากกว่าที่จะอยู่กับโทรศัพท์

สำหรับมนุษย์เงินเดือนท่านใดที่อยากออมเงินให้เยอะแต่ก็ไม่รู้จะเริ่มต้นลงทุนอย่างไรดี4เหตุผลที่ควรลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ในคลิปนี้อาจเป็นคำตอบให้คุณได้ครับสวัสดีครับผมสำรองเกตเอมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกตอครับเชื่อไหมครับว่าการลงทุนประเภทหนึ่งที่มักจะถูกมนุษย์เงินเดือนมองข้ามทั้งที่เป็นสวัสดิการพิเศษที่มีให้เฉพาะบางบริษัทเท่านั้นนั่นก็คือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั่นเองบริษัทนายจ้างใจดีที่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้จะร่วมกับลูกจ้างใส่เงินเข้ากองทุนทุกเดือนโดยมีเป้าหมายเพื่อให้ลูกจ้างมีเงินงอกเงยไว้ใช้ในวัยเกษียณโดยในกองทุนแบ่งเป็นเงินสะสมของลูกจ้างและเงินสะสมจากนายจ้างมาถึงตรงนี้แล้วหลายคนอาจจะสงสัยว่าแล้วมันจะคุ้มจริงไหมเราลองมาดูกันครับ 1. ไม่มีการลงทุนรูปแบบใดที่ได้นายจ้างมาช่วยลงทุนเหมือนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อเราลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนายจ้างจะจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนให้เพิ่มซึ่งเงินส่วนนี้เปรียบเสมือนเราได้เงินเพิ่มจากนายจ้างมาพิเศษนอกเหนือจากเงินเดือนโบนัสและ OT ครับเห็นแบบนี้ใครที่ทำงานอยู่ในบริษัทที่มีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและไม่อยากพลาดได้รับเงินเพิ่มจากนายจ้างแบบนี้ต้องรีบสมัครกันแล้วนะครับ 2. เลือกนโยบายการลงทุนเพื่อสร้างโอกาสทำกำไรได้นโยบายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ดีของบริษัทจะมีตัวเลือกหลากหลายให้สมาชิกลงทุนหรือที่เรียกว่า Employee's Choice โดยเลือกลงทุนสอดคล้องตามอายุความต้องการความเสี่ยงที่ยอมรับได้และจัดสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับตนเองได้เช่นหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศตราสารหนี้กองอสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีมืออาชีพมาบริหารเงินตามนโยบายที่เลือกไว้ 3. มีเงินก้อนไว้ใช้ยามเกษียณเพราะการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นการลงทุนระยะยาวและสม่ำเสมอในทุกๆเดือนซึ่งเป็นการสร้างวินัยการลงทุนที่เก็บก่อนใช้โอกาสการสร้างเงินก้อนก็อยู่ไม่ไกลโดยเฉพาะคนที่เริ่มต้นไวกว่าก็มีโอกาสได้เงินก้อนที่มากกว่าครับการเกษียณมาเร็วกว่าที่คิดยิ่งเริ่มต้นเร็วยิ่งดีครับ 4. ใช้ลดหย่อนภาษีได้นอกจากที่ว่ามาแล้วยังมีอีกสิทธิประโยชน์ที่น่าสนใจคือการลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดาโดยเงินที่เราสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกปีสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้ตามจริงไม่เกิน 15% ของรายได้หรือสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาทครับแล้วแบบนี้เราควรเริ่มลงทุนที่จำนวนเงินเท่าไหร่ผมอยากจะแนะนำว่าเริ่มลงทุนให้มากที่สุดเท่าที่ตัวเองไหวเลยครับเพราะจะเห็นจำนวนเงินณวันเกษียณแตกต่างกันอย่างชัดเจนตัวอย่างเช่นนาย A และนาย B อายุ22ปีเท่ากันเงินเดือนเริ่มต้น 15,000 บาทอัตราการปรับเงินเดือน 5% ต่อปีและผลตอบแทนจากการลงทุนที่คาดหวัง 5% ต่อปีนาย A ลงทุนขั้นต่ำที่ 2% ของเงินเดือนในขณะที่นาย B ลงทุนสูงสุด 15% ของเงินเดือนเมื่ออายุครบ60ปีนาย A ที่ลงทุนขั้นต่ำจะมีเงิน 1,700,000 บาทนาย B ที่ลงทุนสูงสุดจะมีเงิน 7,200,000 บาทซึ่งต่างกันถึง 5,500,000 บาทเลยนะครับเห็นแบบนี้ใครที่อยากเริ่มต้นแล้วลองปรึกษาฝ่ายบุคคลที่บริษัทได้เลยครับดังนั้นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจึงถือว่าเป็นแหล่งคุมทรัพย์เงินล้านเพื่อการเกษียณที่มนุษย์เงินเดือนทุกคนไม่ควรมองข้ามเป็นอันขาดถ้ารู้อย่างนี้แล้วใครที่จะปฏิเสธไม่ลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพราะยังมองไม่เห็นประโยชน์ในการลงทุนระยะยาวแล้วก็ลองคิดดูใหม่อีกครั้งนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com ครับทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งมีแต่ใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

การระดมทุนแบบ crowdfunding คือการระดมทุนจากคนหมู่มากในจำนวนเงินคนละเล็กละน้อยผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งส่วนมากคือเว็บไซต์หรือที่เรา

เรียกว่า Funding Portal ค่ะ Crowdfunding ที่พบกันทั่วไปแบ่งเป็น4รูปแบบแตกต่างกันไปตามสิ่งตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับคือ 1. Donation Based Crowdfunding ซึ่งเป็นการระดมทุนในรูปแบบเงินบริจาคซึ่งผู้ลงทุนจะได้รับสิ่งตอบแทนเป็นความสุขใจเช่น payjai.com 9kola9.com ของมูลนิธิ9คนละ9 2. Reward Based Crowdfunding เป็นการระดมทุนที่ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงินแต่จะได้สิทธิพิเศษหรือได้ของตอบแทนคล้ายๆการพรีออเดอร์สินค้าเช่น kickstarter.com ในต่างประเทศ 3. Peer-to-peer Lending เป็นการกู้ยืมเงินระหว่างบุคคลกับบุคคลผ่านช่องทางออนไลน์ผู้ระดมทุนได้เงินและให้ดอกเบี้ยแก่ผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนและเมื่อครบกำหนดเวลาก็จะได้รับเงินต้นคืนพร้อมดอกเบี้ย 4. Investment Based Crowdfunding เป็นการระดมเงินทุนที่ผู้ลงทุนจะได้รับหุ้นหรือหุ้นกู้ซึ่งเป็นหลักทรัพย์เป็นสิ่งตอบแทนดังนั้นการระดมทุนในรูปแบบนี้จึงอยู่ภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์และอยู่ในความดูแลของสำนักงานก.ล.ต.ถ้าบริษัทเลือกระดมทุนโดยการออกหุ้นผู้ลงทุนก็จะได้รับหุ้นและกลายเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแต่ถ้าบริษัทเลือกระดมทุนโดยการออกหุ้นกู้ผู้ลงทุนก็จะกลายเป็นเจ้าหนี้ของบริษัทซึ่งบริษัทมีหน้าที่จ่ายคืนดอกเบี้ยและเงินต้นตามที่ตกลงไว้แต่แรกถ้าเราการที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นการใช้ช่องทาง crowdfunding มักจะมีต้นทุนที่ต่ำกว่าการระดมทุนด้วยวิธีอื่นๆค่ะด้วยการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์จะช่วยให้ลดระยะเวลาการระดมทุนให้สั้นลงเมื่อเทียบกับช่องทางอื่นๆค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังจะเป็นช่องทางที่ทำให้เราได้ทดสอบตลาดค่ะว่าจะมีคนสนใจสินค้าหรือบริการของเรามากน้อยแค่ไหนให้เป็นที่รู้จักของคนหมู่มากก่อนที่เราจะเริ่มต้นหรือขยายกิจการค่ะและถ้าระดมทุนสำเร็จนะคะก็มีโอกาสที่จะได้รับความสนใจจากกลุ่มทุนหรือผู้ลงทุนรายใหญ่อีกด้วยค่ะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: รายการธรรมรสธรรมรัตน์เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครค่ะมารับชมการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิภาณวาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามนะคะโดยในวันนี้ท่านเจ้าคุณจะได้เทศนาธรรมในตอนมหาเสน่ห์ตำรับใหญ่ขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

ผู้ก่อตั้งมูลนิธิร่วมกตัญญูอาตมาเคยเล่าให้ฟังก็รู้จักกันพอสมควรท่านนิมนต์อาตมาไปเทศที่มูลนิธิก็ถามว่าเฮียเงินบัตรมูลนิธิเนี่ยโทท่านเจ้าคุณผมเป็นลูกคนจีนมาอยู่มาเกิดในเมืองไทยตอนนั้นก็สงครามโลกเกิดในเมืองไทยหรือมาอยู่เมืองไทยก็ไม่ทราบจำไม่ได้นะต้องขอโทษโยมที่เป็นพยานและลูกด้วยแต่เขาเล่าให้อาตมาฟังท่านก็สิ้นไปแล้วช่วงนั้นเป็นช่วงสงครามโลกผมยังเด็กๆอยู่จำได้ว่าเครื่องบินมันทิ้งระเบิดท่านเจ้าคุณพอเสียงหวอมาผมก็วิ่งสุดขีดเลยมันบึ้มบึ้มบึ้มไล่หลังมาแล้วผมก็ล้มลงเพราะสะเก็ดระเบิดนะมาโดนนะฮะไอ้ขาอะไรขาท่อนบนเนื้อขาดไปเลยขาไม่ขาดในขณะที่อีลำหนึ่งจะมาก็ปรากฏว่ามีพยาบาลและบุคคลที่จะช่วยเหลือน่ะมากระชากมือขึ้นไปแบบในหนังแล้วท่านคุณพาผมไปรักษาและผมก็ไม่รู้จักเขาเลยอาบน้ำทีไรเห็นแผลเป็นทีไรท่านเจ้าคุณนึกถึงคนสองคนนั้นและนึกถึงแผ่นดินไทยที่ผมทำมาหากินผมก็ต้องสร้างมูลนิธิร่วมกันตั้งมูลนิธิขึ้นมาในขณะเดียวกันที่อาตมาเล่านี้ก็มีคลิปออกอากาศไปเรื่อยมูลนิธิป่อเต็กตึงท่านตอนนี้ก็ท่านดร.วิเชียรแต่ชภัยบูรณ์เป็นประธานและก็รวมคณะกรรมการตั้งเป็นโรงพยาบาลบ้างมหาวิทยาลัยบ้างตั้งเป็นองค์กรบ้างแล้วก็เผยแพร่การช่วยเหลือสังคมจนเกิดมูลนิธิประเภทนี้ทั่วทุกจังหวัดละหลายแห่งถ้าไปเปิดคลิปดูสิท่านว่าดร.วิเชียรแต่ชภัยบูรณ์เขาพูดว่าอย่างไรเขาไม่ได้เคี่ยวเขาเป็นคนตัวเล็กแต่จุดความคิดเล็กๆเริ่มก่อตั้งร้อยลี้อยู่ที่ก้าวแรกทำให้เห็นทำให้คนเขาเห็นจริงว่าเราเป็นคนจริงไม่ทิ้งงานมันสำเร็จจนได้นะท่านคนอื่นๆก็เหมือนกันที่ท่านทั้งหลายบริจาคเนี่ยอาตมาชื่นชมนะแล้วพอได้ยินชื่อท่านบริจาคจะช่วยใครก็แล้วแต่อาตมาจะอธิษฐานขอให้เจริญด้วยอายุวรรณสุขภพละปฏิภาณธนสารสมบัติคุณสารสมบัติธรรมสารสมบัติทุกประการเถิด

นี่คืออะไรท่านโลกมนุษย์ย่อมจะดีกว่านี้แน่เพราะมีผู้ไม่ยอมแพ้แม้ถูกหยันจะไปหยันกันท่านรวยก็จะไปหยันคนจนคนจนก็จะไปน้อยใจจะทำอะไรนะฮะเขาคัดค้านเขาทักท้วงทำมันดีแล้วทำไปเถอะท่านทำไปฟ้ามีตาเทวดามีจริงท่านทั้งหลายดูอาตมาท่านก็เป็นหูตาเทวดาไม่งั้นรายการนี้มันอยู่ไม่ได้หรอท่าน30กว่าปีมันอยู่ไม่ได้นะท่านนะแต่ท่านก็รู้ว่านะการผลิตรายการแบบนี้ซึ่งธรรมรสธรรมรัตน์กับลีลาชีวิตมันเป็นความยากลำบากแค่จัดต้นไม้เนี่ยก็ลำบากแล้วท่านทั้งหลายดูกันสบายท่านไม่รู้ว่าเรายกกันเท่าไหร่เราใช้ประคบประงมเท่าไหร่เพื่อท่านทั้งหลายสบายแต่อาตมาก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นตัวแทนของคนอีกเยอะแยะจำนวนมากในประเทศไทยและในโลกที่เราไม่ทอดทิ้งแม้ถูกหยันจงยืนหยัดสู้ไปไฟประจันยอมอาสันก็พระปองเทิดพงไทยตั้งปณิธานให้มันใหญ่ๆเข้าไว้ท่านตั้งมันสโคบมันอย่างเขาเรียกอะไรมันใหญ่ๆเขาไว้ตั้งเล็กๆจะไปตั้งทำไมท่านว่าโอ้โหมึงฝันเฟื่องนะคนเราสำเร็จได้ด้วยความฝันแต่ความฝันบางอย่างไม่ใช่ฝันเพื่อขอไม่ใช่ฟุ้งไม่ใช่เพ้อเจ้อแต่มันเป็นปณิธานทุกคนที่ประสบความสำเร็จเป็นคนมีปณิธานทางนั้นเพื่อพ่อเพื่อแม่เพื่อสังคมนี่คืออะไรฮะนี่คือสิ่งที่ขอเสริมเพิ่มเติมว่าไปทิ้งตรงธนบุรีทำไมไปรวมทำไมรวมเพื่ออะไรอำนาจตรงไหนการพัฒนาที่เถอะทะระบบมันเถอะทะก็ตัดส่วนเราจะได้ผู้ราชการกรุงธนบุรีไปอีกคนหนึ่งแล้วกรุงเทพมหานครก็ไม่ใช่ว่ากรุงเทพมหานครธนบุรีไม่ใช่แยกเป็นจังหวัดธนบุรีท่านเป็นกรุงธนบุรีท่านผู้ว่ากรุงเทพมหานครก็ต้องมีท่านผู้ว่ากรุงธนบุรีศรีวิทยาก็เป็นท่านผู้ว่ากรุงศรีวิทยาไม่ใช่จังหวัดพระนครศรีวิทยาไม่ใช่นะท่านนะอะไรที่มันเป็นเมืองหลวงของประเทศแล้วนะเป็นอะไรท่านเป็นผู้ราชการกรุงสุโขทัยไม่ใช่จังหวัดเพราะอะไรท่านเพราะนี่คือการอย่าไปตัดประวัติศาสตร์ทิ้งเขาจะได้รู้ว่าคำว่ากรุงนั่นนะเป็นเพราะอะไรแล้วเวลาที่เราแปลภาษาอังกฤษวรกรุงแล้วเราก็ไม่ได้ใช้จังหวัดไม่ใช่ province นะฝรั่งก็ไม่ใช่ province หรือ provinceไปดูศัพท์มาสิท่านจะได้รู้ว่าเรามีเมืองหลวงผ่านมากี่สมัยเอาตั้งแต่กรุงสุโขทัยเป็นราชธานีที่ตมากล่าวอย่างนี้ก็บอกจะยกอนุโมทนาคุณลุงมานิชซึ่งท่านเป็นชาวกรุงธนกรุงธนบุรีถ้าไปทำมาหากินไม่รู้ว่าอาตมาก็จะไม่ได้ไปเทศงานอะไรต่อไปท่านก็เล่าฟังว่าผมไปอยู่ใกล้ๆบ้านท่านนะครับที่อำเภอเสนาไปปลายเสนาต่อกระบุหลวงไปทำอะไรโยมไปปลูกกล้วยไม้สิท่านนั่นเป็นไงโถท่านไปซื้อที่ราคาถูกแล้วขี้เลนมันก็ไปพัดตรงนั้นต่อจากแล้วจากอำเภอปลายอำเภอเสนาต่อระบุหลวงมันก็กลายเป็นบางเลนขี้เลนดีท่านนั่นเป็นไงโยมอ๋อไม่เป็นไรท่านชาวบ้านท่านนั้นก็อยู่เป็นคนดีท่านมีวัฒนธรรมเป็นของตัวเองมีอาหารเป็นของตัวเองท่านลองไปดูไร่ผมสิครับไม่ใช่กล้วยไม้อย่างเดียวนะผมปลูกทุกอย่างที่เป็นร่มงามที่กินได้นกกาอาศัยได้เป็นที่ศึกษาวิชาการได้แต่ท่านรู้ไหมว่าบ้านท่านเนี่ยตรงที่ผมอยู่เนี่ยผมอยู่ทางซ้ายนะท่านผมอยู่ฝั่งซ้ายขี้เลนมันก็ไปตกอยู่ที่ผมอุดมสมบูรณ์อยู่ข้างซ้ายไอ้ขวามือเนี่ยนะถ้าน้ำไหลมาเนี่ยขี้เลนไม่ดีแล้วท่านผมก็อยู่ตรงนั้นปลูกทุเรียนอร่อยท่านแล้วคนที่แหละท่านเอาต้นไม้เนี่ยมาถวายอาตมาอุตส่าห์หอบมานะเพื่ออะไรเพื่อท่านผู้ชมได้ชื่นชมชื่นใจอาตมาก็ขอปรารภเรื่องของการที่พวกเราจะต้องนำประวัติศาสตร์กลับคืนมาเพราะว่านึกถึงพระเจ้ากรุงธนบุรีคือพระเจ้าตากสิน

มหาราชแล้วท่านเป็นกษัตริย์ที่ศักดิ์สิทธิ์กษัตริย์ทุกพระองค์มีอะไรบุญญาภิเษกหารมีกฤดาหรือกฤษฎาภิเษกหารมีปฏิหารแตกต่างกันคนศึกษาคนกราบคนไหว้แล้วประวัติศาสตร์ใครก็แล้วแต่ท่านพอข่าววันนี้มันก็ได้ชั่วคราวแต่มันไม่ชั่วชาติประวัติศาสตร์บุคคลสำคัญของชาติเราก่อนท่านพอล้นแล้วแต่เป็นผู้ประสบความสำเร็จสูงสุดนี่คือสิ่งที่บอกท่านทั้งหลายเอาไว้แล้วก็ไม่ต้องเลือดพลาดนะท่านนะฟังธรรมะแล้วก็สบายสบายเราฟังกันสบายสบายคราวนี้หันมาดูเรื่องที่ธรรมะได้กล่าวว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้ว่าบุคคลที่มีปัญญาพิจารณาการอยู่อย่างสงบสุขสันติสุขต้องมีข้อประพฤติปฏิบัติ15ประการสักโกเป็นผู้กล้าอุชุเป็นผู้ซื่อตรงสู่ชูใจดีสุวโจว่านอนสอนง่ายว่าง่ายทุกวัยประการต่อมาคือมุทุแปลว่ามีความอ่อนน้อมถ่อมตนมีสัมมาคารวะมุทุนี้จะเรียกว่าคารวตาธรรมก็ได้มุทุนี้จะเรียกว่ามัทธวธรรมก็ได้มุทุเป็นนมะหรือนโมแปลว่าความนอบน้อมก็ได้ทำไมจะเป็นอย่างนั้นเพราะมีความสำคัญอาตมาได้บอกแล้วได้ผูกเป็นภาษิตเอาไว้คนไหว้ได้ทั้งหมดคนไม่ไหว้อดทั้งชาติไหว้กราบไหว้กราบไปขอวิชาความรู้จักใครก็ไหว้กราบไหว้กราบบ่อยๆก็เวลาเรามีธุระอะไรก็ไปไหว้วานยกมือไหว้วานสุดท้ายก็ไหว้วอนอย่างไรเสียมือเนี่ยได้ประโยชน์ท่านแต่เราจะไหว้แล้วใช่ไหมฮะก็มีสามอาการคืออะไรท่านวันทาอัญชลีวันทาอภิวาทคนไทยมากราบสามระดับถ้าส่วนใหญ่อัญชลีก็คือยกมือไหว้ธรรมดาถ้าวันทาก็แบบอาตมาจบพระคัมภีร์ด้วยความเคารพอภิวาทคือกราบพระพุทธธรรมพระสงฆ์กราบพ่อกราบแม่กราบพระมหากษัตริย์กราบคนดีคนมีคุณมีบุญมีบารมีการไหว้จึงมีความสำคัญถ้าเป็นพระมหากษัตริย์ก็มีศัพท์บัญญัติศัพท์หนึ่งนอกจากคารวะแล้วคารวะตาธรรมก็อยู่ในท่านอยู่ในมงคลสูตรแต่พระมหากษัตริย์ท่านใช้มัทธวธรรมแปลอ่อนน้อมถ่อมพระองค์อ่อนน้อมถ่อมหนึ่งการน้อมถ่อมตนนั้นนะฮะมีความสำคัญหนึ่งต่อบุคคลต่อสอนต่ออนุสรณ์สถานต่อผลงานที่สร้างสรรค์ต่อจริยาต่อจรรยาบรรณที่บำเพ็ญนี่คือหลักการของการอ่อนน้อมถ่อมตนคนเราถวายอยู่กับใครยังมีความสุขท่านลองคิดดูเถอะแต่วันที่บอกอยู่กับสัตว์สักก็ปราณียุคกษัตริย์สักก็มีไมตรีท่านไม่อ่อนน้อมถ่อมตนกษัตริย์นะท่านไม่ได้ความสุขท่านสัตว์ก็ต้องอ่อนโยนกับมารค่อยๆอ่อนโยนต่อสัตว์สัตว์มันก็อ่อนโยนกว่าเรานี่เป็นศัตรูกับมันยุคกษัตริย์ก็มีไมตรียุคกับช้างก็อ่อนโยนกับช้างหน่อยไม่ใช่สับหัวเป้งเป้งนะท่านมันสะบัดทีเดียวนะท่านไม่ใช่มันสู้ไม่ได้แต่มันไม่มีใจแบบจะทำร้ายคนเท่านั้นแหละใช้หมดพอสมควรใครใช้กำลังงานช้างเนี่ยดูแลให้ดีอ่อนโยนมาทั้งการดูแลเขาให้อาหารเขาสัตว์ทุกชนิดเขาให้อ่อนโยนต่อเขาวัวควายต้องอ่อนโยนยิ่งเลี้ยงไว้ข้าเนี่ยท่านต้องอ่อนโยนต่อเขาประโถใจเขาใจเรามันก็รู้ว่ามันก็รู้แต่มันก็ไม่พูดไม่ได้ถ้ามันรู้ว่าเลี้ยงไว้ข้านะฮะพอมาใกล้กับขิดสักทีเดียวก็จบแล้วหมาแมวก็มันก็อ่อนโยนกับมันยุคศาสตร์ก็มีเมตติต้องอ่อนโยนมุทุอ่อนโยนพูดก็ดีๆผู้กษัตริย์มันก็รู้ภาษาเราแล้วมีสัญลักษณ์ที่เราจะแสดงให้เขารู้ยุคคนคนก็ปราณีถ้าอ่อนโยนคนก็ปราณีเด็กต่อคนต่อวัยเดียวกันต่อคนกลางของพวกเราพยาต่อ

0: บาอาจารย์พระสงฆ์เจ้าคนก็ปราณีอยู่กับผีพิรักษาบางทีเราก็ต้องอ่อนโยนกับผีเคารพกราบไหว้เขาบ้างไม่ใช่ไปกลางข้างกลางที่ได้กล่าวว่าอย่าไปท้าทายผีกันนะอย่าไปอ้างผีบางทีก็อ้างผิดผิดถูกถูกได้กล่าวไว้แล้วนะโอมมันก็เกิดอย่างนั้นนะมันก็ไม่ถูกเพราะผีเขามีจริงไม่งั้นท่านจะอันตรายอยู่ผีรักษาอยู่เทวดาเทวดาคุ้มครองต้องอ่อนโยนเทวดาเขาจะมีคำบวงสรวงผีสางเทวดาอ่อนโยนทั้งกายวาจาใจแต่ใจมันต้องอ่อนโยนต่อเขาก่อนมุทุอ่อนโยนต่อเขาก่อนต่อบุคคลหนึ่งวัยวุฒิอ่อนโยนต่อผู้ที่แก่กว่าเราสองคุณวุฒิต่อผู้มีความรู้มากกว่าเราชาติวุฒิต่อผู้มีตระกูลและยศตำแหน่งมากกว่าเราหรือคนในสังคมนั้นๆธรรมวุฒิต่อผู้ที่มีคุณธรรมสูงกว่าเราจะอยู่ในวัยใดก็ตามนี่คืออ่อนโยนท่านต่อคำสอนในนโมท่านไปดูเถอะทำไมเวลาที่จะทำอะไรตั้งนโมทำให้อ่อนน้อมถ่อมตนไม่กราบไหว้นมัสถุพุทธานังนมัสถุโพธิยาไหว้พุทธเจ้าแต่ละพระองค์และนมัสถุโพธิยาไหว้ธรรมะที่จะสร้างความเป็นพุทธเจ้าโดยศึกษาซะด้วยความอ่อนน้อมว่าเพราะอย่างนี้นั่นเองเพราะทศบารมีธรรมแล้วพระภัยบาลีอสงฆ์กับแสงกับควรศึกษาประวัติควรศึกษาคุณธรรมในแต่ละภพแต่ละชาติด้วยความนอบน้อมและบรรจุในใจรองรับเหมือนกับที่เขาทำคัมภีร์เขาสร้างคัมภีร์โบราณเนี่ยขอบคัมภีร์ก็จะปิดด้วยทองคำเขาถือว่าค่าของพระธรรมคำสอนตำรับตำรานั้นมีคาบมากกว่าทองคำนี่เป็นเพียงน้อยนิดที่ปิดเอาไปใช้นะตำรับตำรายาเลิกยามโบราณเอาไปใช้ได้มูลค่ามากกว่าทองคำเปลวที่ปิดอีกคัมภีร์ทุกอันของคัมภีร์เขาจะปิดทองไม่ใช่เรายันเนี่ยท่านถ้าไปดูหนังสือฝรั่งหนังสือจีนท่านหนังสือที่มีค่าสูงสุดถ้าแต่เห็นขอบมันเป็นทองนะฮะแล้วปั๊มด้วยหน้าปกด้วยทองนะท่านนะท่านรู้ว่าไอ้หนังสือเล่มนี้อ่านให้ได้มันก็จะไม่ปั๊มด้วยทองคำท่านและเอาไปใช้แล้วเนี่ยมูลค่าเป็นทองคำมหาศาลนับไม่ถ้วนคำนวณไม่ได้มูลค่ามันอยู่ตรงนั้นส่วนนิยายนุ่งยงนิยายมันก็ไม่มูลค่าเท่ากับทองคำแต่ถามว่านักเขียนวรรณยายเนี่ยทำไมก็ไม่ปิดทองท่านความจริงเงินเขาได้เงินทองเนี่ยมากกว่าแล้วก็อ่านกันงอมแงมที่กันงอมแงมรู้ไหมเขาได้กี่ร้อยล้านต่อหนึ่งเรื่องนั้นนมัสพุทธานันนมัสโพธิยาไหว้พุทธเจ้าแล้วต้องหาทางไหว้ธรรมะที่ทำความพุทธเจ้านะโมวิพุทธานังนะโมวิพุทธิยาไหว้ผู้ที่เป็นบรรลุคุณธรรมความเป็นโสดาบันสกทาคามีอนาคามีอรหันต์ก็ต้องไหว้คุณธรรมที่อะไรที่สามารถสร้างให้เป็นได้นี่นะโมพระบรมศาสดาพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็พระริพนบทสวดเรียกนมะอัฏฐการกถาคือนโม8บทจะเป็นบทที่1นโม2พุทธังสังฆฉามิ3โยจคุมา4นโม8บทต้องสวดทุกวัดนโม8บทขาดไม่ได้เคยอ่านกันมั้ยท่านนี่คืออะไรแต่มุทุมีคารวะต่อคนต้องคารวะมือที่ไหว้ได้ทั้งหมดท่านขออะไรก็ได้ท่านขอความรู้ขอวิชาการขอความช่วยเหลือสุดท้ายขอชีวิตก็ได้มือไม่ว่าอุทัญชาติเขาเรียกคนนะหลังแข็งอุทัญชาติแล้วก็ได้กล่าวไปแล้วจำได้ว่าในตอนก่อนนู้นที่ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นั้นที่เราเห็นภาพง่ายๆขอย้ำท่านทลายเห็นไหมพระเสด็จไปไหนก็แต่พระจะมีมัทธวธรรมต่อประชาชนจะทรงนั่งพระเพียบคุยกับประชาชนไม่มีการยืนเอามือขัดหลัง แล้วเมื่อขอคำแนะนำจากประชาชนแล้วจะทรงจดบันทึกและจะมีราชเลขานุการในพระองค์ที่จดบันทึกและบันทึกทั้งภาพทั้งเสียงทั้งตัวอักษรคำสัมภาษณ์และบันทึกแหล่งที่มาของข้อมูลและการเปลี่ยนไปพระองค์ก็ทรงแก้ไขแต่จะไม่ไอ้ที่จะไม่ตอบแทนเขาไม่มีท่านเขาจนเขาไปหาเขาไปขอความรู้จักเขาเพื่อช่วยเขาผลตอบแทนคือละโครงการใหญ่ๆที่เราทรงริเริ่มขึ้นจะเป็นโครงการหลวงโครงการในพระดำริโครงการอันเนื่องจากพระดำริก็แล้วแต่ถ้าไปสั่งเรียกตัวเข้ามาไม่อยู่ในพื้นที่ทำไมต้องเดินไปหาแหล่งความรู้ทุกวันนี้แหล่งความรู้มาหาเรายังไม่นอบน้อมเลยท่านก็ไปนอบน้อมไอ้แหล่งความรู้แบบอะไรประเภทกักขระประเภทอะไรเฟกนิวใช้มันจังเลยเฟกนิวต่างคนต่างใช้ไปมีคารวะทำไมล่ะท่านแล้วด้วยความเคารพส่งต่อด่าต่อส่งต่อด่าต่อนินทาต่อคนอย่างนี้มีแต่ความเสื่อมท่านนี่คือนโมเขาสอนอยู่ท่านต่อบุคคลต่อคำสอนต่อน้องๆต่อคำสอนอาตมาเป็นเนนเนี่ยท่านคุณอาจารย์เจ้าวัชทัศน์นะฮะพระวิสุทธิ์เทพดีองค์เนี้ยท่านถือหนังสือนี่ขออภัยสมมตินี่เป็นหนังสือหยิบหนังสือมาเนี่ยต้องยกมือไหว้ก่อนนะท่านนะบาลีหนังสือทั้งหมดเนี่ยแล้วถืออย่างนี้ท่านถืออย่างนี้ไม่ใช่หิ้วไปกระตงกระเตงหรือบีบหนังสือถืออย่างนี้แล้วจะเรียนบาลีนะฮะจะต้องกราบก่อนเพราะมีรูปของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพยาวชิรยานวโรรสอยู่และเปิดอย่างนอบน้อมอย่างอ่อนน้อมเราบอกท่านถนอมไม่ใช่ไม่ฉะนั้นความรู้เราก็จะมาเฉิดและเก็บต้องเก็บในที่สูงไม่ใช่วางไว้ปลายเท้าไม่ใช่ทิ้งกระเรียกกระราดท่านต้องมานั่งพับปกสมัยก่อนก็หากระดาษพับปกยากบางทีมีรูปดาราแล้วก็พับปกรูปดาราหน้าปกเสือไม่ได้ก็ต้องกลับรูปดาราเข้าข้างในเอาส่วนขาวข้างนอกที่ก็ถุงปูนท่านถามว่าทำไมเริ่มมีความอ่อนน้อมต่อคำสอนเพราะนั้นบรรจุคำสอนและคำสอนเมื่อได้รับฟังโดยปากแล้วโดยการอ่านแล้วต้องปฏิบัติด้วยความอ่อนน้อมคนที่อ่อนน้อมต่อบุคคลต่อคำสอนท่านจะเห็นมีความเจริญท่านถ้าร่างต่อบุคคลก็ไม่ได้คำสอนไม่ได้คำสอนแล้วมีใครเจริญสักคนบ้างท่านพ่อแม่สอนลูกลูกไม่อ่อนน้อมต่อคำสอนไม่มุทุต่อคำสอนเป็นไงท่านฉิบหายและตายโหงมาเท่าไหร่ท่านไม่อ่อนน้อมต่อคำสอนครูบาอาจารย์ที่เตรียมการมาเป็นไงมีใครเจริญสักคนไม่อ่อนน้อมต่อผู้หลักผู้ใหญ่มีใครเจริญไม่อ่อนน้อมต่อพระสงฆ์ข้าเจ้าต่อศาสนามีใครสักคนที่ประสบไม่ที่ประสบความเจริญบ้างตอบว่าไม่มีมีแต่นะด้อยพัฒนาด้อยค่าฉิบหายตายโหงทุกคนท่านติดคุกสุดตารางความอ่อนน้อมจะมีความสำคัญต่อคำสอนตอนนั้นสอนสถานได้บอกว่าไหวไหวไหวไหวนะได้กล่าวไปต่อผลงานที่ทำที่สร้างสรรค์และจรรยาบรรณที่บำเพ็ญนี่คือสิ่งสำคัญที่ท่านผู้ชมทั้งหลายควรจะจัดระเบียบตัวเองไม่ใช่เราใหญ่ท่านจะไปอวดตัวโอ้โหหนึ่งชาติตระกูลเราดีตัวเรามีอะไรบ้างท่านสองเงินทองเรามีเยอะใครสร้างให้สามพวกเรามีมากสิทธิธุรกิจเราดีแล้วถามว่ามีใครเขารักเขาเมตตาบ้างแล้วไอ้นี่เนี่ยนะท่านนะไอ้นี่จะติดเป็นสันดานไปเนี่ยก็มีแต่คนเกลียดชังสาปแช่งแล้วคนนี้เขาสาปแช่งไปกับท่านแหมเดี๋ยวนี้ใหญ่โตขนาดนะแต่ก่อนโหมาแต่ละทีเนี่ยต้องเกณฑ์คนไปไหว้ไม่ต้องเกณฑ์ท่านไปหาเขาต้องอ่อนน้อมต่อเขาแม้แต่การให้ของเขาต้องอ่อนน้อมถ่อมตนท่านให้ของพระด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนอย่างไรก็ตามท่านจงเห็นบุคคลเหล่านั้นน่ะเป็นผู้มีคุณค่าเสมอจงน้อมรับเอา าท่านไม่ร้อมรับเอาเท่าท่านขาดมุทุธรรมเมื่อขาดมุทุธรรมแล้วมีใครเจริญพระท่านไม้เขาบอกต้นไม้ อะไรก็ตามพืชอะไรก็ตามที่เปลือกแข็งจะไม่เจริญดูหอยโตไม่มากท่านแต่ดูช้างไปไงหนังมันอ่อนนี่คือการเปรียบเทียบของคนโบราณอาตมาก็อ่านมาแล้วก็ปฏิบัติตามนั้นไม่ใช่ว่าเราชาติตระกูลเงินทองรูปร่างยศถาบรรดาศักดิ์แข็งไปไม่ดีแข็งไปไม่ดีท่านมีแต่คนเกลียดชังสาปแช่งเพราะฉะนั้นต้องอ่อนน้อมต่อประชาชนพูดก็เหมือนกันอาตมาพูดกับท่านเนี่ยบางทีอาจจะดูจริงจังขึงขังแต่พูดด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนต่อท่านผู้ชมนะแล้วก็มีความอ่อนน้อมว่าเมื่อท่านผู้ชมได้ชมอาตมาแล้วก็ต้องเตรียมการเพราะท่านเสียเวลาแม้เพียงคนคนเดียวแล้วก็จะต้องมีใจอ่อนน้อมต่อเขาว่าถึงเราจะรายการมีคนดูคนเดียวก็ใจอ่อนน้อมไม่ได้หวังคนมากเราไปพูดลงทุนเมื่อเขารับเอาไปแล้วเขาคงมีความสุขเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมทั้งหลายการที่สมเด็จพระจอมไตรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไปนี้จึงเป็นเรื่องอันสำคัญที่พระทุกคนจะพึงมีมุทุธรรมคือการอ่อนน้อมถ่อมตนอาตมาภาพได้แสดงพระธรรมเทศนามาในท้ายที่จบพระธรรมเทศนานี้ขอประสิทธิ์ประสาทพรต่อท่านทั้งหลายว่าด้วยอนุภาพพุทธเจ้าทรงดำรงคุณขอสันมงคลหนุนมีแด่ท่านทุกทิวาอีกเทพน้ำแมนสวงทั่วทั้งปวงจงรักษาสวัสดีจงมีมาประสบท่านทั้งหลายเถินด้วยอนุภาพธรรมของพุทธองค์ดำรงคุณขอสันมงคลหนุนมีแก่ท่านทุกทิวาอีกเทพทั้งแมนสวงทั่วทั้งปวงจงรักษาสวัสดีจงมีมาประสบท่านทั้งหลายเถินด้วยอนุภาพสงฆ์ดำรงศีลบำเพ็ญบุญขอสันมงคลหนุนมีแก่ท่านทุกทิวาอีกเทพนแมนสวงทั่วทั้งปวงจงรักษาสวัสดีจงมีมาประสบท่านทั้งหลายเถินด้วยอนุภาพพุทธธรรมสงฆ์ดำรงคุณขอสันมงคลหนุนมีแก่ท่านทุกทิวาอีกเทพสถิตสถานทั่ววิมานแห่งทิสาสวัสดีจงมีมารักษาท่านทั้งหลายเถินแสดงพระธรรมเทศนามาบัดนี้สมสมัยในเวลาขอสมมติยุติพระธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้
1: คุณผู้ชมคะกรณียเมตตสูตรในข้อที่5ก็คือมุทุนะคะนั่นหมายถึงความอ่อนน้อมถ่อมตนมีสัมมาคารวะถือเป็นสิ่งสำคัญในการปฏิบัติตนเพื่อที่จะสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขนั่นเองค่ะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วดิฉันสิริสวภาเอกเอี่ยมศิลป์ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ

0: ำงานมีเงินก็ใช้หมดแถมยังต้องไปกู้เงินเขามาใช้อีกทำยังไงดีอยากจะมีเงินเก็บบ้างจังเลย
1: คนส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องการเก็บเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นการไม่เก็บเงินเลยหรือว่าเก็บน้อยมากๆตรงนี้เนี่ยทำให้เราเนี่ยเมื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินเข้ามานะครับหรือว่ามีเหตุไม่คาดฝันเราไม่มีเงินสำรองไว้ทำให้เราจะต้องไปกู้หนี้ยืมสินทำให้เป็นหนี้ขึ้นมานะครับรวมถึงเวลาที่เราจำเป็นต้องใช้จ่ายกับเรื่องที่สำคัญของชีวิตเนี่ยเช่นต้องจ่ายค่านมลูกค่าเทอมหรือค่าเช่าบ้านเราก็จะไม่มีใช้จ่ายวันนี้จึงมี6คาถาเพื่อการออมเงินมาฝากกันถ้าทำได้รับรองว่ามีเงินออมแน่ๆครับ

คาถาข้อที่1 นะครับเราต้องเริ่มด้วยการตรวจสุขภาพการเงินกันก่อนเลยยกตัวอย่างเช่นเวลาเราเจ็บป่วยแล้วเราไปหาหมอนะครับหมอก็จะสั่งให้เราไปตรวจเลือดนะครับหรือไปเอ็กซเรย์เพื่อดูว่าสภาพร่างกายต่างๆของเราข้างในเป็นยังไงหรือว่าอวัยวะของเราเนี่ยทำงานปกติหรือเปล่าเรื่องทางการเงินก็เช่นเดียวกันนะครับก็ต้องมีการตรวจสุขภาพทางการเงินครับวิธีการก็ง่ายๆเราแค่เขียนรายการนะครับทรัพย์สินหรือว่าข้าวของมีค่าที่เรามีออกมาทั้งหมดนะครับแล้วก็บวกรวมยอดกันไว้โดยใช้เป็นราคาตลาดราคาตลาดเนี่ยก็หมายถึงราคาที่คนซื้อคนขายพอใจตกลงที่จะซื้อขายกันนะครับถ้าเกิดเรามีรายการทรัพย์สินมากเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับว่าเรามีภูมิต้านทานของร่างกายดีก็แปลว่าสุขภาพการเงินของเรามีความแข็งแรงนะครับในอีกด้านนึงก็ให้เรารวมยอดรายการหนี้สินทั้งหมดที่เราทุกก้อนเลยนะที่เราจะต้องใช้จ่ายชำระคืนออกมานะครับแล้วก็รวมยอดกันไว้นะครับคราวนี้เราก็จะมียอดของหนี้สินอยู่ก้อนหนึ่งนะครับแล้วก็มีก้อนของทรัพย์สินอีกก้อนหนึ่งเราก็เอามาเปรียบเทียบกันครับถ้าเกิดว่าหนี้เราเยอะกว่าเนี่ยก็แปลว่าภูมิต้านทานของเราเนี่ยอาจจะลดต่ำลงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้สุขภาพการเงินของเราเนี่ยดูว่าจะอ่อนแอนะครับสำหรับคาถาข้อที่2นะครับก็คือจดแล้วรวยไม่ใช่จดหวยนะครับแต่เป็นการจดบัญชีรับจ่ายเมื่อเราพบว่าสุขภาพการเงินของเราเนี่ยอ่อนแอนะครับเราก็ต้องเสริมความแข็งแรงให้กับการเงินของเราด้วยการลดหรือกำจัดศัตรูทางการเงินก็คือรายจ่ายฟุ่มเฟือยนั่นเองนะครับเปรียบเสมือนกับเราเนี่ยหารูรั่วของตุ่มน้ำที่ทำให้เงินในกระเป๋าของเราเนี่ยมันลดลงนะครับวิธีการก็คือเราจะต้องจดรายการที่เป็นรายรับแล้วก็รายจ่ายของเราเนี่ยทุกรายการอย่างละเอียดให้มากที่สุดนะครับและเราก็จะเห็นว่าเรามีพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินอะไรที่มันฟุ่มเฟือยบ้างแล้วเราก็ไปลดในส่วนนั้นนะครับพอเราลดรายจ่ายฟุ่มเฟือยได้เนี่ยเราก็จะมีเงินเหลือเก็บมากขึ้นมีเงินไปใช้จ่ายหนี้สินทำให้แต่ละเดือนเนี่ยเราสามารถบริหารค่าใช้จ่ายได้ครับและสำหรับคาถาข้อที่3นะครับเมื่อเรามีรายได้เนี่ยเราควรจะแบ่งรายได้ออกเป็นส่วนๆนะครับในที่นี้เนี่ยผมก็แนะนำให้แบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันนะครับส่วนที่1ก็คือแบ่งเก็บออมถ้าเราไม่รู้จะออมไปเพื่ออะไรก่อนเนี่ยในเบื้องต้นเราออมเผื่อฉุกเฉินไว้ก่อนนะครับเผื่อไว้เวลาที่เราเจ็บป่วยกระทันหันหรือว่าเราจะต้องออกจากงานเนี่ยเราจะได้มีเงินเอาไว้ใช้ถามว่าแล้วจะออมเท่าไหร่ดีก็แนะนำว่าควรจะออมไว้ที่3เท่าของค่าใช้จ่ายต่อเดือนนะครับและที่สำคัญเนี่ยควรจะออมไว้ในที่ที่เราสามารถนำเงินก้อนนี้ออกมาใช้ได้อย่างสะดวกเพราะเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินเราต้องใช้เงินเร็วนะครับเช่นนำไปฝากธนาคารหรือฝากแบงก์เอาไว้แล้วก็อย่าลืมนะครับว่าเงินก้อนนี้เราอย่าไปแตะต้องถ้าเราไม่มีเหตุจำเป็นจริงๆเนี่ยเราไม่ควรไปยุ่งนะครับเพราะว่าเป็นเงินที่เก็บออมไว้ใช้สำหรับกรณีฉุกเฉินครับสำหรับเงินในส่วนที่2นะครับเราควรจะแบ่งไว้สำหรับจ่ายหนี้สินต่างๆเพราะเราก็รู้อยู่แล้วว่าเดือนๆนึงเราจะค่าใช้จ่ายสำหรับหนี้สินเนี่ยอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะมีค่าผ่อนมอเตอร์ไซค์นะครับค่าเช่าบ้านหรือต้องไปจ่ายคืนเงินกู้ที่เรากู้เขามาอย่างเงี้ยนะครับเราก็จ่ายหนี้สินเหล่านี้เพื่อไม่ให้เสียดอกเบี้ยเพิ่มแล้วก็จะกลายเป็นหนี้ก้อนโตขึ้นมาอีกนะครับสำหรับส่วนสุดท้ายหรือก้อนสุดท้ายเนี่ยก็แนะนำให้แบ่งไว้ใช้จ่ายประจำวันหรือว่าใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นกับชีวิตของเรานะครับเช่นค่าน้ำค่าไฟค่ารถหรือว่าค่าเทอมลูกเป็นต้นดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเรารู้จักแบ่งเงินเป็นส่วนๆแบบนี้นะครับจะทำให้เราเนี่ยวางแผนใช้จ่ายเงินได้แล้วก็ไม่ต้องเกิดอาการชักหน้าไม่ถึงหลังในแต่ละเดือนครับครับและตอนนี้เราก็มาถึงคาถาออมเงินข้อที่4กันแล้วนะครับก็คือให้คิดก่อนใช้ครับนั่นก็คือเวลาที่เราจะไปซื้อของอะไรต่างๆเนี่ยเราควรจะมีการเปรียบเทียบราคาของก่อนที่เราจะซื้อเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าของใช้ที่มีคุณภาพพอๆกันเนี่ยอาจจะมีราคาไม่เท่ากันก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะเลือกซื้อของชิ้นที่มีราคาถูกกว่ามันก็จะช่วยให้เราประหยัดเงินได้หรือแม้กระทั่งเวลาที่เราจะซื้อของใช้ต่างๆเนี่ยเราอาจจะเลือกดูของมือสองที่คุณภาพยังดีอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นอีกวิธีการนึงที่จะช่วยให้เราเนี่ยประหยัดเงินได้อีกเช่นเดียวกันครับคาถาข้อที่5นะครับก็คือสร้างนิสัยรักการออมครับการออมเนี่ยนะครับจะต้องทำให้บ่อยๆ
จนกลายเป็นนิสัยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมเรื่องของการออมก่อนใช้ครับเช่นถ้าเกิดว่า

ถ้าเรามีรายได้หรือรายรับเข้ามาเนี่ยเดือนนี้เราเข้ามา 6,000 บาทนะครับก่อนจะเอาไปใช้จ่ายเนี่ยเราหักออมไว้ก่อนเลย600บาทหรือว่า 10% นะครับและถ้าอีกหน่อยพอเรามีรายได้เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็ค่อยออมเพิ่มขึ้นตามรายได้ที่เพิ่มนะครับอีกข้อหนึ่งก็คือว่าเราลองหาต้นแบบนะครับอาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในครอบครัวของเราเนี่ยที่เราเคารพนับถือและท่านก็มีนิสัยในการที่จะรักการออมเนี่ยนะครับเราก็ดูท่านเป็นแบบอย่างแล้วก็เดินตามรอยของท่านเนี่ยก็จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถจะมีนิสัยการออมแล้วก็ออมเงินเพิ่มขึ้นได้ครับแล้วเราก็มาถึงคาถาข้อที่6แล้วนะครับก็คือต้องตั้งเป้าการออมแล้วก็ทำแผนการออมที่ชัดเจนครับเพื่อสร้างฝันการเงินของเราให้เป็นจริงยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามีฝันที่อยากจะเก็บเงินส่งลูกเรียนในระดับปริญญาตรีนะครับซึ่งจะใช้เงินประมาณ 12,000 บาทและต้องเก็บให้ได้ภายใน1ปีเนี่ยนะครับเราก็ต้องมาเขียนแผนแล้วว่าเป้าหมายของเราคือการเก็บเงินเพื่อส่งลูกเรียนระดับปริญญาตรีนะครับจำนวนเงินทั้งสิ้น 12,000 บาทต้องเก็บให้ได้ภายในเวลา1ปีก็เท่ากับว่าเราจะต้องเก็บออมเงินให้ได้เดือนละ 1,000 บาทนะครับเมื่อครบปีนึงเนี่ยเราก็จะมีเงินก้อน 12,000 บาทเอาไว้เป็นค่าเทอมสำหรับลูกเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินของเรานะครับครับและในตอนนี้นะครับเราก็ได้รู้จักคาถาออมเงินทั้ง6ข้อไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็หวังว่าทุกท่านเนี่ยจะสามารถนำไปปฏิบัติแล้วก็สร้างเงินออมให้เกิดขึ้นได้จริงนะครับและผมก็เชื่อมั่นว่าทุกท่านเนี่ยจะต้องทำได้แน่นอนครับ

0: Perpetual Bond นะคะหรือหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์คล้ายทุนนะคะหรืออีกชื่อหนึ่งก็เรียกว่าหุ้นกู้ตลอดชีพนะคะหรือบางคนเรียกว่าหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์นะคะลักษณะของมันนี่ก็คือจะเป็นไปตามชื่อมันเลยค่ะก็คือลักษณะแรกนะคะคือเรื่องของด้อยสิทธิ์นะคะด้อยสิทธิ์ในที่นี้นะคะมันจะเป็นในลักษณะที่ว่าสมมุติว่าผู้ออกเนี่ยเขามีการออกหุ้นกู้นะคะแล้วก็หุ้นกู้ประเภทธรรมดาด้วยแล้วก็หุ้นกู้ช่วยนิรันดร์ด้วยหรือก็มีเจ้าหนี้สามัญอื่นๆด้วยเนี่ยถ้าบริษัทประสบปัญหาขึ้นมานะคะต้องเรียกว่าคนที่ถือหุ้นกู้ช่วยนิรันดร์เนี่ยจะได้เงินเป็นลำดับสุดท้ายนะคะก็คือว่าเจ้าหนี้หุ้นกู้เจ้าหนี้สามัญอื่นๆเนี่ยเขาได้รับเงินไปก่อนนะคะแล้วเหลือเท่าไหร่เนี่ยถึงจะตกถึงมือเรานะคะหลังจากเราไปแล้วก็จะเป็นผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะที่มันมีความคล้ายทุนเพราะมันอยู่ระหว่างตราสารหนี้ปกตินะคะกับความเป็นทุนก็คือหุ้นนั่นเองนะคะนี่เป็นลักษณะอันที่1นะคะลักษณะที่สําคัญที่2นะคะก็คือเรื่องของความคล้ายทุนนะคะความว่าคล้ายทุนในที่นี้ก็คือว่าหุ้นกู้ตัวเนี้ยมันไม่กําหนดอายุนะคะก็คือแปลว่ามีอายุไปชั่วกับชั่วกันเลยนะคะถ้าเราอยู่ดีๆอยากได้สภาพคล่องขึ้นมาเนี่ยเราจะไปบอกให้ผู้ออกเข้ามาไถ่ถอนคืนอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะสิ่งที่เราทําได้คือว่าเราจะต้องไปขายเองในตลาดนะคะซึ่งนี้ก็ต้องไปติดต่อพวกดีลเลอร์นะคะแล้วก็ให้ดีลเลอร์ดูซิว่ามีใครอยากซื้อหุ้นตัวนี้ไหมนะคะซึ่งแน่นอนว่าปัญหาก็คือว่าเราไม่รู้ว่าหุ้นกู้ตัวนี้เนี่ยสภาพคล่องเป็นยังไงนะคะลักษณะสำคัญที่3นะคะก็คือเรื่องของการไม่มีภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า clause default หรือว่าเงื่อนไขผิดนัดไขว้ตรงนี้สำคัญมากๆก็คือว่าสมมตินะคะว่าตัวผู้ออกเนี่ยมีการออกหุ้นกู้หลายๆรุ่นนะคะหลายๆอิชชูนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยถ้ามีการ default นะคะหรือการไม่จ่ายชำระคืนเงินต้นหรือดอกเบี้ยก็ตามในหุ้นกู้ตัวใดตัวหนึ่งสมมตินะคะแล้วมีจำนวนที่มัน hit trigger ตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ์เนี่ยสมมติว่า default ไป500ล้านหรืออะไรสมมตินี่นะคะหุ้นกู้อันอื่นถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะเขาจะมีลักษณะของการ accelerate ขึ้นมาเป็นเจ้าหนี้สามัญลำดับเท่ากันอย่างเช่นสมมติว่าเราลงหุ้นกู้ปกตินะคะที่จะครบอายุวันนี้นะคะแล้วปรากฏว่าบริษัทเกิดดีฟอลต์ไม่จ่ายตังค์เนี่ยเจ้าหนี้สามัญอื่นๆคือหุ้นกู้อื่นๆเนี่ยถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะก็จะ accelerate มาทําให้ default พร้อมกันทุกรุ่นนะคะนั่นแปลว่าทุกคนเนี่ยก็จะมาเรียงลําดับกันเลยนะคะว่าพวกนี้คือเจ้าหนี้และต้องการเงินคืนจากตัวผู้ออกหุ้นกู้นะคะส่วนคนที่ถือหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์อย่างที่เรียนตอนแรกนะคะลำดับของเราจะอยู่หลังสุดนะคะต้องรอหุ้นกู้ตัวอื่นเนี่ยเขาได้เงินคืนไปก่อนนะคะถ้ายังมีทรัพย์สินหลงเหลืออยู่ถึงเราก็ถือว่าโชคดีแล้วก็คงจะได้เงินต้นคืนนะคะแต่ถ้าไม่เหลือก็คืนไม่ได้นะคะอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญก็คือว่าด้วยความที่หุ้นกู้ลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะคะมักจะให้ดอกเบี้ยสูงนะคะเพื่อจูงใจผู้ลงทุนนะคะมันจะมีลักษณะหนึ่งที่เราเรียกว่า callable แต่เป็น callable นี่คือการเรียกชำระคืนหนี้นะคะโดยฝั่งผู้ออกนี่อาจจะโอ้โหดอกเบี้ยสูงขนาดนี้นะคะไม่เห็นแล้วต้นทุนทางการเงินตัวเองสูงมากอาจจะเลือกที่จะไปออกหุ้นกู้ธรรมดาหรือหุ้นกู้อื่นไปเขาเรียกว่าเป็น refinance นะคะถ้าเขาเห็นว่าดอกเบี้ยที่เขาจ่ายเรามันแพงเขาอาจจะดูแล้วสมมุติครบ5ปีเขาอาจจะเลือกที่จะชำระคืนเงินต้นให้เราไปเลยก็ได้แล้วก็จบสัญญากันนะคะเราก็ได้เงินคืนไปก็แปลว่าไอ้ดอกเบี้ยสูงๆที่เราได้เนี่ยมันยุติลงแล้วนะคะสุดท้ายนะคะของลักษณะก็คือเรื่องของการเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยได้อันนี้สำคัญมากๆเลยสมมติเขาเกิดมีปัญหาสภาพคล่องหรือไม่สามารถจ่ายดอกเบี้ยได้เนี่ยก็เป็นไปได้เขาอาจจะเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยไปจ่ายงวดหน้าก็ได้นะคะแต่โดยปกติเนี่ยจะมีเงื่อนไขที่กําหนดว่าถ้าคุณเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยของหุ้นกู้ชื่อนิรันดร์เนี่ยคุณก็ห้ามจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นนะคะดังนั้นมันจะมีข้อที่เกาะเกี่ยวแปลว่าถ้าเกิดบริษัทเริ่มมีกําไรแล้วจะจ่ายเงินปันผลเนี่ยบริษัทต้องจ่ายดอกเบี้ยให้กับผู้ซื้อหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ก่อนนะคะนี่เป็นต้นนะคือลำดับชั้นอย่างที่เรียนนะคะว่าเราได้ก่อนผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะที่สำคัญนะคะของหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ค่ะคนที่เหมาะที่จะลงทุนกับหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์นะคะจะต้องมีเงินที่เย็นมากๆแปลว่าเราไม่จำเป็นต้องใช้เงินต้นก้อนนี้นะคะคนที่ลงทุนในหุ้นกู้ประเภทนี้ นอกจากจะต้องมีเงินเย็นมากๆแล้วเนี่ยนะคะยังจะต้องรับความเสี่ยงได้ด้วยเพราะอย่างที่เรียนแต่ต้นแล้วว่าเราอาจจะไม่ได้เงินต้นคืนเลยก็ได้สมมุติบริษัทเกิดมีปัญหาเลิกกิจการอะไรขึ้นมาเจ้าหนี้อื่นก็อาจจะเอาไปหมดแล้วไม่เหลือถึงเราเลยก็เป็นไม่ได้นะคะอันนี้ก็คือความเสี่ยงหลักเลยของคนที่ถือหุ้นกู้ประเภทนี้นะคะเหมาะกับคนที่มีฐานะการเงินมั่นคงและมีเงินเย็นและประการที่2คือต้องรับความเสี่ยงได้ค่ะก็ต้องเรียนว่าที่ผ่านมาทางสำนักงานเองก็ไม่ได้จะไปจำกัดในเรื่องของช่องทางการระดมทุนของผู้ออกหุ้นกู้นะคะแต่ผู้ลงทุนเองเนี่ยก็ต้องปกป้องดูแลตัวเองด้วยนะคะประการที่หนึ่งเลยอยากจะเรียนผู้ลงทุนทุกท่านเลยนะคะเวลาท่านไปพบกับคนขายแล้วเขาจะขาย product นี้ให้กับท่านนะคะท่านอย่าคิดว่าเสียเวลาคือสำนักงานเนี่ยกำหนดเกณฑ์อันเข้มงวดนะคะให้คนขายเนี่ยต้องทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่นะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ในเรื่องของการอธิบายความเสี่ยงที่เมื่อตอนพูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะความเสี่ยงต่างๆฟีเจอร์ต่างๆลักษณะ 5-6 ข้อเนี่ยนะคะท่านต้องฟังคนขายอธิบายท่านต้องเข้าใจก่อนนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยท่านไม่ควรลงทุนนะคะดังนั้นจงให้เวลากับคนขายคือถ้าเรารู้ว่าเราไม่เข้าใจเนี่ยต้องฟังเขาอธิบายเยอะๆนะคะสมมติท่านคุยกับเขาเสร็จเนี่ยแล้วท่านสนใจลงทุนเนี่ยพอท่านจะวางเงินแล้วเนี่ยเขาจะมีแบบลงนามรับทราบความเสี่ยงท่านอ่านให้ครบทุกข้อนะคะเพราะว่ามันจะเป็นหลักฐานว่าท่านเข้าใจลักษณะความเสี่ยงและผลตอบแทนของ product นี้ก่อนตัดสินใจลงทุนแล้วนะคะดังนั้นประการที่1ที่อยากจะฝากไว้นะคะอย่าคิดว่าเป็นเรื่องเสียเวลาเราต้องทำความเข้าใจกับมันก่อนนะคะประการที่2ที่อยากฝากไว้ก็คือว่าเราจะตัดสินใจลงทุนในหุ้นกู้ของหุ้นกู้ชนิดนั้นของบริษัทใดบริษัทหนึ่งเนี่ยเราต้องมองแล้วว่าบริษัทนั้นเนี่ยมีอายุยืนยาวคือพูดง่ายๆว่ามีความเสี่ยงที่ต่ำซึ่งสามารถดูได้จากไหนเรตติ้งนะคะหรือว่าอันดับความน่าเชื่อถือเนี่ยก็สามารถที่จะบอกเราได้ระดับนึงนะคะว่าบริษัทนี้เนี่ยฐานะการเงินเนี่ยมั่นคงแค่ไหนนะคะดังนั้นเราจะเลือกลงทุนในหุ้นกู้ชนิดนั้นตัวไหนเนี่ยเราต้องมั่นใจในตัวผู้ออกระดับนึงเลยว่าเขาจะสามารถอยู่รอดนะคะแล้วก็ชําระเงินให้กับเราไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยหรือเงินต้นก็ตามนะคะถ้าไม่มั่นใจว่าบริษัทมีฐานะการเงินที่มั่นคงเนี่ยก็ให้อยู่ในวิจารณญาณของผู้ลงทุนนะคะว่าเราพร้อมที่จะเสี่ยงกับบริษัทนั้นหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่2ที่อยากฝากนะคะข้อที่3ที่อยากจะฝากและสําคัญอย่างยิ่งก็คือว่าถ้าผู้ลงทุนคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่รู้ไม่เข้าใจนะคะลักษณะสำคัญแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์นี้นะคะก็ต้องเรียนว่าอย่าไปลงทุนนะคะเงินก็เงินของเรานะคะไม่มีใครที่จะอยู่ดีๆมาดึงเงินออกจากกระเป๋าเราได้ถ้าเราไม่ยอมให้เขาเอาเงินไปนะคะก็ต้องเรียนฝากผู้ลงทุนไว้ว่าถ้าเราไม่เข้าใจในลักษณะแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ตัวนี้นะคะถ้าเราไม่ได้มีเงินพอนะคะถ้าเราไม่ได้มั่นใจในตัวผู้ออกหุ้นกู้ว่าเขาจะสามารถชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยได้เนี่ยเราไม่ควรไปลงทุนหรือแม้แต่ว่าเราไม่ได้มีฐานะการเงินที่รองรับความเสี่ยงได้เราไม่ควรไปลงทุนนะคะอันนี้ก็ฝากผู้ลงทุนทุกท่านนะคะก็ใช้ดุลพินิจของท่านนะคะก่อนที่จะเลือกตัดสินใจลงทุนให้เหมาะสมกับโปรไฟล์ของท่านด้วยค่ะ
1: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิ ิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 น.และกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 น.ถึงเวลา 10:40 น.ผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
2: เก่งออมเก่งลงทุนกับกัปตันกลต.ตอนที่2รู้จักตัวเองความพร้อมและความสามารถในการรับความเสี่ยง
3: พี่ฝนตอนนี้ผมเก็บเงินได้1,000 บาทแล้วเอาไปทำอะไรดีพี่ก็มีเงินเก็บ1,500 บาทเหมือนกันคงดีนะถ้าเราสามารถนำเงินเก็บไปหาดอกผลจากเดิมได
2: ้สวัสดีจ้าฝนเมฆ
3: กัปตันกลต.
4: สวัสดีค่ะกัปตันมาได้จังหวะพอดีเลยหนูอยากเอาเงินเก็บที่มีไปหาดอกผลแล้วจะทำยังไงดีคะ
2: ก่อนอื่นมาทบทวนเป้าหมายการเก็บเงินของตัวเองดูซิว่าไปตามหลักสมาร์ทหรือยัง
4: หลักสมาร์ทคืออะไรเหรอคะ
2: ในการตั้งเป้าหมายที่ดีจะต้อง 1. specific กำหนดเป้าหมายได้ชัดเจน 2. measurable วัดผลเป็นตัวเลขได้ 3. achievable ทำให้สำเร็จได้ 4. realisticอยู่บนความเป็นจริง 5. ทำเบามีกรอบเวลาชัดเจน
3: ผมลองก่อนนะครับเป้าหมายผมอยากได้โน้ตบุ๊กใหม่เครื่องแรงๆราคา 60,000 บาทให้ได้ภายใน2ปีครับหมายความว่าผมต้องเก็บเดือนละ 2,500 บาทหนูอยากเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอีก6เดือนข้างหน้านี้ค่ะค่าเรียนทั้งหลักสูตร 24,000 บาทต้องเก็บได้เดือนละ 4,000 บาท
2: เยี่ยมมากฝนกับเมฆตั้งเป้าหมายได้ตามหลักสมาร์ทเลยล่ะเห็นฝนกับเมฆอยากเก็บเงินกันเดือนละหลายพันถ้าฝากธนาคารแม้ว่ามั่นคงแต่คงได้ดอกผลไม่พอแต่ถ้าเอาเงินไปลงทุนยังมีโอกาสได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นแต่น้องๆก็จะต้องพร้อมรับกับความเสี่ยงที่สูงขึ้นด้วย
4: อ๋อกัปตันเคยสอนว่าการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงถ้ากำไรก็ได้มากแต่ถ้าขาดทุนก็จะเสียมากเช่นกันว่าแต่ความเสี่ยงคืออะไรคะ
2: หากเปรียบกับชีวิตความเสี่ยงก็คือความไม่แน่นอนในการใช้ชีวิตบางคนชอบความหวือหวาไม่กลัวความเปลี่ยนแปลงคนกลุ่มนี้คือกลุ่มที่รับความเสี่ยงได้มาก
3: อ๋อถ้าอย่างนั้นน่าจะเป็นคนที่รับความเสี่ยงได้มากเพราะผมชอบทำอะไรที่ท้าทายชอบเล่นกีฬาผาดโผนส่วนหนูเป็นคนชอบอะไรที่ชัวร์คิดให้รอบคอบขอปลอดภัยไว้ก่อนแบบนี้คือหนูรับความเสี่ยงได้น้อยใช่ไหมคะ
2: ถูกต้องครับเอาละลองมาดูในมุมลงทุนบ้างความเสี่ยงการลงทุนก็คือการที่เราได้รับผลตอบแทนไม่เป็นไปตามคาดเห็นไหมล่ะว่ามันคล้ายๆกับการใช้ชีวิตความเสี่ยงคือความไม่แน่นอนหรือความผันผวนนั่นเองเราแบ่งระดับความสามารถในการรับความเสี่ยงได้3กลุ่มใหญ่ๆดังนี้กลุ่มผู้รับความเสี่ยงได้ต่ำเป็นกลุ่มที่มีความระมัดระวังในการลงทุนค่อนข้างมากไม่อยากสูญเงินต้นผลตอบแทนที่ได้จึงต่ำตามไปด้วยกลุ่มผู้รับความเสี่ยงได้ปานกลางเป็นกลุ่มที่รับความเสี่ยงได้พอสมควรและยอมรับผลขาดทุนได้ในบางครั้งกลุ่มสุดท้ายเป็นกลุ่มผู้รับความเสี่ยงได้สูงเป็นกลุ่มที่ชอบความท้าทายหากเห็นว่ามีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงก็พร้อมจะรับความเสี่ยงเรามาลองทดสอบกันดีกว่าว่าน้องๆจะรับความเสี่ยงได้แค่ไหนถ้าเราลงทุนในทองคำ 1,000 บาทแต่พอผ่านไป1ปีปรากฏว่ามูลค่าทองคำลดลงเหลือ700บาทฝนเมฆจะทำยังไง
3: ผมยังขอถือต่อไปก่อนไม่ขายหรอกครับผมวิเคราะห์แล้วว่าอีกไม่นานราคาจะขึ้นแน่ๆ
2: แสดงว่าเมฆเป็นผู้ลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงได้มากนะ
4: แต่ถ้าเป็นหนูพอราคาลงนิดหน่อยหนูจะรีบขายเลยค่ะไม่อยากเสียเงินมากกว่านี
2: ้ถ้าอย่างนั้นฝนจะจัดอยู่ในกลุ่มผู้รับความเสี่ยงได้ต่ำไงล่ะในการประเมินการยอมรับความเสี่ยงในการลงทุนนั้นเราต้องดูปัจจัยอื่นๆประกอบด้วยคือการยอมรับผลขาดทุนบางคนขาดทุนนิดหน่อยก็นอนไม่หลับแล้วในขณะที่บางคนยอมขาดทุนเพราะหวังผลตอบแทนที่สูงขึ้นอายุคนที่มีอายุน้อยอย่างฝนเมฆจะยอมรับความเสี่ยงได้มากกว่าคนที่ใกล้เกษียณเพราะมีเวลาลงทุนยาวกว่าเกิดข้อผิดพลาดก็ยังแก้ไขได้ภาระค่าใช้จ่ายประจำและสถานะการเงินปัจจุบันเพื่อดูความสามารถในการลงทุนว่าลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงได้มากแค่ไหนเพราะอาจกระทบต่อการเงินเราได้ประสบการณ์ลงทุนและความรู้เรื่องลงทุนถ้าเคยลงทุนจริงและมีความรู้ในการลงทุนก็จะเข้าใจความเสี่ยงได้ยิ่งขึ้นและลงทุนอย่างมีหลักการทัศนคติต่อความเสี่ยงกล้าได้กล้าเสียหรือชอบอะไรที่มั่นคงส ุดท้ายเป้าหมายและระยะเวลาที่ต้องการใช้เงินเพื่อดูว่าควรลงทุนในสินทรัพย์ประเภทใดให้เหมาะสมกับเป้าหมายการใช้เงินอย่างเช่นฝนที่จะนำเงินไปสมัครเรียนต่อภายใน6เดือนและรับความเสี่ยงได้ต่ำอาจต้องเลือกลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำมีสภาพคล่องเป็นสัดส่วนมากและแบ่งบางส่วนไปลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงขึ้นเพื่อเพิ่มผลตอบแทนให้เพียงพอต่อเป้าหมายส่วนเมฆต้องการซื้อโน้ตบุ๊กภายใน2ปีก็จะสามารถลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงสูงเพิ่มขึ้นได้เพื่อเพิ่มผลตอบแทนปัจจัยเหล่านี้จะนำมาใช้ประกอบการพิจารณาเลือกสิ่งที่จะลงทุนตามความเสี่ยงที่เหมาะสมกับน้องๆไงจ๊ะ
4: โหมีรายละเอียดเยอะจังเลยค่ะกัปตันพวกเราคงประเมินด้วยตัวเองทั้งหมดไม่ไหวแน
2: ่กัปตันกลต.มีตัวช่วยให้น้องๆนี่คือแบบประเมินความเสี่ยงหรือ Suitability Test ซึ่งจะช่วยเราประเมินการยอมรับความเสี่ยงตามปัจจัยที่กัปตันได้อธิบายไป
4: ดีจังเลยครับไว้พวกเราจะไปทำแบบทดสอบตามที่กัปตันแนะนำนะครับ
2: เอาละวันนี้กัปตันต้องขอตัวลาไปก่อนหากมีอะไรสงสัยในเรื่องลงทุนถามกัปตันกลต.ได้ทุกเมื่อนะ
4: บายค่ะบายครับกัปตัน
2: หาได้ใช้เป็นปลอดหนี้มีออมพร้อมลงทุนโดยกลต.กลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ

แม่ลูกหนึ่งแล้วค่ะลูกสาวอายุ25ปีเขาจะรู้จักที่จะเก็บเงินมาตั้งแต่เล็กๆนะคะวันนี้ก็เลยอยากมาแชร์ประสบการณ์เรื่องเคล็ดลับการเงินสอนลูก3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินค่ะคนที่มีลูกก็อดเป็นห่วงอนาคตลูกไม่ได้อยากให้เขามีเงินเก็บออมไม่มีหนี้สินเยอะจะได้ไม่ลำบากเรื่องการรู้จักใช้จ่ายเงินหรือการฝึกนิสัยเก็บออมเราควรต้องฝึกกันตั้งแต่เด็กๆนะคะเพราะจะทำให้ฝึกได้ง่ายที่สำคัญคือใช้เงินเป็นจะเห็นเงินออมและออมเงินเร็วก็จะออมได้มากกว่าคนที่ออมช้าข้อที่1 นะคะเรื่องของการออมเงินนะคะต้องรู้จักที่จะสร้างนิสัยรักการออมให้ลูกนะคะจะสร้างยังไงล่ะคะก็อย่างเช่นว่าเขาได้เงินค่าขนมจากเราใช่ไหมคะก็รู้จักว่าให้เขาออมสักวันละ5บาท10บาทนะคะการออมไปเรื่อยๆอย่างเช่นว่าออมวันละ10บาทเดือนนึงก็ได้300บาทถูกไหมคะปีนึงก็ได้ 3,600 บาทเห็นไหมคะว่าออมทีละน้อยแม้ว่าวันละ10บาทแต่พอออมนานๆก็จะเก็บเงินก้อนใหญ่ได้ถึง 3,600 บาทแต่เราในฐานะคนเป็นพ่อแม่ค่ะเราก็จะสามารถสนับสนุนลูกได้โดยจะให้รางวัลลูกในการที่ส่งเสริมเขาเช่นเขาได้ 3,600 บาทเราก็สมทบให้เขาอีกสัก 1,000 บาทมันก็จะเป็นถึง 4,600 บาทก็จะทำให้เขารู้สึกว่าหูเนี่ยคือรางวัลของการทำความดีคือรักการออมก็จะมีเงินก้อนใหญ่ขึ้นมาแล้วก็จะทำให้เขารู้สึกว่าเขา

็อยากจะรักกันออมอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆค่ะเรื่องที่สองนะคะเป็นเรื่องของการใช้เงินนะคะเราซึ่งเป็นพ่อแม่ค่ะเราจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีของลูกในการที่จะรู้จักที่ใช้เงินอย่างสมเหตุสมผลนะคะไม่ฟุ่มเฟือยนะคะแล้วก็ไม่ให้เขายึดติดที่ว่าต้องใช้จ่ายของที่เป็นมียี่ห้อหรือว่าเป็นแบรนด์เนมราคาแพงๆนะคะคือใช้เงินให้เหมาะกับสิ่งที่เขาควรจะต้องใช้นะคะเช่นสมมติว่าเวลาเขาจะซื้อแพ็กเกจโทรศัพท์มือถือเขาใช้แค่เพียง Facebook หรือว่าดู LINE หรือว่าดู YouTube อย่างเงี้ยค่ะเราก็เลือกแพ็กเกจที่เหมาะกับสิ่งที่เขาใช้งานนะคะหรือว่าเขาจะรู้จักที่จะใช้เอาเรื่องของสวัสดิการส่วนลดนักศึกษาหรือว่าขึ้นรถเมล์ลงหนังเอาไว้เป็นส่วนลดอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่จะเอามาเป็นเรื่องของการใช้เงินได้นะคะสิ่งที่สำคัญเนี่ยเคล็ดลับอยู่ที่ว่าเราต้องรู้จักสอนให้ลูกภูมิใจในคุณค่าของความดีไม่ใช่คุณค่าของความรวยค่ะเรื่องที่3นะคะเป็นเรื่องของการสร้างเงินนะคะอย่างเราที่เป็นพ่อแม่นะคะเราจะต้องส่งเสริมให้ลูกเราอะรู้จักหารายได้เพิ่มนอกจากค่าขนมนะคะอาจจะทำงานพาร์ทไทม์หลังเลิกเรียนหรือว่าเสาร์อาทิตย์นะคะเพราะว่าการที่เขาเนี่ยรู้จักหารายได้เพิ่มด้วยตัวของเขาเองเนี่ยมันจะเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในตัวเองของเขาสร้างประสบการณ์ในชีวิตของเขาได้และที่สำคัญเนี่ยเขาก็จะอาจจะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะอย่างเช่นว่าเขาอยากได้อะไรในสิ่งที่พ่อแม่ไม่ได้ให้เขาเขาก็เอาเงินก้อนนี้ไปซื้อได้มันก็จะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะเห็นไหมคะว่าเคล็ดลับ3เรื่องเนี่ยไม่ยากเลยใช่ไหมคะมีอยู่3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินนะคะเมื่อเขาโตมาเป็นผู้ใหญ่เขาจะได้หาได้ใช้เป็นและมีความสุขในชีวิตค่ะ

การประชุมอบรมถวายความรู้แก่พระสังฆาธิการคือเจ้าอาวาสที่ได้รับแต่งตั้งใหม่นี้ถือว่าเป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาระดับสูงก็คือระดับเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะภาคเจ้าคณะหนที่จะต้องอบรมถวายความรู้แก่พระสังฆาธิการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ความรู้ที่พระสังฆาที่เจ้าวาดความรู้ที่เจ้าวาดผู้ได้รับแต่งตั้งใหม่มีทั้งสิ่งที่ต้องรู้

แล้วก็สิ่งที่ควรรู้สิ่งที่ต้องรู้ก็หมายถึงหน้าที่ของเจ้าอาวาสจำเป็นต้องรู้ว่าเจ้าหน้าที่ของเจ้าอาวาสนั้นมีอะไรบ้างถ้าไม่รู้ก็ปฏิบัติหน้าที่ในความเป็นเจ้าอาวาสไม่ถูกต้องจึงจำเป็นต้องรู้เมื่อรู้ก็จะได้ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าอาวาสเป็นไปอย่างถูกต้องและประการที่สองสิ่งที่เจ้าอาวาสที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ก็คือและต้องรู้ก็คืออำนาจเจ้าอาวาสมีอำนาจในการปกครองบรรพชิตต้องใช้คำว่าบรรพชิตก็คือพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ที่อยู่ภายในวัดให้ประพฤติปฏิบัติตามหลักของพระธรรมวินัยถ้าหากว่าไม่ประพฤติปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัยไม่อยู่ในวัดเจ้าอาวาสมีอำนาจแต่ว่าอำนาจที่มีอยู่อาจจะเป็นดาบสองคมเพราะถ้าใช้ถูกก็เป็นคุณนะถ้าใช้ผิดก็เป็นโทษเพราะฉะนั้นอำนาจขอโทษอำนาจก็ได้อำนาจและหน้าที่ทั้งสองจึงจำเป็นที่เจ้าอาวาสต้องรู้ส่วนรายละเอียดของอำนาจหน้าที่นั้นพระเถระมุเถระและวิทยากรก็จะมาถวายความรู้ในรายละเอียดต่างตามที่ระบุไว้ในกฎมหาเถรสมาคมท่านเจ้าอาวาสที่รับแต่งตั้งใหม่ต้องสนใจตั้งใจแล้วก็เก็บเอารายละเอียดของความรู้นั้นเพื่อนำไปใช้ในการบริหารวัดของตนเองให้เป็นไปโดยความถูกต้องตามหลักของพระธรรมวินัยกฎมหาเถรสมาคมและระเบียบคำสั่งต่างๆของมหาเถรสมาคมนี่กล่าวโดยย่อว่าสิ่งที่เจ้าอาวาสผู้ได้รับแต่งตั้งใหม่จะต้องรู้และสิ่งประการที่สองสิ่งที่เจ้าอาวาสใหม่ควรรู้สิ่งที่ควรรู้ก็หมายถึงว่าควรศึกษาพิจารณาให้เห็นถึงความเสื่อมและความเจริญของพระพุทธศาสนาตลอดจนกระทั่งความรู้ในด้านวิทยาการใหม่ๆที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันนี้เราเป็นเจ้าอาวาสใหม่เรามีหลักของพระธรรมวินัยมีกฎมหาเถรสมาคมปกครองและบริหารอยู่แล้วแต่ถึงกระนั้น

พื่อให้ทันกับสภาพของสังคมที่มีการพัฒนาในการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาถ้าหากว่าเรา

แต่ความจริงนั้นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธะไม่ร้าหลังทันสมัยอยู่เสมอแต่วิธีการในการบริหารการปกครองการเผยแผ่หลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ต้องให้ทันสมัยทันเหตุการณ์ขอยกตัวอย่างเช่นเครื่องมือเทคโนโลยีสมัยใหม่จะช่วยอุปการะแก่เจ้าวาดใหม่เป็นอย่างดีช่วยอุปการะอย่างไรเช่นช่วยอุปการะในการบันทึกข้อปฏิบัติบันทึกความจำบันทึกข้อมูลรายรับรายจ่ายการเงินของวัดตลอดจนกระทั่งสามารถที่จะใช้เทคโนโลยีด้านอื่นๆเข้ามาบริหารวัดสิ่งเหล่านี้พระสังฆาธิการหรือพวกเราท่านทั้งหลายก็ควรรู้เพื่อนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์เป็นต้นเพราะฉะนั้นการประชุมอบรมพระสังฆาธิการที่ได้รับพระเจ้าวาดที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ในเขตปกครองคณะสงฆ์กลางจึงได้ดำเนินติดต่อกันมาเป็นระยะยาวนานถึงปัจจุบันนี้เป็นเวลาประมาณ21ปีรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นที่21แต่ถ้าว่าเป็นรุ่นของผมนี่ก็ถือว่าเป็นรุ่นที่6รุ่นที่6ที่ผมได้เข้ามารับหน้าที่ปกครองเป็นเจ้าคณะใหญ่องค์กลางอีกอย่างหนึ่งใครจะขอกล่าวเสริมว่าการประชุมอบรมพระสังฆาธิการที่จัดทำขึ้นณขณะเวลานี้เป็นระยะเวลากำหนดไว้8วันดังนั้นการฝึกซ้อมอบรมเนี่ยก็ต้องใช้เวลาทั้งหมดให้เป็นประโยชน์เพื่อนท่านทั้งหลายที่เขารับการประชุมนี้ก็จะต้องมีความอดทนนะอดทนที่จะรับฟังคำบรรยายถวายความรู้ของพระเถระนุเถระซึ่งมีท่านเจ้าคณะภาครองเจ้าคณะมากเป็นต้นมาเป็นวิทยากรให้ฟังมาบรรยายให้ฟังหรือมาถวายความรู้ให้ฟังท่านต้องอดทนแล้วก็ตั้งใจฟังโดยเคารพเพราะขณะที่ท่านเหล่านั้นมาถวายความรู้ขอให้ท่านตั้งความเคารพในท่านทั้งหลายเหล่านั้นเป็นเสมือนหนึ่งครูบาอาจารย์ที่มาถวายความรู้แก่ท่านนอกจากจะใช้ความอดทนความเพียรแรงท่านก็จะต้องเสียสละอย่าให้การมาประชุมของท่านแต่ละวันแต่ละชั่วโมงนั้นเสียไปโดยไม่ได้รับประโยชน์อะไรโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ในระยะเวลา8วันนี้ถ้าไม่มีกิจจำเป็นถ้าจะเรียกภาษาชาวบ้านก็ว่าพ่อไม่ตายแม่ไม่ตายก็อย่าขาดเพราะการที่เข้ามาร่วมประชุมนี้ก็ถือว่าให้ความเคารพต่อสงฆ์ให้ความเคารพต่อที่ประชุมและอย่างที่ผมกล่าวไว้แล้วท่านเจ้าคณะภาครองเจ้าคณะภาคและวิทยากรทั้งหลายที่มาถวายความรู้แก่ท่านทั้งหลายนั้นก่อนที่ท่านจะมาถวายความรู้เนี่ยท่านก็ต้องทบทวนดูรายละเอียดต่างๆในข้อที่ท่านจะมาถวายความรู้แก่ท่านเรียกว่าท่านเสียสละเบื้องต้นมาก่อนท่านทั้งหลายและความเสียสละของท่านนั้นก็เพื่อประโยชน์แก่พวกเราทั้งหลายผู้เข้าร่วมประชุมประโยชน์นั้นก็คือการได้รับความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารงานของเจ้าอาวาสงานของการบริหารเจ้าอาวาสที่ผมกล่าวไว้ในเบื้องต้นว่างานในหน้าที่และงานในอำนาจที่ตนเองมีอยู่เพราะนั้นจึงขอกล่าวสรุปได้ว่าการประชุม อบรมพระสังฆาธิการแต่ละครั้งท่านผู้เข้ารับการประชุมร่วมได้รับประโยชน์อย่างมากมายมหาศาลซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์ตนที่จะได้รับความรู้เป็นเรื่องต้นก่อนและเป็นประโยชน์ผู้อื่นก็คือนำความรู้ที่ได้รับการฝึกอบรมนี้ในไปบริหารวัดคือพระภิกษุสามเณรฆราวาสที่อยู่ในวัดให้ได้รับความสงบสุขมีความเรียบร้อยดีงามในปัจจุบันนี้ก็มีบางสมาคมที่มีความดำริที่จะมาช่วยพัฒนาวัดให้เป็นแหล่งดึงดูดหรือให้เป็นแหล่งสนใจของพุทธศาสนิกชนและที่มิใช่พุทธศาสนิกชนดังนั้นท่านทั้งหลายเมื่อได้รับความรู้จากท่านวิทยากรตลอดระยะเวลาที่อบรมทั้งหมดนี้ท่านก็จะได้นำไปบริหารวัดพัฒนาวัดเพื่อให้เป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนทั้งหลายนะให้เป็นที่พึ่งทางจิตใจก็จะทำให้พระพุทธศาสนามีค่ามีคุณต่อสังคม

เมื่อวันที่27ผมได้รับอาราธนาจากมหาวิทยาลัยให้เป็นประธานแจกประกาศนียบัตรมีพระสังฆาธิการที่จบในหลักสูตรนี้ประมาณ 2,000 เศษเฉพาะในหนกลางเราครับภาคอื่นๆที่สมทบไม่ใช่ชั่วประเทศแสดงว่าพระสังฆาธิการมีความตื่นตัวที่จะพัฒนาองค์ความรู้ให้กับตนเองนี่เป็นหลักสูตรหนึ่งหลักสูตรที่สองเนี่ย

้องทำตามเข้าใจกับท่านเจ้าว่าด้วยว่าพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นจากการตรัสรู้อริยสัจธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นเพราะพระพุทธองค์นำพระสัจธรรมที่พระองค์ได้จัดตรู้มาประกาศมาเผยแผ่จนมีบริษัททั้ง4คือภิกษุภิกษุณีวาสกวาสิกาเข้ามานับถือรับคำสอนของพระองค์ไปประพฤติปฏิบัตินั่นบทบาทของเจ้าวาดที่มีความสำคัญอีกบทบาทหนึ่งก็คือการเผยแผ่พระสัจธรรมคำสอนของพระองค์การเผยแผ่มันก็มีอยู่สองประการคือการเผยแผ่ด้านปริยัติและการเผยแผ่ด้านการปฏิบัติแต่ว่าการเผยแผ่ด้านปฏิบัตินั้นสามารถนำพุทธบริษัทหรือพุทธศาสนิกชนทั้งหลายให้เข้าสู่เป้าหมายสุดท้ายแห่งคำสอนของพระพุทธองค์ก็คือการได้รู้แจ้งอริยสัจธรรมทั้ง4ประการแต่ว่าการที่จะนำพาพุทธบริษัทให้รู้แจ้งดังกล่าวเราเองในฐานะเป็นผู้เผยแพร่เมื่อถ้าจะเรียกอีกไหนอย่างหนึ่งคือประกาศศกเราจะต้องผ่านการฝึกการอบรมความรู้เรื่องการปฏิบัติด้วยตนเองจนเกิดความเชี่ยวชาญเกิดความชำนาญเมื่อเกิดความรู้ความเชี่ยวชาญความชำนาญในการปฏิบัติแล้วก็สามารถที่จะนำไปเผยแพร่เทศนาสั่งสอนนำปฏิบัติให้แก่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้แล้วก็ในเขตปกครองคณะสงฆ์กลางเราก็ได้มีกำหนดให้พระสังฆาธิการที่รับแต่งตั้งใหม่ในเข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเป็นเวลา45วันดังนั้นจึงขอฝากท่านพระสังฆาธิการทั้งหลายให้สนใจในเรื่องการปฏิบัตินี้เพราะการปฏิบัตินั้นเป็นการรักษาพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงบังเกิดอานิสงส์ทั้งแก่ตนเองและแก่บุคคลอื่นก็หมายถึงว่าเมื่อเราได้ฝึกฝนอบรมการปฏิบัติและผลปฏิบัติมันก็เกิดขึ้นกับตนเองแล้วเราเองก็นำไปแนะนำสั่งสอนฝึกอบรมบุคคลอื่นให้ได้รับผลต่อกันไปถ้าหากว่าท่านทั้งหลายได้สนใจทุ่มเทให้กับการพัฒนาตนเองทั้งสองวิธีคือศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์และการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเ

ช่ว่าท่านเป็นเจ้าวาดที่มีความสมบูรณ์พร้อมที่จะบริหารงานในตำแหน่งเจ้าวาดที่ท่านรับผิดชอบอยู่อย่างสมบูรณ์โดยทุกประการการประชุมอบรมเจ้าวาดที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยสมบูรณ์โดยทุกประการผมก็ต้องขออนุโมทนาขอบคุณบรรดาพระสังฆาธิการทั้งหลายนิมนต์และเชิญมาถวายความรู้แก่ท่านเจ้าวาดที่รับแต่งตั้งใหม่ตลอดเวลาที่เข้ารับการประชุมนี้บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วผมขอกล่าวปิดการประชุมอบรมเจ้าวาดที่รับแต่งตั้งใหม่ของคณะสงฆ์คนกลางตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยจงประทานพรให้ทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการประชุมอบรมในครั้งนี้จงถึงความเจริญรอบงามไพบูลย์ในประสัทธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งยิ่งขึ้นไปพร้อมทั้งเจริญด้วยอายุวรรณะสุขภระด้วยกันทุกท่าน

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: คุณมีความฝันอยู่แล้วมาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddy เลือกทีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดีย Search Engine และทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ GoDaddy.com
0: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบ

0: ภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: เรื่องของการทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆก็ล่ะต่ออยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.th กรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Centerดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: รายการธรรมรสธรรมรัตน์เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครค่ะมารับชมการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิภาณวาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามนะคะโดยในวันนี้ท่านเจ้าคุณจะได้เทศนาธรรมในตอนมหาเสน่ห์ตำรับยาวเชิญรับชมได้เลยค่ะ

ผู้ก่อตั้งมูลนิธิร่วมกตัญญูอาตมาเคยเล่าให้ฟังก็รู้จักกันพอสมควรท่านนิมนต์อาตมาไปเทศที่มูลนิธิก็ถามว่าเฮียเงินบัตรมูลนิธิเนี่ยโทษท่านเจ้าคุณผมเป็นลูกคนจีนมาอยู่มาเกิดในเมืองไทยตอนนั้นก็สงครามโลกเกิดในเมืองไทยหรือมาอยู่เมืองไทยก็ไม่ทราบจำไม่ได้ต้องขอโทษโยมที่เป็นพยานและลูกด้วยแต่เขาเล่าให้อาตมาฟังท่านก็สิ้นไปแล้วช่วงนั้นเป็นช่วงสงครามโลกผมยังเด็กๆอยู่จำว่าเครื่องบินมันทิ้งระเบิดท่านเจ้าคุณพอเสียงหวอมาผมก็วิ่งสุดขีดเลยมันบึ้มบึ้มบึ้มไล่หลังมาแล้วผมก็ล้มลงเพราะสะเก็ดระเบิดนะมาโดนนะฮะไอ้ขาอะไรขาท่อนบนเนื้อขาดไปเลยขาไม่ขาดในขณะที่อีลำหนึ่งจะมาก็ปรากฏว่ามีพยาบาลและคนที่จะช่วยเหลือน่ะมากระชากมือขึ้นไปแบบในหนังแล้วท่านคุณพาผมไปรักษาและผมก็ไม่รู้จักเขาเลยอาบน้ำทีไรเห็นแผลเป็นทีไรท่านเจ้าคุณนึกถึงคนสองคนนั้นและนึกถึงแผ่นดินไทยที่ผมทำมาหากินผมก็ต้องสร้างมูลนิธิร่วมกันตั้งมูลนิธิขึ้นมาในขณะเดียวกันที่อาตมาเล่านี้ก็มีคลิปออกอากาศไปเรื่อยมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งท่านตอนนี้ก็ท่านดร.วิเชียรแต่ชไพบูลย์เป็นประธานและก็รวมคณะกรรมการตั้งเป็นโรงพยาบาลบ้างมหาวิทยาลัยบ้างตั้งเป็นองค์กรบ้างและก็เผยแพร่การช่วยเหลือสังคมจนเกิดมูลนิธิประเภทนี้ทั่วทุกจังหวัดจังหวัดละหลายแห่งถ้าไปเปิดคลิปดูสิท่านว่าดร.วิเชียรแต่ชไพบูลย์เขาพูดว่าอย่างไรเขาไม่ได้คิดว่าเขาเป็นคนตัวเล็กแต่จุดความคิดเล็กๆเริ่มก่อตั้งร้อยลี้อยู่ที่ก้าวแรกทำให้เห็นทำให้คนจริงว่าเราเป็นคนจริงที่ไม่ทิ้งงานมันสำเร็จจนได้นะท่านคนอื่นๆก็เหมือนกันที่ท่านทั้งหลายบริจาคอาตมาชื่นชมนะแล้วพอได้ยินชื่อท่านบริจาคจะช่วยใครก็แล้วแต่อาตมาจะอธิษฐานขอให้เจริญด้วยอายุวรรณะสุขภละปฏิภาณธนสารสมบัติคุณสารสมบัติธรรมสารสมบัติทุกประการเถิดได้มีอายุยืนยาวอายุวรรณโนสุขขังพลังถึงแม้เขาจะเป็นตัวเล็กๆ เราซาบซึ้งดูทีไรน้ำตาไหลทุกทีทุกคนอาตมาดูแล้วน้ำตาไหลทุกทีแม้แต่การบริจาคนะคนนั้นคนนี้บางทีเขาไม่ค่อยมีเงินแต่เขาทนเห็นคนอดกินไม่ได้เขาไปบริจาคนี่คืออะไรท่านโลกมนุษย์ย่อมจะดีกว่านี้แน่เพราะมีผู้ไม่ยอมแพ้แม้ถูกหยันจะไปหยันกันท่านรวยก็จะไปหยันคนจนคนจนก็จะไปน้อยใจจะทำอะไรนะฮะเขาคัดค้านเขาทักท้วงทำมันดีแล้วทำไปเถอะท่านทำไปฟ้ามีตาเทวดามีจริงท่านทั้งหลายดูอาตมาท่านก็เป็นหูตาเทวดาไม่งั้นรายการนี้มันอยู่ไม่ได้หรอท่าน30กว่าปีมันอยู่ไม่ได้นะท่านนะแต่ท่านก็รู้ว่านะ

การผลิตการแบบนี้ซึ่งธรรมรสธรรมรัตน์กับลีลาชีวิตมันเป็นความยากลำบากแค่จัดต้นไม้เนี่ยก็ลำบากแล้วท่านทั้งหลายดูกันสบายท่านไม่รู้ว่าเรายกกันเท่าไหร่เราใช้ประคบประงมเท่าไหร่เพื่อท่านทั้งหลายสบายแต่ธรรมะก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นตัวแทนของคนอีกเยอะแยะจำนวนมากในประเทศไทยและในโลกที่เราไม่ทอดทิ้งแม้ถูกหยันจงยืนหยัดสู้ไปไฟประจันยอมอาสันก็พระปองเทิดพงไทยตั้งปณิธานให้มันใหญ่ๆเข้าไว้ท่านตั้งมันสโคบมันอย่างก็แล้วแต่มันใหญ่ๆเข้าไว้ตั้งเล็กๆจะไปตั้งทำไมท่านว่าโอ้โหมึงฝันเฟื่องธนาคนเราสำเร็จได้ด้วยความฝันแต่ความฝันบางอย่างไม่ใช่ฝันเพื่อขอไม่ใช่ฟุ้งไม่ใช่เพ้อเจ้อแต่มันเป็นปณิธานทุกคนที่ประสบความสำเร็จเป็นคนมีปณิธานทางนั้นเพื่อพ่อเพื่อแม่เพื่อสังคมนี่คืออะไรฮะนี่คือสิ่งที่ขอเสริมเพิ่มเติมว่าไปทิ้งตรงธนบุรีทำไมไปรวมทำไมรวมเพื่ออะไรอำนาจตรงไหนการพัฒนาที่เถอะทะระบบมันเถอะทะก็ตัดส่วนเราจะได้ผู้ราชการกรุงธนบุรีไปอีกคนหนึ่งแล้วกรุงเทพมหานครก็ไม่ใช่ว่ากรุงเทพมหานครธนบุรีไม่ใช่แยกเป็นจังหวัดธนบุรีท่านเป็นกรุงธนบุรีท่านผู้ว่ากรุงเทพมหานครก็ต้องมีท่านผู้ว่ากรุงธนบุรีศรีอยุธยาก็เป็นท่านผู้ว่ากรุงศรีอยุธยาไม่ใช่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาไม่ใช่นะท่านนะอะไรที่มันเป็นเมืองหลวงของประเทศแล้วนะเป็นอะไรท่านเป็นผู้ราชการกรุงสุโขทัยไม่ใช่จังหวัดเพราะอะไรท่านเพราะนี่คือการอย่าไปตัดประวัติศาสตร์เขาทิ้งเขาจะได้รู้ว่าคำว่ากรุงนั่นน่ะเป็นเพราะอะไรแล้วเวลาที่เราแปลภาษาอังกฤษเวลากรุงแล้วเราก็ไม่ได้ใช้จังหวัดไม่ใช่ province นะฝรั่งก็ไม่ใช่ province หรือ province ไปดูศัพท์มาสิท่านจะได้รู้ว่าเรามีเมืองหลวงผ่านมากี่สมัยเอาตั้งแต่กรุงสุโขทัยเป็นราชธานีที่ตมากล่าวอย่างนี้ก็บอกจะยกอนุโมทนาคุณลุงมานิตซึ่งท่านเป็นชาวกรุงธนบุรีถ้าไปทำมาหากินไม่รู้ว่าอาตมาก็จะไม่ได้ไปเทศงานอะไรต่อไปท่านก็เล่าให้ฟังว่าผมไปอยู่ใกล้ๆบ้านท่านนะครับเตรียมพลเสนาไปปลายเสนาต่อกระบุหลวงไปทำอะไรโยมไปปลูกกล้วยไม้สิท่านนั่นเป็นไงโถท่านไปซื้อที่ราคาถูกแล้วขี้เลนมันก็ไปพัดตรงนั้นต่อจากอะไรจากปลายเพอร์เซนาต่อแล้วบุหลวงมันก็กลายเป็นบางเลนขี้เลนดีท่านแล้วเป็นไงโยมอ๋อไม่เป็นไรท่านชาวบ้านท่านนั้นก็อยู่ด้วยคนดีท่านมีวัฒนธรรมเป็นของตัวเองมีอาหารเป็นของตัวเองท่านลองไปดูไร่ผมสิครับไม่ใช่กล้วยไม้อย่างเดียวนะผมปลูกทุกอย่างที่เป็นร่มงามที่กินได้นกกาอาศัยได้เป็นที่ศึกษาวิชาการได้แต่ท่านรู้ไหมว่าบ้านท่านเนี่ยตรงที่ผมอยู่เนี่ยผมอยู่ทางซ้ายนะท่านผมอยู่ฝั่งซ้ายขี้เลนมันก็ไปตกอยู่ที่ที่ผมอุดมสมบูรณ์อยู่ข้างซ้ายไอ้ขวามือเนี่ยนะถ้าน้ำไหลมาเนี่ยขี้เลนไม่ดีแล้วท่านผมก็อยู่ตรงนั้นปลูกทุเรียนอร่อยท่านแล้วคนที่แหละท่านเอาต้นไม้เนี่ยมาถวายอาตมาอุตส่าห์หอบมานะฮะเพื่ออะไรเพื่อท่านผู้ชมได้ชื่นชมชื่นใจแต่อาตมาก็ขอปรารภเรื่องของการที่พวกเราจะต้องนำประวัติศาสตร์กลับคืนมาเพราะว่านึกถึงพระเจ้ากรุงธนบุรีคือพระเจ้าตากสินมหาราชแล้วท่านเป็นกษัตริย์ที่ศักดิ์สิทธิ์กษัตริย์ทุกพระองค์มีอะไรบุญญาภิหารมีกฤษดาหรือกฤษดาภิหารมีปฏิหารแตกต่างกันคนศึกษาคนกราบคนไหว้นับประวัติศาสตร์ใครก็แล้วแต่ท่านพอข้าววันนี้มันก็ได้ชั่วคราวแต่มันไม่ชั่วชาติอ่านประวัติศาสตร์บุคคลสำคัญของชาติเราก่อนท่านเพราะล้นแล้วแต่เป็นผู้ประสบความสำเร็จสูงสุดนี่คือสิ่งที่บอกท่านทั้งหลายเอาไว้แล้วก็ไม่ต้องเลือดพลาดนะท่านนะฟังธรรมมาแล้วก็สบายสบายเราฟังกันสบายสบายคราวนี้หันมาดูเรื่องที่ธรรมมาได้กล่าวว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ได้ตรัสเอาไว้ว่า

บุคคลที่มีปัญญาพิจารณาการอยู่อย่างสงบสุขสันติสุขต้องมีข้อประพฤติปฏิบัติ15ประการสักโกเป็นผู้กล้าอุชุเป็นผู้ซื่อตรงสู่ชูใจดีสุวโจว่านอนสอนง่ายว่าง่ายทุกวัยประการต่อมาคือมุทุแปลว่ามีความอ่อนน้อมถ่อมตนมีสัมมาคารวะมุทุนี้จะเรียกว่าคารวตาธรรมก็ได้มุทุนี้จะเรียกว่ามัทธวธรรมก็ได้มุทุเป็นนมะหรือนโมแปลว่าความนอบน้อมก็ได้ถ้ามันจะเป็นงั้นเพราะมีความสำคัญอาตมาได้บอกแล้วได้ผูกเป็นภาษิตเอาไว้คนไหว้ได้ทั้งหมดคนไม่ไหว้อดทั้งชาติไหว้กราบไหว้กราบไปขอวิชาความรู้จักใครก็ไหว้กราบไหว้กราบบ่อยๆก็เวลาเรามีธุระอะไรก็ไปไหว้วานยกมือไหว้วานสุดท้ายก็ไหว้วอนอย่างไรเสียมือเนี่ยได้ประโยชน์ท่านแต่เราจะไหว้แล้วใช่ไหมฮะก็มีสามอาการคืออะไรท่านวันทาอัญชลีวันทาอภิวาทคนไทยมากราบสามระดับถ้าสุญญาอัญชลีก็คือยกมือไหว้ธรรมดาถ้าวันทาก็แบบอาตมาจบพระคัมภีร์ด้วยความเคารพอภิวาทคือกราบพระพุทธธรรมพระสงฆ์กราบพ่อกราบแม่กราบพระมหากษัตริย์กราบคนดีคนมีคุณมีบุญมีบารมีการไหว้จึงมีความสำคัญถ้าเป็นพระมหากษัตริย์ก็มีศัพท์บัญญัติศัพท์หนึ่งนอกจากคารวะแล้วคารวะตาธรรมก็อยู่ในท่านอยู่ในมงคลสูตรแต่พระมหากษัตริย์ท่านใช้มัทธวธรรมแปลอ่อนน้อมถ่อมพระองค์อ่อนน้อมถ่อมหนึ่งการน้อมถ่อมตนนั้นนะฮะมีความสำคัญหนึ่งต่อบุคคลต่อคำสอนต่ออนุสรณ์สถานต่อผลงานที่สร้างสรรค์ต่อจริยาต่อจรรยาบรรณที่บำเพ็ญนี่คือหลักการของการอ่อนน้อมถ่อมตนคนเราถวายอยู่กับใครยังมีความสุขท่านลองคิดดูเถอะถวายจะบอกอยู่กับสัตว์สักปรานีอยู่กับสัตว์สักก็มีไมตรีท่านไม่อ่อนน้อมถ่อมตนกษัตริย์นะท่านไม่ได้ความสุขท่านสัตว์ก็ต้องอ่อนโยนกับมารค่อยๆอ่อนโยนต่อสัตว์สัตว์มันก็อ่อนโยนกว่าเรานี่เป็นศัตรูกับมันอยู่กับสัตว์สัตว์ก็มีไมตรีอยู่กับช้างก็อ่อนโยนกับช้างหน่อยไม่ใช่สับหัวเป้งนะท่านมันสะบัดทีเดียวนะท่านไม่ใช่มันสู้ไม่ได้แต่มันไม่มีใจแบบจะทำร้ายคนเท่านั้นแหละใช้เหมาะพอสมควรใครใช้กำลังงานช้างเนี่ยดูแลให้ดีอ่อนโยนมาทั้งการดูแลเขาให้อาหารเขาสัตว์ทุกชนิดเขาให้อ่อนโยนต่อเขาวัวควายต้องอ่อนโยนยิ่งเลี้ยงไว้ข้าเนี่ยท่านต้องอ่อนโยนต่อเขาประทูใจเขาใจเราว่ามันก็รู้ว่ามันก็รู้แต่มันก็ไม่พูดไม่ได้ธรรมรวดเลี้ยงไว้ข้านะฮะพอมาใกล้กับขิดสักทีเดียวก็จบแล้วหมาแมวก็มันก็อ่อนโยนกับมันยุคศาสตร์ก็มีไม่ติดต้องอ่อนโยนมุทุอ่อนโยนพูดก็ดีๆพูดกษัตริย์มันก็รู้ภาษาเราแล้วมีสัญลักษณ์ที่เราจะแสดงให้เขารู้ยุคคนก็ปราณีถ้าอ่อนโยนคนก็ปราณีเด็กต่อวัยเดียวกันต่อคนกลางของพระพุทธญาติครูบาอาจารย์ต่อพระสงฆ์เจ้าคนก็ปราณีอยู่กับผีพิรักษาบางทีเราก็ต้องอ่อนโยนกับผีเคารพกราบไหว้เขาบ้างไม่ใช่ไปกลางที่ได้กล่าวว่าอย่าไปท้าทายผีกันนะอย่าไปอ้างผีบางทีก็อ้างผิดถูกได้กล่าวไว้แล้วนะโอมมันก็คือเกยแล้วนะมันก็ไม่ถูกเพราะผีเขามีจริงไม่งั้นท่านจะอันตรายอยู่ผีรักษาอยู่เทวดาคุ้มครองต้องอ่อนโยนเทวดาเขาจะมีคำบวงสรวงผีสางเทวดา

เราทั้งกายวาจาใจแต่ใจมันต้องอ่อนโยนต่อเขาก่อนมุทุอ่อนโยนต่อเขาก่อนต่อบุคคลหนึ่งวายุวุฒิอ่อนโยนต่อผู้ที่แก่กว่าเราสองคุณวุฒิต่อผู้มีความรู้มากกว่าเราชาติวุฒิต่อผู้มีตระกูลและยศตำแหน่งมากกว่าเราหรือคนในสังคมนั้นธรรมวุฒิต่อผู้ที่มีคุณธรรมสูงกว่าเราจะอยู่ในวัยใดก็ตามนี่คืออ่อนโยนท่านต่อคำสอนในนโมท่านไปดูเถอะทำไมเวลาที่จะทำอะไรโมทำไมอ่อนน้อมถ่อมตนไม่กราบไหว้นมัสถุพุทธานังนมัสถุโพธิยาไหว้พุทธเจ้าแต่ละพระองค์และนมัสถุโพธิยาไหว้ธรรมะที่จะสร้างความเป็นพุทธเจ้าโดยศึกษาซะด้วยความอ่อนน้อมว่าเพราะอย่างนี้นั่นเองเพราะทศบารมีธรรมแล้วบำเพ็ญบารมีอสงไขยแสนกับคนศึกษาประวัติคนศึกษาคุณธรรมในแต่ละภพแต่ละชาติด้วยความนอบน้อมและบรรจุในใจรองรับเหมือนกับที่เขาทำคัมภีร์เขาสร้างคัมภีร์โบราณเนี่ยขอบคัมภีร์ก็จะปิดด้วยทองคำเขาถือว่าค่าของพระธรรมคำสอนตำรับตำรานั้นมีค่ามากกว่าทองคำนี่เป็นเพียงน้อยนิดที่ปิดเอาไปใช้นะตำรับตำรายาเลือกยามโบราณเอาไปใช้ได้มูลค่ามากกว่าทองคำเปลวที่ปิดอีกคำพีทุกอันของคำพีเขาจะปิดทองไม่ใช่เราอย่างนี้ท่านถ้าไปดูหนังสือฝรั่งหนังสือจีนท่านหนังสือที่มีค่าสูงสุดถ้าแต่เห็นขอบมันเป็นทองนะฮะแล้วปั๊มด้วยหน้าปกด้วยทองนะท่านนะท่านรู้ว่าไอ้หนังสือเล่มนี้อ่านให้ได้มันก็จะไม่ปั๊มด้วยทองคำท่านและเอาไปใช้แล้วเนี่ยมูลค่าเป็นทองคำมหาศาลนับไม่ถ้วนคำนวณไม่ได้มูลค่ามันอยู่ตรงนั้นส่วนนิยายนุ่งยงนิยายมันก็ไม่มูลค่าเท่ากับทองคำแต่ถามว่านักเขียนวรรณยายเนี่ยทำไมก็ไม่ปิดทองท่านความจริงเงินเขาได้เงินทองเนี่ยมากกว่าแล้วก็อ่านกันงอมแงมที่กันงอมแงมรู้ว่าเขาได้กี่ร้อยล้านต่อหนึ่งเรื่องนั้นนมัสพุทธานันนมัสพุทธิยาไหว้พุทธเจ้าแล้วต้องหาทางไหว้ธรรมะที่ทำความพุทธเจ้านะโมวิพุทธานังนะโมวิพุทธิยาไหว้ผู้ที่เป็นบรรลุคุณธรรมความเป็นโสดาบันสกทาคามีอนาคามีอรหันต์ก็ต้องไหว้คุณธรรมที่อะไรที่สามารถสร้างให้เป็นได้นี่นโมพระบรมศาสดาพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็พระนิพพานบทสวดเรียกนมะอัฏฐกาลกถาคือนโม8บทจะเป็นบทที่1นโม2พุทธังสังฆฉามิ3โยจคุมา4นโม8บทต้องสวดทุกวัดนโม8บทขาดไม่ได้เคยอ่านกันมั้ยท่านนี่คืออะไรแต่มุทุมีคารวะต่อคนต้องคารวะมือที่ไหว้ได้ทั้งหมดท่านขออะไรก็ได้ท่านขอความรู้ความวิชาการขอความช่วยเหลือสุดท้ายขอชีวิตก็ได้มือไม่ไหว้อดทนชาติเขาเรียกคนหลังแข็งอดทนชาติแล้วก็ได้กล่าวไปแล้วจำได้ว่าในตอนก่อนนู้นที่ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นั้นที่เราเห็นภาพง่ายขอย้ำท่านทั้งหลายเห็นไหมพระองค์เสด็จไปไหนก็แต่พระองค์จะมีมัทธวธรรมต่อประชาชนจะทรงนั่งพระเพียบคุยกับประชาชนไม่มีการยืนเอามือขัดหลังแล้วเมื่อขอคำแนะนำจากประชาชนแล้วจะทรงจดบันทึกและจะมีราชเลขานุการในพระองค์ที่จดบันทึกแล้วบันทึกทั้งภาพทั้งเสียงทั้งตัวอักษรคำสัมภาษณ์และบันทึกแหล่งที่มาของข้อมูลและการเปลี่ยนไปพระองค์ก็ทรงแก้ไขแต่จะไม่ไอ้ที่จะไม่ตอบแทนเขาไม่มีท่านเขาจนเขาไปขอความรู้จักเขาเพื่อช่วยเขาผลตอบแทนคือโครงการใหญ่ๆที่เราทรงริเริ่มขึ้นจะเป็นโครงการหลวงโครงการในพระดำริโครงการอันเนื่องจากพระดำริ

็แล้วแต่ถ้าไปสั่งเรียกตัวเข้ามาไม่อยู่ในพื้นที่ทำไมต้องเดินไปหาแหล่งความรู้ทุกวันนี้แหล่งความรู้มาหาเรายังไม่นอบน้อมเลยท่านก็ไปนอบน้อมไอ้แหล่งความรู้แบบอะไรประเภทกักขระประเภทอะไรเฟกนิวใช้มันจังเลยเฟกนิวต่างคนต่างใช้ไปมีคารวาตาธรรมมันทำไมล่ะท่านแล้วด้วยความเคารพส่งต่อด่าต่อส่งต่อด่าต่อนินทาต่อคนอย่างนี้มีแต่ความเสื่อมท่านนี่คือนโมเขาสอนอยู่ท่านต้องบุคคลต้องคำสอนต้องน้องต้องคำสอนอาตมาเป็นเนนเนี่ยท่านคุณอาจารย์เจ้าวัชทัตนะพระวิสุทธิบดีองค์เนี้ยท่านถือหนังสือนี่ขอไปสมมตินี่เป็นหนังสือหยิบหนังสือมาเนี่ยต้องยกมือไหว้ก่อนนะท่านนะบาลีหนังสือหมดเนี่ยแล้วถืออย่างนี้ท่านถืออย่างนี้ไม่ใช่ขิ้วไปกระตงกระเตงหรือบีบหนังสือถืออย่างนี้แล้วจะเรียนบาลีนะฮะจะต้องกราบก่อนเพราะมีรูปของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพยาวชิรญาณวโรรสอยู่และเปิดอย่างนอบน้อมอย่างอ่อนน้อมแล้วบอกท่านนุถนอมไม่ใช่ไม่ฉะนั้นความรู้เราก็จะไปเจอและเก็บต้องเก็บในที่สูงไม่ใช่วางไว้ปลายเท้าไม่ใช่ทิ้งกระรี่กระราดท่านต้องมานั่งพับปกสมัยก่อนก็หากระดาษพับปกยากบางทีมีรูปดาราแล้วก็พับปกรูปดาราหน้าปกเสร็จไม่ได้ก็ต้องกลับรูปดาราเข้าข้างในเอาสวยขาวข้างนอกที่ก็ถุงปูนท่านถามว่าทำไมเริ่มมีความอ่อนน้อมต่อคำสอนเพราะนั้นบรรจุคำสอนและคำสอนเมื่อได้รับฟังโดยปากแล้วโดยการอ่านแล้วต้องปฏิบัติด้วยความอ่อนน้อมคนที่อ่อนน้อมต่อบุคคลต่อคำสอนท่านจะเห็นมีความเจริญท่านถ้าร่างต่อบุคคลก็ไม่ได้คำสอนไม่ได้คำสอนแล้วมีใครเจริญสักคนบ้างท่านพ่อแม่สอนลูกไม่อ่อนน้อมต่อคำสอนไม่มุทุต่อคำสอนเป็นไงท่านฉิบหายและตายโหงไม่เท่าไหร่ท่านไม่อ่อนน้อมต่อคำสอนครูบาอาจารย์ที่เตรียมการมาเป็นไงมีใครเจริญสักคนไม่อ่อนน้อมต่อผู้หลักผู้ใหญ่มีใครเจริญไม่อ่อนน้อมต่อพระสงฆ์ข้าเจ้าต่อศาสนามีใครสักคนที่ประสบไม่ที่ประสบความเจริญบ้างตอบว่าไม่มีมีแต่นะด้อยพัฒนาด้อยค่าฉิบหายตายโหงทุกคนท่านติดคุกสุตารางความอ่อนน้อมจะมีความสำคัญต่อคำสอนตอนนั้นสอนสถานเขาบอกว่าไหว้ไหว้ไหว้ไหว้ได้กล่าวไปต่อผลงานที่ทำที่สร้างสรรค์และจรรยาบรรณที่บำเพ็ญนี่คือสิ่งสำคัญที่ท่านผู้ชมทั้งหลายควรจะจัดระเบียบตัวเองไม่ใช่เราใหญ่ท่านจะไปอวดว่าโอ้โหหนึ่งชาติตระกูลเราดีตัวเรามีอะไรบ้างท่านสองเงินทองเรามีเยอะใครสร้างให้สามพวกเรามีมากสิธุรกิจเราดีแล้วถามว่ามีใครเขารักเขาเมตตาบ้างแล้วไอ้นี่เนี่ยนะท่านนะไอ้นี่จะติดเป็นสันดานไปในก็เกลียดชังสาบแช่งแล้วคนนี้เขาสาบแช่งไปกับท่านแหมเดี๋ยวนี้ใหญ่โตขนาดนะแต่ก่อนโหมาแต่ละทีเนี่ยต้องเกณฑ์คนไปไหว้ไม่ต้องเกณฑ์ท่านไปหาเขาต้องอ่อนน้อมต่อเขาแม้แต่การให้ของเขาต้องอ่อนน้อมถ่อมตนท่านให้ของพระด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนอย่างไรก็ตามท่านจงเห็นบุคคลเหล่านั้นน่ะเป็นผู้มีคุณค่าเสมอจงน้อมรับเอาถ้าท่านไม่น้อมรับเอาท่านขาดอะมุทุธรรมเมื่อขาดมุทุธรรมแล้วมีใครเจริญพระท่านต้นไม้เขาบอกต้นไม้อะไรก็ตามพืชอะไรก็ตามที่เปลือกแข็งจะไม่เจริญดูหอยโตไม่มากท่านแต่ดูช้างไปกันหนังมันอ่อนนี่คือการเปรียบเทียบของคนโบราณอาตมาก็อ่านมาแล้วก็ปฏิบัติตามนั้นไม่ใช่ว่าเราชาติตระกูลเงินทองรูปร่างยศถาบรรดาศักดิ์แข็งไปไม่ดีแข็งไปไม่ดี

0: ท่านมีแต่คนเกลียดชังสาปแช่งเพราะฉะนั้นต้องอ่อนน้อมต่อประชาชนพูดกับเหมือนกันอาตมาพูดกับท่านเนี่ยบางทีอาจจะดูจริงจังขึ้นขังแต่พูดด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนต่อท่านผู้ชมนะแล้วก็มีความอ่อนน้อมว่าท่านผู้ชมได้ชมอาตมาแล้วก็ต้องเตรียมการเพราะท่านเสียเวลาแม้เพียงคนคนเดียวแล้วก็จะต้องมีใจอ่อนน้อมต่อเขาว่าถึงเราจะรายการมีคนดูคนเดียวก็ใจอ่อนน้อมไม่ได้หวังคนมากเราเป็นผู้ลงทุนเมื่อเขารับเอาไปแล้วเขาคงมีความสุขเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมทั้งหลายการที่สมเด็จพระจอมไตรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไปนี้จึงเป็นเรื่องอันสำคัญที่พระทุกคนจะพึงมีมุทุธรรมคือความอ่อนน้อมถ่อมตนอาตมาภาพได้แสดงพระธรรมเทศนามาในท้ายที่สุดพระธรรมเทศนานี้ขอประสิทธิ์ประสาทพรต่อท่านทั้งหลายว่าด้วยอานุภาพพุทธเจ้าทรงดำรงคุณขอสันมงคลหนุนมีแด่ท่านทุกทิวาอีกเทพน้ำแมนสวงทั่วทั้งปวงจงรักษาสวัสดีจงมีมาประสบท่านทั้งหลายเถินด้วยอานุภาพธรรมของพุทธองค์ดำรงคุณขอสันมงคลหนุนมีแก่ท่านทุกทิวาอีกเทพทั้งแมนสวงทั่วทั้งปวงจงรักษาสวัสดีจงมีมาประสบท่านทั้งหลายเถินด้วยอานุภาพสงฆ์ดำรงศีลบำเพ็ญบุญขอสันมงคลหนุนมีแก่ท่านทุกทิวาอีกเทพนาแมนสวงทั่วทั้งปวงจงรักษาสวัสดีจงมีมาประสบท่านทั้งหลายเถินด้วยอานุภาพพุทธธรรมสงฆ์ดำรงคุณขอสันมงคลหนุนมีแก่ท่านทุกทิวาอีกเทพสถิตสถานทั่ววิมานแห่งทิศาสวัสดีจงมีมารักษาท่านทั้งหลายเทินแสดงพระธรรมเทศนามาบัดนี้สมสมัยในเวลาขอสมมติยุติพระธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้
1: คุณผู้ชมคะกรณียเมตสูตรในข้อที่5ก็คือมุทุนะคะนั่นหมายถึงความอ่อนน้อมถ่อมตนมีสัมมาคารวะถือเป็นสิ่งสำคัญในการปฏิบัติตนเพื่อที่จะสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขนั่นเองค่ะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วดิฉันสิริสวัสดิ์ภาเอกเอี่ยมศิลป์ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ

0: นกองทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเม้าเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
1: ว้ายเม้าสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเม้ามอยเม้ามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยจ้ะเม้านภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่เขาว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ไหมจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
0: ณธนาคาร
1: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะอ๋อยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
0: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
1: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
0: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
1: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
0: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
1: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
1: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
0: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
1: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นหรอคะ
0: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
1: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงเสี่ยงซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
0: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างว่าวสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่มาลภารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วกลับมีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทอมฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเมาก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนให้ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
1: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเมานะพาเห็นด้วยจ้า
0: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นและรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
1: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ
2: ก่อนจะตามเทรนด์เนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็ อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ
3: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 18:00 น.เป็นต้นไป

จากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิต

วัสดีครับผมธนศิริวรังกูลนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Series with Provident Fund ครับเริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ครับโดยปกติแล้วนะครับการจะลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นมีอยู่2รูปแบบด้วยกันนะครับผมแบบแรกเลยนะครับคือการลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบไม่ได้ออกจากงานนะครับผมในกรณีนี้ครับมักจะเกิดขึ้นตอนที่เราต้องการนำเงินก้อนเนี่ยออกมาใช้นั่นเองแต่ตรงนี้ก็จะมีปัญหาตามมาอยู่2ข้อนะครับผมข้อแรกก็คือเงินสำรองฉุกเฉินหรือว่าเงินสำรองการเกษียณเนี่ยเราก็จะไม่เพียงพอนะครับแหมเสียดายเหลือเกินนะครับอุตส่าห์เก็บมาตั้งนานนะครับผมและที่สำคัญครับต้องนำเงินในส่วนของเงินสมทบและเงินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นมาคำนวณนะครับเพื่อเสียภาษีด้วยนั่นเองครับผมหลักข้อที่2นะครับการลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนื่องจากออกจากงานด้วยนะครับคนเราครับการเปลี่ยนแปลงงานนั้นเป็นเรื่องปกตินะครับผมแต่ว่าก็จะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะครับที่เราต้องนำเงินในส่วนของเงินสมทบนะครับและเงินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นนำมาเสียภาษีบุคคลธรรมดาเช่นกันครับผมดังนั้นนะครับหากตัดสินใจจะลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตามนะครับผมย่อมมีภาระทางภาษีเกิดขึ้นตามมาด้วยครับผมแล้วเราต้องเสียภาษีอย่างไรเมื่อออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับเดี๋ยวผมจะตอบคำถามนี้ให้เลยนะครับผมซึ่งโดยปกติแล้วครับการออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับจะได้รับเงินมา1ก้อนนะครับผมซึ่งเงินก้อนนี้ครับเราสามารถแบ่งออกมาได้เป็นทั้งหมด4ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกเลยนะครับก็คือเงินสะสมที่เราสะสมทุกเดือนไปนั่นเองนะครับส่วนที่2ครับคือเงินสมทบครับที่ได้รับจากนายจ้างสมทบเข้ามานะครับส่วนที่3ครับคือเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมและส่วนที่4ครับเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบนั่นเองนะครับผมสำหรับส่วนที่ไม่ต้องนำมาคิดเสียภาษีนะครับผมนั่นก็คือเงินสะสมนั่นเองเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเป็นเงินที่เราสะสมได้เองในแต่ละเดือนนะครับดังนั้นครับเงินส่วนนี้จึงไม่ถูกนำมาคิดภาษีครับแต่เงินที่เหลือส่วนอื่นๆ3ส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบนะครับจะต้องนำมาคำนวณภาษีด้วยครับผมโดยนำมารวมกันนะครับถือว่าเป็นเงินได้ที่ได้รับจากการทำงานนั่นเองครับแต่ในกรณีที่ลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนื่องจากลาออกจากงานด้วยนะครับจะมีสิทธิในการคำนวณภาษีที่แตกต่างกันครับระหว่างพนักงานที่ทำงานไม่ถึง5ปีกับคนที่ทำงานเป็นระยะเวลาตั้งแต่5ปีขึ้นไปนะครับผมซึ่งในส่วนนี้เดี๋ยวเรามีตัวอย่างให้ชมกันครับจากตัวอย่างนะครับผมนาย A มีรายได้ทั้งปีทั้งหมดครับ 1,200,000 บาทครับผมตัดสินใจลาออกจากงานนะครับเมื่ออายุงานทั้งหมด10ปีครับโดยมีเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับสะสมไว้ทั้งหมดเลยฮะทั้งก้อนเลยนะครับ 1,600,000 บาทครับผมแบ่งออกเป็นเงินสะสมที่สะสมด้วยตัวเองนะครับ 700,000 บาทและเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมรวมถึงเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบรวมกันทั้งหมด 900,000 บาทครับในกรณีนี้นะครับนาย A สามารถนำเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมจำนวนทั้งหมด 900,000 บาทก้อนนี้แยกออกมาต่างหากเลยครับจากการคำนวณภาษีจากเงินเดือนของเราที่ได้รับเงินเดือนมาทั้งปีทั้งหมด 1,200,000 บาทการแยกคำนวณภาษีแบบนี้ทำให้เราจ่ายภาษีน้อยลงนั่นเองครับแต่จากตัวอย่างข้างต้นเมื่อกี้นี้นะครับถ้าเปลี่ยนจากนาย A จากอายุงาน10ปีเป็น3ปีนะครับนาย A จะต้องนำเงินส่วนของเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมนั้นทั้งหมด 900,000 บาทมารวมกับเงินเดือนของตัวเองครับ 1,200,000 บาทกลายเป็นเงินได้บุคคลทั้งหมด 2,100,000 บาทครับซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้เราเสียภาษีมากขึ้นนั่นเองในกรณีสุดท้ายนะครับผมถ้าหากนายเอไม่ได้ลาออกจากงานแต่จำใจตำราต้องลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงอย่างเดียวนะครับกรณีนี้นะครับก็จะไม่ได้สิทธิในการแยกคำนวณภาษีต้องนำภาษีมาคำนวณรวมกันและจ่ายภาษีที่แพงขึ้นนะครับแม้ว่าอายุงานจะทำงานมามากกว่า5ปีแล้วก็ตามครับแต่ถ้าจำเป็นต้องออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแต่ไม่อยากเสียภาษีมันจะมีวิธีอยู่ไหมนะครับผมต้องบอกว่ามีอยู่3ทางเลือกด้วยกันนะครับสำหรับทางเลือกแรกนะครับก็คือการคงเงินไว้ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของที่ทำงานเดิมครับในกรณีนี้ก็จะมีค่าธรรมเนียมรายปีนิดๆหน่อยๆอยู่ที่ประมาณ500บาทต่อปีนะครับแต่เงินที่เราคงไว้ในกองทุนนี้ก็สามารถที่จะสร้างผลตอบแทนได้อย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยนะครับและสามารถนำออกมาได้ตอนอายุ55ตามกฎหมายนั่นเองครับสำหรับทางเรื่องที่2นะครับผมใครที่ย้ายไปทำงานที่ใหม่ก็อย่าลืมนำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของตัวเองนะครับย้ายไปที่ใหม่ด้วย

ยนะครับซึ่งเราสามารถแจ้งความประสงค์ไปยังผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบุคคลนะครับหรือว่าคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อสับเปลี่ยนเงินก้อนนี้ย้ายไปอยู่ที่ใหม่อยู่ในกองทุนใหม่นั่นเองเพื่อสะสมเงินลงทุนของเราอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆครับสำหรับทางเลือกสุดท้ายทางเลือกที่3นะครับคือการโอนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไปลงทุนต่อเนื่องใน RMF นะครับที่รองรับเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยเฉพาะเราจึงเรียกว่า RMF for PVD นะครับเพื่อให้แผนเกษียณของเรายังคงทำงานต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยครับซึ่งในกรณีที่3นี้นะครับเราไม่จำเป็นต้องซื้อ RMF ประเภทนี้ต่อเนื่องไปนะครับเพราะว่าเป็นการสับเปลี่ยนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจึงแยกออกจาก RMF แบบปกติซึ่งสามารถขายได้เมื่ออายุ55เหมือนกับ RMF ทั่วไปครับสุดท้ายนี้ครับเราจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วเรามีทางเลือกมากมายเลยครับในการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อเราต้องลาออกแต่ไม่ว่าจะออกจากการทำงานหรือออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเองก็ตามนะครับทางที่ดีครับเราต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าเราทำไปเพื่ออะไรและการเอาเงินก้อนนี้ออกมาเราจะยังมีเงินเพียงพอใช้ในยามเกษียณของเราหรือไม่ครับแต่จะดีกว่าไหมครับถ้าหากเรายังรักษาเงินก้อนนี้ให้สร้างผลตอบแทนให้กับเราต่อไปนอกจากเราได้รับผลประโยชน์ทางภาษีแบบเต็มๆแล้วนะครับยังได้เงินก้อนนี้เก็บไว้ใช้ในยามเกษียณอีกด้วยมีแต่ได้กับได้อย่างเดียวเลยครับสำหรับใครนะครับที่ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นั่นเองนะครับตามนี้ได้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคุณสอบสำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: perpetual bond นะคะหรือหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์คล้ายทุนนะคะหรืออีกชื่อนึงก็เรียกว่าหุ้นกู้ตลอดชีพนะคะหรือบางคนเรียกว่าหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์นะคะลักษณะของมันนี่ก็คือจะเป็นไปตามชื่อมันเลยค่ะก็คือลักษณะแรกนะคะคือเรื่องของการด้อยสิทธิ์นะคะด้อยสิทธิ์ในที่นี้นะคะมันจะเป็นในลักษณะที่ว่าสมมุติว่าผู้ออกเนี่ยเค้ามีการออกหุ้นกู้นะคะแล้วก็หุ้นกู้ประเภทธรรมดาด้วยแล้วก็หุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ด้วยหรือก็มีเจ้าหนี้สามัญอื่นๆด้วยเนี่ยถ้าบริษัทประสบปัญหาขึ้นมานะคะต้องเรียกว่าคนที่ถือหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์เนี่ยจะได้เงินเป็นลำดับสุดท้ายนะคะก็คือว่าเจ้าหนี้หุ้นกู้เจ้าหนี้สามัญอื่นๆเนี่ยเขาได้รับเงินไปก่อนนะคะแล้วเหลือเท่าไหร่เนี่ยถึงจะตกถึงมือเรานะคะหลังจากเราไปแล้วก็จะเป็นผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะที่มันมีความคล้ายทุนเพราะมันอยู่ระหว่างตราสารหนี้ปกตินะคะกับความเป็นทุนก็คือหุ้นนั่นเองนะคะนี่เป็นลักษณะอันที่1นะคะลักษณะที่สําคัญที่2นะคะก็คือเรื่องของความคล้ายทุนนะคะความว่าคล้ายทุนในที่นี้ก็คือว่าหุ้นกู้ตัวเนี้ยมันไม่กําหนดอายุนะคะก็คือแปลว่ามีอายุไปชั่วกับชั่วกันเลยนะคะถ้าเราอยู่ดีๆอยากได้สภาพคล่องขึ้นมาเนี่ยเราจะไปบอกให้ผู้ออกเข้ามาไถ่ถอนคืนอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะสิ่งที่เราทําได้คือว่าเราจะต้องไปขายเองในตลาดนะคะซึ่งนี้ก็ต้องไปติดต่อพวกดีลเลอร์นะคะแล้วก็ให้ดีลเลอร์ดูซิว่ามีใครอยากซื้อหุ้นตัวนี้ไหมนะคะซึ่งแน่นอนว่าปัญหาก็คือว่าเราไม่รู้ว่าหุ้นกู้ตัวนี้เนี่ยสภาพคล่องเป็นยังไงนะคะลักษณะสำคัญที่3นะคะก็คือเรื่องของการไม่มีภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า clause default หรือว่าเงื่อนไขผิดนัดไขว้ตรงนี้สำคัญมากๆก็คือว่าสมมตินะคะว่าตัวผู้ออกเนี่ยมีการออกหุ้นกู้หลายๆรุ่นนะคะหลายๆอิชชูนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยถ้ามีการ default นะคะหรือการไม่จ่ายชำระคืนเงินต้นหรือดอกเบี้ยก็ตามในหุ้นกู้ตัวใดตัวหนึ่งสมมตินะคะแล้วมีจำนวนที่มัน hit trigger ตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ์เนี่ยสมมติว่า default ไป500ล้านหรืออะไรสมมตินี่นะคะหุ้นกู้อันอื่นถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะเขาจะมีลักษณะของการ accelerate ขึ้นมาเป็นเจ้าหนี้สามัญลำดับเท่ากันอย่างเช่นสมมติว่าเราลงหุ้นกู้ปกตินะคะที่จะครบอายุวันนี้นะคะแล้วปรากฏว่าบริษัทเกิดดีฟอลต์ไม่จ่ายตังค์เนี่ยเจ้าหนี้สามัญอื่นๆคือหุ้นกู้อื่นๆเนี่ยถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะก็จะ accelerate มาทําให้ดีฟอลต์พร้อมกันทุกรุ่นนะคะนั่นแปลว่าทุกคนเนี่ยก็จะมาเรียงลำดับกันเลยนะคะว่าพวกนี้คือเจ้าหนี้และต้องการเงินคืนจากตัวผู้ออกหุ้นกู้นะคะส่วนคนที่ถือหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์อย่างที่เรียนตอนแรกนะคะลำดับของเราจะอยู่หลังสุดนะคะต้องรอหุ้นกู้ตัวอื่นเนี่ยเขาได้เงินคืนไปก่อนนะคะถ้ายังมีทรัพย์สินหลงเหลืออยู่ถึงเราก็ถือว่าโชคดีแล้วก็คงจะได้เงินต้นคืนนะคะแต่ถ้าไม่เหลือก็คืนไม่ได้นะคะอีกประเด็นนึงที่สำคัญก็คือว่าด้วยความที่หุ้นกู้ลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะคะมักจะให้ดอกเบี้ยสูงนะคะเพื่อจูงใจผู้ลงทุนนะคะมันจะมีลักษณะหนึ่งที่เราเรียกว่า callable แต่เป็น callable นี่คือการเรียกชำระคืนหนี้นะคะโดยฝั่งผู้ออกเนี่ยอาจจะโอ้โหดอกเบี้ยสูงขนาดนี้นะคะไม่เห็นแล้วต้นทุนทางการเงินตัวเองสูงมากอาจจะเลือกที่จะไปออกหุ้นกู้ธรรมดาหรือหุ้นกู้อื่นไปเขาเรียกว่าเป็น refinance นะคะเขาก็เห็นว่าดอกเบี้ยที่เขาจ่ายเรามันแพงเขาอาจจะดูแล้วสมมุติครบ5ปีเขาอาจจะเลือกที่จะชำระคืนเงินต้นให้เราไปเลยก็ได้แล้วก็จบสัญญากันนะคะเราก็ได้เงินคืนไปก็แปลว่าไอ้ดอกเบี้ยสูงที่เราได้เนี่ยมันยุติลงแล้วนะคะสุดท้ายนะคะของลักษณะก็คือเรื่องของการเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยได้อันนี้สำคัญมากๆเลยสมมุติเขาเกิดมีปัญหาสภาพคล่องหรือไม่สามารถจ่ายดอกเบี้ยได้เนี่ยก็เป็นไปได้เขาอาจจะเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยไปจ่ายงวดหน้าก็ได้นะคะแต่โดยปกติเนี่ยจะมีเงื่อนไขที่กําหนดว่าถ้าคุณเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยของหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์เนี่ยคุณก็ห้ามจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นด้วยนะนะคะดังนั้นมันจะมีข้อที่เกาะเกี่ยวแปลว่าถ้าเกิดบริษัทเริ่มมีกําไรแล้วจะจ่ายเงินปันผลเนี่ยบริษัทต้องจ่ายดอกเบี้ยให้กับผู้ซื้อหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ก่อนนะคะนี่เป็นต้นนะคือลำดับชั้นอย่างที่เรียนนะคะว่าเราได้ก่อนผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะที่สำคัญนะคะของหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ค่ะคนที่เหมาะที่จะลงทุนกับหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์นะคะจะต้องมีเงินที่เย็นมากๆแปลว่าเราไม่จำเป็นต้องใช้เงินต้นก้อนนี้นะคะคนที่ลงทุนในหุ้นกู้ประเภทนี้ นอกจากจะต้องมีเงินเย็นมากๆแล้วเนี่ยนะคะยังจะต้องรับความเสี่ยงได้ด้วยเพราะอย่างที่เรียนแต่ต้นแล้วว่าเราอาจจะไม่ได้เงินต้นคืนเลยก็ได้สมมติบริษัทเกิดมีปัญหาเลิกกิจการอะไรขึ้นมาเจ้าหนี้อื่นก็อาจจะเอาไปหมดแล้วไม่เหลือถึงเราเลยก็เป็นไม่ได้นะคะอันนี้ก็คือความเสี่ยงหลักเลยของคนที่ถือหุ้นกู้ประเภทนี้นะคะเหมาะกับคนที่มีฐานะการเงินมั่นคงและมีเงินเย็นและประการที่สองคือต้องรับความเสี่ยงได้ค่ะต้องเรียนว่าที่ผ่านมาทางสำนักงานเองก็ไม่ได้จะไปจำกัดในเรื่องของช่องทางการระดมทุนของผู้ออกหุ้นกู้นะคะแต่ผู้ลงทุนเองเนี่ยก็ต้องปกป้องดูแลตัวเองด้วยนะคะประการที่หนึ่งเลยอยากจะเรียนผู้ลงทุนทุกท่านเลยนะคะเวลาท่านไปพบกับคนขายแล้วเขาจะขาย product นี้ให้กับท่านนะคะท่านอย่าคิดว่าเสียเวลาคือสำนักงานเนี่ยกำหนดเกณฑ์อันเข้มงวดนะคะให้คนขายเนี่ยต้องทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่นะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ในเรื่องของการอธิบายความเสี่ยงที่เมื่อตอนพูดไปเมื่อสักครู่นี้นะคะความเสี่ยงต่างๆฟีเจอร์ต่างๆลักษณะ 5-6 ข้อเนี่ยนะคะท่านต้องฟังคนขายอธิบายท่านต้องเข้าใจก่อนนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยท่านไม่ควรลงทุนนะคะดังนั้นจงให้เวลากับคนขายคือถ้าเรารู้ว่าเราไม่เข้าใจต้องฟังเขาอธิบายเยอะๆนะคะสมมติท่านคุยกับเขาเสร็จเนี่ยแล้วท่านสนใจลงทุนเนี่ยพอท่านจะวางเงินแล้วเนี่ยเขาจะมีแบบลงนามรับทราบความเสี่ยงท่านอ่านให้ครบทุกข้อนะคะเพราะว่ามันจะเป็นหลักฐานว่าท่านเข้าใจลักษณะความเสี่ยงและผลตอบแทนของ product นี้ก่อนตัดสินใจลงทุนแล้วนะคะดังนั้นประการที่1ที่อยากจะฝากไว้นะคะอย่าคิดว่าเป็นเรื่องเสียเวลาเราต้องทำความเข้าใจกับมันก่อนนะคะประการที่2ที่อยากฝากไว้ก็คือว่าเราจะตัดสินใจลงทุนในหุ้นกู้ของหุ้นกู้ชนิดันของบริษัทใดบริษัทหนึ่งเนี่ยเราต้องมองแล้วว่าบริษัทนั้นเนี่ยมีอายุยืนยาวคือพูดง่ายๆว่ามีความเสี่ยงที่ต่ำซึ่งสามารถดูได้จากไหนเรตติ้งนะคะหรือว่าอันดับความน่าเชื่อถือเนี่ยก็สามารถที่จะบอกเราได้ระดับนึงนะคะว่าบริษัทนี้เนี่ยฐานะการเงินเนี่ยมั่นคงแค่ไหนนะคะดังนั้นเราจะเลือกลงทุนในหุ้นกู้ชนิดันตัวไหนเนี่ยเราต้องมั่นใจในตัวผู้ออกระดับหนึ่งเลยว่าเขาจะสามารถอยู่รอดนะคะแล้วก็ชำระเงินให้กับเราไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยหรือเงินต้นก็ตามนะคะถ้าไม่มั่นใจว่าบริษัทมีฐานะการเงินที่มั่นคงเนี่ยก็ให้อยู่ในวิจารณญาณของผู้ลงทุนนะคะว่าเราพร้อมที่จะเสี่ยงกับบริษัทนั้นหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่2ที่อยากฝากนะคะข้อที่3ที่อยากจะฝากและสําคัญอย่างยิ่งก็คือว่าถ้าผู้ลงทุนคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่รู้ไม่เข้าใจนะคะลักษณะสําคัญแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ชนิดันเนี่ยนะคะก็ต้องเรียนว่าอย่าไปลงทุนนะคะเงินก็เงินของเรานะคะไม่มีใครที่จะอยู่ดีๆมาดึงเงินออกจากกระเป๋าเราได้ถ้าเราไม่ยอมให้เขาเอาเงินไปนะคะก็ต้องเรียนฝากผู้ลงทุนไว้ว่าถ้าเราไม่เข้าใจในลักษณะแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ตัวนี้นะคะถ้าเราไม่ได้มีเงินเย็นพอนะคะถ้าเราไม่ได้มั่นใจในตัวผู้ออกหุ้นกู้ว่าเขาจะสามารถชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยได้เนี่ยเราไม่ควรไปลงทุนหรือแม้แต่ว่าเราไม่ได้มีฐานะการเงินที่รองรับความเสี่ยงได้เราไม่ควรไปลงทุนนะคะอันนี้ก็ฝากผู้ลงทุนทุกท่านนะคะก็ใช้ดุลพินิจของท่านนะคะก่อนที่จะเรียกตัดสินใจลงทุนให้เหมาะสมกับโปรไฟล์ของท่านด้วยค่ะ
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3 เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

สวัสดีครับผมไพบูลย์ดำรงวารีจากสำนักงานกลต.นะครับวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ Private Placement สำหรับ SME ภายใน5ทีมครับจริงๆหลักๆเนี่ยมี2ช่องทางครับช่องทางแรกคือ Crowdfunding นะครับแล้วก็ช่องทางที่2เนี่ยก็คือการเสนอขายหลักทรัพย์ในวงจำกัดนะครับหรือที่เรียกว่า Private Placement นะครับหรือ PP นะครับซึ่งเป็นวิธีการเนี่ยที่จะมาเล่าให้ฟังกันในคลิปนี้ครับเพราะจริงๆเนี่ยช่วงแรกเนี่ย SME เนี่ยมีความต้องการระดมทุนเนี่ยจากคนในวงแคบนะครับใกล้ๆตัวนะครับหรือก็ผู้ลงทุนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญนะครับคำว่าวงจำกัดเนี่ยหมายถึงชักชวนผู้ลงทุนในวงแคบอยู่ไม่กี่คนนะครับไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาเป็นวงกว้างนะครับไม่ได้มีการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ Facebook หรือว่าตัว LINE Applicationปัจจุบันนะครับสามารถเสนอขายหลักทรัพย์ได้2ประเภทนะครับก็คือหุ้นนะครับแล้วก็หุ้นกู้แปลงสภาพนะครับคำว่าหุ้นเนี่ยหลายๆคนอาจจะรู้จักดีแล้วนะครับก็คือคำว่าหุ้นเนี่ยหมายถึงหุ้นส่วนของกิจการนะครับมีสิทธิ์ได้รับปันผลนะครับมีสิทธิ์เข้าไปเป็นผู้ถือหุ้นไปเป็นกรรมการในบริษัทหรือในกิจการนั้นๆนะครับส่วนหุ้นกู้แปลงสภาพเนี่ยชื่อเนี่ยมันผสมกันอยู่2สำคัญนะครับคำว่าหุ้นกู้เนี่ยหมายถึงหุ้นบวกกู้นะครับผู้ลงทุนเนี่ยมีสถานะเป็นเจ้าหนี้นะครับจะได้รับดอกเบี้ยนะครับแล้วก็ผลตอบแทนอย่างอื่นในฐานะเจ้าหนี้นะครับแล้วก็มีสิทธิ์นะครับที่จะแปลงสภาพเนี่ยจากเจ้าหนี้เนี่ยไปเป็นเจ้าของนะครับเมื่อถึงเหตุการณ์ในเหตุการณ์หนึ่งเนี่ยในอนาคตที่ตกลงกันนะครับระหว่างผู้ถือหุ้นกับตัวกิจการนะครับ

เราสามารถระดมทุนจากนักลงทุนสถาบันนะครับ PE หรือ VC ซึ่งคนกลุ่มนี้เป็นคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องการลงทุนใน SME แล้วนะครับนอกจากนี้เองเราทราบว่า SME เองเนี่ยต้องการที่จะจูงใจนะครับดึงดูดคนที่มีศักยภาพเนี่ยเข้ามาร่วมงานนะครับเราก็เลยเปิดช่องให้ SME เนี่ยสามารถที่จะขายหุ้นนะครับในกิจการเนี่ยให้กับบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการพนักงานนะครับเพื่อจูงใจให้เข้ามาร่วมงานนะครับแล้วก็ได้รับผลตอบแทนเสมือนเป็นเจ้าของกิจการไปด้วยนะครับซึ่งในเมคานิซึมนี้เองเนี่ยจะทำให้ SME เนี่ยสามารถดึงดูดคนที่มีศักยภาพเนี่ยเข้ามาร่วมงานได้มากขึ้นนะครับจริงๆต้องบอกว่า SME นะครับถ้าสนใจเนี่ยจะต้องทำ3อย่างนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือไม่ต้องขออนุญาตจากก.ล.ต.นะครับแต่ต้องรายงานผลการขายนะครับเมื่อขายเสร็จเรียบร้อยนะครับอย่างที่2เนี่ยที่ต้องทำก็คือต้องไปลงทะเบียนนะครับเข้าร่วมโครงการระหว่างสสว.แล้วก็ก.ล.ต.นะครับส่วนอย่างสุดท้ายเลยที่ต้องทำเนี่ยคือเวลาที่เราไปชักชวนผู้ลงทุนเนี่ยนะครับเราต้องมีการแจกเอกสารนะครับหน้าตามันเรียกว่าแฟกชีตนะครับก็คือต้องเหมือนกับมีการอธิบายข้อมูลสำคัญของผู้ลงทุนนะครับให้ผู้ลงทุนทราบนะครับเกี่ยวกับตัวความเสี่ยงผลประกอบการนะครับรวมไปถึงฐานะการเงินของบริษัทนะครับอันนี้เป็น3อย่างที่ต้องทำนะครับจริงๆก็ต้องบอกว่าจากที่เล่ามาทั้งหมดนะครับจะเห็นว่ากระบวนการหรือขั้นตอนเนี่ยมันไม่ได้ยากเลยนะครับแต่หาก SME เนี่ยมีข้อสงสัยนะครับก็สามารถที่จะสอบถามมายังก.ล.ต.ได้ทุกเวลานะครับเพราะตลาดทุนเนี่ยเป็นของทุกคนนะครับ

ฉุดมือหลานชวนคุณปู่คุณย่าหรือคุณตาคุณยายมาล้อมวงลงนั่งดูและฟังอย่างตั้งใจเพราะนี่คือรายการที่จะพาหัวใจของคุณไปออกกำลัง Work Hard ออกกำลังใจ

0: เด็กที่วาดอะไรหรอก
1: วาดฟาร์มค่ะ
0: ฟาร์มฟาร์มอย่างเดียวเหรออ
1: ันนี้เป็นฟาร์มสัตว์ค่ะอันนี้หมูอยู่ในแล้วแล้วก็เป็ดค่ะแล้วก็บ่อปลานี่มีหนอนด้วยนี่และท้องฟ้าสดใส
0: อ
1: ันนี้พระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งค่ะ
0: เขาคงจะระบายในความรู้สึกของเขาว่าเขาอยากเห็นสัตว์ที่เขาวาดออกมาจริงๆเด็กสมัยเนี่ยห่างไกลจากวิถีชนบทชาวบ้านที่มีฟาร์มเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่อะไรทำนองนั่นนะฮะ
1: ไม่เคยเห็นฟาร์มค่ะก็เลยวาดรูปฟาร์มที่ตัวเองคิดค่ะว่าฟาร์มมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: แล้วเคยเห็นสัตว์พวกนี้บ้างล่ะแอด
1: ไม่เคยค่ะ
0: เหรออยากไปไหมล่ะ
1: อยากค่ะ
0: ดูตัวจริงนะ
1: ไปค่ะ
0: ไป
1: เย
0: ้ฟาร์มที่อยากจะพาหลานไปเนี่ยมันน่าสนใจก็มีปลูกต้นไม้เป็นหลักแล้วก็เลี้ยงสัตว์ทุกชนิดน่ะทำฟาร์มสัตว์ไปในตัวเพื่อรู้สึกว่าถูกต้องตามที่เขาต้องการที่อยากให้ปลูกพาไปดูนะ
1: ตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นแล้วก็โอ้โหแต่ว่าดีใจมากเลยค่ะที่คุณปู่ชวนไปค่ะเพราะปกติแล้วคุณปู่จะไม่ค่อยออกบ้านเลยก็จะต้องให้หนูชวนอย่างเดียวค่ะแต่ตอนนี้คุณปู่มาชวนหนูค่ะ
2: เมื่อคุณปู่กับคุณหลานตัดสินใจร่วมเดินทางไปออกกำลังใจด้วยกันแล้วการผจญภัยของคนทั้งสองรุ่นก็ได้เริ่มต้นขึ้นต้องไปติดตามกันต่อนะครับว่าสถานที่ที่คนทั้งสองกำลังไปนี้จะทำให้หลานทับใจมากน้อยแค่ไหนและฟาร์มที่ว่านี้จะใช่ในแบบที่คุณหลานคิดหรือเปล่าต้องคอยติดตามเอาใจช่วยกันนะครับและแล้วทั้งสองคนก็เดินทางมาถึงที่หมายนั่นก็คือฟาร์มเดอะเล็กหรือฟาร์มตันเล็กในภาษาไทยนั่นเองครับโดยฟาร์มแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลคลองใหญ่อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกซึ่งคนมักจะรู้จักและเรียกว่าคลอง15รังสิตนครนายกกันซะมากกว่าจากสวนมะม่วงของคุณตาเล็กในอดีตวันเวลาผ่านไปที่นี่ได้ถูกปรับเปลี่ยนให้เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับเด็กวัย 4-13 ปีโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เป็นทางเลือกให้แก่เด็กๆที่ใช้ชีวิตอยู่ในเมืองได้ออกมาสัมผัสกับธรรมชาติเล่นกลางแจ้งสร้างความแข็งแกร่งให้กับร่างกายและจิตใจและเห็นความสำคัญของอาชีพเกษตรกร
0: อ่ะนี่ฮะคุณทราย
3: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: นี่ฮะคุณทรายที่จะพาหนูไปดูในฟาร์มอ่ะที่มีเป็ดมีไก่ที่หนูอยากจะดูไง
3: ใช่แล้ว
0: เออ
3: แล้วแกที่เคยเลี้ยงหมูมาก่อนไหม
1: ไม่เคยค่ะ
3: ไม่เคยเคยอาบน้ำม้าไหม
1: ไม่เคย
3: ไม่เคยอีกแล้วปลูกผักอ่ะเคยไหม
1: ไม่เคย
3: ไม่เคยเดี๋ยววันนี้เราจะได้ทำทั้งหมดที่พี่พูดมาเลยพร้อมยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: เราไปกันเลย
2: และเทรนเนอร์ที่จะมาดูแลการออกกำลังใจในวันนี้ก็คือเทรนเนอร์จิ๊กแห่งฟาร์มตาเล็กคนนี้นี่เอง
3: เมื่อก่อนสมัยเด็กๆเนี่ยคุณเก๋แกก็เคยแบบวิ่งเล่นในร่องสวนอะไรเงี้ยค่ะได้แบบใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติโดดน้ำคลองอะไรเงี้ยค่ะค่ะแกก็เลยเริ่มคิดริเริ่มอะค่ะในการที่จะตั้งฟาร์มนี้ค่ะตอนแรกยังไม่ได้ตั้งเป็นฟาร์มแบบว่าเป็นทางการเท่าไหร่เพียงแต่ว่าอยากให้มีสถานที่ให้ลูกๆแบบว่าได้วิ่งเล่นได้ทำกิจกรรมกลางแจ้งอะไรเงี้ยค่ะได้อยู่กับธรรมชาติบ้างอะไรเงี้ยค่ะพอแบบว่าเริ่มที่ปรับลงตัวแล้วเงี้ยค่ะก็เกิดความคิดที่ว่าอยากจะแบ่งปันให้กับคนอื่นได้แบบมาเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติมาใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติมาแบบเล่นกลางแจ้งอะไรเงี้ยค่ะมาใช้ชีวิตแบบเมื่อสมัยก่อนโดดน้ำคลองอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเริ่มให้แบบว่าเริ่มเปิดให้คนนอกเข้ามาแบบว่าดูสถานที่แล้วค่ะทำกิจกรรมค่ะเมื่อก่อนเด็กยังมาไม่เยอะค่ะประมาณ10-20คนอะไรเงี้ยค่ะยังช่วงแรกๆก็แบบได้ผลตอบรับค่อนข้างดีตอนนี้ก็เลยมีเด็กๆมาทำกิจกรรมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
4: อันที่หนึ่งนะครับก็คือเรื่องของความสัมพันธ์นะครับก็คือว่าการได้มีเวลาดีๆอยู่ด้วยกันนานๆนะครับเด็กก็จะมีความรู้สึกว่าผู้ใหญ่ให้ความสำคัญกับเขานะครับพาเขามาทำกิจกรรมอยู่ด้วยทั้งวันนะครับในระหว่างที่ทำเนี่ยก็จะมีการสอนนะครับให้เด็กลองทำบางอย่างนะครับแล้วก็มีการ ให้กำลังใจหรือว่าอาจจะมีการบอกว่าต้องทำแบบนี้แบบนั้นนะครับคือจะมีทั้งจินตนาการและมีทั้งกฎเกณฑ์ระเบียบนะครับซึ่งเด็กจะได้เรียนรู้ในระหว่างที่ฝึกทำโดยผู้ใหญ่ก็จะช่วยเหมือนเป็นโค้ชให้นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นผลดีนอกจากนั้นแล้วเนี่ยอันที่สองก็คือเรื่องของพัฒนาการการที่ออกไปในที่กลางแจ้งนะครับแล้วก็ได้ลงมือทำจริงเนี่ยเด็กก็จะได้ฝึกเรียกว่าประสาทสัมผัสทุกอย่างเลยนะครับระบบประสาททุกด้านเลยทั้งกล้ามเนื้อมัดใหญ่มัดเล็กนะครับฝึกสังเกตฝึกเรียนแบบทำตามนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์กับเด็กมากนะครับนอกจากนั้นแล้วในบรรยากาศที่โล่งกว้างเนี่ยเด็กก็จะรู้สึกผ่อนคลายนะครับการตอบสนองของสัตว์เวลาที่เด็กไปเลี้ยงให้อาหารมันนะครับหรืออาบน้ำให้กับมันเนี่ยเด็กก็ได้ฝึกสังเกตนะครับแล้วก็อาจจะเกิดความรู้สึกผูกพันนะครับมีความสุขขึ้นที่สัตว์ก็มีการตอบสนองเข้าหานะครับเวลาที่เด็กได้ทำอะไรบางอย่างให้กับเขานะครับแล้วก็ในช่วงสุดท้ายถ้าเมื่อจบวันแล้วเนี่ยเมื่อเด็กเห็นผลงานของตัวเองครับว่าวันนี้เราได้ทำนู่นนี่นั่นเยอะแยะเลยนะครับเด็กก็จะเกิดความภาคภูมิใจนะครับแล้วก็ผู้ใหญ่เองก็เกิดความสดชื่นขึ้นด้วยนะครับการที่เด็กสดชื่นขึ้นผู้ใหญ่ก็สดชื่นนะครับ

0: ้อมกันแล้วเราก็มาออกกำลังใจกันได้เลยแต่ก่อนอื่นเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศต้องแต่งองค์ทรงเครื่องกันสักหน่อยนี่แหละครับคุณปู่ชาวนากับหลานสาวชาวไร่โดยกิจกรรมแรกของการเรียนรู้ในฟาร์มตาเล็กในวันนี้ก็คือการเลี้ยงสัตว์แต่จะเป็นสัตว์ประเภทไหนตามคุณปู่คุณหลานไปดูพร้อมๆกันเลยครับ
1: และกิจกรรมแรกที่เราจะทำกันในวันนี้ก็คือผสมอาหารไปเลี้ยงสัตว์อะไรให้ทาย
2: หมูค
1: ่
2: ะ
1: ใช่แล้วไปเลี้ยงหมูนั่นเองนะทีนี้เรามาดูส่วนผสมกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างส่วนผสมอย่างแรกคืนนี้อะไรเอ่ยรู้จักไหม
3: ผักบุ้ง
2: ผักบุ้ง
1: ใช่ผักบุ้งแต่ว่าอันนี้เป็นผักบุ้งคลองคุณลุงเขาจะไปเก็บมาจากธรรมชาตินะแล้วก็อันนี้คือต้องจับดู
2: ทราย
1: ลองจับดูสิใช่ไหม
2: ผงชูรส
1: ลองดมดูสิกลิ่นเหมือนอะไร
2: แป้งหมักเด็ก
1: เหมือนแป้งเหมือนแป้งใช่ไหมมันคือรำข้าวนั่นเองนะเพราะว่ารำข้าวนี่มีประโยชน์มากเลยมีวิตามินและธาตุเยอะแล้วก็เลยมาใส่ให้หมูด้วยส่วนผสมต่อไปก็คือ
2: น้ำเปล่า
1: ใช่แล้วน้ำสะอาดและก็เป็นคืออะไร
3: เกลือ
1: นั่นเอง
3: เกลือ
1: นั่นแหละส่วนผสมมีแค่นี้นะคะเราจะผสมทุกอย่างเนี่ยเข้าด้วยกันนะเอาเดี๋ยวหยิบผักบุ้งใส่ก่อนเลยค่ะได้ผสมส่วนผสมเสร็จแล้วเราจะมาขยำให้มันเข้ากันด้วยมือเปล่าลงไปเลยค่ะสองมือเอาให้รำมันละลายไปกับน้ำเลยขยำเลยขยำเลย
3: ขยำมันนวดแป้ง
2: เอาผักอะค่ะใส่ในถ้วยอะค่ะจากนั้นเขาก็ใส่ผงรำลงไปค่ะแล้วก็ใส่น้ำเปล่าจากนั้นก็โรยเกลือค่ะแล้วก็ขยำให้เข้ากันค่ะโอ้ตื่นเต้นแล้วแบบตกใจมากไม่คิดว่าจะทำได้อ่ะค่ะ
1: เดี๋ยวเราจะเข้าไปให้ข้างในเล้ากันเลยมาทางนี้เลยค่ะ
3: เข้าเล้าเลย
1: เข้าเล้าเลย
3: เข้าเล้าหมูนะ
1: เทใส่ในรางอาหารตรงโน้นเลย
4: โอ้สวัสดี
1: มาเลยค่ะ
4: สวัสด
1: ีเลย
3: ใส่ไหนใส่ในรังเลย
1: ใส่ในนี้ค่ะเทต่ำๆเลย
4: สว
1: ั
4: สดีเอ้ยจังจี้
1: เทเลยค่ะเทเลย
4: เอ้ยหมูนะ
3: เทโอ้ยไม่ไหวดังจะล้มเอา
4: พระเจ้าโอ
1: ้ลองจับได้นะจ
4: ับ
1: เลย
4: โอ
1: ้ยแกที่รู้ไหมว่าหมูเนี่ยพันอะไร
4: พันอะไรคะ
1: พันอะไรให้ถ่ายสิตัวมันสูงไหมเนี่ย
4: พันยักษ
1: ์พันยักษ
3: ์ตี
1: นี่เป็นหมูพันแคระนะเป็นพันพอตเบลลี่เป็นพันพื้นเมืองของเวียดนามนี่นะคะ
4: หมูให้อาหารวันละกี่มื้อคะ
1: วันละกี่มื้อเราให้ปกติแล้วเนี่ยเราจะให้แค่มื้อเดียวใช่เพราะว่าเขาไม่ค่อยได้ออกไปเดินออกกําลังกายข้างนอกเดี๋ยวจะพุงติดพื้นเดินไม่ไหวขอแต่เขาสามารถกินได้ตลอดเวลาเลยนะที่เราให้ใช่กินได้ตลอดเลยโดยไม่มีหิว

0: งับหัวถ้ามันงับหัวขึ้นมาหนูไม่มีหน้าตาให้คนอื่นเขามองคือ ร่อยไหมไม่ต่อคนช่วยส่งเสียงดาให้หน่อยถ้าอร่อย
2: จะเป็นเกษตรกรเต็มตัวแล้วเนี่ยเราต้องให้อาหารแล้วใช่ไหมหลังจากนั้นเนี่ยเราต้องมาทำความสะอาดเขาด้วย รู้ไหมที่กำลังจะทำความสะอาดนี่คือตัวอะไรเนี่ย
0: ม้าค
2: ่
0: ะ
2: ใช่แล้วนะคะนี่เป็นชื่อโอปอนะเป็นม้าเพศเมียข้อควรระวังในการอาบน้ำเลยก็คือระวังที่ขาเขาเวลาเขาเดินไปเดินมาเนี่ยระวังเขาจะเหยียบเท้านะแล้วก็อย่าไปข้างหลังอย่าไปอยู่ข้างหลังมาเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะดีดนั่นเองอ้าวไปวางน้ำเข้าโถนี่เดี๋ยวเราต้องลงแชมพูเหมือนคนด้วยนะ
3: ผมจะอ่าน
0: นะสุขาทำไมนี่จะอ่านของคนสุขาทำไม

อีกหนึ่งความตั้งใจของฟาร์มแห่งนี้ก็คือการเปิดฟาร์มเพื่อแบ่งปันให้กับเด็กๆและผู้ปกครองท่านอื่นๆได้เห็นว่ากระบวนการและวิธีการเรียนรู้ผ่านธรรมชาติกิจกรรมกลางแจ้งกิจกรรมทางการเกษตรและกิจกรรมที่ต้องลงมือทำนั้นเป็นประโยชน์ช่วยสร้างเสริมพัฒนาการรวมถึงปลูกจิตสำนึกทางสังคมให้กับลูกหลานได้ถือได้ว่าเป็นกุศโลบายในการทำประโยชน์เพื่อสังคมในทางอ้อมอีกด้วย

0: ่ก็มาถึงแล้วนะคะที่นี่เป็นแปลงผักปลอดสารพิษของเรานั่นเองที่นี่นะจะเป็นการปลูกแบบลงดินเลยวิธีแบบดั้งเดิมเลยนะคะแล้วก็เราจะใช้มุ้งเนี่ยคุมไว้หลังจากปลูกเสร็จแล้วเรียกว่าผักกางมุ้งนั่นเอง
1: แล้วผักกางมุ้งคืออะไรอะคะ
0: ผักกางมุ้งคืออะไรลองดูตรงนี้ทำไมต้องกางมุ้งนะใครที่รู้
1: ไหมไม่รู้อะค่ะ
0: ให้เดาให้เดา
1: เพราะว่าผักมันร้อน
0: ผักมันร้อนไม่ใช่ที่กางมุ้งไว้เพราะว่าผักที่เนี่ยจะไม่ใช้สารเคมีใช่ไหมมันจะไม่มีสารพิษซึ่งมันจะมีตัวอะไรมากิน
1: ไส้เดือน
0: ไส้เดือนไม่ใช่ตัวอะไร
1: มัน
0: มีหนอนมีแมลงมากินผักใช่ไหมเราก็เลยต้องกางมุ้งไว้เพื่อป้องกันแมลงแล้วแกที่อยากปลูกผักไหม
1: อยากค่ะ
0: อยากเลยเดี๋ยววันนี้เราจะได้ปลูกผักกลงแปลงกันด้วยพร้อมยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: โอเคบายเดี๋ยวเราจะมาปลูกผักกันผักที่เราจะปลูกวันนี้เป็นผักกาดขาวรู้จักผักกาดขาวไหม
1: รู้จักค่ะ
0: ตัวอะไรกินผักกาดขาวบ้าง
1: หนอนกระดึบกระดึบ
0: หนอนนอกจากหนอนแล้วตัวอะไรกินอีก
1: นกก็กิน
0: นกก็กินแล้วเรากินไหม
1: กิน
0: กินเดี๋ยววันนี้จะได้ปลูกอย่างง่ายๆเลยขั้นตอนแรกก็คือเราจะโรยเมล็ดไปแบบนี้ก่อนโรยให้ทั่วเลย
1: แล้วเมล็ดมนุษย์กินได้ไหมคะคนเรากินได
0: ้นั่นก็ต้องลองชิมแล้วแหละว่ากินได้หรือเปล่าเป็นไงอร่อยไหมรสชาติเป็นไงเดี๋ยวเราโรยเมล็ดให้ทั่วก่อนเลยเคที่เสร็จแล้วเราจะมาโรยดินกลบเมล็ดกันต่ออ่ะหยิบเลย
2: ให้มือเลยนะ
0: มือเลยค่ะเดี๋ยวเราไปล้างมือกันทีหลังอ้าวลองดูเคยเล่นดินหรือเปล่าที่บ้าน
1: บ่อยค่ะ
0: กลัวอะไรล่ะใช่ไหม
1: เล่นทำอาหารกับดินด้วย
0: จริงเหรอ
1: เอาดินมาทำเป็นอาหารค
2: ่
1: ะ
2: กินด้วยป่ะ
1: กินไม่ได้ค่ะมันเป็นดิน
0: อ้าวเหรอวิธีหนึ่งแต่แบบอย่างง่ายเลยโอเคต่อไปเราจะมาเอาฟาง
2: กบ
0: กบใช่แล้วใช่กันเลยค่ะโอ้ยมีกบดำด้วยนี่เลยค่ะโชว์ให้ทั่วเลยลดเลยให้ทั่วเลย
1: จะโตอ่ะคะ
0: อีกกี่วันมันถึงจะโตประมาณ30ถึง45วันก็เก็บกินได้แล้วแล้วเราจะดูแลต้นผักเรายังไงรู้ไหม
1: ยังไงอะคะ
0: ต้นผักต้องทำอะไรลูกต้นผักชอบอะไร
1: ชอบแสงแดดอากาศน้ำ
0: นั่นแหละเราต้องรดน้ำทุกวันด้วย
3: แปลงผักที่คุณผู้ชมกำลังเห็นอยู่นี้เป็นแปลงผักแบบปลอดสารพิษมีการใช้สมุนไพรและกางมุ้งครอบแปลงผักเพื่อป้องกันแมลงแทนการใช้สารเคมีบริเวณนี้เด็กๆจะได้เรียนรู้การปลูกผักหมักปุ๋ยและการดูแลรักษาเก็บเกี่ยวเรียกได้ว่าเป็นการเรียนรู้ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางเลยส่วนผลผลิตที่ได้จากแปลงผักก็จะถูกนำไปปรุงเป็นอาหารกลางวันแสนอร่อยให้

0: ธีทำต่างๆนั้นเป็นยังไงบ้างแล้วปลูกผักเป็นยังไงทำยังไงแล้วก็มีผักอะไรบ้างชนิดไหนบ้างแล้วก็สัตว์อ่ะเราได้รู้ว่าสัตว์อ่ะมันให้อาหารยังไงมันกินยังไงอะไรแบบนี้แหละ
1: วันนี้ก็ทำไปหลายอย่างนะเกี่ยวกับปลูกพืชทดลองใส่ไอ้เมล็ดผักแล้วก็เอาดินกลบแล้วเอาฟางใส่แล้วรดน้ำมันก็ทำได้นี่ไม่เห็นจะยากตรงไหนเลยแล้วก็มาเลี้ยงสัตว์ทำอาหารให้สัตว์กินอาหารหมูหญ้าให้แพะอาบน้ำม้าโอ้โหมีความสุขแล้วให้อาหารเป็ดรู้สึกมันมีความสุขกับมัน
0: สนุกแล้วก็ตื่นเต้นแล้วก็แฮปปี้มากเลยค่ะดีใจมากเลยค่ะที่คุณปู่มาชวนหลานๆอย่างคนนี้
2: เขาจะใช้ชีวิตที่แบบอยู่ท่ามกลางธรรมชาติจริงๆเลยไม่ได้อยู่แบบในห้องแอร์ไม่ได้เดินห้างค่ะก็จะสัมผัสกับดินพื้นหญ้าสัมผัสกับสัตว์จริงๆเลยมือต้องเลอะเท้าต้องเลอะอย่างเงี้ยค่ะแล้วเด็กๆจะได้รู้ว่าเวลาเราเลอะแล้วเนี่ยเราสามารถไปล้างได้ค่ะไม่ต้องกลัวแบบสกปรกนู่นนี่อะไรเงี้ยค่ะเขาจะได้ก้าวข้ามอะไรหลายๆอย่างที่มันเป็นข้อจำกัดในการใช้ชีวิตของเขามาที่นี่ถือเป็นประสบการณ์ที่ดีที่เขาจะหนีจากเมืองกรุงนี้กดความวุ่นวายมาใช้ชีวิตท่ามกลางธรรมชาติจริงๆเลยเนี่ยค่ะเราก็จะสอดแทรกในเรื่องของแบบว่าความอดทนแบ่งปันไปอย่างที่เคยพูดไปแล้วใส่ใจคนอื่นใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นในสังคมเนี่ยค่ะเพราะว่าเขาจะไปเจอสังคมที่มันหลากหลายในเมื่อเขาโตขึ้นค่ะมันจะเป็นภูมิเขาเรียกอะไรภูมิคุ้มกันที่ดีในอนาคตที่เขาจะเอาประสบการณ์ต่างๆเนี่ยในวัยเด็กอะค่ะเอาไปใช้ปรับให้ชีวิตเขาแบบดำเนินไปได้อย่างแบบไม่มีอุปสรรคอะไร
3: สิ่งนึงที่การลงไปทำจริงเนี่ยแตกต่างจากการที่ใช้มือถือนะครับหรือว่าเล่นเกมเนี่ยก็คือจังหวะของเขาเรียกว่าจังหวะความเป็นธรรมชาตินะครับมันจะไม่ได้ไวเหมือนในโทรศัพท์นะครับแล้วก็เด็กก็จะต้องเรียนรู้การรอคอยนะครับทำสิ่งนี้แล้วต้องรอผลมันก่อนนะอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็เด็กไม่สามารถเปลี่ยนเรื่องได้เหมือนโทรศัพท์นะครับเด็กก็จะต้องจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ทำนะครับเพราะฉะนั้นในแง่ของการฝึกความอดทนนะครับในแง่ของการฝึกสมาธิการจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ทำจนเสร็จเนี่ยการทำในสภาพแวดล้อมจริงเนี่ยดีกว่าในโทรศัพท์มากนะครับเพราะโทรศัพท์เนี่ยเร็วแล้วก็พอเด็กเบื่อปั๊บเด็กก็เปลี่ยนเรื่องนะครับสามารถเปลี่ยนได้ตามใจชอบเลยนะครับซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยโลกมันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับโลกตัวนี้มันมีบางอย่างที่เราเปลี่ยนไม่ได้นะครับเราจะต้องทำแล้วก็ต้องอดทนที่จะทำต่ออย่างเงี้ยนะครับก็อีกอันนึงที่ได้บอกไว้แล้วก็คือเรื่องของการฝึกกล้ามเนื้อนะครับก็คือในการใช้มือถือเนี่ยก็เรียกว่าฝึกแต่กล้ามเนื้อมัดเล็กนะครับแต่ถ้าได้การทำจริงเนี่ยเด็กจะได้ฝึกกล้ามเนื้อมัดใหญ่นะครับการสังเกตธรรมชาตินะครับนอกจากนั้นแล้วก็คือเรื่องของความสัมพันธ์นะครับซึ่งทั้งเป็นความสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่และเด็กกับสัตว์นะครับเด็กกับสัตว์เลี้ยงเด็กกับสัตว์ที่เลี้ยงอยู่พวกนี้นะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่ามีส่วนอย่างมากในการที่จะทำให้เด็กคนหนึ่งเนี่ยมีพัฒนาการที่ครบทุกด้านนะครับมากกว่าที่จะอยู่กับโทรศัพท์

0: เก่งออมเก่งลงทุนกับกัปตันกลต.ตอนที่1การตั้งเป้าหมายทางการเงินรู้จักการออมการลงทุน
1: ผมชื่อเมฆเรียนอยู่ชั้นม.6ครับอยากเรียนต่อวิศวะคอมพิวเตอร์ตอนนี้เลยฝันอยากมีโน้ตบุ๊กแรงๆสักตัวนึงหนูชื่อฝนเรียนอยู่ปี2มีความฝันอยากเป็นแอร์โฮสเตสจึงอยากเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มพวกเราอยากมีเงินไวๆจังจะได้ทำตามฝันสักที
0: สวัสดีจ้ะน้องๆได้ยินพวกเธอพูดว่าอยากมีเงินกันเหรอ
1: ใช่ค่ะว่าแต่คุณเป็นใครคะ
0: ฉันคือกัปตันกลต.จะมาแนะนำเรื่องการออมการลงทุนให้น้องๆเอง
1: เรื่องการออมการลงทุนเหรอครับฟังดูน่าสนใจจังเลยอย่างผมจะทำได้ไหมนะ
0: ได้สิรู้ไหมว่าไว้อย่างน้องๆเนี่ยแหละที่ต้องเริ่มเก็บเงินตั้งแต่วันนี้เพื่ออนาคตที่ดีในวันหน้าวันนี้กัปตันกลต.จะมาบอกเคล็ดลับในการออมให้น้องของนะคนทุกวัยล้วนมีความต้องการใช้เงินถ้าเป็นวัยเรียนอย่างฝนและเมฆก็ต้องการเงินเพื่อเรียนต่อเพื่อซื้ออุปกรณ์การเรียนแต่วัยผู้ใหญ่เขาก็จะมีความต้องการเงินไว้สร้างบ้านสร้างครอบครัว
1: แล้วเราจะเริ่มต้นยังไงดีคะ
0: ก่อนอื่นน้องๆต้องตั้งเป้าหมายก่อนว่าอยากจะเก็บเงินไว้ทำอะไร
1: อีก2ปีผมอยากซื้อโน้ตบุ๊กส่วนหนูอีก6เดือนอยากเรียนภาษาเพิ่มเติม
0: ดีเลยเมื่อพวกน้องๆรู้เป้าหมายของตัวเองแล้วขั้นต่อไปเราประเมินฐานะการเงินของตัวเองซึ่งเราจะคิดได้จากสินทรัพย์ที่เรามีหักด้วยหนี้สินที่เรามีนั่นเอง
1: เงินฝากอย่างนี้เรียกว่าสินทรัพย์ใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะสินทรัพย์เป็นสิ่งที่เรามีอยู่ส่วนหนี้สินเป็นสิ่งที่เรายืมจากคนอื่นเช่นหนี้การศึกษาหรือหนี้บัตรเครดิตนั่นเองดังนั้นถ้าใครมีสินทรัพย์มากก็สบายหน่อยแต่ถ้าใครมีหนี้สินมากก็ต้องหาเงินมากหน่อย
1: เราสำรวจฐานะการเงินเป็นแล้วต้องทำอะไรต่อไปคะกัปตัน
0: พวกน้องๆต้องสำรวจรายรับรายจ่ายโดยลงบันทึกรายรับรายจ่ายทุกวันเพื่อรู้พฤติกรรมการใช้เงินของตัวเองเคล็ดลับสำคัญที่จะทำให้เก็บเงินได้สำเร็จคือต้องเก็บก่อนใช
1: ้เก็บก่อนใช้เหรอครับมันเป็นยังไงครับกัปตันกลต.
0: เก็บก่อนใช้ก็คือเมื่อเธอได้เงินมาให้หักส่วนหนึ่งเป็นเงินเก็บไว้เลยส่วนเงินที่เหลือก็ให้ใช้สำหรับค่าใช้จ่ายที่จะเป็นก่อนเช่นค่าเทอมค่าเดินทางและค่าอาหารแล้วค่อยเอาไปใช้จ่ายในสิ่งที่ต้องการทำอย่างนี้ฝันของน้องๆก็ใกล้ความจริงแล้ว
1: แล้วถ้าพวกเรามีเงินเก็บเราจะทำให้เงินงอกเงยได้ยังไงคะ
0: เราทำได้2วิธีคือออมและลงทุนเรามักออมเงินไว้ในที่ปลอดภัยเอามาใช้ได้ง่ายเงินต้นไม่สูญหายเช่นการฝากธนาคารการออมในฝากธนาคารนั้นให้ผลตอบแทนสม่ำเสมอแต่ค่อนข้างน้อยและในระยะยาวต้องระวังเงินเฟ้อด้วย
1: เงินเฟ้อเหรอมันคืออะไรครับ
0: เงินเฟ้อก็คือการที่ราคาของกินของใช้แพงขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปเงินจำนวนเท่าเดิมจะซื้อของได้น้อยลงเช่นวันนี้แม่ซื้อข้าวจานละ30บาทแต่อีก5ปีอาจซื้อข้าวจานละ60บาทหากเมฆมีเงิน30บาทเท่าเดิมก็จะไม่พอซื้อข้าว1จานไงล่ะนั่นคือมูลค่าของเงินจะลดลงเรื่อยๆถ้าน้องๆเก็บเงินไว้เฉยๆถ้าราคาสินค้าแพงขึ้นปีละ 3% และน้องๆได้ดอกเบี้ยเงินฝากปีละ 1% ยิ่งฝากนานเงินของน้องๆโตไม่ทันเงินเฟ้อแน่
1: แล้วเราจะทำยังไงดีคะ
0: น้องๆก็ต้องนำเงินไปลงทุนนะสิ
1: การลงทุนคืออะไรคะ
0: การลงทุนเป็นการนำเงินไปต่อเงินหรือทำให้เงินงอกเงยเราทำได้2วิธีคือลงทุนทางตรงและทางอ้อมการลงทุนทางตรงแบ่งเป็น2แบบอีกนะ 1. ลงทุนทำธุรกิจหรือเป็นเจ้าของธุรกิจเช่นเปิดร้านขายกาแฟขายเสื้อผ้า 2. ลงทุนในสินทรัพย์ที่จับต้องได้เช่นทองคำบ้านที่ดินการลงทุนทั้ง2แบบต้องใช้เงินก้อนใหญ่ลงทุนลงแรงมากแต่หากธุรกิจไปได้ดีเจ้าของก็จะได้กำไรมากแต่ถ้าหากไม่สำเร็จเงินก็จะหายไปมากเช่นกันส่วนการลงทุนทางอ้อมเป็นการให้เงินทำงานที่ไม่ต้องใช้เงินลงทุนมากเท่ากับการลงทุนทางตรงแต่เป็นการนำเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินต่างๆน้องๆสามารถไปลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินได้เองหรือจะให้ผู้เชี่ยวชาญช่วยลงทุนให้ก็ได้การลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินมีหลากหลายเช่นหุ้นกู้กองทุนรวมผลตอบแทนและความเสี่ยงก็ต่างกันไปผลตอบแทนมากความเสี่ยงก็มากด้วยน้องๆควรเลือกรูปแบบการลงทุนที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการใช้เงินเก็บของตัวเอง
1: พวกเราชักสนุกกับเรื่องออมเรื่องลงทุนแล้วสิครับ
0: กัปตันอยากให้น้องๆเก่งออมเก่งลงทุนกันตั้งแต่วันนี้และจะอยู่เคียงข้างคอยให้ความรู้ให้น้องๆลงทุนเพื่อเป้าหมายในชีวิตอย่างมั่นใจนะไว้โอกาสหน้ากัปตันจะมาสอนน้องๆเรื่องนี้อย่างเจาะลึกอีกทีสำหรับวันนี้กัปตันกลต.ขอตัวลาไปก่อนจ้า
1: ขอบคุณครับตันกลต.ไว้เจอกันใหม่นะคะ
0: หาได้ใช้เป็นปลอดหนี้มีออมพร้อมลงทุนโดยก.ล.ต.ก.ล.ต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ
2: ก่อนจะตามเทรนเนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้แบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตา

0: และอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ
1: คุณมีความฝันอยู่แล้วมาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddy เลือกทีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดีย Search Engine และทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ GoDaddy.com

การประชุมอบรมถวายความรู้แก่พระสังฆาธิการคือเจ้าอาวาสที่ได้รับแต่งตั้งใหม่นี้ถือว่าเป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาระดับสูงก็คือระดับเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะภาคเจ้าคณะหนที่จะต้องอบรมถวายความรู้แก่พระสังฆาธิการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ความรู้ที่พระสังฆาที่เจ้าวาดความรู้ที่เจ้าวาดผู้ได้รับแต่งตั้งใหม่มีทั้งสิ่งที่ต้องรู้แล้วก็สิ่งที่ควรรู้สิ่งที่ต้องรู้ก็หมายถึงหน้าที่ของเจ้าว่าจำเป็นต้องรู้ว่าเจ้าหน้าที่ของเจ้าว่านั้นมีอะไรบ้างถ้าไม่รู้ก็ปฏิบัติหน้าที่ในความเป็นเจ้าอาวาสไม่ถูกต้องจึงจำเป็นต้องรู้เมื่อรู้ก็จะได้ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าอาวาสเป็นไปอย่างถูกต้องและประการที่สองสิ่งที่เจ้าวาดที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ก็คือต้องรู้ก็คืออำนาจ

ารถมีอำนาจในการปกครองบรรพชิตแต่ท่านใช้คำว่าบรรพชิตก็คือพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ที่อยู่ภายในวัดให้ประพฤติปฏิบัติตามหลักของพระธรรมวินัยถ้าหากว่าไม่ประพฤติปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัยไม่อยู่ในวัดเจ้าวาดมีอำนาจแต่ว่าอำนาจที่มีอยู่อาจจะเป็นดาบสองคมเพราะถ้าใช้ถูกก็เป็นคุณนะถ้าใช้ผิดก็เป็นโทษเพราะฉะนั้นอำนาจขอโทษอำนาจก็ได้อำนาจและหน้าที่ทั้งสองจึงจำเป็นที่เจ้าอาวาสต้องรู้ส่วนรายละเอียดของอำนาจหน้าที่นั้นพระเถรานุเถระและวิทยากรก็จะมาถวายความรู้ในรายละเอียดต่างๆตามที่ระบุไว้ในกฎมหาเถรสมาคมท่านเจ้าวาดที่รับแต่งตั้งใหม่ต้องสนใจตั้งใจแล้วก็เก็บเอารายละเอียดของความรู้นั้นเพื่อนำไปใช้ในการบริหารวัดของตนเองให้เป็นไปโดยความถูกต้องตามหลักของพระธรรมในกฎมหาเถรสมาคมและระเบียบคำสั่งต่างๆของมหาเถรสมาคมมีกล่าวโดยย่อว่าสิ่งที่เจ้าอาวาสผู้ได้รับแต่งตั้งใหม่จะต้องรู้และสิ่งประการที่สองสิ่งที่เจ้าอาวาสใหม่ควรรู้สิ่งที่ควรรู้ก็หมายถึงว่าควรศึกษาพิจารณาให้เห็นถึงความเสื่อมและความเจริญของพระพุทธศาสนาตลอดจนกระทั่งความรู้ในด้านวิทยาการใหม่ๆที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันนี้เราเป็นเจ้าอาวาสใหม่เรามีหลักของพระธรรมวินัยมีกฎมหาเถรสมาคมปกครองและบริหารอยู่แล้วแต่ถึงกระนั้นเพื่อให้ทันกับสภาพของสังคมที่มีการพัฒนาในการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาถ้าหากว่าเราไม่เอาใจใส่ไม่มีความรู้ให้เท่าทันตามสังคมเราก็ดูเหมือนว่าเป็นคนร้าหลังหรือไม่ทันสมัยแต่ความจริงนั้นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ร้าหลังทันสมัยอยู่เสมอแต่วิธีการในการบริหารการปกครองการเผยแผ่หลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ต้องให้ทันสมัยทันเหตุการณ์
ขอยกตัวอย่างเช่นเครื่องมือเทคโนโลยีสมัยใหม่จะช่วยอุปการะแก่เจ้าวาดใหม่เป็นอย่างดีช่วยอุปการะอย่างไรเช่นช่วยอุปการะในการบันทึกข้อปฏิบัติบันทึก

บันทึกข้อมูลรายรับรายจ่ายการเงินของวัดตลอดจนกระทั่งสามารถที่จะใช้เทคโนโลยีด้านอื่นๆเข้ามาบริหารวัดสิ่งเหล่านี้พระสังฆาธิการหรือพวกเราท่านทั้งหลายก็ควรรู้เพื่อนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์เป็นเพราะฉะนั้นการประชุมอบรมพระสังฆาธิการที่ได้รับพระเจ้าวาดที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ในเขตปกครองคณะสงฆ์กลางจึงได้ดำเนินติดต่อกันมาเป็นระยะยาวนานถึงปัจจุบันนี้เป็นเวลาประมาณ21ปีรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นที่21แต่ถ้าว่าเป็นรุ่นของผมนี่ก็ถือว่าเป็นรุ่นที่6รุ่นที่6ที่ผมได้เข้ามารับหน้าที่ปกครองเป็นเจ้าคณะใหญ่อนกลางอีกอย่างหนึ่งใครจะขอกล่าวเสริมว่าการประชุมอบรมพระสังฆาธิการที่จัดทำขึ้นณขณะเวลานี้เป็นระยะเวลากำหนดไว้8วันท่านการฝึกซ้อมอบรมเนี่ยก็ต้องใช้เวลาทั้งหมดให้เป็นประโยชน์เพราะท่านทั้งหลายที่เข้ารับการประชุมนี้ก็จะต้องมีความอดทนนะอดทนที่จะรับฟังคำบรรยายถวายความรู้ของพระเถรานุเถระซึ่งมีท่านเจ้าคณะภาครองเจ้าคณะมากเป็นต้นมาเป็นวิทยากรให้ฟังมาบรรยายให้ฟังหรือมาถวายความรู้ให้ฟังท่านต้องอดทนแล้วก็ตั้งใจฟังโดยเคารพเพราะขณะที่ท่านเหล่านั้นมาถวายความรู้ขอให้ท่านตั้งความเคารพในท่านทั้งหลายเหล่านั้นเป็นเสมือนหนึ่งครูบาอาจารย์ที่มาถวายความรู้แก่ท่านนอกจากจะใช้ความอดทนความเพียรแรงท่านก็จะต้องเสียสละอย่าให้การมาประชุมของท่านแต่ละวันแต่ละชั่วโมงนั้นเสียไปโดยไม่ได้รับประโยชน์อะไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระยะเวลา8วันนี้ถ้าไม่มีกิจจำเป็นถ้าจะเรียกภาษาชาวบ้านก็ว่าพ่อไม่ตายแม่ไม่ตายก็อย่าขาดเพราะการที่เข้ามาร่วมประชุมนี้ก็ถือว่าให้ความเคารพต่อสงฆ์ให้ความเคารพต่อที่ประชุมและอย่างที่ผมกล่าวไว้แล้วท่านเจ้าคณะภาครองเจ้าคณะภาคและวิทยากรทั้งหลายที่มาถวายความรู้แก่ท่านทั้งหลายนั้นก่อนที่ท่านจะมาถวายความรู้เนี่ยท่านก็ต้องทบทวนรายละเอียดต่างๆในข้อที่ท่านจะมาถวายความรู้แก่ท่านเรียกว่าท่านเสียสละเบื้องต้นมาก่อนท่านทั้งหลายและความเสียสละของท่านนั้นก็เพื่อประโยชน์
แก่พวกเราทั้งหลายผู้เข้าร่วมประชุม

ประโยชน์นั้นก็คือการได้รับความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารงานของเจ้าอาวาสงานของการบริหารเจ้าอาวาสที่ผมกล่าวไว้ในเบื้องต้นว่างานในหน้าที่และงานในอำนาจที่ตนเองมีอยู่เพราะนั้นจึงขอกล่าวสรุปได้ว่าการประชุม อบรมพระสังฆาธิการแต่ละครั้งท่านผู้เข้ารับการประชุมร่วมได้รับประโยชน์อย่างมากมายมหาศาลซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์ตนที่จะได้รับความรู้เป็นเรื่องต้นก่อนและเป็นประโยชน์ผู้อื่นก็คือนำความรู้ที่ได้รับการฝึกอบรมนี้ในไปบริหารวัดคือพระภิกษุสามเณรคารวะที่อยู่ในวัดให้ได้รับความสงบสุขมีความเรียบร้อยดีงามในปัจจุบันนี้ก็มีบางสมาคมที่มีความดำริที่จะมาช่วยพัฒนาวัดให้เป็นแหล่งดึงดูดหรือให้เป็นแหล่งสนใจของพุทธศาสนิกชนนะครับที่มิใช่พุทธศาสนิกชนดังนั้นท่านทั้งหลายเมื่อได้รับความรู้จากวิทยากรตลอดระยะเวลาที่อบรมทั้งหมดนี้ท่านก็จะได้นำไปบริหารวัดพัฒนาวัดเพื่อให้เป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนทั้งหลายนะให้เป็นที่พึ่งทางจิตใจก็จะทำให้พระพุทธศาสนามีค่ามีคุณต่อสังคม

ณวันที่27ผมได้รับอาราธนาจากมหาวิทยาลัยให้เป็นประธานแจกประกาศนียบัตรมีพระสังฆาธิการที่จบในหลักสูตรนี้ประมาณ 2,000 เศษเฉพาะในหนกลางเราครับภาคอื่นๆที่สมทบไม่ใช่ชั่วประเทศแสดงว่าพระสังฆาธิการมีความตื่นตัวที่จะพัฒนาองค์ความรู้ให้กับตนเองเป็นหลักสูตรหนึ่งหลักสูตรที่สองเนี่ยต้องทำความเข้าใจกับท่านเจ้าวาดได้ว่าพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นจากการตรัสรู้อริยสัจธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นเพราะพระพุทธองค์นำพระสัจธรรมที่พระองค์ได้ตรัสรู้มาประกาศมาเผยแผ่จนมีบริษัททั้งสี่คือภิกษุภิกษุณีวาสกวาสิกาเข้ามานับถือรับคำสอนของพระองค์ไปประพฤติปฏิบัติด้านบทบาทของเจ้าวาดที่มีความสำคัญอีกบทบาทหนึ่งก็คือการเผยแผ่พระสัทธรรมคำสอนของพระองค์การเผยแผ่มันก็มีอยู่สองประการคือการเผยแผ่ด้านปริยัติและการเผยแผ่ด้านการปฏิบัติแต่ว่าการเผยแผ่ด้านปฏิบัตินั้นสามารถนำพุทธบริษัทหรือพุทธศาสนิกชนทั้งหลายให้เข้าสู่เป้าหมายสุดท้ายแห่งคำสอนของพระพุทธองค์ก็คือการได้รู้แจ้งอริยสัจธรรมทั้งสี่ประการแต่ว่าการที่จะนำพาพุทธบริษัทให้รู้แจ้งดังกล่าวนั้นเราเองในฐานะเป็นผู้เผยแพร่เมื่อถ้าจะเรียกอีกนัยหนึ่งคือประกาศสดเราก็จะต้องผ่านการฝึกการอบรมความรู้เรื่องการปฏิบัติด้วยตนเองจนเกิดความเชี่ยวชาญเกิดความชำนาญเมื่อเกิดความรู้ความเชี่ยวชาญความชำนาญในการปฏิบัติแล้วก็สามารถที่จะนำไปเผยแพร่เทศนาสั่งสอนนำปฏิบัติให้แก่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้นั่นก็ในเขตปกครองคณะสงฆ์คนกลางเราก็ได้มีกำหนดให้พระสังฆาธิการที่รับแต่งตั้งใหม่ในเข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเป็นเวลา45วันนั่นจึงขอฝากท่านพระสังฆาธิการทั้งหลายให้สนใจในเรื่องการปฏิบัตินี้เพราะการปฏิบัตินั้นเป็นการรักษาพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงบังเกิดอานิสงส์ทั้งแก่ตนเองและแก่บุคคลอื่นก็หมายถึงว่า
เมื่อเราได้ฝึกฝนอบรมการปฏิบัติแล้วผลปฏิบัติมันก็เกิดขึ้นกับตนเองนั่นเราเองก็นำไปแนะนำสั่งสอนฝึกอบรมบุคคลอื่นให้ได้รับผลต่อกันไปถ้าหากว่าท่านทั้งหลายได้สนใจทุ่มเทให้กับการพัฒนาตนเองทั้งสองวิธีคือศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์และการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเชื่อว่าท่านเป็นเจ้าวาดที่มีความสมบูรณ์พร้อมที่จะบริหารงานในตำแหน่งเจ้าอาวาสที่ท่านรับผิดชอบอยู่อย่างสมบูรณ์โดยทุกประการการประชุมอบรมเจ้าอาวาสที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยสมบูรณ์โดยทุกประการผมก็ต้องขออนุโมทนาขอบคุณบรรดาพระสังฆาธิการทั้งหลายนิมนต์และเชิญมาถวายความรู้แก่ท่านเจ้าวาดที่รับแต่งตั้งใหม่ตลอดเวลาที่เข้ารับการประชุมนี้บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วผมขอกล่าวปิดการประชุมอบรมเจ้าอาวาสที่รับแต่งตั้งใหม่

0: ของคณะสงฆ์คนกลางตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยจงประทานพรให้ทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการประชุมอบรมในครั้งนี้จงถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ในพระสัทธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งยิ่งขึ้นไปพร้อมทั้งเจริญด้วยอายุวรรณะสุขภระด้วยกันทุกท่านเทอญ
1: คริปโตเคอเรนซีทางเลือกใหม่กับสินทรัพย์ดิจิตอลเพราะในปัจจุบันมีการซื้อขายคริปโตอยู่หลายพันสกุลและมีผู้เห็นโอกาสเข้ามาทำกำไรแน่นอนโอกาสมากมายที่เกิดขึ้นย่อมมาพร้อมกับความเสี่ยงราคาคริปโตมีความผันผวนสูงขึ้นลงตามมุมมองผู้ซื้อผู้ขายการซื้อขายจึงต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการรับความเสี่ยงคริปโตยังไม่ถูกใช้เป็นหน่วยกำหนดราคาสิ่งของที่เป็นสากลปัจจุบันยังไม่มีธนาคารกลางในประเทศใดรับรองให้คริปโตเป็นสกุลเงินที่สามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายปัจจุบันในไทยมีผู้ได้รับใบอนุญาตสูตรซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลแล้วแต่ถ้าหากซื้อขายกับผู้ให้บริการในต่างประเทศหรือผู้ประกอบการที่ไม่รับอนุญาตจากก.ล.ต.จะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายไทยหรือต้องรับความเสี่ยงเองไม่เพียงเท่านั้นอาจมีมิจฉาชีพฉวยโอกาสจากความไม่รู้ไม่เข้าใจหลอกลวงชวนซื้อขายในเงินดิจิตอลของใหม่ฟังแล้วดูดีชักชวนซื้อขายโดยอ้างว่าได้ผลตอบแทนสูงแม้การซื้อขายคริปโตจะเป็นทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจแต่การซื้อขายมีความเสี่ยงผู้ซื้อขายควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจ

0: ครับผมเศรษฐพงศ์ลีเลิศพงศ์จากสำนักงานกลต.วันนี้จะมาบอกเล่าเคล็ดลับการเงินครัวเรือนให้ทุกท่านได้รับฟังกันครับ
1: กำลังหางานทำยุคนี้ยากหน่อยแต่ก็ต้องสู้ค่ะ
2: เศรษฐกิจไม่ดีเราก็ต้องขยันหน่อยเพื่อครอบครัวเรา
3: ต้องขยันต้องอดทนเราทำได
0: ้หลายคนก็คงจะมีคำถามนะครับว่าในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบเนี้ยเราจะไปสมัครงานหรือไปทำงานอะไรดีบางคนก็คิดไปถึงอาชีพอิสระที่เราจะสามารถเริ่มต้นได้ด้วยตัวเองแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะวันนี้สำนักงานกลต.มี3ข้อทางเลือกในการสร้างอาชีพสร้างรายได้มาฝากกันครับไปติดตามกันเลยครับข้อ1นะครับถนัดอะไรทำสิ่งนั้นในอันดับแรกเลยเนี่ยอยากขอให้เลือกทำในสิ่งที่เราถนัดหรือสิ่งที่เราชอบก่อนเพราะว่าเราจะมีความอดทนแล้วก็มีความสุขกับการประกอบอาชีพนั้นๆ นะครับเช่นอาจจะเป็นช่างเสริมสวยนะครับหรือว่าจะเป็นนวดแผนโบราณหรือเราอาจจะไปขายของออนไลน์หรือทำอาหารหรือขายกาแฟก็ได้ครับหรือเราอาจจะเลือกต่อยอดจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาในช่วงที่ผ่านมาครับข้อ2นะครับคือฝึกวิชาชีพที่เราสนใจถ้าเรายังนึกไม่ออกว่าเราชอบหรือเราถนัดอะไรก็ให้ลองเลือกฝึกวิชาชีพที่สนใจแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายมีทั้งเรียนแบบออนไลน์แล้วก็เรียนแบบอบรมในชั้นเรียนนะครับตามศูนย์ฝึกวิชาชีพของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งก็มีหลักสูตรต่างๆสอนมากมายไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารทำเครื่องดื่มนะครับทำดอกไม้ประดิษฐ์ตัดเย็บเสื้อผ้าหรือสอนโยคะนะครับถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถเข้าดูข้อมูลหลักสูตรต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับสำหรับข้อที่3นะครับให้ลองขอคำปรึกษาจากเครือข่ายเราลองคิดดูนะครับว่าเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่ม

หรือกองทุนอะไรบ้างเช่นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะครับหรือว่ากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพราะว่ากองทุนหรือกลุ่มเหล่านี้มักจะมีการฝึกทักษะอาชีพนะครับให้คำปรึกษาแนะนำรวมไปถึงการสนับสนุนเรื่องของเงินทุนด้วยโดยถ้าเกิดว่าตัวเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มและก็มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์นะครับเราก็สามารถที่จะขอกู้เงินสนับสนุนเพื่อไปประกอบอาชีพจากกลุ่มหรือกองทุนเหล่านี้ได้ลองสอบถามข้อมูลได้ที่ผู้นำชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดยสามารถเข้าดูข้อมูลรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของทั้งสองหน่วยงานได้เลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแนวทางเบื้องต้นในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้3ข้อนะครับที่สำนักงานกลต.ได้นำมาฝากกันในวันนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นแนวทางที่ช่วยให้ทุกท่านสามารถเริ่มต้นสร้างอาชีพในฝันได้นะครับเราเชื่อมั่นว่าทุกท่านทำได้ครับ

0: พยัคฆ์ร้าย008หรือสุภสิทธิ์แก่นเสนพยัคฆ์ร้ายวัยหนุ่มที่แฝงตัวในคราบนักร้องนักดนตรีวงสไปเดอร์แมนและนักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่อง Wonderful Town ขณะเดียวกันเขาก็ทำหน้าที่ของลูกกตัญญูคอยดูแลคุณแม่สูงวัยที่ป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์เขาคนนี้จะนำมิชชั่นจากมิสเตอร์อาร์ผู้ไม่อาจเปิดเผยตัวได้มามอบให้กับเหล่าพยัคฆ์ร้ายวัยทองได้พิสูจน์ความสามารถว่าพวกเขานั้น
1: ถึงจะแก่แต่ก็ยังเก๋าช่วงท้าทายวัยทอง

0: ไก่งามเพราะขนคนงามไม่เคยแก
1: ่เวลาและวารีย่อมมีค่าเสมอ
0: ฉันอยากแต่งหน้าและทาแป้ง
1: ต้องดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ8แก้วต่อวันนะจ๊ะ
0: เอ้าผมพยักร้าย008
1: ดิฉันพยักร้อย2489
0: เอ้าสวัสดีครับผม
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับและที่คุณกำลังชมอยู่นี้ก็คือรายการพยักร้ายวัยทองนะครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่คุณจะคุ้นหน้าคุ้นตาอย่างแน่นอนนะครับสำหรับแฟนละครนะครับขอต้อนรับคุณแม่แดงจิราพรแถวหม
2: อสวัสดีค่ะพอแล้วค่ะยาวไปค่ะ
0: วันนี้ครับคุณแม่แดงครับ
2: ครับ
0: เรามีภารกิจจากมิสเตอร์อาร์นะครับจะให้ทำภารกิจอะไรบางอย่างนะฮะนี่ครับอยู่ตรงที่ตลับก็ยังไม่รู้เหมือนกันครับวันนี้ไปดูกันครับ

0: อะไรคะ
1: ออกกำลังกายในน้ำตามจังหวะเพลงให้ครบ60นาทีจากผมมิสเตอร์ออล
2: ไหวไหมครับคุณแม
0: ่ไหวค่ะ
2: แม่ดีก่อนนี้60นาที
3: ฮะ60นาที
2: ครับผม
3: โอ้ยฉันต้องบ้าแน่เลยถ้ารับภารกิจนี
0: ้ถอนตัวทันไหมคะ
2: เรามีผู้เชี่ยวชาญคอยแนะนำคุณแม่ทางด้านนู้นเลยครับคุณแม่
3: ดิฉันไม่ถอนค่ะฉันรับภารกิจนี้นะคะ
2: ไปด้วยกันครับผม
3: ไปด้วยกันไปด้วยกัน
2: ไปด้วยกัน
4: หากมองกันที่ภายนอกแล้วยากที่จะทายถูกว่าพยัคฆ์ร้าย2489ของเรานั้นอายุเข้าเลข7ทั้งนี้เพราะเธอใส่ใจดูแลตัวเองและมีสุขภาพจิตที่ดีมิสเตอร์อาร์จึงอยากทดสอบว่าเธอจะมีพละกำลังเหลือเฟือที่จะปฏิบัติภารกิจออกแรงต้านทานในน้ำได้หรือไม
2: ่นี่เลยครับแม่ครับผมนี่เลยครับแม่2คนนี่เลยครับสวัสดีครับพี่อุ๋ยพี่เต่าครับ
5: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ฮาร์ดอะควาแอโรบิกค่ะก่อนอื่นต้องเตรียมตัวดังนี้ค่ะ
4: การเตรียมตัวก่อนลงเล่นอะควาแอโรบิกอันดับแรกก่อนเล่นควรงดอาหารมื้อหนักประมาณ1ชั่วโมงครึ่ง 2. สวมใส่ชุดว่ายน้ำเพราะเนื้อผ้าของชุดว่ายน้ำจะกระชับและทำให้คล่องตัวเมื่ออยู่ในน้ำ 3. สวมหมวกคลุมว่ายน้ำเพื่อไม่ให้ผมปิดใบหน้าเวลาอยู่ในน้ำและควรสวมหมวกว่ายน้ำที่มีสีสันที่สดใสสะท้อนสายตาเพื่อให้กายประจำสระสังเกตคุณได้ง่ายเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 4. ควรสวมแว่นตาว่ายน้ำเพื่อประโยชน์ในการมองเห็นในน้ำและช่วยถนอมสายตาที่อาจจะระคายเคืองจากคอรีน 5. วอร์มร่างกายทุกครั้งเพื่อปรับอุณหภูมิของร่างกายให้เท่ากับน้ำและสุดท้ายหากคุณมีปัญหาเรื่องความดันโลหิตสูงเวลาลงน้ำให้ค่อยๆขยับตัวช้าๆในช่วงแรกเริ่มเพื่อปรับระดับความดันของร่างกาย
2: และช่วงหน้าเรามาติดตามว่าสายลับ2489ของเราจะปฏิบัติภารกิจสำเร็จหรือไม
0: ่ฉันสงสัยว่าวอร์มร่างกายทำให้ร่างกายอบอุ่นแล้วลงไปวอร์มในน้ำแล้วมันจะอบอุ่นได้ไงคะไม่วอร์มบนบกเหรอคะ
5: เราวอร์มในน้ำได้เลยเพราะว่าเราเป็นคลาสอะควาแอโรบิก
0: อ๋อเหรอคะ
2: ช่วงแท็กทีมไวทองแต่ก่อนที่เราจะปฏิบัติภารกิจเรามาวอร์มร่างกายกันก่อนนะครับ
0: 008
2: ครับ
0: ดิฉันสงสัยว่าวอร์มร่างกายทำให้ร่างกายอบอุ่นแล้วลงไปวอร์มในน้ำแล้วมันจะอบอุ่นได้ไงคะไม่วอร์มบนบกเหรอคะ
5: ใจเย็นค่ะเดี๋ยวเรามีท่าวอร์มสำหรับการออกกำลังกายในน้ำอยู่แล้ว
0: ในน้ำเหรอคะ
5: ใช่ค่ะ
0: แล้วมันจะอบอุ่นได้ไงคะ
5: อบอุ่นแน่นอนค่ะ
0: ไม่วอร์มบนบกเหรอคะ
5: เราวอร์มในน้ำได้เลยเพราะว่าเราเป็นคลาสอะควาแอโรบ
0: ิกอ๋อเหรอคะ
5: ค่ะ
0: โอ้ในน้ำก็ทำให้อบอุ่นได
5: ้
0: โอ้ดีจังเลยนะคะ
2: เอาควาแอโรบิกหรือว่าแอโรบิกในน้ำเนี่ยมีกี่ประเภทครับ
5: มี3ประเภทนะคะเราใช้ระดับน้ำเป็นตัววัดนะก็คือระดับหน้าอกของเราแต่ระดับปานกลางจะคือลึกนิดนึงแล้วมากสุดคือลึกเลย
0: แล้วระดับสูงวัยอย่างนี้ต้องใช้ระดับไหนดีคะ
5: แล้ววันนี้เราเอาระดับหน้าอกก่อนละกันนะ
0: หน้าอกนะคะ
5: ค่ะ
0: ดีใช่ไหมคะ
5: ดีแน่นอนค่ะ
4: ลงสระกันแล้วก็เริ่มกันที่การวอร์มร่างกายกันครับเพื่อให้พร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจนั่นเองการวอร์มร่างกายมีทั้งเดินหน้าถอยหลังวิ่งก็มีครับเดินด้านข้างก็ยังมีพยัคฆ์ร้ายของเราเริ่มต้นได้ดีเลยทีเดียวครับถ้าพร้อมกันแล้วเราไปเริ่มต้นที่ท่าแรกกันเลยดีกว่าครับ
6: ทีนี้ค่อยๆยกขาขึ้นมาค่ะ
7: เตะคิด
6: แล้วดันมือเปลี่ยนดันแขน
7: เปลี่ยนแขนค่ะเวลาทำยืดตัว
6: ขาตรงค่ะ
7: ยืดตัวไว้ยืดตัวไว
6: ้ขาตรงขาตรงอย่างเงาขาวนะคะ
7: ยืด
6: ยืด
7: ยืดไว
6: ้ทีนี้แขนตั้งกดข้างๆค่ะ
7: นี่
6: ลำตัวด้านข้างด้วยคล่องแล้วเร็วขึ้น
7: เร่งจังหวะค่ะเร่งจังหวะ
6: เร็วขึ้นค่ะเตะส้นเท้าไปข้างหลังนะคะ
7: พับพับขาตั้งพับ
6: เตะขึ้นค่ะ
7: พับ
6: หัวเข่าน
7: ั่นแหละ
6: แขนอย่าหยุดนิ่งค่ะพักน้ำไปด้วย
7: ยืดแขนไปพับด้วย
6: คล่องยางคล่องหลังเร็วขึ้น
7: คล่องแล้วสับเอาเลยเร่งจังหวะนิดน
6: ึ
7: ง
6: เร่งเร่ง
4: มีการเร่งจังหวะกันด้วยนะครับผ่านไปแล้ว3ท่าด้วยกันพยัคฆ์ร้าย2489ของเราก็ยัง

0: ู้ๆอยู่ครับยังไม่มีอาการเหนื่อยออกมาให้เห็นเลยนะครับ
1: ยืดขา
2: ทีนี้ยืดขางี้นะคะ
1: ยืดไว้
2: เตะด้านข้างเตะด้านข้างสลับ
1: ด้านข้างค่ะยกสะโพกด
2: ้
1: านข้างยกเริ่มคล่องเริ่มไวข
2: ึ้นเริ่มคล่องเร็วขึ้นกระโดดสลับขา
1: ข้างหลังข้างหลัง
2: แขน
1: ปัดเลย
2: ใต้น้ำค่ะใต้น้ำค
1: ่
2: ะ
1: มืออยู่ใต้น้ำตลอด
2: ใต้น้ำตลอดค่ะ
0: ถ้าออกกำลังกายเริ่มยากขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่พยักร้าย2489ของเรายังสู้อยู่ครับ
2: ก้าง
1: อึ๊บ
2: บีบก้างอึ๊บ
1: โอเคข้างมือในน้ำค่ะยกตัวนิดนึงเวลากระโดดย่อเข่านะย่อเซตแรงนิดนึง
2: บีบแขนบีบน้ำแรงด้วยอึ๊บออกแรงอึ๊บลัดล่างๆแขนด้านแล้วยืดหลังไปให้สุด
1: ยืด
2: ใต้น้ำค่ะ
1: มืออยู่ใน
2: น้ำค่ะออกแรงผักน้ำค่ะ
1: ยืดหลัง
2: เหมือนพลังภายในอะค่ะผักไปค่ะใต้น้ำค่ะ
0: และพยักร้าย2489ของเราก็ปฏิบัติภารกิจไปถึงครึ่งทางแล้วนะครับตอนนี้อารมณ์ยังดีอยู่ครับยังมียิ้มยังร่าเริงอยู่แสดงว่าแรงยังเหลือๆเลยทีเดียวครับแต่สังเกตวันนี้นะครับพยักร้าย008ของเราไม่ได้ลงไปปฏิบัติภารกิจด้วยเนื่องจากเขายังมีบาดแผลอยู่นะครับไม่สามารถลงน้ำได้เพื่อป้องกันการติดเชื้อนั่นเองเขาก็เลยคอยให้กำลังใจอยู่ด้านบนนั่นเองครับ
3: เป็นยังไงบ้างครับสายลับของเราไหวนะครับเนี่ย
4: ไหวค
3: ่
4: ะ
3: ขอเสียงหน่อย
4: ไหวค่ะ
3: โอเค
4: สู้ตาย
0: โอ้โหสู้ตายขนาดนี้แสดงว่าแรงยังเหลือครับเสียงดังเลยทีเดียวและตอนนี้ก็มีอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมขึ้นมาครับนั่นคือนูเดิลนั่นเองคราวนี้นูเดิลจะทำให้พยักร้ายของเราหมดแรงหรือไม่
2: ลองลอยแล้วยกขาตัวเอง
1: ห้อยตัวลงมาห้อยตัวลงแล้วลองยกขาตัวลอยไหม
2: ลอยนี่คะ
1: ยืดขาตรงไว้นอนไว้ยืดตรง
2: ทีนี้ดึงเข้ามาพร้อมกันค่ะดันออกไปยืดลำตัวออกยืดหน้าท้องออกค่ะ
1: สองข้าง
2: เลยดึงเข้ามาช้าๆ
1: สองข้างยืดเบาๆเบาๆช้าๆต่อไปยืดขาไว้พักไว้ท่าเดิมท่าเริ่มต้นโอเคเริ่มกางขาออกนิดนึงเบาๆหุบ
2: ขาเข้า
1: เอิบหน้าท้องเต็งไว้ยืดไว้
0: จากมุมกล้องใต้น้ำนี่เห็นว่าพยักร้าย2489ของเราเริ่มช้าลงนะครับแต่ก็ยังมีรอยยิ้มอยู่
1: วันนี้เราดึงเข่าขึ้นมาท่านี้เลย
2: ดึง
1: เข่าขึ้นมาไว้ท่านี
2: ้ดึงค้างไว้นี
1: ้ดึงไว้นะดึงไว้นะโอเคเริ่มบิดมาด้านข้างบิดเข่าโอเคยืดขาตรงบิดอีกข้างหนึ่ง
0: ท่านี้ท่าทางจะยากครับพยักร้าย489ของเราถึงกับต้องใช้เท้าช่วยเลยทีเดียว
2: ยืดไว้ค่ะดึงมาดันออกเก่งหน้าท้องค่ะทีนี้เร็ว
1: ขอเร็ว
2: จักรยาน
1: ไว
2: ้ปั่นเร็วเร็วค่ะเร็วอีกค่ะเร่งค่ะเร่งเดี๋ยวเรามาคูลดาวน์กันเลยค่ะ
0: ผ่านไปแล้ว1ชั่วโมงกับการปฏิบัติภารกิจอัลควาอาราบิกพยักร้าย2489ของเราก็ยังสู้ไม่ถอยครับไม่มีอาการเหนื่อยออกมาให้เห็นเลยนะครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: เยี่ยมเลยอันนี้ถือว่าเสร็จแล้วใช่ไหมครับ
1: เรียบร้อยเลยค่ะ
3: แล้วเป็นไงครับสายลับของเราปฏิบัติภารกิจ
1: สำเร็จเยี่ยมมากเลยค่ะ
3: เยี่ยมมากเลยครับผมเดี๋ยวช่วงหน้าครับเรามาพบกันใหม่อีกครั้งครับ
0: เอาคว้าแอโรบิกหรือการออกกำลังกายในน้ำช่วยให้เกิดผลดีดังนี้ครับข้อแรกคือขณะที่เราอยู่ในน้ำแรงพยุงตัวจะทำให้น้ำหนักของเราลดลงเหลือ 10-15% เท่านั้นครับและสภาพไร้น้ำหนักนี้เองทำให้เราเคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างง่ายดายและลดแรงกระแทกได้เป็นอย่างดีการออกกำลังกายในน้ำอย่างน้อยอาทิตย์ละ2ครั้งแรงต้านทานของน้ำจะทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรงและรูปร่างกระชับขึ้นอีกทั้งแรงดันน้ำที่มีผลต่อร่างกายจะช่วยให้ระดับความดันโลหิตลดลงชีพจรเต้นช้าลงการสูบฉีดของหัวใจและการไหลเวียนโลหิตในร่างกายทำงานได้ดีขึ้นอีกด้วยนะครับนอกจากนี้การออกกำลังกายในน้ำจะช่วยระบายความร้อนโดยที่ไม่ทำให้ร่างกายรู้สึกอ่อนเพลียหรือเหนื่อยจนแทบขาดใจ แต่สำหรับผู้ที่มีปัญหาด้านการเจ็บป่วยและต้องการเข้ารับการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายควรอยู่ภายใต้ความควบคุมของผู้เชี่ยวชาญที่จะจัดโปรแกรมการออกกำลังกายในน้ำให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลนะครับ
5: จริงๆแล้วเนี่ยการออกกำลังกายในน้ำนี่มีประโยชน์เยอะมากเลยนะคะทางการแพทย์เนี่ยเราถือว่ามันเป็นการรักษาแบบหนึ่งผู้ป่วยที่กระดูกหักหรือหลังผ่าตัดเกี่ยวกับพวกกระดูกต่างๆเนี่ยค่ะหรือหลังจากถอดเฝือกกล้ามเนื้อไม่มีแรงเราก็จะสามารถไปฟื้นฟูกล้ามเนื้อได้ในน้ำเหมือนกันนะคะ
3: ช่วงห้องวิจัยไว้ทองช่วงนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงห้องวิจัยไว้ทองนะครับซึ่งมีแพทย์ประจำห้องวิจัยแห่งนี้นะครับพบกับอาจารย์แพทย์หญิงแสงสุรีธรรมกรายสอนสวัสดีครับ
1: สว
3: ั
1: สดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
5: ค่ะวันนี้นะคะมิสเตอร์อาร์มีข้อความฝากถึงทั้งสองท่านด้วยค่ะเราไปชมกันนะคะ
3: ครับผม
7: พยัคฆ์ร้าย2489เสียงชมเชยถึงพละกำลังของคุณในการเล่นอะควาอาราบิกอึ้งมาถึงหูผมในห้องทำงานเลยทีเดียวผมขอยกนิ้วให้สำหรับการปฏิบัติภารกิจของคุณในครั้งนี้อ้อสำหรับพยัคฆ์ร้าย008ผมขอให้แผลของคุณหายโดยไวโชคดี
5: เป็นยังไงบ้างคะทั้งสองท่านหลังจากที่ได้ไปออกกำลังกายกันในน้ำ
8: โอ้โหดีมากเลยค่ะคุณหมอคะทำให้อาการปวดเมื่อยต่างๆหายไปหมดเลยค่ะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะคะคุณหมออ
5: ๋อจริงๆแล้วเนี่ยการออกกำลังกายในน้ำนี่มีประโยชน์เยอะมากเลยนะคะทางการแพทย์เนี่ยเราถือว่ามันเป็นการรักษาแบบหนึ่งเรียกว่าทาราบำบัดค่ะ
3: ทาราบำบัด
5: ใช่ค่ะก็คือการออกกำลังกายในน้ำเนี่ยสามารถรักษาโรคได้เช่นโรคของคุณแม่แดงนะคะที่ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อปวดข้อต่างๆเนี่ยนะคะก็สันเทาได้จากการที่เราได้ไปยืดเส้นยืดสายในน้ำนอกจากนี้นะคะผู้ป่วยที่กระดูกหักหรือหลังผ่าตัดเกี่ยวกับพวกกระดูกต่างๆเนี่ยค่ะหรือหลังจากถอดเฝือกกล้ามเนื้อไม่มีแรงเราก็จะสามารถไปฟื้นฟูกล้ามเนื้อได้ในน้ำเหมือนกันนะคะแล้วก็ผู้ป่วยโรคทางสมองที่มีผลทำให้กล้ามเนื้อรีบกล้ามเนื้อไม่มีแรงอัมพาตอัมพฤกษ์นะคะมีความพิการตั้งแต่กำเนิดอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะใช้การทาราบำบัดนี่แหละค่ะเป็นการรักษาโรคอย่างหนึ่งเลยทีเดียวที่พบว่ามีประสิทธิภาพที่ดีและในผู้สูงอายุเนี่ยนะคะที่มีปัญหาเรื่องการเดินการทรงตัวการหกล้มเนี่ยนะคะการออกกำลังกายในน้ำที่เราเรียกว่าทาราบำบัดเนี่ยก็จะช่วยลดการหกล้มใช่ค่ะทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรง
8: ไม่ปวดเข่าอะไรเงี้ยรู้สึกมันผ่อนคลายลงไปได้เยอะเลยค่ะ
5: จริงๆค่ะเพราะว่าการออกกำลังกายบนบกเนี่ยในผู้สูงอายุมีปัจจัยทางด้านเรื่องข้อเสื่อมนี่นะคะอาจจะทำให้เราไม่ค่อยสะดวกในการออกกำลังกาย
3: 15นาทีก็ปวดแล้ว
5: ใช่แต่การออกกำลังกายในน้ำเนี่ยเนื่องจากน้ำเนี่ยมันสามารถลดน้ำหนักเราได้เหมือนมันมีแรงพยุ
3: ง
5: ค่ะพยุงน้ำหนักเราทำให้น้ำหนักลงไปที่ข้อเท้าข้อเข่าลดลงเราก็จะสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระ
3: คนนี้ยิ้มตั้งตลอดเวลา
8: ดีมากเลยค่ะรู้สึกลุกขึ้นมาแล้วมันตัวเนื้อเบาเลยทำให้ผ่อนคลายอาการที่รู้สึกเราปวดเราเมื่อยเงี้ยลดลงไปเลยค่ะ
3: การออกกำลังกายแบบนี้ในน้ำแบบนี้เข้ามาในเมืองไทยนานหรือยังพอทราบไหมครับ
5: คิดว่าน่าจะเจริญรุ่งเรืองในช่วงระยะเวลา3ปีที่ผ่านมานะคะแต่ว่าในต่างประเทศเนี่ยได้มีการพัฒนาการใช้น้ำเนี่ยมาช่วยในการรักษาโรคแล้วก็ออกกำลังกายมานานพอสมควรแล้วอะค่ะนะคะแต่ของในประเทศไทยเนี่ยเรากำลังเริ่มดำเนินรอยตามต่างประเทศเขาแล้วค่ะ
3: อ
5: ัน
3: นี้ถ้าคุณผู้ชมทางบ้านนะอยากจะทราบว่ามีที่ไหนที่ออกกำลังกายแบบนี้ได้คุณหมอมีที่หรือว่ามีคำแนะนำไหมฮะ
5: จริงๆเนี่ยมันมีทั้งเอกชนแล้วก็รัฐบาลนะคะในสาขาของเอกชนเนี่ยก็มีอยู่หลายแห่งนะคะแต่ว่าถ้ารัฐบาลเนี่ยตามโรงเรียนแพทย์นะคะหรือว่าโรงเรียนนักกายภาพบำบัดหรือว่าศูนย์กายภาพบำบัดขนาดใหญ
3: ่
5: ประจำศูนย์หรือประจำจังหวัดอะไรแบบนี้ค่ะใช่ค่ะก็จะมีในบางแห่งอาจจะต้องลองสืบถามดูก่อนค่ะเช่นศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูอย่างเงี้ยค่ะค่ะหรือว่าคณะกายภาพบำบัดมหาลัยมหิดลอย่างเงี้ยนะคะ
3: ที่ตัวนั้น
5: ใช่ค่ะก็จะมีพวกเนี้ยทาราบำบัดนะคะเขาบอกว่าคนที่ออกกำลังกายในน้ำเนี่ยจะทำให้สุขภาพจิตดีขึ้น นะคะลดอาการซึมเศร้านะคะแล้วก็ทำให้มีความสุขยิ่งเราออกกำลังกายเป็นหมู่คณะกับเพื่อนฝูงด้วยเนี่ยนะคะก็จะทำให้เขาเรียกว่าอะไรกระตุ้นทักษะทางสังคมเหมือนได้พูดคุยจุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บกับคนข้างๆแล้วก็จะทำให้การออกกำลังกายเนี่ยมันเพิ่ม

0: พลินโดยลืมวันลืมเวลาอะไรทีเดียว
1: ไม่เป็นอัลไซเมอร์ด้วย
0: ใช่ค่ะช่วยใจได้
2: หน้าร้อนอย่างนี้ยิ่งเย็นสบาย
0: แต่ว่าในคนที่เพิ่งเริ่มออกกำลังกายประเภทนี้นะคะจะไม่สามารถเริ่มต้นด้วยตัวเองได้ก่อนอื่นควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนค่ะ
2: กำลังจะถามพอดีว่าต้องมีผู้เชี่ยวชาญก่อนแนะนำไหม
0: ใช่ค่ะเพราะว่าในผู้สูงอายุเนี่ยอาจจะมีโรคประจำตัวมีสมรรถภาพทางร่างกายที่แตกต่างกันนะคะอาจจะต้องปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญก่อนว่าท่านนี้เหมาะที่จะออกกำลังกายแบบไหนท่าไหนเป็นระยะเวลาเริ่มต้นเท่าไหร่ต่อเนื่องนานเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะแล้วในระหว่างการออกกำลังกายไม่ใช่ทำแต่โดยลำพังได้นะคะเกิดเป็นลมเป็นแรงไม่มีใครรู้นะคะจะต้องมีครูฝึกที่อยู่ในสายตาคอยดูแลเราแล้วก็คอยประเมินผลลัพธ์ของการออกกำลังกายของเราต่อเนื่องรวมด้วย
1: ดีมากเลยค่ะคุณหมอค่ะคุณหมอคะตอนที่ไปออกกำลังกายใต้น้ำนะคะเขาเอาเส้นนูดเดิลนะคะ
2: ก๋วยเตี๋ยวอะไรแม่
1: ไม่ใช่เส้นนูดเดิลช่วยเสริมอะไรได้บ้างคะ
0: ก็คือมันก็เป็นอุปกรณ์เสริมในแง่ช่วยเรื่องการยืดเหยียดกล้ามเนื้อแล้วก็เพิ่มองศาของการเคลื่อนไหวของข้อมันก็จะทำให้เราสามารถเหยียดแขนอะไรเงี้ยได้กว้างขึ้นกว่าเดิมที่เราเคยใช้งานอะไรเงี้ยค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องการทำทาราบำบัดในเชิงการรักษานี่นะคะมันอาจจะมีอุปกรณ์อื่นๆอีกมากมายซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มแรงต้านของกล้ามเนื้อมัดต่างๆที่เราต้องการฟื้นฟูนะคะเท่าที่หมอสังเกตดูของคุณแม่แดงเนี่ยสุขภาพโดยรวมเนี่ยแข็งแรงมากเลยนะคะและยิ่งไปออกกำลังกายในน้ำเนี่ยยิ่งทำให้คุณแม่แดงเนี่ยดูอ่อนเยาว์กว่าวัยแล้วก็ฟิตปังยิ่งกว่าเดิมซะอีก
1: คุณหมอ
0: ค่ะคุณแม่แดงต้องทำเป็นประจำต่อเนื่อง
1: ใช่ต้องทำ
0: อย่างครั้งเดียวแล้วหยุดนะค่ะ
2: ดังนั้นภารกิจครั้งนี้ของพยัคฆ์ร้อย2489ถือว่าสำเร็จนะครับเรามีประกาศนียบัตรมอบให้คุณแม่ด้วยเดี๋ยวสักครู่มาแล้วครับมอบให้คุณแม่นะครับ
1: ขอบคุณมากค่ะ
2: สำเร็จด้วยครับ
0: ขอบคุณมากค่ะ
2: และตอนนี้นะฮะรายการพยัคฆ์ร้ายวอยทองของเรานะครับก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับพวกเรา3คนนะครับก็ต้องลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในภารกิจหน้ากับพยัคฆ์ร้าย
3: ไว้ทอง
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: และที่คุณกำลังชมอยู่นี่ก็คือรายการพยัคฆ์ร้ายไว้ทองนะครับวันนี้เรามีภารกิจโอ้ขอโทษ
1: ตั้งให้ใครพูดก่อนแม่แดงใช่ไหม
4: แม่แดงก่อนคร
1: ับตั้งพูดกันดื่มน้ำเลยนะ
4: ดื่มน้ำนะครับครับ4 3 2
1: ยินดีต้อนรับสู่คัสอควาแอโรบิกค่ะก่อนอื่นคุณแม่ต้องเตรียมตัวดังนี้ค่ะ
5: สายลับค่ะ
2: สายลับค่ะ
1: อีกแล้วเหรอ
5: ค่ะ
2: และช่วงหน้ามาติดตามสายลับ2489ของเราจะปฏิบัติภารกิจสำเร็จหรือไม่ยิ้ม

าคุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือสตาร์ทอัพคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานกลต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ

0: ามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางที UTM KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

การระดมทุนแบบ crowdfunding คือการระดมทุนจากคนหมู่มากในจำนวนเงินคนละเล็กละน้อยผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งส่วนมากคือเว็บไซต์หรือที่เราเรียกว่า funding portal ค่ะ crowdfunding ที่พบกันทั่วไปแบ่งเป็น4รูปแบบแตกต่างกันไปตามสิ่งตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับคือ 1. donation based crowdfunding ซึ่งเป็นการระดมทุนในรูปแบบเงินบริจาคซึ่งผู้ลงทุนจะได้รับสิ่งตอบแทนเป็นความสุขใจเช่น payjay.com 9kola9.com ของมูลนิธิ9คนละ9 2. reward based crowdfunding เป็นการระดมทุนที่ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงินแต่จะได้สิทธิพิเศษหรือได้ของตอบแทนคล้ายๆการพรีออเดอร์สินค้าเช่น kickstarter.com ในต่างประเทศ 3. peer-to-peer lending เป็นการกู้ยืมเงินระหว่างบุคคลกับบุคคลผ่านช่องทางออนไลน์ผู้ระดมทุนได้เงินและให้ดอกเบี้ยแก่ผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนและเมื่อครบกำหนดเวลาก็จะได้รับเงินต้นคืนพร้อมดอกเบี้ย 4. investment based crowdfunding เป็นการระดมเงินทุนที่ผู้ลงทุนจะได้รับหุ้นหรือหุ้นกู้ซึ่งเป็นหลักทรัพย์เป็นสิ่งตอบแทนดังนั้นการระดมทุนในรูปแบบนี้จึงอยู่ภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์และอยู่ในความดูแลของสำนักงานก.ล.ต.ถ้าบริษัทเลือกระดมทุนโดยการออกหุ้นผู้ลงทุนก็จะได้รับหุ้นและกลายเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแต่ถ้าบริษัทเลือกระดมทุนโดยการออกหุ้นกู้ผู้ลงทุนก็จะกลายเป็นเจ้าหนี้ของบริษัทซึ่งบริษัทมีหน้าที่จ่ายคืนดอกเบี้ยและเงินต้นตามที่ตกลงไว้แต่แรกถ้าเราเป็นกิจการที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นการใช้ช่องทาง crowdfunding มักจะมีต้นทุนที่ต่ำกว่าการระดมทุนด้วยวิธีอื่นๆค่ะด้วยการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์จะช่วยให้ลดระยะเวลาการระดมทุนให้สั้นลงเมื่อเทียบกับช่องทางอื่นๆค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังจะเป็นช่องทางที่เราได้ทดสอบตลาดค่ะว่าจะมีคนสนใจสินค้าหรือบริการของเรามากน้อยแค่ไหนให้เป็นที่รู้จักของคนหมู่มากก่อนที่เราจะเริ่มต้นหรือขยายกิจการค่ะและถ้าระดมทุนสำเร็จนะคะก็มีโอกาสที่จะได้รับความสนใจจากกลุ่มทุนหรือผู้ลงทุนรายใหญ่อีกด้วยค่ะ

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกัน

เสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: คล็ดลับในการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมนะครับแต่ละครอบครัวก็แตกต่างกันไปนะครับเนื่องจากว่าผู้ป่วยในแต่ละเคสแต่ละคนนั้นก็มีอาการแตกต่างกันครับ
1: ใช่แล้วค่ะแต่ทุกๆข้อมูลนะคะที่เราได้รับมาจากประสบการณ์ของผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมก็จะเป็นแนวทางนะคะให้กับครอบครัวอื่นๆเนี่ยได้ไปประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมต่อไปค่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปฟังเคล็ดลับดีๆจากญาติของผู้ป่วยที่ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมมาแบ่งปันกันครับ

0: ของผมเวลาผมดูแลคุณพ่อกับคุณแม่นี่ก็จะใช้หลักของอิทธิบาท4นะฮะก็คืออันแรกก็ต้องเต็มใจเพราะว่าเราจะดูแลผู้ป่วยเนี่ยไม่ว่าใครก็ตามเราต้องเต็มใจดูแลเขาก่อนนะก็ด้วยความที่เราเต็มใจเนี่ยเราก็การดูแลผู้ป่วยเนี่ยมันก็ไม่มีความสุขแต่ความทุกข์มันก็จะไม่เกิดถ้าเราทําด้วยความเต็มใจพอเราเต็มใจเสร็จข้อที่2ก็คือต้องแข็งใจคือต้องอดทนเพราะว่าโรคสมองเสื่อมเนี่ยมันไม่มันเป็นโรคที่ไม่ตายตัวแล้วก็แต่ละคนก็ไม่เหมือนกันวิธีการแก้ไขก็ไม่เหมือนกันแล้วคนที่ดูแลเนี่ยนอกจากว่าจะเหนื่อยทั้งกายแล้วก็เหนื่อยทั้งใจแล้วก็จะเครียดนะฮะไปนะฮะคราวนี้ของผมเนี่ยเรื่องความเครียดก็จะใช้ศาสนาเข้ามาช่วยนะส่วนนอกจากแข็งใจอดทนแล้วก็จะต้องตั้งใจก็คือดูแลทำให้มันดีขึ้นนี่หมายถึงว่าทางกายภาพนะฮะเพราะผลของโรคสมองเสื่อมเนี่ยเราไม่สามารถทำให้มันดีขึ้นได้แต่เราสามารถทำให้มันชะลอความเสื่อมลงได้นะไม่ให้มันลงเร็วเกินไปคือให้มันลงอย่างช้าๆก็อยู่ที่การตั้งใจดูแลท่านนะส่วนข้อสุดท้ายก็คือเข้าใจก็คือเราต้องหาความรู้เข้ามาเสริมเพื่อนำมาใช้ในการดูแลท่านอีกทีครับ
1: คือไงทำใจให้ยอมรับเขาว่ามันเป็นเรื่องของธรรมชาติเมื่อตอนเราเล็กๆเขาก็ดูเราเนี่ยเขากลับมาเป็นเด็กลักษณะของเขาเนี่ยนะมองแล้วเหมือนเด็กเหมือนกับพวกหลานๆนะแล้วเราเล่นกับเขาปกตินี้เราไม่ได้แบบว่าเป็นพ่อแม่อะไรกันเท่าไหร่นะเราจะเล่นกันเหมือนเป็นเพื่อนเล่นกันมากกว่าอยู่กันเหมือนแบบเด็กๆเลย
2: การดูแลผู้ป่วยอยู่ที่เราเข้าใจว่าเขาป่วยนะครับเราเข้าใจว่าเขาป่วยแล้วก็เราต้องยอมรับว่าเขาป่วยนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยเป็นหน้าที่ของตัวเราเองละว่าเราจะหาวิธีเผชิญกับพฤติกรรมเหล่านั้นอย่างไรนะครับบางครั้งเราเรียกมาทานข้าวอย่างเงี้ยนะครับกว่าแกจะเดินมาทานข้าวได้เนี่ยแกก็จะไปตรงนู้นเดินไปตรงนี้เราก็มีความอดทนพอไหมที่จะรอเขาถ้าเราไม่มีความอดทนไม่พอเราก็จะพยายามเร่งยิ่งเร่งก็ยิ่งช้าครับเพราะยิ่งเร่งก็ยิ่งช้าเราก็จะต้องหยุดปล่อยให้แกเดินไปตรงนู้นทีตรงนี้ทีให้แกหาทางมาที่ทานข้าวเองบางทีเรียกไปอาบน้ำแกก็บอกแกไม่อาบยังไม่อาบเราก็จะปล่อยสักพักหนึ่งปล่อยให้แกไปว่าไม่อาบก็ไม่เป็นไรแล้วสักพักหนึ่งสัก5นาที10นาทีเนี่ยแล้วก็กลับมาถามใหม่อาบน้ำหรือยังแกบอกยังยังแล้วจะอาบไหมถ้าไม่อาบตัวเหม็นนะอะไรเงี้ยแกก็จะลุกไปอาบอะไรอย่างเงี้ยครับ
3: คือเราต้องมองโลกในแง่ดีให้ได้ก่อนอย่างเช่นเวลาที่เราอยู่กับเขาอย่ามองว่าเขาว่าเป็นตัวปัญหา1เลยนะคะต้องทําให้ได้เลย2คือว่าต้องคิดว่าเรามีเหมือนการผจญภัยใหม่ๆทุกวันน่ะแล้วมันจะทําให้เรารู้สึกสนุกอาจจะเป็นเพราะตรงนี้ด้วยมั้งแล้วอีกอย่างนึงการที่เราหาความรู้เยอะๆเนี่ยจะเข้าใจโลกมากขึ้นแล้วเราก็รู้จักกับตัวเราเองด้วยนะไม่ใช่จะรู้จักแต่ผู้ป่วยรู้จักตัวเองด้วยในการที่จะรับมือกับทุกอย่างค่ะ
4: เป็นเคล็ดลับที่น่าประทับใจมากเลยนะครับหมอฝนฮะ
5: และใช้ได้ผลจริงด้วยนะคะ
4: ครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับแล้วก็กลับมาติดตามเรื่องราวของครอบครัวครอบครัวหนึ่งครับที่มีผู้ป่วยสมองเสื่อมแล้วก็มีเหตุการณ์ที่ถึงแม้ว่าจะน่ารักขำขันขันนะครับแต่ก็เป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้ามครับ

ก็มีหลายเรื่องนะคะแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเวลาที่เราเล่าตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องขำนะแต่ว่าคนที่อยู่ในเหตุการณ์ก็บอกว่าโหจันไม่ขำเลยตอนนั้นบ้านถึงนี่ก็สาวสองคนสามีภรรยานะคะตัวสามีเนี่ยก็มาไม่ค่อยสบายแล้วก็ตัวภรรยาเนี่ยเป็นสมองเสื่อมปกติเขาจะต้องมาหาจันด้วยกันทั้งคู่นะคะจะมาหาจันด้วยกันทั้งคู่เสร็จแล้ววันหนึ่งเนี่ยคนไข้ที่เป็นผู้หญิงคุณแม่เนี่ยมาคนเดียวนะคะลูกชายก็มาบอกอาจารย์ว่าอาจารย์พ่อวันนี้ไม่มานะว่าพ่อหกล้มขาหักไปนอนที่โรงพยาบาลอ้าวเหรอพออาจารย์ตรวจแม่เสร็จอาจารย์ก็ถามแม่บอกแม่วันนี้อากงเป็นไงบ้างนะคะพอหลานๆเขาเรียกก็เรียกตามหลานๆอากงเป็นไงบ้างแม่ก็บอกโอ๊ยอากงสบายดีอ้าวอากงสบายดีเหรอแล้วอากงเขาอยู่ที่ไหนแม่ก็อยู่บ้านไงนะคะเสร็จแล้วอาจารย์ก็หันไปมองหน้าลูกชายเพราะลูกชายเพิ่งบอกอาจารย์ว่าอากงป่วยลูกชายก็สายหัวแล้วบอกอาจารย์ก่อนที่จะมาหาอาจารย์เนี่ยผมเพิ่งพาแม่ไปหาพ่อเนาะนะคะสรุปว่าแม่ก็จำไม่ได้ว่าอากงป่วยซะละหลังจากที่อากงสบายดีก็กลับไปอยู่บ้านนะคะดีขึ้นแต่ว่าอากงก็ยังไม่ได้แข็งแรงลูกชายเนี่ยก็จ้างผู้ดูแลมาดูแลด้วยอากงกับคนไข้ของอาจารย์เนี่ยก็นอนคนละเตียงแต่อยู่ห้องเดียวกันนะคะตัวข้างนี้ก็เป็นอาม่านอนอีกข้างนึงก็อากงนอนแล้วก็มีผู้ดูแลซึ่งเป็นเด็กผู้หญิงนะคะนอนอยู่หน้าเตียงอากงอาม่าก็ตื่นแต่เช้าตื่นขึ้นมาซึ่งแล้วอาม่าก็เดินมาอากงรู้ตื่นได้แล้วนะคะอากงก็ลักแย่ยักยันขึ้นมาจะลุกขึ้นมาเด็กที่เป็นผู้ดูแลก็เห็นอากงยักแย่ยักยันจะลุกขึ้นมาก็จัดแจงนะคะลุกขึ้นมาแล้วก็ขึ้นมาประคองอากงให้อากงลุกนั่งได้พออาม่าเห็นเท่านั้นแหละอาม่าโมโหมากเลยอาม่าก็หันไปฉวยไม้เท้าของอากงแล้วบอกไอ้แกนี่เอาเมียน้อยมานอนตรงนี้อีกแล้วนะคะแล้วก็อาม่าก็ลำไม่เท้านะคะฟาดทั้งอากงฟาดทั้งเด็กงอมไปเลยค่ะแล้วก็เด็กก็แบบโดนอาม่าฟาดก็บอกว่าไม่ใช่ว่าไม่ใช่เมียน้อยว่าเป็นผู้ดูแลเอาไม่อากงไม่อาม่าไม่สนใจเสร็จแล้วก็เด็กก็วิ่งหนีไปเรียกลูกชายมานะคะลูกชายก็มาบอกโหจานแม่ฟาดพ่อสะน่วมนะคะหัวแตกด้วยก็เขาก็แยกทับแยกศึกกันแล้วก็บอกว่าไม่มีแล้วเมียน้อยอะไรพอดีเด็กวิ่งหนีไปแล้วนะคะเขาก็หย่าศึกไปก็พาแม่ไปกินข้าวแล้วก็พาอากงไปทำแผลนะแม่ก็กินข้าวลงไปกินข้าวแม่ก็ถามหาอากงถามว่าไปไหนเขาก็บอกอ๋อเดี๋ยวเขามานะคะเสร็จแล้วอากงก็กลับมาก็มีแผลที่หัวปูดเลยเย็บด้วยนะคะอาม่าก็ลุกขึ้นมาดีใจอากงหรือไปไหนมาไปกินข้าวเร็วเดี๋ยวข้าวหายร้อนอากงยังโมโหมากเลยแล้วก็อาม่าก็ถามอากงหรือไปทำไรมาน่ะดูวัวหรือเป็นไรมานะคะอากงโมโหมากแล้วกำลังจะตะด่ากลับมันก็ลื้อตีอัวเนี่ยพอดีลูกก็รู้สึกตัวขึ้นมาได้ก็เลยแยกทับไปซะก่อนนะคะเรามาเล่าตอนนี้ดูรู้สึกมันแปลกเนาะมันก็จะเป็นอะไรที่ไม่ง่ายสำหรับผู้ดูแลซึ่งบางทีเราจะไม่เข้าใจเพราะเราจะคิดถึงแต่ที่เราเคยรู้จักว่าจะต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นอะไรบางอย่างซึ่งอาจจะเกิน

0: ความคาดคิดของเราค่ะก็มันอาจจะไม่สนุกนะคะแต่ว่าเผื่อได้รู้ว่าอย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นได้ในครอบครัวผู้ป่วยสมองเสื่อมนะคะ
1: ก็อย่างที่อาจารย์สุรินทร์บอกนะครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้อาจจะเป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันนะครับแล้วก็มีวิธีการตั้งรับสำหรับครอบครัวที่มีผู้ป่วยสมองเสื่อมอยู่ในบ้านนะครับ
2: ค่ะก็มีเหตุการณ์จำลองเหตุการณ์นึงอยากให้ไปชมกันค่ะเป็นเรื่องราวของผู้ป่วยที่มีความสับสนระหว่างเรื่องในอดีตและเรื่องในปัจจุบันนะคะก็ไปรับชมกันเลยค่ะ

0: ตรงไหนอีกอะตรงไหนอีกอะ
1: นั่นนั่นนั่นตรงนั้น
0: เดี๋ยวรถตรงนี้ไปก่อนด้วยเรื่อยๆนั่นใช่ไหม
1: ใช่ใช่
0: ได้นี่ใช่ไหม
1: ใช่ใช่คนต้นด้วยนะ
0: จ้า
1: พ่อดูสิแตกใบอ่อนงามงามเห็นไห
0: มมันก็งามเหมือนแม่นั่นแหละ
1: พ่อก็พ่อนี่เก่งนะปลูกต้นไม้งามทุกต้นเลยอ่ะ
0: มีแม่เป็นกำลังใจนี่แม่แกกินยาหน่อยเนาะจะได้หายนะเอายาเข้าปากก่อนเลย

นี่เก่งเก่งกินยาแล้วก็นอนซะนะตื่นเช้าจะได้สบายสบาย

0: พ่อเอง
1: พ่อใคร
0: ก็เป็นสามีเธอไง
1: จะบ้าเหรอฉันยังไม่เคยแต่งงานออกไป
0: เอ้ย
1: ไป
0: เอ้ยวาย
1: ไปไป
0: โอ้ยเดี๋ยวสิเดี๋ยว
1: เป็นใคร
0: โอ้ยเดี๋ยวได้ไหมเล่า
1: ไ
0: ปโอ้โหอะไรกันนะ

0: ถอยมานอนตรงนี้ล่ะห้องมีไม่นอน
1: ก็เธอเป็นคนไล่ฉันออกจากห้องเองโวยวายไม่รู้จักแล้วยังล็อกประตูไม่ให้ฉันเข้าอีกอ่ะฉันก็เลยต้องมานอนอยู่ข้างนอกอย่างนี้ไงอุ้ยมันเมื่อยมือเมื่อยตัวไปหมดเลยเนี่ย
0: แม่ไม่เคยไล่พ่อเลยนะละเมอหรือเปล่าน
1: ี่ขนาดเอาทะเบียนสมรสมาให้ดูยังไม่ยอมเชื่อเลยโวยวายว่าฉันไม่เคยแต่งงานฉันไม่รู้จักอะไรเนี่ยแล้วน้ำทําเอาหมอนมาไล่ตีอีก
0: พ่อฝันไปหรือเปล่าแม่ไม่เคยว่าอะไรพ่อเลยนะพูดไม่รู้เรื่องทะเบียนสมรสเนี่ยเอามาทำไมเพี้ยนไปหรือเปล่าห้องนอนมีสบายสบายไม่นอน
1: ฉันเนี่ยนะเพี้ยนจะเอาไงก็เอาไปเถอะตามสบายไม่ว่าเธอจะลืมอดีตหรือลืมปัจจุบันฉันก็ขอมีเพียงเธอ
0: คือวันลืมอดีตหรอกอย่าไม่ว่าจะอดีตหรือปัจจุบันฉันก็ขอมีเพียงเธอ
1: ฉันก็ขอมีเพียงเธอ
2: ที่เรื่องที่หมอฝนบอกว่ามีความสับสนกันระหว่างเรื่องในอดีตและเรื่องปัจจุบันก็คือเรื่องที่คุณแ

0: นอนอยู่กับคุณพ่อแล้วก็ทราบว่าจริงๆแล้วจำเหตุการณ์ในปัจจุบันไม่ได้แต่ไปนึกถึงเหตุการณ์อดีตที่ยังไม่ได้แต่งงานกันก็เลยไล่คุณพ่อออกนอกห้องไป
1: ใช่แล้วค่ะเพราะว่าคนไข้มีความสับสนนะคะระหว่างเรื่องในอดีตกับปัจจุบันก็คือตอนเช้าตื่นขึ้นมาเนี่ยก็จำได้ว่าคุณพ่อยังจำได้เหมือนเดิมแต่ว่าจำเหตุการณ์กลางคืนไม่ได้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยจำไม่ได้ว่าไล่คุณพ่อจากห้องไปแล้ว
0: ก็ทั้งสับสนจริงๆนะครับแต่ว่าคุณพ่อเองก็คงจะไม่สนุกด้วยแต่เนื่องจากว่าความรักของทั้งสองคนเนี่ยก็อาจจะทำให้คุณพ่อนั้นเข้าใจแล้วก็ให้อภัยคุณแม่ด้วย
1: ใช่แล้วค่ะความรักความเข้าใจของคุณพ่อการดูแลที่อ่อนโยนนะคะก็สามารถที่ทำให้อาการของคุณแม่เนี่ยไม่ถดถอยเร็วจนเกินไปค่ะ
0: เรายังมีเรื่องน่ารักน่ารักและเรื่องที่ไม่ควรมองข้ามนะครับจากญาติที่ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมนะครับมาฝากผู้ชมให้เรียนรู้กันต่อนะครับไปติดตามฟังกันเลยครับ
2: เรื่องทานไอศกรีมค่ะ เราก็เมื่อก่อนนะชอบทานไอศกรีมไปเที่ยวกินไอศเวนเซ่นด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าพวกไอศกรีมตามห้างอะไรเงี้ยแม่ไปกินไอศกรีมกันคนเยอะหน่อยเราไปรอต่อแถวนะเขาหันมาว่าเราแกนี่แก่แล้วยังชอบกินไอศกรีมบอกอ้าวแม่คนแก่แล้วกินไอศกรีมไม่ได้แล้วก็ขำกันไปว่าดูสิดูแม่แบบต่อว่าเราหาว่าเรางี่เง่าเลยติ๊งต้องอะไรเงี้ยกลายเป็นว่าเราเนี่ยดูแล้วตลกสำหรับแม่อะไรเงี้ย
3: เวลาแกมีความสุขทีไรเนี่ยนะแกจะร้องเพลงชาติตอนนี้ออกจากโรงพยาบาลนะคะแกก็จะแบบนั่งรถเข็นแล้วแกก็ตบมือร้องประเทศประไทยรวมเรื่องเนื้อชาติเชื้อไทยอ่ะทุกคนในลิฟต์ก็ตกใจว่าแบบคนแก่คนนี้เวลาเขามีความสุขเขาจะร้องเพลงชาติเขาจะร้องแต่เพลงชาติจนจบเพลงเลยอะค่ะเป็นตัวนี้มากกว่า
4: เขาจะบอกว่าอุ้ยคนนั้นดูแก่แก่คนนี้ดูแก่แก่แก่กว่าเขาทุกคนเลยแต่ที่บอกนั้นมัน5-60แต่ตัวเขาเนี่ย80กว่าแล้วอะแล้วพอตอนหลังที่เขานี่เวลาเขาไปเจอเพื่อนฝูงเดียวกันเขาชอบนึกว่าเขาเป็นเด็กเขาสวัสดีทุกคนเลย
5: คือรองเท้าแกเนี่ยก็จะหายประจำซึ่งแกก็จะเอาไปซ่อนแล้วแกก็จะเดินมาหารองเท้านะอันนี้จะเกิดขึ้นบ่อยแกก็จะเดินหาของแกละแต่เราก็จะไปรวบรวมมาให้แล้วก็บอกอันนี้ใช่ไหมแกก็จะยิ้มแล้วก็โอเคใช่แล้วก็ให้แกใส่เอง
6: ส่วนใหญ่จะชอบซ่อนของที่เขาคิดว่าเขาหาไม่ได้อย่างเช่นว่าเนี่ยยางยาหยอดตาเนี่ยเขาบอกเขาไปซื้อลำบากเขาก็จะซ่อนไปอย่างดีเลยค่ะแล้วก็ลืมว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จะของมีค่ากับวางไว้แมะเลยนะไม่สนใจเลยไม่เข้าใจเหมือนกันอันนี้
7: ถ้าถากเป็นเรื่องของการดูแลเนี่ยค่ะสิ่งที่น่าจะได้นั่นก็คือว่าเวลาที่เราดูแลเขาเนี่ยคนหลายคนจะลืมไปว่าผู้สูงอายุที่เป็นสมองเสื่อมเนี่ยเขาเปลี่ยนไปได้ตลอดบางครั้งเราก็จะใช้สูตรนี้แต่ว่าปรากฏว่าไม่ใช่อันนี้ก็ต้องเข้าใจและถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาเคยดีๆอยู่และเขาเปลี่ยนไปเนี่ยค่ะจะต้องกังวลแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นอย่างเช่นทุกทีเขาเคยตื่น7 โมงวันนี้เขาตื่น9 โมงเราบอกเอ้ยไม่เป็นไรปล่อยนอนอ่ะมันคงไม่ใช่นะคะ9 โมงเอ้าดูสักครึ่งชั่วโมง9 โมงครึ่งยังไม่ตื่นคุณต้องอาจจะต้องดูแล้วค่ะแต่ว่าถ้าเขาเกิดนอนบ้างไม่นอนบ้างอันนั้นเป็นอันที่เข้าใจได้เนาะแต่ถ้าเกิดมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงในของที่เคยไม่เคยมีอย่างนั้นมาก่อนให้สงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นหรืออีกอันหนึ่งที่อาจารย์เจอบ่อยก็คือเวลาที่คนไข้ปวดนะคะเขาบอกอาจารย์ทำยังไงดีเดินทั้งวันเดินไม่หยุดนะคะอาจารย์ว่าเดินไม่หยุดเนี่ยมันต้องมีสาเหตุเนาะคนเราอยู่ดีๆไม่ใช่เดินไม่หยุดมันต้องมีสาเหตุคุณต้องหาว่าสาเหตุเป็นอะไรเช่นเขาเจ็บตรงไหนเขาปวดตรงไหนเขาอยากจะไปห้องน้ำไปห้องส้วมแต่บอกไม่ถูกเขาอึไม่ออกอึท้องผูกอยู่ตรงนี้ลำคาญมากผุดลุกผุดนั่งอยู่ไม่ได้หรือเขาได้ยาบางอย่างหรือสารบางตัวใครแอบให้เขากินน้ำอัดลมแล้วเลยไม่หลับไม่นอนเดินไปทั้งคืนหรือกินยาแก้แพ้แก้ยาแก้หวัดบางตัวมันกระตุ้นของพวกนี้เขาต้องสังเกตไม่ใช่ไปคิดว่านอนไม่หลับหรือเดินตลอดคืนก็จะพาไปหาหมอแล้วขอยานอนหลับมาอย่างเดียวยิ่งจะพังนะคะอาจจะต้องดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นหลายครั้งก็บอกอาจารย์เดินมาขอยาได้ไหมบอกไม่ได้คุณต้องเอามาเพราะว่าเขาบอบบางอยู่แล้วเขามีสมองเสื่อมอยู่แล้วเขาปกป้องตัวเองไม่ได้ถ้าเราให้แต่ยานอนหลับเขาอาจจะตายไปเลยก็ได้ไปหกล้มอยู่ตรงไหนก็ไม่ทราบนะคะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่ต้องมองได้อย่าไปคิดว่าทุกอย่างมันต้องใช้ยาหลายอย่างเลยที่ยาไม่มีเราไม่มียารักษานะคะเช่นคนไข้ไม่อาบน้ำอาจารย์ไม่มียารักษาโรคไม่อาบน้ำอาจารย์ไม่มียารักษาโรคเดินทั้งวันทั้งคืนนะคะเราเรียก wandering

0: ทีเขาเดินติดตามผู้ดูแลเหมือนเป็นเงาเราเดินผู้ดูแลไปทางไหนเขาก็เดินตามจนกระทั่งผู้ดูแลรู้สึกรำคาญมากเราไม่มียาค่ะแต่เรามีของอ้อวันก่อนนี้อาจารย์เพิ่งมีคนไข้ซึ่งเป็นสมองเสื่อมเนี่ยเห็นอะไรเขาจะแกะเขาแกะบางทีเนื้อมันปกติไม่มีอะไรเขาก็เกาจนแกะเป็นแผลทั้งหน้าทั้งหัวเลยค่ะก็คือเขากังวลแล้วเขาไม่รู้จะเป็นยังไงเหมือนกับไม่รู้จะทำอะไรไม่รู้จะเอาตัวไปทำอะไรเขาก็แกะเลือดเข้าเลือดออกเลยแผลเต็มหน้าเต็มหัวเลยแต่พอถึงเวลาที่มีคนอยู่กับเขาคนช่วยเขาคุยพาเขาทำนู่นนี่นั่นให้เขามาเขียนหนังสือคุยกับเขาอยู่กับเขาเขาไม่แกะเลยค่ะทุกอย่างหายไปหมดเลยอันนี้เป็นจากโรคเป็นเพราะว่าเขาควบคุมตัวเองไม่ได้อีกอันนึงค่ะคนไข้สมองเสื่อมเนี่ยเขาไม่ได้แย่ทุกวันนะบางวันเขาดีบางวันเขาไม่ดีแล้วก็อะไรที่วันนี้เขาดีวันต่อไปอาจไม่ดีหรือวันนี้อาจไม่ดีวันต่อไปอาจจะดีก็ได้เขาไม่เข้าใจที่คุณพูดแต่เขาเข้าใจน้ำเสียงเข้าใจท่าทีของคุณถ้าน้ำเสียงเราสบายๆท่าทีของเราไม่คุกคามคนไข้ก็จะอารมณ์ดีเมื่อไหร่ก็ตามเราซุบซิบกันในหมู่พี่น้องทำหน้าถมึงถึงหัวเราะกึกกักแต่ทำท่าให้เขารู้สึกว่าเรากำลังนินทาเขาเขาจะหงุดหงิดเลยค่ะเพราะฉะนั้นคนดูแลต้องระวังมากๆถ้าคุณเครียดคุณหงุดหงิดคุณโกรธคุณต้องออกไปให้คนอื่นมาแทนเขานะคะนี่ก็หลายอย่างเป็นของน้อยๆที่สำหรับการดูแลแต่อย่าลืมค่ะเขายังรู้จักรักนะคะเขารู้ว่าเขาได้รับการปฏิบัติด้วยความรักเขารู้จักสัมผัสรู้จักน้ำเสียงรู้จักท่าทางรู้จักสิ่งที่คุณทำให้เขาเพราะฉะนั้นเขาอยู่อีกไม่นานคนไข้สมองเสื่อมอยู่เต็มที่ก็อีก20ปีเวลาช่วงนี้สั้นๆเนี่ยจะทำอะไรก็ทำให้เขาดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะคะ
1: การดูแลผู้ป่วยโดยเฉพาะการดูแลคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเนื่องจากว่า เราเป็นลูกเนี่ยมันเป็นหน้าที่ที่ลูกทุกคนพึงกระทำโดยเฉพาะผมเป็นคนนับถือศาสนาพุทธเนี่ยทางศาสนาเนี่ยก็ได้สอนว่าถึงแม้ว่าพ่อแม่เราเนี่ยไม่ได้เลี้ยงดูเราแต่ให้กำเนิดเราเนี่ยก็บุญคุณท่วมหัวแล้วครับและโดยยิ่งคุณพ่อคุณแม่ผมเนี่ยก็เลี้ยงดูผมมาผมก็มันเป็นหน้าที่ที่ลูกทุกคนพึงกระทำกับพ่อแม่ครับผมแล้วก็โดยอยากให้ลูกทุกคนเนี่ยดูแลท่านคุณจะเจอเรื่องมากมายที่มันจะต้องผ่านเข้ามานะฮะทั้งดีและร้ายเราก็ต้องรับกับมันได้แล้วก็ตั้งใจดูแลท่านให้ดีขึ้นดีขึ้นทุกวันแล้วก็พยายามหาความรู้มาใช้เพื่อดูแลท่านให้ดีขึ้นครับผม
2: นี่ก็คือบทพิสูจน์ของความรักของครอบครัวนะครับที่ถูกเขียนด้วยมือของผู้ดูแลผู้ป่วยเองนะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอผู้ดูแลและญาติของผู้ป่วยสมองเสื่อมทุกๆท่านมากนะครับที่มาแบ่งปันความรู้ครับ
3: และในสัปดาห์หน้านะคะพลาดไม่ได้ค่ะเราจะพาไปขึ้นบันได3ขั้นกันค่ะ
2: บันได3ขั้นอะไรครับหมอฝน
3: บันได3ขั้นป้องกันสมองเสื่อมค่ะ
4: เรื่องการนอนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมีความสำคัญกับเรามากเลยนะครับดูจากตัวเลขนี่ชัดเลยนะว่าเขาอยู่กับเราเนี่ยประมาณ1/3ของชีวิต

0: มาเถอะอี้ทิ้งจุกกันแต่แ
1: ท้มิจฉาชีพคือฟังปั๊บใจเพราะว่าเฮาจะมาเปิดโปงกลโกงการจักจวนลงทุนเพื่อคนไทยทั่วประเทศได้ฮู้กันคิดจุที่หนึ่งผลตอบแทนนักล้ำไปเช่นมาบอกว่าได้ตื่นคืน 100% เดือนแรกเดือนต่อไปกำไรล้วนๆหรือยิ่งจวนเปื้อนมาผลตอบแทนสำนักทวีคูณโทษผลตอบแทนเวอร์วังขนาดจะอี้ขี้จุกระแท้ขี้จุที่2เฮงฮึตัดสินใจบอกว่าเป็นโอกาสสุดท้ายหรือพลาดแล้วจะตกขบวนบีบเพื่อเฮาขาดสติตัดสินใจไว้เว้ยของแต้เปิ้นบ่เฮงกันจะอี้หรอก
0: ขี้จุกระแท
1: ้ขี้จุที่3การันตีผลตอบแทนจำไว้ว่ามีการลงทุนไหนในโลกที่การันตีว่าได้ผลตอบแทนแน่ๆเพราะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยเพื่อกึดไว้ถ้ามีคำว่าการันตีเมื่อใด
0: ขี้จุแต่แท
1: ้ขี้จุที่4แอบอ้างคนที่มีชื่อเสียงยังฮึธุรกิจดูน่าเชื่อถือบางเตื้อเจ้าตัวที่ถูกแอบอ้างก็บ่ฮู้ตัวหรือบางเตื้ออ้างว่าเป็นเทรนไผๆก็ลงทุนกันอ้างกันจะอี
0: ้ขี้จุแต่แท้
1: ขี้จุสุดท้ายธุรกิจบ่ชัดเจนตรวจสอบก็บ่ได้มาจวนลงทุนแต่บ่ฮู้ว่าเป็นธุรกิจอะหยังที่สำคัญบ่ฮู้ว่ามีไผกำกับก็ถ้าเจอจะอี
0: ้ขี้จุแต่แท้
1: จำไว้ฮึดีไผที่มาจวนลงพิธีหมู่นี้แม้จะเป็นคนใกล้ตัวเพื่อนญาติพี่น้องฮึสงสัยไว้ก่อนเลยว่ากำลังโดนจุขอให้ทุกคนหยิบมือถือขึ้นมาเปิดแอปพลิเคชัน SEC Check First ไผที่ยังบ่มีก็ฮึไปดาวน์โหลดกันได้เลยเนอะแอปเดียวครบตรวจสอบได้หมดถึงชื่อคนจวนชื่อบริษัทชื่อผลิตภัณฑ์การลงทุนว่าได้รับอนุญาตจากก.ล.ต.แต่ก็หรือโทรไปแจ้งเบาะแสที่เบอร์1207สายด่วนก.ล.ต.ตลอด24ชั่วโมง
2: จะรอดจากกลโกงก็ต้องรู้จักระวังตัวและรู้ทันมิจฉาชีพก.ล.ต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ
3: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
4: ตราสารหนี้ทางเลือกหนึ่งของการลงทุนก่อนลงทุนตราสารหนี้ต้องดูที่แอปนี้ SEC Bond Check Version 2.0 จากก.ล.ต.ค้นหาข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกมีข้อมูลครบและเปรียบเทียบข้อมูลได้ง่ายเลือก New Issue สำหรับตราสารหนี้ออกใหม่ที่กำลังยื่นกับก.ล.ต.และที่กำลังเสนอขายแสดงผลได้จากหลายมิติทั้งวันจองซื้ออายุดอกเบี้ยและผู้ออกตราสารค้นหารวดเร็ว Search ด้วยชื่อผู้ออกเจอครบทั้งยอดคงค้างข้อมูลแต่ละรุ่นอัตราส่วนทางการเงินและงบการเงินมี Advanced Search ข้อมูลตราสารหนี้จัดกลุ่มตามดอกเบี้ยอายุคงเหลืออันดับความน่าเชื่อถือและระดับความเสี่ยงที่คุณเลือกได้ที่สำคัญแสดง Top Issuer 10รายแรกช่วยให้คุณลงทุนได้อย่างมั่นใจพร้อมทั้งคำอธิบายสับตราสารหนี้ทำความเข้าใจก่อนไปต่อดาวน์โหลดหรืออัปเดตได้แล้วที่ App Store และ Play Store เพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลตราสารหนี้ที่คุณสนใจก.ล.ต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจโทร1207

0: ณใหญ่พาซ่ารายการที่คุณดูแล้วอยากจะพาผู้สูงวัยที่บ้านออกไปเที่ยวออกไปเฟี้ยวให้คลายเหงาและยังได้ความรู้เรื่องสุขภาพเพื่อนำไปดูแลผู้สูงวัยที่บ้านกันอีกด้วยวันนี้ก๊อฟเบญจพลพิธีกรมากอารมณ์ขันขอชวนคุณหมอโสศาสตราจารย์แพทย์หญิงสสิโสพินเกียรติบูรณะคุณมาซึมซับบรรยากาศริมคลองแสนแสบในแบบฉบับขวัญเรียมใช่แล้วครับที่นี่ตลาดน้ำขวัญเรียม
1: คุณใหญ่พาซ่าม
2: ีอีกหนึ่งท่านนะฮะมาร่วมพูดคุยกับเรานะครับแต่ผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าหนึ่งท่านนี้เนี่ยจะแนะนำว่ายังไงให้ดูสมเกียรติกับเขานะฮะถ้าผู้หญิงคนนี้เดินมาคนจะลังเลเลยเอ๊ะจะไหว้สารขวัญเรียมหรือจะไหว้ผู้หญิงคนนี้ดี
3: ไม่แน่ใจในความเก่าแก่ใช่ไหมคะ
2: คุณหมอพูดเองนะ
0: รุ่นใหญ่ที่จะมาซ่ากับเราในวันนี้เป็นนักแสดงอารมณ์ดีเชื่อเหลือเกินว่าจะเดินไปไหนใครๆก็รู้จักเพราะเธอมีเอกลักษณ์ในการพูดที่ไม่เหมือนใครพูดไปเดี๋ยวจะไม่เชื่ออ่ะงั้นไปฟัง
4: เว้ยรายการอะไรก็ไม่รู้ทำไมมีแต่กินอย่างเดียวอ่ะโอ้โห
5: เอาแล้วมีแต
4: ่อันนี้เสียงานหรือยัง
2: เอาแต่เดี๋ยวไปเอาพี่เอาแม่จะมีครอบครัวซะแล้วแป๊บเดียวเองเว้ยไปสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
2: นี่คือแม่โซเฟียลานะครับจะลาเลยไหมครับ
4: ทำไมต้องลา
2: เอ้า
4: ลาคือไปคือไปเลย
2: มันนามสกุลเราก็โซเฟียลา
4: อ๋อไม่เอาลา
2: ลาไม่ดี
4: ใช่อ้
2: าวเชิญพบกับคุณแม่โซเฟียมาครับสวัสดีโอเคยังโอเคยังแฮปปี้นะแม่เคยมาเที่ยวตลาดขวัญเรียมป่ะ
4: ไม่เคย
2: นี่คือครั้งแรกเลยใช่ไหม
4: ชีวิตครั้ง
2: แ
4: ร
2: กแม่อยากได้แม่หยิบเสร็จปั๊บแม่ก็ควักเงินจ่ายด้วย
4: ถ้าไม่จ่ายแม่ก็ไม่ต้องซื้อ
2: เอาทำไมอ่ะ
4: ถ้าเธอจ่ายฉันซื้อ
2: พูดถึงนะอายุปีนี้เท่าไหร
4: ่ทำไมเราต้องบอก
2: จะบอกว่าผู้ใหญ่เนี่ยพอเริ่มอายุเยอะขึ้นเนี่ยมันต้องมีการฉีดวัคซีนนะเคยฉีดบ้างไหม
4: วัคซีนหรือบ็อกซิ่ง
2: วัคซีน
4: ภาษาไทยวัคซีน
2: เออเคยฉีดบ้างไหมเนี่ย
4: วัคซีนคืออะไร
6: คือวัคซีนนะครับวัคซีนนี่เป็นเข็ม
4: วัคซีนเหรอเอาไอ้ป้องกันโรคไง
7: ป้องกันโรคต่างๆใช่ไหมคะประมาณนั้นที่เท่าที่พอจะทราบ
8: ก็วัคซีนแก้ไข้แก้อะไรอย่างเงี้ย
0: ไม่รู้ว่าที่ตอบๆกันนั้นถูกต้องหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปฟังคุณหมอโสตอบกันครับ
9: วัคซีนก็คือสิ่งที่อาจจะทำมาจากตัวเชื้อโรคเองแต่ว่าทำให้อ่อนตัวลงฉีดเข้าไปปุ๊บร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันจะได้ไม่เป็นโรคป้องกันโรคได้อย่างในเด็กเราคุ้นเคยใช่ไหมเอาพาลูกพาหลานไปฉีดวัคซีนที
2: ่
9: ทุกคนคุ้นเคยกับวัคซีนในเด็กแต่จริงแล้วเนี่ยเราไม่เคยรู้ว่าจริงแล้วผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุเองเนี่ยที่ไม่ยอมบอกอายุเนี่ยนะต้องฉีดมีวัคซีนที่จำเป็นด้วยเพราะว่าพอเราอายุเยอะขึ้นภูมิต้านทานเราลดลง
2: เ
9: พราะนั้นเราต้องฉีดวัคซีนเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
2: ร่างกายเราใช้ตลอดเวลาไงแม่ก็ต้องเข้าไปดูแลเขาหน่อย
0: และหัวข้อที่เราจะมาคุยกันในวันนี้ก็คือการฉีดวัคซีนในผู้สูงอายุนั่นเองครับ
10: ถ้าวัคซีนกับผู้สูงอายุยังไม่ค่อยทราบเท่าไหร่ค
11: ่
10: ะ
11: ไม่ยังไม่ทราบเลยค่ะ
12: ไม่ทราบ
13: ฉีดค่ะฉีดค่ะเพราะต้องฉีดอยู่แล้วเพราะเราอยู่เมืองนอกเราอยู่อเมริกาเราฉีด
14: อ๋อฉีดนี่ก็ฉีดปีต่อปีไข้หวัดใหญ่พวกอะไรเงี้ยไม่แน่ใจที่3อย่างแต่ก็ไปฉีดป้องกันไว้
2: มีวัคซีนอะไรบ้างฮะที่ไม่ควรขาด
9: จริงๆในผู้สูงอายุเราอยากเน้นคือ4วัคซีนนะอันแรกทุกคนอาจจะคุ้นเคยคือไข้หวัดใหญ
2: ่โอเคอัน
9: นี้ทุกคนได้ยินอยู่แล
2: ้
9: วอันที่2วัคซีนปอดบวม
2: โอ้โหต้องด้วยเหรอ
9: วัคซีนปอดบวมอันที่3วัคซีนงูสวัดร
2: ู้
9: จักมั้ยไม่รู้จัก
2: มันจะเป็นแผลรอบๆตัว
9: เดี๋ยวเรามาคุยรายละเอียดกันอีกทีสุดท้ายคือวัคซีนบาดทะยักกับคอติ
2: ดแล้ววันนี้นะครับเนื่องจากว่าแม่ให้เกียรติรายการของเรานะครับเราจะฉีดวัคซีนให้กับแม่ตรงนี้เลยนะครับ
4: ไป
2: งั้นพาเดินเล่นดีกว่าโอเคป่ะไปไปดูของกินกันนะอยากได้อะไรแม่หยิบเลยนะ
0: ตลาดน้ำขวัญเรียมแห่งนี้เป็นตลาดน้ำที่อยู่แถวย่านรามคำแหงครับมาเที่ยวที่นี่นอกจากจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวบ้านริมคลองแสนแสบแล้วยังได้ช็อปได้ชิมกันแบบพุงกลางเรียกว่าเป็นสวรรค์ของนักชิมขนาดย่อมๆเลยก็ว่าได้ส่วนใครที่อยากจะพาครอบครัวมานั่งเรือเล่นชิวๆหรืออยากจะมาถ่ายรูปน่ารักน่ารักให้อาหารบรรดาสัตว์ต่างๆที่นี่เขาก็มีครับแต่ว่าเขาเปิดแค่เฉพาะวันเสาร์อาทิตย์เท่านั้นนะครับตั้งแต่7โมงเช้าไปจนถึง6โมงเย็นยังไงก็ลองแวะมาเที่ยวกันได้ครับ
2: เ แถวเนี้ยมีร้านเกี๊ยวอยู่
4: เกี๊ยวเกี๊ยวนะนี่แหละ
2: นี่ไง
4: เพราะเมื่อกี้ชิมดูชิ้นนึงอร่อยมาก
2: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาเลยแม่เอาเลยอ่ะแม่เอาปกติต้องมีจิ้มน้ำจิ้มมั้ยครับ
4: ค
2: ่
4: ะ
2: อ๋ออร่อยแล้วเหรอ
4: กินลงดูสิถ้า
3: อร่อยแล้วอร่อยแล้ว
2: อร่อยแล้ว
4: น้ำจิ้มเราก็รสเด็ดแม่จะบอกให้กินทุกอย่างต้องกินก่อนถ้าแม่อร่อยถึงใส่น้ำจิ้มถ้าอร่อยไม่ต้องใส่นะคุณผู้ชมคะ
2: เ
4: ราจะกินก๋วยเตี๋ยวหรือกินอะไรก็แล้วแต่ต้องกินกล่องนะอาเถินสายดำจิ๋วคุณขายอ่ะเขาจะไม่สนใจเขาถ้าเราจะซื้อขายตังเอามาให้แกก็จบเขาจะกลับไปท้องเสียก็เรื่องของเธอเข้าใจหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเราต้องดูในตัวเองกล่องที่จะกินอะไรเราต้องกินกล่องถึงแสบบุญโอ้ยเหนื่อยนะ
2: ใครบังคับมีใครเขาไปบังคับเอาซื้อเขาหน่อยอุดหนุน50บาทขอบคุณครับตอนนี้นะฮะเราเดินมาอยู่ที่หน้าร้านอีเปรตนะครับ
3: อีเปรตเนาะ
2: อะไรนะอีเปรต
3: อีเปรต
2: ไม่ใช่อีเปรตนะร้านนี้เขาดังมากนะคุณผู้ชมโดยเพราะพวกโลกโซเชียลเนี่ยเนาะคือดังเรื่องอะไรเรื่องชีสใช่ไหมชีสใส่ขนมปังแล้วมันจะยืด
3: ขนมปังชีสยืด
4: ก็ไปดื้อนะ
2: เขามีชื่อด้วยนะแม่เขาจะชื่อชีสว่าชีสสปริโลไหนลองพูดสิ
4: ชีสสปริโล
3: เออเหมือนอ่ะ
2: ไหนลองสิพอแล้วเหมือนกระสือแต่มันน่าจะมีเป็นพวกรสช็อกโกแลตบ้างเนาะ
0: พักเรื่องกินแล้วมาพูดคุยเรื่องวัคซีนในผู้สูงวัยกันสักหน่อยเข็มแรกจะเป็นวัคซีนอะไรตั้งใจฟังกันให้ดีครับ
2: จะขอความรู้เกี่ยวกับโรคงูสวัสดกับคุณหมอหน่อย
3: ค
2: ือโรคนี้มันเป็นยังไงกันรู้ไม่เคยได้ยินไหม
4: ไม่รู้อ่ะงูสวัสดเกี่ยวกับงูเหรอ
2: มันจะเป็นย่างของงูเหลืองไงมันจะรัดแม่นะ
4: เออ
2: ถ้ารัดปุ๊บกระดูกจะหักโรคงูสวัสดมันจะเป็นแผลรอบๆตัวมีความเชื่อว่าถ้าหากว่าวนมาบรรจบกันจะเสียชีวิตจริงไหมฮะ
3: งูสวัสดก็คือเป็นโรคติดเชื้อชนิดหนึ่งซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัส
2: น
3: ะซึ่งเป็นไวรัสเดียวกับที่เราเป็นตอนอีสุอีใสรู้จักไหมเด็กๆอ่ะเราจะเป็นอีสุอีใสแต่หลังจากเราหายจากอีสุอีใสแล้วไอไวรัสตัวเนี้ยมันจะเป็นหลบอยู่ในปมประสาทนั้นเวลาเราอายุเยอะขึ้นแก่ตัวลงหรือมีโรคประจำตัวที่ทำให้ภูมิไม่ดีไอไวรัสตัวเนี้ยที่มันหลบอยู่มันก็โผล่มาม
2: ีจุดสังเกตไหมหมออย่างแม่เนี่ยอาจจะเป็นอยู่ก็ได้แต่แม่ไม่รู้ตัว
4: เว้ยทุเรศ
3: ก็หลักๆแล้วส่วนใหญ่นะจะมีอาการปวดแสบปวดร้อนนำมาก่
2: อ
3: นแล้วก็หลังจากนั้นแล้วจะเป็นเหมือนตุ่มน้ำใสแล้วมันจะขึ้นตามเหมือนแนวเส้นประสาทเป็นเส้นๆอย่างเงี้ยบางคนเป็นที่หน้าก็มีที่คุณก๊อฟถามก็คือเป็นรอบตัวตาจริงไห
2: ม
3: ถ้าเป็นมารอบตัวแสดงว่าเป็นหลายเส้นมันก็คือแสดงถึงความรุนแรงเท่านั้นเองแต่มันไม่ได้บอกว่าไอ้รอบตัวแล้วมันจะตายทุกรายแต่บอกว่ามันเป็นเยอะเป็นหลายเส้น
2: ครับอันตรายนะแม่ในแม่ต้องฉีดไว้ไงวัคซีนอ่ะว้าวหมอทีนี้ถ้าเกิดเอาวัคซีนเนี่ยมันคงจะเป็นเข็มเดียวถูกต้องไหมคร
3: ับ วัคซีนงูสวัสดตอนนี้ฉีดเข็มเดียว
2: อยู่ได้กี่ปี
3: นักข้อมูลตอนนี้ประมาณ10ปียังไม่แนะนำว่าต้องกระตุ้นฉีดทีเดียวจบณตอนนี้อายุเกิน60ปีเป็นข้อบ่งชี้วัคซีนงูสวัสดเป็นวัคซีนที่ยังราคาสูงอยู่นะคะหลักประมาณสัก 4-5,000 บาท
2: โอ้ไม่แพง
3: ไม่แพงเลยแป๊บเดียว
2: ไม่แพงมันคุ้มกับชีวิตของเราอ่ะเออมันเป็นเรื่องที่ต้องฉีดแล้วต้อง10ปีอ่ะ
3: เข็มเดียว
2: มันเฉลี่ยแล้วเท่ากับเราจ่ายอยู่ปีละ400เองโอเคคุ้มมากนะครับไปดูส่วนหนึ่งกันดีกว่าเชิญครับ
4: เห็นฟุยก็เอามาตั้งเยอะๆทุเรศนะเอามาเคลนให้เขา
2: แม่ฟังให้จบ
4: อันนี้เสียงานนี้ยัง
2: เอาแต่เดี๋ยวเอาพี่เอาแม่จะมีครอบครัวซะแล้วแป๊บเดียวเองเว้ยไป
0: หุ่นใหญ่พาซ่าหุ่นใหญ่พาซ่ายังอยู่กันที่ตลาดน้ำขวัญเรียมและเรื่องราวเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนในผู้สูงอายุกับรายการรุ่นใหญ่พาซ่าครับวันนี้บอกเลยว่ายอมใจแม่โซเฟียจริงๆเนื่องจากว่าแม่ไม่เคยมาเที่ยวที่นี่มาก่อนวันนี้รายการพามาทั้งทีแม่ก็เลยจัดเต็มแวะทุกร้านอย่างที่เห็นนี่แหละครับ
4: นี่ถ้าคนมาหวานกินไม่ได้เพราะว่ามาหวาน
3: มันหวานใช่
2: นี่ละร้านนี้ดังนะสวัสดีครับร้านนี้ดังมากนะชื่ออะไรนะ
5: ร้านชอสอนแก้ว
2: ชอสอนแก้วดังขนาดไหนรู้ไหมแม่
3: ขนาดไหน
4: ฮะ
2: ชอสอนแก้วเนี่ยดังไหม
4: ชอสอนแก้ว
2: แก้วอะไรแก้ว
3: แก้ว
2: เอาแค่นี้ฮะเท่าไหร่ครับบ้า
9: ไม่คิดตังค์ไม่ได้ต
2: ัง
9: ค์ด้วย
2: เดี๋ยวไม่ได้ไปมันจะอายอะสิมันจะอายแม
4: ่เขาให้คุยแล้วมันก็จะ
2: ก็นี่ไงเราก็ต้อง
4: ฟังชั้นพูดหน่อยอันนี้ต้องให้ตังค์พวกคงขายอย่างนี้ได้กำไรเดียวนี
2: ่ก็ใช่ไง
4: อย่าไปเอาเห็นคุยเขาเอามาตั้งเยอะแยะทุ
2: ก
4: เ
2: รื่อง
4: นะ
2: แม่ฟังให้จบเขาพูดว่าให้ฟรีคือให้ผมถูกไหมครับแม่จ่ายเอาแม่ไปไหนวะแม่
4: เอามาแค่นั้นมา
2: ครับก็นี่ไงจะขอบคุณเขาก่อนเกรงใจเลยขอบคุณนะครับ
9: เข
2: าต้มมัดอร่อยไหมเดี๋ยวคราวหน้ามาซื้อเอ๊ะแม่นี่จริงเลยอ่ะอันนี้ให้แม่ฟรีเฮ้ยแม่ขอให้แม่กินฟรี
4: ขอบคุณมากนะขอบค
2: ุ
4: ณมาก
2: โอ้ขอบคุณครับทำไมเมื่อกี้ผมได้ฟรีวายๆจังเลย
9: มันนิดหน่อยอันนี้มันนิดหน่อย
2: เออพอตัวเองได้ไม่เป็นไรเว้ย
4: อันนี้เสียงานนี้ยัง
2: เอาแต่เดี๋ยวแม่ไปเอาพี่เอาแม่จะมีครอบครัวซะแล้วแป๊บเดียวเองเว้ยไป
4: บอกคนนั้นใจดีมากเลยคุ้มขายเขาให้แม่ฟรีนะแม่ได้คิดตังค์นะจริงๆอันแม่ก็คิดว่าที่เดียวคงไม่เท่าไหร่แม่ก็ไม่ให้
2: เอาโอ้คุณหมอฮะนี่หมูย่าง
9: ตัวใหญ่มาก
2: นี่ผู้ใหญ่ชอบกินนะ
9: ใช่
2: ผู้ใหญ่โดยมากเห็นแล้วแบบอดไม่ได้ต้องสักขีดสองขีดต้องอ่าชอบเหมือนกันแล้วถ้าเกิดผู้ใหญ่ทานเยอะๆเป็นไงฮะ
9: แต่ประเด็นคือเราต้องเลือกเพราะว่าจริงถ้าเราดูตัวหมูเองมีทั้งตัวที่เป็นเนื้อถูกไหมคะ
2: ครับ
9: ตัวที่เป็นมันตัวที่เป็นหนัง
2: ครับ
9: นะเพราะนั้นเนื้อมีปัญหาแน่ๆถ้าเป็นเนื้อจริงๆกินเท่าไหร่ก็คือโปรตีน
4: แต่ที่จริงกินอย่างนี้ต้องกินหนังเขา
2: เห็นไหมผู้ใหญ่หน่อยก็จะนื้อก็จะไม่ยอม
4: ที่กินคนนอนอะไรก็กินแต่เรากินน้อยหน่อย
2: สั่งกลับบ้านเลยเอากี่ขีดคุณหมอครับลูกค้า
9: ว่า
2: จำได้ว่าหมออยู่รามาพอดีเลยคุณหมอวันนี้จะให้ความรู้เกี่ยวกับผู้สูงวัยคุณหมอต้องเตือนแม่ฮ
9: ะ
2: เป็นผู้ใหญ่ต้องฉีดวัคซีนฟังไว้เลย
9: วันนี้เราคุยเรื่องวัคซีน
2: พาแม่ไปต้องฉีดตัว
9: ฉีดอะไรแล้วบ้างคะ
2: แม่ไม่รู้
9: เลยใช่ไหม
2: ผู้ใหญ่ส่วนใหญ่ไม่รู
9: ้เพราะจริงในผู้สูงอายุก็แน่นอนไข้หวัดใหญ
4: ่ไข้หวัดใหญ
9: ่มีวัคซีนปอดบวม
2: วัคปอดบวม
9: วัคซีนงูสวัด
2: ต
9: ัวแล้วแล้วก็มีวัคซีนคอตีบาดทะยักอีกอันนึง
2: 4ตัว
4: ตีไปขนาดนี้ก็
2: ใช่
9: ใช่60 65ขึ้นไปมีอย่างน้อย4ตัวที่ต้องฉีด
2: ไม่คือเราใช้ร่างกายไปเรื่อยๆฮะมันก็จะคุณภาพในร่างกายมันจะถดถอย
9: เพราะว่าผู้สูงอายุอ่ะ
11: เป็นคนใต้ค่ะ
2: ครับผมผู้สูงอายุก็จะเป็นคนใต้อะไรเนี่ยกำลังคุย
11: ไม่ใช่คุณโซเฟ
2: ียแม่แม่แก้งนะแม่นะแม่อย่าลืมนะ4ตัวนะ
4: จ้าทำได้จ้า
2: สี่วัคซีนที่เราฉีดนะฮ
9: ะ
2: ไอ้หนึ่งใน4เนี่ยมีผลกับการช่วยเหลือเรื่องการกินไหมครับ
9: ไม่มี
2: ไม่มีเลย
9: ส่วนใหญ่วัคซีนเนี่ยมันก็จะเป็นป้องกันพวกโรคติดต่อเบาหวานความดันไขมันอันนี้ไม่มีวัคซีนวัคซีนคือการส่วนใหญ่ก็คือเป็นป้องกันโรคติดต
2: ่
9: อทั้งหลาย
2: คุณพี่ครับโทษครับปีนี้อายุประมาณเท่าไหร่แล้วครับ
12: 45ย่าง46แล้วค่ะ
2: 45ย่าง46อย่างนี้คุณจะต้องฉีดวัคซีนยังฮะ
9: คือจริงถ้า45ย่าง46ก็จะมีวัคซีนที่อย่างน้อย2ตัวที่ต้องได
2: ้อ้าว
9: นะ
2: พี่ควรจะฉีดนะ
9: เช่นไข้หวัดใหญ่นะเนื่องจากว่าอย่างคุณพี่เนี่ยทำงานคนเยอะแยะหมดเรามีโอกาสที่จะรับเชื้อมาคนไอจามร่วมกันเพราะฉะนั้นไข้หวัดใหญ่เนี่ยก็ควรจะฉีดอันที่สองคือคอตีกับบาดทะยัก
2: อ
9: ันนี้ฉีด10ปีครั้งหนึ่งนะคะ
2: 10ปีครั้ง
9: ส่วนอีกสองวัคซีนเนี่ยยังไม่ถึงเกณฑ์อายุ
2: ของพี่ก็มีโอกาสก็อย่าลืมไปฉีดนะครับฉีดไปซะหน่อยป้องกันเอาไว้ออกแรงเยอะๆสิ
4: โอ้โหหนักจริงๆนะเรา
2: ฮะ
4: หนัก
2: รออะไรเนี่ยรออะไร
4: ต้องคุณ
2: ไม่หมอรออะ

0: แกกินอะไรก็ไม่รู้ทำไมมีแต่กินอย่างเดียวอ่ะโอ้โห
1: เอา
2: แล้วมีแต่กิน
1: ทำไมอ่ะ
0: ทำไมมีแต่กินกินไม่หยุดสักทีเลยนะเรา
3: เดี๋ยวตอนนี้ให้แม่โซเฟียแขกรับเชิญรุ่นใหญ่ของเราเขาได้นั่งพักกันหน่อยรู้สึกเหมือนว่าจะกินจนเหนื่อยยังไงก็ไม่รู้งั้นเรามาฟังคุณหมอโสแนะนำวัคซีนชนิดต่อไปที่ผู้สูงอายุควรจะฉีดป้องกันไว้กันดีกว่าครับ
1: คุณหมอครับอย่างแม่เนี่ยเป็นคนที่ดูแลตัวเองดี
4: ใช
1: ่แล้วก็ตรวจสุขภาพทุกปีด้วยอย่างนี้ต้องไปฉีดกันไว้ไหม
4: คือจริงแล้ววัคซีนหลักการเราก็คือเพื่อป้องกันโรค
1: ใช่
4: ไหมบางคนอาจจะเข้าใจว่าเออฉันก็สบายดีอ่ะฉันไม่ป่วยทำไมฉันต้องได้รับวัคซีนในผู้สูงอายุเพราะจริงหลักการคือเราเพื่อจะได้ป้องกันไม่ให้เป็นไงคือไม่ใช่ป่วยแล้วมานั่งฉีดวัคซีนอันนี้ก็ช้าไปแล้ว
5: จะเป็นป้องกัน
4: ป้องกันถ้าไม่มีโรคประจำตัว65ขึ้นไปแนะนำแล้วว่าวัคซีนปอดบวมเป็นอันนึงที่เราควรต้องฉีดแต่ถ้ามีโรคประจำตัวฉีดก่อนหน้านี้อีกนะถ้าบางคนเป็นเบาหวานเป็นโรคตับโรคปอดไม่ต้องถึง65เป็นข้อบอกชี้แล้วเพราะนั้นให้ปรึกษาคุณหมอว่าเรามีโรคประจำตัวอะไรไหม
1: ครับ
4: อายุเท่าไหร่แล้วจะฉีดปอดวัคซีนปอดบวมฉีดได้ยัง
1: ตอนนี้บางคนกำลังสับสนอยู่คุณหมอระหว่างปอดบวมกับปอดอักเสบมันอันเดียวกันไหม
4: จริงๆแล้วก็คือคำเดียวกันก็คือเป็นการติดเชื้อที่ปอดนั่นเองแต่เรียกปอดบวมปอดอักเสบก็ได
1: ้ครับผมอาการเริ่มต้นเป็นยังไง
4: เริ่มต้นอาจจะมีไข้มีไอเยอะๆก็จะเริ่มเหนื่อยพอเหนื่อยปุ๊บหายใจไม่ไหวสุดท้ายอาจต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ
1: โอ้
4: ถ้าหายใจไม่ไหวตัวใส่ท่อนี่คือเป็นเยอะละ
1: อ่ะเร็วไปทีมงานจดไว้หมดแล้วว่าแม่กินอะไรไปบ้าง 2,002 จ่ายมา
3: คุณใหญ่พาซ่าคุณใหญ่พาซ่ากลับมาสนุกกันต่อกับรุ่นใหญ่พาซ่าและเรื่องราวการฉีดวัคซีนในผู้สูงอายุตอนนี้คนที่ชอบดูแลสุขภาพอย่างคุณแม่โซเฟียคงต้องเริ่มคิดถึงเรื่องการฉีดวัคซีนแล้วล่ะครับ
1: มาทำความเข้าใจอีกโรคนึงบาดทะยัก
4: ค่ะ
1: คนเราจะโดนปลูกฝังว่าตั้งแต่เด็ก
4: ค่ะ
1: ไปจับอะไรเป็นแผลโดนสนิมปุ๊บบาดทะยักจะกินนะจริงๆแล้วเฉพาะสนิมมั้ยครับ
4: คือจริงแล้วส่วนใหญ่ก็คือบาดทะยักก็คือจะเข้าทางแผลเป็นหลักเพราะนั้นก็คือเวลาที่เราได้มีแผลเชื้อเข้าทางนั้นเพราะหลักๆคือทางนั้นแหละแต่บางทีไม่จำเป็นอะไรที่ต้องเป็นสนิมก็ได้บางทีเรามีเคยมีคนไข้ที่อาจจะแค่โดนเสี้ยนไม
1: ้โอ้ก็เป็นหรอ
4: บางทีมันมีเชื้ออยู่ตามดินไงมันอยู่ตามสิ่งแวดล้อมตามดินได้เพราะนั้นไม่จำเป็นต้องเป็นคนต้องเข้าใจว่าต้องเป็นเหล็กเท่านั้นต้องสนิมเพราะนั้น
1: อย่างนั้นแสดงว่าเวลาแบบมีแผลอะไรอย่างเงี้ยมันก็ควรที่จะไปหาหมอก่อน
4: ใช่ให้คุณหมอประเมินว่ามันสกปรกไหมมันมีโอกาสที่จะเป็นบาดทะยักได้ไหมนะคุณหมอเขาก็จะฉีดยาให้
1: ครับผมมีแบบว่าผู้สูงอายุประเภทไหนบ้างไหมครับที่ไม่ควรจะฉีด
4: อันดับแรกก็คือเราต้องดูว่าเราป่วยไหมนะตอนที่จะไปฉีดเช่นถ้าเราป่วยเยอะมีไข้เจ็บป่วยหนักก็ควรเว้นไปก่อนแต่ถ้าเป็นไข้หวัดนิดหน่อยไปฉีดได
1: ้ ได
4: ้อันที่สองคือเรามีข้อห้ามไหมสำหรับวัคซีนนั้นๆนะคะเรามีโรคที่ทำให้เกิดภูมิคุ้มกันบกพร่องไหมบางโรคเป็นข้อห้ามในการฉีดก็เหมือนเราเอาเชื้อเข้าไปในตัวมันจะก่อโรคได
1: ้
4: ค่ะอันที่สามก็คือเช่นถ้าเราเคยมีหวัดเคยแพ้วัคซีนหรือส่วนประกอบในวัคซีนเนี่ยก็คือห้ามฉีด
1: ก็คือโดยหลักการแล้วก็คือไปปรึกษาแพทย์ก่อนที่จะฉีดหรือว่ามันต้องมีตรวจเรื่อง
4: รายละเอ
1: ีย ดต่างๆ
4: มีอะไรไหม
1: เวลาเราเห็นผู้ใหญ่ที่เรารักที่เราเคารพนะครับเขาจะเหมือนย้อนกลับไปเป็นเด็กเขาจะงอแงนึกถึงสมัยเราเด็กอะตอนเรางอแง
5: ว
1: ่
5: าอันนี้คือธรรมชาติ
1: พ่อแม่ยังบังคับให้เราไปหาหมอเลยเห็นไหมไปตรวจสุขภาพไปหาหมอเราก็ต้องบังคับให้ท่านไปหาหมอเหมือนกันอย่าปล่อยแบบตามใจบอกไม่เป็นไรแล้วแต่พ่อแล้วแต่แม่ไม่ได
0: ้อันนั้นคือเก๋แล้วคือธรรมชาติไม่ต้องพูดหรอก
1: แต่ก็อย่างที่บอกนะครับมารายการเราแล้วรุ่นใหญ่พาซ่านะฮะด้วยความเป็นห่วงแม่นะครับเอ้าอีกอย่างอีกครั้งนึงวันนี้ฉีดทั้ง4เข็มเลยนะครับฉีดในรายการนะครับแล้วก็ฉีดกันตรงเนี้ยนะฮะทีมงานเชิญครับเอาซ้ายหรือขวาก่อนเอ้าเป็นห่วงนี่ไงนี่ที่พูดทั้งหมดคือเป็นห่วงไง
0: ไม่ต้องห่วงนะปีนึงเช็คครั้งนึง
1: ก็รู้แล้วแต่วัคซีนมันต้องฉีดมันไม่เกี่ยวกับการตรวจร่างกาย
5: โอเคพรุ่งนี้ไปฉีด
1: เหนื่อยยังเหนื่อยยังเดี๋ยวพาไปเดินเล่นตรงนู้นนิดนึงไปไหมเอาเฮ้ยเอาเข็มย้ายไปตรงนู้นไปแม่ไป
3: เดี๋ยวเราพาแม่ไปเดินรีแลกซ์ก่อนแล้วมาฟังวัคซีนเข็ม

0: สุดท้ายที่ผู้สูงอายุควรจะฉีดกันครับ
1: แม่ก่อนจะเดินไปออกกำลังกายหน่อยเต้นตามเขาเอาเร็วไปเราต้องเต้นตามเขาไม่ใช่เต้นแรงกว่าเขาดูเขาด้วยดูเขาด้วยถอยมาหน่อยนึงเอาเต้นตามเขานิ่งๆเดี๋ยวรอพร้อมเขานะพร้อมเขาเต้นตามไปนะเอาเร็วๆเดี๋ยวตัวเอวเอวเอวเอวเอวมาเร็วๆๆเต้นไปเต้นไปเต้นไปเต้นไปเต้นไปหมอไปไปไปเต้นไปเต้นไปเต้นไปเลยเต้นไปเลยเต้นไปเลยหมอเราไปนู้นหมอไปนู้นกัน
2: เฮ้ย
1: มาผมจะพาไปให้อาหารอัลปาก้ากันนะครับที่นี่เขาจะมี
2: นี่ไงชื่ออะไรชื่ออัลปาก้า
1: อัลปาก้าอัลปาก้า
2: อัลปาก้าน
1: ี่ไงยืดออกมาเลยเห็นไหมน่ารักไหม

0: ี้ก็เก๋นะอันนี้เขาก็จะเป็นร้านขายกาแฟโอเลี้ยง
1: ยังเข็นภาษาจีนด้วยเซิงอีชิงหลง
2: ออกไหม
1: ถ้าภาษาจีนเซิงอีชิงหลงคือว่าขายดีดี
2: ขายด
0: ีดีนี
1: ่ขอถ่ายรูปโบราณ
0: อ่า
1: แต่เราก็3คน150เหรอ
2: แต่คนละ50
0: รวมกันแล้วไงคนละ50เอง
3: 50บาท
0: มาๆๆๆๆคนละ50
2: แต่ได้ใบเดียวอ
0: ่ะแม่นั่งแม่นั่งอย่างงี้เฉียบเฉียบ
1: เฉียบ
0: อย่างงี
3: ้โอเคครับ1 2 3โอเค
1: ดูดีต้องเก็บให้ดีๆนะ
3: ครับ
1: ต้องเก็บให้ดีๆนะ
0: อยากได้สไตล์ไหนบอกเฮาเขาปรับภาพให้รูปภาพนะครับเราก็มาพูดคุยกันให้หายข้องใจถึงเรื่องของไข้หวัดกันหน่อยคุณหมอการฉีดวัคซีนเนี่ยฮะ1เข็มป้องกันได้ทุกหวัดไหม
2: ก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราพูดถึงไข้หวัดเฉยๆเกิดจากเชื้อไวรัสเยอะแยะมากมายไวรัสมีเป็น10 20 30หลายๆชนิดแต่ถ้าไข้หวัดใหญ่ก็คือหมายถึงไข้หวัดเฉพาะที่เกิดจากไวรัสไข้หวัดใหญ
0: ่
2: นะคะซึ่งที่เราคุยกันเรื่องของวัคซีนเนี่ยเป็นวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เท่านั้นนะคะเพราะว่าไม่ว่าคนจะเข้าใจผิดว่าถ้าไม่ฉีดวัคซีนแล้วไข้หวัดแล้วทำไมยังเป็นไข้หวัดอีกเพราะมันป้องกันเฉพาะไวรัสไข้หวัดใหญ่เท่านั้นไวรัสอื่นไม่เกี่ยวเพราะฉะนั้นเราก็ยังเป็นไข้อีกถ้าเราไม่ดูแลรักษาตัวเอง
0: ครับแม่เคยเป็นไหมไข้หวัดใหญ
1: ่ว่านั่นคือตรงที่สมัยก่อน
0: ครับ
1: สมัยก่อนเคยเป็นข้างนึง
0: ระหว่างที่เดินมาวันนี้ผมสังเกตคุณหมอจะพูดกับเจ้าของร้านทุกร้านเลยบอกว่ายิ่งทำงานอาชีพประมาณอย่างเงี้ยไปฉีดไว้เลยป้องกันไข้หวัดเนี่ย
2: ปัญหาคือเราเจอคนเยอะนะคะบางทีเราก็ไอคนมันก็ไอจามเราก็สูดเข้าไปหรือบางทีเราไม่ได้ล้างมือก็จับนู่นจับนี
0: ่
2: เชื้อมันก็บางทีเราไปขยี้ตาเช็ดน้ำมูกก็เข้าไปแล้วเรียบร้อย
0: โดยที่เราไม่ได้ตั้งใจเนาะ
2: ใช่เราไม่ได้ตั้งใจ
0: เพราะฉะนั้นย้ำอีกครั้งนึงนะครับวันนี้เรามาคุยเน้นไปว่าผู้สูงวัยผู้สูงอายุควรจะฉีด4วัคซีนหลักๆคืออะไรเดี๋ยวเราทวนให้นะครับอีกทีนึงคร
2: ับแรกคือวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะคะซึ่งต้องฉีดทุกปีปีละครั้งอันที่2คือวัคซีนปอดบวมจะมีวิธีการฉีดที่ยุ่งยากนิดนึงอันที่3คือวัคซีนงูสวัดอันนี้ฉีดเข็มเดียวจบค่ะแล้วก็สุดท้ายคือวัคซีนบาดทะยักคอตีอันนี้ฉีดทุก10ปีกระตุ้นนะคะแล้วก็ใน1ครั้งนั้นให้ฉีดเป็นแบบรวม3อย่างคือคอตีไอโคลบาดทะยัก
0: ย้ำอีกครั้งนะฮะนี่คือการฉีดเพื่อป้องกันนะครับ
2: ป้องกันโรค
0: เพราะฉะนั้นอย่ารอว่าฉันเป็นคนแข็งแรงอยู่แล้วฉันไม่ต้องฉีดก็ได้ไม่ได้นะฉีดไว้ก่อนป้องกันไว้ก่อนแล้วก็อย่างที่บอกนะครับว่ารายการของเราเนี่ยถึงแม้ว่าจะเน้นไปทางโรคของผู้สูงวัยแต่ว่าเด็กๆวัยรุ่นก็ดูได้เหมือนกันดูเสร็จแล้วจะได้ไปเตือนพ่อแม่ปู่ย่าตายายว่าต้องดูแลตัวเองยังไงถ้าหากว่าท่านงอแงดื้อไม่ยอมฟังให้ชมรายการของเราเลยนะครับวันนี้ฮะก่อนลาจากไปนะครับเอาข้างซ้ายหรือข้างขวาก่อนนี
2: ่
0: ทีมงานมันเอายามาให้แล้วมันเอาวัคซีนมาให้แล้วนี่ตลอดมาตั้งแต่ต้นรายการ
1: พี่หมอเนี่ยพูดนี่ทันที
2: พี่ผ่านไปพูดนี่ไปละ
0: ก็ถ้าทีวันนี้มันฟรี
1: ไม่เอาพูดนี้พูดนี
0: ้ไอเอาเข็มเข้ามาเข็มเข้ามา
1: เว้ย
0: แม่ครับมาเที่ยวกับเราเป็นไงบ้างวันนี
1: ้ก็ดีเพราะว่ารายการมาเป็นสบายสบาย
0: เ
1: ราเดินไปเดินมาจะกินอะไรก็กิน
2: กินตั้งแต่ต้นรายการจนจบรายการ
1: รายการนี้มีประโยชน์มากเลย
2: ความรู้ไหม
1: ใช่ได้มีความรู้ก็ได้มีประโยชน์มาก
0: อ้าวเดี๋ยวจะต้องปิดรายการแล้วนะแม่นะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เฮ้ยไอจดไว้หมดเลยใช่ไหมทีมงานจดไว้หมดแล้วว่าแม่กินอะไรไปบ้างเอาอะไรกลับบ้านไปบ้างทั้งหมด2,200จ่ายมาเอา
1: เว้ย
0: มาตีมือทำไม
1: คุณเป็นพิธีกรคุณต้องจ่ายนะเอา
0: บ้าบอพิธีกรจะมาจ่ายทำไมอ่ะแม่อย่าลืมนะถ้าหากว่ามีเวลานะครับก็หาเวลาไปพักผ่อนบ้างนะครับไปเดินเที่ยวเดินเล่นอะไรก็ได้เนาะอย่าทำแต่งานนะจ๊ะแล้วตอนนี้ก็มาถึงช่วงท้ายรายการแล้วนะครับพอดีรูปเสร็จพอดีเลยนะครับรูปนี้นะครับคุณหมอเลือกเอาไว้แล้วก็เลือกกรอบเอาไว้ก็ตั้งใจว่าจะให้คุณหมอเอากลับบ้านแต่ว่าเอาลืมไปแม่เป็นแขกงั้นก็ต้องให้แม่คุณหมอก็อดไปเนาะ
2: ไม่เป็นไรค่ะ
0: ไม่เป็นไรนะหมอนะไม่ร้องไห้
2: ไม่ร้องไห้
0: กันเอง
2: ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปเอาใหม
1: ่ไม่เดี๋ยวต้องถามแม่ดูหนึ่งไม่ต้องจ่ายตังค์นะ
2: ที่ระทึก
0: ฟรี
1: เป็นที่
0: ร
1: ้
0: าน
1: เลย
0: อันนั้นแม่นะขอมอบให้นะ
1: ขอบคุณมาก
0: สวยไหมสวยไหมดูยังสวยยัง
2: สวยนะ
0: สวยไหม
1: สวย
2: สวยเสื้อสวย
0: โอเคเวลาหมดแล้วนะครับมาดูกันว่ารุ่นใหญ่พาซ่าครั้งหน้าจะพาไปไหนนะครับวันนี้ขอขอบคุณมากมากเลยนะครับคุณหมอขอบคุณครับ
2: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณแม่โซเฟียครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: โซเฟียไม่ลานะ
2: ไม่ลา
0: ขอบคุณแม่โซเฟียมานะครับส่วนผมลาไปก่อนสัปดาห์หน้าพาไปไหนแล้วเจอกันสวัสดีครับแม่เสียงดังมากไปรู้เปล่า
1: นี่ต้องพูดเสียงดัง
4: ตำรวจมาคุมแล้ว
1: ฉันบอกแล้วฉันไม่ได้ทำผิดตำรวจไม่ต้องกลัว
4: ถ้าเรามาแหกปากอยู่เนี่ยเขาตำรวจมาคุมแล้วเนี่ย
1: มาโฆษณาแล้วเขา
4: โฆษณาอะไรล่ะมาบอกอยากกินลูกชิ้นเน่าเนี่ย
1: ถ้าเราไม่พูดเสียงดังไม่มีใครได้ยินแต่อันนี้เราคือทำความดีให้คุณผู้ชมทุกคนดูประชาชนดูเรากินอะไรเราต้องกินก่อน
4: ตำรวจโทรเรียกกำลังเสริมนะ
5: คุณใหญ่พาซ่า
6: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
7: เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆก.ล.ต.อยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.th กรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Centerดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ
8: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมครับพบกับรายการพุทธธรรมนำปัญญาค่ะรายการที่นำเสนอหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาที่ถูกต้องดีงามแล้วก็ก่อให้เกิดปัญญาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยนะคะท่านผู้ชมคะตามหลักของพระพุทธศาสนาไม่ได้เน้นเพียงเพื่อเรื่องของการหลุดพ้นเท่านั้นนะคะแต่หลักในพระพุทธศาสนานะคะยังเป็นสิ่งสำคัญเป็นหลักในการที่จะเสริมสร้างปัญญาแล้วก็นำไปสู่การพัฒนาสังคมด้วยในเรื่องของการศึกษาก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญอย่างยิ่งนะแล้วก็พระพุทธศาสนามีส่วนช่วยในเรื่องของการศึกษาอย่างไรในสังคมของเราวันนี้นะท่านผู้ชมทุกท่านเราจะได้มาติดตามนะในเรื่องของบทบาทของพระสงฆ์ตลอดจนสถาบันการศึกษานะที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนาอย่างมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยค่ะซึ่งวันนี้นะเราก็ได้รับเมตตาอย่างยิ่งค่ะจากพระเดชพระคุณนะคะพระเทพวัชรสารบัณฑิตนะคะท่านรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยท่านเจ้าคุณอาจารย์เมตตาเราค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะค่ะเรียนถามท่านเจ้าคุณอาจารย์นะคะเพราะว่าในปัจจุบันนี้พระพุทธศาสนากับเรื่องการศึกษามีความสัมพันธ์กันอย่างไรเจ้าคะ
1: เป็นของคู่กันเจมพรคำว่าพระพุทธศาสนาคือการศึกษาแล้วก็เป็นการศึกษาตลอดชีวิตแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเรามีประเพณีที่โบราณที่ผ่านมาคือบวชเรียนพระพุทธศาสนาคือการศึกษาเจมพรศึกษาในไตรสิกขานี่แหละศึกษาในศีลสมาธิปัญญาความหมายก็คือขัดเกลาตัวเองทั้งด้านร่างกายวาจาแล้วก็จิตใจ
0: เจ้าค่ะในอดีตภาพค่อนข้างจะชัดเจนนะเรื่องของหลักทางศาสนาทางพระพุทธศาสนาที่ส่งเสริมเรื่องการศึกษาแต่ในยุคปัจจุบันนะคะมีสถาบันการศึกษานะคะมาดำเนินการในเรื่องนี้เรียกว่าทุกระดับนะเจ้าค่ะอาจารย์ตั้งแต่อนุบาลประถมมัธยมอาชีวะจนถึงมหาวิทยาลัยคราวนี้ในเรื่องของการนำหลักทางพระพุทธศาสนาเข้าไปช่วยเนี่ยนะคะพระอาจารย์มีแนวทางอย่างไรบ้างครับบางคนบอกมันจะเริ่มลดน้อยลงไหมในความสำคัญหรือเหินห่างไปหรือไม่เจ้าคะ
1: เจมพรเรื่องก่อนที่ว่าจะเอาหลักธรรมอะไรเข้าไปเนี่ยนะแต่มาอยากย้อนให้ฟังว่าจริงๆแล้วในทางโบราณของเราเนี่ยวัดกับวังคือสถานที่จัดการศึกษาการศึกษาศูนย์กลางอยู่ที่วัดกับวังก็แปลว่าพระมหากษัตริย์ในฐานะผู้ปกครองไพร่ฟ้าประชาชนให้อยู่เย็นเป็นสุขก็จะให้การศึกษากับพระสงฆ์นิกรส่วนวัดนั้นชัดเจนว่าเป็นสถานที่ศึกษาเรียกทิ้งอย่างที่พูดไว้แต่ต้นว่าบวชเรียนเพราะฉะนั้นการศึกษาของคณะสงฆ์ที่ผ่านมาก็จะศึกษาทั้งศึกษาในของคณะสงฆ์และศึกษาเพื่อการเผยแผ่ธรรมะกับประชาชนในแต่เดิมมาเราก็มีศึกษาเรื่องธรรมศึกษาเรียกว่านักธรรมบาลีปริยัติสามัญปริยัติสามัญคือเด็กน้องเนนทั้งหลายที่มาเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปี

0: ที่6และก็ตอนหลังมาแล้วก็มีธรรมศึกษาและก็บาลีศึกษาสำหรับให้คฤหัสถ์เข้ามาเรียนนักธรรมและบาลีอันนี้สมัยเดิม2430รัชกาลและการที่5ทรงบอกเลิกโรงเรียนพระปริยัติธรรมที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามแล้วก็มาตั้งที่วัดมหาธาตุให้ชื่อว่ามหาจุฬาให้ชื่อแรกว่ามหาธาตุวิทยาลัยต่อมาก็ให้ชื่อว่าอีก2ปีต่อมาชื่อว่ามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย2490คณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกายจึงได้เปิดการเรียนการสอนอย่างเป็นทางการเรียกว่ามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นพระนามของรัชกาลการที่5ที่พระองค์ทรงมีพระราชหฤทัยว่าจะให้เป็นสถานศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงสำหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ทั่วไปก็คือพระองค์ได้ไปเห็นการศึกษาในต่างประเทศได้ไปเห็นการพัฒนาในประเทศต่างๆเช่นไปเห็นการพัฒนาในยุโรปพระองค์รัชกาลการที่5ก็เห็นว่าเอ๊ะทำไมประเทศเขาเจริญและจะทำประเทศจะทำอย่างไรก็ไปเห็นสิ่งสำคัญเรื่องหนึ่งก็คือไปเห็นว่าการที่จะให้ประเทศพัฒนาได้ต้องพัฒนาคนและจะพัฒนาคนได้อย่างไรก็คือให้การศึกษาให้การศึกษากับคนจึงจะเห็นว่าในต้นสมัยรัชกาลที่5ที่เป็นต้นเรื่องนี้รัชกาลที่5เนี่ยอินฟราสตรักเจอร์ทั้งหลายการศึกษาและอื่นๆจึงมีความเจริญรุ่งเรืองรวมทั้งคณะสงฆ์ด้วยเป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ว่าแล้วถ้าบ้านเมืองเจริญขึ้นชาวบ้านได้รับการศึกษามากขึ้นแล้วพระไม่มีการศึกษาจะไปเทศไปสอนไปอบรมจะไปให้ความรู้กับคนได้อย่างไรจึงมีมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยขึ้นมาเพื่อเป็นสถานศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงปัจจุบันแม้เราจะมีวิชาอะไรมากมายมีคณะมากมายมีสาขามีแคมปัสมากมายแต่ล้วนแต่ศึกษาพระพุทธศาสนาบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่เพื่อพัฒนาจิตใจและสังคม
1: เจ้าค่ะ
0: การเอาความรู้นี้แหละที่จะกลับไปตอบคำถามคุณอนุมาว่าเอาความรู้นี้แหละที่ได้ศึกษาทั้งแผนริยัติธรรมแผนกธรรมบาลีและการศึกษาที่เรียกว่ามหาวิทยาลัยสงฆ์คือมหาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนี่แหละเอาไปให้กับสถาบันการศึกษาต่างๆซึ่งปัจจุบันนี้มีแยกออกชั้นอนุบาลชั้นประถมชั้นมัธยมทั้งมหาวิทยาลัยมีทั้งของรัฐของเอกชนมีทั้งของต่างประเทศมีของนักสอนทางศาสนาต่างๆสิ่งสำคัญที่สุดเวลานี้ก็คือการที่เราจะต้องมีหลักสูตรเดิมซึ่งแต่เดิมเราเคยมีก็คือวิชาศีลธรรมหรือวิชาหน้าที่พลเมืองตอนหลังมาเราเรียกว่าสาระเรียนรู้พุทธศาสนาอันนี้ก็ต้องเข้าไปมีในหลักสูตรต่างๆโดยเฉพาะระดับบังคับภาคบังคับการศึกษาภาคบังคับเพราะว่าเด็กเนี้ยจะต้องได้รับสิ่งเหล่านี้ด้วยไม่ใช่รับศาสตร์อย่างอื่นอย่างเดียวแล้วถามว่าการจะเอาความรู้เหล่านี้ไปใส่ก็ต้องอาศัยพระสงฆ์ที่มีความรู้ที่เรียนทั้งด้านปริยัติธรรมมาแล้วก็เรียนทั้งมหาวิทยาลัยสงฆ์มาโดยเฉพาะในมหาจุฬาแล้วอันที่สองก็คือเมื่อมีหลักสูตรแล้วผู้สอนล่ะผู้สอนคือใครก็ต้องพระอีกพระที่มีความรู้ก็ต้องคุณสมบัติอย่างที่กล่าวมาทั้งทำหลักสูตรได้ทั้งเข้าใจเนื้อหาทั้งเป็นพระอาจารย์ผู้สอนทั้งหมดนี้จึงจะกลับเข้าไปสู่สถาบันการศึกษาและนำพาเด็กและเยาวชนสมัยใหม่ที่เราเห็นเราเป็นห่วงเนาะเป็นห่วงประเทศชาติว่าในวันข้างหน้าบ้านเมืองเราจะเป็นอย่างไรเพราะถ้าเราปลูกฝังที่ดีทำในสิ่งที่ดีโดยเฉพาะในเรื่องของพุทธศาสนาที่ไปปรากฏในหลักสูตรที่ให้มีพระอาจารย์ไปสอนที่มีพระอาจารย์ที่มีความรู้ความเข้าใจไปสอนไปปลูกฝังเขาเนี่ยคิดว่าอนาคตของเด็กเหล่านี้ก็อย่างน้อยก็มีคุณธรรมจริยธรรมอันนี้เป็นสิ่งสำคัญ
1: ถ้าเป็นเช่นนั้นมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยของเราอะนะฮะเราวางวิสัยทัศน์ไว้อย่างไรเจ้าค่ะอาจารย์คะ
0: มหาวิทยาลัยของเราวางวิสัยทัศน์ใน5ปีข้างหน้าเนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยที่สร้างพุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาจิตใจและสังคมการสร้างพุทธนวัตกรรมเป็นสิ่งสำคัญการสร้างพุทธนวัตกรรมในทางพระพุทธศาสนาว่าพุทธนวัตกรรมที่สร้างขึ้นมาเพื่อสนองตอบในการพัฒนาจิตใจและสังคมจะเห็นตัวอย่างนี้2ตัวอย่างนะฮะว่า1ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

0: ปัญญาก็น่าจะพอแต่ของมหาวิทยาลัยสงฆ์จะต้องเพิ่มคำว่าคุณธรรมเข้าไปด้วยเพราะการผลิตคนเก่งอย่างเดียวไม่พ
1: อ
0: ต้องผลิตคนดีด้วยคนดีและคนเก่งสติปัญญาคือคนเก่งคุณธรรมคือคนดีเพราะต้องผลิตคนดีและคนเก่งออกไปสู่สังคมด้วยอันนี้เรื่องหนึ่งที่เราทำอยู่และก็เรื่องที่สองที่บอกไว้ในวิสัยทัศน์ก็คือพัฒนาจิตใจและสังคมจะเริ่มต้นจากพัฒนาตนก่อน
1: เจ้าค่ะ
0: บอกอะไรก็บอกตนเองก่อนประพฤติอะไรก็ประพฤติตัวเองก่อนถ้าบัณฑิตเราพัฒนาจิตใจของเราได้จึงจะไปพัฒนาสังคมและประเทศชาติได
1: ้
0: ถ้าตัวยังปฏิบัติไม่ได้ยังทำไม่ได้ยังประพฤติไม่ได้และยังไม่เป็นคนดีพอการออกไปสู่สังคมการไปนำสังคมก็เป็นเรื่องที่ยากเพราะหมายอะไรจึงคำนึงถึงวิสัยอย่างนี้และจะเห็นว่าวิสัยทัศน์นี้ก็จะเป็นวิสัยทัศน์ที่มุ่งการพัฒนาตัวของบัณฑิตเองและสิ่งที่ลืมไม่ได้คือสังคมเวลาสำเร็จการศึกษาเวลามีการประเมินภายในสถาบันก็ตามประเมินสมศก็ตามเนี่ยเราไม่ประเมินเฉพาะinput process output เท่านั้นแต่ประเมินตัว impact ด้วยประเมินตัว impact ด้วยว่าผลิตออกไปแล้วเนี่ยชาวบ้านเขาพอใจไหมไปสอนธรรมะรู้เรื่องไห
1: ม
0: แล้วก็ตอบคำถามว่าธรรมะคืออะไรได้ไหมอะไรอย่างนี้ด้วยนะผลิตออกไปแล้วก็จะต้องเป็นประโยชน์แบบนี้ใช่ไหม
1: ค่ะแต่ที่เราได้มีโอกาสติดตามนะฮะการขับเคลื่อนงานของมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยเราก็จะสังเกตเห็นว่าบัณฑิตหรือว่านิสิตของมหาจุฬาเนี่ยมีทั้งในส่วนของพระภิกษุแต่ในขณะเดียวกันก็มีคารวาสด้วยใช่ไหมเจ้าค่ะอาจารย์แล้วแตกต่างกันไหมฮะไม่ว่าจะเป็น input process นะฮะ output หรือแม้แต่ impact เพราะว่าในบทบาทก็จะต่างกันฮะพระภิกษุสงฆ์เมื่อท่านจบออกไปคารวาสเมื่อท่านจบออกไปอะค่ะ
0: มีความแตกต่างกันแต่ว่าขออนุญาตย้อนว่าพระราชหัตถเลขาล้นเกล้ารัชกาลที่5พระองค์ผู้ทรงประสถาปนาเมื่อ2430เนี่ยที่ไปค้นพบที่หอสมุดแห่งชาติและนำมาใช้ในปัจจุบันเนี่ยก็จะเห็นว่าพระองค์ได้มีพระราชหัตถเลขาเป็นพระราชประสงค์ของพระองค์ท่านว่าเป็นสถานศึกษาพระไตรปิฎกและประชาชนสูงสำหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ทั่วไป
1: อ๋อและคฤหัสถ์ทั่วไป
0: คฤหัสถ์ทั่วไปอันนี้เป็นลายมือนะครับพูดตามตรงเป็นลายมือของล้นเกล้ารัชกาลที่5เป็นพระราชหัตถเลขาชัดเจนและเราศึกษาอยู่ปัจจุบันเนี่ยเราศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกหลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาติทั้งบัณฑิตวิทยาลัยคณะพุทธศาสตร์คารุศาสตร์มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ทั้งหมดเนี่ยล้วนแต่ศึกษาวิชาแกนพระพุทธศาสนาคุณจะศึกษาศาสตร์อะไรก็ตามที่บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ต้องศึกษาวิชาแกนพุทธศาสนาและต้องศึกษาวิชาวิปัสสนากรรมฐานในทุกชั้นเรียนและต้องไปแบบวิปัสสนากรรมฐานรวมกันบัณฑิตชั้นปริญญาตรีปฏิบัติรวมกันทุกปีเมื่อสอบไฟนอลเสร็จแล้วเนี่ยทุกปีเนี่ยอย่างน้อย10วันติดต่อกัน
1: ทั้งพระภิกษุและคฤหัสถ
0: ์และคฤหัสถ
1: ์อ
0: ๋อคฤหัสถ์เนี่ยปริญญาโทและปริญญาเอกให้เก็บชั่วโมงได้ปริญญาโท30วันปริญญาเอก45วันแต่เดิมให้ปฏิบัติรวมกันหมดญาติโยมมาร้องขอว่าถูกไล่ออกจากงานพอดีแหละก็เลยขอให้เก็บชั่วโมงได้แต่ว่าคุณต้องได้อย่างน้อย30วันและ45วันการที่เอาเครื่องหัดเข้ามาเรียนเนี่ยจะเห็นว่าระดับปริญญาตรีเนี่ยเราจะแยกกันเพราะว่าคือพระเนนกับเด็กยังอยู่ในวัยยังเด็กอยู่ต้องพยายามจับจากแยกกันแล้วก็นานๆจะมีวิชาที่รวมกันสักครั้งหนึ่งถามว่ามีไหมมีแต่ว่าต้องการที่จะให้เด็กเนี่ยศึกษาไม่ว่าคณะอะไรศาสตร์อะไรก็ตามก็กลับไปว่าศึกษาพุทธศาสนาโบราณกาลกษัตริย์สมัยใหม
1: ่
0: เพื่อพัฒนาจิตใจและสังคมเพราะมีวิชาอย่างที่กล่าวมา
1: เจ้าค่ะ
0: อันที่สองก็คือระดับปริญญาโทและปริญญาเอกระดับปริญญาโทปริญญาเอกเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเจ้าคณะพระสังฆาธิการเป็นพระผู้ใหญ่เป็นคฤหัสถ์ที่ประกอบอาชีพแล้วมีการมีงานแล้วมีดารามีนักร้องนักแสดงมีผู้มีชื่อเสียงโด่งดังมาเรียน
1: ม
0: ีผู้บริหารหน่วยงานมาเรียนน้อยนักในระดับปริญญาโทและเอกเนี่ยที่จะเรียนแล้วเอาไปสมัครงาน ส่วนใหญ่เกิน 10% คือผู้ประสบความสำเร็จแล้ว

0: มาเรียนเพราะการที่คนเหล่านี้มาเรียนก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อมหาวิทยาลัยที่ทำหลักสูตรในการบริหารในการจัดการในพุทธจิตวิทยาในอะไรอื่นใดที่มันสัมพันธ์เกี่ยวข้องในพุทธบริหารในพุทธวิธีในพุทธจิตวิทยาอันนี้ก็จะเป็นสิ่งสำคัญที่เราที่เขาเข้ามาในสถาบันของเราแล้วเราจะหล่อหลอมเขาอย่างไรและส่งออกกลับไปอย่างไรที่เป็นทั้งเอาพุทและเป็นทั้งอิมแพคอันนี้คือสิ่งสำคัญที่ทำอยู่
1: อาจารย์ครับแล้วความท้าทายของมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยของเราในการสร้างคนผลิตบัณฑิตออกสู่สังคมในกระแสที่วัตถุนิยมสูงโลกที่เจริญไปอย่างรวดเร็วยุคดิจิตอลอย่างนี้เจ้าค่ะอาจารย
0: ์ท้าทายอย่างยิ่งท้าทายอย่างยิ่งว่ามหาวิทยาลัยต่อจากนี้ไปไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยสงหรือมหาวิทยาลัยข้างนอกเนี่ยจะประสบปัญหา3ด้านด้านหนึ่งคืองบประมาณลดลงโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยที่ของบประมาณจากภาครัฐที่ทำตั้งคำของบประมาณงบประมาณจะลดลงข้อที่2มหาวิทยาลัยจะมีแรงเสียดทานมากขึ้นข้อที่3มหาวิทยาลัยจะมีภาระมากขึ้นแรงเสียดทานก็หมายถึงว่ามีคู่แข่งมากขึ้นภาระมากขึ้นก็คือว่าเราจะมีบุคลากรมีครูบาอาจารย์น้อยลงแต่มีภาระงานที่เพิ่มมากขึ้นและแบกความคาดหวังของสังคมมากขึ้นอันนี้คือสิ่งที่เราเป็นอยู่ทีนี้มหาวิทยาลัยสงฆ์เนี่ยยิ่งมีความท้าทายใหญ่ท้าทายว่าผู้คนบวชเรียนก็น้อยลงสาธารณทายาทก็น้อยลงประเพณีบวชเรียนแทบจะหมดไปจากสังคมไทยประชากรลดลงผู้คนมีที่ศึกษาเล่าเรียนมากขึ้นอันนี้ก็เรียกว่าสิ่งที่สำคัญเรื่องนี้ก็คือเรียกว่ามีความท้าทายในเรื่องประชากรที่จะมาศึกษาเล่าเรียนท้าทายต่อมาก็คือท้าทายการบริหารการจัดการเราเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์เนี่ยการบริหารการจัดการที่มันเกี่ยวเนื่องกับระบบธรรมาภิบาลก็ตามที่มันเกี่ยวเนื่องกับการบริหารสมัยใหม่ก็ตามและเป็นพุทธบริหารการศึกษาที่มันไม่ทำให้สูญเสียความเป็นสมณะสารูปไม่สูญเสียความเป็นสมณะสัญญาทำอย่างไรมันจะกลมกลืนมันจะสมดุลกันได้อันนี้คือการบริหารส่วนคุณภาพนั้นแน่นอนว่าหลักธรรมทางพุทธศาสนาเป็นเรื่องสำคัญเทคโนโลยีที่เจริญขึ้นทำอย่างไรเราจึงผลิตสื่อทางด้านการเรียนการสอนให้มากขึ้นให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นทั้งการเรียนการสอนภายในและการที่บัณฑิตของเราจบออกไปแล้วเอาไปสอนประชาชนทำอย่างไรเขาจึงจะมีพัฒนาการทางด้านนี้ในเรื่องสื่อในเรื่องเทคโนโลยีและเมื่อสื่อเทคโนโลยีแล้วต้องสื่อให้คนสมัยใหม่เข้าใจง่ายขึ้นด้วยไม่ใช่ว่าพูดคนละภาษากับคนสมัยใหม่แล้วฟังไม่เข้าไปไม่เข้าใจเด็กก็จะบอกว่าพระพูดอะไรฟังไม่รู้เรื่องแล้วก็พูดยาวพูดยืดเยอะ
1: แล้วก็มานั่งถามธรรมะคืออะไร
0: มานั่งถามธรรมะคืออะไรก็จะเป็นเรื่องที่เราพยายามทำในสิ่งเหล่านี้และนอกเหนือจากนั้นก็คือสังคมที่มันเปลี่ยนไปทุกวันค่านิยมที่เปลี่ยนไปอย่างที่เราได้พูดว่าคนเน้นเรื่องสุขนิยมเน้นเรื่องวัตถุนิยมเนี่ยแล้วบัณฑิตของมหาจุฬาโดยเฉพาะพระสงฆ์เนี่ยจะทำอย่างไรเราจะออกไปสอนเขาอย่างไรจะประคับประคองสังคมหรือเปลี่ยนแปลงชุมชนที่ตัวเองอยู่ได้อย่างไรต่างจากที่ตอนเป็นเจ้าวาดที่เป็นพระธรรมดาเมื่อจบเป็นบัณฑิตแล้วเป็นมหาบัณฑิตแล้วเป็นดุษฎีบัณฑิตแล้วจะเปลี่ยนแปลงสังคมไปในทางที่ดีขึ้นหรือชุมชนหรือหมู่บ้านที่ท่านอยู่ได้อย่างไรอันนี้เป็นสิ่งสำคัญส่วนกับคฤหัสถ์ที่ถามเมื่อกี้ว่าต่างกันอย่างไรเนี่ย
1: ค
0: ือหลักสำคัญก็คือหลักคุณธรรมหลักจริยธรรมและเป้าหมายของการอยู่ร่วมกันเนี่ยชัดเจนแต่ว่าพระเนี่ยเมื่อสำเร็จออกไปแล้วเนี่ยเน้นเรื่องการเผยแผ่พุทธศาสนาเน้นเรื่องเผยแผ่พุทธศาสนาและเพื่อความมั่นคงของพุทธศาสนาสนองพุทธปณิธานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าสาวกของพระองค์ต้องศึกษาพุทธศาสนาทั้งปริยัติและปฏิบัตินำไปสู่ปริเวทเผยแผ่พุทธศาสนาและก็ปกป้องคุ้มครองพุทธศาสนาอันนี้เป็นไปตามพุทธปณิธานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเป็นไปตามพระราชปณิธานของรัชกาลที่5เพื่อเป็นสถานศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงส่วนคฤหัสถ์นั้นแน่นอนว่า1ส่วน1ให้ไปประกอบอาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษาแต่การประกอบอาชีพนั้นเราเน้นเรื่องสติปัญญาและคุณธรรมอย่างที่กล่าวมาส่วนผู้ที่เป็นมีชื่อเสียงนักวิชาการหรือผู้ที่ทำงานอยู่แล้วก็เน้นว่าเมื่อสำเร็จการศึกษาออกไปแล้วให้นำหลักธรรมทางพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ ทั้งในแง่พุทธบริหารการศึกษาพุทธจิตวิทยาพุทธปรัชญาธรรมนิเทศและอื่นๆเหล่านี้เป็นการนำธรรมะธรรมคำสอนของพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ในวิถีชีวิตในการทำงานในครอบครัวในการครองตนเพื่อให้เห็นประโยชน์และคุณค่าของสังคมที่อยู่ร่วมกันอันนี้ก็จะมีความแตกต่างกันอยู่บ้าง
1: เจ้าค่ะคราวนี้ในการขับเคลื่อนงานของมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยของเรานะนอกเหนือจากดูแลบัณฑิตของเราแล้วนะในส่วนของการบูรณาการร่วมกันกับภาคประชาสังคมอื่นๆหรือแม้แต่ในระดับสากลก็ตามแต่นะฮะเรามีแนวทางอย่างไรเจ้าค่ะพระอาจารย์ฮะ
0: อันนี้ก็สำคัญเป็นคำถามที่สำคัญเพราะว่าอยู่ในยุทธศาสตร์ที่3ก็คือการบริการวิชาการแก่สังคมการบริการสังคมเนี่ยถ้าประเมินจากหน่วยงานที่มาประเมินในมหาวิทยาลัยเหมือนมหาวิทยาลัยทั่วไปเนี่ยก็คือคะแนนเต็ม5เนี่ยการบริการวิชาการแก่สังคมมหาวิทยาลัยจะได้เต็ม5ทุกครั้งไปเหตุที่ได้เต็ม5เพราะว่าเราเน้นเรื่องนี้มากในเรื่องการบริการประชาชนที่อยู่กับเราเนี่ยนอกจาก1ที่เรารับเข้ามาศึกษาเล่าเรียนโดยตรงแล้วเนี่ยที่เหลือจากนั้นที่ไม่ได้มาเล่าเรียนโดยตรงเนี่ยเราจะทำอย่างไรเช่นมีหลักสูตรพิเศษมั้ยมีโครงการพิเศษมั้ยมีการฝึกอบรมพิเศษมั้ยมีการทำกิจกรรมร่วมกันมั้ยอย่างนี้เป็นต้นเพราะการบูรณาการกับภาคประชาสังคมเนี่ยจึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งเช่นทุกวันนี้กับปปช.เนี่ยแล้วก็ทำเรื่องใหญ่เรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งก็คือการที่ทำอย่างไรคนจะไม่ทุจริตคอร์รัปชันจนถึงพระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิตอุปนายกสภามหาวิทยาลัยของเราได้เทศกันแรกได้แต่งกันแรกคือการไม่ทุจริตคอร์รัปชันเทศออกทั่วประเทศเป็นการแรกอันนี้ก็มหาวิทยาลัยก็ทำร่วมกันอยู
1: ่
0: แล้วรวมทั้งอื่นๆด้วยกับภาคประชาสังคมและที่ไม่ลืมไปกว่านั้นเนี่ยมหาวิทยาลัยของเราจัดอยู่ในมหาวิทยาลัยกลุ่มที่4กลุ่มที่ศาสนาพัฒนาปัญญาและคุณธรรมแต่กลุ่มที่3เนี่ยของการแบ่งกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาของอว.ของประเทศเราเนี่ยกลุ่มที่3คือกลุ่มพัฒนาชุมชนถ้ากลุ่มพัฒนาชุมชนนะถ้ามองจากสายตาทั่วไปก็จะเน้นไปที่มหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ถ้ามองจากภายในของมหาจุฬานี่แหละคือพันธกิจและภารกิจที่สำคัญของวิทยาเขตวิทยาสงฆ์ที่มีอยู่11แห่งทั่วประเทศที่เป็นวิทยาเขตวิทยาสงฆ์อยู่28แห่งทั่วประเทศอันนี้แหละคือภารกิจในกลุ่มที่3แต่เนื่องจากว่าเราสภามหาวิทยาลัยต้องลงมติอย่างหนึ่งอย่างใดก็คือเราลงมติในกลุ่มที่4เสนออว.ไปแต่เราต้องเอาภาระงานของกลุ่มที่3และกฎกระทรวงอว.ของกลุ่มที่3มาผนวกใช้ด้วยคือกลุ่มมหาวิทยาลัยที่นำหลักธรรมทางศาสนามาพัฒนาสติปัญญาและคุณธรรมบวกกับชุมชนการบริการชุมชนการอยู่ร่วมกับชุมชนการร่วมกับภาคประชาสังคมการบูรณาการกับภาคประชาสังคมการพัฒนาผู้คนที่อยู่รอบข้างและพัฒนาผู้คนในภาคประชาสังคมต่างๆโดยผ่านทั้งหลักสูตรระยะสั้นระยะยาวหลักสูตรการฝึกอบรมและการทำงานร่วมกันอันนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญของมหาจุฬา
1: ค่ะแล้วนอกเหนือจากภาคประชาสังคมแล้วในระดับที่เป็นสากลล่ะครับอาจารย์เพราะพระพุทธศาสนาเราก็โอ้ทั่วโลกเหมือนกันนะเจ้าค่ะ
0: ในระดับสากลเนี่ยพระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิตอุปนายกสภามหาวิทยาลัยอดีตอธิการบดีผู้ที่นำพาความเจริญรุ่งเรืองมาสู่มหาวิทยาลัยในยุคใหม่พระเดชพระคุณได้นำพาเราไปสู่ภาคประชาสังคมในระดับนานาชาติร่วมมือกับมาพุทธศาสนาและมหาวิทยาลัยพุทธศาสนาในทั่วโลกในทั่วโลกนะฮะในการที่มาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมาเป็นสมาคมวิสาขบูชานานาชาติมาเป็นสมาคม มหาวิทยาลัยสอนพุทธศาสนาปรัชญา
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วก็ทั้งหมดเนี่ยเมื่อมารวมกันแล้วก็ทำกิจกรรมร่วมกันผลักดันธรรมะร่วมกันทำงานร่วมกันเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นว่ามหาวิทยาลัยในระยะหนึ่งมีวิสัยทัศน์ในเรื่องการเป็นที่เป็นมหาวิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติเพราะในระดับนานาชาติเนี่ยได้ผลักดันร่วมกันมากพอสมควรโดยเฉพาะพุทธศาสนาสองนิกายใหญ่คือของเราเป็นเถรวาทและของประเทศอื่นๆส่วนใหญ่ที่มีกำลังสำคัญในต่างประเทศเช่นในญี่ปุ่นในจีนในประเทศอื่นๆเหล่านี้ในเกาหลีใต้เราเนี่ยเขาจะเป็นมหายานก็จับมือร่วมกันเป็นสมาคมอย่างที่กล่าวมาแล้วก็ทำงานในระดับนานาชาติไม่ใช่ทำงานในระดับประเทศอย่างเดียว
1: ค่ะสาธุนี่ทำให้เห็นนะฮะถึงการขับเคลื่อนงานของมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยนะฮะท้ายสุดตรงนี้นะฮะพระอาจารย์อยากจะฝากถึงพี่น้องประชาชนคนในสังคมว่าเราจะมีการร่วมมือกันหรือมีส่วนช่วยนะฮะในเรื่องการสร้างสังคมของเราร่วมกับมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยอย่างไรเจ้าคะ
0: ในส่วนภาระที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยจริงๆก็คือการฝึกฝนอบรมผู้คนผ่านกระบวนการศึกษากระบวนการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกทั้งหลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาติส่วนกลางตั้งอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวิทยาเขต11แห่งทั่วประเทศวิทยาลัยสงฆ์28แห่งและสถาบันสมทบในต่างประเทศเช่นในบูดาเปสต์ในฮังการีในศรีลังกาในสิงคโปร์เป็นต้นทั้งหมดเนี่ยมีสถาบันสมทบในต่างประเทศ5แห่งและนอกจากนั้นยังมีหลักสูตรฝึกอบรมยังมีโครงการยังมีอะไรต่างๆอีกมากมายที่ร่วมกับสังคมร่วมกับภาครัฐร่วมกับเอกชนร่วมกับชุมชนเป็นจำนวนมาก เรามุ่งหวังว่าการผลิตบัณฑิตหรือการฝึกอบรมในระดับต่างๆก็ตามการเปิดหลักสูตรต่างๆก็ตามมันจะเป็นการพัฒนาจิตใจของผู้คน เพราะเราจะมีจากพระราชปณิธานของรัชกาลที่5คือเป็นสถานศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงอย่างที่กล่าวไว้แต่ต้นว่าไม่ว่าท่านจะเรียนอะไรท่านจะศึกษาอะไรสาขาอะไรไปประกอบอาชีพอะไรท่านต้องมีวิชาแกนพุทธศาสตร์มีวิชาธรรมะภาคปฏิบัติมหาวิทยาลัยไม่มีสนามฟุตบอลไม่มีสนามการแข่งขันเพราะบริบทอัตลักษณ์ของเราแตกต่างกันเรามีห้องปฏิบัติธรรมเรามีห้องฝึกปฏิบัติธรรมเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสถาบันการศึกษาคือมหาจุฬาที่ทำอยู่เวลานี้เนี่ยจะเป็นสถานฝึกอบรมขัดเกลาผู้คนแล้วออกไปรับใช้สังคมถ้าเป็นพระก็ไปอุทิศตนเพื่อพระศาสนาอุทิศตนเพื่องานเผยแผ่พุทธศาสนาเพื่อความมั่นคงของพุทธศาสนาถ้าเป็นฆราวาสก็มีความมุ่งหวังอย่างยิ่งว่าเป็นคนดีให้กับสังคมไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับตนเองครอบครัวสังคมประเทศชาติและรวมถึงมวลมนุษยชาติด้วยนี่ความคาดหวังของมหาจุฬาเรา
1: สาธุนะฮะท่านผู้ชมครับวันนี้นะเราได้รู้ในเรื่องของการขับเคลื่อนงานของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะฮะและนั่นก็หมายถึงความมั่นคงในเรื่องของคุณธรรมของคนในสังคมด้วยนะฮะต้องกราบขอบพระคุณนะฮะท่านรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยค่ะท่านพระเทพวัชรสารบัณฑิตกราบนมัสการด้วยความเคารพค่ะ
0: ใช่ครับ
1: ค่ะเอาละครับท่านผู้ชมครับเราจะกลับมาติดตามชมรายการพุทธธรรมนำปัญญาได้ใหม่ในโอกาสหน้านะครับวันนี้ดิฉันนอนมาเกษตรพืชผลลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

ีความฝันอยู่แล้วมาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddy เลือกทีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดียSearch Engine และทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ godaddy.com

วัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์เรายังคงอยู่กันที่วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครค่ะเพื่อรับชมการเทศนาปุจฉาวิสัชนาสองธรรมาสโดยท่านเจ้าคุณพระราชวิจิตรปฏิภาณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามและมีพระคู่เทศได้แก่พระมหากรวิกอหิงสโกจากวัดสุทัศน์เทพวรารามเช่นเดียวกันนะคะโดยท่านจะได้มาเทศนาธรรมในตอนต้นแบบสตรีเป็นตอนต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

0: อยากฟังเพลงสากล
1: ครับ
0: ก็ฟังไม่ออกแล้วก็ไม่ได้แปลในหนึ่งเพลงถ้ามันดังเนี่ยต้องหาการแปลต้องมีคนแปลอย่าสะพดลเปลี่ยนคู่รู้สึกว่าการเปลี่ยนคู่ชู้ชายนั้นจะเป็นสิ่งที่อะไรเขาภูมิใจคุยได้ซึ่งความจริงมันจะเป็นตราบาปในอนาคตอยากดูสื่อลามกนะก็จิ้มไปหาสื่อลามกนี่คือนรกของเด็กผู้หญิงเพราะฉะนั้นถ้าผมมองในสังคมที่เริ่มต้นอย่างเนี้ยเขาเรียกมองเห็นความเป็นจริงซะก่อน
1: โอ
0: ้ว่านี่คือละสถานการณ์ของเด็กวัยรุ่นเด็กสาวในเมืองไทยนะเพราะด็อกเตอร์ถามผมจึงได้บอกคราวนี้ผู้หญิงเนี่ยท่านด็อกเตอร์ในทัศนะของด็อกเตอร์เนี่ยผู้หญิงเนี่ยลงแบ่งแยกแยะใช่ผู้หญิงมันเป็นยังไงบ้าง
1: ถ้าในมุมมองของกับผมนะครับผู้หญิงนี่ก็มีหลายประเภทเหมือนกัน
0: มีหลายประเภท
1: มีนับดูก็9ประเภท
0: มี9ประเภท
1: ครับ
0: ผู้หญิงเนี่ยนะ
1: ครับผม
0: 9ประเภทมีอะไรบ้าง
1: 1ผู้หญิง
0: 1ผู้หญิง
1: 2ผู้ยัง
0: 2ผู้ยัง
1: 3แม่กระชังก้นรั่ว
0: 3อย่างนั้นแหละ
1: นะ4แม่ก้นตะกัว
0: 4อย่างนั้นเลย
1: 5แม่ขนครัวลงล่าง
0: ก็อย่างนั้นอีกแหละ
1: 6
0: ผมเอาบ้าง
1: แล้วแม่ย่างม้าเหาะ
0: 7
1: 7แม่เลาะข้างรั้ว
0: 8
1: แม่ชั่วตลอดศก
0: 9
1: แม่ศกกระปลกตลอดชาติ
0: ขอบคุณหนักกว่าผมอีก
1: ฉะนั้นก็ต้องมองตามความเป็นจริง
0: เอาผู้หญิงนี่ถ้าจะได
1: ้ครับ
0: แยกๆตาม
1: ถ้าผู้หญิงประการแรกก็คือผู้หญิงที่ไม่ต้องพูดถึงก็ได้เป็นกุลสตรีนะประเภทแรกนะ
0: แล้วผู้ยังล่ะเป็นผู้ยังมันมายังไงผู้ยังมันเป็นยังไง
1: โยมก็ฟังดูว่าคำว่ายังแสดงว่ายังไม่ทำเช่นเรียนหนังสือหรือยังยังทำการบ้านหรือยังยังซักผ้าหรือยังยังมันยังทั้งหมดนะครับอะไรอะไรก็ยังไม่ได้ทำเลยยังไม่ได้คิด
0: นอนหรือยัง
1: ยัง
0: ตื่นหรือยัง
1: ยัง
0: กินข้าวหรือยัง
1: ยังก็จึงเป็นผู้ยังเนี่ย
0: เพราะถ้าเขายังตั้งแต่เด็กๆมันสอนนิสัยความไม่รับผิดชอบ
1: ไม่รับผิดชอบผัดวันประกันพรุ่งเรียกว่าไม่ตั้งใจนะเป็นคนโลเลเป็นคนที่ว่าไม่เรียกว่าไม่อยากจะทำอะไรอ่ะไม่เตรียมความพร้อม
0: แล้วคนพวกนี้นะฮะจะเป็นนิสัยติดตัวไปก็เลยขาดความรับผิดชอบ
1: ครับ
0: เหมือนคนเอาเด็กมาฝากผมอ่ะเอาไปจมะม .4 นี่เขามีฝากได้ใช่ไหม
1: มีฝากได
0: ้ผมก็บอกเรียนโรงเรียนไหนไปเอาคะแนนมาดูสิไปสอบแล้วยังสอบแล้วค่ะได้ไหมไม่ได้แต่ลูกฉันได้4นะท่านนะ
1: ได้เกรด4
0: ได้เกรด4เกรดเฉลี่ย4นะ4โรงเรียนไหนล่ะ4โรงเรียนไหนขอดูชื่อโรงเรียนหน่อยสิโรงเรียนไหนมันก็มี4ทั้งนั้นใช่มั้ยทัศนิการถึงเด็กโง่เง่ามาเรียนรวมกันมันก็มี4มั้ยมีเอาเด็ก 1.7 ของโรงเรียนทั้งหมดเนี่ยเอาไปตั้งโรงเรียนใหม่สอบใหม่มี4มั้ยมีมัน4อะไรแล้วจะเทียบให้ฟังอย่านึกว่าลูกเก่งถ้าเก่งมันสอบได้แล้วท่านด็อกเตอร์แบงค์ร้อยลาวเขาเรียกร้อยอะไร
1: กีบใช่ไหม
0: เลขร้อยไหม
1: ร้อยเหมือนกัน
0: ไทยเขาเรียกแบงค์เขาเรียกอะไร
1: ก็ร้อยเหมือนกัน
0: ร้อยอะไรอ่ะ
1: ร้อยบาท
0: อเมริกา
1: ดอน
0: ดอลลาร
1: ์ครับ
0: อังกฤษ
1: ปอน
0: ยุโรป
1: ยูโรมั้ย
0: ยูโร
1: ครับ
0: เลขร้อยเท่ากันไหม
1: เท่ากันนะเลขร้อยเท่ากัน
0: คุณภาพมันเท่ากันไหม
1: ไม่เท่าครับ
0: เพราะนั้นได้4อย่ามาคิดแต่ไม่เป็นไรอาจจะเป็นความไม่เก่งของครูก็ได้อาจจะไม่มีโรงเรียนเลยก็ได้ขอดูสมุดบันทึกหน่อย นี่ท่านผู้ชมต้องจำไว้นะขอดูสมุดบันทึกพอดูแล้วโยนทิ้งเลยครับผมดู2ช่อง
1: ช่องไหนบ้าง
0: 1ช่องความรับผิดชอบครูมอบหมายงานแล้วคนเด็กคนนี้ไม่ค่อยมีความรับผิดชอบคนไม่รับผิดชอบเนี่ยฝากได้ไหมท่านดร.
1: ไม่ได้แล้วครับ
0: ฝากเรียนแล้วมันจะดีไหม
1: ไม่ดีแล้วครับ
0: เอาไปฝากงานในอนาคตดีไหม
1: ไม่มั่นใจครับ
0: ไม่ดีไม่ดีแล้วเสียใคร
1: เสีย
0: ตัวเด็กหรือเสียคนฝาก
1: เสียคนฝาก
0: เพราะฉะนั้นดูช่องแรก
1: ช่องที่สอง
0: ช่องที่สองดูช่องกิจกรรมเด็กคนนี้เรียนเก่งปัญญาดีแต่ไม่ทำกิจกรรมกับเพื่อนฝูงอย่างนี้นะไม่ฝากเพราะกลายเป็นเด็กเห็นแก่ตัวเอารัดเอาเปรียบเมื่อเอารัดเปรียบแล้วมันก็เข้ากับใครไม่ได้ท่านด็อกเตอร์เพราะงานเดี๋ยวนี้คืองานเป็นความรับผิดชอบร่วมกันถูกไหมฮะ
1: ใช่ครับผม
0: เพราะฉะนั้นไอเด็กผู้ยังเนี่ยมันยังมากครับมันก็ติดเป็นนิสัยอีกหน่อยจะได้อะไรคนอื่นเขาได้หมดแล้วอีนี่ยังตะพืช
1: ครับ
0: จะกลายเป็นนิสัยไปอยู่ไปเป็นครอบครัวก็ยังไปทำงานก็ยังตะพืชขาดความรับผิดชอบอันนี้ผู้ยัง
1: ต่อไปแม่กระชังก้นรั่ว
0: เป็นยังไงแม่กระชังก้นรั่ว
1: กระชังนี่เขาเอาไว้ใส่ปลาแต่ถ้าก้นมันรั่วปลามันก็หายไปหล่นไป
0: ไม่
1: ล
0: ่วง
1: ไป
0: ใส่แล
1: ้
0: ว
1: ใส่แล้วไม่อยู่เหมือนอุปมาก็เหมือนผู้หญิงเป็นบุคคลที่เก็บความลับไม่ได้เรียกอะไรเก็บความลับไม่อยู่เก็บความลับไม่อยู่นะมีอะไรก็ประโพธนาบางทีก็นินทาเขาด้วยนะ
0: ที่เขาเรียกปากหอยปากปูใช่ไหม
1: ครับครับปากหอยปากปู
0: รู้จักไหมปากหอยปากปู
1: ประเด็นพระคุณอธิบายหน่อยสิ
0: หอยขึ้นบกไม่ได
1: ้ครับ
0: แต่ปูขึ้นได้ตอนขึ้นมาที่บกคาน10ขามาเชียว
1: ครับ
0: แต่เวลาลงเนี่ยมันไม่ได้คาน10ขาครับ
1: กี่ขาครับ
0: มันชูขาหน้าขึ้น
1: โอ
0: ้แล้วก็
1: เบ่งกล้ามมัน
0: แล้วตาก็ถลน
1: โอ้
0: เดินไปหาอีหอยที่อยู่ตรงเลนแล้วมันก็เริ่มโม้ฉันเห็นมาแล้ว
1: เ
0: ครื่องบนนั่นฉันเห็นมากระตาฟดฟดฟดฟดฟดฟดนะพออีปูคุยฟดฟดใช่ไหมฮะอีหอยก็อ้าปากเหรอเปรียบเสมือนคนขี้นินทาท่านดร.เพื่อกระชังก้นรั่วเนี่ยมักจะอ้างว่าเห็นสิ่งนู้นรู้สิ่งนี้มาแล้วแล้วคุยต่ออีกคนที่ไม่มีปัญญานะฮะไม่ได้ฟังแล้วก็อ้าปากนะตื่นเต้นไปกับเรื่องเร็วๆที่เขาคุยกันปัจจุบันนี้บางทีเขาไม่ได้คุยกับดร.เขาแชทกันแล้วส่งต่อ
1: โอ้มีแชทมี
0: ก็ทำให้เสียหายตอนนี้เขาเรียกแม่กระชังก้นรั่ว
1: ครับ
0: อย่างนี้ก็ไม่ดี
1: ไม่ดีครับ
0: อ้าวแม่ก้นตะกั่ว
1: แม่ก้นตะกั่วก็คือไปไหนก็นั่งนานเหลือเกินนะคุยอยู่นั่นแหละครับสนทนาโดยเฉพาะดูละครเมื่อคืนนี้เป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ย
0: คุยกันที่ละคร
1: ครับคุยจนว่าลืมเวลาเลยว่าจะต้องไปทำอะไรต่อ
0: บางที
1: เรียกว่านั่งนานนะ
0: บางทีมันไม่ได้ดู
1: ดูอะไรฮะ
0: ละครนะ
1: ดูอะไร
0: ไม่ใช่บางทีบางวันไม่ได้ดูอะไปตลาดไปตลาดก็เลยแวะถามเพื่อน
1: โอ
0: ้ไอ้เพื่อนก็คุยเรื่องอื่นให้ฟังนั่นเขาเรียกนั่งนาน
1: ครับ
0: แม่คนตะกัว
1: แม่คนตะกัว
0: แม่ขนครัวลงล่างไปไง
1: อ
0: ัน
1: นี้ก็เป็นคนโมโหร้ายไม่พอใจก็เควี้ยงคว้างนะไม่ว่าจะเป็นกระทะหม้อข้าวโยนลงมาข้างล่างนะโมโหสามีโมโหลูก
0: โอ้ให้ดูเด็กผู้หญิงถ้าเด็กผู้หญิงคนไหนนะฮะโตขึ้นมานะ2ขวบ3ขวบนะถ้าร้องไห้ขึ้นมานะหยิบไอ้นุ่นคว้างไอ้นี่เควี้ยงนะฮะต่อไปอันตรายจะอยู่กับเขาไม่ได
1: ้โอ้เป็นอย่างนั้น
0: อ้าวในบ้านใช่ไหมฮะเควี้ยงนู่นเควี้ยงนี่อารวาสหยิบไอ้นุ่นนะกว้างไอ้นี่ทิ้งนี่แหละจะเป็นนิสัยเวลาไปอยู่กับคนอื่นเขาอันตรายเขาเรียกอะไรฮะแม่ขนครัว
1: ลงล่าง
0: ลงล่าง
1: ครับต่อไปก็แม่ย่างม้าเหาะ
0: เป็นไง
1: โอ้เดินเรียกว่าเดินแรงมากอะนะ
0: เดินกระแทกเท้าก
1: ระแทกเท้ากระทืบเท้า โมโหนะไม่พอใจอะไรก็นะรุกไปเลย
0: อยู่กับบ้านเนี่ยเดินเหมือนตอกเสาเข็มนะปึ๊ก
1: นั่นแหละ
0: ปึ๊กปึ๊กพอไปตามถนนใส่รองเท้านะฮะมันมากก๊อกก๊อกก๊อกก๊อกก๊อกก๊อกก๊อกบางทีผมนอนอยู่ที่กุฏิอะนั่งอ่านหนังสือไม่ใช่นอนอะ
1: ได้ยิน
0: ได้ยินนึกว่าม้ามาที่ก๊อกก๊อกก๊อกก๊อกก๊อกตอนนี้ไปย่างม้าเหาะ
1: ครับ
0: แม่เลาะข้างรั้ว
1: แม่เลาะข้างรั้วนี่ก็เขาอุปมาเนี่ยก็คือเป็นคนปูนเป็นผู้หญิงเจ้าชู้นะชอบแต่สมัยก่อนก็มีรั้วมีอะไรก็มองนะดูผู้ชาย
0: ชะเง้อ
1: คนข้างบ้าน
0: นั่งหอพักก็ชะเง้อมองมอเตอร์ไซค์
1: นั่น
0: มอเตอร์ไซค์ผ่านมาก็ชะเง้อมอง
1: ครับผมไอด้วยชูนิ้วด้วยอะไรฮะ
0: อย่างนี้ฮะใช่ไหม
1: แสดงว่าชอบกันใช่ไหมรักกันเนาะ
0: ไม่รู้ผมไม่รู้ไม่เคยทำ
1: ไม่เคยรักใครใช่ไหม
0: เออ
1: นี่ก็เรียกว่าเลาะข้างรั้ว
0: เจ้าชู้ก็ไม่ดี
1: ครับ
0: แล้วจะกลายเป็นนิสัย
1: ครับผม
0: แม่ชั่วตลอดศก
1: อันนี้ก็สิ่งใดที่ไม่ดีก็ทำอยู่นั่นแหละซ้ำทำซ้ำก็เรียกว่าทำดีทำไม่ดีขึ้นอะทำดีไม่ค่อยได้แล้วทำไม่ดีแล้ว
0: จะกลับตัว
1: ครับ
0: ไหนๆมันไม่ดีแล้วก็อย่าไปดีมันเลย
1: ครับผมประชดบ้างอะไรบ้างประชดชีวิตบ้าง
0: ทำซ้ำ
1: ครับ
0: แม่สกปรกตลอดชาติ
1: อันนี้ก็ไม่ว่าจะเป็นการบ้านการเรือนหรือตัวเองก็ดีนะไม่ว่าจะเป็นเรือนร่างเรือนผมเรือนครัวเรือนชานอะไรทำนองเนี้ยก็เป็นคนที่ว่าไม่รักความสะอาดไม่รักสุขภาพ

0: เรียกตั้งแต่หัวจดปลายเท้า
1: ครับ
0: ว่าหัวก็ไม่ค่อยสะ
1: ครับ
0: ฟันก็ไม่ค่อยแปรง
1: นั่นแหละครับ
0: แปรงก็แปรงไม่เป็นนี่แสดงการไม่รักษาความสะอาด
1: ครับ
0: นอกจากตัวไม่สะอาดแล้วเครื่องใช้ไม้สอยก็จะไม่สะอาดเป็นที่รังเกียจของคนที่จะอยู่ด้วยถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: อันนี้ผู้หญิง8แบบ
1: ผู้หญิงที่ไม่ดีว่างั้นเถอะ
0: 8แบบผู้ยังแม่กระชังก้นรั่ว
1: ครับ
0: แม่อะไรนะ
1: แม่ก้นตะกัวแม่ขนครัวลงล่างแม่ย่างม้าเหาะแม่เลาะข้างรั้วแม่ชวดตลอดโศกแม่โศกกระปรกตลอดชาติ
0: แล้วผู้หญิงที่ดีๆเป็นไง
1: ผู้หญิงดีๆก็เป็นคุณสตรีก็มี8ประการมีท่านพระเถรานุเถระนะพระเถระอดีตองค์หนึ่งโยมท่านกล่าวไว้ว่าผู้หญิงดีเนี่ยนะก็มี8เหมือนกันนะ
0: มี8เหมือนกัน
1: มี8เมื่อกี้มี9ประการนี้มี8ผู้หญิงดีมี8ประการท่านพระเนี่ยอาจารย์วัดมหานภารามเนี่ยข้างๆวัดสุทัศน์เนี่ย
0: ตรงนี้เอง
1: ครับท่านใช้นามปากกาว่าชออิสรานนท์ท่านเขียนไว
0: ้เขียนสอนเด็กผู้หญิงไว
1: ้เรียกว่าประพันธ์ไว้มี8ประการผู้หญิงดีนะ
0: มีอะไรบ้าง
1: อ้าวโดยเฉพาะสอนเด็กๆวัยรุ่นสาวๆนี่นะว่าหนูเป็นหญิงต้องรักศักดิ์ศรีหญิง
0: หนูเป็นหญิงต้องรักศักดิ์ศรีหญิง
1: หนูเป็นหญิงต้องเกรงกริ่งสิ่งเสียหาย
0: หนูเป็นหญิงต้องเกรงกริ่งสิ่งเสียหาย
1: หนูเป็นหญิงต้องรู้เชิงผู้ชาย
0: หนูเป็นหญิงต้องรู้เชิงผู้ชาย
1: หนูเป็นหญิงต้องละอายหลายประการ
0: หนูเป็นหญิงต้องละอายหลายประการ
1: หนูเป็นหญิงต้องหมั่นในการเรียน
0: หนูเป็นหญิงต้องหมั่นในการเรียน
1: หนูเป็นหญิงต้องภาคเพียรเรียนการบ้าน
0: หนูเป็นหญิงต้องภาคเพียรเรียนงานบ้าน
1: หนูเป็นหญิงต้องหลบอย่าคบพาล
0: หนูเป็นหญิงต้องหลบอย่าคบพาล
1: หนูเป็นหญิงต้องชำนาญกิจการเอ่ย
0: นี่หนูเป็นหญิงต้องรักศักดิ์ศรีหญิงท่านเขียนไว
1: ้ครับผู้หญิงนี่ก็มีศักดิ์ศรีของความผู้หญิงนะถ้าหากว่าทำไม่ดีแล้วมันก็เสีย
0: โบราณเขาบอกงี้ดร.
1: ว่า
0: ชายเข้าเปลือกหญิงเข้าสารโบราณว่า
1: ครับ
0: เขาเปรียบว่างั้น
1: เขาเปรียบว่าอย่างนั้น
0: ผู้ชายเข้าเปลือก
1: ผู้หญิงเข้าสาร
0: ผู้หญิงเข้าสารเข้าเปลือกเนี่ยมันหุงเลยได้ไหม
1: เข้าเปลือกก็ไม่ได้แล้วครับ
0: ต้องทำไงที่จะหุงได
1: ้ต้องไปสีก่อน
0: สีหรือซ้อมใช่ไหมครับ
1: สีแล้วซ้อมไปฝาดไปเรียบร้อยแล้วก็ค่อยมา
0: สมัยก่อนมันก็ต้องโดนอะไรโดนตะลุมพุกใช่ไหม
1: ครับ
0: โดนสากทุบเข้าไปทุบไปทุบมาจากเข้าเปลือกกลายเป็น
1: เข้าสาร
0: เข้าสารถึงจะหุงได้เพราะฉะนั้นผู้ชายเนี่ยถ้าไม่ผ่านความยากลำบากนะชีวิตไม่ดี
1: ชีวิตไม่มีอุปสรรค
0: ชีวิตไม่มีอุปสรรคไม่โดนท้องโดนทุบนะโดนลังกงลังแกไม่ลำบากนะ
1: ไม่ค่อยเข้มแข็ง
0: ไม่โดนไอ้นี่ไอ้นั่นนะ
1: ครับ
0: ไม่โดนเท้าบ้างอะไรบ้างไม่แข็งแต่ข้าวสารเนี่ยกว่าจะหุงได้นะมันช้าท่านดร.แต่ถ้ามันร่วงมันงอก
1: ครับ
0: ส่วนผู้หญิงเป็นข้าวเปลือกผู้ชายข้าวเปลือกผู้หญิงข้าวสารหุงได้เลย
1: หุงได้เลย
0: แต่อย่าให้ร่วงนะ
1: เน่า
0: ถ้าตกตามเน่าเลย
1: ครับผม
0: นั้นผู้หญิงจะต้องรักศักดิ์ศรีหญิงให้เหมือนข้าวสาร
1: ครับ
0: ข้อที่สองเป็นผู้หญิง
1: ต้องเกรงกลิ่งสิ่งเสียหายต้องนึกคำนวณในใจว่าทำอย่างไรจะให้ชื่อเสียงนะของพ่อแม่เนี่ยไม่เสียหายตระกูลไม่เสียหายตัวเราไม่เสียหายไม่เสื่อมเสียเพราะถ้าเสียไปแล้วเนี่ยเหมือนกับผ้านะที่มันเปื้อนแล้ว
0: ครับ
1: บางทีมันก็ซักออกบ้างไม่ออกบ้างนะกลายเป็นว่าความไม่ดีก็ติดตัวเราเป็นตลอดชีวิต
0: มีรอยเปื้อนในชีวิต
1: ครับเนี่ยทำให้เรียกว่าสิ่งเสียหายก็เกิดขึ้นก็ถูกตำหนิติฉินนะ
0: ครับ
1: อุปมาว่าผู้หญิงที่โบราณเขาว่านะมีลูกผู้หญิงก็เหมือนมีอะไรนะมีส้วมอยู่หน้าบ้าน
0: เขาว่าอย่างนั้น
1: ใครไปก็ถ่ายใครมาก็ถ่ายอะไรทํานองเนี้ยนะมันก็อุปมาว่ามันเสียหายง่ายกลิ่นมันไม่ดีอ่ะว่าอย่างนั้นเถอะ
0: เขาว่ามีผู้หญิงมันไม่ส้มอยู่หน้าบ้านก็หมายความเด็กผู้หญิงที่เสียหายแล้ว
1: ครับ
0: ถ้าไม่เสียหายก็เหมือนมีดอกไม้ปลูกที่หน้าบ้าน
1: ครับผม
0: ใครไปก็แวะดูแวะชมนะแวะดมนะอยากเด็ดเอาเพราะฉะนั้นต้องเกรงกลิ่นเสียหาย ข้อต่อมาคือ
1: เป็นผู้หญิงต้องรู้นะหนูเป็นหญิงต้องรู้เชิงผู้ชาย
0: สอนเด็กๆ เขาเสียอย่าไว้ใจผู้ชาย
1: ครับ
0: ผู้หญิงบางทีเขาก็ประมาท
1: เพราะว่า
0: ประมาทผู้ชาย
1: รู้บางทีรู้เท่าไม่ถึงการ
0: เขาบอกผู้ชายนะ
1: เป็นยังไง
0: เขาบอกผู้หญิงก็มีมารยากี่เล่มเกวียน
1: ร้อยเล่มเกวียนนะนะ
0: 500เล่มเกวียน
1: 500เล่มเกวียน
0: ก็เลยถือตัวว่าฉันก็เก่ง
1: ครับ
0: เลยประมาทผู้ชายหารู้ไหมว่า
1: ผู้ชาย
0: ผู้ชายเป็นคนสร้างเกวียนไว้บรรทุกมารยามัน
1: แม่จริงๆนะ
0: ไม่มีใครเก่งกว่าผู้ชายหรอก
1: นะครับ
0: โธ่โอ้คนแต่ผมสอนเรื่อยอ่ะ
1: สอนเรื่อยเลย
0: ไปสอนนักเรียนเนี่ยเอาไปมหาวิทยาลัยเนี่ยจำมานะลูกว่าตามว่าตามพยองลงว่าที่ยมผู้หญิงลงว่าแทนเด็กผู้หญิงผู้ชายทุกคน
1: ผู้ชายทุกคนว่าดังๆ
0: ผู้หญิงว่าสิผู้หญิงว่าไปสอนลูก
1: ว่าเอา
0: ผู้ชายทุกคนผู้ชายทุกนั่นอย่างนี้เน้นอย่างนี้ผู้ชายทุกคนกัดฟันผู้ชายทุกคนบอกหมอทุกคนดูสิ
1: เ
0: อาสิทำงี้ให้มันเพ้อนะผู้ชายทุกคนบอกหมอทุกคนได้เสียเราแล้วชอบไปพ่นให้เพื่อนมันฟังจริงเปล่าจริงเปล่าตอนเป็นหนุ่มๆจริงไหมฮะ
2: ไม่บอกคุณ
0: เคยไปคุยไหมเล่าบอกมันจังกัดจังกัดจังนั้นเคยไหมเล่าไอ้ที่ไปเที่ยวผู้หญิงมากเคยไหมพี่เคยไหมไอ้เชนะไอ้เชนะเดี๋ยวพัดเอาพักกลิ่นคว้างซะนี่จริงไหมคุยไหมพี่แว่นพี่แว่นคุยไหมตอนเป็นหนุ่มๆอ่ะตอนที่เรายังเที่ยวอยู่คุยไหมผู้ชายในท่านด็อกเตอร์ป้าหมาทุกคนได้เสียเราแล้วชอบไปพูดให้เพื่อนมันฟังถ้าไม่ได้แต่งงานนะยกเป็นผู้หญิงที่แต่งงานเดือนนอกนั้นนะที่ผ่านๆมันคุยหมดแหละเสีย
1: นี่เนี่ยเป็นผู้หญิงต้องรู้แล้วต้องรู้เชิงผู้ชาย
0: ผู้ชาย
1: ครับ
0: พลาดพลั้งไปนะฮะและยิ่งผู้ชายที่เขาผ่านโลกีวิสัยมาเยอะๆแม้แต่เพียงไม่ได้ทำอะไรเลยนะด็อกเตอร์เดินไปกับเขาอะข้ามมืดหน่อยเนี่ยถูกตราหน้าว่าเสียตัวแล้วที่เรียกผู้ชายเป็นอะไรเขาเรียกเสือผู้หญิงเราต้องรู้เชิงผู้ชายเนี่ยอย่าไว้ใจมันมันหาทางจนได้มันพอไม่ได้จริงๆใช่ไหมท่านไม่ได้โดเล่เอาด้วย
1: โกน
0: ไม่ได้โดยมน
1: คาถา
0: ไม่ได้คาถา
1: อะไรดีอะ
0: ทุบหน้าท้องของหน้าขา ยาสลบปิดจมูกถ่ายคลิป
1: โ
0: อ้ไม่ได้หรอก
1: เป็นขั้นเป็นตอนเลยนะ
0: เป็น นี่พูดเหมือนที่เห็นนะไม่ใช่พูดเหมือนเคย
1: เคยเห็นแต่ไม่เคยทำ
0: ไม่เคยทำเขาเลยเคยเห็น
1: ครับ
0: เป็นผู้หญิงต้องไปสอนลูกสอนที่เทศเนี่ยโยมผู้หญิงนะที่นี่อาจจะบอกว่าเอ้ยเราแก่แล้วไม่เอ้ยเราก็ผ่านมาแล้วเลยวัยมาแล้วที่เทศเนี่ยเทศให้ไปเอาเทปมาลอกให้เขาฟัง
1: โอ
0: ้เรียกว่าให้ไปอัดซีดีเวลาออกเนี่ยตามหาเทปซีดีไปเปิดให้เด็กมันฟังบ้างนี่โชคดีกี่คนล่ะก็โชคดีอีกหนูคนนี้ใช่ไหมลูกนั่นน่ะอีหนูคนนั้นน่ะสองคนไหมนี่ยังเด็กอยู่ป่ะเนี่ยเสื้อเหลืองเนี่ยแล้วอีหนูคนนั้นล่ะมึงนั่นล่ะลูกไม่ต้องหันดูใครละตอนนั้นเขาแก่ๆกันหมดแล้วลูกก็โชคดีสองคนใช่ไหมท่านตอนนั้นก็อายุเยอะๆกันหมดแล้วมันต้องสอนรุ่นนี้แต่คนเราเนี่ยท่านด็อกเตอร์เราเทศกันขอแทบแตกเชื่อไหมคนไทยเนี่ยชอบฟังเทศฟังข้อคิดแต่ไม่ตามข้อคิดนั้นมาเอามาติดที่บ้านเอามาเปิดให้ฟังแล้วพอเสียหายแล้วเนี่ยไม่มีทางแล้วมาโทษพระพระไม่สอน
1: นี่พระก็เรียกว่าทั้งเทศทั้งสอนนะนะ
0: แต่เราไม่ตามเรื่อง
1: ครับ
0: เทศดีแหมน่าศรัทธาเดี๋ยวแหมน่าจะได้เทปน่าจะเอาซีดีมาก็ช่อง11 NBT เขาก็บริการไปบอกสิเขาออกอากาศวันไหน
1: ครับ
0: พอออกอากาศแล้วเขาบอกว่าคุณมีเปิด YouTube ได้วันที่ธนาธนีนะเปิดตอนนั้นตอนนี้เขาก็เปิดแฟน YouTube ได้แต่ไม่ตามแต่เรื่องเร็วๆเราตามกันจังเพราะฉะนั้นก็ให้ตามเรื่องกันบ้างไอ้สิ่งที่เป็นประโยชน์ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: ให้เป็นประโยชน์ต่อเด็กๆ เขาต่อมาคืออะไรล่ะ
1: ก็คือเป็นหญิงต้องอายหลายประการหนูเป็นหญิงต้องอายหลายประการ
0: อายยังไง
1: ผู้หญิงนี่ก็เรื่องโดยเฉพาะเรื่อง
0: ผู้หญิงอายไหม
1: ฮะ
0: เคยผู้หญิงอายไหม
1: ก็เขินเห็นเหมือนกัน
0: เป็นยังไง

0: ผมเคยเห็นเนี่ยเวลาผู้ชายมา
1: ทำไม่เป็นอ่ะ
0: ไม่ใช่
1: สาธิตไม่ได้ไม่ต้องไม่ได้พระคุณล่ะ
0: ไม่ใช่ผมเห็นพวกชาวไร่ชาวนาสมัยก่อนเนี่ยผู้ชายไปจีบนั่งพระเพียบนั้นนั่ง
1: ครับนั่งนั่นแหละ
0: ถอนหญ้าจนเกลี้ยงหมดผมไม่มียาถอนอายหนักๆเข้าเอามือชายดินนะ
1: ครับ
0: ชายดิน
1: จริงๆนะจริงๆเขาเขินจริงๆอายนะ
0: ไม่รู้ทำละมือชายดินเนี้ยผู้ชายนั่งคุยไปฮะ
1: ครับ
0: ความจริงก็อยากจะคุยกับเขาแต่เขินอ่ะเขินชายจนดินเป็นรูไปหมดแล้วท่าน
1: ครับแต่ว่าอายมันเรียกว่าไม่มีความละอายว่าตัวเองนั้นเป็นหญิงนะอายุเท่านี้ควรเรียนหนังสืออายุเท่านี้ควรจะแต่งงานอายุเท่านี้ควรจะดูแลมีครอบมีครัวแล้วก็ดูแลสามีภรรยาให้ดีดูแลพ่อผัวแม่ผัวให้ดีดูแลคนรอบข้างให้ดี อย่างเนี้ยเขาเรียกว่าทำหน้าที่นะแล้วไม่จะไม่มีความอายเลยอย่างเงี้ย
0: จะแต่งตัวมันเหมาะไหม
1: เหมาะไหมครับผม
0: ก็คนจะอายว่าแต่งตัวนี้มันไม่เหมาะใช่ไหมจะกินข้าวกินยังไงบางคนนะฮะกินพ่อแม่ไม่ได้สอนเราจะกินข้าวช้อนอยู่เนี่ยลิ้นแลบออกมารับช้อนแล้ว
1: เป็นยัง
0: ถ้าก็ช้อนยังจะไม่ถึงปากเลยครับ
1: ครับครับ
0: แล้วทานข้าวอ้าปากนะยิ่งอะไรอร่อยน่าเกลียดทานข้าวมันต้องอมข้าวแล้วค่อยๆเคี้ยวจะคายข้าวก็จะคายอะไรก็ค่อยๆนะแล้วหยิบมาค่อยๆวางนี่หยิบมาเงี้ยท่านเตอร์ลีดก้างน่าอาย
1: ครับ
0: มันควรจะอะไรที่ควรจะอายก็อายมันที่กินไปก็ไม่ได้สอยคนอื่นกินเนี่ยคือฉันจะขาคนฉันอ่ะแล้วคนอื่นเขาจะกินได้ไหม
1: ไม่ได้แล้วครับบางคนโดยเฉพาะวงเข้าวงเดียวกันเนี่ยต้องมีกิริยาต้องมีธรรมเนียมมีเรียกว่าโดยการใช้ช้อนก็ต้องมีช้อนกลางอย่างเงี้ย
0: สดน้ำแข็งก็ดังเสียง
1: นั่นแหละครับ
0: ในเสกขยวัฒน์พระเจ้าห้ามไหม
1: ห้ามครับ
0: ห้าม
1: เสียงจุบจุบยับยับเสียงเรียกว่าน้ำต้มเนี่ยนะเนี่ยต้มเรียกอะไรฮะซุปต่างๆเนี่ยนะสดน้ำอย่างเงี้ยนะก็ต้องค่อยๆตัก
0: กินมาทีนะฮะตักข้าวไม่ได้ตักล้อมข้าวตักตรงกลางก่อนนู่นข้าวกระเด็นออกข้างชามกินเสร็จแล้วแทนที่จะล้อมแกงมานะแล้วก็ให้มันเรียบร้อยไม่ทิ้งไว้แบะแฉะอย่างนั้นแหละลูกหลานมันก็เลยว่าอ๋ออย่างนี้คือสิ่งที่ถูกใช่ไหมคือสิ่งที่ถูกเพราะนั้นเด็กผู้หญิงมันต้องสอนเยอะๆไม่งั้นอายเขาต้องอายหลายประการต่อมาเป็นผู้หญิงต้อง
1: ชำนาญต้องหมั่นในการเรียน
0: เป็นผู้หญิงต้องเรียนหนังสือเยอะๆ
1: ต้องเรียนเก่ง
0: ๆ
1: เพราะว่าปัจจุบันเนี่ยผู้หญิงนี่ก็นะต้องดูแลตัวเองมากต้องดูแลตัวเองดูแลครอบครัวดูแลพ่อแม่ถ้าเราเก่งเขาแล้วเนี่ยนะเรียกว่ามันมีก็เลยมีศักดิ์ศรี
0: ถ้าไปมี
1: ผู้ชายก็เกรงใจ
0: ถ้าไปมีครอบครัวผู้ชายก็เกรงใจ
1: เกรงใจให้เกียรติ
0: ให้เกียรติไม่ต้องไปกินน้ำใต้ศอกรองเงินเขา
1: ครับ
0: ถ้าไม่มีสามีก็เลี้ยงตัวเองได
1: ้ครับ
0: สามารถเลี้ยงดูตัวเองได้พ่อแม่ได้การเรียนหนังสือจึงมีความสำคัญ
1: มีความสำคัญพระเจ้าจึงสอนว่าสิกขยะสิกขิตภานิควรศึกษาทุกเรื่องไปเพราะพระพุทธเจ้าของเรานี่ก็มีโอกาสเรียนถึงทุกศาสตร์เลย
0: ครับ
1: ดังนั้นแต่เพียงว่ามาใช้ในกรณีที่มันจำเป็นเพราะบางทีปัจจุบันเนี้ยเราเรียนไปแล้วเนี่ยบางทีก็ไปทำงานก็ไม่ตรงสายงานตรงที่เราเรียนมาก็ต้องเรียนเยอะๆ
0: เพื่อ
1: ศึกษาเยอะความรู้รอบตัวอะไรก็ตามทีนะเรียนสิ่งที่ควรเรียนเรียนที่ต้องเรียนนะก็แล้วก็เรียนไว้ประดับความรู้เอาไว้สนทนาปราศัยก็ยังดี
0: เรียนอะไรมันตรงกับฐานะสังคมบุคลิกภาพด้วยมันถึงจะไปรอดตั้งแนะและแนะแนวชีวิตด้วยนี่ต้องมาในการเรียนหนูเป็นหญิงต้องภาคเพียร
1: ภาคเพียรเรียนงานบ้านเพราะว่าต่อไปนะเขาก็ต้องเป็นแม่ครัวเป็นแม่บ้านเป็นแม่ของลูก
0: ต้องเขาเรียกว่าต้องมีวิชาครัวคลังช่างหมอใช่ไหม
1: ครัวคลังช่างหมอ
0: ครัวต้องทำอาหารการกินเป็น
1: ครับ
0: คลังต้องหาเงินได้และบริหารเงินเป็น
1: ช่าง
0: ต้องดูแลตกแต่งนู่นซ่อมนี
1: ่ครับ
0: แม้แต่เสื้อผ้าเอ่ยนะฮะม่านเอ่ยอะไรเอ่ยนะมันเสียหายต้องเป็นช่างหมอต้องรู้จักยาในการรักษาลูกยาพื้นฐานของเราคืออะไรใกล้บ้านคืออะไรและหมอยาดีที่ไหนจะต้องดูแลไม่เช่นนั้นแล้วมันก็นะงานบ้านมันไม่จบไงนะนี่ก็คือข้อที่6ข
1: ้
0: อที่7
1: เป็นหนูเป็นหญิง

0: ต้องหลบนะอย่าคบคนพาล
1: อย่าไปคบคนพาล
0: ครับพุทธเจ้าก็สอนไว้แล้วว่าอเสวนาจะพาลานัง
1: พาลผู้ชายบางทีมันระวังได
0: ้ครับ
1: แต่พาลผู้หญิงระวังไม่ได้เชื่อใจกัน
0: โอ้
1: เด็กผู้หญิงที่เสียหายเพราะคบเพื่อนที่เป็นคนพาลเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังด้วยไอ้เพื่อนรักน่ะชักไปเลวก็เยอะใช่ไหมฮะ
0: ครับผม
1: ที่ดร.บอกว่าเพื่อนดีก็ชักไปดี
0: ครับ
1: คือใคร
0: ก
1: ็สารีบุตร
0: พระสารีบุตร
1: อยากจะดูตัวอย่างเพื่อนดี
0: ก็ดูพระสารีบุตรโมคคัลลานะ
1: ถ้าไม่มีพระสารีบุตรซึ่งเป็นเพื่อนดีพระโมคคัลลานะก็ยังไม่ได้นั่งใน
0: ไม่ได้เป็นพระอรหันต์ไม่ได้เป็นอัครสาวกคู่กัน
1: ไม่ใช่พระโมคคัลลานะท่านขอบใจพระสารีบุตรนะ
0: ครับ
1: ถ้าท่านยังถ้าท่านมานิพพานนะท่านยังขอบอีตอนอยู่ท่านก็ขอบใจเดี๋ยวนี้นะฮะถ้าเกิดท่านพูดได้นะท่านจะขอบใจพระสารีบุตรมากเพราะทุกโบสถ์มีพระโมคคัลลากับสารีบุตรหมดเลยอาสังเกตมั้ยฮะ
0: ใช่ครับ
1: โมคคัลลาสารีบุตรเป็นตัวอย่างของการคบเพื่อนดีและเพื่อนดีก็ปรารถนาดีต่อเพื่อน
0: ดีตลอดชาติตลอดชีวิตอ่ะ
1: ตลอดชีวิตนี่มันชีวิตผ่านมากี่ยุคแล้วเนี่ย
0: ครับ
1: ถ้าคิดไปร้อยปีมัน 2,500
0: กว่าปีแล้ว
1: กี่ศตวรรษล่ะ
0: 2559
1: กี่ศตวรรษ2525ศตวรรษแล้วนะเพื่อนดียังนั่งคู่กันอยู่เลย
0: ครับผม
1: นี่เป็นอนุสรณ์ของเพื่อนดี
0: ของเพื่อนดี
1: เพราะฉะนั้นนี่เป็นผู้หญิงต้องหลบอย่าคบพาลสุดท้าย
0: เป็นผู้หญิงต้องชำนาญกิจการเอ่ย
1: กิจการเอ่ยท่านดร.ครับ
0: ครับ
1: และผู้หญิงคนไหนล่ะครับที่เป็นตัวอย่างอย่างที่ว่านี
0: ้ถ้ายกปัจจุบันเนี่ยก็คงจะอาจจะไม่ 100%
1: ครับ
0: นะนอกจากแม่ของเรานะแต่ว่าในทางในสมัยพุทธกาลเนี่ยหญิงที่ดีที่เป็นต้นแบบเป็นตัวอย่างแล้วก็เป็นคนมีชื่อเสียงได้รับความยอมรับก็คือนางวิสาขาน
1: างวิสาขาม
0: หาอุบาสิกา
1: เป็นนางในพุทธศาสนาเป็นอุบาสิกาในพุทธศาสนา
0: ครับ
1: มีความล้ำเลิศ
0: ครับล้ำเลิศหลายประการโดยเฉพาะเอตตะกะคือความที่เรียกว่าความเชี่ยวชาญหรือพุทธเจ้ายกย่องเลิศในทางเป็นผู้หญิงให้ทาน
1: เพราะฉะนั้นเมื่อเป็นตัวอย่างผมอยากฟังโยมอยากฟัง
0: อยากฟังใช่ไหม
1: ครับ
0: ผมก็จะเล่าให้ฟังแต่ว่าเล่าธรรมดาก็เล่ากันทั่วไปแล้วผมจะเล่าแบบแหล่ให้ฟังก็แล้วกันสั้นๆไม่ยาวเท่าไหร่
1: ฮะ
0: แหล่เปลี่ยนรูปแบบการเล่าบ้าง
1: จะเล่าเป็นแหล่
0: เป็นแหล่อยากฟังไหมครับ
1: อยาก
0: โยมอยากฟังไหมเหรอจริงนะเคยฟังแหล่ไหมเคยแหล่เคยฟังแหล่นะแต่ไม่ใช่ทศพลหิมพานต์นะ อ่ะกันผมขอเล่าถวายพระเดชคุณแล้วก็เล่าให้ญาติโยมได้ฟัง
1: เอางี้ดีไหม
0: เป็นยังไงเอายังไงครับ
1: ผมจะฟังโดยไม่ทวงยันจบแหล่แล้วส่วนการวิจัยนั้นเดี๋ยวครั้งหน้าเรามาเทศกันใหม
0: ่ครับ
1: ถ้าโยมเขาอยากฟังวิจัยเขาก็จะพยายามตามว่าถามดร.วันไหนจะเทศกับท่านเจ้าคุณก็ตามเรื่องนี้กันใหม่แล่จบไปแล้ว
0: ยังไม่ได้หายใจเลยใจหายเลย
1: นึกว่ามันสั้น
0: นึกว่าอะไรเกิดขึ้นแล้วตกใจผมเป็นคน
1: ขวัญอ่อน
0: หัวใจ
1: โรคหัวใจ
0: ใจอ่อน

ท่านสาธุชนทั้งหลายได้สดับแหล่ประวัติย่อของนางวิสาขาสตรีที่เป็นแบบอย่างในพุทธศาสนาแม้ล่วงการผ่านมา 2,559 ปีความดีของเธอนะและข้อปฏิบัติยังเป็นแบบอย่างอยู่เช่นในการทำบุญในการครองรักครองเรือนในการปฏิบัติต่อบริวารชนในการผูกมิตรในการทำทานต่อพระสงฆ์ด้วยความชาญฉลาดแม้แต่ตำราของการแต่งงานก็ยังเป็นตำราหรือประวัติที่ถอดมาจากวิสาขาการที่บ้านเรามีพิธีแต่งงานก็นั่นแหละเอามาจากประวัติของนางวิสาขาที่ปฏิบัตินางวิสาขานอกจากมีสมบัติมากแล้วยังมีอริยทรัพย์พิเศษอีก5ประการ1ศรัทธาทนังมีความศรัทธาในพระรัตนตรัยศรัทธาในพระรัตนตรัยถือว่าเป็นทรัพย์อันประเสริฐ1ตถาคต1นะเชื่อว่าพุทธเจ้ามีจริงเชื่อว่าพุทธเจ้าตรัสรู้จริงเชื่อว่านะกรรมนั้นทำแล้วย่อมเป็นตนเองย่อมจะต้องได้รับนี่เป็นทรัพย์อันประเสริฐที่พวกเราทุกคนก็มีทรัพย์อันนี้อยู่เราเชื่อว่าพุทธเจ้ามีจริงถ้าไม่มีจริงไม่เป็นตัวเป็นตนเราก็จะไม่เห็นรูปมนุษย์คนหนึ่งซึ่งถูกสร้างไว้มากมายเพราะมีจริงและเพราะต้องการสิ่งที่เป็นจริงให้ปรากฏต่อชนรุ่นหลังจึงมีการสร้างกันขึ้นและผู้สร้างไม่ใช่พระพุทธเจ้าทั้งหมดท่านทั้งหลายนอกจากพระพุทธรูปในที่นี้แล้วซึ่งนะ

0: เห็นอยู่แล้วท่านลองดูจิตรกรรมฝาผนังสิจะไปเขียนกันทำไมถ้าไม่มีจริงท่านแต่ละวัดละวัดเขาเขียนกันทำไมจนเราไม่ได้ดูนะเนี่ยท่านซ่อมทีนั้นเนี่ย20 กว่าล้านนะอนุรักษ์และเรื่องราวต่างๆที่เกิดจากการพระพุทธเจ้าก็เขียนเอาไว้นี่เรียกว่าศีลธนังนี่ว่าศรัทธาธนังศีลธนังการมีศีลสินจะขาดบ้างจะด่างพร้อยบ้างไม่เป็นไรอะไรที่ขาดเราก็ปะเอาเขาเรียกสมาทานใหม่ถ้าเป็นเนรเขาเรียกต่อสินพระเรียกว่าปรงอาบัติพระไม่เรียกว่าสินขาดเรียกว่าด่างพร้อยด่างพร้อยก็ต้องชำระถ้าเนรนี่ขาดถ้าเนรขาดสินขาดก็ต้องต่อสินกันส่วนพระเขาเรียกว่าถ้าเป็นอาบัติระดับธรรมดาเขาเรียกด่างพร้อยด่างพร้อยก็ต้องปรงอาบัติเขาเรียกชำระพวกเราทุกคนก็เหมือนกันศีลมันมาบริบูรณ์ตั้งแต่เกิดแล้วท่านอย่างนี้ก็เป็นองค์ของอริยทรัพย์ท่านก็จะรู้ว่าท่านมีศีลเนี่ยท่านรู้สึกอิ่มเอมใจเหมือนเรามีทรัพย์อยู่นะนี่ละสัทธาธนังศีลธนังสัทธาศีลเดี๋ยวสัทธาศีลสุตะคนจะมีองค์ประกอบสำคัญเป็นทรัพย์นั้นต้องชอบฟังไม่ใช่ชอบพูดแล้วฟังอะไรล่ะท่านทั้งหลายฟังเทศฟังอะไรที่เป็นวิชาการทางโลกก็เพื่อประกอบอาชีพดำรงชีวิตอยู่ที่เราเรียนหนังสือแต่ฟังเทศของพระพุทธเจ้าฟังธรรมธรรมโมเป็นตัวกลั่นกรองอะไรที่มันจะพลาดพลั้งไปที่ท่านฟังนั่นแหละจะเป็นตัวกรองว่าอย่านะผิดนะให้ผลร้ายนะอันนี้เป็นข้อที่สำคัญที่เขาเรียกอะไรฮะนี่คุณพ่อท่านมาประจำสัทธาศีลสุตะการฟังเป็นเรื่องของการกันกรองนะอะไรที่มันจะผ่านเข้ามาไม่ดีนั้นเราก็กรองทิ้งเสียกองกากของกิเลสออกเนี่ยสุตะจาคะมีการเสียสละคือทำทานบารมีท่านทั้งหลายลองคิดดูเถอะอะไรที่ว่าหอมเนี่ยนะฮะไม่หอมเท่ากับศีลกับทานหรอกทานหอมเร็วกว่าทานหอมเร็วกว่าใครให้เนี่ยหอมเร็วกว่าหอมยังไงฮะญาติโยมทั้งหลายวันนี้คุณเข็มพระพัฒน์สอนเป็นเจ้าภาพเป็นประธานเจ้าภาพชื่อเสียงเร็วไหมท่านเร็วคนนั้นเป็นเจ้าภาพเสาต้นนี้คนต้นนี้เป็นหน้าบันอะไรต่างทานชื่อเสียงจะหอมฟุ้งเร็วกว่าศีลถ้ามีศีลกำกับด้วยนะชื่อเสียงจะหอมไม่รู้หายฟุ้งอย่างไรหอมลอยลมทวนลมอย่างไรปากต่อปากและเดี๋ยวนี้ฟุ้งง่ายเพราะมีเครื่องมือสื่อสารทำให้ฟุ้งหอมง่ายเรื่องจาคะนะทำให้ชื่อเสียงหอมง่ายในทางตรงกันข้ามนะฮะความตระกัตกามการโกงกินก็เหม็นง่ายแล้วเหม็นเดี๋ยวนี้นะฮะเหม็นไปทั่วสารทิศถูกไหมฮะเพราะข่าวมันลงเมื่อข่าวมันลงก็ชื่อเสียงก็เหม็นไปทั่วสารทิศไปหมดเพราะฉะนั้นคนที่มีอริยทรัพย์คือมีจาคะมากน้อยไม่เป็นไรมากน้อยเป็นไรอย่าไปทำเกินกำลังกำลังสติปัญญากำลังทรัพย์แล้วคิดเยอะๆคิดนานๆอายุเยอะแล้วเงินน้อยบริหารให้เป็นอย่าไปอะไรอย่าไปบริจาคมากไม่ต้องทำไปเหมือนเขาทำที่เราทำอาตมาบอกเสมอว่าถ้าจะเรียรายอะไรในวัสุทัศน์เนี่ยนะฮะบอกท่านดร.กรวิกไว้แล้วว่านะบอกท่านไว้แล้วว่าตกลงกันไว้แล้วว่าถ้าจะเรียรายอะไรเนี่ยนะฮะนั่นแหละคานไปลำบากนี่พี่คานไปลำบากเอาฝากไว้ครับลำบากเขาไม่ค่อยดีเอาฝากไว้ก็ได
1: ้เห็นพอดีเลย
0: เห็นพอดีเลยเพราะนั้นก็บริหารให้ดีไม่ต้องไปเหมือนเขาหรอกท่านนิดนิดหน่อยหน่อยพอแล้วมาที่ตู้เนี่ยท่านยังไงก็พอสมควรเอาว่ามาฟังเทศกันเยอะๆปลูผมไปแล้วซ่อมวัดไปแล้วเนี่ยญาติโยมที่ดูโทรทัศน์มากันเยอะๆวัสุทัศน์ไม่มีเจ้าใหญ่นายโตทุกคนเหมือนกันหมดนะมาก่อนนั่งหน้ามาช้านั่งหลังไม่ใช่เจ้าใหญ่ในตัวต้องเจาะที่ให้นั่งไอ้นี่มันของคนนั้นคนนี้นะไม่ใช่คนรวยนั่งเก้าอี้คนเป็นหนี้นั่งกับพื้นนะแต่ว่าไม่ใช่อย่างนั้นคนเขาไม่ดีนั่งเก้าอี้คนเขาดีนั่งกับพื้นแล้วไม่มีการแบ่งชั้นวรรณะกันทุกคนเสมอกันหมดและจะได้สมานกันเพราะในการบริจาคจาคะเป็นเรื่องที่ทำให้ชื่อเสียงเราหอมจาคะก็เป็นองค์ของพระโสดาบันซึ่งเรามีอยู่แล้วปัญญาคือการเจริญวิปัสสนาปัญญาว่าอันนี้จังทุกขังอนัตตาอันนี้

จังก็ไม่ได้ยากอะไรท่านอันนี้จังก็นึกถึงความตายว่าที่เราเห็นกันเนี่ยเห็นไหมเมื่อเช้ายังเห็นหน้าพอสายมาสิ้นชีวิตมีไหมแล้วรู้ไหมว่าจริงไหมจริงไหมตอนบ่ายยังใกล้ชิดเย็นลงนิดมรณาก็จริงหัวค่ำยังเห็นอยู่พอเช้าตรู่สิ้นชีวาก็จริงเมื่อครู่ยังดูหน้าพอรับตาตายเสร็จแล้วเท่านี้ก็เป็นปัญญาอันล้ำเลิศพอคิดอย่างนี้แล้วมันจะเกิดอิสินคือความไม่ประมาทในชีวิตความไม่ประมาทในชีวิตนี้จริงๆก็คือว่าอัปปมาทธรรมคือปัญญาที่เห็นสอดส่องในบุญธรรมกรรมแต่งในกองสังขารนางวิสาขาเป็นผู้มีอริยทรัพย์อุบาสกอุบาสิกาทุกคนเป็นผู้มีอริยทรัพย์มากน้อยก็แล้วแต่สั่งสมเอาส่วนทรัพย์สินเงินทองนั้นก็แล้วแต่ความขยันขันแข็งบุญเก่ากรรมใหม่ที่ทำกันไปแต่อริยทรัพย์นี้ทุกคนนะจะอยู่ในฐานะใดในสังคมก็ตามสามารถสั่งสมได้เหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นในเรื่องของนางวิสาขานี้จึงเป็นสตรีตัวอย่างในพุทธศาสนาอื่นๆใดที่จะวิจัยเรื่องประวัตินางวิสาขานะก็จะเอาไว้ในภายหลังอาตมาภาพทั้งสองแสดงพระธรรมเทศนามารัตนตยานุภาเวนะพร้อมหน้าพระปกป้องน้องพี่ทุกโศกโรคภัยจะได้ราวีให้ทุกท่านมีอายุยืนนานยึดมั่นหลักธรรมองค์สัมพุทธาทานศีลภาวนายึดเป็นแก่นสารให้ทุกท่านได้ยนต์มรรคผลนิพพานหรือพบพระศรีอานชาติหน้าโน้น

การที่จะเป็นสตรีที่ดีนั้นมีคำสอนอยู่หลากหลายข้อด้วยกันนะคะอย่างเช่นจงรักนวลสงวนนามห้ามใจไว้คิดถึงหน้าบิดาและมารดรจำคำที่ร่ำสอนอย่ารีบร้อนเร็วนักมักไม่ดีนี่ก็เป็นอีกข้อค่ะที่ผู้หญิงพึงปฏิบัตินะคะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วดิฉันสิริสวัสดิ์ภาเริกธนันและทีมงานทุกคนต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: เก่งออมเก่งลงทุนกับกัปตันกลต.ตอนที่1การตั้งเป้าหมายทางการเงินรู้จักการออมการลงทุน
1: ผมชื่อเมฆเรียนอยู่ชั้นม.6 ครับอยากเรียนต่อวิศวะคอมพิวเตอร์ตอนนี้เลยฝันอยากมีโน้ตบุ๊กแรงๆสักตัวนึงหนูชื่อฝนเรียนอยู่ปี2มีความฝันอยากเป็นแอร์โฮสเตสจึงอยากเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มพวกเราอยากมีเงินไวๆจังจะได้ทำตามฝันสักที
0: สวัสดีจ้ะน้องๆได้ยินพวกเธอพูดว่าอยากมีเงินกันเหรอ
1: ใช่ค่ะว่าแต่คุณเป็นใครคะ
0: ฉันคือกัปตันกลต.จะมาแนะนำเรื่องการออมการลงทุนให้น้องๆเอง
1: เรื่องการออมการลงทุนเหรอครับฟังดูน่าสนใจจังเลยอย่างผมจะทำได้ไหมนะ
0: ได้สิรู้ไหมว่าไว้อย่างน้องๆที่ต้องเริ่มเก็บเงินตั้งแต่วันนี้เพื่ออนาคตที่ดีในวันหน้าวันนี้กัปตันกลต.จะมาบอกเคล็ดลับในการออมให้น้องทั้งสองนะคนทุกวัยล้วนมีความต้องการใช้เงินถ้าเป็นวัยเรียนอย่างฝนและเมฆก็ต้องการเงินเพื่อเรียนต่อเพื่อซื้ออุปกรณ์การเรียนแต่วัยผู้ใหญ่เขาก็จะมีความต้องการเงินไว้สร้างบ้านสร้างครอบครัว
1: แล้วเราจะเริ่มต้นยังไงดีคะ
0: ก่อนอื่นน้องๆต้องตั้งเป้าหมายก่อนว่าอยากจะเก็บเงินไว้ทำอะไร
1: อีก2ปีผมอยากซื้อโน้ตบุ๊กส่วนหนูอีก6เดือนอยากเรียนภาษาเพิ่มเติม
0: ดีเลยเมื่อพวกน้องๆรู้เป้าหมายของตัวเองแล้วขั้นต่อไปเราประเมินฐานะการเงินของตัวเองซึ่งเราจะคิดได้จากสินทรัพย์ที่เรามีหักด้วยหนี้สินที่เรามีนั่นเอง
1: เงินฝากอย่างนี้เรียกว่าสินทรัพย์ใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะสินทรัพย์เป็นสิ่งที่เรามีอยู่ส่วนหนี้สินเป็นสิ่งที่เรายืมจากคนอื่นเช่นหนี้การศึกษาหรือหนี้บัตรเครดิตนั่นเองดังนั้นถ้าใครมีสินทรัพย์มากก็สบายหน่อยแต่ถ้าใครมีหนี้สินมากก็ต้องหาเงินมากหน่อย
1: เราสำรวจฐานะการเงินเป็นแล้วต้องทำอะไรต่อไปคะกัปตัน
0: พวกน้องๆต้องสำรวจรายรับรายจ่ายโดยลงบันทึกรายรับรายจ่ายทุกวันเพื่อรู้พฤติกรรมการใช้เงินของตัวเองเคล็ดลับสำคัญที่จะทำให้เก็บเงินได้สำเร็จคือต้องเก็บก่อนใช้
1: เก็บก่อนใช้เหรอครับมันเป็นยังไงครับกัปตันกลต.
0: เก็บก่อนใช้ก็คือเมื่อเธอได้เงินมาให้หักส่วนนึงเป็นเงินเก็บไว้เลยส่วนเงินที่เหลือก็ให้ใช้สำหรับค่าใช้จ่ายที่จะเป็นก่อนเช่นค่าเทอมค่าเดินทางและค่าอาหารแล้วค่อยเอาไปใช้จ่ายในสิ่งที่ต้องการทำอย่างนี้ฝันของน้องๆก็ใกล้ความจริงแล้ว
1: แล้วถ้าพวกเรามีเงินเก็บเราจะทำให้เงินงอกเงยได้ยังไงคะ
0: เราทำได้2วิธีคือออมและลงทุนเรามักออมเงินไว้ในที่ปลอดภัยเอามาใช้ได้ง่ายเงินต้นไม่สูญหายเช่นการฝากธนาคารการออมในฝากธนาคารนั้นให้ผลตอบแทนสม่ำเสมอแต่ค่อนข้างน้อยและในระยะยาวต้องระวังเงินเฟ้อด้วย
1: เงินเฟ้อเหรอมันคืออะไรครับ
0: เงินเฟ้อก็คือการที่ราคาของกินของใช้แพงขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปเงินจำนวนเท่าเดิมจะซื้อของได้น้อยลงเช่นวันนี้เมฆซื้อข้าวจานละ30บาทแต่อีก5ปีอาจซื้อข้าวจานละ60บาทหากเมฆมีเงิน30บาทเท่าเดิมก็จะไม่พอซื้อข้าว1จานไงล่ะนั่นคือมูลค่าของเงินจะลดลงเรื่อยๆถ้าน้องๆเก็บเงินไว้เฉยๆถ้าราคาสินค้าแพงขึ้นปีละ 3% และน้องๆได้ดอกเบี้ยเงินฝากปีละ 1% ยิ่งฝากนานเงินของน้องๆโตไม่ทันเงินเฟ้อแน่
1: แล้วเราจะทำยังไงดีคะ
0: น้องๆก็ต้องนำเงินไปลงทุนนะสิ
1: การลงทุนคืออะไรคะ
0: การลงทุนเป็นการนำเงินไปต่อเงินหรือทำให้เงินงอกเงยเราทำได้2วิธีคือลงทุนทางตรงและทางอ้อมการลงทุนทางตรงแบ่งเป็น2แบบอีกนะ 1. ลงทุนทำธุรกิจหรือเป็นเจ้าของธุรกิจเช่นเปิดร้านขายกาแฟขายเสื้อผ้า 2. ลงทุนในสินทรัพย์ที่จับต้องได้เช่นทองคำบ้านที่ดินการลงทุนทั้ง2แบบต้องใช้เงินก้อนใหญ่ลงทุนลงแรงมากแต่หากธุรกิจไปได้ดีเจ้าของก็จะได้กำไรมากแต่ถ้าหากไม่สำเร็จเงินก็จะหายไปมากเช่นกันส่วนการลงทุนทางอ้อมเป็นการให้เงินทำงานที่ไม่ต้องใช้เงินลงทุนมากเท่ากับการลงทุนทางตรงแต่เป็นการนำเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินต่างๆน้องๆสามารถไปลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินได้เองหรือจะให้ผู้เชี่ยวชาญช่วยลงทุนให้ก็ได้การลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินมีหลากหลายเช่นหุ้นหุ้นกู้กองทุนรวมผลตอบแทนและความเสี่ยงก็ต่างกันไปผลตอบแทนมากความเสี่ยงก็มากด้วยน้องๆควรเลือกรูปแบบการลงทุนที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการใช้เงินเก็บของตัวเอง
1: พวกเราชักสนุกกับเรื่องออมเรื่องลงทุนแล้วสิครับ
0: กัปตันอยากให้น้องๆเก่งออมเก่งลงทุนกันตั้งแต่วันนี้และจะอยู่เคียงข้างคอยให้ความรู้ให้น้องๆลงทุนเพื่อเป้าหมายในชีวิตอย่างมั่นใจนะไว้โอกาสหน้ากัปตันจะมาสอนน้องๆอย่างเจาะลึกอีกทีสำหรับวันนี้กัปตันกลต.ขอตัวลาไปก่อนจ้า
1: ขอบคุณครับกัปตันกลต.ไว้เจอกันใหม่นะคะ
0: หาได้ใช้เป็นปลอดหนี้มีออมพร้อมลงทุนโดยกลต.กลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

เราพูดกันเสมอว่าเด็กคืออนาคตของชาติจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเด็กและวัยรุ่นของสังคมไทยป่วยเป็นโรคซึมเศร้ามากเป็นประวัติการ

ในโลกที่ผันผวนยากที่จะรับมือนะครับเราพบว่าสถิติของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าในเยาวชนทั้งระดับโลกและประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างน่าเป็นห่วงในขณะเดียวกันบุคลากรทางการแพทย์ของเรามีไม่เพียงพอผลักให้ประเด็นสุขภาพจิตก้าวเข้าสู่ภาวะวิกฤตถึงเวลาแล้วที่เราทุกคนจะต้องร่วมมือกันอย่างเร่งด่วนเพื่อป้องกันดูแลช่วยเหลือและฟื้นฟูให้เด็กๆผู้เป็นอนาคตของชาติกลับมามีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคงหลักสูตรนี้จะแนะนำวิธีการที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือพวกเขาโดยที่ไม่จำเป็นต้องเป็นแพทย์และนี่คือหลักสูตรโรคซึมเศร้าในเยาวชนโดยผมนายแพทย์พนมเกตุมานครับผมนายแพทย์พนมเกตุมานนะครับที่ผมสนใจในประเด็นโรคซึมเศร้าในเยาวชนเนี่ยเพราะว่าเป็นจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นนะครับทำงานอยู่ที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลนะครับอยู่ภาควิชาจิตเวชศาสตร์นะครับในการทำงานเกี่ยวกับวัยรุ่นเนี่ยก็เพราะว่าโรคซึมเศร้าในวัยรุ่นเนี่ยมากขึ้นกว่าเดิมเป็นประวัติการณ์นะครับมีคนมาขอให้หมอช่วยตรวจนะครับเข้าคิวกันมากขึ้นกว่าเดิมมากและในจำนวนนี้มีจำนวนหนึ่งทีเดียวนะครับที่มีอาการรุนแรงมากจนกระทั่งคิดอยากตายแล้วก็พยายามฆ่าตัวตายมีคนไข้หลายคนทีเดียวนะครับที่ไม่ได้รับการตรวจแล้วเราก็พบว่าเขาได้ไปฆ่าตัวตายสำเร็จนะครับผมก็รู้สึกสะท้อนใจมากทีเดียวเพราะว่าการดูแลช่วยเหลือโรคซึมเศร้าเนี่ยจริงๆแล้วสามารถจะทำให้เขาหายได้แล้วก็ความคิดฆ่าตัวตายก็จะไม่กลับมานะครับเลยคิดว่าจริงๆโรคซึมเศร้าเนี่ยเป็นโรคที่เราควรจะต้องให้ความสำคัญกันอย่างเร่งด่วนแล้วครับเพื่อให้เยาวชนของเราที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยเขาได้รับการรักษาดูแลช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีนะครับและพวกเราทุกคนก็จะมีโอกาสที่จะมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือดูแลเขาด้วยนะครับหลักสูตรนี้นะครับแบ่งเป็น7ตอนนะครับผมจะพาทุกท่านไปรู้จักโรคซึมเศร้าให้เข้าใจอย่างจริงๆว่าโรคซึมเศร้าเนี่ยคืออะไรสาเหตุของโรคนี้คืออะไรนะครับกระบวนการรักษาเป็นอย่างไรและบทบาทของผู้คนที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยเนี่ยจะต้องทำอะไรได้บ้างเราจะได้เรียนรู้วิธีการสังเกตอาการเบื้องต้นของโรคซึมเศร้านะครับทั้งตัวเองและคนรอบตัวจนถึงเรื่องท้าทายอย่างการรับมือกับการฆ่าตัวตายนะครับรวมถึงการดีสติกมาหรือการลดตราบาปของผู้ป่วยเพื่อให้สังคมเราก้าวเดินต่อไปข้างหน้าอย่างมั่นคงทั้งร่างกายและจิตใจครับองค์การอนามัยโลกได้สำรวจนะครับเพราะว่าทั่วโลกเนี่ยมีปัญหาสุขภาพจิตเกิดขึ้นมากนะครับประมาณ112นะครับหรือประมาณ8คนก็จะมีคนป่วยทางด้านจิตเวช1คนนะครับสถิตินี้น่าตกใจนะครับเพราะว่านั่นหมายความว่าในครอบครัวทุกครอบครัวเนี่ยจะต้องมี1คนที่มีปัญหาสุขภาพจิตและปัญหาสุขภาพจิตนี้อาจจะแสดงออกมาเป็นความเครียดวิตกกังวลซึมเศร้าฆ่าตัวตายติดยาเสพติดก็ได้นะครับปัญหาการฆ่าตัวตายเนี่ยก็พบว่าในคนที่ตาย100คนมี1คนเกิดจากการฆ่าตัวตายนะครับในการตาย100คนของวัยรุ่นมี8คนเกิดจากการฆ่าตัวตายสถิตินี้บอกเราว่าการฆ่าตัวตายในวัยรุ่นเนี่ยมีมากขึ้นอย่างน่าตกใจนะครับในประเทศไทยการฆ่าตัวตายส่วนใหญ่เนี่ยจะเกิดจากภาวะซึมเศร้าหรือโรคซึมเศร้านะครับเคยมีการสำรวจพบว่าโรคซึมเศร้าเนี่ยมีมากตั้งแต่ในเด็กและก็เพิ่มมากขึ้นในวัยรุ่นนะครับในเด็กก็พบว่ามีโรคซึมเศร้าประมาณ7%เมื่อเข้าสู่วัยรุ่นตัวเลขเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ2เท่านะครับคือ15%และในวัยผู้ใหญ่ตอนต้นก็พบว่าตัวเลขน่าตกใจมากขึ้นนะครับเพราะว่ามีคนที่มีภาวะซึมเศร้ารุนแรงจนกระทั่งใกล้เคียงกับโรคซึมเศร้าเนี่ยประมาณ35%จากประสบการณ์ทำงานของผมนะครับพบว่าโรคซึมเศร้าเนี่ยพบได้อายุน้อยลงเรื่อยๆนะครับเมื่อก่อนก็พบในวัยผู้ใหญ่นะครับตอนหลังก็พบในวัยรุ่นตอนปลายแต่ตอนหลังๆเรามาพบในวัยรุ่นตอนต้นหรือในวัยเด็กนะครับซึ่งก็พบว่าถ้าเกิดปัญหาโรคซึมเศร้าในวัยเด็กหรือวัยรุ่นเนี่ยก็จะมีผลกระทบที่ยาวนานนะครับนอกจากเรื่องการเรียน

เห็นแล้วก็ยังมีปัญหาเรื่องของการปรับตัวมีปัญหาพฤติกรรมอื่นๆตามมานะครับเช่นการติดเกมติดยาเสพติดการกลั่นแกล้งรังแกกันนะครับซึ่งถ้าไม่ได้รับการแก้ไขเนี่ยก็จะกลายเป็นปัญหาพฤติกรรมที่ต่อเนื่องยาวนานและกลายเป็นปัญหาบุคลิกภาพในวัยผู้ใหญ่นะครับซึ่งเมื่อกลายเป็นปัญหาบุคลิกภาพแล้วมันก็ค่อนข้างจะแก้ไขได้ยากนะครับเพราะฉะนั้นเราคงต้องกลับมาเน้นในเรื่องของการช่วยเหลือเด็กตั้งแต่เล็กนะครับเพื่อไม่ให้เขามีอาการของโรคซึมเศร้าเนี่ยยาวไปถึงรุ่นหรือตอนปลายกลายเป็นบุคลิกภาพผิดปกติครับโรคซึมเศร้าคืออะไรโรคซึมเศร้าเป็นโรคทางอารมณ์อย่างหนึ่งนะครับจะมีอาการเด่นก็คืออาการของอารมณ์ซึมเศร้าซึ่งมีความรุนแรงระดับหนึ่งนะครับซึ่งทำให้เกิดปัญหาในการดำเนินชีวิตทั้งเรื่องการเรียนหรือการทำงานแล้วก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในร่างกายและจิตใจอย่างอื่นๆตามมาได้หลายอย่างครับโรคซึมเศร้ามีอาการหลักอยู่9ข้อนะครับเริ่มต้นตั้งแต่อารมณ์ที่เศร้าไม่สนุกสนานร่าเริงเหมือนเดิมนะครับทำให้เกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายหมดความสนใจในกิจกรรม2อาการนี้จะเป็นอาการสำคัญของโรคซึมเศร้านะครับนอกจากนี้ก็จะมีอาการอื่นๆร่วมด้วยนะครับได้แก่มีปัญหาในการนอนเช่นนอนไม่หลับหรือบางคนก็อาจจะไปตื่นตอนดึกหรือตอนเช้ามืดนะครับตื่นขึ้นมาแล้วก็อารมณ์ไม่ปกตินะครับรู้สึกเครียดเบื่อเศร้านอกจากนี้ก็จะมีเรื่องของปัญหาในการกินนะครับไม่สามารถจะกินอาหารได้เหมือนเดิมเบื่ออาหารกินน้อยลงในวัยรุ่นอาจจะแตกต่างไปจากผู้ใหญ่นิดนึงนะครับคือบางคนอาจจะตรงกันข้ามเช่นอาจจะนอนมากเกินไปก็ได้หรือการกินในวัยรุ่นเนี่ยก็อาจจะกินมากขึ้นบางคนเครียดหรือซึมเศร้าแล้วก็กินมากขึ้นอาการต่อมาของโรคซึมเศร้าก็คือสมาธิเสียครับซึ่งจะทำให้ความจำเสียไปด้วยอาจจะเรียนตกลงหรือทำงานผิดพลาดได้นะครับโรคซึมเศร้ายังมีอาการทำให้รู้สึกเหนื่อยง่ายเพลียง่ายหมดแรงไม่อยากจะตื่นขึ้นมาบางคนตื่นขึ้นมาแล้วก็รู้สึกว่าไม่อยากเจอใครเลยนะครับการเคลื่อนไหวจะเชื่องช้าลงนะครับทำให้ไม่สามารถจะทำกิจกรรมได้เหมือนเดิมการเคลื่อนไหวที่ช้าลงเนี่ยก็เป็นจากภาวะอารมณ์อันหนึ่งที่มีผลต่อร่างกายในกระบวนการทำงานของร่างกายทำให้ไม่สามารถจะเคลื่อนไหวได้รวดเร็วเหมือนเดิมนะครับเมื่อเป็นมากๆคนที่เป็นโรคซึมเศร้าก็อาจจะมีความรู้สึกหรือความคิดต่อตัวเองหรือคนอื่นเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปนะครับอาจจะมองคนอื่นลบมองตัวเองลบรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีผิดไร้ค่าซึ่งจะนำมาถึงอาการที่รุนแรงที่สุดของโรคซึมเศร้านะครับก็คือความคิดเบื่อชีวิตและคิดอยากตายคนที่เป็นซึมเศร้ารุนแรงเนี่ยมักจะมีความรู้สึกอยากตายเกิดขึ้นเนื่องจากตัวอารมณ์เนี่ยทำให้เขารู้สึกหมดหวังในชีวิตแล้วก็คิดว่าไม่สามารถจะกลับคืนมาได้เหมือนปกตินะครับใครมี5ข้อขึ้นไปหรือเกินครึ่งหนึ่งของอาการเหล่านี้นะครับก็อยู่ในภาวะที่เป็นโรคซึมเศร้าแล้วครับเราก็สามารถจะวินิจฉัยตัวเองได้นะครับว่าเรามีอาการเหล่านี้มากน้อยแค่ไหนนะครับเกินครึ่งขึ้นไปหรือเปล่าแล้วก็จะต้องมีเวลาในการเป็นโรคนี้คืออาการเนี่ยเกิดขึ้นอย่างน้อย2สัปดาห์ขึ้นไปนะครับเราถึงจะจัดเป็นโรคซึมเศร้าครับ

ถ้าเราสังเกตให้ดีอาการของโรคซึมเศร้าทั้ง9ข้อนั้นครับเราสามารถจะนำมาใช้สังเกตตัวเองหรือสังเกตคนใกล้ตัวได้นะครับว่ามีอาการต่างๆอะไรบ้างนะครับเราอาจจะใช้แบบคัดกรองอาการซึมเศร้านะครับซึ่งก็เป็นแบบคัดกรองที่ง่ายๆนะครับเราสามารถจะตอบได้แล้วก็ประเมินตัวเองได้แบบนี้เราสามารถจะทำได้ด้วยตัวเองนะครับหรือให้คนที่เกี่ยวข้องทำนะครับคุณพ่อคุณแม่หรือคุณครูสามารถจะแนะนำให้นักเรียนหรือลูกหลานของเราทำได้ทำเป็นระยะนะครับเพื่อติดตามตัวอารมณ์ของโรคซึมเศร้านะครับว่ามีหรือไม่นะครับมีทั้งหมด9ข้อนะครับ

เราสามารถจะทำและให้คะแนนตัวเองได้ถ้าได้คะแนนเกิน10คะแนนขึ้นไปนะครับก็แสดงว่าอาจจะมีภาวะซึมเศร้าเกิดขึ้นแล้วนะครับเราสามารถที่จะเข้าถึงแบบคัดกรองประเมินโรคซึมเศร้านี้ได้นะครับโดยเข้าไปดาวน์โหลดได้ในเว็บไซต์นะครับของกรมสุขภาพจิตนะครับสามารถจะดาวน์โหลดมาทำได้สำหรับคนที่สนใจเรื่องของแบบประเมินภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่นเนี่ยนะครับแนะนำให้เรียนรู้และศึกษาเกี่ยวกับโรคซึมเศร้าในวัยรุ่นก่อนนะครับก็จะพบว่าโรคซึมเศร้านั้นสามารถที่จะรักษาหายได้เมื่อทำแบบคัดกรองได้เรียบร้อยได้คะแนนสูงเราจะได้รู้สึกมีความหวังและมีความมั่นใจว่าโรคนี้รักษาหายและสามารถจะเข้าถึงการรักษาทางแพทย์ได้อย่างรวดเร็วครับมาถึงตอนนี้บางคนก็อาจจะสงสัยนะครับว่าเฮ้ยบางทีเราก็มีอารมณ์ซึมเศร้าเกิดขึ้นได้นะมันเป็นปกติหรือเปล่ามันเป็นโรคซึมเศร้าหรือเปล่านะครับความจริงอารมณ์ซึมเศร้าเนี่ยเป็นอารมณ์ที่เราเจอได้ในมนุษย์ปกตินะครับเวลามีภาวะที่สูญเสียหรือผิดหวังแรงๆนะครับเราก็จะมีอารมณ์ซึมเศร้าได้แต่อารมณ์ซึมเศร้าแบบนี้มักจะเป็นชั่วคราวนะครับคนปกติก็จะมีวิธีการที่จะปรับตัวทำให้อารมณ์เศร้าแบบนี้ค่อยๆหายไปจนกลับคืนเข้าสู่ภาวะปกติแต่ถ้าเป็นซึมเศร้าแบบที่เป็นโรคซึมเศร้านั้นอาการของโรคซึมเศร้าจะต่อเนื่องยาวนานถ้ามีอาการตั้งแต่5ข้อขึ้นไปของโรคซึมเศร้านั้นแล้วก็มีผลต่อการดำเนินชีวิตจริงๆเป็นเวลานานเกิน2สัปดาห์ก็ถือเป็นโรคซึมเศร้าครับนอกจากนี้ภาวะซึมเศร้ายังเกิดในคนที่อาจจะมีปัญหาทางร่างกายบางอย่างซ่อนอยู่นะครับเช่นมีโรคเรื้อรังก็จะทำให้เกิดภาวะซึมเศร้าอาจจะเป็นเรื้อรังนะครับก็ถือว่าเป็นภาวะซึมเศร้าเรื้อรังไม่ใช่โรคซึมเศร้านะครับในสุภาพสตรีนะครับที่อาจจะมีอารมณ์ตกลงไปมีเครียดหรือเบื่อเศร้าในช่วงที่มีประจำเดือนทุกเดือนเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นอาการของอารมณ์ซึมเศร้าที่เกิดขึ้นได้จากภาวะทางร่างกายนะครับอย่างนี้ก็ไม่ใช่โรคซึมเศร้านะครับคนที่มีอาการซึมเศร้ายังไม่ครบ5ข้อใน9ข้อนะครับอาจจะมีสัก 3-4 ข้อแต่เป็นเรื้อรังอยู่นานๆอันนี้ก็ถือว่าเป็นโรคซึมเศร้าเรื้อรังนะครับโรคซึมเศร้าเรื้อรังนี้ก็จะรักษาหายได้ค่อนข้างยากมักพบในคนที่มีปัญหาสุขภาพจิตอื่นๆร่วมด้วยนะครับอาการของโรคซึมเศร้าเนี่ยมีความรุนแรง3ระดับครับระดับน้อยก็จะมีอาการครบนะครับอย่างน้อย5ข้อใน9ข้อขึ้นไปเนี่ยแต่ทำให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตไม่มากอาจจะมีอาการแต่สามารถจะปรับตัวได้เกิดความสูญเสียบ้างแต่ไม่มากนักนะครับระดับปานกลางนะครับก็จะเริ่มมีความสูญเสียในการดำเนินชีวิตเช่นการเรียนหรือการทำงานมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นนะครับแล้วก็เกิดความรู้สึกที่เบื่อชีวิตมากขึ้นละครับถ้าความรู้สึกเบื่อชีวิตนั้นก้าวผ่านไปสู่เบื่อชีวิตจนคิดอยากตายคิดถึงเรื่องการทำร้ายตัวเองหรือพยายามฆ่าตัวตายนะครับอันนี้ก็ถือเป็นโรคซึมเศร้าระดับรุนแรงนะครับเพราะฉะนั้นอาการ3ระดับเนี่ยแยกโดยความรุนแรงของอาการทั้ง9ข้อเนี่ยนะครับและถ้ามีอาการในข้อท้ายๆเบื่อชีวิตและคิดอยากตายนี่ก็ถือเป็นโรคซึมเศร้าที่มีระดับรุนแรงครับอาการของโรคซึมเศร้าเนี่ยในแต่ละวัยก็มีความแตกต่างกันนะครับในเด็กเนี่ยก่อนวัยรุ่นนะครับเพราะว่าไม่สามารถที่จะบอกความรู้สึกได้ชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นอาการของโรคซึมเศร้าในเด็กเนี่ยมักจะออกมาเป็นพฤติกรรมนะครับเช่นพฤติกรรมเปลี่ยนไปเบื่อเรียนไม่อยากเรียนหรือหงุดหงิดโยเยเด็กหลายคนเวลาซึมเศร้าแล้วอาจจะเงียบเฉยไปกว่าเดิมหรือบางคนมีพฤติกรรมแบบก้าวร้าวเกเรหรือรังแกเพื่อนก็ได้นะครับส่วนในวัยรุ่นก็เพราะว่าวัยรุ่นสามารถที่จะบอกอารมณ์ของตัวเองได้แต่อาการซึมเศร้าในวัยรุ่นเนี่ยอาจจะขึ้นลงๆครับคือบางครั้งวัยรุ่นก็อาจจะมีอารมณ์เหมือนปกติได้ชั่วคราวนะครับแต่พออยู่คนเดียวอาการของอารมณ์ซึมเศร้าก็จะมากขึ้นก็จะมีความรู้สึกเบื่อมากๆเกิดขึ้นนะครับนอกจากนี้ในวัยรุ่นเนี่ยอาจจะออกมาเป็นพฤติกรรมที่เราพบบ่อยก็เป็นพฤติกรรมที่จะทำให้เขาดีขึ้นด้วยตัวเองนะครับเช่นการใช้ยาเสพติด
หรือการติดเกมครับกิจกรรมเหล่านี้ก็จะทำให้เขารู้สึกดีขึ้นชั่วคราวนะครับแต่พอไม่ได้เล่นเกมไม่ได้ใช้ยาอารมณ์ก็จะตกลงเหมือนเดิมนะครับในวัยรุ่นบางครั้งก็จะมีพฤติกรรมทำร้ายตัวเองอีกรูปแบบหนึ่งนะครับเช่นการกรีดแขนวัยรุ่นที่กรีดแขนตัวเองจะรู้สึกเจ็บนะครับแต่มันเป็นความเจ็บปวดที่รู้สึกเหมือนกับสะใจได้ทำร้ายตัวเองเป็นการลงโทษตัวเองนะครับทำแล้วเขาจะรู้สึกดีขึ้นมันเป็นกลไกทางจิตของเขาที่ทำให้เขารู้สึกดีขึ้นได้ด้วยตัวเองครับแต่เมื่อเรารักษาโรคซึมเศร้าในวัยรุ่นดีการกรีดแขนเหล่านี้ก็จะหายไปครับจนกระทั่งเข้าสู่วัยผู้ใหญ่นะครับอาการก็จะมีอย่างชัดเจนตามที่เราเห็น9ข้อนั้นแหละครับ

อาการที่เราพบร่วมกับโรคซึมเศร้านะครับก็จะเป็นอาการของอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับอาจจะเป็นความวิตกกังวลบางครั้งก็อาจจะมีอาการแพนิคนะครับเช่นมีความวิตกกังวลสุดขีดขึ้นมาหายใจแน่นลำบากหรือใจเต้นใจสั่นอย่างรุนแรงจนรู้สึกว่าเหมือนจะขาดใจตายนะครับหรือบางคนก็จะมีอาการย้ำคิดย้ำทำอาการเหล่านี้แหละครับมีผลทำให้มีปัญหาในเรื่องของการเรียนและการดำเนินชีวิตต่อไปนะครับโรคที่พบร่วมกับโรคซึมเศร้านะครับเราก็พบว่าโรคที่พบได้บ่อยๆก็คือโรคอารมณ์สองขั้วหรือโรคไบโพล่านะครับโรคไบโพล่านี่ก็เป็นโรคพี่น้องกับโรคซึมเศร้านะครับนั่นก็คือในบางช่วงจะมีอาการซึมเศร้าแต่ว่าในบางช่วงอาจจะอารมณ์สวิงกลับนะครับกลายเป็นอารมณ์ตรงข้ามกับซึมเศร้านะครับก็คืออารมณ์แมเนียนะครับก็คือหงุดหงิดหรืออารมณ์ดีเกินปกตินะครับโรคไบโพล่านี้ก็จะรักษาได้เหมือนกับโรคซึมเศร้าเช่นเดียวกันนะครับบางครั้งเรารักษาโรคซึมเศร้าไปเพราะว่าไปลงเอยด้วยกลายเป็นโรคไบโพล่าก็มีนะครับนอกจากนี้เรายังพบโรคอื่นๆนะครับเช่นโรคติดยาเสพติดซึ่งก็จะพบร่วมกันเพราะว่าวัยรุ่นหลายคนพอซึมเศร้าก็ไปใช้ยาเสพติดจนกระทั่งติดยาหรือติดเกมนะครับกลายเป็นโรคติดเกมนะครับวัยรุ่นหลายคนแก้ปัญหาอารมณ์ซึมเศร้าโดยการมีเพศสัมพันธ์นะครับกลายเป็นปัญหาทางเพศที่เกิดขึ้นบางคนก็มีความก้าวร้าวรุนแรงกลั่นแกล้งรังแกเพื่อนบูลลี่นะครับบางคนก็จะมีความหวาดกลัวหรือมีบุคลิกภาพที่กลายเป็นบุคลิกแบบผิดปกติตามมาในวัยผู้ใหญ่ครับซึ่งมีรากเนี่ยเกิดจากอาการของโรคซึมเศร้าที่ได้รับการรักษาไม่ดีนะครับหรือไม่ได้รับการรักษาครับสาเหตุของโรคซึมเศร้านะครับเกิดจากปัจจัยที่สำคัญ3ประการนะครับคือปัจจัยทางด้านร่างกายปัจจัยทางด้านจิตใจและปัจจัยทางด้านสังคมนะครับทั้ง3ปัจจัยเนี่ยจะมีผลกระทบต่อกันและกันนะครับทำให้เกิดโรคซึมเศร้าขึ้นมาได้ครับปัจจัยประการแรกเป็นปัจจัยทางร่างกายนะครับเนื่องจากโรคซึมเศร้าเนี่ยเกิดจากการทำงานของสารซึนำประสาทที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์เนี่ยมันผิดพลาดไปนะครับทำให้เกิดอารมณ์ซึมเศร้าสารซึนำประสาทสำคัญนะครับที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคซึมเศร้านะครับก็คือซีโรโทนินนอร์เอพิเนฟรินโดปามีนและเมลาโทนินนะครับโดยที่ซีโรโทนินและนอร์เอพิเนฟรินเนี่ยเราพบเลยว่าถ้าปริมาณของสารสื่อนำประสาท2ตัวเนี่ยมันลดลงนะครับก็จะทำให้อารมณ์ตกลงขณะเดียวกันถ้าเราทำให้สารสื่อนำประสาท2ตัวเนี่ยกลับเข้ามาในภาวะปกติเช่นการใช้ยาอาการของโรคซึมเศร้าก็ดีขึ้นนะครับสารโดปามีนเนี่ยเป็นสารที่เกิดขึ้นแล้วทำให้เกิดมีความสุขนะครับเราก็พบว่าถ้าสารเหล่านี้ลดลงเนี่ยความสุขก็ลดลงแล้วก็พบว่ายาหลายตัวก็ไปออกฤทธิ์ที่ทำให้โดปามีนเนี่ยเพิ่มขึ้นจนกระทั่งทำให้อาการซึมเศร้าเนี่ยหายไปได้เมลาโทนินเนี่ยเป็นสารซึนำประสาทที่เดิมเราพบว่าเกี่ยวข้องกับการนอนนะครับแต่เขาพบว่ามันมีผลต่อเรื่องอารมณ์ด้วยเหมือนกันนั่นก็คือเมื่อเราให้ยาที่เกี่ยวข้องกับเมลาโทนินเนี่ยก็จะทำให้อารมณ์ซึมเศร้าหายไปได้ครับปัจจัยข้อที่2ก็คือปัจจัยทางด้านจิตใจนะครับนั่นก็คือเรื่องของความคิดและความรู้สึกของคนคนนั้นนะครับซึ่งเกิดจากการเรียนรู้มาตั้งแต่ตอนเด็กนะครับซึ่งอันนี้จะสัมพันธ์กับเรื่องของการเลี้ยงดูและครอบครัวนะครับจิตใจที่ได้รับการกระทบกระเทือนมากๆก็จะทำให้มีภาวะที่อ่อนแอหรือเป็นจุดอ่อนที่อยู่ในใจนะครับทำให้ไม่สามารถที่จะจัดการกับอารมณ์หรือความรู้สึกหรือแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างรวดเร็วนะครับปัจจัยเหล่านี้จะเป็นการเรียนรู้ที่สะสมมาตั้งแต่เด็กนะครับถ้าเกิดในครอบครัวแล้วก็มาเพิ่มเติมขึ้นในโรงเรียนนะครับกับครูกับเพื่อนแล้วก็สะสมจนกระทั่งกลายเป็นบุคลิกภาพคนที่มีสภาพจิตใจที่แข็งแรงนะครับก็สามารถจะแก้ไขปัญหาปรับตัวได้จัดการกับอารมณ์ของตัวเองได้เมื่อเกิดปัญหาขึ้นมาก็สามารถปรับตัวได้เร็วนะครับก็จะไม่เกิดภาวะซึมเศร้าหรือเครียดนะครับปัจจัยข้อที่3คือปัจจัยทางสังคมนะครับปัจจัยนี้เนี่ย
จะเกิดขึ้นจากสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเด็กแล้วครับซึ่งอาจจะสะสมเกิดขึ้นตั้งแต่เด็กเล็กๆนะครับจากคนในครอบครัวนะครับจนกระทั่งมาถึงโรงเรียนเด็กที่ถูกทำร้ายรังแกกลั่นแกล้งทั้งหลายเนี่ยก็จะมีบาดแผลทางใจนะซึ่งจะทำให้สะสมนะครับแล้วก็ทำให้จิตใจเนี่ยมีความอ่อนแอระดับหนึ่งนะครับถ้าไม่ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาก็จะทำให้มีปมของปัญหาเหล่านี้ซ่อนอยู่นะครับเวลาเจอความเครียดในชีวิตก็จะเกิดความเครียดหรือซึมเศร้าได้ง่ายนะครับนอกจากนี้ยังมีปัจจัยสิ่งแวดล้อมอื่นๆรอบตัวเรายกตัวอย่างเช่นภาวะที่เราอยู่ในโรคระบาดรุนแรงนะครับโรคโควิด-19 หรือภาวะสงครามภาวะที่พ่อแม่และคนรอบตัวเด็กเนี่ยมีความเครียดปัญหาทางเศรษฐกิจทางสังคมต่างๆนะครับก็จะทำให้เด็กสะสมเอาเรื่องของความเครียดนี้ไว้ในใจได้นะครับการเสพข่าวสื่อต่างๆที่ทำให้เกิดความเครียดหรือความน่ากลัวทั้งหลายอย่างต่อเนื่องแล้วก็เรื้อรังเนี่ยก็มีผลนะครับทำให้จิตใจเนี่ยตกลงได้ทั้งหมดเนี่ยจะทำให้พัฒนาการทางอารมณ์ของเด็กเนี่ยมีปัญหาเกิดขึ้นนะครับและคนที่มีปัญหาเหล่านี้ก็จะทำให้เวลาเจอสิ่งแวดล้อมที่รุนแรงก็จะเกิดความเครียดหรือโรคซึมเศร้าได้

คำถามคาใจที่คนมักจะมีต่อโรคซึมเศร้าและผู้ป่วยนะครับก็คือคนที่ไม่มีเรื่องเครียดเนี่ยเป็นโรคซึมเศร้าได้ไหมถ้าเราเข้าใจกลไกการเกิดโรคซึมเศร้าเนี่ยเราจะพบว่าเมื่อสารซึมนำประสาทที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์เนี่ยมันตกลงนะครับบางครั้งไม่มีสาเหตุก็จะทำให้อารมณ์ตกได้เพราะฉะนั้นคนที่ไม่มีเรื่องเครียดเป็นโรคซึมเศร้าได้ครับทำไมคนเป็นโรคซึมเศร้าถึงควบคุมอารมณ์ตัวเองไปได้นะครับเวลามีอาการเศร้าหรือว่าเครียดเนี่ยเราจะจัดการกับอารมณ์ได้น้อยลงชั่วคราวนะครับอารมณ์อาจจะตกและดิ่งไปมากๆหรือมีความเครียดหรือวิตกกังวลมากๆได้นะครับคนที่อยู่ใกล้ชิดคนเป็นโรคซึมเศร้าก็ต้องเข้าใจตัวอาการตรงนี้ให้ดีนะครับเพราะว่าเขาจะมีอาการแต่ว่ามันเป็นอาการของโรคนะครับไม่ใช่ตัวตนของเขาจริงๆนะครับเมื่อเรารักษาโรคซึมเศร้าหายเขาก็จะกลับมาควบคุมอารมณ์ได้เหมือนเดิมครับทำไมคนบางคนดูภายนอกเหมือนปกตินะครับแต่บางทีขึ้นลงดูเหมือนไม่ได้เป็นโรคซึมเศร้าอันนี้เราพบได้บ่อยนะครับในโรคซึมเศร้าในวัยรุ่นเนี่ยนะครับเนื่องจากวัยนี้เนี่ยอารมณ์ของเขาก็จะมีความแปรปรวนขึ้นลงอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเขามีอาการไม่มากเนี่ยเขาอาจจะมีอารมณ์ดีขึ้นบางเวลาก็ได้หรือบางคนเนี่ยเขาก็มีกิจกรรมที่ทำให้อารมณ์เขาดีขึ้นด้วยตัวเองนะครับเช่นเล่นกับเพื่อนหรือมีกิจกรรมสนุกของเขาเองนะครับก็ทำให้อารมณ์ดีขึ้นชั่วคราวแต่เมื่อใดก็ตามที่เขาอยู่คนเดียวไม่มีกิจกรรมเนี่ยอารมณ์ก็จะตกลงได้นะครับนอกจากนี้วัยรุ่นบางคนก็สามารถจะปิดบังอาการได้นั่นก็คือเขามีอาการแต่เขาก็ไม่อยากให้คนใกล้ชิดเนี่ยเขารู้นะครับเราจะรู้ว่าเขามีอาการโรคซึมเศร้าจากการที่เขาเล่าให้ฟังเปิดใจสารภาพความจริงว่าเขามีอาการอะไรอยู่ในใจจริงๆครับมีบางคนสงสัยนะครับว่าในวัยรุ่น

เนี่ยเป็นโรคซึมเศร้าจากการเรียนแบบคนอื่นนะครับซึ่งอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันเกิดโรคซึมเศร้าขึ้นได้บ่อยในโรงเรียนหรือในชุมชนนะครับหลายๆคนก็เลยคิดว่าอาจจะเกิดจากการเรียนแบบนะครับหรือเป็นโรคติดต่อด้วยนะครับแต่จริงๆเราไม่ใช่นะครับโรคซึมเศร้าเนี่ยจะเกิดเฉพาะตัวบุคคลนะครับแต่เขาก็จะมีปัจจัยเสี่ยงของตัวเขาเองอยู่แล้วนะครับไม่ได้เกิดจากการเรียนแบบใครนะครับแต่อาจจะมีการเรียนแบบในพฤติกรรมบางอย่างนะครับเช่นทำร้ายตัวเองหรือฆ่าตัวตายเนี่ยอาจจะเป็นการเรียนแบบพฤติกรรมแต่ทั้งหมดเนี่ยเขาจะต้องมีอาการของโรคซึมเศร้าของเขาเองอยู่แล้วนะครับนะเขาไม่ได้แกล้งทำนะครับแต่คนบางคนเนี่ยพอมีอาการโรคซึมเศร้าอาจจะได้รับความสนใจจากคนใกล้ชิดมากเกินไปนะครับวัยรุ่นหลายคนก็เลยอาจจะมีอาการมากขึ้นก็ได้นะครับเนื่องจากเขาได้รับความสนใจจากคนใกล้ชิดโดยไม่ถูกต้องนะครับในวัยรุ่นที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยนะครับถ้าคนใกล้ชิดเนี่ยเอาใจตามใจมากจนเกินไปนะครับอาจจะทำให้คนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยรู้สึกดีนะครับแล้วก็เลยมีพฤติกรรมซึมเศร้าซ้ำๆนะครับเพื่อทำให้เขาได้รับความสนใจเอาใจตามใจแบบนี้ก็เกิดขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นคนที่ดูแลโรคซึมเศร้าในวัยรุ่นเนี่ยคงจะต้องเข้าใจแล้วก็ไม่ได้ให้ความสนใจหรือเอาใจหรือตามใจเขามากเกินปกติครับ

เราได้ทำความรู้จักกับเจ้าโรคซึมเศร้านี้มากขึ้นน่าจะพอตอบตัวเองได้เบื้องต้นแล้วนะครับว่าตัวเราเองเนี่ยเข้าข่ายผู้ที่มีอาการแล้วหรือยังหรือมองไปยังเด็กๆในความดูแลว่าเขาส่งสัญญาณต้องการความช่วยเหลือจากเราอยู่หรือไม่ก่อนที่จะเข้าสู่ขั้นตอนต่อไปคือกระบวนการรักษาในบทต่อไปครับ

พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวร

นอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่69ปฏิจจสมุปบาทสายเกิดและสายดับ
1: ปุ่มไหนล่ะกดแล้วไม่เห็นประตูจะเปิดเลยสักปุ่ม
2: กดไปเถอะเราไม่มีทางเลือกแล้วมันต้องได้สักปุ่มล่ะนะ
3: ข้าว่าพวกเราพังประตูกันออกไปเลยเถอะก่อนที่เราจะถูกไฟช็อตชักแงกๆอยู่ในนี
1: ้ก็ไม่ใช
2: ่ข้าเห็นด้วยพวกเรารวมพลังพังประตู
4: หนึ่งสองสาม
5: ย้าย
6: โอ้ย
3: ฟังท่านอาจารย์จริงๆด้วยพวกข้ากลับมาแล้วครับซาลาเปาอยู่ไหนซาลาเปาอยู่ไหนข้าหิว
2: โอ้ยเจ้าปันนี่ก็ห่วงกินตลอด
1: ถ้าไม่ห่วงกินก็ไม่ใช่เจ้าปันนะสิ
7: เอ้าเป็นยังไงบ้างพวกเจ้าทั้ง3ได้เรียนรู้อะไรในด่านปฏิจจสมุปบาทบ้าง
4: ข้าขอก่อนข้าก่อน
2: ไม่
1: ข้าขอก่อน
2: ข้าขอก่อนแล้ว
1: ข้าขอก่อน
2: ข้าข
8: อก่อนเอ้าค่อยๆพูดไม่ต้องแย่งกัน
2: ท่านอาจารย์ข้าได้เรียนรู้เรื่องชรามรณะชาติภพอุปาทาน
1: ส่วนข้าก็ได้เรียนรู้เรื่องตัณหาเวทนาผัสสะอายตนะ
3: แล้วก็ต่อด้วยนามรูปวิญญาณสังขารอวิชชา
2: แล้วที่ร้ายสุดๆอยู่เบื้องหลังคืออาสวะอนุสัย
1: ใช่
8: เก่งมากที่เจ้าผ่านด่านปฏิจจสมุปบาทมาได้สิ่งที่เจ้าได้เรียนรู้นั้นท่านพระสารีบุตรเถระได้ถ่ายทอดไว้ในส่วนของสัมมาทิฏฐิสูตรคือการเรียนรู้ธรรมะที่อาศัยกันบังเกิดขึ้นคือมีเหตุและผลที่โยงกันอยู่อย่างเมื่อมีชรามรณะคือการแก่การตายเกิดขึ้นเหตุของการแก่การตายนั้นเกิดจากอะไรก็มีเพราะชาติคือความเกิดนั่นเอง
2: ใช่แล้วครับถ้าไม่มีการเกิดก็ไม่มีการแก่การตายเกิดขึ้น
7: เก่งมากศิลาแล้วชาติคือความเกิดเกิดขึ้นได้เพราะอะไรก็เพราะภพคือความเป็นภพมีเพราะอะไรก็เพราะอุปทานคือความยึดถืออุปทานมีเพราะอะไรก็เพราะตัณหาความดิ้นรนทยานอยากตัณหามีเพราะอะไรก็เพราะเวทนามีเพราะอะไรก็เพราะผัสสะความกระทบผัสสะมีเพราะอะไรก็เพราะอายตนะ6อายตนะทั้ง6มีเพราะอะไรก็เพราะนามรูปมีเพราะอะไรก็เพราะวิญญาณมีเพราะอะไรก็เพราะสังขารมีเพราะอะไรก็เพราะอวิชชามีเพราะอะไรก็เพราะอาสวะอนุสัย
8: นี่แหละคือปฏิจจสมุปบาทคือธรรมที่อาศัยกันบังเกิดขึ้นเหมือนลูกโซ่แต่ละอันที่เกี่ยวเนื่องกันไปอวิชชาก็เท่ากับเป็นลูกโซ่อันหนึ่งสังขารก็เท่ากับเป็นลูกโซ่อันหนึ่งท่านพระสารีบุตรเถระได้อธิบายว่าลูกโซ่แต่ละอันก็เกี่ยวข้องกับ4อย่างเทียบเคียงกับอริยสัจ4เช่นรู้จักทุกข์รู้จักสมุทัยเหตุให้เกิดรู้จักความดับรู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับเป็นต้น
2: อ๋อเข้าใจแล้วขอรับ
8: สิ่งที่เจ้าเรียนรู้เรียกได้ว่าเป็นปฏิจจสมุปบาทสายเกิด
4: เอ๋สายเกิด
2: ถ้ามีสายเกิดงั้นก็ต้องมีสายดับด้วยใช่ไหมขอรับ

0: ใช่แล้วศิลาปฏิจจสมุปบาทมีสายเกิดเมื่อเกิดขึ้นมาก็เกิดทุกข์ส่วนสายดับก็จะทำให้ดับทุกข
1: ์เอแล้วสายดับนี่เริ่มต้นจากไหนหรอเจ้าคะ
0: ตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระต้นสายของปฏิจจสมุปบาทสายดับเริ่มต้นที่อาสวะ
2: อาสวะนี่ร้ายจริงๆอยู่เบื้องหลังทุกอย่างเลย
1: ตอนแรกข้าก็นึกว่าเป็นอวิชชาซะอีก
0: ศิลาระวังข้างหลัง
3: เฮ้ยเจ้าอาสวะบุกไม่ใช่แค่อาสวะนี่มากันหมดเลย
2: ศิลาไม่ต้องกลัวเจ้าจัดการเลยส่วนข้าหนีก่อนละ
1: โถเอ้ยพวกเจ้าก็กลัวกันไปได้นี่มันเป็นแค่ภาพไม่ใช่ตัวจริงสักหน่อย
2: โถท่านอาจารย์หลอกให้ข้าตกใจหรอกเหรอเนี่ย
0: พวกเจ้านี่ก็ขี้ตกใจเหมือนกันนะใจเย็นๆเอาข้าพัดให
1: ้แล้วตกลงปฏิจจสมุปบาทสายดับมีขั้นตอนยังไงหรอเจ้าคะ
4: การที่สิ่งต่างๆจะเกิดขึ้นได้ต้องมีเหตุปัจจัยในทางกลับกันสิ่งต่างๆก็ดับหายไปหรือไม่เกิดขึ้นได้ถ้าไม่มีเหตุปัจจัยเพราะอาสวะดับอวิชชาความไม่รู้จึงดับเพราะอวิชชาดับสังขารอารมณ์ปรุงแต่งจึงดับเพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับเพราะวิญญาณดับนามรูปจึงดับเพราะนามรูปดับอายตนะ6จึงดับเพราะอายตนะ6ดับผัสสะความกระทบจึงดับเพราะผัสสะดับเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยๆจึงดับเพราะเวทนาดับตัณหาความดิ้นรนทยานอยากจึงดับเพราะตัณหาดับอุปาทานความยึดถือจึงดับเพราะอุปาทานดับภพจึงดับเพราะภพดับชาติจึงดับเพราะชาติดับชรามรณะจึงดับ
2: โหอย่างนี้นี่เอง
1: ทุกตัวเกี่ยวเนื่องกันหมดเลยพอตัวหนึ่งหายไปอีกตัวก็หายตาม
2: แล้วทำยังไงเราถึงจะดับปฏิจจสมุปบาททั้งหมดนี่ไม่ให้เกิดขึ้นมาได้อีกล่ะขอรับ
5: เจ้าก็ต้องแจ้งในนิโรธและรู้ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ด้วยการเจริญมรรค
2: นิโรธมรรค
0: ถูกต้องพวกเจ้าจะได้เรียนรู้แน่นอนแต่ยังไม่ใช่วันนี้รีบไปพักผ่อนกันได้แล้ว
3: โหยก็ได้ขอรับ
2: ดีเหมือนกันข้าน่ะหิวจนไส้จะขาดแล้วขืนเรียนต่อข้าต้องเป็นลมแง
1: เจ้าป่านนี่ล่ะก็เรื่องกินสำคัญกว่าเรียนเสมอ
6: คำทำคำไทย
2: เป็นอะไรไปศิลาหน้าหงิกมาเชียว
3: ก็เจอคนพูดไม่ดีใส่นะสิฟังแล้วหงุดหงิด
2: หงุดหงิดแบบเนี้ยแปลว่ามีปฏิฆะเกิดขึ้นแล้ว
3: ปฏิฆะอะไรข้าไม่เข้าใจ
2: ปฏิฆะแปลว่าความกระทบกระทั่งอย่างเจ้าได้ยินคำพูดไม่ดีคำพูดพวกนั้นมากระทบกระทั่งใจเข้าทำให้หงุดหงิดขัดใจขึ้นมาไงล่ะ
3: อ๋อเข้าใจแล้วแล้วถ้ามีปฏิฆะเกิดขึ้นมันจะส่งผลร้ายอะไรไหมเจ้าปัน
2: ถ้าหยุดแค่ปฏิฆะเจ้าก็จะแค่อารมณ์เสียแต่ถ้าปล่อยให้โกรธแรงขึ้นมากๆก็กลายเป็นความพยาบาทอยากทำร้ายใครต่อใครได
3: ้น่ากลัวแฮะงั้นหายอารมณ์เสียดีกว่า
2: ดีแล้วดีแล้ว
6: แล้วพบกันใหม่ตอนหน้ากับคำทำคำไทย
2: ในตอนต่อไปศิลาเจ้าปันกันถูกส่งไปพบกับอาจารย์คนใหม่เพื่อเรียนรู้เรื่องสำคัญเรื่องสุดท้ายเออาจารย์คนใหม่เป็นใครและจะสอนเรื่องอะไรถ้าอยากรู้ต้องติดตาม

0: ตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้องดีเอลทีวีปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนน้ำท่วมขังแสนทรมานพวกนายจะเล่าให้ฟังได้หรือยังเนี่ยว่าเมื่อวานไปทัศนศึกษากันมาเป็นยังไงบ้าง
1: เมื่อวานช่างเป็นวันที่ทั้งสนุกทั้งตื่นเต้นสุดๆไปเลยเนอะ
2: ฉันชอบที่เราไปกันมากเลยมีเรื่องราวให้เราได้เรียนรู้เยอะมาก
1: ใช่นานๆจะได้ออกไปทัศนศึกษานอกสถานที่สักทีแต่ดันมาเจอฝนตกน้ำท่วมขังซะนี
3: ่เกือบไม่รอดซะแล้วพวกเรา
0: พวกนายไปเจอภัยพิบัติน้ำท่วมขังกันมาเหรอเนี่ย
1: นี่เราก็เรียกตามที่ครูเขาบอกมาน่ะแล้วน้ำท่วมขังมันคืออะไรแล้วเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
0: ได้เลยขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่ไงเจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาน้ำท่วมขังคืออุทกภัยที่เกิดขึ้นจากฝนตกหนักเป็นเวลานานทำให้ปริมาณน้ำฝนเยอะมากเกินจนระบายไม่ทันหรือที่เรียกว่าน้ำรอการระบายก็เลยทำให้เกิดน้ำท่วมขังในเมืองหรือในพื้นที่ซึ่งบางครั้งน้ำทะเลหนุนสูงก็มีผลให้ระบบระบายน้ำ

0: ทำงานได้ไม่ดีนักการวางผังเมืองที่ไม่เป็นระบบการทิ้งขยะไม่ลงถังจนขยะอุดตันท่อระบายน้ำการรุกล้ำแม่น้ำลำคลองที่เป็นเส้นทางไหลของน้ำพวกนี้ก็คือตัวเร่งให้เกิดน้ำท่วมขังได้หมดเลย
1: แล้วก่อนที่มันจะเกิดน้ำท่วมขังนี่เขามีประกาศเตือนประชาชนไหมหรือว่าเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างหรอ
0: เขาก็จะมีประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องของสภาพอากาศเราต้องคอยติดตามข่าวอยู่เสมอและควรสังเกตเมื่อมีฝนตกหนักหรือฝนตกหนักติดต่อกันหลายๆวันทั้งในเมืองหรือในพื้นที่และเฝ้าดูระดับน้ำในแม่น้ำลำคลองหากมีปริมาณสูงขึ้นผิดปกติให้เตรียมตัวอพยพไปยังที่ที่ปลอดภัยตามแผนที่ได้เตรียมและซักซ้อมไว้ขนย้ายสิ่งของมีค่าและยานพาหนะขึ้นที่สูงเตรียมข้าวของที่จำเป็นให้พร้อมใช้งานอย่าลืมปิดแก๊สตัดกระแสไฟฟ้าเตรียมกระสอบทรายทำคันกั้นน้ำที่จะเข้าในตัวบ้านและต้องเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินด้วยนะ
2: ฉันว่าเรื่องการทิ้งขยะไม่ลงถังก็น่าจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังได้ง่ายขึ้นนะเพราะวันนั้นฉันเห็นขยะติดตามฝาท่อระบายน้ำแล้วก็ขวางทางระบายน้ำเพียบเลย
1: ใช่ฉันก็เห็นขยะเต็มลำคลองเต็มถนนเลย
0: พวกนายพูดถูกแล้วเราต้องจัดการกับขยะสิ่งของไม่ให้อุดตันท่อระบายน้ำหรือกีดขวางทางระบายน้ำนะ
2: โชคดีที่วันนั้นพวกเรารอดกลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยมาได
0: ้แต่ถ้าเราตกอยู่ในสถานการณ์น้ำท่วมขังจริงๆจำไว้นะทุกคนเราต้องออกจากพื้นที่ที่อาจเกิดน้ำท่วมเป็นอย่างแรกงดการเดินทางและถ้ามีการแจ้งให้อพยพต้องอพยพทันทีเฝ้าระวังสัตว์อันตรายที่หนีน้ำท่วมปิดช่องทางน้ำที่สามารถไหลเข้าบ้านได้ไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำโถสุขภัณฑ์ช่องน้ำทิ้งอ่างล้างจานเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้ามาได้ตัดกระแสไฟฟ้าในบ้านและยังคงต้องติดตามเหตุการณ์อย่างใกล้ชิด
1: นี่ถ้าเกิดน้ำท่วมขังที่บ้านเราคงลำบากแย่แน่ว่าไหมพวกเรา
3: เฮ้ย
4: หนักอกหนักใจอะไรกันเด็กๆถอนหายใจดังไปถึงหน้าบ้านเลย
5: สวัสดีครับคุณตา
2: พวกเรากำลังคุยกันถึงเรื่องน้ำท่วมขังที่เราไปเจอกันมาเมื่อวันก่อนนะครับคุณตา
1: จะบอกว่าน่ากลัวก็น่ากลัวนะครับแต่ว่าพวกเราอยู่บนรถบัสรถสูงน้ำเลยท่วมไม่ถึงรถเรานะคะ
2: แต่ว่าฝนตกหนักมากครับคุณตาพวกเราเห็นเลยว่าน้ำมันค่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆ
1: พอฝนตกน้ำท่วมรถก็ติดกันเป็นแถวยาว
2: พวกรถเล็กๆเตี้ยหรือรถมอเตอร์ไซค์นี่ท่วมครึ่งล้อเลยครับคุณตา
4: ตาเองสมัยทำงานอยู่ที่กรุงเทพก็เคยเจอเหมือนกันน้ำท่วมขังเนี่ย
2: แล้วตอนนั้นเป็นยังไงบ้างครับทั้งคุณตาทั้งคนในเมืองเขาต้องเดือดร้อนกันขนาดไหนเหรอครับ
4: ความเดือดร้อนก็มีแน่นอนละเพราะลักษณะภูมิประเทศของกรุงเทพเป็นที่ลุ่มต่ำคูคลองมีลักษณะตื้นเขินและมีความลาดเทน้อยมีวัชพืชปกคลุมกีดขวางทางน้ำไหลทำให้กรุงเทพและเขตปริมณฑลเกิดน้ำท่วมขังเป็นระยะเวลายาวนานแต่ในหลวงรัชกาลที่9ของเราพระราชทานแนวพระราชดำริให้มีการบริหารจัดการด้านน้ำท่วมในวิธีการที่ตรัสว่าแก้มลิงถ้าจะให้ตาอธิบายให้ฟังง่ายๆก็คือลิงโดยทั่วไปถ้าเราส่งกล้วยให้ลิงจะรีบปอกรีบเคี้ยวแล้วเอาไปเก็บไว้ที่แก้มลิงหรือกระพุ้งแก้มซึ่งกระพุ้งแก้มของลิงสามารถเก็บกล้วยได้เกือบทั้งหวีแล้วลิงก็ค่อยทยอยออกมากินทีหลัง
2: แล้วมันช่วยน้ำท่วมได้ยังไงครับคุณตาผมยังไม่เข้าใจ
4: อย่างนี้นะคือเราต้องขุดคูคลองต่างๆเตรียมไว้เพื่อชักน้ำให้มารวมกันแล้วนำน้ำมาเก็บไว้เป็นบ่อพักน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมเปรียบได้กับแก้มลิงหรือกระพุ้งแก้มที่เก็บอาหารไว้ในพื้นที่กรุงเทพก็มีแก้มลิงหลายแห่งเลยล่ะอย่างแก้มลิงบึงพระราม9แก้มลิงสวนเบญจกิติแก้มลิงบึงมักกะสันและยังมีอีกหลายแห่งที่จะคอยช่วยกักเก็บน้ำและระบายน้ำลงทะเลเมื่อปริมาณน้ำทะเลลดลงซึ่งความเสียหายก็จะลดลงถ้าไม่มีโครงการแก้มลิงกรุงเทพจะน้ำท่วมมากกว่านี้อีกตาอธิบายแบบนี้พอเข้าใจไหมต้นกล้า
2: เข้าใจครับเปรียบเทียบซะเห็นภาพเลยครับบ้านคุณตาที่ขุดบ่อ

0: ไว้ก็เรียกว่าเป็นแก้มลิงได้ไหมครับ
1: ใช่แล้วบ้านตาก็มีแก้มลิงไว้รับน้ำพอหน้าแล้งก็มีไว้ใช้เหมือนกันนอกจากมีแก้มลิงแล้วคนกรุงเทพและสมุทรปราการยังมีโครงการคลองลัดโพในพระราชดำริช่วยระบายน้ำเหนือจากแม่น้ำเจ้าพระยาลงสู่ทะเลได้อย่างรวดเร็วขึ้นและถ้าหากวันใดเกิดมีน้ำทะเลหนุนก็สามารถปิดประตูน้ำเพื่อป้องกันน้ำทะเลทะลักเข้าท่วมพื้นที่ทำให้ป้องกันการเกิดน้ำท่วมขังได้อีกทางหนึ่งด้วยและเมื่อมาถึงรัชสมัยของในหลวงรัชกาลที่10พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้หน่วยราชการในพระองค์ร่วมกับหน่วยราชการต่างๆและประชาชนทุกหมู่เหล่าที่มีจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่9อย่างปัญหาน้ำท่วมในเขตชุมชนซึ่งโครงการที่ประสบความสำเร็จอย่างมากก็มีโครงการจิตอาสาพัฒนาคลองเปรมประชากรโครงการจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ขาจังหวัดเชียงใหม่และโครงการท่อลอดถนนวิภาวดีรังสิตยังไงล่ะหลานๆนี่เป็นพระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่9และในหลวงรัชกาลที่10ที่ทำให้เราคนไทยผ่านพ้นอุทกภัยไปได้นะจ๊ะ
2: สงฆ์
0: DLTV ฉันถามหน่อยสิว่าหลังจากที่น้ำท่วมขังลดลงแล้วต้องทำอย่างไรบ้าง
3: ตามข้อมูลนะก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังเราต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำท่วมขังเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th และกรมอุตุนิยมวิทยายังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
1: นี่ก็จะเที่ยงแล้วกินข้าวเที่ยงที่บ้านอานี่แหละยายน่าจะทำกับข้าวเสร็จแล้วละ
0: เด็กๆล้างไม้ล้างมือแล้วมากินข้าวกันได้เลยจ้า
2: ครับ
3: น้ำท่วมขังเกิดจากฝนตกหนักเป็นเวลานานทำให้ปริมาณน้ำฝนเยอะมากเกินจนระบายไม่ทันรวมถึงการวางผังเมืองที่ไม่เป็นระบบการทิ้งขยะไม่ลงถังจนขยะอุดตันท่อระบายน้ำการรุกล้ำแม่น้ำลำคลองที่เป็นเส้นทางไหลของน้ำทำให้เกิดน้ำท่วมขังในเมืองหรือในพื้นที่เราควรจัดการกับขยะสิ่งของไม่ให้อุดตันท่อระบายน้ำหรือกีดขวางทางระบายน้ำเพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังพลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โห
5: สวนอาหารสอนฐานบ้านน้ำเค็มจังหวัดพังงา
0: ที่นี่คือหนึ่งในสถานที่ที่เคยเกิดสึนามิใช่ไหม
3: ใช่แล้ว
6: นั่นไงนั่นไงน้ำทะเลลดลงผิดปกติมากเลย

ราเคยสงสัยไหมคะว่าตราสารหนี้บอนด์พันธบัตรหุ้นกู้คืออะไรต่างกันตรงไหนลงทุนแล้วได้อะไรปลอดภัยเหมือนเงินฝากหรือเปล่าสวัสดีค่ะจริงๆแล้วนะคะตราสารหนี้บอนด์พันธบัตรและหุ้นกู้มีลักษณะการจ่ายคืนเงินต้นและผลตอบแทนที่เหมือนกันเลยค่ะแต่ว่าถ้าใครยังงงๆอยู่วันนี้ทางกลต.มีคำตอบให้ค่ะตราสารหนี้หรือที่ทุกคนเรียกทับศัพท์ภาษาอังกฤษกันว่าบอนด์นะคะก็คือการกู้ยืมรูปแบบหนึ่งแต่ว่าผู้กู้เนี่ยจะไม่ใช่คนทั่วไปอย่างเราๆแต่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือว่าภาคเอกชนนั่นเองค่ะโดยที่ผู้กู้ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชนนะคะจะออกตราสารทางการเงินมาที่เรียกว่าตราสารหนี้เพื่อเป็นหลักฐานในการกู้เงินและสัญญาว่าจะจ่ายดอกเบี้ยอย่างสม่ำเสมอตามเวลาที่กำหนดไว้และคืนเงินต้นเมื่อครบกำหนดให้กับผู้ให้กู้หรือว่าผู้ลงทุนซึ่งมีฐานะเป็นเจ้าหนี้ถ้าผู้กู้หรือว่าผู้ออกตราสารเป็นรัฐบาลเราจะเรียกว่าพันธบัตรหรือว่า government bond แต่ว่าถ้าเป็นเอกชนนะคะเราจะเรียกว่าหุ้นกู้หรือว่า corporate bond ค่ะถ้าเทียบการลงทุนในหุ้นกู้กับการลงทุนประเภทอื่นๆเช่นหุ้นนะคะการลงทุนในหุ้นกู้เนี่ยจะมีความเสี่ยงที่ต่ำกว่าก็จริงค่ะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่มีความเสี่ยงเลยนะคะเพราะว่าอาจจะขาดทุนก็ได้ถ้าสมมติว่านำไปขายในตลาดรองแล้วผันผวนขึ้นมาหรือว่าบริษัทผู้ออกตราสารเนี่ยเกิดวิกฤตก็อาจจะไม่สามารถชำระเงินต้นแล้วก็ดอกเบี้ยให้ได้ค่ะดังนั้นแม้ว่าจะเรียกผลตอบแทนจากหุ้นกู้ว่าดอกเบี้ยแต่การซื้อขายหุ้นกู้ก็ไม่ได้เหมือนกับการฝากเงินในธนาคารและก็ไม่ได้รับการคุ้มครองเหมือนกับเงินฝากด้วยค่ะวันนี้เราจะมาจำลองรูปแบบความไม่แน่นอนของผลตอบแทนสำหรับในสภาวะเศรษฐกิจปกติให้ดูกันค่ะเราจะเรียงคุกกี้เป็น3กองคือเงินฝากตราสารหนี้ทั่วไปและหุ้นโดยคุกกี้สีขาวคือเงินต้นที่เริ่มด้วยจำนวนเท่าๆกันและคุกกี้สีน้ำตาลก็คือผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับนะคะถือว่า1ชิ้นเนี่ยเท่ากับ 1%เมื่อเวลาผ่านไปกองเงินฝากจะมีคุกกี้สีน้ำตาลเพิ่มขึ้นมา1ชิ้นกองตราสารหนี้ทั่วไปจะมีคุกกี้สีน้ำตาลเพิ่มขึ้นมา2ชิ้นและสุดท้ายกองหุ้นจะมีคุกกี้สีน้ำตาลเพิ่มขึ้นมาถึง4ชิ้นแล้วทุกคนสังเกตไหมคะว่ายิ่งวางคุกกี้สูงขึ้นไปเท่าไหร่ความเสี่ยงที่กองคุกกี้นั้นเนี่ยจะได้รับผลกระทบแล้วล้มลงมาเนี่ยก็มีมากกว่ากองที่เตี้ยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากลงทุนที่ได้ผลตอบแทนที่สูงก็จะต้องยอมรับความเสี่ยงที่สูงตามไปด้วยค่ะทีนี้เรามาดูข้อแตกต่างของเงินฝากตราสารหนี้แล้วก็หุ้นแบบชัดๆกันตามตารางนี้ได้เลยค่ะในกรณีนี้ขอพูดถึงตราสารหนี้แบบทั่วไปในสถานการณ์ปกติเพราะว่าหากเป็นตราสารหนี้ที่มีลักษณะพิเศษหรือความซับซ้อนเพิ่มอาจจะมีลักษณะที่แตกต่างจากตารางนี้ได้นะคะซึ่งเราจะเห็นว่าหุ้นกู้มีความเสี่ยงอยู่ตรงกลางระหว่างเงินฝากกับหุ้นนั่นเองค่ะและแม้ว่าจะเป็นหุ้นกู้เหมือนกันแต่ระดับความเสี่ยงก็อาจจะไม่เท่านะคะซึ่งเราสามารถเข้าไปเช็คได้ที่แอปพลิเคชัน SEC Bond Check ซึ่งทางกลต.ได้ทำมาเป็นตัวช่วยในการค้นหาและก็เปรียบเทียบข้อมูลให้ได้สะดวกขึ้นค่ะลองไปดาวน์โหลดกันดูนะคะโหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งในระบบ iOS แล้วก็ Android ค่ะมาถึงตรงนี้หลายคนคงเริ่มที่จะเข้าใจแล้วใช่ไหมคะว่าตราสารหนี้ไม่ใช่เงินฝากครั้งหน้าเราจะมาพูดถึงเรื่องอะไรเกี่ยวกับตราสารหนี้อย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ

0: พบกันเธอและฉันพบกันสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆต้นทางเด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางค่ะพบกับกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ของระดับชั้นอนุบาลปีที
1: ่
0: 3กับคุณครูสุธิดาสุทธิประภาหรือคุณครูแพรนั่นเองค่ะในวันนี้คุณครูแพรอยากทราบจังเลยว่าเด็กๆมาโรงเรียนกันกี่คนนะลองนับดูสิคะขอเริ่มจากพี่ปังหอมค่ะ

0: 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1: โหมากี่คนคะ
2: 20
1: คน20มีเลขอะไรกับเลขอะไรคะ
2: 2ก
1: ับ 0เก่งมากๆเลย2กับ0นั่นเองค่ะแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะวันนี้มาโรงเรียนกันกี่คนเอ่ยโอ้โหเด็กๆปลายทางบางห้องนะคะก็บอกว่ามา20คนเช่นเดียวกันเลยค่ะอะไรนะคะบางห้องก็บอกว่าวันนี้หนูมา30คนค่ะโอ้โหห้องหนูมาเรียนกันเยอะมากๆเลยโอ้บางห้องก็บอกว่าวันนี้ห้องหนูมา18คนค่ะขาด2คนนั่นเองเพื่อนที่ไม่มาโรงเรียนแสดงว่าเพื่อนเป็นอะไรคะ
2: ไม่สบาย
1: หรือว่าอาจจะมีธุระนั่นเองค่ะแต่ว่าไม่ว่าสภาพอากาศจะเป็นอย่างไรนะคะเด็กๆขาเด็กๆต้องดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะจะได้มาโรงเรียนได้นั่นเองค่ะแล้ววันนี้คุณครูแพรมีเรื่องที่น่าสนใจมาเล่าให้กับเด็กๆฟังด้วยคุณครูแพรนะคะไปอ่านข่าวมาค่ะเมื่อคืนว่ามีเด็กคนหนึ่งที่รอผู้ปกครองมารับใช่แล้วทีนี้ในขณะที่ผู้ปกครองเนี่ยมารับแล้วก็กำลังเซ็นชื่ออยู่เด็กคนนี้นะคะก็ตื่นเต้นมากๆเลยเพราะว่าอยากกลับบ้านแต่เด็กคนนี้ก็ไม่เดินไปหาผู้ปกครองนะคะเด็กคนนี้วิ่งไปหาผู้ปกครองค่ะแล้วเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมคะ
2: ล้ม
1: จากนั้นเด็กคนนี้นะคะก็เลยแขนบาดเจ็บแล้วก็ผู้ปกครองพาไปตรวจพบว่าแขนหักนั่นเองค่ะดังนั้นเวลาที่ผู้ปกครองมารับหนูจะวิ่งมาหาผู้ปกครองได้ไหมลูก
2: ไม่ได้ค
1: ่
2: ะ
1: ไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะว่าอะไรล่ะคะ
2: เพราะว่าเดี๋ยว
1: ขอถามดีกว่าเพราะว่าอะไรนะวันนี้คุณครูแพรขอถามเป็นพี่นิลินค่ะเชิญเลยค่ะพี่นิลินคะทำไมเวลาที่ผู้ปกครองมารับเราถึงไม่ควรวิ่งไปหาผู้ปกครองคะ
3: เพราะว่าถ้าเราวิ่งเดี๋ยวเราจะล้ม
1: ถูกต้องเวลาที่เราล้มเนี่ยใครเจ็บคะ
3: ตัวเอง
1: ตัวเองเจ็บนั่นเองบางทีก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุล้มบางทีก็อาจจะหัวฟาดเลยได้ใช่ไหมลูก
3: ใช่ค
1: ่
3: ะ
1: ใช่แล้วค่ะแล้วเราควรทำอย่างไรคะ
3: เดินค่ะ
1: เดินค่อยๆเดินไปหาผู้ปกครองนั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยปรบมือให้กับพี่นิลินหน่อยค่ะใช่แล้วค่ะนอกจากนี้นะคะเด็กๆคุณครูแพรก็เคยสังเกตเห็นว่ามีเด็กๆบางคนที่โรงเรียนเราผู้ปกครองมารับเนี่ยไม่ได้วิ่งไปหาผู้ปกครองนะแต่วิ่งเล่นด้วยความดีใจวิ่งไปทั่วเลยไม่ได้อยู่ใกล้ผู้ปกครองด้วยแบบนั้นได้ไหมคะ
2: ไม่ได้ค
1: ่
2: ะ
1: ทำไมล่ะคะ
2: เพรา
1: ะว่าเดี๋ยวขอถามหน่อยสิขอถามเป็นพี่ฟ้าใสค่ะทำไมเวลาที่ผู้ปกครองไปรับถึงไม่ควรจะวิ่งไปทั่วคะเพราะว่าอะไรคะ
3: เพราะว่าเดี๋ยวมีคนมาจับตัวเราไปค่ะ
1: โหเก่งมากเลยค่ะพี่ฟ้าใสถูกต้องเลยเพราะว่าเวลาที่เลิกเรียนนะคะก็จะมีผู้ปกครองหรือว่าคนอื่นๆเข้ามาในโรงเรียนใช่ไหมคะจากนั้นเราไม่รู้ว่าเป็นใครบ้างอาจจะมีผู้ร้ายหรือว่าโจรเนี่ยแอบเข้ามาแล้วก็มาจับตัวเด็กได้ดังนั้นการที่ผู้ปกครองมารับแล้ววิ่งไปทั่วเนี่ยดีไหมคะลูก
3: ไม่ดีค่ะ
1: แล้วเราควรทำอย่างไรคะ
3: ห้ามวิ่งไปทั่วค่ะ
1: ห้ามวิ่งไปทั่วแล้วเราควรเดินไปหาผู้ปกครองแบบเรียบร้อยใช่ไหมคะ
3: ใช่ค
1: ่
3: ะ
1: ใช่แล้วค่ะเก่งมากๆเลยปรบมือให้กับพี่ฟ้าใสหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยแล้วมีข่าวจริงๆว่ามีเด็กบางคนนะที่ผู้ปกครองมารับแล้วแบบดีใจมากๆเลยแต่ว่าตัวเองนะคะก็วิ่งไปทั่วเลยด้วยความดีใจแล้วก็มีคนแปลกหน้าเห็นว่าเด็กคนนี้ไม่ได้อยู่ใกล้กับผู้ปกครองก็เลยจะพยายามจับตัวไปแต่ว่าโชคดีที่มีคุณครูมาเห็นทันแล้วก็ได้เชิญผู้ชายคนนี้นะคะออกจากโรงเรียนพร้อมกับตำรวจเลยค่ะโหอันตรายไหมคะเด็ก
2: ๆ
1: อันตรายมากๆเลยนะคะเด็กๆต้องระมัดระวังด้วยนะต่อไปค่ะมีเด็กๆคนไหนมีเรื่องที่น่าสนใจมาเล่าให้กับคุณครูแพรฟังบ้างวันนี้คุณครูแพรขอเป็นพี่โอติค่ะเชิญเลยครับพี่โอติมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจมาเล่าให้กับคุณครูแพรและเพื่อนๆฟังบ้างคะ
4: ตอนที่หนูอยู่ในบ้านหนูนอนเปร
1: อ๋อหนูนอนเพลใช่ไหมลูก
4: ใช่ครับแล้วหนูก็ฟังเพลงจนหลับ
1: โอ้โหฟังเพลงจนหลับเลยพี่โอติฟังเพลงแบบไหนคะ
4: ฟังเพลงปกติเลยครับ
1: อ๋อฟังแล้วรู้สึกว่ามันผ่อนคลายแล้วก็สบายใช่ไหมครับ
4: ใช่ครับ
1: อ๋อแล้วเมื่อพี่โอติตื่นขึ้นพี่โอติทำอะไรต่อคะ
4: ก็เล่นเพลครับ
1: อ๋อเล่นเพลงแล้วเพลงเนี่ยเราไปยืนบนเพลงได้ไหมลูก
4: ไม่ได้ครับ
1: เพราะว่าอะไรคะ
4: เดี๋ยวจะล้มครับ
1: ถูกต้องเดี๋ยวมันจะล้มนั่นเองดังนั้นเนี่ยเพลงมีไว้ทำอะไร
4: ครับแกว่งครับ
1: แกว่งเราควรจะทำอย่างไรให้เราปลอดภัยคะ
4: อย่าเล่นแรงครับ
1: อย่าเล่นแรงนั่นเองหรือว่าเราอาจจะนอนบนเพลงหรือว่านั่งบนเพลงได้ใช่ไหมครับลูก
4: ใช่ครับ
1: เก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับพี่โอตีหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยต่อไปมีใครมีเรื่องที่น่าสนใจมาเล่าให้กับคุณครูแพรฟังอีกวันนี้คุณครูแพรขอเป็นพี่ใบบุญค่ะเชิญเลยค่ะพี่ใบบุญมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจมาเล่าให้กับคุณครูแพรและเพื่อนๆฟังบ้างคะ
5: หนูเคยเห็นหนอนคลาน
1: เคยเห็นหนอนคลานใช่ไหมคะ
5: ใช่ค่ะ
1: หนอนตัวสีอะไรคะ
5: สีดำแล้วก็มีขนขึ้นมา
1: อ๋อบุ้งหรือเปล่าคะลูก
5: ไม่ค่ะ
1: ไม่ใช่ใช่ไหมคะเป็นหนอนตัวสีดำๆแล้วมีขนขึ้นมาใช่ไหมคะ
5: ใช่ค่ะพ่อบอกว่ามันเป็นหนอนคลาน
1: อ๋อเป็นหนอนคลานอ๋อแล้วถ้าเป็นหนอนคันแบบนี้พี่ใบบุญเอามือไปสัมผัสหนอนตัวนั้นได้ไหมคะ
5: ไม่ได้
1: เพราะว่าอะไรคะ
5: เดี๋ยวมันจะคันตัว
1: ถูกต้องเลยเดี๋ยวเราจับแล้วเราอาจจะแพ้แล้วเกิดอาการคันได้ใช่ไหมคะ
5: ใช่ค่ะ
1: แล้วพอพี่ใบบุญเห็นแบบนี้แล้วทำอย่างไรต่อคะ
5: เขาก็เอามันไปทิ้งและไปทิ้งในป่า
1: ก็คือเอาเจ้าหนอนตัวนี้ไปปล่อยในป่าใช่ไหมคะ
5: ใช่ค่ะ
1: อ๋อดีมากๆเลยค่ะไม่ฆ่าสัตว์ด้วยแล้วก็เอาไปปล่อยตามธรรมชาติเลยใช่ไหมคะ
5: ใช่ค่ะ
1: แล้วคุณพ่อจับหนอนตัวนี้อย่างไรคะ
5: จับหนอนเอาดินสอไปเขี่ยให้มันขึ้นมา
1: อ๋อก็คือเราจะไม่นำมือไปสัมผัสตรงๆใช่ไหมคะ
5: ใช่ค่ะ
1: ถูกต้องเลยเพราะพ่อก็กลัวว่าตัวเองจะคันเหมือนกันใช่ไหมคะลูก
5: ใช่ค่ะ
1: เก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับพี่ใบบุญหน่อยค่ะเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะคุณครูแพรก็อยากทราบจังเลยว่าเด็กๆปลายทางมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจมาเล่าให้กับคุณครูแพรและเพื่อนๆฟังบ้างดังนั้นคุณครูแพรจะให้เด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์ร่วมกันจากนั้นเดี๋ยวเรากลับมาสรุปกิจกรรมกันค่ะ

ในกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์นะคะคุณครูปลายทางนะคะสามารถสับเปลี่ยนหมุนเวียนเด็กๆนะคะให้ออกมาเล่าเรื่องที่ตนเองสนใจได้ค่ะนอกจากนี้นะคะคุณครูปลายทางสามารถใช้คำถามนะคะเพื่อที่จะ

เรื่องราวของเด็กๆปลายทางน่าสนใจเช่นเดียวกันเลยค่ะเด็กๆปลายทางบางคนบอกกับคุณครูแพรนะคะว่าเมื่อผู้ปกครองมารับนะคะหนูก็สวัสดีผู้ปกครองแล้วก็ค่อยๆเดินไปหาผู้ปกครองด้วยไม่วิ่งด้วยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยเด็กๆบางคนนะคะก็เล่าว่าหนูไปตลาดกับคุณย่าค่ะแล้วก็ไปช่วยคุณย่าถือตะกร้าผลไม้ด้วยเป็นเด็กที่น่ารักแล้วก็มีความกตัญญูมากๆเลยค่ะเก่งมากๆเลยแต่ว่าต่อไปนะคะก็มีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่ดังนั้นเดี๋ยวเราไปพบกับกิจกรรมต่อไปกันเลยค่ะ

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะเด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: คุณครูแพรอยากได้ท่าที่เราเคยตกลงกันไว้เด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วหรือยังคะ
1: พร้อมแล้ว
0: เอาใหม่ท่าที่เราตกลงกันไว้คือพร้อมแล้วพร้อมแล้วตื่นเต้นตื่นเต้นใช่ไหมคะเดี๋ยวจะสังเกตดูนะว่ามีใครยังไม่พร้อมหรือเปล่าอ่ะถ้าพร้อมแล้วไหนเด็กๆมีใครอยากทำกิจกรรมแล้วหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วพร้อมแล้วตื่นเต้นตื่นเต้น
0: ยอดเยี่ยมเลยค่ะแต่ก่อนที่เราจะทำกิจกรรมกันนะคะคุณครูแพรจะขอทบทวนข้อตกลงก่อนถ้าคุณครูแพรเคาะจังหวะแบบนี้เก่งมากเลยให้เด็กๆ เคลื่อนไหวช้าๆตามจังหวะแล้วถ้าคุณครูแพรเคาะจังหวะแบบนี้ยอดเยี่ยมค่ะให้เด็กๆ เคลื่อนไหวให้เร็วขึ้นตามจังหวะแล้วถ้าคุณครูแพรเคาะจังหวะแบบนี้ถูกต้องเลยให้เด็กๆหยุดอยู่ในท่านั้นทันทีนั่นเองต่อไปคุณครูแพรอยากให้เด็กๆสังเกตทั่วบริเวณห้องของเราเลยว่าเด็กๆสังเกตเห็นอะไรบ้างวันนี้คุณครูแพรขอถามเป็นพี่น้ำหวานค่ะเห็นกล้องนั่นเองขอถามเป็นพี่ปริมค่ะอ๋อเห็นมุมประสบการณ์ต่อไปขอถามพี่อานนท์ค่ะเห็นโต๊ะนั่นเองแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะโอ้เด็กๆปลายทางบอกว่าเห็นโต๊ะเห็นเก้าอี้เช่นเดียวกันเลยค่ะนอกจากนี้ก็มีมุมประสบการณ์ต่างๆด้วยดังนั้นที่เวลาเราเคลื่อนไหวเราไปชนกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่ได้ไม่ได้นั่นเองค่ะเพราะว่าอะไรเอ่ยเดี๋ยวจะบาดเจ็บนั่นเองค่ะต่อไปคุณครูแพรจะพาเด็กๆเคลื่อนไหวก่อนแต่ว่าคุณครูแพรจะให้เด็กๆหาพื้นที่ของตัวเองดังนั้นให้เด็กๆทั้งหมดยืนขึ้นเลยการหาพื้นที่ของตัวเองเราต้องทำอย่างไรลูก
1: กางแขน
0: นั่นเองแขนของเด็กๆไปชนกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ไหมคะ
1: ไม่ได้
0: เพราะว่าอะไรคะเดี๋ยวจะเจ็บนั่นเองแต่ว่าคุณครูแพรสังเกตเห็นว่ามีบางครั้งแขนของเด็กๆก็ไปชนกับโต๊ะไปชนกับเก้าอี้แบบนั้นได้ไหมลูก
1: ไม
0: ่ได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเด็กๆจะเจ็บนั่นเองค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเรามาหาพื้นที่ไปพร้อมๆกันเลยค่ะเดินตามจังหวะนะคะหาพื้นที่แล้วฟังจังหวะที่คุณครูแพรเคาะด้วยใครได้พื้นที่แล้วยืนอยู่กับที่ได้เลยค่ะ

0: ไหนคุณครูแพรขอสังเกตสิว่ามีใครยืนใกล้กันหรือเปล่าอ๋อรอบนี้นะคะเด็กๆต้นทางไม่มีใครยืนใกล้กันเลยแต่ว่ามีเด็กๆปลายทางยังมีคนที่ยืนใกล้กันอยู่เลยดังนั้นคุณครูแพรจะขอ2ครั้งให้เด็กๆขยับนะคะเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปเราจะมาเคลื่อนไหวพื้นฐานกันค่ะเด็กๆสามารถที่จะเคลื่อนไหวไปทางด้านหน้าไปทางด้านหลังไปทางซ้ายหรือว่าไปทางขวาก็ได้เด็กๆสามารถที่จะกระโดดหมุนตัวก็ได้แต่ต้องฟัง
1: จ
0: ังหวะนั่นเองค่ะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยไหนมีใครเคลื่อนไหวได้ตรงตามจังหวะบ้าง

0: คุณครูแพรขอชื่นชมว่าเด็กๆหลายคนไม่ชนกันเลยเวลาที่เคลื่อนไหวไหนใครมีท่าทางที่น่าสนใจบ้างคุณครูแพรขอถามเป็นพี่พีคค่ะโอ้โหเหมือนมากๆเลยค่ะขอถามเป็นพี่ฟ้าใสค่ะ
1: ตำส
0: ้มตำแซ่บไหมคะแซ่บมากๆเลยเผ็ดๆนัวๆเลยใช่ไหมเด็กๆปลายทางล่ะคะอ๋อบางคนบอกว่ากำลังทำท่าทางปีนเขาด้วยวู้ไหนมีใครเคลื่อนไหวชนกันหรือเปล่า

0: ไทยยังไม่หยุดรอบนี้คุณครูแพรขอถามเป็นพี่อ้อมซับค่ะกำลังทำท่าทางอะไรคะ
1: เสือ
0: เสือโหขอถามเป็นพี่โอตีค่ะโอ้โหยอดเยี่ยมเลยค่ะแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะโอ้โหมีคนทำท่าทางเป็นซอมบี้ด้วยค่ะใช่เหมือนมากๆเลย

0: ไหนมีใครทำท่าทางได้น่าสนใจอีกไหมนะโอ้โหหลายคนทำท่าทางได้น่าสนใจมากๆเลยไหนมีใครทำท่าทางน่าสนใจบ้างโอ้พี่ต้นน้ำทำท่าทางได้น่าสนใจมากทำท่าอะไรครับ
1: ห
0: ุ่
1: นยนต์
0: หุ่นยนต์โอ้โหขอถามเป็นพี่ปังหอมค่ะ
1: กระต
0: ่ายด้วยแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะ
1: ย
0: ิ
1: งปืน
0: โอ้โหกำลังทำท่าทางเป็นนักเต้นด้วยค่ะโอ้ขอชื่นชมเด็กๆที่เคลื่อนไหวได้ตรงตามจังหวะโอ้โหหลายคนเคลื่อนไหวได้ตรงตามจังหวะเลยค่ะพี่ปั้นเคลื่อนไหวตรงตามจังหวะหรือเปล่านะเด็กๆปลายทางหยุดหรือยังเด็กๆต้นทางล่ะต่อไปให้เด็กๆค่อยๆนั่งลงค่ะต่อไปนะคะคุณครูแพรจะให้เด็กๆเคลื่อนไหวแบบผู้นำผู้ตามชอบไหมคะ
2: ชอบค่ะ
0: ชอบใช่ไหมคะเด็กๆปลายทางชอบไหมคะ
2: ชอบ
0: เด็กๆปลายทางก็ชอบเช่นเดียวกันเลยค่ะในวันนี้นะคะเราจะมาเคลื่อนไหวแบบผู้นำผู้ตามนั่นเองอันดับแรกเลยคุณจะให้เด็กๆจับมือกันเป็นวงกลมใหญ่วงกลมใหญ่นะคะ1วงจากนั้นคุณครูแพรจะให้ผู้นำหนึ่งคนออกมาตรงกลางวงแล้วก็ทำท่าทางตามจังหวะจากนั้นคนที่อยู่รอบๆผู้นำก็คือผู้อะไรคะ
2: ผ
0: ู้ตามนั่นเองก็จะทำท่าทางตามผู้นำนั่นเองเมื่อคุณครูแพรให้จังหวะหยุดแล้วบอกว่าเปลี่ยนให้ผู้นำนะคะเดินไปแตะที่ไหล่เพื่อนเบาๆคนที่โดนแตะจะมาเปลี่ยนเป็นผู้นำคนใหม่แทนนั่นเองค่ะจะสลับเปลี่ยนกันนั่นเองค่ะเด็กๆขาแต่ว่าคนที่เป็นผู้ตามเราจะไม่ยื่นแขนออกมาแบบนี้เพื่อให้แตะนะคะจะให้ยืนอยู่ให้เรียบร้อยยืนนิ่งๆเลยแล้วผู้นำจะมาแตะเองพร้อมหรือยังคะ
2: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วค่อยๆยืนและจับมือกันเป็นวงกลมขนาดใหญ่จับมือกันเป็นวงกลมขนาดใหญ่ค่ะอ่ะจับเลยพี่ใบบุญทางนั้นก็ได้ค่ะพี่อมทรัพย์ขยับมาก็ได้ลูกพี่การ์ตูนเก่งมากเลยค่ะทีนี้เราดูซิว่าขาของเราไปชนกับเก้าอี้หรือเปล่าถ้าชนให้ขยับขึ้นมาข้างหน้าหน่อยค่ะพี่ปิมขยับขึ้นมาข้างหน้าหน่อยค่ะใช่แล้วเวลาที่เคลื่อนไหวจะได้ไม่ไปชนนั่นเองต่อไปให้เด็กๆค่อยๆปล่อยมือคุณครูแพรขอคนที่เป็นผู้นำหนึ่งคนเอาใครดีนะรอบแรกคุณครูแพรขอเป็นพี่อั่งเปาค่ะเชิญอยู่ตรงกลางวงเลยจากนั้นนะคะทั้งเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางคุณครูแพรจะเคาะจังหวะให้ผู้นำคิดท่าทางและผู้ตามทำท่าตะทำท่าตามใครคะ
2: ตาม
0: ผู้นำนั่นเองเก่งมากๆเลยถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยค่ะไม่ขยับเข้ามาข้างหน้านะคะโอ้โหท่าทางค่อนข้างที่ต้องใช้การทรงตัวสูงเลยยืนอยู่กับที่เปลี่ยนค่ะสลับกันเลยค่ะพี่ปังหอมยืนตรงกลางหน่อยค่ะต่อไปนะคะเริ่มนะคะต้องตามจังหวะด้วยนะ

โอ้เปลี่ยนค่ะเริ่มนะคะจังหวะด้วยนะจังหวะด้วยนะท่าของเด็กๆปลายทางก็น่าสนใจเช่นเดียวกันเลยค่ะรอบนี้คุณครูแพรขอเป็นผู้ชายบ้างนะคะพี่การ์ตูนเปลี่ยนค่ะเชิญเลยค่ะพี่ BM เด็กๆปลายทางก็เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วเรามาเริ่มกันเลยค่ะคิดท่าเลยครับคุณครูแพรขอชื่นชมเด็กๆทุกคนเลยค่ะเรียบร้อยหรือยังเปลี่ยนค่ะเชิญเลยค่ะคิดสิทำท่าทางอะไรดีนะเด็กๆปลายทางเปลี่ยนเรียบร้อยหรือยังคะเด็กๆปลายทางเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วเก่งมากๆเลยค่ะโหพี่แม็กทำได้ตรงจังหวะมากๆเลยเก่งมากรอบสุดท้ายเปลี่ยนค่ะขอผู้หญิงบ้างค่ะพี่แม็กขอผู้หญิงบ้างคนนึงผู้ชายก็ได้ได้มาเลยค่ะคิดท่านะคะเริ่มพี่ปั้นอยากยืนค้างไว้แล้วจังหวะล่ะคะพี่ปั้นทำอย่างไรดีนะอีกข้างนึงครูแพรสังเกตเห็นว่ามีคนเข้ามาในวงเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปให้เด็กๆหาพื้นที่ของตัวเองและนั่งในท่าที่สบายได้เลยค่อยๆนั่งค่ะค่อยๆนั่งเดี๋ยวเจ็บนะคะต่อไปให้เด็กๆยืดขาออกมาค่ะยืดขาออกมาจากนั้นเดี๋ยวเราจะร้องเพลงนวดไปพร้อมๆกันนะคะ1 2 3นวดนวดนวดนวดเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลันลาลาลันลาลาลันลาลาลันลาทุบทุบทุบทุบเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลันลาลาลันลาลาลันลาลาลันลาสับสับสับสับเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลันลาลาลันลาลาลันลาลาลันลาต่อไปมีใครอยากจะช่วยคุณครูแพรคิดท่าผ่อนคลายกล้ามเนื้อบ้างนะคุณครูแพรขอถามเป็นพี่ออมทรัพย์ค่ะสะบัดมือกี่ครั้งคะ10ครั้งนะคะเราจะทำท่าสะบัดมือ10ครั้ง1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ต่อไปคุณครูแพรขอถามเป็นพี่ BM ค่ะอะไรนะลูกนวดแขนกี่ครั้งครับ10ครั้งขอ2ข้างเลยได้ไหมให้เด็กๆนำแขนของตัวเองขึ้นมาเลยจากนั้น1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อีกข้างนึงค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เก่งมากๆเลยต่อไปให้เด็กๆนั่งขัดสมาธิและหลับตาเราจะมาดูกันว่าเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางสามารถนั่งสมาธิได้หรือเปล่า

0: ต่อไปนะคะให้เด็กๆค่อยๆลุกและกลับที่นั่งของตัวเองค่ะเชิญนั่งได้เลยค่ะตรงไหนว่างนะพี่แซนดี้ขยับมาหน่อยค่ะเก่งมากเลยเมื่อสักครู่นี้เราได้เคลื่อนไหวแบบใดไปคะ
1: ผ
0: ู้นำผู้ตามนะคะเด็กๆสามารถเป็นผู้นำได้แล้วก็สามารถที่จะเป็นผู้ตามได้ยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อไปนะคะก็มีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่แต่ก่อนอื่นเลยคุณครูแพรจะให้เด็กๆไปดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะและในสัปดาห์นี้นะคะเราก็ขึ้นหน่วยใหม่กันแล้วซึ่งในสัปดาห์นี้เราเรียนหน่วยอะไรคุณครูแพรอยากให้เด็กๆลองสังเกตที่ป้ายนิเทศของเราดูค่ะใช่หรือเปล่านะ
1: ต
0: ้
1: นไม
0: ้ต้นไม้เหรอคะแล้วสังเกตเห็นอะไรอีกคะ
1: แอปเป
0: ิ้
1: ล
0: อ๋อมีแอปเปิ้ลด้วยสังเกตเห็นอะไรอีกคะ
1: ดอกไม
0: ้อ๋อมีดอกไม้หรือมีดอกนั่นเองมีอะไรอีกคะ
1: ใบไม
0: ้มีใบแล้วก็มีอะไรอีกลูกเด็กๆบอกว่าเห็นรากด้วยแล้วก็เห็นลำต้นด้วยนอกจากนี้สังเกตเห็นอะไรอีกคะ
1: คนอ๋อ
0: มีคนกำลังรดน้ำต้นไม้ด้วยค่ะและในสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆคิดว่าเราเรียนในหน่วยอะไรลูก
1: ลำต
0: ้
1: นไม้อ๋อ
0: เกี่ยวกับต้นไม้นั่นเองซึ่งหน่วยในวันนี้นะคะก็คือหน่วยต้นไม้ที่รักอีกรอบหนึ่งหน่วยต้นไม้ที่รัก
1: ต้นไม้ที่รัก
0: เก่งมากๆเลยซึ่งหน่วยนี้นะคะก็เกี่ยวข้องกับต้นไม้นั่นเองค่ะและในวันนี้คุณครูแพรจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องนี่เลยค่ะชื่อส่วนประกอบและลักษณะของต้นไม้นั่นเองต้นไม้นะคะก็มีลักษณะที่แตกต่างออกไปนะคะตามแต่ละชนิดนั่นเองและส่วนประกอบก็แตกต่างกันออกไปแต่ละชนิดนั่นเองค่ะคุณครูแพรอยากถามเด็กๆก่อนว่าที่บ้านเด็กๆเนี่ยสังเกตเห็นต้นไม้อะไรบ้างไหนขอถามเป็นพี่สนุค่ะพี่สนุคะที่บ้านพี่สนุมีต้นไม้อะไรบ้างคะ
2: มีต้นไม้ที่มีดอกรวงผึ้งค่ะ
0: อ๋อก็คือเป็นต้นรวงผึ้งเหรอคะ
2: ใช่ค่ะ
0: มีดอกสีอะไรคะ
2: มีดอกสีเหลืองค่ะ
0: มีดอกสีเหลืองด้วยมีลักษณะเป็นอย่างไรอีกคะ
2: มีน้ำผึ้งค่ะ
0: อ๋อแล้วเป็นต้นใหญ่หรือว่าต้นเล็กคะลูก
2: ต้นใหญ่ค่ะ
0: ต้นใหญ่นั่นเองเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับพี่สโนหน่อยไหนขอถามอีกสักคนสิขอถามเป็นพี่ปริมค่ะเชิญเลยพี่ปริมคะที่บ้านพี่ปริมมีต้นไม้อะไรคะ
3: ต้นไม้ที่เป็นส้ม
0: อ๋อพี่ปริมมีต้นส้มด้วยเหรอคะ
3: ใช่ค่ะ
0: แล้วต้นส้มมีลักษณะอย่างไรบ้างคะ
3: มันออกผล
0: อ๋อมีผลด้วยผลเป็นสีอะไรคะ
3: สีเขียว
0: อ๋อก็คือเป็นส้มที่ยังอาจจะโตไม่เต็มที่ก็เลยเป็นลูกสีเขียวใช่ไหมคะ
3: ใช่ค
0: ่
3: ะ
0: เก่งมากๆเลยปรบมือให้กับพี่ปิ่มหน่อยค่ะแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะที่บ้านของเด็กๆปลายทางมีต้นไม้อะไรบ้างเอ่ยโอ้โหเด็กๆปลายทางบอกว่าบ้านหนูนะคะมีต้นมะม่วงด้วยโหต้นมะม่วงเนี่ยเป็นลักษณะยังไงคะลูกต้นเล็กหรือว่าต้นใหญ
4: ่
0: ต้นใหญ่แล้วผลมะม่วงเป็นสีอะไรคะอ๋อมีเด็กๆปลายทางบอกว่าที่บ้านหนูนะคะผลของมะม่วงนะคะก็มีทั้งสีเขียวแล้วก็สีเหลืองด้วยถ้ามะม่วงที่เป็นสีเหลืองก็คือมะม่วงสุกนั่นเองค่ะแล้วมีเด็กๆปลายทางบางคนบอกว่าที่บ้านหนูก็มีต้นมะขามด้วยโอ้มีหลากหลายชนิดเลย

0: เลยนะคะแล้ววันนี้ค่ะเราก็จะมาเรียนเกี่ยวกับส่วนประกอบของต้นไม้และลักษณะของต้นไม้นั่นเองค่ะคุณครูแพรมีภาพมาให้เด็กๆได้ร่วมกันสังเกตด้วยนี่เลยโอ้ภาพนี้คือภาพอะไรคะเป็นภาพป่าที่มีอะไรอยู่เยอะเลยคะมีต้นไม้เยอะแยะเลยคุณครูแพรอยากให้เด็กๆปลายทางได้ร่วมกันสังเกตด้วยนะคะมีต้นไม้เยอะแยะเลยแล้วลักษณะของต้นไม้ที่เด็กๆเห็นเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างใบไม้อ่ะคุณครูแพรขอถามดีกว่าวันนี้คุณครูแพรขอถามเป็นพี่แซนดี้ค่ะจากที่พี่แซนดี้สังเกตที่ภาพนะคะต้นไม้มีลักษณะอย่างไรบ้างคะ
1: มีใบไม้
0: มีใบไม้ใบไม้เป็นสีอะไรคะ
1: สีเขียวค่ะ
0: สีเขียวด้วยแล้วนอกจากมีใบไม้แล้วมีอะไรอีกคะ
2: มีต้น
0: อะไรนะคะ
1: มีต้น
0: มีลำต้นนั่นเองซึ่งลำต้นเนี่ยเป็นสีอะไรคะพี่แซนดี
1: ้สีน้ำตาล
0: สีน้ำตาลนั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยปรบมือให้กับพี่แซนดี้หน่อยค่ะและในภาพนะคะก็คือต้นไม้ที่อยู่ในป่ามีต้นไม้เยอะแยะมากมายเลยแต่เด็กๆอาจจะเห็นไม่ชัดเจนว่าเอ๊ะแล้วส่วนประกอบของต้นไม้มีอะไรบ้างเพราะเห็นแค่ลำต้นกับใบไม้นั่นเองค่ะดังนั้นวันนี้คุณครูแพรก็เลยมีต้นไม้ที่มีส่วนประกอบครบทุกส่วนเลยมาให้เด็กๆได้ร่วมกันสังเกตค่ะแต่ว่าตอนนี้มาหรือยัง
3: ย
0: ังไม่มาดังนั้นเราทำอย่างไรดีล่ะ
3: เ
0: สกออกมาเด็กๆปลายทางและเด็กๆต้นทางอยากใช้เป็นคาถาอะไรดีคะ
3: โอม
0: าลึกกึกกึ๋ยนะคะดังนั้นร่วมกันเสกไปพร้อมๆกันนะคะ1 2 3โอมาลึกกึกกึ๋ยมาแล้วค่ะนี่ก็คือต้นไม้ที่มีส่วนประกอบครบทุกส่วนเลยค่ะเด็กๆค่ะนี่คือต้นอะไรเด็กๆทราบไหมเอ่ย
3: ต้น
0: ไม้โอ้ทราบได้อย่างไรเนี่ยที่บ้านเคยเห็นไหมคะเคยใช่ไหมคะเด็กๆปลายทางก็บอกว่าต้นส้มจี๊ดเช่นเดียวกันเลยค่ะต้นส้มจี๊ดของเรานะคะก็คือตัวอย่างของต้นไม้ที่มีส่วนประกอบครบทุกส่วนเลยมีส่วนประกอบอะไรบ้างส่วนประกอบที่หนึ่งเลยก็คืออยู่ใต้ดินคืออะไรคะ
3: ลำต้น
0: ไม่ใช่ถูกต้องเลยค่ะก็คือรากนั่นเองแต่ว่าเด็กๆอาจไม่เห็นเพราะว่ามันอยู่ไหนคะอยู่ในดินหรือว่าอยู่ใต้ดินนั่นเองแล้วรากเนี่ยมีหน้าที่อะไรคะลูก
2: ก
3: ิน
2: น้ำ
3: ก
0: ิน
3: น้ำ
0: เก่งมากๆเลยค่ะรากนะคะก็มีหน้าที่เหมือนกับปากของมนุษย์เลยปากของมนุษย์มีไว้รับประทานอาหารใช่ไหมคะ
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: แต่ต้นไม้ไม่มีปากแต่ต้นไม้มีรากแทนซึ่งรากของต้นไม้ก็เปรียบเสมือนปากก็คือไว้ในการรับประทานอาหารแต่ว่าอาหารของต้นไม้คืออะไรล่ะ
3: น้ำ
0: ถูกต้องเลยค่ะก็คือน้ำนั่นเองและแร่ธาตุนั่นเองค่ะเด็กๆค่ะแร่ธาตุจากสิ่งต่างๆทั้งในดินหรือว่าที่คนปลูกเนี่ยให้มาก็เป็นแร่ธาตุเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยก็เป็นแร่ธาตุนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะรากก็จะดูดซึมน้ำแล้วก็แร่ธาตุอาหารต่างๆเพื่อที่จะไปเลี้ยงส่วนต่างๆของต้นไม้นั่นเองแล้วเวลาที่รากดูดซึมขึ้นไปเนี่ยจะลำเลียงโดยผ่านตรงที่เป็นอะไรเอ่ย
2: ต้น
0: ถูกต้องจะลำเลียงผ่านลำต้นแต่ว่าคุณครูแพรจะขออาสาสมัครออกมาสังเกตลำต้นแล้วบอกเพื่อนๆหน่อยสิว่าลำต้นมีลักษณะอย่างไรบ้างวันนี้คุณครูแพรขอเป็นพี่ปังหอมค่ะเชิญเลยค่ะพี่ปังหอมมาช่วยคุณครูแพรสังเกตหน่อยสิว่าลำต้นของต้นส้มจี๊ดเนี่ยมีลักษณะอย่างไรหนูสามารถใช้มือจับได้เลยค่ะนี่นี่ตรงนี้ค่ะลองรูปๆสิมีลักษณะเป็นอย่างไรลูกเดี๋ยวคุณครูแพรจะถามพี่ปังหอมนะคะต่อไปคุณครูแพรจะให้พี่ปังหอมมายืนทางด้านนี้หน่อยได้ไหมคะขอบคุณค่ะพี่ปังหอมมายืนทางด้านนี้เลยอ้อมมาด้านหน้าเลยค่ะขอสัมภาษณ์หน่อยสิคะว่าจากที่พี่

0: พี่ปังหอมได้สัมผัสลำต้นของต้นส้มจี๊ดเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างคะ
1: มันดูเหมือนมีมันดูเหมือนแบบว่ามันมีพอหนูลูบไปแล้วมันเหมือนแบบว่ามันมีอะไรออกมา
0: ก็คือผิวของมันเนี่ยขรุขระหรือว่าเรียบคะ
1: มันดู

0: ำต้นของต้นส้มจี๊ดเนี่ยมีรู้สึกว่านุ่มหรือว่าแข็งคะ
1: แข็งค่ะ
0: แข็งใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับพี่ปังหอมหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะลำต้นนะคะอย่างที่คุณครูแพรบอกไปเมื่อสักครู่เลยก็คือจะมีหน้าที่ลำเลียงน้ำและอาหารขึ้นไปให้ส่วนต่างๆของต้นไม้เนี่ยได้กินนั่นเองพูดง่ายๆเลยก็คือได้กินนั่นเองค่ะเด็กๆค่ะนอกจากนี้ยังสังเกตเห็นอะไรอีกคะนอกจากลำต้นแล้วมีอะไรอีกคะมีผลใช่ไหมคะแล้วสีเขียวๆนี่คืออะไรคะเนี่ย
2: ส้มจี๊ด
0: มีส้มจี๊ดด้วยแล้วก็มีอะไรอีกคะเนี่ย
2: ใบ
0: ของต้นส้มจี๊ดนั่นเองค่ะคุณครูแพรอยากจะขออาสาสมัครเด็กมาสังเกตใบของต้นส้มจี๊ดหน่อยสิว่าใบเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างวันนี้คุณครูแพรขอเป็นพี่พีคค่ะเชิญเลยค่ะอันดับแรกพี่พีคลองสังเกตที่ใบก่อนสามารถสัมผัสได้เลยพี่พีคสัมผัสใบได้เลยทุกส่วนเลยทางนี้ก็ได้ค่ะลองจับตรงนี้ดูค่ะลองจับแล้วก็ลองรูปๆดูซิว่าใบของต้นส้มจี๊ดเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างพี่พีคมายืนทางนี้เลยค่ะพี่พีคขาต้นส้มจี๊ดลักษณะของใบเป็นอย่างไรคะ
1: มันเป็นแข็งๆค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อมันเป็นแข็งๆแล้วเรียบหรือว่าขรุขระคะ
1: เรียบค่ะ
0: เรียบนั่นเองรูปทรงของใบเป็นอย่างไรคะเป็นอย่างไรลูกเป็นวงรีไหมคะ
1: เป็นค่ะ
0: เป็นวงรีหรือว่าเป็นวงกลมคะ
1: เป็นวงรีค่ะ
0: เป็นวงรีแล้วด้านปลายของใบเนี่ยเป็นอย่างไรลูก
1: มันแหลมค่ะ
0: ถูกต้องเลยค่ะมันแหลมนั่นเองและในส่วนโคนของใบเนี่ยโคนของใบคือตรงนี้เป็นอย่างไรคะแหลมเหมือนกันไหมคะ
1: เหมือนก
0: ัน แหลมเหมือนกันเลยเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับพี่พีคหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะนี่นะคะก็จะเป็นลักษณะของใบของต้นส้มจี๊ดนั่นเองซึ่งใบนะคะมีหน้าที่ในการสร้างอาหารสร้างอาหารให้กับต้นไม้หรือว่าส่วนต่างๆของต้นไม้เนี่ยได้กินนั่นเองค่ะเด็กๆค่ะหรือว่าเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือการสังเคราะห์แสงนั่นเองแต่คุณครูแพรขอใช้คำพูดที่ทำให้เด็กๆ เข้าใจง่ายก็คือใบมีหน้าที่ในการสร้างอาหารให้กับอะไรคะให้กับต้นส้มจี๊ดนั่นเองค่ะและนอกจากนี้ใบต่างๆเหล่านี้ก็มีหน้าที่ผลิตก๊าซออกซิเจนวิก๊าซออกซิเจนคืออะไรคะคุณครูแพรก๊าซออกซิเจนก็คือก๊าซที่ทำให้มนุษย์และสัตว์ต่างๆได้หายใจได้เด็กๆลองหายใจดูสิที่เด็กๆสูดเข้าไปนี้คือก๊าซออกซิเจนโอ้ใบสามารถที่จะผลิตก๊าซออกซิเจนให้เด็กๆได้หายใจได้แล้วก็สัตว์ต่างๆได้หายใจได้นั่นเองดังนั้นต้นไม้มีประโยชน์ไหมคะ
2: ม
0: ีประโยชน์มากๆเลยแล้วถ้าไม่มีต้นไม้ล่ะจะมีอากาศให้เราได้หายใจไหม
2: ไม
0: ่มีไม่มีเลยค่ะนี่นะคะก็จะเป็นหน้าที่ของใบนั่นเองต่อมาอะไรนะอยู่ตรงนี
2: ้
0: ถูกต้องเลยคุณครูแพรขออาสาสมัครออกมาสังเกตในส่วนของดอกให้คุณครูแพรได้ชมหน่อยสิว่าใครจะสามารถมาสังเกตได้นะขอเป็นพี่ใบเตยค่ะพี่ใบเตยสามารถยืนตรงนี้ได้เลยตรงนี้ได้เลยค่ะดูที่ดอกของต้นส้มจี๊ดได้เลยพี่ใบเตยสามารถสังเกตได้เลยดอกมีลักษณะเป็นอย่างไรคะพี่ใบเตยลองดูซิเดี๋ยวคุณครูแพทจะให้มาลองตอบคำถามจับได้นะคะค่อยๆจับเบาๆนะตรงกลางของดอกมีสีอะไรนะจับเบาๆนะเมื่อสังเกตเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่ใบเตยเชิญทางนี้เลยค่ะจากที่พี่ใบเตยสังเกตลองบอกเพื่อนๆหน่อยสิคะว่าดอกของต้นส้มจี๊ดเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างคะ
1: มันมีความเรียบค่ะ
0: มีกลีบใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ที่เรียบแล้วสีอะไรคะ
1: ส สีขาวค่ะ
0: สีขาวแล้วตรงกลางมีสีอะไรคะ

0: ลน้ำตาล
1: อ๋อออกน้ำตาลน้ำตาลออกน้ำตาลเหลืองๆหรือเปล่านะใช่ไหมคะ
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: ใช่แล้วค่ะเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับพี่ใบเตยหน่อยค่ะตรงนี้นะคะก็คือดอกของต้นส้มจี๊ดนั่นเองค่ะและตรงกลางก็จะมีเกสรค่ะแล้วถ้าเกสร นะคะได้รับการผสมกันนะคะหรือผสมเกสรข้างล่างหรือว่าข้างใต้ของเกสรก็จะมีรังไข่ค่ะและรังไข่ก็จะกลายมาเป็นนี่เลยค่ะถูกต้องค่ะผลของต้นส้มจี๊ดนั่นเองแต่ก่อนจะเป็นผลนะคะเมื่อเกิดการผสมกันขึ้นกลีบของดอกต้นส้มจี๊ดเนี่ยจะค่อยๆร่วงลงไปค่ะเด็กๆขาจากนั้นนะคะรังไข่ที่อยู่ข้างใต้นี้ก็จะกลายมาเป็นผลของต้นอะไรคะส้มจี๊ดนั่นเองก็คือเป็นผลส้มจี๊ดนั่นเองค่ะและดอกก็จะมีสีต่างๆแล้วแต่ชนิดของต้นไม้เช่นต้นส้มจี๊ดดอกก็จะเป็นสีขาวแบบนี้แล้วก็มีเกสรสีเหลืองแบบนี้การผสมเกสรก็สามารถเกิดขึ้นได้โดยที่มีแมลงหรือว่าผึ้งผีเสื้อมาช่วยผสมเกสรนั่นเองพอเกสรถูกผสมปุ๊บก็จะกลายเป็นอะไรนะคะผลส้มจี๊ดนั่นเองแล้วผลส้มจี๊ดเนี่ยมีลักษณะอย่างไรคุณครูแพรอยากขออาสาสมัครมาร่วมกันสังเกตจังเลยขอเป็นพี่ต้นน้ำค่ะพี่ต้นน้ำสามารถสังเกตได้เลยครับจับได้ด้วยนะสัมผัสได้เลยค่ะสัมผัสได้เลยแต่สัมผัสเบาๆมีสีอะไรบ้างลองดูสิสังเกตเสร็จเรียบร้อยแล้วมาทางนี้เลยค่ะลองบอกเพื่อนๆหน่อยได้ไหมคะว่าผลของส้มจี๊ดเนี่ยมีลักษณะอย่างไรบ้างคะ
0: เป็นวงกลม
1: เป็นทรงกลมนั่นเองแล้วมีสีอะไรคะ
0: สีเหลืองออกเขียว
1: ๆมีสีเหลืองออกเขียวๆนั่นเองค่ะแล้วจากสัมผัสผิวของผลส้มจี๊ดเนี่ยมันเรียบหรือว่าขรุขระคะ
0: เรียบ
1: เรียบนั่นเองแต่ว่าผลของต้นส้มจี๊ดที่คุณครูแพรนำมานี้ยังไม่เจริญเติบโตเต็มที่นะมันยังสามารถเจริญเติบโตได้อีกพอเจริญเติบโตเต็มที่แล้วผลของต้นส้มจี๊ดจะกลายเป็นสีอะไรคะ
0: เป็นส้มจี๊ด
1: เป็นสีส้มนั่นเองเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับพี่ต้นน้ำหน่อยยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะและนี่นะคะก็คือส่วนประกอบของต้นไม้นั่นเองทบทวนส่วนประกอบของต้นไม้มีอะไรบ้างอย่างแรกเลยที่อยู่ในดินคือรากต่อมามีอะไรคะ
2: ลำต้น
1: ลำต้นที่ใช้ลำเลียงอาหารขึ้นไปนั่นเองต่อมาก็คืออะไรเอ่ย
2: ใบ
1: นั่นเองถัดมาคืออะไรเอ่ย
2: ดอ
1: กและสุดท้ายก็คือผลนั่นเองค่ะและนี่นะคะก็คือส่วนประกอบของต้นไม้นั่นเองแล้ววันนี้คุณครูแพรก็มีกิจกรรมมาให้เด็กๆได้ร่วมกันทำด้วยค่ะกิจกรรมก็คืออยู่ทางด้านนี้เลยนี่เลยค่ะเด็กๆขาป้ายนิเทศของเราก็คือชาร์จกิจกรรมด้วยเช่นเดียวกันเลยซึ่งชาร์จกิจกรรมของคุณครูแพรนะคะก็จะมีส่วนประกอบของต้นไม้มาให้แบบนี้เลยแล้วก็จะมีบัตรคำที่อยู่ตรงนี้เลยค่ะคุณครูแพรจะพาเด็กๆนะคะอ่านบัตรคำไปทีละคำว่าแต่ละคำคือคำว่าอะไรบ้างเด็กๆปลายทางร่วมกันอ่านพร้อมๆกับคุณครูแพรด้วยนะคะราก
2: ราก
1: รากเก่งมากๆเลยนี่นะคะคือรากนี่เลยส่วนที่อยู่ใต้ดินนี่คือรากนะคะต่อมานะคะลำต้น
2: ลำต้น
1: ลำต้น
2: ลำต้น
1: นี่เลยค่ะนี่ก็คือส่วนที่เป็นลำต้นนะคะต่อมาใบ
2: ใบ
1: นี่เลยใบใบสีอะไรคะ
2: ส
1: ี
2: เข
1: ีย
2: ว
1: สีเขียวนั่นเองถัดมาค่ะคืออะไรคะ
2: ดอก
1: อ่ะดอก
2: ดอก
1: ดอก
2: น
1: ี่เลยอันนี้คือดอกของต้นแอปเปิลนั่นเองค่ะจะมีสีขาวอมชมพูแบบนี้เลยค่ะต่อมาสุดท้ายเลยผล
2: ผล
1: ผล
2: ผล
1: นี่เลย

0: ผลแอปเปิ้ลสีอะไรคะ
1: ส
0: ีแดงนั่นเองค่ะต่อไปนะคะคุณครูแพรจะให้เด็กๆทำกิจกรรมโดยที่คุณครูแพรจะแกะบัตรคำออกแสดงว่าเด็กๆจะต้องจำบัตรคำให้ได้ว่าแต่ละบัตรคำเนี่ยคือคำว่าอะไรบ้างแล้วคุณครูแพรจะให้มาติดใหม่ให้ถูกต้องฮึบชึบไหนใครเรียบร้อยบ้างคุณครูแพรขอเป็นพี่อนนท์ค่ะพี่อนนท์เลยมาทางนี้เลยครับลูกพี่อนนท์หยิบคำที่พี่อนนท์ต้องการติดเลยครับครูแพรวางตรงนี้หนูหยิบได้เลยค่ะทีนี้พี่อนนท์ถือให้เพื่อนๆช่วยดูว่าคำนี้อ่านว่าอะไรคะดอกนั่นเองเก่งมากๆเลยค่ะพี่อนนท์ไปติดได้เลยค่ะดอกอยู่ตรงไหนเอ่ยถูกต้องไหมคะเพื่อนๆ
1: ถ
0: ู
1: กต้องค
0: ่
1: ะ
0: เก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่อนนท์หน่อยยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อไปไหนใครจะออกมาติดอีกบ้างนะคุณครูแพรขอเป็นพี่ภาคินค่ะพี่ภาคินยืนตรงนี้เลยครับแล้วก็เลือกคำเลยครับว่าพี่ภาคินอยากได้คำไหนทีนี้พี่ภาคินโชว์ให้เพื่อนๆดูหน่อยสิพี่ภาคินหยิบคำว่าอะไรมาครับคำว่าอะไรคะโชว์ให้เพื่อนๆดูหน่อยสิให้เพื่อนๆช่วยบอกก็ได้คำว่าอะไรคะเพื่อนๆคำว่าอะไรครับ
2: ใบ
0: เก่งมากเลยใบนั่นเองทีนี้ให้พี่ภาคินไปติดเลยค่ะถูกไหมคะ
1: ถ
0: ูกต้องเลยค่ะปรบมือให้กับพี่ภาคินหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยต่อไปยังไม่หมดนะคะส่วนประกอบของต้นไม้ยังมีอีกค่ะคุณครูแพรขอเป็นพี่น้ำหวานค่ะเชิญเลยค่ะพี่น้ำหวานเลือกคำมาเลยค่ะทีนี้พี่น้ำหวานรู้ไหมคะว่าคำนี้คือคำว่าอะไรคะ
2: ลาค่ะ
0: เพื่อนๆคะคำนี้คือคำว่าอะไรคะ
1: ลา
0: เก่งมากๆเลยไหนดูสิคะว่ารากอยู่ตรงไหนเอ่ยทีนี้มายืนตรงนี้เลยค่ะถูกไหมคะเพื่อน
1: ๆ
0: ถูกต้องเลยค่ะปรบมือให้กับพี่น้ำหวานหน่อยเก่งมากๆเลยต่อไปยังไม่หมดคุณครูแพรขอเป็นพี่แม็กค่ะพี่แม็กเชิญเลยครับเลือกเลยครับพี่แม็กหยิบคำว่าอะไรมาคะ
2: ลำต้น
0: อะไรนะคะ
2: ลำต้น
0: ถูกไหมคะเพื่อน
1: ๆ
0: ถูกต้องเลยก็คือคำว่าลำต้นนั่นเองค่ะพี่แม็กไปติดได้เลยค่ะโอ้ถูกไหมคะเพื่อนๆ
1: ถ
0: ู
1: กต้อง
0: ยอดเยี่ยมมากๆเลยครับปรบมือให้กับพี่แม็กหน่อยเก่งมากๆเลยต่อไปเหลือคำสุดท้ายคุณครูแพรขอเป็นพี่โอติค่ะเชิญเลยอันนี้เลยครับหยิบมาเลยครับทีนี้โชว์ให้เพื่อนๆดูหน่อยสิคำนี้คือคำว่าอะไรครับพี่โอตีคำว่าอะไรครับ ไม่เป็นไรให้เพื่อนๆช่วยคำนี้คือคำว่าอะไรคะ
1: ผล
0: คำว่าอะไรครับ
2: ผลคร
0: ับ เก่งมากเลยค่ะพี่โอตีไปติดเลยผลอยู่ตรงไหนนะมีพี่โอติมายืนตรงนี้ถูกไหมคะเพื่อนเพื่อน
1: ถ
0: ู
1: กต้อง
0: ถูกต้องเลยค่ะปรบมือให้กับพี่โอติหน่อยเก่งมากๆเลยค่ะและนี่นะคะก็คือส่วนประกอบของต้นไม้นั่นเองทบทวนส่วนประกอบของต้นไม้มีอะไรบ้างคะ
1: ราก
0: รากต่อมาก็คือ
1: ลำต้น
0: ลำต้นต่อมาก็คือ
1: ใบ
0: ต่อไปคือดอกแล้วก็
1: ผล
0: ผลนั่นเองค่ะและนี่นะคะก็คือส่วนประกอบและลักษณะของต้นไม้นั่นเองค่ะเด็กๆสนุกไหมคะ
1: สน
0: ุ
1: กค่ะ
0: สนุกนะคะแต่ว่าต่อไปก็มีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่ดังนั้นเดี๋ยวเราไปพบกับกิจกรรมต่อไปกันเลยค่ะ

กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะในวันนี้กิจกรรมของเรานะคะเด็กๆน่าสนุกมากๆเลยค่ะแต่ก่อนอื่นเลยคุณครูแพรอยากจะพาเด็กๆมาเตรียมความพร้อมกันก่อนดังนั้นให้เด็กๆนำมือของตัวเองขึ้นมาเลยค่ะและทำท่าทางไปพร้อมๆกับคุณครูแพรนะคะ1 2 3มีนก2ตัวเกาะอยู่บนกำแพงตัวหนึ่งสีแดงอีกตัวหนึ่งสีฟ้าครามสีแดงก็บินไปสีฟ้าครามก็บินตามกลับมาแล้วเจ้าฟ้าครามตามมาด้วยสีแดงเก่งมากๆเลยค่ะในวันนี้นะคะกิจกรรมของเราก็คือ1เลยค่ะกิจกรรมปั้น

0: 3กิจกรรมพิมพ์ภาพด้วยมือค่ะและ4กิจกรรมสร้างภาพต้นไม้จากวัสดุธรรมชาตินั่นเองค่ะน่าสนุกไหมคะ
1: น
0: ่
1: าสน
0: ุ
1: ก
0: น่าสนุกมากๆเลยค่ะเรามาดูอุปกรณ์ในการพิมพ์ภาพด้วยมือกันเลยค่ะเด็กๆค่ะนี่เลยค่ะอุปกรณ์ของเรานะคะก็จะมีนี่เลยค่ะชึบกระดาษ100ปอนด์นั่นเองค่ะไว้สำหรับทำผลงานศิลปะเลยค่ะเด็กๆค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นนี่เลยค่ะแผ่นรองนุ่มนั่นเองไว้สำหรับในการพิมพ์ภาพนะคะนี่ค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นนี่เลยค่ะดินสอนั่นเองค่ะไว้สำหรับเขียนชื่อแล้วก็เขียนสัญลักษณ์ของเด็กๆนั่นเองค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นนี่เลยฟองน้ำสำหรับพิมพ์ภาพค่ะคุณครูปลายทางสามารถจัดเตรียมให้กับเด็กๆได้นะคะต่อมาค่ะถ้ามือเราเปื้อนดังนั้นเราต้องใช้อะไรคะ
1: ทาเช็ดม
0: ือทาเช็ดมือนั่นเองค่ะในกิจกรรมนี้นะคะเราก็จะต้องเขียนชื่อหรือว่าสัญลักษณ์ก่อนเลยค่ะคุณครูแพรจะขออนุญาตเขียนเป็นสัญลักษณ์นะคะจะได้ประหยัดเวลาด้วยเด็กๆจะได้มีเวลาในการทำกิจกรรมมากขึ้นด้วยต่อมาค่ะเราก็จะมาพิมพ์ภาพด้วยมือโดยที่เราจะใช้ฝ่ามือของเราตรงนี้นะคะในการพิมพ์เข้าไปค่ะนี่เลยค่ะคุณครูแพรก็จะใช้ฝ่ามือกดลงไปเลยชึบแต่มือของคุณครูแพรอาจจะใหญ่กว่าของเด็กๆนะคะกดลงไปเลยค่ะจากนั้นเราก็จะพิมพ์ลงไปเลยค่ะชึบใช่ครูแพรจะกดลงไปแล้วก็ค้างไว้สักพักนึงแบบนี้ใช่แล้วค่ะ